0: และอัลฟาจะเป็นอัลฟามากกว่าก็คือ thus s u s s ใส่ s เพิ่มเข้าไปอีกตัวเพื่ออรรถรสนะ you look such this morning man why อย่างนี้เป็นต้นการใช้งานมันยาว suspicious มันยาวเอาสั้นๆไป
1: ใช่สั้นๆคำนี้เนี่ยนะครับก็เป็นชื่อเพลงด้วยนะครับคุณผู้ฟังลองไปหาฟังดูของ Elvis Presley Suspicious Mind
0: ว้าว
1: ร้องไม่ได้หรอก
0: Suspicious Mind ในที่นี้คือของของผู้ร้องหรือว่าของคนอื่น
1: น่าจะเป็นของของของผู้ร้องหรือว่าผู้ที่เขากล่าวถึง Suspicious Mindอะไรก็แบบว่าสงสัยไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะเป็นแบบว่าแฟนสำหรับคุณผู้ชายกลับมาบ้านหรืออะไรเงี้ยคุณผู้หญิงก็จะซักตู่นถามตู่นถามนี่อะไรเงี้ยเพราะว่ามี suspicious mind ว่าเธอกลับบ้านนี่ต้องไม่ล่านู่นนี่นั่นโน้นครับ
0: อ้าวสาวๆนี่เขามีความสามารถในการ data analysis นะคะวิเคราะห์ข้อมูลว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติ look suspicious มีพิรุธหรือเปล่านะอะไรที่ปกติเป็นแบบนั้นอยู่ดีๆอ๋อแปลกๆก็จะจับสัญญาณได้เรดาร์ทำงานค่อนข้างไวนะคะอ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้น
1: ดีครับผมเห็นคุณแอนนี่นะครับจากสปป.ลาวคุณทูลทองคุณสุภชัยคุณอมรีสานี้นะครับที่มาทักเราแล้วก็คุณอรุณนะครับทักเราทั้งสองคนคุณหัวหน้าเหล่าน้อยคุณจิรวัฒน์คุณสมบัติเห็นแก้วคุณเสือนอนไม่หลับคุณสุขสันต์ปันใจนะครับแล้วก็คุณอุปมาอุมาปรารถนาอนุรักษ์นะครับจากภูเก็ตบอกวันนี้อากาศฝนตกนะครับส่วนคุณเป้าหมายของชีวิตก็มาทักเรารวมทั้งคุณธนยศนะครับบอกว่าฝนตกแต่เมื่อคืนต่อเนื่องถึงเช้าส่งผลให้อากาศเย็น25องศาที่โพนทองครับผม
0: ค่ะขอบคุณ
1: ต้องหวานเห็นใครบ้างครับผม
0: ทุกท่านนะคะหลายท่านก็ให้ความเมตตาเวลาที่บางทีเราสองคนมีอินไซต์โจ๊กอ่ะมองหน้ากันก็ขำแล้วหรือว่าบางทีจะพูดเรื่องอะไรสักเรื่องอ่ะมันก็จะตลกนิดนึงมีบ้างนะแต่ก็ต้องขออภัยในบางครั้งนะคะมีหลายๆท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามารวมทั้งช่องทาง LINE ด้วยนะคะและ Facebook ในเช้านี้สะดุดนิดนึงแต่ว่าเราไลฟ์ใหม่ละรอบ2นี้ได้ยาวอยู่ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็เข้ามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังรายการGood Morning อาเซียนเนี่ยทราบดีว่าโลกในปัจจุบันมีความท้าทายมากมายที่เป็นโจทย์สำหรับท่านผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจที่จำเป็นต้องนำพาองค์กรไปข้างหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์สงครามและสงครามภาษีนะคะรวมไปถึงสภาพภูมิอากาศต่างๆโลกเนี่ยหมุนไปเร็วจนเราแทบตามไม่ทันเลยทีเดียวหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะคะโดยรุ่นนี้เนี่ยเรายิ่งยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกค่ะใช้เวลารวมทั้งสิ้น15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนะคะซึ่งเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูทางด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะที่จะรวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงท่านนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านให้ก้าวไกลได้ในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนรวมถึงเรื่อง AI for CEO ด้วยในการที่จะนำพาองค์กรต่อไปได้และกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจแบบเชิงรุกนะคะสถานที่ที่เราจะอบรมกันคือ CWTower รัชดาค่ะค่าสมัครลงทะเบียนเพียงแค่ 59,000 บาทเท่านั้นทำไมที่ฉันถึงบอกว่าเพียงแค่คือเรารวมกูรูมาขนาดนี้ใช้ระยะเวลาพอสมควรด้วยนะตั้ง15สัปดาห์นะคะบางทีที่ฉันเห็นสัมมนาบางอย่างในออนไลน์อ่ะวันละ 60,000 2วันแสนหนึ่งอ่ะในปัจจุบันมันเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะแต่ของเราเนี่ยตั้งใจทำให้คุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดโทรด่วนเลยนะคะ0944803076094-480-3034และ094-396-6649โทรด่วนทีมงานบอกว่าพร้อมเด้งตัวมารับสายแม้จะเป็นตอนกลางคืนนะคะพร้อมอยู่ตลอดเวลาสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดค่ะ
1: ครับผมก็รีบๆนะครับความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนเลยรีบตัดสินใจเสียตั้งแต่บัดนี้นะครับ
0: ค ่ะเอาละในช่วงนี้พี่ต้นมีข่าวสารอะไรมา

0: เพิ่มเติม
1: อันนี้ต้องเหมาะกับน้องน้ำหวานมากเลยแต่ว่าแบบว่ามาช้าไปนิดนึงนะครับ
0: ยังไงคะยังไง
1: ถ้าอยู่ที่นิวยอร์กน้องคงจะต้องชอบมากๆเลยนะครับข่าวนี้เพราะว่าอันนี้วันนี้เราเปิดด้วยโซลามันดามี่ก็ขอปิดด้วยโซลามันดามี่เหมือนกันนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กนะครับเขามีโครงการที่จะทำให้การเรียกว่าเดย์แคร์เนี่ยเด็กปฐมวัยเนี่ยฟรีหมดเลยฟร
0: ี
1: หมดเลยนะครับ
0: เดย์แคร์ก็คือเด็กจิ๋วจิ๋วทอดเลอร์เบบี๋ทั้งหลายนะเด็กวัยกำลังคลานกำลังเดินนะคะ
1: ใช่ครับก็จะได้แบบว่าเอาพ่อแม่จะต้องไปทำงานก็เอาลูกมาไว้ที่เดย์แคร์แล้วก็ตอนเย็นมารับไปเนี่ยแต่ว่ามันตามปกติแล้วอยู่นิวยอร์กแล้วมันทุกอย่างมันก็แพงไปหมดแล้วอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ทางเมืองนิวยอร์กเนี่ยนายกรัฐมนตรีคนนี้ก็มีการกำหนดนโยบายอันนี้ไว้แล้วก็กำลังจะทำให้มันได้ตอนที่เขาหาเสียงเนี่ยเขาก็ไปทำตัวเลขอะไรต่างๆมานะครับงบประมาณในการใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 6,000 ล้าน US ดอลลาร์นะต่อปีสำหรับประชาชนที่มีลูกเต้าอยู่ในเมืองนิวยอร์กเนี่ยเขาก็จะรับเด็กนะครับพรีคินเดอร์การ์เด้นนะครับอายุ 3-4 ขวบเนี่ยมาดูแลให้นะครับแล้วก็กำลังขยายไปในบางพื้นที่เพื่อไปสู่เด็กอายุตั้งแต่2ขวบนะครับ2ขวบให้มาได้อยู่ที่เดย์แคร์เนี่ยแต่ทีนี้พอบอกว่าด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันย่ำแย่ขึ้นค่าแรงมันสูงขึ้นอะไรต่างๆนานาพอมาดูกันใหม่นะครับว่าถ้าจะทำโครงการนี้เนี่ยจะต้องใช้เงินถึง 9,000 ล้าน US ดอลลาร์นั่นหมายความว่าจะต้องหาเงินมาอีก 5,000 ล้านนะครับตอนนี้นักวิเคราะห์อะไรทั้งหลายก็กำลังจะดูว่าโซลามันดานี่จะหาเงินได้ไหม 5,000 ล้านเพื่อมาทำให้โครงการนี้นั้นประสบความสำเร็จดังที่ตั้งเป้าเอาไว้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยครับก็เรียกว่าไปล็อบบี้ให้กับผู้ว่าการรัฐนะครับแคทตี้โฮชเนี่ยนะครับเป็นผู้ว่าการรัฐให้อนุมัติเงินมาเพิ่มเติมเนี่ย 1,200 ล้านแล้วส่วนที่เหลือล่ะจะไปเอามาจากไหนถ้าไม่ได้ไปเอามาจากรัฐบาลกลางซึ่งรัฐบาลกลางก็พรรครีพับลิกันโซลามันดานี่คือพรรคเดโมแครตก็เรียกว่าไม้เบื่อไม้เมากันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าโซลามันดานี่เนี่ยเขาก็เป็นคนที่เรียกว่ามีคาริสมามีชาร์มิ่งก่อนที่เขาตอนที่เขาลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยโอ้ยดับทรัมป์ก็ตาคอมมอนนิสต์นู่นนี่นั่นโน่นแต่หลังจากที่เขาไปหาทรัมป์ที่โอเวอร์ออฟฟิศหนึ่งครั้งก็ไม่รู้ว่าไปไล่เวทใส่อะไรท่านโดนัลด์ทรัมป์โอ้ he's a good guy โอ้ he's a good guy he's a great young man อะไรต่างๆนานานะครับเดี๋ยวจะดูที่ว่าท่านโซลามันดานี่เนี่ยจะไปเป่ามนใส่ท่านโดนัลด์ทรัมป์หาเงินมาช่วยโครงการนี้ได้หรือไม
0: ่มีลูกคนหนึ่งก็ต้องใช้พละกำลังเรี่ยวแรงมหาศาลนะในการดูแลนะคะแล้วก็ทำงานเพื่อประคับประคองชีวิตลูกไปจนโตด้วยดังนั้นการมีโครงสร้างสังคมรวมไปถึงพวกfacility สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่พอจะทำให้พ่อแม่เนี่ยสามารถไปทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดูแลลูกได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆนะคะในช่วงนี้พี่ต้นคะยุคปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาของ AI มันก้าวไกลก้าวกระโดดอย่างมากเลยทีเดียวอย่างเราที่เป็นคนปกติอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญสายเทคเนี่ยเราเห็นแล้วว่า AI เขาพัฒนาตัวเองไปมากมายขนาดไหนนะคะตอนนี้มีพนักงานบริษัท AI แถวหน้าของโลกค่ะรวมทั้งสิ้นกว่า 1,300 คนจากทั้ง OpenAI ก็คือ ChatGPT นะคะ Google ซึ่ง Google นี่เขามี AI ชื่อ Gemini Meta ปัจจุบันนี้ก็พัฒนา AI แบบก้าวกระโดดส่วนใหญ่เอามาใช้ซื้อโฆษณานะคะ Anthropic เจ้าของ Claude Microsoft Amazon และอีกหลายบริษัทค่ะเขารวมตัวกันลงชื่อในแถลงการชื่อ Pacing the Frontier นะคะซึ่งจัดทำเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐร่วมมือกับรัฐบาลนานาชาติในการสร้างระบบและออกกฎหมายควบคุมให้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI ค่ะ Reuters รายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Check employees call for US backed global effort to manage risk on advanced AI เขาบอกว่า AI ตอนนี้มันพัฒนารวดเร็วแบบก้าวกระโดดนะคะต้องการที่จะให้สร้างมาตรการป้องกันและกฎหมายควบคุมที่จะสามารถนำมาใช้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI อย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่ามันจะเริ่มอันตรายแล้วนะคะส่วนที่สิงคโปร์พี่ต้นและคุณผู้ฟังคะตอนนี้น่าสนใจมากๆแล้วเราควรจะเรียนรู้จากยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเยาวชนแห่งชาติของเขาตรงนี้นะคะมีระยะความยาว5ปีชื่อว่า SG Youth Plan ค่ะมี

0: ายสนับสนุนให้เยาวชนกว่า 500,000 คนค้นหาความสนใจของตนเองพัฒนาทักษะเตรียมพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจาก AI และการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานนะคะคือเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆหนึ่งในมาตรการสำคัญคือโครงการชื่อว่า Curiosity Credits นะคะจะนำร่องมอบเงินสนับสนุนคนละ500ดอลลาร์สิงคโปร์ให้กับเด็กอายุ 13-17 ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปใช้เรียนรู้ทักษะใหม่ค้นหางานอดิเรกความชอบของตนเองแล้วก็ร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนค่ะภายในระยะเวลา5ปีนี้เนี่ยรัฐบาลเขาจะดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนมากกว่า20โครงการทั้งการเพิ่มโอกาสทดลองงานให้ได้ถึง 30,000 ตำแหน่งต่อปีภายในปี2573นะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการริเริ่มที่เยาวชนเนี่ยจะสามารถเข้าไปพักที่พักแบบ co-living สำหรับคนหนุ่มสาวแล้วก็เปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศมากขึ้นรวมถึงจัดตั้งคณะทำงานเยาวชนหรือ youth panels เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและกำหนดนโยบายสาธารณะค่ะน่าสนใจมากๆนะคะที่เขาให้ความสนใจเรื่องนี้แล้วเขามองว่าประมาณ40%เด็กเนี่ยเขามองว่า AI อาจจะเป็นภัยต่อโอกาสในการทำงานมากกว่าจะเป็นตัวช่วยและยังมีเยาวชนอีก30%ที่ระบุว่าเขาเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตอยู่จากการเติบโตของเทคโนโลยีนะคะเรื่องนี้ที่ฉันได้มาจาก Channel News Asia ค่ะ More Job Testers Credits to Explore Hobbies SG Youth Plan Aims to Reach Over 500,000 Youths in 5 Years และประเทศของเราล่ะเราให้ความใส่ใจหรือจริงจังกับเรื่องการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่มากขนาดไหนในการที่พวกเขาเนี่ยจะเติบโตไปกับเทคโนโลยีหรือต้านทานผลกระทบทางด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดกับชีวิตพวกเขาต่อไปในอนาคตนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
1: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: จอลึกอาเซียนวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนนะคะเรื่องแม่น้ำกกกับบทบาทของจีนความท้าทายของการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อาจารย์ภากรสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับผมครับ Good Morning ครับ
0: วันนี้อยู่ในรถหรือเปล่าคะอาจารย์บางทีรีบไปสอน
6: อ๋ออยู่ในสถานที่ครับแต่ว่าพอดีว่าเป็นหวัดนิดหน่อยก็เลยคือไม่ได้เปิดกล้องครับขออภัยครับ
0: อู้อี้เล็กน้อยนะคะหายไวๆนะคะอาจารย
6: ์ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ค่ะอยากจะให้อาจารย์
5: ต้องเลยครับอาจารย
0: ์อ๋อมีเอ็กโคอยู่ห้องน้ำไหมคะหรือมันเป็นไมโครที่ไมโครโฟนหรือ

0: ยังไง
1: โอเคเดี๋ยวผมเปิดหน้าต่างนิดนึงน่าจะครับ
0: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไมโครโฟนเซลล์นะคะคือพี่ต้นชำนาญเรื่องไมโครโฟนอย่างมากนะอาจารย์อยากจะให้เล่าเรื่องบทบาทของจีนค่ะว่าเขาเนี่ยมีบทบาทต่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำกกในมิติไหนบ้างคะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อม
1: ครับต้องกล่าวแบบนี้ครับว่าในส่วนของตัวเขื่อนแม่น้ำกกนะครับพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยก็คือจะอยู่ในเขตของเมียนมาเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าเราดูจากในข่าวสารต่างๆรวมถึงในโลกออนไลน์เนี่ยเราก็มักจะมีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมมันคือบทบาทของจีนดูเหมือนจะคือไม่ได้คือเชิงลุกนะครับเหมือนเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งคือจีนก็เคยออกมาแถลงเนาะว่าในเรื่องของตัวปัญหานะครับคือแม่น้ำกกเนี่ยคือเขาอยากจะให้ไทยนะกับเมียนมาเนี่ยนะครับมีการคุยกันโดยตรงนะครับอันนี้คือเราต้องกล่าวก่อนว่าจีนมองว่าตัวเกือบต้นน้ำเนี่ยอยู่ในเมียนมานะครับรับฉันดังนั้นในหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาเกี่ยวข้องในลักษณะของที่มีความเกี่ยวข้องในห่วงโซ่นะครับแต่ในเกือบต้นน้ำอันนี้เขาไม่ได้เกี่ยวในมุมมองของเขาแล้วเขาเกี่ยวข้องต่อในห่วงโซ่อย่างไรนะครับก็คือในฐานะของตลาดรับซื้อแร่แหล่งเงินทุนนะครับเทคโนโลยีนะครับผู้ประกอบการรวมถึงนะประเทศที่มีอิทธิพลทางน้ำเศรษฐกิจนะครับต่อทางน้ำเมียนมาดังนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงทางตรงเนี่ยเขาก็จะออกตัวนะประมาณว่าเรื่องของตัวนะต้นน้ำเนี่ยอยู่ในเมียนมานะดังนั้นอยากให้ไทยกับเมียนมาคุยกันโดยจีนเนี่ยนะครับจะสนับสนุนให้ในส่วนของแบบการคุยกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเพราะว่าสถานทูตจีนเขาเคยรับกล่าวเอาไว้ว่านะครับฝ่ายจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเหตุการณ์นะปนเปื้อนโลหะหนักในแม่น้ำนะครับสาขาของแม่น้ำโขงในประเทศไทยและได้เห็นว่ามีรายงานผลการตรวจสอบรัฐบาลไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งเผยแพร่ออกมาเนี่ยนะครับผมโดยฝ่ายจีนนะครับขอให้ไทยและเมียนมาเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานเนี่ยก็คือเราเห็นแล้วว่าเขามีการออกตัวแบบนี้ว่าในประเด็นนี้มันเป็นประเด็นเรื่องของเครือทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาโดยตรงนะครับแต่จะว่าเขาไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่เพราะเราก็เห็นแล้วว่าข้อมูลต่างๆก็ออกมาใช่ไหมครับว่าทางจีนเองเนี่ยนะครับในฐานะของและบริษัทจีนที่เข้ามาลงทุนเนี่ยมีความเกี่ยวอยู่แล้วและจริงๆแล้วเนี่ยคือในเมื่อทางจีนเนี่ยนะครับพยายามที่จะบอกออกมาโดยตลอดว่านะครับซัพพอร์ตให้เกิดการนะครับเจรจาพูดคุยกันจริงๆในมุมมองผมมองว่าทางจีนเนี่ยควรจะใช้อำนาจนะครับกำกับนะครับบริษัทและนะครับบุคคลนะสัญชาติจีนที่เกี่ยวข้องกับเหมืองนะครับอย่างเช่นนะตรวจสอบแหล่งทุนผู้ถือหุ้นผู้ส่งออกเครื่องจักรนะครับผู้รับซื้อแร่ต่างๆเนี่ยนะครับตลอดจนกำหนดเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมต่อวัตถุดิบที่นำเข้าจีนนะเพราะถ้าจีนทำแบบนี้เนี่ยนักจีนก็สามารถพูดได้เต็มปากว่านะจริงๆจีนก็ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะนะครับคือเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนเขามองว่าเอ๊ะจีนกำลังลอยตัวเหนือปัญหาหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยคือถึงแม้ว่าตัวระต้นน้ำจะไม่ได้อยู่ในจีนก็จริงนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบริษัทจีนก็มีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเมืองแร่ตรงนี้และจริง
2: ๆเพราะว่าเป็นผู้ที่ฮะเชิญเข้าใจครับ
1: อ๋อครับครับคือผมก็จะบอกว่าแล้วเพราะว่าจีนเองเนี่ยนะครับเป็นตลาดและศูนย์กลางนะแปลรูปแร่เอิร์ธที่สำคัญไงครับนะครับแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของน้ำแร่อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับคือพูดง่ายๆว่าถึงแม้ว่าจีนจะไม่ใช่ประเทศต้นน้ำของแม่น้ำกกเนี่ยนะครับแต่จีนถือว่ามีอำนาจต่อระบบนักเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศที่อยู่เบื้องหลังนะครับกิจกรรมและต้นน้ำตรงนั้นคือที่ผมพูดเนี่ยครับผมครับครับ
2: อาจารย์ครับในต้นแม่น้ำกกเนี่ยนอกจากว่ามาจากพม่าแล้วมาเกี่ยวกับไทยแล้วมันยังไหลลงแม่น้ำโขงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกี่ยวกับลาวเกี่ยวกับกัมพูชาและเวียดนามด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าไอสารตะกั่วอะไรเนี่ยมันก็จะไปกระจายไปหมดเนี่ยประเทศต่างๆเหล่านี้เขาได้เห็นถึงอันตรายเหล่านี้แล้วก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมไหมครับทั้งลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามครับ
1: นี่เป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วก็จริงๆอันเนี้ยคือเราต้องแยกเป็นประเด็นก่อนนะครับเพราะว่าในประเด็นเรื่องของแม่น้ำกกเนี่ยคือจีนเขาพยายามที่จะดับสื่อสารนะแบบนี้แล้วแต่แน่นอนครับว่ามันเกี่ยวข้องกับในส่วนของแม่น้ำโขงอยู่แล้วซึ่งในตอนเนี้ยคือถ้าเรามองกัน

0: ตามข่าวที่ออกมาเนี่ยเราว่ากันตามตรงคือยังไม่ค่อยมีการแอคทีฟนะครับนะครับจากประเทศเหล่านี้นะมากมายเท่าไหร่นะนะครับดังนั้นเนี่ยคือผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะมีการแอคทีฟมากกว่านี้รวมถึงนะไทยเราเนี่ยแหละครับที่เจอปัญหานะครับมากสุดและที่ผ่านมาเนี่ยคือจีนเขาพยายามที่จะบอกว่าเขาสนับสนุนในการที่ตรวจสอบผ่านทางวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นดังนั้นทำไมเราไม่เคยเสนอไปทางจีนล่ะว่าก็ถ้าจีนโปร่งใสก็ให้คนของจีนผู้เชี่ยวชาญของจีนลงมาช่วยตรวจสอบเรื่องของตรงนี้ด้วยแล้วผมว่าภาพลักษณ์ของจีนก็จะดีขึ้นแล้วไม่มีใครมีข้อกังขาแล้วถูกไหมนะครับเพราะว่าจีนก็บอกว่าเนี่ยคือจีนพยายามนำเสนอในส่วนของนะครับตัวร้านช้างแม่โขงเนี่ยนะครับหรือ LMC เนี่ยนะครับในฐานะความร่วมมือที่ประเทศลุ่มน้ำเนี่ยนะเป็นหุ้นส่วนและมีอนาคตร่วมกันเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจีนออกตัวแบบนี้แล้วเนี่ยก็ลงมาทำงานร่วมกันเลยถูกไหมนะครับร่วมกันตรวจสอบเลยนะครับให้จีนเนี่ยนะครับเป็นเหมือนแกนกลางเลยนะครับในการเกิดซัพพอร์ตนะครับโดยมีประเทศที่ส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยนะครับไม่ว่าจะในส่วนของทางนะครับไทยเมียนมานะครับรวมถึงเวียดนามและลาวเนี่ยร่วมกันลงพื้นที่ในตรงนี้ผมว่าแบบเนี้ยคือมันจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะในตอนเนี้ยเวลามีเรื่องนี้ทีไรนะครับจีนก็จะชูประเด็นว่าจีนก็มีนะครับแพลตฟอร์มในเรื่องของตัวนะครับ LMC ในส่วนของน้ำร้านช่างแม่โขงเนี่ยนะครับที่ทางจีนเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นความร่วมมือกันอยู่แล้วในตรงนี้นะครับแต่ว่าส่วนในเรื่องของกฎทวิภาคีระหว่างนะครับทางรัฐไทยกับเมียนมาเนี่ยนะครับอยากให้มีการนะครับคุยกันนะครับแต่ถ้าเราดูกันตามเนื้อผ้าเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าในส่วนของผู้ลงทุนในจีนนะก็ไปลงทุนในเมียนมาจริงๆแล้วก็มีข่าวออกมาจำนวนไม่น้อยนะครับมีแบบเกือบแม้กระทั่งข้อมูลนะภาพถ่ายดาวเทียมด้วยซ้ำนะครับที่มีการนำชี้เห็นว่านะมีการทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธนะครับผมนะทางตอนใต้ของเมืองสาดนะครับราชาญพม่านะครับผมซึ่งห่างจากชายแดนไทยประมาณแค่25กิโลเมตรเองนะครับซึ่งนะครับเป็นเหมืองแร่แร่เอิร์ธซึ่งอันเนี้ยคือผมว่าทางจีนเนี่ยนะครับถึงแม้จะออกตัวแบบให้ไทยกับเมียนมาคุยกันนะครับแต่ถ้าสมมติมีข้อกังขาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจีนจะเกี่ยวข้องตรงนั้นไหมผมว่าทางไทยเราก็มีสิทธิ์ที่จะขอความร่วมมือกับทางจีนถูกไหมครับรวมถึงไทยเราก็ร่วมกับทางเมียนมาเองและจริงๆแล้วผมว่าไทยเราเนี่ยควรที่จะนะครับเป็นคนที่เล็กประเด็นตรงนี้โดยการไปคุยกับลาวนะครับคุยกับเวียดนามนะครับแล้วรวมถึงกัมพูชาด้วยว่าถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้อยู่นะครับถ้าสารพิษไหลสู่แม่น้ำโขงเนี่ยลาวกัมพูชาเวียดนามได้รับผลกระทบไปด้วยนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: เราต้องแข่งขันกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไทยก็เป็นชาติที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอาจารย์มองว่าจีนมีแรงจูงใจอะไรคะที่พยายามจะแก้ปัญหานี้มากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นทั้งในแง่ของผลทั้งภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจรวมไปถึงความสัมพันธ์กับอาเซียน
0: ผมมองแบบนี้ครับผมคืออันนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในประเด็นเรื่องของนะครับสแกมเมอร์ในประเด็นเรื่องของนะครับตัวแก๊งสแกมเมอร์ในสมัยก่อนเนี่ยหลายคนก็อาจจะเคยมีข้อต้องข่าวว่าเอ๊ะนับจีนก็ไม่ได้มีเชิงลุกนะครับแต่พอกระทบเขาขึ้นมามากจริงๆเนี่ยนะครับเริ่มที่นะครับมีหลายประเทศได้รับผลกระทบในอาเซียนเนี่ยเขาก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นดังนั้นผมมองว่าแรงจูงใจที่จริงๆแล้วไทยเรารวมถึงประเทศอื่นในอาเซียนที่จะช่วยกันจูงใจจีนก็คือว่าเราต้องทำให้จีนเห็นครับว่ามันไม่ได้กระทบแค่สองประเทศมันไม่ได้กระทบแค่ชายแดนในส่วนของตัวไทยเมียนมาอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆข่าวก่อนหน้านี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่านะครับพบสารหนูนะครับบริเวณแม่น้ำโขงนะครับชายแดนลาวเมียนมาด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับปัญหามันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะประเทศไทยนะครับเราควรที่จะคุยกันในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในตรงนี้อย่างจริงจังและประเด็นนี้ครับโดยจูงใจให้จีนเห็นว่าเนี่ยคือจีนเนี่ยนะครับตั้งใจในการที่จะนะครับมีนักส่วนร่วมในภูมิภาคนี้ดังนั้นเนี่ยจีนก็ทำให้เห็นนะครับว่านะครับจีนเนี่ยนะครับช่วยลงมาในการที่ทัพจีนในทั้งโนฮาวนะครับแล้วมีในส่วนของประเทศอื่นอาจจะมีข้อกังขากับจีนในตอนนี้ว่านะผู้ประกอบการจีนมีความเกี่ยวข้องตรงนี้ไหมดังนั้นเนี่ยผมว่าควรจะร่วมมือกับจีนทั้งในด้านของงานวิจัยในด้านของการตรวจสอบด้วยวิทยาศาสตร์ในตรงนี้นะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่เหมือนกับ

0: มีการเรียกร้องนะครับแต่ไม่ได้ทำอะไรสักทีนะเพราะว่าทางการไทยเองก็อาจจะมองว่าเฮ้ยกลัวกระทบระหว่างประเทศนะนะครับแต่จริงแล้วผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่แค่ไทยกับเมียนมาแล้วแต่ว่ามันเริ่มมีผลกระทบไทยลาวกัมพูชาเวียดนามด้วยซ้ำนะครับผม
1: ครับครับอาจารย์ครับมีอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์แนะนำให้ยกตัวอย่างว่าจีนเนี่ยเขาจะเข้ามาจัดการอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีผลกระทบกับเขาอย่างเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องพนันออนไลน์เรื่องลักพาตัวเรื่องอะไรต่างๆเรื่องนี้ที่เรื่องของสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำกกแล้วก็ลงมาถึงแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับเราจะพูดยังไงให้เขาเห็นว่ามันมีผลกระทบกับเขาแล้วเขาจะต้องลำบากกับเรื่องนี้ครับเขาถึงจะได้เข้ามาจัดการ
0: เราก็ต้องทำให้เห็นว่ามันเริ่มผลกระทบต่อในส่วนของการลงทุนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราต้องทำให้เห็นเลยแล้วจริงเราต้องชี้เห็นเลยว่าในส่วนของทางจีนผู้ประกอบการจีนเกี่ยวข้องอย่างไรกับตรงนี้เราต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจังครับคือผมต้องบอกอันนี้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าเราไปปักปั๊มนะครับแต่ในเมื่อจีนเองก็พยายามพูดในตลอดว่าเนี่ยนะครับเขาสนับสนุนในส่วนของการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นดังนั้นเนี่ยผมมองว่าจีนเองก็น่าจะโอเคถ้าสมมติว่าเรามีการนำเสนอในมุมที่ว่าเนี่ยนะครับจีนเนี่ยช่วยนะครับเราไม่ได้บอกนะว่าจีนเป็นคนสร้างปัญหานะครับแต่เรามองในมุมที่ว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับจีนกับเมียนมานะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยมีปัญหานะครับไทยกับเมียนมานะครับมีปัญหาในตรงนี้ดังนั้นขอจีนเข้ามาช่วยในการตรวจสอบตรงนี้ได้ไหมในฐานะประเทศใหญ่ในภูมิภาคนี
2: ้
0: ซึ่งถ้าทำแบบเนี้ยจีนเองก็จะได้ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นลดข้อกังขาต่างๆถูกไหมครับถ้าสมมติเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเขาจริง
2: ๆซึ่งสำคัญนะในการที่จะพยายามเข้ามาจัดการบ้างในเมื่อผลกระทบมันเกิดขึ้นอย่างจริงจังนะกับชาติที่อยู่ทางด้านล่างนะคะอาจารย์คะวันนี้ขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้าสายกับเราค่ะขอบคุณอาจารย์ภากรกฤษณีนะคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: คุณผู้ฟัง
1: และ
2: ชื่นชมบอกอาจารย์เสียงหล่อข้อมูล
1: แล้วก็ข้อมูลแน่นด้วยครับเพราะว่าเรื่องนี้อาจารย์ได้ปูพื้นไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของสารหนูที่จากการทำแอร์เอิร์ธอะไรต่างๆเนี่ยเวลาทำเหมืองแล้วมันมีสารอะไรต่างๆที่เป็นสารพิษเนี่ยไหลลงแม่น้ำกกไหลลงแม่น้ำกกก็มาถึงคนไทยเราสิครับเชียงรายทางนี้นะครับแล้วก็ไล่มาแล้วมันก็ไหลลงแม่น้ำโขงด้วยเพราะฉะนั้นก็ไทยแดนของประเทศเราเนี่ยทั้งหมดรวมทั้งลาวและไทยและไปถึงกัมพูชาและเวียดนามครับแต่ว่าร
2: ั
1: ฐบาลยังไม่ได้มีความตระหนักรู้เรื่องนี้มากพอก็ต้องช่วยกันนะครับ
2: ค่ะส่งผลกระทบกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้ Good Morning อาเซียนหมดเวลาแล้วนะคะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันยามเช้าแบบนี้ 7:30 ถึง 8:00 ค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะ

0: วันนี้เราพบกันในวันอังคารวันอังคารที่ไรที่4สิงหาคม2569แหมหลงวันหลงคืนเลยนะคะอ่ะก็พบกันกับคุณสสิทธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะเดี๋ยวขอดู Facebook สักนิดนึงอ้าวไลฟ์แล้วนะคะติดตามเราสองคนได้ค่ะก็มาติดตามข่าวกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางเพจของ FM 100.5 ด้วยนะคะส่งข้อความมาทักทายได้ถึงแม้ว่าไม่ได้อ่านออกอากาศแต่ผู้ประกาศผู้ดำเนินรายการได้อ่านทุกข้อความแน่นอนค่ะมาที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจจริงๆแล้วมีประเด็นใหญ่หลายประเด็นให้ตามเลยนะคะทั้งประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องคนสนใจรวมไปถึงประเด็นใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะก็เรื่องข่าวนี้มานำเสนอข่าวแรกก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นความสูญเสียในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ช่วงนี้เกิดบ่อยเกิดทีเหลือเกินแล้วก็มีการสูญเสียนะคะในฝั่งของตำรวจค่ะทำให้เมื่อวานนี้นะคะทางผบ.ตร.ต้องบินลงด่วนเลยเพื่อที่จะไปติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุยิง2ตำรวจเสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์นี้นะคะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ามีการรายงานค่ะเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานมีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุยิงที่ด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่บูรณาการกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะแล้วก็มีการติดตามไล่ล่าผู้ก่อเหตุบีบทุกทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำฮอขึ้นนะคะเพื่อที่จะบินสำรวจดูในจุดที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีหรือว่าจะเป็นเส้นทางทางบกก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็คอยติดตามนะคะรวมไปถึงสายตรวจที่คอยตรวจตาติดตามอยู่เสมอค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็ทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องพลีชีพ2นายนะคะนอกจากนี้ค่ะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทางฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยะลาแล้วก็ชุดกู้ภัยเจ้าแม่กอเหนี่ยวยะลาเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจสอบร่องรอยวิถีกระสุนหลังเกิดเหตุพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรยะลาค่ะสั่งการให้พันตำรวจเอกโคสิทธิ์เบญจกุลผู้กำกับสภ.ลำใหม่แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการความปลอดภัยสูงสุดกำชับตำรวจจุดตรวจทุกแห่งในจังหวัดยะลานะคะรวมไปถึงพื้นที่รอยต่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบมีการสั่งปิดโรงเรียนอพยพนักเรียนกลับบ้านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทำให้นายวิเชษชัยบุญมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร่อนคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนและครูก็เลยสั่งการประสานอพยพปล่อยนักเรียนกลับบ้านทันทีเพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงขณะที่เหตุการณ์จากวันที่2สิงหาคมนะคะที่เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.ตากใบ6นายขณะปฏิบัติหน้าที่ภารกิจอยู่ในพื้นที่สวนปาล์มตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะอันนี้อีกจังหวัดหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็มีความคืบหน้ามารายงานกันนะคะโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่บูรณาการสั่งกำลังปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้แหละค่ะที่ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก4นายคุมตัวผู้ต้องสงสัย4คนจากจุดเกิดเหตุนำมาสอบสวนขยายผลค่ะทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทางผบ.ตร.แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะคะแล้วก็เสียใจต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาส2นายที่พลีชีพจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการปูนบำเหน็จเลื่อนยศพลตำรวจตรีให้ด้วยโดยพลตำรวจโทไตรรงบอกว่าผบ.ตร.สั่งการเร่งดูแลสวัสดิการตลอดจนพิจารณาปูนบำเหน็จและสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ตามระเบียบราชการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อข้าราชการตำรวจรวมไปถึงทายาทผู้เสียชีวิตและข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเป็นพาดหัวตัวใหญ่อยู่ด้านบนเลยนะคะก็พาดหัวบอกว่าปูนบำเหน็จ2ตำรวจเป็นพลตำรวจตรีบิ๊กรานคุมล่ามือยิงพลตำรวจพลเอกไพบูลย์ห่วงไฟใต้ถก3ฝ่ายตามสถานการณ์ถล่มอีกสภ.ลำใหม่ยะลาองคมนตรีห่วงไฟใต้เรียกถกกลับ3ฝ่ายบิ๊กดานลุยกดดันไล่ล่าคนร้าย2ตำรวจคนร้ายฆ่า2ตำรวจตากใบตำรวจปูนบำเหน็จเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีค่ะ
1: มาที่เรื่องของประเด็นการเมืองนะคะโดยเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคประชาชนเตรียมเปิดข้อมูล

0: หลักฐานเพิ่มเติมคดีหัวสวภาคพิเศษในวันนี้นะคะ4สิงหาคมว่าเขาทำหน้าที่เขาไปคนมีหน้าที่ชี้แจงไปรัฐบาลไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสวไม่ใช่พวกตนเองที่ต้องชี้แจงผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าได้ไปแจ้งความนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์แล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีบอกว่าดำเนินการอยู่ทนายความของผมชื่อนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยซึ่งฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อเปิดประชุมสภาก็เป็นเรื่องปกติมีตรงไหนที่น่าแปลกใจรัฐบาลอย่าไปทำชั่วทำเลวก็ไม่มีอะไรต้องกังวลรัฐบาลนี้ไม่มีทำชั่วทำเลวเพิ่งทำงานแต่โดนซักฟอกก็ไม่เป็นไรสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกก็อภิปรายไม่ไว้วางใจบ่อยตนเองก็ไม่เคยพลาดสักรอบแต่ถ้าเรื่องหัวสวจะมาอภิปรายได้อย่างไรยังไม่เห็นความเกี่ยวข้องสวเลือกปี67รัฐบาลนี้เข้ามาทำงานเมื่อวันที่1เมษายน69หลังการแถลงนโยบายผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าอาจมีการโยงรัฐมนตรีบางคนที่ถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้นายอนุทินย้อนถามสื่อว่าใครเอ่ยชื่อซิแล้วเป็นอย่างไรล่ะอย่าฟ้องนะฟ้องต้องใช้งบตัวเองนะใช่ไหมมีที่ไหนจำเลยมาขอโจทก์ห้ามฟ้องอย่าฟ้องหลายจังหวัดนะอย่าโน่นอย่านี่แล้วไงใครจะพูดอะไรก็พูดได้อยู่แล้วแต่รัฐบาลไม่เกี่ยวรัฐบาลจะเกี่ยวจะตอบในเรื่องที่เป็นการทำงานไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลบริหารประเทศไม่ได้บริหารการเมืองผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าหากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วพรรคฝ่ายค้านโหวตให้รัฐบาลจะเป็นสัญญาณว่าเขาอยากร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าให้มันเกิดขึ้นก่อนค่อยมาถามค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้ค่ะรวมไปถึงเรื่องของกงสอบท้องถิ่นด้วยนะคะตัดตอนกงท้องถิ่นอนุทินยันเต็มที่จบแล้วส้มแบะท่าคุยแดงเขียวอนุทินไม่หวั่นถูกซักฟอกหลายปมร้อนลั่นรัฐบาลไม่จำเป็นต้องแจงปมสว.เพราะเหตุการณ์เกิดก่อนเข้ามาทำงานส่วนทุจริตสอบท้องถิ่นทำเต็มที่เรื่องจบแล้ววรสิทธิ์คาดสิงหาคมไล่พวกโกงจบภาริษไม่สนทรงศักดิ์ฟ้องหมิ่นเดินหน้าแฉต่อแต่แสลงคำว่าหัวเข้าตัวใช้คำว่าโกงแทนทุกเม็ดเจ๊ไหมโวเปิดสภาเจอแน่อภิปรายทั้งมาตรา151และ152บอกไม่ต้องมีดีลลับรัฐบาลก็สั่นคลอนอยู่แล้วพร้อมแบะท่าพร้อมคุยเพื่อไทยและกล้าทำค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะประเด็นเรื่องของการเมืองก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะอนุทินกล่อมอินโดนีเซียดึงลงทุนการค้าสร้างอาเซียนให้เข้มแข็งแนนสยบข่าวปรับครม.ลูกเทพเล็งเปิดลงทะเบียนใช้ไทย AI สิงหาคมแนนเน็บพวกปล่อยข่าวปรับครม.กลุ่มลูกเทพเหมือนมานั่งประชุมกันด้วยยันนายกพูดชัดให้ทุกคนทำงานไปก่อน1ปีจากนั้นก็มาว่ากันข่าวที่ออกมาตีกระทบทุกเรื่องไม่จริงเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้ไทย AI Passport กลางสิงหาคมนี้สว.สำรองกระทุ้งไม่หยุดกกต.ต้องส่งสำนวนคณะไต่สวนชุดที่26ให้ศาลไม่ทำโดนแน่เตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วเตือนผู้มีอำนาจจะอยู่ได้ไม่นานอาจหมดวาระปลายสิงหาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะขยายความภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่โพสต์ Facebook กรณีเมื่อวันที่2สิงหาคมทนายความของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกได้แจ้งความที่จังหวัดบึงกาฬดำเนินคดีอาญากับตนในความผิดฐานหมิ่นประมาทเข้าใจว่าสาเหตุหลักสืบเนื่องมาจากการที่นายสนั่นชัยช่วยอุดมธนิกิจอดีตผู้สมัครสว.พยานบุคคลจากหนองบัวลำพูให้ข้อมูลบนเวทีวิปฝ่ายค้านว่าได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการจัดตั้งจ้างคนมาลงสมัครสว.นำโดยนายสรชาติวิชยะสุวรรณพรหมสว.และยังมีการเล่าว่าบางช่วงที่ตนได้ยินนายสรชาติโทรไปรายงานนายทรงศักดิ์ณตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับรายชื่อผู้สมัครสว.ที่ถูกดึงมาอยู่ในขบวนการซึ่งยืนยันว่าการที่คนในรัฐบาลมาฟ้องตนครั้งนี้จะไม่ทำให้หยุดเดินหน้าการตรวจสอบคดีโกงสว.ต่อไปและจะขอเดินหน้าต่อในวันนี้ด้วยการเปิดข้อมูลใหม่ให้เห็นว่าทำไมจึงเห็นว่าคำพูดของนายสรชาติขาดความน่าเชื่อถือคงเส้นคงวาและทำไมจึงมีเหตุผลที่ทำให้สังคมสงสัยว่านายทรงศักดิ์อาจรับรู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงสว.ที่ถูกกล่าวหาหรือไม่

อีกประเด็นหนึ่งการเมืองประเด็นนุ่งสั้นนะคะของนายเนวินก็มีการพูดถึงนะคะจากที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโพสต์เฟซบุ๊กกรณีการเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการ

0: ะและยังบอกด้วยว่าการแต่งกายด้วยกางเกงขายาวหรือขาสั้นไม่สามารถบอกได้ว่าบุคคลนั้นมีความเคารพเชื่อถือหรือศรัทธามากน้อยเพียงใดแต่การปฏิบัติที่ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเคารพศรัทธาการบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยเครื่องแต่งกายค่ะหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นนี้อนุทินลั่นพร้อมแจงเมินองครักษ์วันไม่หวั่นศึกซักฟอกให้ประชาชนตัดสินผลงานรัฐบาลไม้ขู่นายกอย่าประมาทไอติมจ่อแฉอีกคดีหัวสวในวินเคลียร์ปมนุ่งขาสั้นมท.4ฟันโกงสอบในสิงหาคมอนุทินไม่หวั่นถูกยื่นซักฟอกเย้ยคดีสวมาขอโจทห้ามฟ้องพฤทธิ์เมินถูกทรงศักดิ์ฟ้องหมิ่นโชว์หลักฐานใหม่บัตรเลือกตั้งโพยเลือกเป็นชุดใบสั่งชัดเจนไม้ขู่นายกอย่าประมาทซักฟอกในวินแจงดราม่าใส่กางเกงขาสั้นค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามนะคะยังไม่จบนะคะเรื่องของป๋องนะคะในคดีฆ่า5ศพนะคะก็มีความคืบหน้ามีความเห็นจากนักวิชาการเรื่องของโทษนะคะเรื่องของคดีที่โผล่เพิ่มขึ้นมานะคะมีการซัดทอดไปถึงตำรวจด้วยติดตามช่วงหน้าค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02 6300 700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะเมื่อวานนี้ได้เปิดเผยหลังการประชุมหารือการดำเนินการกรณีผู้ต้องหาคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและพ่อแม่ลูกชาวไทย3รายนะคะว่าได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติค่ะดำเนินการทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามมาตรการJSOC หรือว่าพ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำประมาณ 5,000 รายทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดในรูปแบบคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่เพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้ายนะคะซึ่งประเด็นเรื่องนี้ค่ะก็อยู่ในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะจับตากลุ่มเสี่ยงพ้นโทษ 5,000 คนยุติธรรมนั่งไม่ติดเรียกถกคดีสะเทือนขวัญผวาสั่งเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงภัยสังคม 5,000 คนพร้อมผนึกมท.ยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ขณะที่9เครือข่ายจิตอาสายื่นหนังสือผลักดันโทษประหารชีวิตฆาตกรรมร้ายแรงทำ

0: ความผิดซ้ำซากด้านกรวีเบรกเอียดเตือนต้องยึดหลักฐานจริงไม่ใช่ทำตามความสะใจสังคมบิ๊กตำรวจเต้นสั่งตรวจสอบมือฆ่าครอบครัวรัสเซียรับยาจากตำรวจห้วยใหญ่ส่งตัวฟลุ๊กกลับศาลพัทยาหลังเค้นสอบเพิ่มยังไม่พบโยงเหยื่อต้องสงสัยรายที่6ค่ะ
1: ค่ะขยายความเรื่องของการออกมาแฉว่ามีตำรวจเอี่ยวด้วยนะคะโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดถึงกรณีที่ภรรยาคนหนึ่งของผู้ต้องหานั่นก็คือในป๋องค่ะที่ก่อคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียนะคะรวมไปถึงอีกคดี3พ่อแม่ลูกค่ะที่ไปออกรายการหนึ่งบอกว่าผู้ต้องหานั้นเคยพาไปรับยาเสพติดจากลูกพี่ซึ่งเป็นตำรวจอยู่ในสภ.ห้วยใหญ่บอกเดี๋ยวขายหมดจะซื้อทองให้เมียใส่แต่ตำรวจชลบุรียืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกรณีนี้นะคะทางผบ.ตร.ค่ะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรก็สั่งการให้เร่งรัดติดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏทางสื่อว่ามีมูลหรือไม่หากพบว่ามีมูลให้เร่งใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาดทั้งวินัยอาญาและให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีรายงานผลนะคะให้ทราบโดยเร็วนะคะว่าเรื่องนี้ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ทางนี้โดยสั่งผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายที่ถูกกล่าวหาให้นำโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบโดยด่วนหากพบนายตำรวจนายอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยยืนยันว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นไม่ปกป้องตำรวจแบบนี้เด็ดขาดค่ะประเด็นนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่สังคมติดตามนะคะเรื่องของการขยายผลจากคดีฆ่า5ศพค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนบิ๊กต่ายขยายผลฆ่า2รัสเซียเช็คมือถือตำรวจส่งยาให้ป๋องจิตอาสายื่นดันโทษประหารเสียศักดิ์ช็อกเหตุฆ่า2พี่น้องรัสเซียยกบทเรียนเตือนใจเร่งยกระดับความปลอดภัยก้าวเครือข่ายจิตอาสายื่นหนังสือดันโทษประหารฆาตกรรมร้ายแรงทำผิดซ้ำซากค่ะ
0: เรื่องของการบริหารความเสี่ยงภัยในชีวิตประจำวันค่ะสามารถเลือกประกันภัยตามรูปแบบต่างๆได้ดังนี้นะคะก็คือ 1. ยานพาหนะสามารถเลือกซื้อประกันภัยรถภาคบังคับประกันภัยรถภาคสมัครใจโดยสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้แก่ประกันตัวผู้ขับขี่ประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 2. ที่อยู่อาศัยสามารถซื้อประกันอัคคีภัยประกันโจรกรรม 3. อาชีพสามารถซื้อประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพประกันภัยความรับผิดต่อผู้ทำการผลิตและผู้รับเหมา 4. การท่องเที่ยวเลือกใช้ประกันภัยการเดินทางประกันอุบัติเหตุผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงภัยในชีวิตประจำวันค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวยังต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวมาอีกข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของนักศึกษาที่ถูกแก๊งคอขู่นะคะแล้วก็ลวงกักตัวไว้ในโรงแรมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุดรธานีค่ะโดยทางตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีนะคะมีการได้รับแจ้งแล้วก็มีการเข้าไปช่วยเหลือนะคะโดยการร่วมมือจากชุดปฏิบัติการเชิงรุกของชุดสืบสวนสภ.เมืองอุดรธานีที่เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์รูปแบบใหม่มีการใช้กลอุบายข่มขู่ทำลายจิตวิทยาของเหยื่อนะคะสร้างสถานการณ์ว่ามีการเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครองค่ะเหตุการณ์นี้เป็นสมมตินะคะชื่อสมมติแล้วกันว่าชื่อน้องดาวนะคะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอุดรค่ะก็รับสายโทรศัพท์จากบุคคลลึกลับนะคะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทหนึ่งแจ้งข้อมูลเท็จบอกว่าหมายเลขบัตรประจำตัวของน้องเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ถูกมิจฉาชีพนำไปก่อเหตุหลอกลวงผู้อื่นจากนั้นหวังดีค่ะทำทีเป็นหวังดีแนะนำให้รีบติดต่อตำรวจสภ.นางรองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ให้ชื่อผู้กำกับไปด้วยนะคะแล้วก็ชื่อผู้กำกับเนี่ยมีตัวตนจริงอยู่ในระบบราชการแต่ไม่ได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์จริงๆของตำรวจนายนั้นเป็นหมายเลขโทรศัพท์ปลอมค่ะน้องดาวเนี่ยเขาค้นหาข้อมูลแล้วนะในอินเทอร์เน็ตนะคะพบว่าตำรวจคนนี้มีตัวตนจริงก็เลยเชื่อสนิทใจนะคะติดต่อกลับไปตามที่เบอร์คนร้ายไว้ให้แล้วก็มีการหว่านล้อมให้น้องนะคะโดยให้ชื่อบัญชีเป็นแอดไลน์สถานีตำรวจภูธรนางรองนะคะก่อนจะวิดีโอคอลหาเหยื่อซึ่ง

0: ปลายสายมีการจัดฉากเป็นห้องทำงานอย่างแนบเนียนเลยแต่งกายคล้ายตำรวจนะคะมีการพูดคุยมีเปิดเสียงวิทยุสื่อสารอยู่ตลอดเวลานะคะก็หลอกลวงน้องจนเชื่อใจค่ะสุดท้ายแล้วนะคะ call center เนี่ยก็สวมรอยใช้โทรศัพท์ผู้ต้องหาเนี่ยโทรไปหามารดาของน้องทันทีนะคะอ้างว่าลูกสาวถูกจับตัวนะคะเป็นตัวประกันเนื่องจากติดหนี้สินหากต้องการให้มีการปล่อยตัวเนี่ยจะต้องโอนเงินไป 140,000 บาทนะคะมารดาก็พยายามจะติดต่อลูกสาวแต่ไม่สามารถติดต่อสายได้เนื่องจากว่าน้องเนี่ยเขาติดสายวิดีโอคอลอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมนะคะทำให้ทางคุณแม่เนี่ยเชื่อสนิทใจค่ะสุดท้ายแล้วนะคะตำรวจเขาก็ตำรวจจริงนะเขาก็ช่วยเหลือจนได้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้ำเตือนใจนะคะสำหรับแก๊งสแกมแบบนี้มีข่าวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะคะซึ่งเราก็ต้องตั้งสติเวลาที่มีคนโทรมาแบบนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะช่วยนักศึกษาปีหนึ่งสแกมหลอกไปขังโรงแรมขู่ให้จำนำทองรีดเงินแสนตำรวจช่วยนักศึกษาปีหนึ่งถูกแก๊งคอคดีฟอกเงินลวงกักตัวในโรงแรมสยบแผนจับตัวประกันออนไลน์สืบเมืองอุดรบุกช่วยนักศึกษาสาวปีหนึ่งถูกแก๊ง call center จัดฉากขู่พัวพันคดีฟอกเงินลวงกักตัวเองในโรงแรมก่อนโทรขู่รีดค่าไทย104,000ตำรวจชี้มิจฉาชีพยุคใหม่ใช้จิตวิทยาตัดขาดเหยื่อจากโลกภายนอกค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสุดท้ายค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวตราบะเลย
4: โอเค
5: พร้อม
6: เรียบ
7: ร้อยแม่กินจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์รอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอมเพีย
13: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
14: เน๋
15: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
16: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
17: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
16: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
17: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะไปที่พาดหัวข่าวเรื่องของกงสอบท้องถิ่นนะคะเป็นพาดหัวข่าวของเรลีนิววันนี้ค่ะลุ้นสิงหาคมเชือดออกข้าราชการเส้นกงสอบเรียกเงินเดือนคืนฟันอาญาดับ2ชี้มีตำแหน่งว่างอื้อวรสิทธิ์เดินหน้าคดีกงสอบคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประชุม5สิงหาคมนี้ก่อนส่งต่อคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบส่งเรื่องไปทุกจังหวัดเพื่อเชือดถอดถอนผู้ทุจริตยันกระบวนการไม่ล่าช้ามั่นใจสิงหาคมนี้เห็นคนทุจริตทยอยพ้นจากราชการค่ะ
0: สุดยื้อจิ๋วไซโยกลูกช้างปลาพัดหลงก็ตอนนี้จากไปอย่างสงบด้วยไตวายเฉียบพลันค่ะสำหรับจิ๋วไซโยกเป็นลูกช้างปลาที่พัดหลงได้รับการดูแลที่อุทยานแห่งชาติไซโยกก็ได้รับข่าวนะคะว่าตอนนี้ล้มลงอย่างสงบแล้วเมื่อช่วงเวลา2:00 ของวันที่4สิงหาคมท่ามกลางความเสียใจของสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดจิ๋วตัวนี้นะคะเมื่อวานรัฐมนตรีทศนะคะนายสุชาติชมกลิ่นก็ไปเยี่ยมค่ะในสภาพที่น้องเนี่ยตัวผอมมากเลยนะคะแล้วก็นอนลงแต่ว่าอย่างตอนนั้นก็ยังไม่ได้ล้มนะคะคนทางโซเชียลที่ติดตามข่าวก็เป็นกำลังใจอย่างใกล้ชิดอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนมีภาพค่ะเป็นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนแล้วก็เป็นลูกช้างของสีดอทองม้วนแล้วก็ลูกช้างป่าพัดหลงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์นะคะก็หลายคนที่รักช้างรักสัตว์ก็เสียใจค่ะ
1: ค่ะมีประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชานะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะกระทรวงต่างประเทศกระทุ้ง UN นายกโต้เขมรไม่ให้ใครบังคับนายกชี้ปมเขมรลาก MOU 43อ้าง UN เจรจาไทยลั่นไทยมีหลักการไม่ให้ใครบังคับได้กระทรวงต่างประเทศส่งจดหมายถึงเจนีวาแจงรายงานทอมแอนดรูสกระทบความเป็นกลางเที่ยงธรรมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสีหศักดิ์ซัดกัมพูชาใช้ปมพาดพิงไทยโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองค่ะ
0: ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีประเด็นฟิล์มรัฐภูมิรับข้อกล่าวหาด้วย

0: นะคะฟิล์มรับข้อกล่าวหาสส.ภาวุฒิด้วยในคดี Forex ปัดเอี่ยวช่อโกงฟิล์มรัฐภูมิโล่งหลัง DSI สอบเครียด6ชั่วโมงรับเคยถือหุ้น Etherwells แค่ 1% ปัดไม่ใช่โบรกเกอร์ค่ะ
1: ขณะที่ Daily News นะคะมีภาพข่าวนะคะกลุ่มขบวน P-Move พร้อมเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเครือข่ายภาคประชาชนเดินขบวนค้านยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาที่ข่าวนี้นะคะทางรองแม่ทัพภาคที่4รวมพลังทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ประกาศจุดยืนปฏิเสธความรุนแรงมุ่งขับเคลื่อนสันติสุขอย่างยั่งยืนค่ะที่จังหวัดปัตตานีพลตรีชาคริตอุจรัตรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดกิจกรรม VR1 Familyใครปฏิเสธความรุนแรงเราคือเพื่อนกันพร้อมเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569ของคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่หรือคพท.ซึ่งก็มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะทางรองแม่ทัพภาค4เน้นย้ำถึงการสร้างสันติสุขในพื้นที่จะต้องอาศัยพลังจากภาคประชาชนเป็นสำคัญเลยโดยคพท.จะทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางรับฟังความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางขับเคลื่อนการทำงานในปี2570นอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีการเปิดตัว9วาระขับเคลื่อนสันติสุขปี2570ซึ่งจะครอบคลุมทั้งด้านสตรีเด็กและเยาวชนเศรษฐกิจฐานรากโรงเรียนปลอดภัยกระบวนการยุติธรรมพร้อมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ได้รับผลกระทบผู้นำศาสนานักฟุตบอลสโมสรปัตตานี FC ก่อนที่ผู้ร่วมงานจะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ปฏิเสธความรุนแรงเพื่อคืนความสงบสุขและความปลอดภัยแก่บ้านเกิดอย่างแท้จริงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจสอบอดีตแฟนป๋องกว่า4ชั่วโมงหาหลักฐานเพิ่มจากกรณีคดีสะเทือนขวัญป๋องผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งขณะนี้มีข้อมูลเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมแล้วถึง5ศพภายหลังพ้นโทษออกจากเรือนจำได้เพียง2เดือนโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงตรวจสอบข้อมูลกรณีการทำร้ายและทรมานอดีตแฟนสาวที่ปรากฏผ่านการให้ข้อมูลของผู้เสียหายล่าสุดพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชร

0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งด่วนไปยังผู้กำกับการสน.ทองหล่อพร้อมชุดสืบสวนให้เข้ารับตัวอดีตแฟนสาวของนายป๋องจากรายการโหนกระแสเพื่อทำการสอบปากคำอย่างละเอียดในฐานะพยานสำคัญของคดีซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบปากคำอดีตแฟนสาวนานกว่า4ชั่วโมงภายหลังการสอบสวนพนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจัดทำสำนวนคดีอย่างรอบคอบก่อนส่งต่อให้พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่เพื่อดำเนินคดีกับป๋องในข้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งขยายผลตรวจสอบพฤติการความเชื่อมโยงกับคดีอื่นรวมถึงผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีสะเทือนขวัญพร้อมตรวจสอบทุกข้อกล่าวหาอย่างรอบด้านและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไปลูกช้างพลัดหลงใส่โยกล้มแล้วคาดภาวะไตวายเฉียบพลันนายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากทีมสัตวแพทย์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งว่าเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาที่ผ่านมาลูกช้างป่าจิ๋วใส่โยกล้มลงและจากไปแม้ทีมสัตวแพทย์จะทำการกู้ชีพอย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้โดยระหว่างการดูแลรักษาทีมสัตวแพทย์ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำบริเวณใบหูและให้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องโดยลูกช้างยังสามารถกินนมได้ตามปกติทุก 2-3 ชั่วโมงครั้งละประมาณ 350-500 มิลลิลิตรแม้จะมีอาการอ่อนแรงสลับกับมีเรี่ยวแรงและพยายามลุกขึ้นแต่ยังคงมีอาการถ่ายเหลว5ครั้งและปัสสาวะสีเข้มโดยปัสสาวะเพียง2ครั้งก่อนจะล้มลงเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาสำหรับจิ๋วใส่โยกเป็นลูกช้างป่าเพศเมียที่ชาวบ้านแจ้งพบเมื่อวันที่30กรกฎาคมบริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใส่โยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยพบอยู่เพียงลำพังมีอาการอิดโรยและไม่พบแม่ช้างหรือโขลงในบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไสโยกต้องอาศัยเรือของชาวบ้านเดินทางเข้าพื้นที่ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ลึกและเข้าถึงได้ยากโดยในช่วงแรกเฝ้าสังเกตการเพื่อรอให้แม่ช้างหรือโขลงย้อนกลับมารับลูกช้างต่อมาเมื่อวันที่31กรกฎาคมทีมสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีเข้าประเมินอาการพบว่าลูกช้างมีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงมีบาดแผลบริเวณช่องปากงวงและสะดือมีอาการถ่ายเหลวปัสสาวะสีเข้มและอยู่ในภาวะวิกฤตจึงตัดสินใจเคลื่อนย้ายมาอย่างที่ทำการอุทยานแห่งชาติไสโยกเพื่อให้ทีมสัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดนายสุขีกล่าวว่าสัตวแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุการล้มเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันโดยอ้างอิงผลตรวจเลือดที่พบว่าค่าการสลายของกล้ามเนื้อสูงกว่าปกติประกอบกับอาจมีภาวะผิดปกติของอวัยวะภายในแต่กำเนิดทางนี้ทีมสัตวแพทย์จะผ่าชันสูตรซากและส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันสาเหตุการล้มอย่างละเอียดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยี

0: จิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 6-7 สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้โดยนับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในโอกาสการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้และถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมารวมถึงเป็นเวทีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศการเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
4: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ Bytech บางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
5: สะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
6: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย 1. เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน 2. ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย 3. เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง 4. ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง 5. รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคอ
7: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร

0: 02-201-6373
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
5: สวัสดีผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
4: ครับก็พบกันเช้าวันอังคารนะครับวันนี้4สิงหาคมเอ๊ะไม่เห็นคุณเอกพรนะ
5: เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมลืมเปิดกล้อง
4: โอเคครับครับ
5: เปิดแต่ไมค์
4: โอเคครับเห็นแล้วครับเจอหน้ากันแล้วนะครับก็มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันก่อนเลยก็เพราะว่าเราก็เจอกันก็มักจะคุยกันเรื่องน้ำมันก่อนนะฮะที่มันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนก็คือเมื่อคืนนี้น้ำมันก็รับข่าวที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าสหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยอาจจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุสและทำให้อุปทานน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะก็ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้ทำให้เมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันดิบนะ WTIร่วงลง 4.33 เหรียญหรือ 5.11% มาปิดที่ 80.34 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับส่วน Brent ตลาดลอนดอนนี่ก็ร่วงลง 4.16 เหรียญหรือ 4.73% ปิดที่ 83.77 เหรียญต่อบาร์เรลแต่ผมมาดูที่เว็บไซต์ของข่าว CNBC ก็รายงานล่าสุดน้ำมันขยับกลับขึ้นไปเล็กน้อยนะครับWTI ขึ้นไป59เซนต์ตอนนี้ 80.99 จะไป81แล้วขณะที่ Brent ก็ขึ้น64เซนต์ขยับขึ้นมาเป็น 84.42 จาก83กว่าที่ปิดเมื่อวานนะพาดหัวข่าวว่าราคาน้ำมันก็ผันผวนหลังจากทรัมป์ก็ประกาศว่าจะโจมตียังไงก็จะโจมตีทรัมป์ก็เลยวุ่น
5: คือตอนนี้ก็เข้าวงจรเดิมฮะวงจรที่โจมตีกันโจมตีเสร็จก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะมีการหา
4: เจรจา
5: คุยครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในลูปนี้นะครับจะจริงจะยิงต่อก็บอกโอเคงั้นระงับไว้ก่อน
4: ครับ
5: แต่ข่าวนี้เนี่ยมันเลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันร่วงลงนะครับเพราะมันก็มีท่าทีที่จะพูดคุยเจรจากันก็เลยทำให้ร่วงตั้งแต่วันเมื่อวานนะครับ สถานการณ์ก็ดูดีขึ้นสำหรับช่องแคบนะคร
4: ับ คราวนี้เมื่อวานนี้ก็ตรวจสอบดูยังไม่มีการปรับลดราคาน้ำมันนะหลังจากที่ตลาดโลกปรับลดลงตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเปิดตลาดมาก็เริ่มปรับลดลงแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ปิดทำการของราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปที่สิงคโปร์ไอ้ประธานน้ำมันน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ก็ปรับลดลงแต่ถึงจะไม่มีการปรับราคาหน้าปั๊มแต่ทราบว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยได้มีมติปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุน

0: และอัตราเงินชดเชยก็คือทั้งที่เก็บเข้าและที่จ่ายออกเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อบริหารเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยให้มีผลตั้งแต่เช้าวันนี้ครับ4สิงหาคม2569ประกอบด้วยน้ำมันเบนซินเนี่ยเก็บเพิ่มนะฮะบาท9สตางค์นะฮะก็จาก5บาท3สตางค์ก็จะเก็บเพิ่มเป็นเช้าวันนี้6บาท12สตางค์อันนี้สำหรับน้ำมันเบนซินส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์95กับแก๊สโซฮอล์91เนี่ยลดการชดเชยลง99สตางค์เท่ากันนะ95จากที่ชดเชยอยู่2บาท13สตางค์ก็เหลือชดเชย1บาท14สตางค์ส่วน91เนี่ยชดเชยอยู่2บาท13สตางค์ก็เหลือ1บาท14สตางค์เท่ากันเลยนะทั้ง91 95เนี่ยเขาลดเท่ากันแล้วชดเชยเท่ากันเลยส่วน E20 ครับลดชดเชยลง88สตางค์จาก5บาท79ที่ชดเชยอยู่เดิมเนี่ยเช้าวันนี้เหลือ4บาท91ส่วน E85 ลดชดเชย28สตางค์จาก4บาท16สตางค์เหลือ3บาท88น้ำมันดีเซล B7 นะครับลดชดเชย56สตางค์จากที่ชดเชยอยู่7บาท45ก็เหลือ6บาท89แล้วก็ B20 น้ำมันดีเซล B20 นะครับลดการชดเชย43สตางค์จาก11บาท90เหลือ11บาท47
1: ครับ
0: นะ
1: อันนี้ก็เป็นไปตามทิศทางราคาตลาดโลกมันก็ลดลงอย่างต่อเนื่องจริงๆประมาณสักเกือบๆประมาณสัก 10% ได้ในรอบประมาณสัก1สัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ครับก็ทำให้ภาระของไอ้การแบกรับอุดหนุนราคาน้ำมันของกองทุนเนี่ยก็ลดภาระลงนะแต่ถ้าดูตัวเลขนี้ก็ยังถือว่ายังชดเชยอยู่พอสมควรโดยเฉพาะกลุ่มดีเซลนะ7บาท45สำหรับ B7 ก็ตอนนี้ก็เหลือ6บาท89แล้วก็ B20 ก็ยังต้องชดเชยล่าสุดนี้11บาท47ก็ถือว่ายังไม่น้อยยังสูงอยู่แต่ว่าก็ช่วยให้การติดลบของกองทุนก็ลดลงนะต่อวันนี่เป็นความคืบหน้าเป็นผลพวงจากทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับลดลงนะแต่ว่าอานิสงส์ยังไม่ถึงผู้บริโภคเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางกองทุนก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยพยุงราคาไม่ให้ขึ้นไปจนกระทั่งเป็นภาระต่อผู้บริโภคตอนนี้กองทุนเขาก็ขอลดภาระของเขาลงบ้างผู้บริโภคก็ยังต้องแบกเท่าเดิมไปก่อนถ้าทิศทางดีขึ้นก็หวังว่าจะมาถึงผู้บริโภคบ้างถ้าราคายังลงได้ต่อเนื่องนะครับ
1: แต่เราก็ต้องยอมรับนะช่วงที่มันขึ้นแรงๆเนี่ยมันก็ขึ้น2บาทกว่าเองตอนที่มันขึ้นนะตอนนั้นมันขึ้นแค่2รอบอ่ะ
0: ครับ
1: นะมันก็ถือว่าขึ้นไม่เยอะนะเราก็ต้องพูดกันตามตรงตอนนี้เนี่ยมันช่วงที่มันลดลงเราก็ต้องให้เขาเก็บสะสมคืนเข้ากองทุนด้วยอ
0: ัน
1: นี้เพื่อความแฟร์ครับ
0: โอเคจะได้ไม่ต้องเป็นความยากลำบากในอนาคตมากนักนะฮะเพราะถ้ากองทุนมันติดลบเยอะๆเนี่ยมันก็เวลาที่ฟ้าเปิดเหตุการณ์ดังยากต่างๆในทางภูมิรัฐศาสตร์ผ่านพ้นไปได้แล้วราคาน้ำมันกลับเข้าสู่ราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาดอย่างแท้จริงเนี่ยนะโดยไม่มีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือปัจจัยอะไรที่มันควบคุมไม่ได้ก็มาเกี่ยวข้องเนี่ยเราแทนที่จะได้ใช้น้ำมันราคาถูกถ้ากองทุนมันติดลบเยอะๆมากๆเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้ทันทีมันจะต้องทอดเวลาไปนะเพื่อที่จะเก็บเงินเข้ากองทุนจนกระทั่งสถานะกองทุนเขาปลอดภัยนะผมก็ไม่คิดว่าเขาจะต้องเอาให้เป็นบวกให้ได้อย่างรวดเร็วนะแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องลดภาระทางด้านการคลังลงที่จะต้องไปหาเงินมาอุดหนุนถ้ามันเงินมันเกิดหมดหน้าตักขึ้นมานะครับอันนี้ว่าด้วยเรื่องน้ำมันกับเรื่องของการตัดสินใจลดการอุดหนุนจากราคาที่ลงมารอบล่าสุดนี้นะครับไปดูข่าวอื่นๆกันครับก็จะมีประเด็นเรื่องการเมืองนี่คุณเอกพรเห็นที่คุณเนวินก็ออกมาชี้แจงแล้วยัง
1: เห็นแล้วฮะ

0: ก็คุณเนวินก็ชี้แจงว่าไอ้ดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ย้ำว่าไม่ใช่งานของจังหวัดไม่ใช่งานของส่วนกลางอะไรทั้งนั้นมันเป็นงานของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็การจัดงานแบบนี้เนี่ยก็ทำมา10 กว่าปีแล้วนะครับเดินทางมาสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพทุกๆปีก็จะพานักบอลทีมโค้ชเจ้าหน้าที่มาสักการะนะครับแต่ว่าในช่วงปีหลังนี้เนี่ยโอเคอาจจะมีคนที่เรียกว่ามาร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นสสสจสทในพื้นที่มาต้อนรับในฐานะเจ้าบ้านสโมสรก็ให้เกียรติแล้วก็เชิญเข้ามาร่วมพิธีด้วยกันส่วนปีนี้ก็มีรองนายกก็คือรองนายกพิพัฒน์นะฮะรัชกิจประการมีผู้ว่ามีสสสจก็ถือว่าเป็นแขกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพไม่ใช่งานจังหวัดที่เชิญผมไปเป็นประธานแต่มันเป็นงานของสโมสรบุรีรัมย์สำหรับการแต่งกายอ่ะที่เป็นประเด็นก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ส่วนตัวที่เลือกแต่งกายให้สะดวกสบายโดยมาทําพิธีด้วยเสื้อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็กางเกงขาสั้นแบบนี้เป็นประจําทุกปี10 ปีแล้วเจ้าหน้าที่สํานักงานศาลหลักเมืองก็อนุญาตแล้วก็ไม่เคยทักท้วงก็เลยใส่เรื่อยมาบอกว่าการแต่งกายด้วยกางเกงขายาวหรือขาสั้นไม่สามารถบอกได้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีความเคารพเชื่อถือหรือศรัทธามากน้อยเพียงใดแต่การปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติที่ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10 ปีเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเคารพศรัทธาและการบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจไม่ใช่เครื่องแต่งกายส่วนสั้นที่วิพากษ์วิจารณ์การแต่งกายของผมก็เป็นสิทธิของท่านไม่โต้ตอบไม่ชี้แจงเพียงแต่จะเรียนว่าถ้าไม่ใช่งานที่ผมเป็นเจ้าภาพเองทุกงานที่ผมไปร่วมด้วยเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเป็นงานที่เจ้าภาพอนุญาตผมจึงไปร่วมแล้วก็บอกว่าผมให้เกียรติทุกคนที่ให้เกียรติผมนะทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้คุณเนวินที่ชอบคือผมเนี่ยเคยไปเป็นพิธีกรงานแต่งงานให้แก่รุ่นน้องคนหนึ่งปรากฏเขาเชิญคุณเนวินมาเป็นประธานในการจัดงานแต่งก็ใส่แต่งตัวแบบนี้เลยเสื้อบอลกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบซึ่งโรงแรมนั้นเป็นโรงแรม5 ดาวนะโรงแรม5 ดาวที่โอเคล่ะก็มักจะจัดงานแต่งหรูๆกันผมก็ตกใจเหมือนกันตอนเห็นแต่ก็อ่านนะก็คุณตอนนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆกับเป็นซิกเนเจอร์ของคุณเนวินที่ชอบไปแล้วฮะถ้าเห็นแต่งตัวที่ไม่ใช่แบบนี้อันเนี้ยจะแปลกตาทีเดียวตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นสัญลักษณ์ของคุณเนวินแล้วต้องเป็นเสื้อบอลหรือเสื้อยืดกางเกงขาสั้นแล้วก็นาฬิการาคาประมาณสัก10 ล้าน
1: พี่ชาร์ดมิวจะบอกว่า
0: อันนี้ผมเห็นจนคุ้นตาแล้ว
1: คือก็จะบอกว่าสมถะก็คงไม่ใช่นะเพราะว่าเรามีริชาร์ดมิวรองเท้าก็เห็นว่าคู่เป็นหมื่น
0: ครับเราก็ใส่สนิเกอร์นะ
1: จริงๆแล้วไอ้อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของบารมีแล้วก็ความแสดงถึงความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสูงส่งนะถ้าเราวิเคราะห์กันนะคือถ้าไม่ได้มีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างมากขนาดนี้ก็ยากอ่ะที่จะยืนหยัดอย่างนี้ได้คือเอาเป็นว่าทุกคนต้องคล้อยตามก็เจ้าภาพถ้าจะเชิญก็ต้องหมายถึงว่าผมก็ต้องไปชุดอย่างนี้นะก็อย่างที่คุณเดวินเขาบอกว่าคนที่เชิญเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วผมไม่ต้องแต่งตัวอย่างนี้ไป
0: แล้วก็ต้องพูดกันตามตรงว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คุณเนวินก็คงไม่กล้าแต่งตัวแบบนี
1: ้ก็ใช่ก็ไม่ง่าย
0: ก็คงไม่กล้าแต่งใช
1: ่
0: คร
1: ับ ก็ต้องเป็นคนนั่นแหละที่เขามีอะไรเป็นความพิเศษของเขาคราวนี้คือถ้าเป็นบางสถานที่เป็นที่เฉพาะอย่างงานจัดงานเลี้ยงอะไรเงี้ยก็เจ้าภาพก็เชิญแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคนก็แขกบางท่านก็อาจจะรู้สึกยกย่องโดยซ้ำไปว่าโอ้โหสุดยอดหาใครเทียบไม่มีโดยซ้ำไปนะแต่พอเราไปเป็นไอ้นั่นนะเป็นสถานที่เป็นศาลหลักเมืองอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีคนที่เขามีความเห็นต่างหรืออะไรต่างๆถ้าคุณเนวินออกมาขนาดนี้ก็แสดงว่าคุณเนวินก็คงจะได้สดับตับฟังอะไรอยู่

0: ว่าควรจะต้องชี้แจงเพราะว่าถ้าโดยปกติทั่วไปเนี่ยเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยผมไม่เคยได้ยินคุณเดวินชี้แจงเลยนะม
1: ี
0: การแซวมีการอะไรเงี้ยมีการแซวมีอะไรนี่เข้าใจว่ามันเกินกว่าแซวแล้วมันมีกระแสมันมีอะไรต่างๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับในพื้นที่มันก็มีฐานคะแนนเสียงก็แสดงว่าคนโดยเฉพาะคนที่เขาคนนครศรีธรรมราชอะไรเงี้ยน่าจะมีน่าจะพูดกันในวงกว้างอะไรอยู่กัน
1: แล้วรอบนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันมีกระแสมาจนถึงขั้นว่าต้องมีการช่วยกันชี้แจงอ่ะช่วยกันโต้แม้กระทั่งตัวนายกเองพอเป็นประเด็นปุ๊บก็ใส่กางเกงขาสั้นถ่ายรูปพร้อมกับครอบครัวแล้วก็ต้องอะไรนะนุ่งขาสั้นมั่งดีกาสบายอ่ะซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะเห็นนายกก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรแทนคุณเนวินสักเท่าไหร่แต่รอบนี้ก็มามีบรรดาส.ส.อีกหลายคนก็มาพิมพ์ชี้แจงกันเยอะโต้กันเยอะอย่างมีคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าพยายามจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือกลายเป็นพลิกวิกฤตให้วิกฤตหนักกว่าเดิมนะส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยเนี่ยวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณเนี่ยเขาโพสต์ข้อความแรงเลยนะเขาบอกว่าใส่กางเกงขาสั้นที่ขาตัวเองแต่ไปหนักหัวคนอื่นผมว่าดีกว่าพวกที่ใส่ชุดข้าราชการแล้วปล้นเงินลูกหลานชาวนาเพื่อมาโกงสอบท้องถิ่นอีกครับ
0: สสอะไรนะสสสังกัดพรรคอะไรนะ
1: สระบุรีภูมิใจไทย
0: ภูมิใจไทย
1: ครับคือคนบอกว่าคือมันก็มีคอมเมนต์แรงๆเยอะผมก็เข้าไปอ่านบางคนก็ว่าแล้วพรรคไหนล่ะที่โกงเยอะสุดกรณีสอบท้องถิ่นอะไรก็โต้กัน
0: คือไอ้ท่อนแรก
1: ชี้แจงกลายเป็นเอาเรื่องอื่นมา
0: ไอ้ท่อนแรกเนี่ยพอเข้าใจได้นะว่าโอเคก็ให้กำลังใจ
1: นาย
0: ผู้อะไรนะจิตอะไรคนเรียกอะไรนะ
1: ผู้นำจิตวิญญาณ
0: ผู้นำจิตวิญญาณของพรรคพอเข้าใจได้แต่มาเปรียบเทียบกับครึ่งหลังเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจตรรกะว่าทำไมจะต้องโยงไปตรงนั้นโยงไปตรงนั้นเนี่ยมันจะเป๋ไปเยอะนะ
1: ใช่แล้วมันจะโดนด่าหนักกว่าเดิมเนี่ย
0: ใช่
1: ครับ
0: คือถ้าย้อนกลับไปเป็นเรื่องอะไรแบบคนที่แซวเนี่ยมันก็จะมีอย่างบางคนเขาบอกเอ้ยอันนี้มันนักวิชาการของสีส้มคนนี้อะไรเงี้ยถ้าไปตรงนั้นยังเห็นตะกะอยู่กันว่าพุ่งไปที่ว่าอ๋อมันคนที่มันการเมืองมันต่างกันก็เฝ้าโจมตีอะไรแบบนี
1: ้แต่ถ้าโยงไปเอง
0: โยงไปกรณีเรื่องทุจริตอะไรอย่างนี้มันคนก็บอกเอ้มทุจริตก็มาไทยก็ยุคคุณอนุทินไม่ใช่
1: เออ
0: คุณอนุทินก็ดูแล
1: คอมเมนต์มันก็ไปในเชิงนี้ใช่คร
0: ับใช่อันนี้ก็แสดงว่าอาจจะยังไม่ตกผลึกในการเชียร์พอ ยังไม่ใช่มือยังไม่ใช่มืออาชีพที่เข้าใจปัญหาแบบทะลุทะลวงนะฮะก็เลยแบบมาแบบแปลกๆแทนที่จะดีก็อาจจะพรานเป็นร้ายได้เหมือนกันนะแบบนี้
1: ใช่มันจะหนักกว่าเดิม
0: ครับก็แต่ว่าถ้าออกมาอย่างนี้แล้วก็ตัดจบตรงที่ว่าก็ผมจะไม่ตอบโต้ไม่ชี้แจงอันนี้ก็ชี้แจงมาแล้วนะไม่ตอบโต้ไม่ชี้แจงแต่ชี้แจงมาแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ให้เกียรติทุกคนที่ให้เกียรติผมหมายถึงว่า
1: อันนี้ก็เหมือนเป็นการปรามเล็กๆนะปรามเล็กๆว่าถ้าเกิดคุณล้ำเส้นอ่ะจนมาไม่ให้เกียรติผมเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวระวังเดี๋ยวผมจะไม่ให้เกียรติคุณบ้างแต่ตอนนี้ผมยังให้เกียรติคุณอยู
0: ่คุณเนวินเขาก็ฟ้องเฟิร์งอะไรเขามีนะ
1: ก็มีอยู่ฮะ
0: มี
1: ใช่ครับ
0: ใครที่ไปนั่นเขาหนักเขาก็ฟ้องเฟิร์งอะไรอยู่กันนะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: 8:34 นาทีครับเอาละครับมาติดตามจอดลึกประเด็นร้อนกันต่อนะฮะคุณเอกพรครับพรรคประชาชนซึ่งกำลังเรียกว่าถล่มไม่เรื่องประเด็นสวหัวสวกันเต็มเหนียวเนี่ยนะฮะไอ้จู่ๆไปมาทำไมมาเจอเรื่องคุณทิศนานะจนกระทั่งล่าสุดนี่เห็นว่าต้องออกแถลงการด่วนเลยนะแจงกรณีของคุณทิศนา
5: ใช่ครับ
4: ซึ่งเนื้อหาก็ปรากฏว่าทำให้คุณทิศนาเองก็ต้องตอบโต้ทันควันเหมือนกัน
5: ใช่ครับคือคุณทิศนาเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยนะครับเขาก็ออกมาบอกมาโจมตีรอบหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วว่าเคยร้องเรียนไปนะว่าตัวเธอเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วพักเงียบหายเลยนะไม่เห็นมีการดูแลคนที่เป็นผู้เสียหายกลับไปปกป้องผู้กระทำความผิดทางพักเนี่ยโดยทั้งทีมรองโฆษกอะไรเงี้ยก็ออกมาตอบโต้ตั้งแต่กลางวันแล้วว่าเฮ้ยเราเคยดูแลแล้วนะเคยอะไรอย่างนี้แต่ตัวคนที่เสนาเองต่างหากที่ไม่ยอมให้ดำเนินการเปิดเผยชื่อคือตอบโต้กันทางวาจามาแล้วแต่ปรากฏว่าตอนกลางคืนเนี่ยนะครับที่ Facebook ของพรรคประชาชนเนี่ยปรากฏว่าทางพรรคเนี่ยเขาก็ได้ชี้แจงนะจากกรณีนี้ก็ชี้แจงมาเป็นข้อนะ5ข้อก็บอกข้อแรกคุณที่เสนาเล่าว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศมีผู้บริหารพรรคทราบจริงแต่เนื่องจากคุณทิศนาเปิดเผยเรื่องนี้ให้คุณพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์ตอนนั้นเป็นรองหัวหน้าพรรคและคุณพิจารณ์ก็รายงานต่อให้ชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคเนื่องจากเป็นเรื่องร้ายแรงและพรรคต้องดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้ให้ได้ข้อยุติและมีมาตรการลงโทษหากกระทำผิดจริงแต่คุณทิศนาขณะนั้นยืนยันว่าต้องการให้พิจารณ์ทราบว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ไม่ต้องการให้ดำเนินการใดๆต่อและไม่ยินยอมเปิดเผยชื่อผู้กระทำข้อ2คุณทิศนายืนยันเช่นนี้แล้วไม่เปิดเผยชื่อผู้กระทำก็เลยไม่สามารถดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงจนได้ข้อยุติข้อ3ผู้บริหารพรรคก้าวไกลตลอดจนพรรคประชาชนยืนยันว่าไม่เคย

0: ขอให้คุณที่สตางค์เงียบเพื่อปกป้องภาพลักษณ์องค์กรหลายกรณีที่เกิดเหตุก็ได้สอบสวนลงโทษผู้กระทำความผิดโดยไม่ละเว้นและเปิดเผยต่อสาธารณะมาโดยตลอดข้อ4ตลอดเวลาที่ผ่านมาพรรคไม่เคยปิดทางการดำเนินการสอบสวนกรณีนางสาวทิศนาหากตอนนี้พร้อมให้สอบสวนก็ยินดีจะดำเนินการให้ถึงที่สุดโดยจะให้ความเป็นธรรมลงโทษผู้กระทำความผิดแน่นอนซึ่งพรรคได้เริ่มเชิญคุณทิศนาและพยานแวดล้อมที่น่าจะทราบข้อเท็จจริงมาให้ข้อมูลแล้วและก็ข้อ5พรรคยืนยันอย่างหนักแน่นว่าการล่วงละเมิดทางเพศเป็นความผิดร้ายแรงแล้วก็พรรคเนี่ยไม่ได้มีวัฒนธรรมอะไรที่จะมาปกป้องผู้กระทำความผิดนี่พรรคก็ชี้แจงออกเป็นเอกสารมาสักประมาณ3 ทุ่มกว่าเมื่อคืนปรากฏว่าทางคุณทิศนาเนี่ยนะครับก็โพสต์โต้นะก็บอกว่าดิฉันได้แสดงได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องก็คือคุณพิจารณ์ตั้งแต่24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุอย่างไรก็ตามพรรคไม่มีกระบวนการที่เป็นระบบในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดทั้งการรับเรื่องสอบสวนรักษาความลับป้องกันไม่ให้ผู้เสียหายต้องเผชิญหน้ากับผู้ถูกกล่าวหาในฐานะที่ดิฉันยังดำรงตำแหน่งในองค์กรการเปิดเผยเรื่องต่อสาธารณะขณะนั้นย่อมแปลว่าดิฉันจะต้องทำงานร่วมกันและพบหน้าผู้กล่าวหาเป็นประจำท่ามกลางสายตาสาธารณชนโดยปราศจากหลักประกันว่าจะได้รับการคุ้มครองหรือความเป็นธรรมจึงทำให้อับอายกดดันและไม่ปลอดภัยจะเปิดเผยเรื่องดังกล่าวในเวลานั้นยิ่งไปกว่านั้นกระบวนการที่พรรคใช้ในกรณีอดีตส.ส.ปูอัดอดีตส.ส.แจ้ซึ่งให้สมาชิกสภาลงมติว่าจะดำเนินการอย่างไรกับผู้ถูกกล่าวหายิ่งสะท้อนข้อบกพร่องของระบบคุ้มครองผู้เสียหายเพราะไม่เพียงแต่ทำให้ผู้เสียหายต้องรอลุ้นผลจากการลงคะแนนหากยังต้องใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับผู้ที่ลงมติสนับสนุนให้ผู้ถูกกล่าวหายังคงดำรงตำแหน่งต่อไปหากกระบวนการยังไม่มีหลักประกันในการคุ้มครองผู้เสียหายทั้งด้านความปลอดภัยชื่อเสียงและศักดิ์ศรีก็เป็นเรื่องยากที่จะคาดหวังให้ผู้เสียหายจำนวนมากกล้าออกมาเปิดเผยความจริงเพราะการเปิดเผยอาจหมายถึงต้องเผชิญแรงกดดันและความอับอายจากคนในองค์กรเสียมากกว่าการได้รับความคุ้มครองนี่ก็มีการโต้กันไปมาในช่วงหลายวันนี้ครับ
1: ก็แสดงว่าเกิดตั้งแต่สมัยก้าวไกลนะ
0: ใช่แล้วก็คาดเกี่ยวมาพรรคประชาชน
1: เพราะว่าคุณที่ตามเอกสารที่แถลงเนี่ยไปบอกกล่าวเล่าเรื่องให้คุณพิจารณ์ฟังแล้วคุณพิจารณ์ก็แจ้งให้คุณอะไรที่เป็น
0: อย่างตอนชัยธวั
1: ฒน์ชัยธวัฒน์ตอนนั้นยังเป็นเลขาอยู่ถ้าเป็นเลขาอยู่แสดงว่าช่วงที่เป็นคุณพิธายังเป็นหัวหน้าพรรคก็แสดงว่าเป็นก้าวไกลผมก็ยังรู้สึกแปลกใจอยู่นิดนึงว่าบางสื่อก็รายงานว่าเป็นเรื่องคุกคามทางเพศแต่ว่าก็เห็นคุณแก้วตาเธอก็ใช้คำว่าล่วงละเมิดแล้วก็ทางของพรรคประชาชนเนี่ยจากแถลงการก็ใช้คำว่าล่วงละเมิดนะทีนี้ก็ถ้าคิดว่าคุกคามทางเพศกับล่วงละเมิดเนี่ยในพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งสามารถใช้ขับศัพท์คำนี้ได้เหมือนกันโอเคก็แสดงว่าผมเข้าใจผิดเพราะว่าผมเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเป็นคุกคามเนี่ยพฤติกรรมมันน่าจะอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าถึงขั้นมีคำว่าล่วงละเมิดเนี่ยมันดูแล้วมันก็อาจจะมีพฤติกรรมอะไรที่มัน
0: ล่วงละเมิดมีการกระทำที่มันหนักข้อ
1: มันมากกว่าเรื่องคุกคามนะคราวนี้เนี่ยในแถลงการของพรรคประชาชนใช้คำว่าล่วงละเมิดถูกร้องเรียนว่ามีสมาชิกพรรคท่านหนึ่งเนี่ยไปล่วงละเมิดตัวคุณแก้วตาเขา
0: ครับ
1: ก็ถ้าดูลักษณะอย่างนี้แล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่จะคุณทิศนาหรือคุณแก้วตาเขาจะเข้ามาในพรรคหรือว่ามาร้องเรียนหรือมาชี้แจงอะไรก็คงเป็นประเด็นที่ทางพรรคก็คงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะสำหรับคนที่เขาเห็นว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่จะทิ่มตำพรรคประชาชนได้

0: แล้ว
1: แต่เราก
0: ็พอ
1: โอก
0: มั
1: านส
0: ไ
1: ท
0: ม
1: ี
0: ่
1: ่เรา
0: พอมันอาเจอนะ
1: คือเราก็ยากนะที่จะรู้ได้อะเพราะว่าจะให้ใครเป็นคนเปิดว่ามันตกลงมันเลือกอะไรยังไง

0: ใช่ไหม
1: ถูกล่วงละเมิดแล้วก็ทางพรรคก็ชี้แจงเลยว่ามาแจ้งแต่ว่าพอพรรคจะดำเนินการเนี่ยเธอก็บอกว่าไม่ขอไม่เอาเรื่องนะอะไรลักษณะอย่างนี้มันก็เลยดูมันแปลกๆไปหมดเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงแค่ไหนยังไงแต่ว่าใครตกลงสรุปว่าใครเนี่ยเข้าใจว่าพอจะรู้กันละพอจะรู้กันแล้วว่าตกลงเป็นสมาชิกพรรคประชาชนคนไหนนะปัจจุบันยังเป็นสมาชิกพรรคประชาชนอยู่ที่คุณแก้วตาเขาพยายามจะพาดพิงไปถึงเนี่ยพอจะรู้ตัวกันบ้างแล้วว่าเป็นใครแต่พฤติกรรมเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะแต่ว่าถ้ามันหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมว่าในท้ายที่สุดแล้วมันก็คงจะต้องมีความเคลื่อนไหวอะไรมากกว่านี้นะของพรรคเขาครับ
0: พอช่วงนี้เนี่ยก็เจอหลายเรื่องฮะ
1: คุณแก้วตาด้วยคุณแก้วตาเขาก็วิพากษ์วิจารณ์พรรคมาหลายเรื่องเนี่ย
0: ครับ
1: เรื่องไอโออะไรที่เปิดกันออกมาอยู่กระทั่งต้องไปตรวจภายไอตรวจไอปฏิห้องปฏิบัติการอะไรก็มีเนี่ยใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณแก้วตาก็เป็นคนเปิดข้อมูลนี้ขึ้นมาคือมันคือหลายประเด็นหลายเรื่องละเพราะว่าก็อดีตเคยเป็นสมาชิกอยู่เป็นสสอยู่เนี่ยก็เคยคุกวงในกันมาข้อมูลข้างในก็คงจะมีอะไรพอสมควรเวลาเปิดออกมามันก็บางเรื่องชี้แจงได้ก็โอเคบางเรื่องชี้แจงแล้วคนก็ยังตั้งข้อสงสัยอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พรรคประชาชนเองก็เหมือนกับเจอเรื่องยาก
0: ครับ
1: เพราะมันเป็นข้อมูลจากคนที่เคยอยู่ข้างในกันมาแบบนี้มันเป็นเรื่องที่แบบบางทีมันหรือจะโจมตีจากภายนอกเข้ามาเนี่ยมันยังพอจะตอบโต้กลับไปได้นะข้างในเนี่ยบางทีมันถึงชี้แจงได้รู้อยู่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่กล่าวหากันอะไรกันแต่ว่ามันในรายละเอียดแล้วบางทีมันยาก
0: ครับ
1: นี่ก็ไม่รู้ว่าน้ำหนักมันจะสามารถที่จะมาเทียบเคียงกับสิ่งที่กำลังลุกไล่ค่ายสีน้ำเงินนั้นอยู่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะจู่ๆมันกลายเป็นอ้าวตัวเองก็มีประเด็นที่อาจจะถูกสังคมเขาตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยผมก็ไม่กล้าประเมินเหมือนกันว่าน้ำหนักมันไปได้แค่นี้หรือจริงๆมันจะขยายใหญ่ขึ้นเพิ่มเติมได้
0: คือเคสพรรคประชาชนเนี่ยนะฮะเคสพรรคประชาชนเนี่ยนะฮะที่เขามีคนออกจากพรรคเนี่ยโดยเฉพาะล็อตล่าสุดเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ลงเลือกตั้งปี69มันมีหลายคนเหลือเกินที่ผิดหวังไม่ได้ไปต่อเนี่ยแล้วก็มีการออกมาแฉออกมาให้ข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยมากพอสมควรนะแล้วก็เป็นตัวเด่นด้วยไม่ใช่เป็นตัวที่เราไม่รู้จักนะไม่ใช่เป็นคนที่เราไม่รู้จักก็เป็นคนที่พอจะเห็นอยู่ก็มีทั้งออกมาเปิดหน้าสู้แหลกแบบคุณแก้วตาคุณทิศนาแบบเนี้ยแต่ก็มีบางคนก็มีการลักษณะโพสต์ตัดเพาะโพสต์ตัดเพาะพักนะเล็กๆน้อยๆแต่ก็พอจะเข้าใจอารมณ์ไม่ได้อยากจะพูดถึงมากแต่ได้กลิ่นอายได้ความรู้สึกถึงความไม่พอใจพักอยู่เยอะความไม่เป็นธรรมอะไรอย่างเนี้ยคือจนมันก็จะลุกลามที่คนก็พูดถึงกันก่อนหน้ามากที่สุดว่าอะไรมีเครดิตบูโรไม่ใช่เครดิตบูโรมีอะไรนะคนที่เป็นผู้บริหารของพรรคคอยตัดสินใจโปลิตบูโร
1: โปลิตบูโร
0: มีโปลิตบูโรอยู่ที่คอยตัดสินแหละโอ้ไม่เห็นจะฟังเสียงอะไรคนในพรรคเลยมีแค่อยู่ไม่กี่คนคอยตัดสินใจเรื่องทุกอย่างแนวนโยบายบางคนพูดไปถึงขั้นที่ว่าไอ้เรื่องยกมือโหวตภูมิใจไทย
1: ม
0: ันก็ไม่ได้ฟังความเห็นอะไรใครก็มีอยู่ไม่กี่คนน่ะที่เป็นคนตัดสินว่าเฮ้ยปวดให้อนุทินเลยเป็นนายกก็พูดกันไปถึงท่านนั้น
1: ครับ
0: มันก็เป็นบางคนบอกว่าไอ้เนี่ยเป็นพรรคของพรรคประชาชนพรรคของประชาชนหรือว่าหรือเป็นพรรคที่มีเจ้าของมีคนมีเจ้าของก็ว่ากันไปขนาดนั้น
1: ครับอ้าวจากพรรคประชาชนมาที่อีกเรื่องนึงครับ

0: ก็ก็คับคาบกับเรื่องการเมืองนะแต่ว่าก็เป็นกรรมการองค์กรอิสระก็คือคุณหมอสรณะฮะมีรายงานล่าสุดว่าประธานกสทช.เดินหน้าฟ้องศาลปกครองกลางแล้วนะโดย
1: ก่อนจะไปฟ้องเนี่ยคือสาเหตุมันมาจากว่าเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นๆแล้วมันมีกระแสข่าวออกมาว่าทางคณะของกฤษฎีกาคณะที่มีการพิจารณาคณะที่หนึ่งที่มีคุณมีชัยฤชุพันธุ์เป็นประธานเนี่ยเขานัดประชุมด่วนวาระพิเศษแล้วเขาฟันธงว่าไอ้ที่มีมติมาเนี่ยจากทางคณะบอร์ดสรรหาเนี่ยนะครับที่มีคุณวิไทยรัตนากรผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นคนอยู่ในกรรมการสรรหากสทช.ด้วยเนี่ยที่เขาตัดสินมาว่าทางคุณสรณะเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามนะครับก็เลยเข้าข่ายสละสิทธิ์การเป็นประธานกสทช.เนี่ยก็บอกถูกแล้วเมื่อวานนี้มีมติออกมานะครับคณะกฤษฎีกาคนที่หนึ่งเนี่ยเขาก็คณะกฤษฎีกาคณะที่หนึ่งเนี่ยก็ได้มีมติออกมาแล้วแล้วก็จะมีข้อแย้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็แปลว่าไอ้จากที่มันมีหัวเชื้อตรงเนี้ยก็แปลว่าที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์นะฮะว่าจะต้องนำชื่อขึ้นทูลเกล้าไหมบอกผมต้องทำตามขั้นตอนก็เชื่อว่าไอ้ขั้นตอนเนี้ยมันก็จบลงแล้วฮะเพราะว่าทางกฤษฎีกาเนี่ยเขาก็มีการวินิจฉัยออกมาว่าให้ส่งเรื่องต่อและนำชื่อขึ้นทูลเกล้าให้คุณสรณะออกจากการเป็นประธานกสทช. มันก็เลยเกิดข่าวต่อมานี้ขึ้นมาว่าพอเกิดอย่างนี้ปุ๊บหมอสรณะเนี่ยเตรียมยื่นศาลปกครองเลยฮะเตรียมยื่นศาลปกครองเลย
0: เรามีรายงานข่าวล่าสุดว่านายแพทย์สรณะได้มอบอำนาจให้ทนายความยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางตั้งแต่เมื่อวานนี้3สิงหาคมสำหรับคำร้องของนายแพทย์สรณะในคดีผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีความยาว92หน้าโดยมีสาระสำคัญระบุว่าขอฟ้องคดีต่อคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่มีคำวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีก็คือตัวนายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกสทช.ตามคำวินิจฉัยที่1ทับ2569โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพของผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการกสทช.อันเป็นตำแหน่งที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งแล้วและย่อมมีผลกระทบต่อเกียรติยศชื่อเสียงสิทธิในการดำรงตำแหน่งตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีอย่างร้ายแรงคำฟ้องดังกล่าวยังระบุต่อว่าผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำวินิจฉัยที่1ทับ2569ดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจทางปกครองที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและขัดต่อพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่รวมถึงขัดต่อพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539นะและขัดต่อหลักนิติธรรมเพราะคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะพิจารณาหรือวินิจฉัยประเด็นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดีในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกสทช.คำฟ้องระบุต่อไปว่าผู้ฟ้องคดีก็คือคณะกรรมการสรรหาขาดความเป็นกลางในการพิจารณาวินิจฉัยประเด็นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามผู้ฟ้องคดีในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกสทช.อีกทั้งยังดำเนินการโดยไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรมละเว้นที่จะรับฟังและไม่ยอมพิจารณาข้อขัดแย้งข้อคัดค้านตามตัวบทกฎหมายรวมทั้งไม่ชี้แจงให้ผู้ฟ้องคดีทราบในทุกประเด็นที่ได้มีการคัดค้านและสอบถามแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีหนังสือคัดค้านและขอทราบข้อเท็จจริงไปหลายครั้งโดยผู้ฟ้องคดีไม่สามารถชี้แจงและอธิบายข้อกฎหมายให้เชื่อมั่นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ที่จะวินิจฉัยตามมาตรา8และมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และไม่สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่ามีความเป็นกลางอย่างแท้จริงนะครับบรรยายฟ้องมายาวเหยียดเลยครับส่งไปแล้วเรียบร้อยแล้วยื่นไปแล้ว
1: ครับเพราะก่อน

0: หน้านี้เนี่ยที่มีการยื่นให้คณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานเนี่ยเห็นว่าเขายื่นตีความประเด็นที่ว่าที่คุณวิไทยรัตนากรผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันเนี่ยนั่งเป็นกรรมการสรรหากสทช.เนี่ยชอบด้วยกฎหมายไหมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นว่าเอ๊ะมันมีการเปลี่ยนคนเนี่ยจากคุณเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธมาเป็นคุณวิไทยเนี่ยก็มีการแย้งกันว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายพอเป็นคุณวิไทยมาเป็นกรรมการแล้วไปมีมติว่าให้คุณสรณะเนี่ยขาดคุณสมบัติเนี่ยอะอย่างเนี้ยมันจะชอบด้วยการนั่งดำรงตำแหน่งหรือไม
1: ่
0: ก็ปรากฏเขาก็มีมติออกมาเมื่อวานว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาของคุณวิไทยเนี่ยมันถูกต้องแล้วเพราะว่าไม่ได้ยึด
1: ตัวคนเป็นตัว
0: มันยึดตัวผู้ว่าแบงค์ชาติตำแหน่งผู้ว่าแบงค์ชาติ
1: คร
0: ับ พอมันออกมาแบบนี้ก็แปลว่าทุกอย่างมันผ่านฉลุยแล้วไงพอผ่านฉลุยนายกก็เตรียมยื่นทุนเกล้าก็เลยเป็นการต่อสู้อีกด้านหนึ่งของหมอสรณะ
1: ครับก็เนี่ยผมเห็นมีสื่อเขาก็วิเคราะห์บอกสุดทางยื้อใช้คำว่าสุดทางยื้อน
0: ะ
1: สุดทางยื้อของจริงเพราะเผือกร้อนก้อนนี้นายกอนุทินจะถือไว้ในมือต่อไปไม่ไหวแล้วหลังกฤษฎีกาคณะที่หนึ่งที่มีอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นั่งเป็นประธานได้นัดประชุมด่วนวาระพิเศษฟันธงมติตีความชัดเจนว่าคุณวิไทยผู้ว่าธปท.ปัจจุบันนั่งเป็นกรรมการสรรหาโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการก็หมายถึงว่าก็ครบองค์ประชุมอ่ะเพราะเห็นว่าทั้งหมดมีทั้งหมดเท่าไหร่นะขาดประชุม3แต่มาประชุม4ใช่มั้ยแล้วลงมติเอกฉันท์ปกติเราต้อง7อ่ะแต่มาประชุม4แล้วลงมติเอกฉันท์ก็ถือว่ายังไงก็เสียงข้างมากอยู่ละครับก็เขาก็เลยคาดว่าในที่สุดแหละคุณถ้าเป็นอย่างนี้ตีความมาอย่างนี้ก็น่าจะครบถ้วนแต่โดยขั้นตอนเข้าใจว่าคุณอนุทินบอกว่าจะต้องไปผ่านวุฒิสภาอีกทีเนี่ยคือมติกรรมการสรรหาเนี่ยจะต้องส่งมาที่วุฒิสภาเป็นขั้นตอนเดียวกับที่ตอนที่เลือกก็คือสรรหาเห็นว่ามีความเหมาะสมมีคุณสมบัติครบถ้วนส่งมาให้สภารับรองสภาก็มีมติรับรองให้ไปเป็นกรรมการแล้วก็ไปได้รับเพื่อจากกรรมการให้เป็นประธานคราวนี้พอกรรมการสรรหาย้อนกลับมาแล้วก็มาพิจารณาคุณสมบัติใหม่แล้วก็เห็นว่าอ้าวขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสละสิทธิ์ไปนะฮะไม่ต้องผ่านการสรรหาก็ต้องแจ้งผลมาที่วุฒิสภาแล้ววุฒิสภาก็จะต้องรับทราบเสร็จก็ต้องถอดไปให้นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งไปก็ต้องรอจากที่ประชุมของวุฒิสภาอีกขั้นตอนหนึ่งเห็นนายกก็ว่าอย่างนั้นนะแต่มันจะไม่ใช่ว่ามาจากกฤษฎีกาโดยตรงแต่ว่าที่กฤษฎีกาเขาคณะที่หนึ่งชุดอาจารย์มีชัยก็ประชุมเมื่อวานเนี่ยก็เท่ากับสแตมป์ตารับรองความถูกต้องของทางคณะกรรมการสรรหาว่าองค์ประกอบเขาครบถ้วนมีอำนาจตามกฎหมายทุกประการ
0: ครับ
1: อันนี้ว่าด้วยเรื่องหมอสรณะนะก็คราวนี้ผมยังสงสัยอยู่ว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยยื่นศาลปกครองกลางเนี่ยเขาจะต้องขอคุ้มครองชั่วคราวนะใช่ไหม
0: มักจะทำกันอย่างนั้นครับ
1: คราวนี้ถ้ารีบพิจารณาแล้วถ้าศาลออกคำสั่งคุ้มครองว่าในช่วงเนี้ยก็ยังจะต้องคือไม่ให้นายกไปนำความขึ้นกราบบังคมทูลอย่างเงี้ยเขาจะขออย่างนั้นหรือเปล่าแล้วศาลจะว่าไงเนี่ยนี่ต้องพิจารณาอีกทีเพราะตอนนี้โอกาสรอดอย่างเดียวเนี่ยผมคือรอโดยกระบวนการขั้นตอนให้ศาลตัดสินมาเนี่ยมันไม่ทันหรอกยื้อไปขนาดนั้นไม่ได้แต่ว่าขอคุ้มครองเนี่ยต้องดูศาลน่าจะว่าอย่างไร
0: คือผมเชื่ออย่างเงี้ยผมเชื่อว่าถ้ายื่นศาลปกครองกลางเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านายกก็จะยังไม่ขึ้นทุนเก้าเพราะถ้าเกิดขึ้นทุนเก้าไปเนี่ยเกิดมีพระบรมราชองการมาแล้วอ้าวแล้วมันมีคำสั่งศาลออกมาอีกแบบนะผมเชื่อว่านายกจะชะลอการนำขึ้นทุนเก้าผมว่านี่เป็นเกมของหมอสรณะทีเนี้ยพอ

0: ไอ้เรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผมเชื่อว่าหมอสรณะจะขอว่าให้ผมเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนด้วยภารกิจเร่งด่วนสำคัญต่อประเทศชาติคือถ้าศาลคุ้มครองมาเนี่ยก็แปลว่าทำหน้าที่ต่อได้แต่ถ้าไม่คุ้มครองเนี่ยมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหมอสรณะจะบอกว่าผมมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่เพราะยังไม่ขึ้นทูลเกล้าเพราะยังไม่โปรดเกล้าลงมาปลดจากตำแหน่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าโปรดเกล้าไม่โปรดเกล้าผมว่ามันเป็นเรื่องของความเหมาะสมคือในเมื่อกรรมการสรรหาเขาบอกแล้วว่าท่านไม่มีคุณสมบัติตอนนี้มันรอออฟฟิเชียลอะฮะโดยตามมารยาทแล้วเนี่ยคุณไม่ควรดำไปทำหน้าที่แล้วนะถูกไหมฮะเหมือนคุณอยู่เอาแค่ในบริษัทเอกชนก็พอฮะบอร์ดบริหารเขาบอกแล้วว่าเออคุณเดี๋ยวคุณออกนะเดี๋ยวรอหนังสืออย่างเป็นทางการตามปกติก็ไม่ควรจะไปทำอะไรแล้วฮะ
1: ก็ไปนั่งประชุมกรรมการคนอื่นเขาก็ยื่นใบลา walk out อะไรอย่างเงี้ยทำ
0: ครับ
1: มันก็คือเท่ากับว่าทำให้ไอ้ภารกิจของกสทช.มันก็จะหยุดชะงักไปหมดนะ
0: ใช่ครับ
1: ตรงมติมันก็จะเรื่องมันก็จะค้างวุ่นกันอีก
0: คือปากเนี่ยปากบอกว่าโอเคผมต้องทำหน้าที่ต่อเพื่อประเทศชาติแต่การที่มาเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วฮะคนอื่นเขาก็ walk out เขาก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่มันก็ทำให้ทุกอย่างยื้อไปมันก็เงินภาษีทั้งนั้น
1: ครับ
0: อย่างที่บอกครับว่าโดยขั้นตอนอ่ะมันถูกแต่โดยมารยาทเนี่ยไม่มีใครเขาไปทำหน้าที่แล้วฮะ
1: ครับ
0: ไม่มีใครไปทำหน้าที่แล้วถ้าโดนมติจากกรรมการสรรหาเขาบอกอย่างเนี้ยก็มีแต่เงียบๆแล้วคุณจะไปอุทธรณ์อะไรก็อีกเรื่องนึงนะแต่ไม่มีใครเข้ามายื้อปฏิบัติหน้าที่หรอก
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกรอบนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

นี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลแจงปมงดบัตรทองย้ำรัฐบาลตรวจสอบทุกบาทเพื่อความโปร่งใสปัดข้อกล่าวหานำงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองและกล่าวหาว่ามีการนำงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า 60,000 ล้านบาทนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคำถามขึ้นเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและอธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินสูญหายหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดเมื่อได้รับคำชี้แจงจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ยืนยันชัดเจนว่าเงินดังกล่าวไม่ได้หายไปแต่กระจายไปยังหน่วยบริการประเภทต่างๆทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นโรงพยาบาลเอกชนกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นการตรวจสอบในครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เห็นรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณและเพิ่มความโปร่งใสของระบบไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายมอสพี่ชายฮารุนโซโลเผยกำหนดการนำร่างน้องกลับไทยด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นเจ้าภาพงานศพคืนแรกมอสพี่ชายฮารุนโซโร่โพสต์ล่าสุดเมื่อคืนนี้แจ้งกำหนดการนำร่างน้องชายกลับไทยโดยระบุว่าเมื่อมีกำหนดการนำร่างกลับประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วครอบครัวจะนำร่างเข้ารับการชันสูตรเพิ่มเติมณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็น

0: ไปอย่างครบถ้วนโปร่งใสก่อนจะนำร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันหลังจากเดินทางถึงไทยเมื่อกำหนดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะแจ้งวันเวลาและสถานที่ประกอบพิธีอีกครั้งนอกจากนี้มอสพี่ชายของฮาลุนยังได้ขอบคุณศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารย์ดร.ปกรณ์สิริประกอบคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ตลอดจนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์และโครงการทุนชนบทที่ได้ติดต่อมาอย่างครอบครัวพร้อมให้เกียรติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในคืนแรกมอสระบุว่าผู้ที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนครอบครัวยินดีรับความอนุเคราะห์ในรูปแบบสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาจัดงานรวมถึงสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจความห่วงใยและความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องซึ่งครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในน้ำใจเป็นอย่างยิ่งยูเครนถล่มคลังไวเบอรี่ในรัสเซียอีกแล้วคลังสินค้าไวเบอรี่อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียตกเป็นเป้าโจมตีจากโดรนของยูเครนอีกครั้งครั้งนี้เกิดขึ้นในภูมิภาควลาดิเมียร์ห่างจากกรุงมอสโกไปทางทิศตะวันออกราว180กิโลเมตรช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารคลังสินค้าและศูนย์โลจิสติกเกิดเพลิงไหม้รุนแรงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนก่อนหน้านี้เพียง1วันคลังสินค้าอีกแห่งในภูมิภาคซามาราก็ถูกโดรนโจมตีจนเกิดเพลิงไหม้เช่นกันยูเครนระบุว่าแพลตฟอร์มและเครือข่ายโลจิสติกของไวเบอรี่จำหน่ายอุปกรณ์ทางทหารรวมถึงส่วนประกอบของโดรนและเสื้อเกราะกันกระสุนซึ่งช่วยสนับสนุนงบประมาณและส่วนโซ่อุปทานในสงครามของรัฐบาลรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะยอดอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4,83,000 รายนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4,83,000 รายสำหรับประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง42%ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วโดยกระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคม2500

0: 2569นี้ด้วยขอให้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วเร่งดำเนินการติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเร่งพิจารณาและประกาศผลการอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็วต่อไปเพื่อให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบอุทธรณ์เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมเกาหลีใต้เกาหลีใต้กำลังเผชิญกับวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โดยกรุงโซเมืองหลวงมีอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 36.7 องศาเซลเซียสขณะที่วานนี้เมืองยางซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ที่ 42.5 องศาเซลเซียสสูงที่สุดในรอบ122ปีส่งผลให้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีต้องประกาศใช้ระบบเตือนภัยรูปแบบใหม่และยกระดับการเตือนภัยสู่เตือนภัยคลื่นความร้อนระดับรุนแรงขั้นวิกฤตสำหรับพื้นที่เมืองหลวงเป็นครั้งแรกมีผู้ป่วยจากโรคลมแดดและโรคความร้อนสะสมแล้วอย่างน้อย 1,889 รายและมีรายงานผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับความร้อนแล้ว14รายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: การนาฬิกา11นาทีครับคุณเอกพรฮะมาติดตามจอดลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับ
6: ครับเดี๋ยวช่วงนี้มีข่าวปรับประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องนะครับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือกำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้านะครับเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเร็วจนบางทีตามแทบไม่ทันหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึง9ธันวาคมนี้จะพาทุกท่านครับไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมวิเคราะห์

0: เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐแล้วก็จีนครับยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนครับ 59,000 บาทรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้3เบอร์โทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803034แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0943966649ครับ
1: มาดูเรื่องคดีอาชญากรรมของนายป๋อง5ศพเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คือไปมามันโกลาหลไปหมดทั้งเรียกว่าไปแตะตรงไหนมันกลายเป็นอะไรที่มันดูวุ่นดูไม่จืดเลยนะ
0: ครับ
1: นี่โยงไปถึงว่าอาจจะต้องพบตร.ก็สั่งว่าให้ไปตรวจสอบเพราะว่าอดีตเมียของป๋องก็ไปให้ข้อมูลรายการของหนุ่มกรรชัยอะไรว่าลูกพี่เป็นตำรวจอะไรต่าง
0: ๆลูกพี่เป็นตำรวจ
1: แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องค้ายาเสพติด
0: ครับ
1: ลูกพี่เอายาเสพติดมาให้ป๋องก็เป็นคนเป็นมือเป็นไม้มีสับแสงอะไรว่าเป็นนิ้วของตำรวจด้วยอะไรวุ่นวายไปหมด
0: ครับ
1: คือเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วท้ายที่สุดแล้วเวลาตรวจสอบแล้วมันจะไปได้ถึงแค่ไหนนะของจริงนะเพราะเฉพาะคดีเนี่ยมันก็ผู้ต้องหาในขณะนี้ในชั้นสอบสวนนี่ก็คงจะรับสารภาพกันโดยส่วนใหญ่หมดแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องไปว่ากันกระบวนการก็ต้องไปว่ากันชั้นศาลชั้นอะไรนะเรียกร้องโทษประหารเรียกร้องโทษประหารก็โทษประหารของเราจริงๆก็ยังมีอยู่นะ
0: แต่ว่าถ้าเป็นใช้นานแล้ว
1: แต่ว่าเพียงแต่ว่านักโทษที่ได้โทษประหารเนี่ยยังไม่ได้มีการประหารจริงนั่นเองแต่ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ก็หมายความว่ารับสารภาพรับสารภาพโทษประหารก็เหลือจำคุกตลอดชีวิตจำคุกตลอดชีวิตก็คือจำคุกสูงสุดไม่เกิน50ปี
0: อ
1: ันนี้โดยกระบวนการของราชทัณฑ์ก็มีเรื่องของการเสนอลดโทษอภัยโทษเป็นลำดับชั้นอะไรกันมาก็ติดจริงๆก็โดยสถิติทั่วไปก็น่าจะไม่เกิน20ปีอยู่ที่ประมาณสัก15 16ปีอะไรประมาณนั้นก็เคสก่อเหตุหลายซ้ำหลายรอบแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถได้รับการเสนอให้อภัยโทษได้หรือไม่รอบนี้อันนี้ก็เราไม่รู้เป็นเรื่องของอนาคตไป
0: คือเคสที่บอกว่ามีตำรวจอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับคอยดูแลกันอยู่เนี่ยก็เขาก็พุ่งเป้าไปว่าเอ๊ะเป็นตำรวจในพื้นที่หรือเปล่าโดยเฉพาะที่ห้วยใหญ่ตอนนี้ก็อ้างอิงจากอดีตภรรยาของเขาเนี่ยที่เขาบอกว่าป๋องเคยพาไปหาตำรวจอ้างว่าเป็นลูกพี่ไปเอายาบ้ามาเป็นมัดป๋องบอกลูกพี่ที่เป็นตำรวจว่าเนี่ยเป็นเมียของป๋องเขาบอกเขามั่นใจว่าป๋องเป็นเด็กตำรวจเพราะก่อนหน้าเนี่ยคดีก่อนหน้านะไม่ใช่คดีรัสเซียเนี่ยนะตำรวจนายเนี่ยจะโทรบอกป๋องตลอดให้ป๋องต้องหนีแล้วเจ้าหน้าที่จะไปถึงแล้วนะอะไรเนี่ยก็เคยบอกความคืบหน้าคดีมาโดยตลอดนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็น่าสนใจว่าทางตำรวจเขาเลี้ยงไว้ทำอะไรปกติเนี่ยที่เราเคยได้ยินนะก็คือจะเลี้ยงไว้เพื่อโอเคเป็นสายให้ตำรวจอะไรก็ว่ากันไปแต่อันเนี้ยหวังว่าคงไม่ใช่เป็นเคสเลวร้ายแบบที่ผมคิดนะหวังว่าคงไม่ใช่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นมือเป็นไม้เพื่อกระทำการอะไรแทนตำรวจนะเพราะมันเริ่มจับต้นชนปลายกันมาผสมกันไปในเรื่องราวต่อจิ๊กซอกันเนี่ยคือป๋องกับพวกเนี่ยเขาปลอมตัวเป็นตำรวจเวลาเขาก่อเหตุก่อการตามพฤติการเห็นไหมที่ผู้เสียหายแจ้ง ทำทีเป็น

0: ำรวจมาขอตรวจค้น
1: ม
0: ี
1: ป
0: ื
1: นมีกุญแจมือม
0: ี
1: บางส่วนหมวกเหมือกตำรวจก็มีใช่ไหม
0: เนี่ยหวังว่าไม่ได้เอามาจากตำรวจนะหวังว่าจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคือตอนแรกเนี่ยพอข่าวมาอย่างนี้ผมก็ยังไม่ได้เอะใจสะกิดใจอะไรมากหรอกแต่พอเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยบอกว่าป๋องมีเป็นเด็กตำรวจเนี่ยมันก็เลยทําให้เชื่อมโยงกันอ้าวอ๋อชุดตำรวจก็เคยมีนี่เคยแอบอ้างก็น่าจะรู้วิธีการมีอุปกรณ์อะไรครบเซตหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องเอาให้หนักอะฮะเพราะว่ามันโอ้คุณเลี้ยงระดับบางคนเขาบอกว่าองค์ประกอบเนี่ยเข้าข่ายเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะเห็นว่าฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยจะต้อง3 ศพขึ้นไปมีพฤติการการก่อเหตุที่คล้ายๆกันอะไรอย่างเนี้ยเขาบอกเนี่ยถ้าดูพฤติการป๋องเนี่ยถ้าในทางอาชญาวิทยาอะไรเขาบอกว่าอาจจะเข้าข่ายการเป็นฆาตกรต่อเนื่องพอนับจากเคสเก่าในอดีตต่อเนื่องมาจนถึงเคสนี้อีก5 ศพแล้วเลี้ยงโอ้โหเลี้ยงแบบนี้
1: แล้วก็มีแหล่งในการอำพรางไว้เป็นย่านเลยนะอย่างศพของ3 พ่อแม่ลูกแล้วก็เด็กชาวรัสเซีย2 คนพี่สาวกับน้องชายก็เห็นว่าฝังอยู่คนละฝั่งของมอเตอร์เวย์นะก็อยู่ในเขาบอกอยู่ในโซนเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าคนละฝั่งมอเตอร์เวย์ต้องไปกลับรถมาต้องไปย้อนกลับรถมาก็คือถ้าสืบขยายผลเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะถ้าต้องการที่จะแก้ปัญหาให้มันถึงรากจริงๆนะเพราะว่าพฤติกรรมอย่างเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมของโจรหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นสายตำรวจเป็นเครื่องมือเป็นอะไรยังไงด้วยหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าไอ้กรณี3 รายนั้นอ่ะคือแต่ก็อย่างว่านะผู้เขาก็เสียชีวิตไปแล้วเขามาให้การอะไรไม่ได้นะแต่รูปการเนี่ยมันไอ้ป๋องกับพวกมันยกไปมันไปตามลักษณะข่าวสารก็เป็นเหมือนกับไปจะไปหักหลังกันเรื่องยาเสพติดอะไรทำนองนั้นไปทวงเงินไปอะไรต่างๆถึงท่านสั่งให้ลูกน้องไปขุดหลุมไว้เลยแสดงว่ามันก
0: ็
1: ถ้าไม่ได้ก็เตรียมการมุงเก็ตหมดซึ่งมันดูแล้วรูปการมันเนี่ยโอเคมันก็อาจจะมีอะไรที่ผัวพันเป็นวงจรอะไรต่างๆของเขากันในพื้นที่กันแล้วไปเชื่อมโยงกับเรื่องไอ้ผลประโยชน์การค้ายากันอยู่แต่เพียงแต่ว่ากรณีของเด็กรัสเซีย2 คนเนี่ยผมว่ามันอันนี้มันแยกไปแล้วมันเป็นเรื่องของสันดานอาชญากรนะคือกระทำการอะไรต่างๆที่มันเยี่ยมโหดเกินมนุษย
0: ์
1: เพราะว่ามันไม่หาสาเหตุของความขัดแย้งไม่เจอเลยบอกว่าประสงค์ต่อทรัพย์นี่โอ้โหถึงขั้นฆ่าเขาเนี่ยมันก็เกินเบอร์ไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกไหม
0: จับ
1: ก็เอาปืนจี้ไปแล้วก็ขโมยแย่งยื้อรถไปบอกว่าเด็กมันก็จะเอากำลังที่ไหนมาต่อสู้มากมายอาวุธตัวเองก็มีอาวุธปืนที่ถึงขั้นยิงเขาทำลายจนตายอะไรก็คราวนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพัฒนาการขึ้นมาจากไอ้เรื่องของไอ้การเป็นมือไม้ของตำรวจแล้วก็มันก็เกี่ยวพันกับวงจรในเรื่องของยาเสพติดแล้วมันพัฒนามาถึงขั้นกลายเป็นไปฆ่าไปอะไรคนที่เขาอยู่นอกวงจรของตัวเองด้วยอันนี้เป็นเท่ากับเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งของมันหรือว่ายังไงเราก็คือในรูปคดีคงจะถ้าสืบสวนลึกทางในทางลึกพอจะได้คำตอบได้บ้างครับ
0: ครับเป็นเรื่องที่นะก็สั่นสะเทือนสังคมนะครับป๋องนะ
1: แต่ผมดูแล้วไอ้ข้อมูลไอ้เรื่องว่าตำรวจเนี่ยมันยากนะเพราะดูมัน6 ปีแล้วไม่ใช่ผู้หญิงนั้นก็บอกว่า6 ปีตั้งแต่ปี 61
0: ใช่หลายปีแล้ว
1: ไม่รู้ยังรับราชการอยู่ที่ไอ้สภ.ห้วยใหญ่หรือเปล่า
0: ครับ

0: แต่ว่าผบ.ตร.เห็นว่าเขามีการระบุชงระบุชื่ออะไรอยู่นะในทางข้อมูลอ่ะเพราะว่าเท่าที่ตามติดตามข่าวเนี่ยผบ.ตร.สั่งให้ผู้กำกับเนี่ยเอายึดโทรศัพท์มือถือของตำรวจคนนั้นมาตรวจเลยดูการติดต่อดูอะไรต่างๆเลย
1: ครับ
0: นะฮะถ้าถึงขั้นนี้ก็แสดงว่ายังรับราชการอยู่แล้วผมดูดาว8แฉกแฉบอกว่าอะไรนะอันนี้เขาโพสต์ว่าอะไรตายแล้วว่าไอ้ตำรวจที่ว่าเป็นลูกพี่ของไอ้ป๋องเนี่ยยังรับราชการอยู่นะเนี่ยเพราะว่าดาว8แฉกนี้เขาน่าจะวงในตำรวจด้วยกันนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็อาจจะยังมีตัวตนที่จะต้องสืบไปต่อไปแต่ไม่รู้ว่าพยานหลักฐานจะมากแค่ไหน
1: ครับ
0: ดูเรื่องอื่นต่อครับ
1: เขาบอกตัวย่อนะลูกพี่ไอ้ป๋องคือสอสารานี่นะคือสอสาราแต่ว่าเกษียณอายุราชการ6-7ปีที่ผ่านมาในช่วงที่ป๋องต้องโทษอยู่ในเรือนจำอันนี้มีโพสต์ของดาว8แฉกครับ
0: อ๋อตกลงสรุปว่าเกษียณแล้ว
1: ครับ
0: โอ้
1: แต่ก็ไม่รู้นะว่าอาจจะมีลูกน้องของลูกพี่ป๋องอีกทีหรือเปล่ามาดูแลต่อหรือเปล่านะ
0: เพราะมันออกจากคุกมามันก็มาก่อคดี3พ่อแม่ลูกนั่นเลยเดี๋ยวนี้ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: ระดมพรรคพวกไปแล้วก็เท่าที่ไอ้ลูกน้องที่ให้การบอกว่าไม่รู้อีโนยเดเลยไม่ได้รู้เลยว่าจะไปฆ่าเขาแต่ว่าป๋องมันบอกว่าจะไปทวงเงินเรื่องเงินค่ายาอะไรต่างๆนะทางฝ่ายญาติก็ให้การก็บอกว่าสามีที่ถูกป๋องฆ่านี่เขาไม่เกี่ยวข้องหรอกเขาขายไอ้แคบหมูทำแคบหมูขายส่วนภรรยาเนี่ยเคยโดนหลอกไปแล้วโดนจับไอ้เรื่องยาเรื่องอะไรอยู่แต่ว่าโดนหลอกไม่ได้เป็นผู้ค้าแต่ว่าถูกหลอกถูกอะไรเงี้ยแต่ไม่มีรายละเอียดนะก็เขาแสดงว่าก็อาจจะมีอะไรไปพัวพันอยู่บ้าง
1: ครับ
0: นะมันมีปริศนาหลายๆเรื่องอ่ะในพื้นที่นะกับเรื่องราวอะไรต่างๆเราเนี่ยมันน่าจะมีปมมีอะไรต่างๆอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียว
1: แล้วขอไปนะด้วยความที่เป็นชลบุรีด้วยเนี่ยชลบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่เราก็ต้องยอมรับว่ารวมคนร้อยพ่อพันแม่เข้ามาเป็นจังหวัดที่มีสถานบันเทิงมีอะไรเยอะนะครับมันก็เลยมักจะเป็นพื้นที่ที่มันจะเทาๆดำๆอะไรอย่างนี้อยู่เราจะเห็นอยู่บ่อยๆเราก็ไม่ทราบแหละว่าด้วยความที่อะไรเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะมันเลยต้องใช้คนประเภทนี้ก็เลยต้องเลี้ยงกันเอาไว้มันก็เลยเป็นประเด็นแบบนี้ขึ้นมา
0: ครับมีประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้ดูข่าวต้นชั่วโมงของสำนักข่าวไทยก็พูดถึงนะไอ้เรื่องโครงการบัตรทองเนี่ย
1: ครับ
0: เท่าที่ผมตรวจสอบเนี่ยล่าสุดคือปัญหาใหญ่มันก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยไอ้กองทุนของไอ้บัตรทองเนี่ยนะมันไปติดหนี้โรงพยาบาลอะไรกันหนักหนามากมีปัญหาเรื่องไอ้การบริหารเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะก็เลยทำให้มีความพยายามที่จะผลักดันร่างแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่นะเพื่อที่จะมาแก้ไอ้พรบหลักประกันสุขภาพ2545ที่ออกมาสมัยของคุณทักษิณเนี่ยนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการไปขุดคุยว่าเจตนาจริงๆเนี่ยดูจากเนื้อหาของไอ้ร่างแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่ที่พยายามจะผลักดันกันเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาโรงพยาบาลขาดทุนนะเพราะว่าเนี่ยผมดูนะเขาบอกว่าจากวิกฤตโรงพยาบาลติดตัวแดงและความปั่นป่วนของนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ที่ถูกฉายภาพในตอนแรกจนกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเกิดแรงกระเพื่อมเรียกร้องให้สังคายนา

0: พรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า2ทศวรรษอย่างไรก็ดีเมื่อกระทบเปลือกสาระสำคัญของร่างแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่ที่กำลังถูกผลักดันอย่างหนักหน่วงสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังคำว่าแก้ปัญหาโรงพยาบาลขาดทุนกลับไม่ใช่แค่เรื่องสูตรคำนวณงบอุดหนุนหากแต่เกิดคำถามว่ามีต้นสายปลายเหตุอยู่ที่ปฏิบัติการยึดอำนาจเชิงโครงสร้างเพื่อดึงขุมทรัพย์งบประมาณสาธารณสุขระดับแสนล้านบาทกลับไปไว้ในมือของข้าราชการประจำและฝ่ายการเมืองใช่หรือไม่กล่าวสำหรับหัวใจของพรบ.หลักประกันสุขภาพปี45เนี่ยที่ทำให้นโยบาย30บาทรักษาทุกโรคยืนระยะมาได้กว่า20ปีคือหลักการแยกคนซื้อบริการก็คือสปสช.เนี่ยออกจากคนขายบริการก็คือกระทรวงสาธารณสุขเพื่อไม่ให้กระทรวงสาธารณสุขทำตัวเป็นคนสั่งอาหารคนกินและคนตรวจบินพร้อมถ้าว่าร่างแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่ที่มุ่งแก้ไขมาตรา13เรื่องโครงสร้างบอร์ดสปสช.กำลังเดินหน้าทลายระบบคานอำนาจนี้ลงอย่างแยบยลกล่าวคือมีการเสนอปรับสัดส่วนกรรมการโดยลดบทบาทและสัดส่วนของตัวแทนภาคประชาชนและ NGO ลงและเพิ่มสัดส่วนตัวแทนฝ่ายบริหารจากกระทรวงสาธารณสุขเช่นผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเข้าไปนั่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ทั้งนี้หากสัดส่วนบอร์ดเปลี่ยนไปตามร่างใหม่ฝั่งผู้ให้บริการก็คือสาธารณสุขจะกลายเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การจ่ายเงินและการตรวจสอบตัวเองซึ่งจะขัดกับหลักการตรวจสอบแบบคานอำนาจอย่างรุนแรงการแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนข้าราชการสาธารณสุขเข้าไปในบอร์ดสปสช.ไม่ต่างอะไรกับการให้แม่ค้าเป็นคนเขียนราคากลางและตรวจรับสินค้าเองระบบตรวจสอบคานอำนาจที่ประชาชนเคยมีส่วนร่วมจะถูกทำลายจนหมดสิ้นอันนี้เป็นข้อตั้งเป็นการตั้งข้อสังเกตจากตัวแทนภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในบอร์ดของสปสช.นะยิ่งไปกว่านั้นก็มีการพบว่าการเสนอให้ดึงงบหมดเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรออกจากการคำนวณงบเหมาจ่ายรายหัวของสปสช.เพื่อโอนกลับไปให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรเองโดยตรงยิ่งเป็นการเปิดช่องให้เกิดระบบอุปถัมภ์หรือตั๋วช้างสท.งบประมาณและตำแหน่งจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการให้รางวัลโรงพยาบาลในคาถาฝ่ายบริหารและตัดงบประมาณโรงพยาบาลที่ไม่อยู่ในเส้นสายทางการเมืองได้อันนี้ก็มีการวิเคราะห์เบื้องต้นนะซึ่งเป็นเรื่องที่ผมก็เห็นหลายเวทีที่เขาพยายามที่จะสู้กันอยู่นะในขณะนี
1: ้ครับ
0: ทางกลุ่ม NGO ทางกลุ่มภาคประชาสังคมที่เขายังต้องการให้ยึดหลักการเดิมอยู่นะก็พยายามต่อสู้กันอยู่นะฮะอ้าวแต่ว่าวันนี้หมดเวลาครับคุณเอกพรผู้ที่พบกันนะครับ
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศ

0: เอที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
5: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
6: การรายการ36นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update วันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่4สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีเทนิมาและพี่พรวันดีวันณเมทางกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่พรค่ะ
7: ค่ะสวัสดีน้องนงสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะวันนี้มีหลายเรื่องที่ต้องติดตามในประเด็นเศรษฐกิจนะคะ
6: ใช่ค่ะก็มาตามกันต่อนะคะกับประเด็นทางเศรษฐกิจแล้วก็โลกการลงทุนนะคะก็ควบคู่ไปกับเรื่องของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของระบบการเงินด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานเราก็ตามกันนะเกี่ยวกับเรื่องที่สหรัฐอเมริกานี่เข้ามาช่วยญี่ปุ่นนะคะช่วยกันแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนะคะโดยมีการอุ้มค่าเงินเยนนะคะรวมไปถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะก็ต้องบอกว่าคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังๆเนี่ยก็จะถูกจับไปได้แล้วว่าเอ๊ะ พูดไปเองหรือเปล่าพูดเองตัวเองอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนใจกลับไปกลับมานะคะแล้วก็เวลาเปลี่ยนใจทีนึงเนี่ยก็จะมีเหตุผลนะว่าอ๋อมีการร้องขออิหร่านโทรมาซาอุโทรมานะบอกว่าเนี่ยกำลังจะคุยกันกำลังรู้เรื่องแล้วนะคะถึงแม้ว่าอิหร่าน

0: เองก็จะปฏิเสธบอกว่าโอ้ไม่ได้โทรไปไม่ได้ขออะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็พร้อมมีทางฝั่งของอิหร่านนี่ทางการของอิหร่านบอกว่าตอนนี้อิหร่านเนี่ยมีความพร้อมมากเลยที่จะทำสงครามนะคือเศรษฐกิจอิหร่านดีขึ้นนะมีความพร้อมเนี่ยที่จะทำสงครามลากยาว2ปีขั้นนั้นเลยทีเดียวนะคะก็บอกว่ามาเลยนะไม่ได้โทรคุยขอร้องอะไรกับทางฝั่งประธานาธิบดีทรัมป์ทั้งสิ้นแล้วก็ที่คุยที่บอกเจรจาเนี่ยเจรจากับโอมานเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการหรือว่าดูแลช่องแคบฮอร์มุซต่างหากนะคะถึงแม้กระนั้นนะคะประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ยังออกมายืนยันนะคะว่าเนี่ยกำลังเจรจากับอิหร่านอยู่อย่างนี้นะคะก็มีการพูดบอกว่าเรากำลังเจรจาและพูดคุยตามคำร้องขอของอิหร่านโดยได้รับการสนับสนุนจากซาอุ UAE แล้วก็กาตาร์รวมไปถึงประเทศอื่นๆอีกด้วยและนี่บอกว่านี่เป็น last chance แล้วนะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่พวกเขาจะได้ลงนามในเอกสารที่ดีบอกผมคิดว่าเราอาจจะบรรลุข้อตกลงบางอย่างแต่ก็ต้องการให้โอกาสสุดท้ายแก่พวกเขาก่อนจะถึงขั้นถอนรากถอนโคนค่ะทีนี้ดูหน้าผู้สื่อข่าวที่ฟังทรัมป์พูดนะคะก็คือนักข่าวเขาก็เริ่มคือไม่มั่นใจในคำพูดแล้วนะนักข่าวก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วจะได้รู้เมื่อไหร่ล่ะนะคืบหน้าเมื่อไหร่เป็นยังไงนะคะท่านประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้แหละนะเรื่องนี้จะจบลงอย่างรวดเร็วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะโดยบอกว่าทั้งสองฝ่ายกำลังหารือเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งจะเป็นการเปิดกว้างอย่างแท้จริงภายในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะเปิดอย่างเต็มรูปแบบซึ่งนั่นคือเฟสแรกและเฟสที่สองนั้นจะหารือเกี่ยวกับศักยภาพทางนิวเคลียร์แล้วก็การปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านจำเป็นต้องเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องนั้นอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นการยืนกรานนะคะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงแม้ว่าชาวโลกนะคะรวมไปถึงศัตรูนะคะขั้วตรงกันข้ามที่กำลังทำสงครามกันอยู่จะบอกว่าโอ้ไม่ได้เจรจาเลยแต่ด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยืนยันนะคะว่ากำลังเจรจาอยู่ณขณะนี้ค่ะ
1: ถ้าภาษาบ้านเราอาจจะบอกว่าขี้ตู่ตู่ทำหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็บอกว่าอย่างที่คุณนงวดีบอกว่าไม่ได้เจรจากับสหรัฐแต่อย่างใดเจรจากับโอมานเพียงแค่เส้นทางการขนส่งทางเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนเส้นทางอย่างในส่วนของการเจรจาเนี่ยเขามุ่งไปที่ความคิดที่จะเปลี่ยนเส้นทางด้านใต้ผ่านทางหน้าน้ำของโอมานนะคะแล้วก็เส้นทางด้านเหนือซึ่งผ่านทางหน้าน้ำของอิหร่านให้กลายเป็นเส้นทางกลางเขาบอกว่าเขาหารือกันในประเด็นนี้เท่านั้นไม่ได้มีการพูดคุยกับสหรัฐแต่อย่างใดนะคะ
0: ใช่ค่ะนั่นเป็นประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะส่วนภาพของการลงทุนเราลองย้อนไปดูกันว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่ฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานั้นเป็นอย่างไรนะคะก็วันจันทร์ของที่ Wall Street นะคะตลาดทั้ง3กระดานเนี่ยปิดบวกได้นะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเดือน8ที่ดีนะคะโดยดาวโจนส์บวกไป 1.3% ก็เกือบ700จุดนะคะ S&P 500ก็บวกได้ประมาณ 1.5% Nasdaq บวกไป 2.1% ค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์นั้นปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็ขานรับสถานการณ์ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลงนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบอกว่ามีการเจรจากันซึ่งส่งผลทำให้ราคาน้ำมันร่วงลงกว่า 5% นะคะในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะก็ปรับตัวลดลงอย่างอายุ10ปีนี่ก็ดิ่งหลุดจากระดับ 4.7% นะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นตัวลุ้นเลยนะคะคือเป็นกล่องดวงใจเลยนะคะที่ถ้าเกิดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งทยานไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันก็จะตีกลับวกกลับมานะคะเพราะว่าอเมริกานั้นหนี้สูงอย่างมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งการชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีซึ่งใช้ในการอ้างอิงกำหนดราคาตราสารหนี้ทั่วโลกรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองด้วยก็ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการชำระหนี้ของบริษัทจดทะเบียนค่ะรวมไปถึงเมื่อวานนี้ก็มีแรงซื้อในหุ้นตัวหลักๆในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะอย่างเช่นMeta Platform ที่ราคาขึ้นมาถึง 6% นะคะ Alphabet ราคา

ุ่งขึ้นถึงเกือบ 5% Amazon ราคาหุ้นพุ่งขึ้น 4.6% อย่าง Amazon เนี่ยทำให้มูลค่าของบริษัทนั้นพุ่งขึ้นทะลุระดับ3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกนะคะก็เป็นผลพวงมาจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะรวมไปถึงหุ้นของ SpaceX นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหเปิดตัวมานะคะร้อนแรงมากๆแต่ว่าหลังจากนั้นนี่ก็

0: กานะคะรวมไปถึงในสัปดาห์นี้ก็ต้องติดตามด้วยจะมีหุ้นเกี่ยวกับ AI ทั้งหลายเนี่ยที่จะเปิดเผยผลการดำเนินงานนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นของ AMD นะคะแล้วก็ SanDisk รวมไปถึง Western Digital อีกด้วยรวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้ก็จะมีหลายตัวเลขที่ต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งก็คาดการณ์กันว่าตัวเลขน่าจะเพิ่มขึ้น 88,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมหลังจากที่เพิ่มขึ้น 57,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายนรวมไปถึงตัวเลขการว่างงานน่าจะทรงตัวที่ระดับ 4.2% ด้วยอันนี้จะเป็นตัวเลขที่จะเปิดเผยในช่วงวันศุกร์ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะดูตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะคะตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกได้แรงหนุนจากการร่วงลงของราคาน้ำมันค่ะหลังจากที่นักลงทุนมีความหวังว่าความพยายามทางการทูตเพื่อยุติสงครามอิหร่านจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าทำพูดแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาก็มีท่าทีที่อยากจะเจรจาแต่ก็กลัวเสียหน้าก็บอกว่าทางอิหร่านติดต่อมาก่อนของการเจรจาแบบนี้นะคะในส่วนของดัชนีสต็อก600ตลาดหุ้นยุโรปปิดที่652จุดเพิ่มขึ้น3จุดค่ะหรือว่า 0.45% CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,613 จุดเพิ่มขึ้น104จุดหรือว่าคิดเป็น 1.22% นะคะ DAX เยอรมนีปิดที่ 26,000 กับอีก1จุดค่ะเพิ่มขึ้น372จุดฟุตซี่ร้อยลอนดอนปิดที่ 10,857 จุดลดลงกว่า10จุดค่ะสต็อก600ปิดระดับใกล้เคียงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์นะคะขณะที่ตลาดหุ้นหลักๆส่วนใหญ่ของยุโรปปิดในแดนบวกมีเพียงฟุตซี่100ลอนดอนที่ปิดลดลงนะคะคือการอ่อนค่าของการอ่อนตัวของราคาน้ำมันก็ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มที่อ่อนไหวต่อราคาน้ำมันค่ะนักลงทุนจับตาความเคลื่อนไหวด้านการควบรวมแล้วก็ซื้อกิจการหลังมีการประกาศดีลใหม่หลายรายการรวมถึงการคาดการณ์การควบรวมกิจการที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะในส่วนของบทความในวารสารเศรษฐกิจของ ECB ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะระบุว่าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของยูโรโซนลดลงอย่างมากค่ะในช่วงแรกของสงครามอิหร่านเนื่องจากว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอ่อนแอลงซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหากสถานการณ์ยังคงตึงเครียดในภูมิภาคกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งอาจจะเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจของยูโรโซนได้ค่ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าทางฝั่งของเอเชียในช่วงเช้าวันนี้นะคะเปิดตลาดในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะก็อย่างนิเคอิวันนี้อยู่ในโซนปรับตัวลดลงนะคะเป็นสีแดงนะคะลบไป421จุดหรือว่า 0.66% ขณะที่ดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงก็ปรับตัวลดลงนะคะ 0.5% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันค่ะประมาณ 0.1%ส่วนคอสปีอินเด็กซ์ของเกาหลีใต้นะคะวันนี้ก็บวกได้ประมาณ 1.4% ค่ะส่วนค่าเงินเยนนะคะวันนี้เนี่ยก็เคลื่อนไหวนะคะอยู่ที่ 157.39 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าผลของการจับมือกันเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนระหว่างกระทรวงการคลังของฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะโดยรัฐมนตรีคลังสกอตต์เบเซนนะคะกับทางการญี่ปุ่นนั้นก็ยังมีผลนะคะกับค่าเงินเยนในช่วงเช้าวันนี้อยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวเรารอมาติดตามกันว่าผลต่อค่าเงินบาทนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้เป็นภาพของตลาดหุ้นเอเชียนะคะส่วนบ้านเราเองเมื่อวานนี้เนี่ยเซ็นอินเด็กซ์เราปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อยค่ะ 1.74 จุดมาปิด 1,621.90 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 74,000 กว่าล้านบาทเมื่อวานนี้มีแรงขายหุ้นกลุ่มน้ำมันแต่ว่าก็ต่อมาเนี่ยมีแรงซื้อกลับเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการหมุนเงินนะคะไปยังการลงทุนในหุ้นกลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มค้าปลีกกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์อีกด้วยแต่ว่าเมื่อวานนี้ภาพของดัชนีนั้นค่อนข้างจะแกว่งไซด์เวย์ในกรอบบวกลบไม่มากสักเท่าไหร่นะคะก็ในช่วงนี้ยังรอปัจจัยใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประเมินหรือว่าเก็งกำไรผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนด้วยค่ะ
1: ค่ะดูราคาทองคำกันต่อเลยนะคะในส่วนของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดติดลบเนื่องจากว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อสูงเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดทองคำนะคะขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลแรงงานในสัปดาห์นี้เพื่อประเมินทิศทางนโยบายดอกเบี้ย ียค่ะแล้วก็ประเมินนโยบายทางการเงินด้วยนะคะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์ก

0: โคเม็กซ์นะคะส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง16ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 0.4% ปิดที่ 4,090 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ค่ะราคาทองคำปรับตัวในกรอบแคบๆนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาคือ 4,000 ถึง 4,200 ดอลลาร์เป็นเวลามากว่า1เดือนแล้วปัจจัยที่ขับเคลื่อนส่วนใหญ่ก็มาจากการที่ตลาดคาดการณ์ว่าเงินเฟ้ออาจจะกลับมาสูงขึ้นอีกโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคมซึ่งก็รอการประกาศอยู่นะคะซึ่งจะสวนทางกับตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนที่ชะลอตัวลงค่ะดูในส่วนของGold Futureเมื่อคืนนี้ปรับลดลงแต่ว่าเช้านี้ Gold Spot ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะทำให้ในส่วนของราคาทองคำในประเทศเช้าวันนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยน2รอบค่ะโดยรวมบวกมา200บาททำให้ทองคำแท่งรับซื้อล่าสุดอยู่ที่64,000กับอีก50บาทขายออก 64,250 บาทนะคะอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,000 กับอีก61ดอลลาร์ค่ะแล้วก็โค้ดเงินบาท33บาท43สตางค์ค่ะ
1: ใช่ค่ะส่วนสินค้าโภคภัณฑ์อีกตัวนึงก็คือน้ำมันนะคะเมื่อวานนี้เป็น WTI งวดส่งมอบกันยายนนี้ร่วงลงต่ออีก 5% กว่าเลยนะคะ4เหรียญ33เซนต์ค่ะมาปิดที่ 80.34 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์งวดส่งมอบตุลาคมก็ร่วงลงเช่นเดียวกันอีก4เหรียญ16เซนต์หรือ 4.7% นะคะก็มาปิดที่ 83.77 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะราคาน้ำมันนั้นร่วงลงทันทีหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านแล้วยืนยันว่ากำลังเจรจากับอิหร่านอยู่ซึ่งคาดการณ์กันนะคะว่าความเคลื่อนไหวนี้อาจจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มูสนะฮะแล้วก็อาจจะทำให้อุปทานน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้นะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่บอกตอนต้นรายการนะคะว่าข่าวเนี่ยยังไม่นิ่งนะคะแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยใครนั้นเป็นผู้ที่พูดความจริงกันแน่นะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่คือก็มีการโพสต์ใน True Social นะคะก็มีการเรียกร้องให้บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของอเมริกาแล้วก็ของโลกเนี่ยอย่างเชฟรอนเนี่ยแล้วก็บริษัทน้ำมันแห่งอื่นๆนั้นลดราคาน้ำมันให้กับคนอเมริกันได้แล้วนะคะเพราะว่าโอ้โหมีการเปิดเผยผลการดำเนินงานออกมา2เจ้ารวมกันเนี่ยคือเรียกได้ว่าก้าวกระโดด ะถ้าเทียบกับช่วงคือเขาคุยกันเป็นหลัก 5-6 แสนล้านกำไรในไตรมาสเดียวนะคะก้าวกระโดดจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ย5เท่าบ้าง9เท่าบ้างนะแค่2บริษัทนะคะก็คือ Chevron กับ Exxon Mobil นะคะประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่า Chevron เนี่ยมีผลการดำเนินงานที่ดีได้แบบนี้ก็เพราะว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยช่วยให้บริษัทกลับเข้าไปทำธุรกิจในเวเนซุเอลาหลังจากที่ถูกขับออกจากเวเนซุเอลาก่อนหน้านี้นะนี่ก็เป็นท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะส่วนราคาน้ำมันบ้านเราเองนะคะก็ยังทรงๆนะคะ อยู่ในระดับสูงนะคะไม่ว่าราคาน้ำมันโลกจะปรับขึ้นหรือปรับลงของบ้านเรานั้นมีหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะต้องใช้คืนอยู่นะคะก็ดูแล้วนี่อาจจะน่าจะประมาณเกือบ 70,000 ล้านละติดลบอยู่เกือบ 70,000 ล้านแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลายทางก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะและถ้ามาดูโครงสร้างราคาน้ำมันล่าสุดณวันนี้นะคะในส่วนของการอุดหนุนโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกันก่อนแล้วกันนะคะการอุดหนุนเนี่ยก็ยังต้องใช้กองทุนอุดหนุนทุกประเภทน้ำมันยกเว้นตัวเบนซิน95ค่ะอุดหนุนมากที่สุดก็คือตัวดีเซล B20 นะคะใช้เงินกองทุนพยุงอยู่ถึง11บาท47สตางค์ต่อลิตรนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยค่าการตลาดนะคะอยู่ที่1บาท99สตางค์ค่ะอย่างตัวดีเซลอีกตัวนึงคือดีเซล B7 นะคะโอ้โหอุดหนุนอยู่6บาท89สตางค์เลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าสูงมากนะคะโอ้โหนี่กองทุนสงสัยจะไปแตกแสนหรือเปล่านะถ้าเกิดแต่ว่าตอนนี้อ่ะราคาน้ำมันโลกมันลงมาละ 4-5% นะคะตัวนี้เนี่ยค่าการตลาดก็อยู่ที่1บาท99สตางค์ค่ะส่วนตัวเบนซินโซฮอลนะคะก็เช่นเดียวกันมีการใช้เงินกองทุนอุดหนุนอยู่ตั้งแต่ลิตรละบาทกว่านะคะไปจนถึงเกือบ5บาทนะคะในขณะที่ค่าการตลาดก็ยังอยู่ที่3บาทกลางๆนะฮะอันนี้เป็นโครงสร้างราคาน้ำมันสำหรับวันนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ระหว่างรอติดสายติดต่ออาจารย์อยู่นะคะในส่วนของถ้าตอนนี้คือ

0: คือทั้ง BOI ทั้งรัฐบาลต่างยินดีปิติยินดีกับการที่มีบริษัทเทคขนาดใหญ่มาลงทุนในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้าน AI ด้าน Data Center Cloud Service ทั้งหลายแต่ว่าในมุมหนึ่งทางผู้ว่าแบงค์ชาติคุณวิทย์ไทยรัตนากรบอกว่าคือไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะคืออาจจะต้องพิจารณาดีๆเพราะว่าการลงทุนในกลุ่มไฮเทคทั้งหลายเป็นดาบสองคมแบงค์ชาติบอกว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะเพราะว่ามันมีการทั้งถลุงน้ำการใช้น้ำนะคะหรือว่าเราจะต้องเตรียมไฟฟ้าไว้ในปริมาณเยอะเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าของการลงทุนกลุ่มนี้นะคะแล้วยิ่งพอราคาน้ำมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันขึ้นขึ้นลงลงหรือบางทีถ้ามันพุ่งปี๊ดหรือการสำรองน้ำมันของกระทรวงพลังงานที่บอกว่าอาจจะสำรองน้ำมันไม่ได้มากพอเท่าไหร่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรื่องของการจัดหาน้ำมันเพื่อมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้ามันก็ได้ยากมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วเราไปพูดคุยประเด็นนี้กันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะก็ขออนุญาตชวนอาจารย์คุยอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าก็มีความเห็นเกี่ยวกับของการลงทุนในประเทศไทยระยะหลังๆที่มาในส่วนของกลุ่ม AI Data Center Cloud Service เมื่อวานท่านผู้ว่าแบงค์ชาติบอกไว้ว่ามันเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูแล้วไม่ได้ไม่คุ้มเสียนะคะใช้น้ำใช้ไฟอะไรเยอะแต่ว่าการจ้างงานก็เพียงแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองนะคะอาจารย์ แสดงความเห็นอีกครั้งนึงนะ ว่าอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรบ้างนะคะค่ะ
2: ก็ไม่กล้าขัดท่านผู้ว่านะครับนะไม่กล้าขัดท่านผู้ว่าวิทยาไทยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอ๋อไม่ใช่ผู้ว่าวิทยาไทยหรอกนะนะก็ต้องบอกว่าจุดแรกเนี่ยผมว่าเป็นข้อห่วงใยของท่านผู้ว่าที่เราจะต้องทำให้เราได้คุ้มเสียที่เราต้องยกตัวอย่างว่าสิ่งที่ท่านผู้ว่าพูดเนี่ยอาจจะมาจากประสบการณ์ของบางประเทศที่เขาได้มีคุ้มเสียเช่นบางประเทศเนี่ยได้ข่าวมาว่าใช้ไฟฟ้าเยอะจ้างงานน้อยประเทศที่ดูเขียวดูสมบูรณ์เนี่ยพื้นที่นั้นกลับแห้งแล้งนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่ท่านผู้ว่าอาจจะตั้งประเด็นว่ามันได้ไม่คุ้มเสียแต่การให้ได้และคุ้มเสียเนี่ยหลายประเทศเนี่ยนะครับเขาจะต้องกระจาย data center ออกไปในพื้นที่ต่างๆเพราะว่าเครือข่ายมันต้องครอบคลุมทั่วโลกและไอ้คลื่นที่มันส่งไอ้คำว่า no latency คือไม่มีความหน่วงเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระยะประชิดหรือระยะใกล้ที่จะทำให้แมชชีนทอล์กคูแมชชีนได้คล่องตัวโดยเฉพาะยิ่งทางการแพทย์ที่มีการเรียกว่าผ่าตัดนะครับทำให้การผ่าตัดกดปุ่มปั๊บการผ่าตัดจะผ่าตัดทันทีเพราะผมคิดว่านั่นคือเหตุผลที่ทำให้ Data Center เนี่ยจึงไม่พอกับโลกยุคฮิวแมนนอยด์ดังนั้นคำถามคือถ้าเราไม่มี Data Center ไม่มีระบบ AI ในนี้เลยเราจะมีพื้นฐานการเติบโตอย่างไรอันนี้คือประเด็นครับประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าได้ไม่คุ้มเสียแต่มันมีประเทศที่ได้คุ้มเสียหรือไม่ผมเชื่อมีคำถามคือแล้วทำอย่างไรดังนั้นกฎเกณฑ์การสายเจ้าเทคโนโลยีนะครับกฎเกณฑ์การที่สร้างนะครับทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมเรียนรู้เรื่องนี้ออกกฎเกณฑ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับและให้มีคนไทยและธุรกิจไทยและนานาชาติสร้างซัพพลายเชนเหมือนกับนะครับเฟิร์สเทียร์เซคันด์เทียร์และเทิร์ดเทียร์เหมือนกับเมื่อก่อนอุตสาหกรรมรถยนต์เราไม่รู้เรื่องฮะแต่เราเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียแล้วเราก็โดดเด่นได้นะประเทศไทยเติบโตด้วยเทคโนโลยีนะครับที่เราเติบโต10กว่าเปอร์เซ็นต์และจนถึงปัจจุบันเพราะเราโตด้วยอีเทนซีบอร์ดเทคโนโลยีผมยังมีมุมว่าคิดดีๆก็ได้คุ้มเสียแต่ผมไม่ขัดท่านผู้ว่าวิทัยนะ เดี๋ยวท่านโทรมาว่าผม
0: ค่ะค่ะแล้วถ้ามองความพร้อมของไทยล่ะคะเรื่องของน้ำกับไฟฟ้าที่จะทำยังไงไม่ให้มาแย่งการใช้งานในของคนในประเทศด้วยค่ะอาจารย์มันต้องบริหารจัดการในมิติไหนบ้างอะคะ
2: คือผมเอาอย่างนี้ดีกว่านะ คือการที่เราพูดเนี่ยมันคงมีหลายมุมนะ ผมถามว่าคนต่างชาติมารักษาพยาบาลในเมืองไทยอะ เขาแย่งหมอจากคนไทยไหม ถูกไหมฮะ เขาแย่งพยาบาลจากคนไทยไหมหรือเขากำลังมาสร้างรายได้แล้วก็สร้างงานให้คนไทย ผมคิดว่าจุดสำคัญมากๆเนี่ยประเทศไทยมีข้อจำกัดเรื่องน้ำหรือไม่ถ้าประเทศไทยมีข้อจำกัดเรื่องน้ำผมคิดว่าเราไม่ควรส่งเสริม data center ฮะแต่ว่าการวางนโยบายเนี่ยผู้วางนโยบายจะต้องมองก่อนว่าท่านจะสร้างแหล่งน้ำได้อย่างไรถูกไหมครับและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นผลร้ายแค่ไหนคือการเอาน้ำทะเลมาหรือเนี้ยทำให้น้ำจืดเนี่ยผมว่าก็ต้องเตรียมหาครับ
1: ค่ะค่ะ อาจารย์ทีนี้เรื่องของการวาง

0: กฎเกณฑ์หรือว่าเอ๊ะให้ประเทศไทยเนี่ยได้การได้ประโยชน์จากการลงทุนในกลุ่ม Data Center มากกว่านี้เนี่ยอย่างในแง่ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยมันจะได้อะไรได้ขนาดนั้นไหมคะอาจารย์คือหลักๆมันน่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายแต่มันไม่เหมือนโรงงานผลิตอะไรอย่างเงี้ยที่ก่อนหน้านี้ที่มีการผ่องถ่ายเทคโนโลยีหรือว่าเรียนรู้กันไปได้แบบนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะเอาอย่างนี้เลยนะนะครับผมพูดขออนุญาตพูดอย่างนี้ก่อนคำถามที่สำคัญเนี่ยตอนนี้เรามองว่าเวียดนามจะมีเศรษฐกิจชนะไทยไหมไม่ต้องตอบนะครับเรารู้สึกเขาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวคำถามทำไมล่ะเขามีอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือมีการลงทุนต่างชาติเข้าไปมากมายนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่สำคัญคือการลงทุนในเทคโนโลยีจะทำให้ประเทศโดดเด่นผมเชื่อว่านี่คือจุดแรกนะครับคำถามคือคนพอไหมอันนี้แหละอยู่ที่เราต้องเตรีย
0: ม
1: ผมแจ้งเบื้องต้นก่อนนะหอการค้าไทยเนี่ยนะครับได้ประสานนะครับกับมหาลัยในจีนและมหาลัยค้าไทยเซ็นMOUเขาเรียบร้อยละเราจะทำเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับแล้วเราจะส่งคนไปฝึกที่จีนนะครับที่นานจริงนะครับก็คือ AI และ EV ผมคุยกับแวดวงหลายมหาลัยทุกคนก็ทำในลักษณะแบบนี้นะครับเราต้องเตรียมคนและตอนนี้มหาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเราตั้งสถาบัน AI เราเรียกว่า AI Square AI Institute ซึ่งเราจะตั้งเป้าเทรนผู้ประกอบการ 1,000 คน Upskill AI ฮะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเตรียมและพัฒนาให้ได้ครับ
0: แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย
2: ์ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยกันค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนตกหนักกระจายในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลานายกหัดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำ17เครื่องติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนธิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: เช้ามืดวันนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กระจายในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รายงานสภาพอากาศว่าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำและติดตามความคืบหน้าการติดตั้งระบบระบายน้ำในจุดสำคัญทั่วเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังหลังได้ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยได้ส่งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด17เครื่องเพื่อทำการซ่อมแซมที่จังหวัดปทุมธานีขณะนี้นำกลับมาติดตั้งแล้วเสร็จครบทั้ง17เครื่องปัจจุบันเครื่องสูบน้ำทั้งหมดได้ผ่านการตรวจรับและติดตั้งพร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เรียบร้อยแล้วธิดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ทหารพรานจับชาวกัมพูชาลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเข้าไทยพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทหารหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงโดยชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ออกลาดตระเวนซุ่มตรวจบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พบชายต้องสงสัยเดินแบกกระสอบปุ๋ย3กระสอบลัดเลาะมาตามทุ่งนาข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบเป็นชายชาวกัมพูชาทราบชื่อคือในชายเดือนอายุ41ปีไม่มีเอกสารเดินทางและโทรศัพท์มือถือจากการตรวจสอบกระสอบปุ๋ยทั้ง3ใบพบกล่องพัสดุบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภครวม14กล่องด้านในมีทั้งอาหารและของใช้เช่นไข่เป็ดตัวปลาแห้งไส้อั่วแหนมหมูปลาร้ายารักษาโรคถุงเท้าและครีมทาหน้าซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ได้ผ่านพิธีการทางศุลกากรในชายให้การรับสารภาพว่ารับจ้างจากนายหน้าชาวกัมพูชาในหมู่บ้านให้เดินทาง

0: ลักลอบเข้ามายังชายแดนนำสินค้าทั้งหมดมาวางไว้บริเวณสระน้ำซึ่งอยู่ห่างจากถนนสีเพ็ญประมาณ100เมตรเพื่อรอให้หญิงชาวไทยที่ชื่อนุชมารับช่วงต่อโดยจะได้ค่าจ้างครั้งละ300บาทเมื่อส่งของเสร็จแต่มาถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานจับกลุ่มตัวได้ก่อนไฟป่าใกล้เมืองสโปเคนในสหรัฐไฟป่าใกล้เมืองสโปเคนรัฐวอชิงตันของสหรัฐเข้าสู่วันที่3เผาทำลายอาคารบ้านเรือนแล้วอย่างน้อย700หลังกินพื้นที่กว่า 2,200 ไร่และส่งผลให้ประชาชนราว 64,000 คนต้องอพยพด่วนโดยสหรัฐยกให้เป็นภารกิจดับเพลิงที่มีความสำคัญสูงสุดท่ามกลางวิกฤตไฟป่าหลายจุดทั่วภูมิภาคแปซิฟิกนอร์ทเวสต์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 1,100 นายกำลังเร่งสกัดเพลิงแต่มีข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์และคาดว่าอาจจะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นหลังไฟป่าทะลักเข้าสู่ย่านชุมชนเจ้าหน้าที่ระบุว่ารัฐวอชิงตันเสียหายจากไฟป่าแล้วกว่า 630,000 ไร
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเปิดทางตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศราชกิจจาประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพ.ศ. 2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในระดับชุมชนสำหรับประกาศฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้สูงวัยสำหรับขั้นตอนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุจะเริ่มจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จากนั้นตั้งคณะทำงานขึ้นมากำหนดแผนงานและออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนหากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือหน่วยงานใดสนใจขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวสามารถใช้ประกาศฉบับใหม่นี้เป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทั่วประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์

0: MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าววายรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2-4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: สิบนาฬิกาสิบนาทีค่ะกลับมาคุยกันต่อ Econ News Update นะคะช่วงนี้มาดูภาพของตลาดหุ้นไทยวันนี้กันนะคะหลังจากเมื่อวานก็แกว่งอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็ลบไปประมาณเกือบ2จุดได้นะคะปิด 1,621 จุดค่ะเช้าวันนี้เซ็นดีเอ็กซ์เราเปิดมาบวกได้นะคะประมาณ7จุดหรือว่า 0.4% นะคะล่าสุด 1,629 จุดนะคะและถ้ามาดูตัวหุ้นกันนะว่ามันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะก็วันนี้มีแรงซื้ อเป็นสีเขียวมากหน่อยนะสีแดงก็ยังมีอยู่บ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันดับ1วันนี้เป็นตัวปตท.ค่ะซึ่งราคาปรับลงมา25สตางค์นะมาอยู่ที่38.25 บาทสตางค์ราคาปตท.เช้านี้ลงมา 0.6% ค่ะส่วนตัวถัดๆมานะคะอันดับที่2เป็นการบินไทยนะคะวันนี้ราคาหุ้นการบินไทยบวกมา15สตางค์หรือ 2.6% นะคะมาอยู่ที่5.80 บาทสตางค์อาจจะมีประเด็นเฉพาะตัวเรื่องของการปลดล็อกหุ้นของกลุ่มผู้ถือกลุ่มเจ้าหนี้นะคะที่มาได้หุ้นไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะอันดับที่3เป็น KTB ค่ะวันนี้มีแรงซื้อเข้ามาบวกมา50สตางค์หรือว่า 1.1%เช้านี้ KTB อยู่ที่44.75 บาทค่ะอันดับที่4คือ KBank วันนี้บวกเช่นเดียวกัน1บาทนะคะมาอยู่ที่245 บาทอันดับที่5คือ True นะคะวันนี้ราคายังไม่เปลี่ยนแปลงยังยืนอยู่ที่13.90 บาทนะคะก็มีข่าวเหมือนกันนะของ True นะคะก็คือมีสื่อรายงานเกี่ยวกับกรณี China Mobile ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเนี่ยอาจมีแผนจะจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในสัดส่วน7.81%นะคะก็เช้านี้บมจ. True ก็ได้ชี้แจงในกรณีนี้นะคะว่าได้รับการยืนยันจาก China Mobile ว่าไม่มีความประสงค์ที่จะจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัทเป็นแต่อย่างใดอันนี้ก็ปฏิเสธออกมานะคะวันนี้ราคาก็ยังยืนอยู่ที่13.90 บาทค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือเดลต้าวันนี้บวกมา4บาทหรือว่าประมาณเกือบ 1.5% เช้านี้อยู่ที่276 บาท SCB เขียวเช่นเดียวกัน50สตางค์นะคะหรือว่า 0.3% อยู่ที่154 บาท BBL บวก1บาทค่ะมาอยู่ที่192.50 บาทวันนี้เห็นแบงค์หลายตัวนะคะเขียวอ่อนๆ นะแล้วก็ตามมาด้วยบ้านปูนะคะราคาอยู่ที่15.20 บาทแล้วก็ปิดท้ายตารางคือปตท.สผ.นะคะบวก50สตางค์ 0.3%ราคาเช้านี้เปิดมาอยู่ที่149.50 บาทค่ะ
3: ค่ะกลยุทธ์การลงทุนวันนี้เป็นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันกับคุณชัยยศจิวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณชัยยศ
2: สวัสดีค่ะ

0: คุณชยศ
1: ครับผมสวัสดีคร
0: ับ ค่ะดูปัจจัยนะคะในต่างประเทศก็ค่อนข้างจะพลิกผันไปมานะคะอย่างสถานการณ์ในตะวันออกกลางเองก็ตอนนี้ก็กลับมาเหมือนกับคลายลงแต่ว่าราคาน้ำมันก็ลงไปด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของหุ้นกลุ่มเทคอะไรที่มีแรงขายเช่นเดียวกันก็ค่อนข้างจะผันผวนนะคะคุณชยศประเมินนะคะว่าวันนี้หุ้นไทยน่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ของบ้านเราวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็คงได้รับเซนติเมนต์นะฮะจากกลุ่มเทคเมื่อวานนี้นะเมื่อคืนนี้ในส่วนของพวกNASDAQเนี่ยขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะพวก AI พวกเกี่ยวข้องกับกลุ่มเทคพวกนี้นะเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือพวก Delta KC HANA วันนี้เนี่ยมีภาพของการปรับตัวขึ้นนะฮะแม้ว่าในส่วนของ Delta เนี่ยงบออกมาไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เริ่มเห็นแรงซื้อเข้ามาแล้วนะมันก็เลยช่วยหนุนเนี่ยนะให้ตัวดัชนีเนี่ยฟื้นตัวขึ้นได้นะฮะในขณะที่พวกกลุ่มอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะผสมผสานมากกว่านะอย่างเช่นแบงก์เนี่ยอาจจะยังบวกได้ต่อนะครับเรื่องของตัวเองว่าตัวเงินปันผลครึ่งปีนะเตรียมที่จะประกาศแล้วนะใกล้ๆนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มพลังงานนะเป็นตัวกดดันนะเนื่องจากราคาน้ำมันที่มันปรับตัวลงนะครับมันก็เลยทำให้ดัชนีช่วงนี้เป็นการเคลื่อนไหวนะครับเป็นไปตามเรียกว่าสถานการณ์ระหว่างวันก็แล้วกันนะครับแล้วก็โมเมนตัมของพวกปันโอที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังถามถึงบ้านปูเข้ามานะคะคุณชยศค่ะ
1: ครับ
2: บ้านปูเอ๊ะเห็นเข้ามากลับมาเทรดในส่วนของบ้านปูพาวเวอร์แต่ว่าในนามบ้านปูใช่ไหมคะ
1: ครับอย่างนี้นะฮะคือตัวบ้านปูเนี่ยเพราะแต่ก่อนเนี่ยบ้านปูส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเหมือนทำฐานหินเนา
2: ะ
1: แล้วก็ตัว BPP เนี่ยจะเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าน
2: ะ
1: เขาจะแยกกันแบบนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของบ้านปูใหม่เป็นโฮลดิ้งที่เข้ามาเนี่ยเขาจะรวมทุกธุรกิจเข้ามาหมดเลยนะก็คือในส่วนของตัวเหมืองฐานหินเนี่ยจะมีสัดส่วนประมาณสัก 50% นะฮะแล้วก็พวกโรงไฟฟ้านะครับอีกประมาณสัก20ประมาณ 23-24% นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของธุรกิจพวกแก๊สธรรมชาตินะที่เป็นเชลออยล์เนี่ยนะครับมีเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจอื่นๆพวกกรีนเอเนอร์จีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็ตอบนักทุนนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมันคือเขาเหมือนรวมธุรกิจเข้ามานะครับเป็นตัวเดียวนะครับ
0: แล้วประเมินว่ารวมแล้วเนี่ยควบรวมกันแล้วเรียบร้อยเนี่ยน่าจะเป็นยังไงบ้างอะคะในเรื่องของการดำเนินการ
1: โมเมนตัมของทางตัวบ้านปูเมื่อรวมเข้ามาเนี่ยทางกรุงศรีเราเนี่ยมองว่าดีนะฮะมองว่าดีนะเนื่องจากว่ามันคือแต่ก่อนเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าในส่วนของตัวบ้านปูนะครับตัวแม่เนี่ยนะฮะที่แต่ก่อนเขาเทรดกันเนี่ยมันขึ้นลงตามตัวเหมืองแร่ถ้าเป็นตามมืดโทษดีครับตัวถ่านหินเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: นะครับเนื่องจากว่าตัวรายได้กำไรเขาอิงกับตัวนั้นเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยมันมีรวมสัดส่วนของตัวโรงไฟฟ้าเข้ามานะครับมันก็เลยทำให้ตัวเขาเรียกว่าโครงสร้างรายได้มันมีความเสถียรภาพที่มากขึ้นอย่างเนาะมันไม่ใช่ขึ้นลงตามราคาถ่านหินอะไรพวกนี้อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นเรามองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะทำให้ตัวรายได้แล้วก็กำไรของโซบ้านปูเนี่ยมันมีความสมูทมากขึ้นนะครับยกเว้นนอกเหนือไปจากตัวธุรกิจทางอีกนะครับ
2: มีการประเมินไหมคะว่าจริงๆแล้วพอรวมกันแล้วราคาที่เหมาะสมเขาของธุรกิจเขาควรอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ
1: อ๋อโอเคตรงนี้เนี่ยทางกรุงศรีเราให้ไว้ประมาณที่16บาทนะฮะก็ถือว่าใกล้เคียงมากๆกับราคานะ
0: ค่ะทีนี้ขออนุญาตอีกหนึ่งตัวนะคะที่มีประเด็นเฉพาะตัวอย่างการบินไทยบ้างนะคะคุณชยศช่วยประเมินหน่อยนะคะว่าอันนี้น่าจะมีผลอะไรกับในตัวของราคาหุ้นการบินไทยหรือเปล่าหลังจากที่หุ้นที่ติดล็อกอัพประมาณ 19,800 ล้านหุ้นนะคะก็พ้นระยะเวลาห้ามขายออกมานะคะอันนี้
1: คือต้องเรียนนะคุณอย่างเงี้ยนะคือด้วยจำนวนหุ้นที่มันเยอะมากๆนะฮะประมาณสักหมื่นเกือบ20,000เนี่ยนะฮะมันสูงมันเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นพวกเนี้ยนะครับที่แปลงจากตัวหนี้เก่าของเขานะฮ
0: ะ
1: จะเอามาขายหยอดทีละล้านหุ้น2ล้านหุ้นในกระดานผมว่าโอกาสเก ิดขึ้นน้อยมากท่านนึกภาพออกไหมครับ

0: คือคุณต้องหยอดโอ้โหกี่ครั้งละทั้งหมดนี่ข้าวออกไงมันคงไม่เกิดภาพนั้นหรอกฮะคืออยากให้คุณได้คลายความกังวลนะฮะว่าภาพบอกว่าโอ้โหพอหลุดไปเล่นพีเรียดปุ๊บฉันจะต้องมาหยอดทีนึงแสนหุ้นบ้างล้านหุ้นบ้างขายให้หมดพอฉันแบบโอ้มันคงไม่ได้เป็นภาพแบบนั้นหรอกครับเพราะว่าจำนวนหุ้นมันเยอะมากนะเกือบ 20,000 ล้านหุ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางเราประเมินว่าวิธีที่มันจะเป็นไปได้เนี่ยมันควรที่จะต้องเป็นลักษณะของการขายบิ๊กล็อตมากกว่าบิ๊กล็อตมากกว่านะจะเป็นนักลงทุนต่างชาติคนไทยหรือเป็นกองทุนอะไรก็ไม่รู้แต่อันนั้นว่ากันอีกทีนะครับแต่ด้วยจำนวนหุ้นแบบนี้มันไม่สามารถที่จะมาหยอดทีละแสนหุ้นล้านหุ้นอะไรมันในกระดาษอย่างเงี้ยผมว่าโอกาสเกิดมันน้อยมากๆดีกว่านะครับตีโอกาสเกิดมันน้อยมากนะท่านตอบนั้นคุณนะว่าตรงเรื่องของการที่จะมาหยอดทีละขายออกมาทีละหน่อยทีละหน่อยเนี่ยมันโอกาสไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราจังไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคงจะต้องเป็นบิ๊กหรอกทีนี้ถามว่าพอมันตรงเนี้ยสมมุตินะฮะสมมุติว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาจะขายจริงๆนะครับตรงเนี้ยเราก็คงต้องไปคาดการณ์นะฮะว่าเอ๊ะแล้วตัวราคาที่จะขายเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร
1: ่
0: นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ไม่มีใครรู้อีกเนาะว่าราคาเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ในการดิวกันบิ๊กหลอกขายออกมาอยู่ราคาตรงไหนนะครับตรงนั้นมันเกินการคาดการณ์แล้วกันนะเราไม่รู้เลยนะว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทีนี้กลับกันครับเรามาดูเรื่องของตัว earning ที่เราจะประกาศนะเดิมทีเนี่ยตัวการบินไทยคาดการณ์ว่า Q2 เนี่ยจะไม่ดีเลยนะเนื่องจากว่าต้นทุนน้ำมันก็ขึ้นนะครับในเรื่องของสถานการณ์สงครามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะทำให้ผู้น้ำเที่ยวเนี่ยน้อยลงด้วยนะเดิมทีเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีโอกาสการขาดทุนเกิดขึ้นนะสำหรับการบินไทยนะแต่ปรากฏว่าพอไปพรีวิวจริงๆเนี่ยนะนักข่าวเราเนี่ยมองดีนะครับก็คือจากเดิมที่มองขาดทุนเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นบวกแต่บวกมันอ่อนนะบวกได้ประมาณสัก700ล้านนะครับเพราะนั้นตรงนี้อยากให้คุณได้สบายใจนิดนึงนะว่าถ้าฉันจะถือต่อมองเรื่องเออร์นิ่งเขายังไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะยังไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะแต่เรื่องราคาที่สมมุตินะถ้าเกิดมีบิ๊กหน่อยจริงๆอันนั้นสุดที่จะประเมินครับว่าราคาที่เขาดิวกันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ที่ข้าบอกนะเพราะนั้นอยากให้คุณได้ดูที่ earning มากกว่านะครับผลประกอบการเข้ามากกว่านะครับแล้วเดี๋ยวไปลุ้นเรื่องของทางรัฐบาลเนาะที่จะมีมาตรการการกระตุ้น
1: การท่องเที
0: ่ยวเข้ามาเห็นว่าจะเป็นภายในเดือนนี้ด้วยนะครับตรงนั้นก็น่าจะทำให้เซนเตอร์เนี่ยดีขึ้น
1: ค่ะและอันนั้นพื้นฐานไปแล้วแล้วถ้าดูปัจจัยเทคนิคของหุ้นการบินไทยโดยเฉพาะเนี่ยค่ะมันค่ะมันเป็นยังไงบ้าง
0: โอเคก็ต้องยอมรับครับว่าการบินไทยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าราคาพวกนี้มันหลุดเส้นค่าเฉลี่ยลงมาหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของความกังวลแหละคนขายก่อนหน้านี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวพอถึงวันเนี้ยวันที่กำหนดครบไซเลนที่เรียนเนี่ยกลุ่มผู้ถือหุ้นเขาจะขายออกมานะแต่ก็อยากเรียนให้ถูกเข้าใจแบบที่คิดเนี้ยอธิบายเพราะว่ามันคงไม่มาหยอดขายทีละหน่อยทีละหน่อยอย่างเงี้ยครับมันคงจำนวนหุ้นขนาดนั้นคงต้องเป็นลักษณะบิ๊กหลอดมากกว่า
2: ค่ะซึ่งวันนี้ล่าสุดราคาหุ้นการบินไทยก็บวกได้ 2.6% ด้วยนะคะก็ขึ้นมา15สตางค์นะคะราคาเช้านี้อยู่ที่5บาท80สตางค์นะคะทีนี้ก็ช่วงนี้ภาพของ SET Index เองเนี่ยหลักๆแล้วยังเป็นประเด็นอย่างในต่างประเทศรายวันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องผลการดำเนินงานเองก็ยังน่าจะเป็นธีมการลงทุนในช่วงนี้ต่อไปไหมคะคุณชยศประมาณและกลุ่มใดที่น่าสนใจบ้างค่ะ
0: หลักๆเนี่ยอยากให้ทุนได้โฟกัสเนาะในส่วนของตัว earning เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์สงครามอะเนาะอันนี้ต้องยอมรับครับว่าโอ้โหมันพลิกจนไม่รู้จะพลิกยังไงแล้วนะฮะโอ้โหไปตามข่าวไม่ทันบางทีวันเดียวออกมา2ข่าวไม่เหมือนกันด้วยซ้ำนะฮะคือก็ต้องยอมรับแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นอยากให้ทุนได้โอเคแหละเรื่องสงครามถ้าเขาไม่ได้ยิงกันนะครับถึงไม่ได้สู้รบกันแล้วเนี่ยอย่างเช่นตอนเนี้ยนะคือต้องเรียนไงว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นลักษณะนั้นคือถึงแม้การเจรจาเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องของการสู้รบเนี่ยมันเบาลงแล้วนะครับก่อนหน้านี้ยิงกันมา2อาทิตย์ตอนนี้เริ่มเบาแล
1: ้
0: วเริ่มค่อยๆยิงแล้วถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้โอเคครับไม่ได้ซีเรียสมากนะครับยกเว้นว่าจะกลับมายิงกันอีกรอบอื่นเนาะแล้วก็ผมเชื่อว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาสื่อสารออกมาเนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคงต้องไป

0: ไปหยุดกันที่การเจรจานี่แหละเนาะเจรจากันหยุดจริงมากกว่านะครับอันนี้เรื่องสงครามผ่านไปทีนี้เรื่องตัว earning เนี่ยอย่างที่คุณโฟกัสมากมากเลยนะต้องเน้นว่ามากมากเลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆนะในส่วนของกลุ่มแบงก์เนี่ยงบออกมาดีนั้นคุณสังเกตเลยครับว่าราคาหุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ยขึ้นแล้วไม่ค่อยลงเนาะค
1: ือ
0: ขึ้นแล้วไม่ค่อยลงหรือว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของกลุ่มค้าปลีกอย่างเช่น global ที่งบออกมาดีมากๆวันนี้มันก็มีภาพของการปรับตัวขึ้นมาด้วยเช่นกันนะฮะเพราะนั้นตรงนี้อยากจะสื่อสารว่าถ้าเราโฟกัสหุ้นที่มันงบดีหรือว่ามีเงินปันผลครึ่งปีด้วยอันนี้จะยิ่งดีเลยนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของซีซั่นการประกาศงบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นพอยต์หลักเลยนะในช่วงนี้ของปีการลงทุนนะครับและต่อไปว่าแล้วกลุ่มไหนล่ะที่มองว่าน่าจะดีเนา
1: ะ
0: ก็กลุ่มแรกเนี่ยที่เรามองแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นท็อปพิกของทางกรุงศรีเราคือ ITC นะครับก็คือ Advance กับ True นี่แหละนะครับตัวนี้นะเรามอง earning ดีขึ้นนะฮะเราก็เงินปันผลครึ่งปีก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยนะครับ
2: ค่ะเห็นบอกว่า True นี่ China Mobile จะขายใช่ไหมคะ
1: แต่เช้านี้เขาปฏิเสธ
2: ค่ะ
1: ออกมา
0: เช้านี้เขารู้สึกว่าเขาจะออกมาปฏิเสธแล้วนะฮะว่าเป็นแค่ลักษณะแค่เป็นแผนก็แล้วกันเนาะแต่ยังไม่ได้มีการขายจริงนะแต่ว่าโอเคแหละเรื่องของการขายตรงนี้มันก็จะคล้ายๆกับในส่วนของการบินไทยทีนี้แหละนะฮะก็คือมันจะเป็นโอเวอร์แฮงก์แหละว่าแล้วเมื่อไหร่คุณจะขายที่ราคาเท่าไหร่นู่นนี่นั่นนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้นักลงทุนได้โฟกัสสมมุตินะเอาอันนี้ผมวิจารณ์แล้วกันสมมุติว่าเขาขายออกมาเนา
1: ะ
0: ขายออกมาหมดเลยเนาะเอาความให้มาหมดมันก็คือวันทามใช่ไหมครับก็คือครั้งเดียวคุณขายออกมาครั้งเดียวมันก็โอเคจะราคาสูงหรือต่ำกว่าในกระดานก็ว่ากันไปมันก็จบในครั้งนั้นทีนี้เราต้องไปดูครับว่าแล้วพอเปลี่ยนสมมุติว่าเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นตัวโครงสร้างตัวธุรกิจเขาเปลี่ยนหรือเปล่าคำตอบที่ได้คือไม่ได้เปลี่ยนอะไรถูกไหมฮะเขาก็ยังทำธุรกิจเหมือนเดิมถูกไหมฮะโครงสร้างรายได้ตัวกำไรเขาก็ยังสามารถที่จะเติบโตได
1: ้
0: ถูกไหมฮะอยากให้มองภาพนั้นมากกว่าแต่โอเคเรื่องตรงนี้มันเป็นโอแฮงระยะสั้นๆอาจจะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันขยับได้ยากนิดนึง
1: ค่ะทีนี้ภาพใหญ่วันนี้คุณชัยยศประเมินภาพของเซ็ตอินเด็กซ์อย่างไรบ้างนะคะค
0: ่ะผมก็วันนี้ก็ต้องยอมรับครับว่ามันได้2กลุ่มเนาะที่ช่วยหนุนตลาดนะฮะก็คืออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่มแบงค์นะครับก็เรามองแนวต้านเนี่ยไว้ที่ประมาณสัก1635นะประมาณนี
1: ้
0: นะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็ให้ไว้ประมาณสัก1615 1620นะครับภาพวันนี้น่าจะเป็นลักษณะของการกว่างตัวมากกว่านะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ผมยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณชัยยศจิวังกูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะคะก็แนะนำนะคะธีมเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้นะก็เน้นไปที่เรื่องของการประกาศผลการดำเนินงานนะคะคุณชัยยศชี้มานะคะว่ากลุ่ม ICT นะคะซึ่งก็มี2ตัวหลักหุ้น2ตัวหลักในกลุ่มนี้ก็คือตัว Advance กับTrue นะคะซึ่ง True เองเนี่ยก็มีประเด็นนะคะแต่ว่าอย่างที่เมื่อสักครู่รายงานให้ฟังนะคะว่า True เขาออกมาชี้แจงนะคะว่า China Mobile เนี่ยขายหุ้นบางส่วนเพื่อปรับพอร์ตนะคะไม่ได้ว่าทิ้งหุ้นอย่างใดนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะถือในระยะยาวอีกด้วยนะคะโดยเห็นว่าบริษัทนั้นเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญแล้วก็ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพการพัฒนาแล้วก็แนวโน้มที่ดีทางธุรกิจของบริษัทในระยะยาวและคาดว่าการจำหน่ายหุ้นในสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของ China Mobile ที่อาจจะเกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการของบริษัทแต่อย่างใดค่ะอันนี้ True Corporation ออกมาชี้แจงดังนี้ค่ะ
2: ค่ะจากการลงทุนในหุ้นไปดูการลงทุนในทองคำกันบ้างนะคะไปพูดคุยกับคุณหมอกิจรัตน์หิรัญยศิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุขสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ
1: คุณหมอค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: คุณหมอก็ตะวันออกกลางนี่เราก็ต้องจับตาคุณทรัมป์รายวันนะคะในขณะเดียวกันก็มีประเด็นเรื่องของสหรัฐกับญี่ปุ่นที่จับมือกันมาพยุงค่าเงินเยนด้วยนะคะคุณหมอคะประเมิน2เรื่องนี้มีผลกับการลงทุนทองคำในทิศทางไหนบ้างไหมคะ
3: มีแต่ไม่มากนะครับจะเห็นได้ว่า1ตอนนี้ตลาดก็เหมือนกับซึมซับเรื่องข่าวสงครามไปมากรอดูเพียงแต่ว่า

0: ันจะมีอะไรรุนแรงกว่านี้ที่จะทำให้น้ำมันขึ้นมากน้อยแค่ไหนซึ่งถึงจะมาส่งผลต่อราคาทองคำในระยะยาวในระยะสั้นๆเนี่ยถ้าดูแล้วสงครามมันพยายามเจรจากันแล้วก็น้ำมันก็เริ่มลงมาบ้างเนี่ยก็จะทำให้ราคาทองคำในช่วงสั้นเนี่ยยังคงเหวี่ยงอยู่ในกรอบแคบนะฮะยังหาทิศทางชัดเจนไม่ได้นะครับก็ยังกังวลเรื่องการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่อย่างไรในเดือนหน้ากลางเดือนสำหรับประเด็นเรื่องการที่สหรัฐกับญี่ปุ่นเนี่ยพยายามเข้าไปช่วยพยุงค่าเงินเยนนั้นเนี่ยเราพบว่ามันก็มีผลในระยะสั้นนิดเดียวเกี่ยวกับค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมาอ่อนบ้างนิดหน่อยไม่มากนะครับแล้วก็ส่งผลให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นโดยเงินบาทแข็งค่าจากระดับ 33.65 มาที่ 33.40 สตางค์เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็ขึ้นมานิดหน่อยก็เรียกว่ามีผลบ้างแต่ไม่มากจะเป็นผลในเชิงทางอ้อมแล้วก็มาสู่ราคาทองคำเห็นได้ว่าราคาทองคำของไทยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งบ้างก็เลยทำให้ทองไทยเนี่ยกลับมาป้วนเปี้ยนบริเวณ 64,000 บาทต่อบาททองคำจนท้วนบวกลบกันอยู่ตรงนี้นะครับโดยที่เนื่องจากเงินบาทที่แข็งค่าลงมาเร็วในช่วง5วันมาเนี้ยแข็งลงมาประมาณ20สตางค์ก็กดดันราคาทองคำมามากพอสมควรฉะนั้นในเชิงการลงทุนต้องบอกว่าระยะสั้นความผันผวนหรือความไม่ชัดเจนของทิศทางยังมีอยู่ในระยะกลางแต่ยาวมันเป็นลักษณะของทองคำอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะฮะซึ่งฐานบริเวณ 64,000 63,500 ถึง 64,500 เนี่ยดูจะเป็นฐานที่แข็งแรงมากในระยะสั้นนะครับแล้วก็ยังเชื่อว่าการลงทุนในระยะยาวๆน่าจะได้ผลดีแล้วก็มีความชัดเจนในทิศทางขาขึ้นในระยะยาวมากกว่าที่จะเป็นระยะสั้นเพราะระยะสั้นตอนนี้ความผันผวนและไม่แน่นอนมันเข้าข้นมากเอฟเฟกต์เยอะทั้งในระบบการเงินทั้งระบบสงครามทั้งในเรื่องของราคาน้ำมันมันก็ทำให้ระยะสั้นเนี่ยยังเหวี่ยงตัวค่อนข้างมากครับ
1: คือตอนนี้ตลาดประเมินอย่างไรคะรวมไปถึงทางคุณหมอเองแล้วก็ MTS Go แม่ทองสุกด้วยนะคะว่า
0: ตลาดมองว่าภาพรวมของทิศทางเนี่ยถ้าไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยเราเชื่อว่าราคาทองคำน่าจะไม่ร่วงต่ำไปกว่านี้เท่าไหร่เงื่อนไขสำคัญคือเฟดขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่นะครับถ้าไม่ขึ้นเนี่ยเราเชื่อว่าตรงนี้มันจะเป็นฐานที่ดีแล้วก็จะขึ้นต่อไปในระยะยาวระยะยาวในที่นี้หมายความว่าเรามองว่าในช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาราคาทองคำน่าจะค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นได้เพราะว่าทิศทางการลดดอกเบี้ยการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหรือไม่เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนในเดือนกันยายนที่จะประชุมในครั้งหน้าว่าจะเป็นไดเรคชั่นอย่างไรนะครับแล้วก็สงครามในเดือนหน้าก็น่าจะชัดเจนมากกว่านี้รวมทั้งราคาน้ำมันดังนั้นโดยองค์รวมๆแล้วเรายังวิเคราะห์ว่าราคาทองคำบริเวณนี้เป็นจุดที่น่าจะทยอยเข้าซื้อเก็บในลักษณะลงทุนระยะยาวครับ
2: แต่ถ้าในทางกลับกันแล้วเฟดขึ้นดอกเบี้ยล่ะคะคุณหมอคะ
0: เฟดเนี่ยก็ถ้าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยทองคำน่าจะลงแล้วก็มีแนวรับสำคัญที่ 3,800 เหรียญ นะครับถ้าขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าเราก็ยังวิเคราะห์ว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันกระทบกับตัวเขาค่อนข้างแรงดังนั้นถ้าไม่จำเป็นเนี่ยเขาก็คงไม่ค่อยอยากขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก็ยังมีนโยบายชัดเจนที่ไม่อยากจะขึ้นดอกเบี้ยอยากจะลดด้วยซ้ำไปแน่นอนถ้าขึ้นเนี่ยมันจะกดดันลงก็ขึ้นกับว่าแนวโน้มหลักจะเป็นการขึ้นกี่ครั้งถ้ามีการขึ้นจริงนะฮะซึ่งในช่วงเดือนกันยายนน่าจะพอที่จะบอกได้เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางค่าเงินเฟ้อที่ไปกระทบกับระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะรู้ direction หรือแนวความคิดหลักๆของเฟดต่อไปนะฮะซึ่งขึ้นเราก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกิน2ครั้งแต่ว่าเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยคงต้องติดตามใกล้ชิดมันจะเป็นผลระยะสั้นมากกว่าครับ
1: ค่ะก็ภาพรวมก็คือว่าทองอาจจะปรับฐานอาจจะแกว่งแต่ว่าไม่เสียทรงยังไม่เสียทรงถึงขั้นว่าหลุดโลรอบปีลงไปใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ต้องยอมรับว่าตอนนี้ทองคำที่ปรับฐานมาแล้วประมาณ28-30% เนี่ยนะครับยังถือว่า

0: อย่างดีอยู่นะฮะทรงในระยะยาวๆเนี่ยยังถือว่าดียาวในที่นี้คือมากกว่า6เดือนขึ้นไปยังดีแล้วก็หลายๆสำนักก็ยังมองว่าปีหน้าน่าจะเป็นการขาขึ้นของทองคำได้นะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นปีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นผลค่อนข้างลบต่อราคาทองคำจากราคาน้ำมันและสงครามครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอคะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดี
2: สวัสดีค่ะ
1: ถึงจะปรับฐานแต่ว่าทรงยังไม่ได้เสียมากนะคะก็รอเพื่อที่ว่าจะกลับขึ้นมาใหม่แต่ว่าก็ยาวหน่อยน
2: ะ
1: ก็ต้อง6เดือนขึ้นไป
2: เพราะฉะนั้นท่านใดที่จะลงทุนในทองคำก็ต้องอาศัยรอจังหวะนิดนึงก็คุณหมอบอกว่าช่วงจังหวะแบบนี้จริงๆก็เข้าซื้อได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเสี่ยงก็ต้องรอลุ้นหลังการประชุมเฟดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไหมถ้าเกิดว่ามีการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่แนวรับมันอาจจะไปอยู่ประมาณ 3,800 เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนกรอบนะคะถ้าเป็นทองไทยคุณหมอให้ไว้นะคะ 63,500 ถึง 64,500 บาทต่อบาททองคำนะคะก็ในช่วงนี้บาทที่แข็งค่านะคะตามประเด็นเรื่องของการพยุงค่าเงินเยนจากทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นก็ทำให้บาทแข็งค่าไปด้วยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มากดดันราคาทองที่ควรเป็นบาทนะคะทองในประเทศด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ค่าเงินกันต่อเลยนะคะกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณหญิงคะ
2: สวัสดีค่ะคุณหญิงคะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องของunwind yen carry trade นี่นะยังมีผลอยู่ไหมคะหรือว่าเห็นสัญญาณว่าเขาทำอะไรกันเพิ่มเติมไหมคะทั้งสหรัฐกับญี่ปุ่นเนี่ยค่ะค่ะ
3: ถือว่าตลาดก็กลัวในระดับนึงค่ะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แบบทำให้เยนแข็งค่าไปต่อเมื่อวานนี้แต่ว่าเยนก็ไม่ได้กลับไปอยู่แบบอ่อนขั้นเหนือแนว160เยนต่อดอลลาร์
1: ค่ะ
3: ถือว่าได้พักกันในระดับหนึ่งคือเข้าหนักๆแล้วก็ตลาดก็กังวล
1: ค่ะ
3: แล้วก็ทำให้ตัวค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นใช่ไหมคะแต่ประเด็นก็คือว่ามันไม่ได้ต่อเนื่องค่ะอย่างเมื่อวานนี้พอมันมีเรื่องตะวันออกกลางที่ฝั่งอิหร่านก็มาบอกว่าไม่ได้เจรจากับสหรัฐ
1: ค่ะ
3: มันก็ทำให้ตัวมูดแอนโทนของดอลลาร์มันก็ฟื้นได้เหมือนกันค่ะเราก็เห็นดอลลาร์ที่ฟื้นตัวกลับมาบางส่วนพร้อมๆกับราคาน้ำมันอย่าง WTI ก็กลับมายืนเหนือระดับ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลใช่ไหมคะส่วนตัวราคาทองคำก็ปรับลดลงพอมันเป็นสมการแบบนี้ค่ะดอลลาร์ฟื้นน้ำมันฟื้นทองคำลงบาทมันก็อ่อนค่ะเช้าวันนี้ก็เห็นเงินบาทแบบเทสกันอยู่แถวๆแนว 33.40 บาทต่อดอลลาร์เมื่อวานจะปิดแถวๆ 33.35 บาทต่อดอลลาร
1: ์
3: ก็ถือว่าเป็นการแบบขยับอ่อนค่ามานิดหน่อยเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้ซึ่งมันมีประเด็นแบบมันจะเทไปในฝั่งบาทแข็งใช่ไหม
1: คะ
3: แต่วันนี้ก็คือพอเรื่องราวมันไม่ได้แบบเป็นข่าวดีต่อเนื่องจากตะวันออกกลางก็ทำให้ทุกอย่างมันก็สแควร์กลับมานิดหน่อยแล้วก็ถ้าดูตัวเลขที่มันออกมาเมื่อคืนในฝั่งสหรัฐค่ะตัว ISM ภาคการผลิตเนี่ยมันก็สูงสุดในรอบ4ปีแน
1: ่
3: คือมันก็ดีอะค่ะมันก็สวยมันก็เลยทำให้แบบเหมือนดอลลาร์ค่อยๆฟื้นตัวกลับมาได้เพราะมันก็มีปัจจัยบวกตรงนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ค
3: ่ะกรอบวันนี้ก็เลยมองแถวๆ 33.35 บาทต่อดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับปิดเมื่อวานนะคะแล้วด้านบนให้ไว้แถวๆ 33.50 บาทต่อดอลลาร์คงต้องดูเรื่องการเจรจาในตะวันออกกลางกันต่
1: อ
3: คือฝั่งอิหร่านบอกไม่ได้เจรจาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทางฝั่งสหรัฐจะพูดอะไรออกมาที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับรอจะมาเจรจาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทนมันก็คือรอสัญญาณบวกจากตะวันออกกลางกลับมาใหม่อีกรอบนึงมันไม่ได้ลบซะทีเดียวแต่มันก็ไม่ได้บวกมันก็เลยเหมือนแบบเหมือนเวทแอนด์ซีว่าเขาจะเอายังไงกันแน่อะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งสหรัฐถ้าคืนนี้ก็จะเป็นพวกแบบยอดการเปิดรับสมัครงานอัตราหมุนเวียนของกำลังแรงงานอะไรประมาณนี
1: ้
3: แต่ไฮไลท์ใหญ่คงเป็นนอนฟันเพโลวันศุกร์ค่ะ
1: อืมค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณหญิง
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะค่ะ
1: ก็บาทอ่อนนะคะเพราะว่ามีประเด็นนะดอลลาร์เริ่มฟื้นนะคะน้ำมันก็ขึ้นมานิดหน่อยนะคะกรอบวันนี้ 33.35 ค่ะด้านบน 33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2566
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: 10:40 ค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update กันนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงนี้เราก็จะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันนะคะแต่ว่าถ้ามาดูภาพของการลงทุนนะคะในวันนี้เองเนี่ยก็SET Index นี่เราก็ยังบวกอยู่นะคะแต่ว่าลดช่วงบวกลงมาละนะคะจากประมาณ 5-6 จุดเนี่ยนะคะตอนนี้บวกเหลือไม่ถึง2จุดละก็ยังแกว่งอยู่นะคะดูเหมือนว่าอาจจะรอประเด็นอะไรกันอยู่หรือเปล่านะคะยังรู้สึกเหมือนกับมีความไม่มั่นใจหรือเปล่านะคะก็มาอยู่ 1,623 จุดนะอันนี้เป็นล่าสุดนะตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าดูตัวหุ้นเนี่ยก็ส่วนมากเป็นสีเขียวนะคะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะยกเว้นมีตัวปตท.เท่านั้นนะคะซึ่งอยู่อันดับ1หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดหุ้นปตท.เป็นสีแดงตัวเดียวนะคะตัวอื่นเขียวนะวันนี้ลบมา25สตางค์นะคะถือว่า 0.6% นะคะเช้านี้ล่าสุดอยู่ที่38.25 บาทสตางค์ค่ะ
5: ค่ะช่วงนี้ไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
6: ถ้าวันจันทร์ก็มี25รัฐในสหรัฐเนี่ยทำการฟ้องร่วมนะคะกรณีที่ทรัมป์เขางัดเอากฎหมายย้อนหลังไปเท่าไหร่นะ50ปีมั้ง1974ก็คือ301เนี่ยที่จะใช้ในการค้าไม่เป็นธรรมเนี่ยรัฐ25รัฐที่เป็นรัฐที่ผู้ว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเดโมแครตนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแมสซาชูเซตส์แมริแลนด์อะไรอะเดลาแวร์คอนเนตทิคัตอะไรพวกนี้ค่ะก็ปรากฏว่าก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อวานนี้นะคะวันที่3แต่ว่าก่อนหน้านั้นเมื่อตอนที่คุณทรัมป์เขานัดออกมานั่นก็คือเป็นวันสุดท้ายก่อนที่ไอ้122มันจะหมดอายุเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเขาก็งัด301มาใช้ในวันพฤหัสแล้วบอกว่าเริ่มต้นผลทันทีโดยการค้าไม่เป็นธรรมนี้เขาเน้นเรื่อง forced labor ก็คือว่าการใช้แรงงานที่ถูกแบบบังคับนะฮะซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าในสินค้าที่ส่งเข้าอเมริกามีชิ้นส่วนที่ผลิตจากการใช้แรงงานภาคบังคับมาจากประเทศไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ส่งเข้ามาที่ประเทศสมมติส่งมาที่จีนแล้วจีนก็ส่งมาที่อเมริกาเนี่ยหรือว่าสองเนี่ยสินค้าในประเทศจีนทั้งหลายเนี่ยที่ซื้อจากพอร์สเลเบอร์เนี่ยก็โดนด้วยอยู่ในขายนี้หมดเลยไม่ใช่ว่าของว่าจะส่งเข้าอเมริกาเท่านั้นนะเพราะฉะนั้น25รัฐเมื่อวานนี้ก็ฟ้องแล้วแต่ที่เขาฟ้องก็คือมีอัยการของนิวยอร์กด้วยคุณเลติเชียเนี่ยเขาก็เป็นคนจัดการเมื่อตอนไอวีป้าเมื่อที่ศาลสูงตัดสินเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ว่ามันเป็นการละเมิดอำนาจของสภานั่นเขาใช้ไอวีป้าซึ่งก็บอกว่าเป็นการขาดดุลกับอเมริกาขาดดุล

การค้ามโหฬารกับทุกๆประเทศถือว่าไม่เป็นธรรมทั้งนั้นที่บางประเทศเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรนะฮะอเมริกาเกินดุลการค้าเช่นโคลอมเบียหรือสิงคโปร์กันโดนด้วยไอ้ป้าเนี่ยตลกมากเลยตั้งหลายประเทศ

0: ไปถึงไอ้อันที่แท้นะแล้วก็ไอ้122มันหมดอายุก็เลยเอาอันนี้มาแทนเขาถือว่ามันเป็นอิลลีเกลหรือว่าไม่สมเหตุผลเดี๋ยวต้องดูฝีมือและดิเชียนะคะเพราะว่าในไอยีป้าศาลสูงนั้นคุณเอมี่กับคุณนิวโกเชอร์ชแล้วก็เบรดคาบานอลอะไรนี่ก็ข้ามฟากมาโบสถ์ให้กับทางฝ่ายที่ทำแพ้แล้วก็บางคนก็บอกว่าเป็นสาเหตุที่เขาจะต้องทำสงครามกับอิหร่านเพราะว่าการตัดสินนี่มันเกิดวันที่20วันที่28ก็บุกเลยโดยคำแนะนำของคุณบีบี้ด้วยนะคะแต่อะไรก็ตามอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าติดตามเพราะไอ้ฟอร์สเลเบอร์อันนี้เนี่ยมันก็ทำให้สินค้ามันจะแพงขึ้น 10-12% ขึ้นประเทศไทยนี่ก็โดนด้วยแล้วก็ตรงนี้ผู้บริโภคอเมริกันนั่นแหละจะต้องเป็นคนจ่ายเพราะนั้นเขาก็ยกสาเหตุอันนี้ว่าถ้ามันไม่เป็นธรรมคุณยกเหตุผลนี้มาแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคอเมริกันก็จะต้องซื้อของแพงเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับไอฟ้าตอนนั้นจีนก็โดนไป140อะไรเงี้ยคือนี่อย่างนี้ค่ะเบื้องหลังก็คือไอ้301เนี่ยมันใช้มานานแล้วอะ50ปีอย่างว่าแล้วก็โดนมาหลายทีละแต่อะไรก็ตามเนี่ยทรัมป์เมื่อทรัมป์ 1.0 เนี่ยเขาใช้อันนี้จากจีนเบื้องหลังมันอยู่อย่างนี้แล้วก็ชนะศาลก็บอกว่าจีนเนี่ยมี forced labor สินค้าที่ส่งเข้ามาตอนนั้นก็เลยเจรจาไปถึงว่าทรัมป์ก็จะกดดันเพราะมีแต้มต่อก็เลยได้ใจคนนี้ก็เลยเอาอีกนี่แหละเบื้องหลังของไอ้301คนนี้เพราะเขาแพ้ไม่ได้เลยอย่างหนึ่งเงินที่เขาต้องจ่ายคืนกรณีที่เขาจะต้องชดเชยไอ้ไอ้ป้าเนี่ยบริษัทฟ้องกันแล้วก็ถึงไม่ฟ้องก็จะได้ผลประโยชน์จากการที่ศาลสูงสั่งเป็นโมฆะด้วยเดี๋ยวเราต้องดูนี่เป็นศาลชั้นต้นของ International Trade Court เหมือนเดิมเลยคือช่องทางที่จะไปสู่ศาลสุดท้ายมันก็เริ่มจากศาลนี้กับไอ้อีฟ้าแล้วก็ทรัมป์ก็แพ้แต่หนนี้เขามีกำลังใจเพราะว่าเขาเคยชนะเมื่อหนที่แล้ว 1.0 กับจีนนะคะต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอมี่เลยเขาจะกระโดดข้ามฟากมาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูค่ะ
1: mm-hmm. อ
0: ีกเรื่องนึงก็คือคุณเควินวอชวันนี้ใน CNเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกับเมื่อวานนี้นักวิเคราะห์กันด่าหน้ากันออกมาเลยเพราะว่าคุณสกอตต์เบสเซนเนี่ยเขาทำหน้าที่ช่วยประเทศญี่ปุ่นโดยการแทรกแซงแต่ผลประโยชน์จริงๆมันอยู่ที่อเมริกาเพราะว่าไม่งั้นแล้วตลาดธนบัตรอเมริกาจะดิ่งทีเดียวนะคะโดยเฉพาะก็คือว่าถ้าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะขายพันธบัตรเพื่อเอาเงินมากู้ไอ้เยนของเขาซึ่งมันอ่อนมากที่สุดในรอบ40ปีไปอยู่ที่163กว่าๆและคราวนี้แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าทางนักวิเคราะห์หลายคนใน CNBC วันนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เงินที่เป็นเยน carry trade คือดอกเบี้ยที่ญี่ปุ่นมันต่ำมากคนก็เอาเงินออกมาไปที่ไหนล่ะไปอเมริกาไปซื้อพันธบัตรนี่ 1.1 ทริลเลียนแล้วนะสำหรับที่ญี่ปุ่นมีอยู่ในอเมริกาเนี่ยแต่มากกว่านั้นมันไปซื้อหุ้น AI ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมันก็พยุงตลาดทุนของอเมริกาด้วยโดยปริยายเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ค่าของเงินเยนแข็งเนี่ยนอกจากประเด็นที่สองซึ่งเขาจะได้เซเวอร์บอกเขาเป็นพันธมิตรพิเศษเลยคุณซานาเอะเนี่ยนะโอชูมือกันวันนั้นที่ตอนที่ทรัมป์ไปญี่ปุ่นที่โอกินาวาอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่อะไรก็ตามก็คือว่าสินค้าอเมริกาที่จะส่งเข้าญี่ปุ่นเท่าเยนมันอ่อนเกินไปนี่เขาจะซื้อไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากให้มันอ่อนเกินไปนะคะประสบการณ์นี้เมื่อปี2011ตอนที่มีสึนามิใหญ่ในญี่ปุ่นนั้นอเมริกากับญี่ปุ่นก็ร่วมแทรกแซงแต่และรวมทั้ง G7 แต่หนนั้นเป็นการพยุงให้ค่าของเงินเยนมันอ่อนลงไม่ใช่พยุงกดดันให้มันอ่อนลงแต่หนนี้เนี่ยพยุงให้มันขึ้นมาด้วยผลประโยชน์ที่อเมริกาจะเป็นคนที่ระวังไม่ให้ตลาดธนบัตรของตัวเองพังลงไปโดยเฉพาะก็คือพันธบัตรทีบอลเนี่ยอายุ10ปีซึ่งคุณสกอตต์เวสเซนเนี่ยเขาเป็นนักการแลกเปลี่ยนเงินอยู่แล้วตอนที่เขาอยู่กับจอร์จ ซอโรสเนี่ยเขาจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คราวนี้สำคัญมันอยู่ตรงนี้สำคัญมันก็คือว่าหน้าที่ของกระทรวงการคลังเขาเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับค่าของเงินที่อเมริกานะฮะไม่ใช่ของเฟดขณะเดียวกันมันก็มีช่องเปิดอยู่ไอ้สเปเชียลิตี้อันนี้ก็คือว่าถ้าทางด้านญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเอาพันธบัตรเนี่ยมาวางแล้วก็ไม่ขายพันธบัตรเหมือนกันจะขอแลกไม่ใช่เป็นแลกก็คือได้เงินเหมือนกับกู้เงินเนี่ยออกไปนะฮะในฟาซิลิตี้อันนี้แต่ก็ต้องเป็นดอลลาร์คราวนี้คุณสวัตเวสเซนก็สั่งบอกว่าสั่งคุณเนี่ยหาทางธนาคารกลางด้วยบอกว่าให้เปิดแบงค์แล้วก็ให้กู้ไปเนี่ยนะเป็นเงินยูโรแทนที่เป็นดอลลาร์นะคะ
1: uh-huh.
0: เพราะว่าไม่ต้องการแตะตลาดดอลลาร์เลยคราวนี้ตรงนี้เนี่ยมันต้องได้ approval จากเฟดตรงนี้จะเป็นประเด็นว่าคุณเควินวอชเนี่ยตอนนี้เนี่ยไปสูงสิงใกล้ชิดและอยู่กับ ร่วมมือนโยบายกับกระทรวงการคลังเนี่ยมันเกินเหตุไหมมันก็คือสร้างคำถามว่าเขาอินดิเพนเดนต์

0: ได้มีหรือเปล่าอันนี้เป็นวิเคราะห์ใน CABC วันนี้ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกับกระแสที่เมื่อวานมีกระแสดราม่านิดนึงนะคะสำหรับคนที่ไปกู้เงินกับธนาคารไร้สาขา Virtual Bank แห่งแรกคลิกแล้วปรากฏว่าไปโพสต์ชวนๆว่าน่าจะต้องเบี้ยวหนี้กันได้ไหม
3: ชวนกันบิด
2: ชวนกันบิดแบบนั้นนะคะก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ค่ะกรณีที่คลิกธนาคารไร้สาขารายแรกของไทยได้เริ่มเปิดบริการเต็มรูปแบบให้บริการปล่อยกู้เงินถือว่าไวมากนะคะน้องๆท่านผู้ฟังคะก็คือเริ่มให้บริการ1สิงหาคมแต่ว่าสามารถปล่อยกู้แล้วปล่อยกู้ไปแล้วแล้วก็มีคนได้เขาก็บอกว่าเขากู้ 20,000 บาทแล้วได้เงินมา 19,000 บาทนะคะแล้วก็ชวนกันบิดในมันจะมีกลุ่มปิดกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าบิดแอปเถื่อนอันนั้นก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีแอปอะไรเถื่อนๆอย่างพวกแอปกู้เงินของจีนนะคะแอปนี่นอกระบบทั้งหลายเขาก็บอกว่าอันนั้นก็คืออาจจะ ก่อนหน้านี้ในกลุ่มก็อาจจะมีการเชิญชวนกันเบี้ยวหนี้แต่ว่าอันเนี้ยคลิกไม่ใช่แอปเถื่อนนะคะเป็นแอปธนาคาร Virtual Bank แห่งแรกของไทยนะคะซึ่งเขาศาสตร์มีความตั้งใจว่าอยากจะให้คนที่มีอาชีพอิสระทั้งหลายนะคะไม่มีสลิปเงินเดือนเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายๆอย่างพวกพี่ๆที่เขาขับไรเดอร์อยู่นะคะ อาจจะต้องเจออุบัติเหตุต้องเสียค่าซ่อมรถต้องอะไรก็อยากจะให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ได้ง่ายแต่ปรากฏว่าไม่แน่ใจว่าระบบ AI ของคลิกเออร์เลอร์หรือเปล่าคนที่ได้วงเงินไม่ใช่คือถ้าแบงก์ปกติไม่ปล่อยอยู่แล้วนะคะทั้งติดเครดิตบูโรมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ทั้งเรื่องของค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตมูลหนี้บางคนเนี่ยเป็น 400,000 เลยแต่ว่าได้รับอนุมัติเงินกู้เกือบ 20,000 บาทนะคะบางคนก็บอกว่าติดทั้งหนี้กยศ.นะคะก็ยังได้วงเงินกู้นี้ออกมาก็เลยมีคนมองว่าเอ๊ะมัน AI error หรือเปล่าผู้สมัครประวัติดีรายได้มั่นคงเครดิตดีถูก AI ปัดตกแต่ว่าคนที่ปล่อยได้ปฏิเสธได้สินเชื่อมาเนี่ยไม่ถูกปฏิเสธสินเชื่อเนี่ยกับติดแบ็คลิสต์นะคะเครดิตบูโรคือกลายเป็นว่าเอ๊ะเขาก็ไปตั้งข้อสังเกตว่าระบบมันผิดปกติไหมต้องไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งไหมนะคะ
3: ค่ะก็เรียกว่าคือเป็น virtual bank ซึ่งวิธีการพิจารณาแล้วก็ปล่อยสินเชื่อเนี่ยก็จะเป็นอะไรใหม่ๆใช่ไหมเขาใช้ AI แล้วก็ใช้ข้อมูลใช่ไหมคะซึ่งในส่วนของคลิกเนี่ยก็เป็นพันธมิตร3เจ้าที่ร่วมมือกันใช่ไหมก็คือมีค่ายโทรศัพท์มือถือนะคะก็คือ Advance นะคะมี KTB แล้วก็มี OR นะคะก็เป็นพันธมิตรกัน3ยักษ์ใหญ่เขาเลยใช้ข้อมูลฐานลูกค้าของแต่ละเจ้านี่แหละนะแต่ว่าวิธีการพิจารณาก็คือว่าอย่างเช่นใช้ประวัติค่าจ่ายค่าโทรศัพท์ประวัติจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยคือประเมินพฤติกรรมเรื่องการเติมน้ำมันเป็นอย่างไรแทนแบบดั้งเดิมก็คือว่าอ่ะขอสลิปมีสลิปเงินเดือนไหมหรือว่าเอาสเตทเมนต์มาดูหรืออะไรก็ตามก็คือใช้data ว่างั้นนะคะใช้ AI นะเป็นการพิจารณาความเสี่ยงแล้วก็ปล่อยกู้ปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะให้กลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบเนี่ยจะได้เข้าถึงมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะตรงไปที่คนทำงานอิสระฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ประมาณนี้แต่ปรากฏว่าอาจจะง่ายเกินไปหรือในด้านหนึ่งก็มีการคุยกันเอ๊หรือว่า AI อ่ะประเมินมันไม่ได้ผิดหรอกแต่ AI ประเมินไม่ลึกถึงไม่สามารถที่จะประเมินจิตใจหรือเจตนาของคนที่อยากจะขอสินเชื่อเนี่ยนะเพราะว่าเข้ามาทาง virtual ใช่ไหมแล้ววันเดียวนี้คือถึงขั้นว่าต้องปิดแอปไปก่อนอ่ะปิดแอปไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเกิดกระแสที่บอกว่าอ่ะกู้แล้วบิดอะไรแบบนี้นะคะก็มันก็เป็นความท้าทายเหมือนกันนะคะว่าจริงๆอะไรใหม่ๆแล้วก็การใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนเพื่อที่ให้คนไทยหลายๆคนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยแต่มันก็สะท้อนนะคะว่าเราจะตอบโจทย์ตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าต้องย้อนกลับมาว่าเออเรามีปัญหาเรื่องวินัยการเงิน

0: ส่วนบุคคลที่ยังคงต้องได้รับการส่งเสริมหรือว่าเรียนรู้หรือเปล่านะคะซึ่งถ้ามาดูข้อมูลล่าสุดของศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะนี่ไงคุณหนิงนะดร.กัญจนาโชคไพศาลศิลป์เขาบอกว่าไปดูพฤติกรรมการผิดนัดชำระหนี้ของคนไทยเนี่ยพบว่าสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 ในส่วนของ personal loan ซึ่งตรงนี้มันเป็นตัวสะท้อนถึงความเปราะบางทางการเงินของครัวเรือนได้มากที่สุดได้ชัดเจนที่สุดเลยทีเดียวนะคะและในขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ก็มีการออกมา เปิดเผยข้อมูลนะคะน่าจะเป็นแบงก์ชาตินะเขาบอกแสดงความกังวลบอกว่า virtual bank เนี่ยอาจจะทำให้กลุ่ม NPL ของกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ผู้ที่ทำงานอิสระทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสเบี้ยวหนี้มากกว่านะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องรอดูเพราะว่าได้ยินมาบอกว่าเหมือนกับคลิกเขาอาจจะมีการแถลงอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งด้วย
1: ค่ะเพราะว่าคลิกเองจริงๆเป้าหมายของ Virtual Bank ก็อยากให้คนที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายๆเนี่ยก็เข้าถึงได้ง่ายนะคะแต่ว่าก็กลายเป็นมามีดราม่าแบบนี้ซึ่งทางแบงก์ชาติบอกว่าการคือถ้าบิดหนี้เนี่ยมันดับอนาคตการเงินเลยนะคุณก็จะติดแบ็คลิสต์คุณก็จะเรื่องของอนาคตถ้าเกิดว่าคุณจะไปกู้อะไรยังไงมันก็ยากอยู่และในทางกฎหมายเนี่ยถ้า เขาสามารถคือสถาบันการเงินเนี่ยสามารถติดตามได้นะคะแล้วก็มีโทษทางกฎหมายด้วยถ้าเกิดว่าคุณมีทรัพย์สินอะไรยังไงมันก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้นะคะก็คือว่าถ้าในส่วนของกฎหมายเนี่ยถ้าติดแบ็คลิสต์เครดิตบูโรถูกฟ้องทางแพ่งได้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ไปสู่การยึดทรัพย์สินได้อายุความ10ปีนะคะคดีอาญาช่อโกงถ้าเกิดว่าคุณจงใจให้ข้อมูลกรอกข้อมูลเท็จหรือว่าตั้งใจจะหลอกลวงระบบ AI จำคุกนะจ๊ะบางทีเราอาจให้ข้อมูลเท็จแล้ว AI ก็รับแต่ข้อมูลที่เราป้อนเข้าไป
0: ใช่ค่ะนะอ่ะก็ไหนๆก็กู้ได้แล้วนะคะก็ให้เป็นสินเชื่อนะคะแล้วก็เป็นลูกหนี้คุณภาพละกันนะคะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่อยนะคะซึ่งอย่างที่มีประเด็นกันไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมถูกตัดสิทธิ์ตกเกณฑ์อะไรกันมากกันมายนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเปิดให้อุทธรณ์อยู่นะคะแต่ว่าในส่วนคนที่ผ่านแล้วอ่ะ 9.5 ล้านคนเนี่ยในตัวเลขนี้เนี่ยแบ่งเป็นคนที่ได้แล้วอยู่เดิมเนี่ย 6.3 ล้านคนกลุ่มนี้ไม่ต้องไปยืนยันตัวตนเพิ่มนะคะคือท่านก็อยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็อยู่ไปแต่ว่ามีรายใหม่อีก 3.1 ล้านคนปรากฏว่าในส่วนนี้มีคนไปยืนยันตัวตน 2.1 ล้านคนเหลืออีกประมาณ1ล้านคนนะคะที่ยังไม่ได้ดำเนินการค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ฝากมานะว่าก็เร่งไปดำเนินการนะคะตอนนี้ก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอยู่นะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์ต่อไปนะคะส่วนใครที่จะต้องอุทธรณ์นะคะก็รัฐบาลเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ปรากฏตอนนี้โอ้โหแห่แหนกันไปอุทธรณ์ 4.1 ล้านคนนะคะก็ขณะที่ยังมีผู้มีสิทธิ์เนี่ยยื่นทบทวนได้อีกนะคะที่เหลืออีก5ล้านกว่าคนก็สามารถอุทธรณ์ได้ไปจนถึง31สิงหาคมตามช่องทางที่รัฐบาลได้เตรียมไว้ไม่ใช่เป็นแอปพลิเคชันหรือว่า One Stop Service ที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะส่วนถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าอยากจะนำพาองค์กรไปข้างหน้าบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทุกวันนี้ธุรกิจมันหมุนเร็วจนบางทีเราตามไม่ทันหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะคะรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนไปจนถึงวันที่9ธันวาคม2569นี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงให้กับท่านผู้ฟังนำพาธุรกิจของท่านผู้ฟังไปสู่ตลาดอาเซียนได้ประสบความสำเร็จนะคะพร้อมกับวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐกับจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI AI ที่เราพูดถึงนะคะมีสอนเรื่องของ AI for CEO ด้วยรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารกับธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะคะค่าอบรมค่าลงทะเบียน 59,000 บาทค่ะ

0: สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาคมสอบถามเพิ่มเติม3เบอร์นี้นะคะปากกาจดไว้หรือว่าเอาโทรศัพท์ของท่านมาเมมไว้ก่อน0944803076 0944803076 0944803034 0944803034เลข1หมายเลขก็คือ0943966649 0943966649ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วอีกคันนิวส์อัปเดตลาไปก่อนพบกันหน่อยพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงอีคอนนิวส์อัปเดต

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิดโฉม6มือปืนถล่มตำรวจตากใบผลีชีพ2นายพบเชื่อมโยงยิงจุดตรวจบูเกะซามีคาบอมเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการกดดันไล่ล่า6คนร้ายใช้อาวุธปืน M16 ยิงถล่มตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบผลีชีพ2นายบาดเจ็บ4นายกลางสวนปาล์มบ้านบึงฉลามตำบลไพรวันล่าสุดแกะรอยพบพยานหลักฐานและปลอกกระสุนปืนตกเกลื่อนกว่า40ปลอกพร้อมเปิดเผยโฉมหน้า3ใน6ผู้ก่อเหตุพบเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่เคยก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกะซามีและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคาร์บอมสภ.ตันหยงคาดหลังเกิดเหตุพากันลงเรือซุกตัวกบดานฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วขณะที่กองกำลัง3ฝ่ายยังคงตรึงกำลังปิดล้อมรอบสวนปาล์มต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านโดยตลอดคืนที่ผ่านมาพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อวางแนวทางติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยภายหลังการประชุมเจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับการสั่งการให้ถอนกำลังออกไปทำการปิดล้อมตรวจคนนอกพื้นที่ในเขตอำเภอเจาะไอร้องและอำเภอจะแนะอย่างเร่งด่วนประสานสกมช.ตรวจสอบปมข้อมูลทะเบียนรถหลุดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายนิธิกรบุญยกุลเจริญอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์แจ้งเตือนประชาชนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทะเบียนรถหลุดจากกรมการขนส่งทางบกและพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถระบุได้รับเรื่องแล้วพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ให้ช่วยดูแล้วโดยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงทางนี้ภาพที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลยังมีรายละเอียดข้อมูลทะเบียนรถโรลส์รอยซ์ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยดังกระบี่เตรียมฟ้องศาลปกครองสอบบรรจุตำรวจใน10ผ่านแต่ไม่ผ่านการตรวจโรคพบแพทย์วินิจฉัยอาการป่วยไม่ตรงกันนายประวิศรีจันทร์พ่อของนายวุฒิชัยศรีจันทร์นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยวิทยาเขตกระบี่พร้อมที่ปรึกษาด้านกฎหมายรวบรวมหลักฐานไปรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลกระบี่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดกระบี่เป็นผลการตรวจโรคเกี่ยวกับปอดระบุตรงกันว่าเป็นปกติเตรียมยื่นฟ้องศาลปกครองจังหวัดกระบี่กรณีผลตรวจร่างกายในวุฒิชัยผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนใน10ตำรวจพ.ศ. 2568โดยสมัครสอบสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผลสอบข้อเขียนติด1ใน100คนจากจำนวน400คนที่รับจากนั้นทำการสอบร่างกายวิ่งว่ายน้ำสอบสัมภาษณ์จิตวิทยาผ่านทุกขั้นตอนจนมาถึงผลการตรวจโรคโรงพยาบาลตำรวจแพทย์ระบุว่าป่วยเป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อสร้างความกังวลใจแก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

0: เนื่องจากลูกชายเป็นนักกีฬาจึงเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ผลการตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคปอดผิดปกติจึงนำใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลสิริราชเข้ายื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดการสอบผลการอุทธรณ์ไม่ผ่านให้เหตุผลว่าต้องยึดผลการตรวจสอบร่างกายของโรงพยาบาลตำรวจเป็นหลักเชื่อผลการตรวจของโรงพยาบาลตำรวจอาจมีความผิดพลาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผู้เชี่ยวชาญจากอีโคโมสถึงเชียงใหม่เตรียมลงพื้นที่ประเมินแหล่งมรดกวัฒนธรรมสำคัญนับถอยหลังสู่มรดกโลกนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายบวรเวชรุ่งรุจีประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสพร้อมพูดคุยแนวทางในการตรวจประเมินสำรวจสถานที่ต่างๆทางเทคนิคในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การเสนอชื่อเป็นเมืองมรดกโลกว่ามีรายละเอียดและขั้นตอนอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นในแนวทางเดียวกันก่อนที่คณะผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจะลงพื้นที่สำรวจแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมหลักทั้ง8แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแนวคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่โดยจะลงพื้นที่ตรวจสถานที่ต่างๆเหล่านี้ในช่วงระหว่างวันที่4ถึง8สิงหาคมนี้ทนายบอสมินเผยจำเลยใช้สิทธิ์สืบพยานลับหลังพร้อมบอสแซมเจ้าตัวไม่ต้องมาศาลทั้งคู่ย้ำเจตนาเป็นเพียงพรีเซนเตอร์นายธนากรแหวกวารีทนายความยืนยันว่ามินพีชยาวัฒนามนตรีในฐานะจำเลยให้การมาโดยตลอดว่าทำหน้าที่เป็นเพียงพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทดีไอคอนตลอดระยะเวลา1ปีเศษเท่านั้นจนถึงขั้นอัยการสั่งไม่ฟ้องแต่การที่อัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องซึ่งในทางคดีอาญาจะพิจารณาตามพยานหลักฐานของผู้ที่ถูกสั่งฟ้องเท่านั้นจะไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่นส่วนการต่อสู้ทางคดีของมินพีชยาที่ยืนยันมาตลอดว่าเจตนาเป็นเพียงพรีเซนเตอร์จะทำให้เป็นผู้บริสุทธิ์ได้หรือไม่นั้นทนายความระบุว่าข้อเท็จจริงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แค่เพียงนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ทราบให้ศาลได้รับทราบว่าพฤติกรรมของลูกความกระทำมาอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งทุกอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพียงแต่รอให้ศาลใช้ดุลพินิจพิจารณาคดีซึ่งการพิจารณาในวันนี้จำเลยขอใช้สิทธิพิจารณาไต่สวนลับหลังเนื่องจากสามารถทำได้ส่วนตัวของมินพีชยาขณะนี้ไม่มีความเครียดเจ้าตัวใช้ชีวิตปกติและได้มีการปรึกษาแนวทางในการต่อสู้คดีกับทนายมาโดยตลอดซึ่งในเวลานี้เป็นกระบวนการในการสืบพยานรอกระบวนการตอนนี้ทางจำเลยรอกระบวนการให้สิ้นสุดเมื่อสอบถามถึงคดีแซมทนายความเปิดเผยว่าทางทีมทนายความหารือกับทีมทนายความของแซมยุรนันท์พมรบนตรีเรื่องการต่อสู้คดีเนื่องจากทั้งสองคนได้รับการประกันตัวและทั้งสองคนจะใช้วิธีการในการสืบพยานลับหลังในวันนี้แซมยุรนันท์ไม่ได้มาศาลด้วยตัวเองซึ่งมีการมอบหมายให้ทีมทนายเดินทางมาศาลด้วยเช่นกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กล ับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้

0: บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร0944803076 0944803034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update นะคะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะ
3: และหนุ่ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
2: วันนี้วันอังคารที่4สิงหาคมนะคะ4สิงท่านผู้ฟังคะสิงหาคมเนี่ยเราเห็นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมไทย
3: อะไรคะ
2: ถ้าเกิดท่านผู้ฟังใช้โซเชียลมีเดียจะเห็นชัดบางคนอาจจะแบบไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียนักอาจจะตกข่าวนี้ได
3: ้นั่นคือ
2: สถาบันการเงินที่ไม่มีสาขา
3: Virtual Bank ธนาคารไร้สาขา
2: ใช่ธนาคารไร้สาขาที่ก็พูดถึงกันมากเป็นดราม่าตอนนี้ก็คือคลิก
3: ค
2: ือเจ้าสถาบันการเงินที่ไร้สาขาตัวนี้คือชื่อคลิก CLICX นะคะตอนนี้สินเชื่อคือธนาคารเนี่ยท่านผู้ฟังเขาก็เปิดทั้งรับฝากให้กู้เนาะแต่คนส่วนใหญ่จะทำไมคะ
3: ก็บอกว่ากู้ไม่ได
2: ้
3: กู้ไม่ผ่าน มันต้องใช้เอกสารต้องมีหลักประกันหลายอย่างมีขั้นตอนเยอะค่ะ
2: อันนี้ก็คือเป็นมีปรากฏการณ์คนแห่ขอสินเชื่อคลิกกัน
3: เพราะว่ามันดูเหมือนง่ายกว่าเหมือนจะง่ายกว่า
2: เหมือนจะง่ายกว่าการที่เราเดินไปกู้แบงก์มีหลักฐานมากมายใช่ไห
3: ม
2: แต่ในสังคมไทยก็ห่วงว่าเอ๊ะถ้ามันกู้ง่ายเนี่ยแล้วมันเกิดแบบเบี้ยวหนี้ขึ้นมาแล้วมันจะเกิดอะไรกับระบบแบงก์ของไทย
3: นั่นน่ะสิเพราะว่าเราเห็นดราม่าที่บอกว่าฉันจะเป็นนักบิดใช่ไหม
2: นักบิดแต่แล้วนักบิดที่เด็กๆ เขาเรียกกันเนี่ยมันคืออะไรท่านผู้ฟังก็คือบิดพริ้วไปเลย
3: ใช่ไม่จ่ายหนี้ว่าอย่างนั้นนี่แหละค่ะ
2: ก็เขาเริ่มกันก็คือบอกว่าเขาเริ่มกันก็คือ1สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาแห่งแรกของไทยหรือว่าเรียกว่า Virtual Bank ที่เคยเป็นข่าวกันมาก่อนหน้านี
3: ้
2: ก็จะมี Virtual Bank เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นเองนะคะตอนนี้มันก็มีประเด็นดราม่ายังไงบ้างนุ้ย
3: ประเด็นดราม่าก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าพอเปิดให้ขอสินเชื่อกันนะทีนี้คนก็สนใจใช่ไหมคะเข้าไปขอสินเชื่อผ่านแอปนั่นแหละแต่ปรากฏว่าดราม่าแรกก่อนพอเข้าไปขอคนที่บอกว่าฉันควรจะได้วงเงินนะเพราะว่าฉันประวัติดีเครดิตบูโรไม่มีนะคะแต่ฉันไม่ได้รับการอนุมัติ
2: แต่ดันไม่ได้อนุมัติ
3: ใช่แต่ในขณะที่คนที่เครดิตบูโรก็ติดหรือว่ามีการค้างชำระใดๆดูแล้วมีความสามารถในการจ่ายหนี้ไหมเขาผ่านเพราะว่าก็มาโพสต์เหมือนโพสต์โชว์กันนะในออนไลน์ว่าเอ้ยฉันได้วงเงินนะถึงเป็นดราม่าต่อมาว่าฉันจะบิด
2: ก็คือบางคนบอกถ้ามันได้ง่าย
3: มาเตรียม

0: ิดอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็เตรียมที่จะไม่จ่ายหนี้
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้น่าจะเป็นการพูดให้มันแบบรู้สึกเป็นกระแสเป็นเก๋ๆหรือเปล่า
0: เออเพราะว่ายังไงซะเขาต้องมีกระบวนการในการตามทวงหนี้อยู่แล้วถ้าเกิดคุณไปกู้เขามาคุณได้สินเชื่อจากเขาเนี่ย
1: ใช่
0: น
1: ะคะก็แม้ว่าจะไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ว่าอย่างน้อยๆเงินเดือนล่ะทำงานอยู่ที่ไหนเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าคุณไม่จ่ายหนี้เขาตามผิดบิดพลิ้วตามนั้นก
0: ็
1: อาจจะถูกล็อกอายัดเงินเดือ นถูกหักจากบัญชีเงินเดือน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าแบบเฮ้ยมีโบชูแบงค์ขึ้นมาลองกู้หน่อยสิกู้ง่ายๆเอาไปใช้นู่นใช้นี่ฟุ่มเฟือยต
0: ้
1: องคิดนะเป็นหนี้ต้องจ่ายหนี้
0: ใช่
1: ไม่งั้นเสียเครดิตตัวเอง
0: ใช่แต่เราก็เชื่อว่าคือคนมีหลากหลายคนที่เขาเหมือนเขาก็ติดประวัติเขาติดค้างชำระอยู่แล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรจะเสียมะด้วยส่วนหนึ่งทีนี้มันมีเป็นเพจ Facebook เลยนะคะกลุ่มต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างบิดแอปเถื่อนชื่อนี่อาจจะดูไม่ค่อยมงคลสักเท่าไหร่นะคือเขาก็เป็นสิ่งที่คุยกันนะคะพูดคุยปรึกษาเรื่องสินเชื่อออนไลน์นี่แหละแล้วบางคนก็บอกว่าฉันได้รับการอนุมัตินะวงเงินตั้งแต่หลักพันต้นๆไปจนถึง 20,000 บาทจริงๆวงเงินเนี่ยมันไม่ได้เยอะหรอกเพียงแต่ประเด็นที่กังวลกันก็คือว่าในเมื่อคุณมีการไปกู้มาเป็นหนี้เป็นวงเงินสินเชื่อเนี่ยมันเหมือนการเริ่มสร้างนิสัยการแบบผ่อนจ่ายผ่อนชำระแล้วจะทำได้ไหมวินัยในการที่จะผ่อนจ่ายมันมีแค่ไหนมันจะลามไปจนถึงหนี้ครัวเรือนที่มันก็สูงอยู่แล้วไหมทำให้คนเนี่ยเข้าไปสู่แวดวงของการเป็นหนี้ง่ายขึ้นไหมด้วยอายุอาจจะน้อยลงด้วยวงเงินเริ่มต้นเหมือนไม่เยอะแต่มันก็สามารถพอกพูนแล้วหรือว่าสร้างนิสัยไปได้ไหม
1: คือสินเชื่อคลิกเนี่ยพร้อมใช้
0: ค
1: ือเวลาเจ้าหน้าที่จะขายสินเชื่อเนี่ยโอ้โหมันก็เขาก็อยากได้ขายสินเชื่อเนาะ อยากได้ดอกเบี้ยเนาะเพราะมันเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ทุกหลายๆแบงค์จะลงคำว่าพร้อมใช้ มันก็ทำให้รู้สึกคนกู้ก็รู้สึกโอ้ฉันต้องกู้ง่ายแน่เลยเนา
0: ะ
1: แต่มันก็ว่ากันไปตามหลักเกณฑ์เนาะวงเงินสูงสุดเนี่ยคลิกพร้อมใช้เบสิกเลย 20,000
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นคลิกพร้อมใช้โปรแต่ว่าต้องเยอะกว่า 20,000 แน่เลยวงเงินสูงสุดคือ1ล้านบาท
0: ค่ะ
1: นะแล้วเกณฑ์รายได้ก็คือขั้นต่ำต้อง 5,000 บาทต่อเดือน
0: ค
1: ือแสดงว่าคนที่จะกู้ได้เนี่ยต้องมีหลักฐานก็คือสลิปเงินเดือนด้วย
0: ค่ะต้องมีไม่งั้นเขาจะแบบมั่นใจได้ยังไงเนาะว่าคุณจะมีความสามารถในการชำระหนี้เพียงแต่ว่าในเรื่องวงเงินสูงสุดเนี่ยอันนี้เขาก็จะพิจารณาหลายอย่างดูจากรายได้ต่อเดือนของคนคนนั้นใช่ไหมคะแล้วก็การอนุมัติวงเงินเนี่ยสูงสุดจะไม่เกิน5เท่าของรายได้ถ้าเป็นคลิกพร้อมใช้โปรนะแต่ถ้ารายได้คุณต่ำกว่า 30,000 เนี่ยเขาก็จะอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้มันมีการดูคุณสมบัติหลายๆอย่างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดราม่าด้วยพี่กุ้งเพราะบางคนบอกว่าคุณดูจากอะไรอ่ะนะทำไมอันนี้ได้มากได้น้อย แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก่อนหน้านี้เขาจะบอกว่าเขาใช้ระบบ AI มาใช่ไหมคะในการพิจารณาว่าใครควรจะได้วงเงินแค่ไหนสินเชื่อได้เท่าไหร่แล้วแต่ความพิเศษอย่างนึงที่เขานำเสนอไว้ก่อนที่จะออกผลิตภัณฑ์เหล่านี้เขาจะบอกว่าแต่ละคนจะได้ดอกเบี้ยไม่เท่ากันจะโดนดอกเบี้ยไม่เท่ากัน
1: ดูขึ้นอยู่กับประวัติ
0: ขึ้นอยู่กับประวัติหลายๆส่วนเลยอ่ะมันไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งมันไม่ได้ว่าแต่ละคนจะต้องได้เท่ากันสัดส่วนการกดเงินสดด้วยพี่กุ้ง
1: คือ
0: ไม่เท่ากัน
1: คือถ้าเกิดสมมติคุณกู้เงินสักอ่ะ 10,000 บาท 10,000 บาทนั้นน่ะคุณอาจจะไม่ได้กดเงินสดออกมาได้ทั้ง 10,000 บาทแต่ที่เหลือก็คือวงเงินที่เหลือก็ใช้ได้เอาไว้ใช้ซื้อของใช้โอนใช้แต่ว่าเป็นแคชที่กดออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้ทั้งเต็มวงเงินและแต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วย
0: ทุกอย่างมันเหมือนยืดหยุ่นได้หมดอ่ะพิจารณาเป็นรายคนไปแบบนั้น
1: นะแต่ว่าท่านผู้ฟังคะต้องย้ำก่อนนะคือสินเชื่อเนี่ยไม่ได้แปลว่าแบบมีง่ายๆกู้ง่ายๆแล้วก็เต็มเบี้ยวไม่ใช่เพราะว่าการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยมันมีผลเสียตามมาแน่นอน1ประวัติทางการเงินเสียหายแล้วต่อมาก็จะถูกเรียกเก็บเบี้ยปรับเบี้ยผิดชำระหนี้แล้วก็ถูกเรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ตามรอบบินอีกพอธนาคารประเมินว่าลูกหนี้ไม่สามารถชำระได้ตามปกติแล้วธนาคารก็จะส่งจดหมายบอกเลิกสัญญาแล้วก็ยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลแพ่ง
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ชำระอีกนะไม่ทำตามเงื่อนไขไม่มาไกลเกลี่ย กับเจ้าหนี้ก็ธนาคารก็จะให้กรมบังคับคดีดำเนินการอย่างเช่นอายัดเงินเดือนอายัดเงินเดือนพนักงานของเอก

0: ชนหรือยึดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของลูกหนี้ก็ได้
1: ค่ะคือถ้าคุณก่อหนี้แล้วเป็นภาระผูกพันยังไงคุณก็ต้องรับผิดชอบต้องชดใช้ถูกไหมคะแล้วสิ่งที่เขากังวลที่บอกว่าเออมันจะก่อให้เกิดเป็นหนี้ครัวเรือนที่มากขึ้นไหมเพราะว่าไออย่างดูเงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัครเนี่ยก็คืออายุ20ถึง59ปีจริงๆ20เนี่ยถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาคือยังไม่ได้ทำงานเต็มตัวด้วยนะถ้ายังเรียนอยู่นะแต่บางคนอาจจะบอกว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ได้
0: แต่นี่20ก็คือสามารถที่จะขอสินเชื่อได้แล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะอ่ะจบยังคะคลิก
1: ประมาณนี้เอาเป็นว่าเขาเป็นห่วงเรื่องของปัญหานี่สินครัวเรือนก็ต้องดูตัวเองด้วย
0: พี่เลี้ยงจะเม้ามอยให้ฟัง
1: ค่ะ
0: คือลูกสาวเรียนจบแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: จบป.ตรีแล้วกลับมาจากเมืองจีนโอ้พ่อก็ภูมิใจมากพาลูกไปเปิดบัญชีแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยลูกใช้บัตรเครดิตก็คือบัตรพ่วงของพ่อตัดบัญชีพ่อ
1: บัตรเสริมค่ะ
0: บัตรเสริมพ่อด้วยความภาคภูมิใจลูกจบมาแล้วพาลูกไปเปิดบัญชีให้เงินส่วนตัวแล้วก็ขอแบงค์ทำบัตรเครดิตเอ้าก็มาเจอคำตอบว่าทำงานหรือยังคะ
1: ค่ะ
0: ยังไม่ได้ทำงานค่ะเพิ่งเรียนจบทำบัตรเครดิตไม่ได้นะคะลืมนึกไปไง
1: เปิดด้วยตัวเองไม่ได
0: ้
1: ยังต้องเป็นบัตรเสริมต่อไป
0: ใช่สุดท้ายพ่อเจอสองเด้ง
1: ค่ะ
0: เด้งแรกคือให้เงินก้อนลูกไปแล้ว
1: อ๋อ
0: เด้งที่สองใช้บัตรพ่อเหมือนเดิม
1: อ๋อไม่อย่างนั้นคือถ้าสมมติว่าเขาเปิดเองได้ลูกก็เอาเงินก้อนเนี่ยสมมติว่าใช้อะไรไปก็เอาไปจ่าย
0: คือตั้งใจจะฝึกให้ลูกเนี่ยรู้จักบริหารเงิน
1: ค่ะ
0: เงินก้อนนี้มีอยู่หนูจะเซฟวิ่งเท่าไรจะออมจะประจำจะลงทุนในนู่นนี
1: ่
0: ให้เขาได้คิดเองบริหารเองพร้อมกับพ่วงบัตรเครดิตเป็นของตัวเองไปปรากฏเจอไอ้แม่ก็ลืมพ่อก็ลืมว่าลูกยังไม่ทำงานแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วจะเอาสลิปเงินเดือนที่ไหนไปให้แบงค์ล่ะก็จะบอกว่าถ้าเกิดทำบัตรเครดิตเนี่ยก็ต้องใช้สลิปเงินเดือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆเราก็รู้อยู่แล้วนะแต่อารมณ
1: ์ลืมไง
0: อารมณ์
1: เราถือบัตรมานานแล้ว
0: อารมณ์เหอลูกไงอารมณ์เหอลูกก็เลยลืมไปเลยว่ามันต้องใช้บัตรเครดิต
1: ค่ะ
0: มันต้องขอโทษมันต้องใช้สลิปเงินเดือน
1: สลิปเงินเดือน
0: หรือถ้าเกิดยังไงหนูต้องทำงานแล้วอะ
1: ไม่เป็นไรเพราะทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีนะคะรูดเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็รายงานยอดมาก็บริหารได้อีกรูปแบบนึง
0: ไม่ใช่พอพ่อได้ยินเสียงติ้งมาอีกแล้วมาอีกแล้วก็เลยจะตั้งใจให้บริหารใครบริหารมันไง
1: ค่ะ
0: แต่สุดท้ายก็คืออ่ะลูกได้ไปสองเด้งอันนี้ก็เมามอยเพราะว่าเพิ่งไปเจอกับตัวเองมาเมื่อวันหยุดนี้เองเนาะบางครั้งเราก็ลืมไป
1: ใช่จริงๆเราไม่ได้ว่าการมีวงเงินสินเชื่อหรือการเนี่ยเข้าสู่วงจรของเงินผ่อนอะไรมันไม่ดีเสมอไปนะในยามจำเป็นนี่คือทางเลือก
0: แต่มันต้องมีการบริหารหนี้ก็คือต้องมีการถ้าเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้นั่นเอง
1: ค่ะแล้วเขามีจุดเด่นหลายอย่างอันนี้ถ้ามองในแง่ดีเลยนะคนที่มีวินัยผ่อนชำระได้ตรงคุณจะได้ลดดอกเบี้ยเป็นเฉพาะรายคนมันง่ายกว่าคือเขาก็เหมือนกับคุณเป็นลูกค้าประวัติดี
0: คือแน่นอนมันง่ายดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยมันต่ำพูดถึงคลิกน
1: ะ
0: ดอกเบี้ยมันต่ำกว่าเงินกู้นอกระบบอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ดอกเบี้ยแค่เท่าไหร่12แล้วต้องต้องลดดอกเบี้ยด้วย
1: โดยประมาณ 13-25% ต่อปี
0: 13-25% ต่อปีแล้วเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แบบว่าต้องลดดอกลด
1: ใช่ยืดหยุ่นโปะหนี้คือมันมีความยืดหยุ่นกว่าเยอะ
0: ถ้าคุณมีวินัยในการชำระหนี้มันเป็นผลดีกับคุณแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่มีวินัยไม่มีสลิปเงินเดือนคุณก็กูไม่ได้แน่นอนนะคะ
1: อาจจะติดวงจรหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยอันนี้คือที่กังวลกัน
0: เอาละค่ะนะเราพาไปดูเรื่องของการค้าการขายทั่วโลกกันบ้างนะคะ ประเทศไทยเนี่ยจะมีเขาเรียกอะไรผู้อำนวยการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่ทั่วโลกที่เรียกง่ายๆเรียกสั้นๆว่าทูตพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะมีทูตพาณิชย์อยู่ทั่วโลกนะซึ่งทางด้านของทูตพาณิชย์ทั่วโลกก็ขานรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณสุภจีเดินหน้าขยายตลาดผลไม้แปรรูปสู่เวทีโลกค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะก็ขานรับนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีค่ะเดินหน้าขยายตลาดผลไม้แปรรูปนะก็คือภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิต
1: ค่ะ
0: มุ่งใช้ความต้องการของตลาดโลกเป็นตัวกำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยและสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
1: ค่ะ
0: คือแน่นอนถ้าเป็นตลาดนำการผลิตเนี่ยฟังดูมันง่ายนะแต่ฟังดูมันง่ายท่านผู้ฟังแต่ว่าไอ้วิธีการที่จะไปเสาะแสวงหาตลาด
1: ค่ะ
0: เราให้กลับมาผลิตเนี่ยมันหา

0: หาตลาดก็คือหาไม่ง่ายอ่ะเพียงแต่ว่ามันต้องเป็นความพยายามที่ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็จะมีทูตพาณิชย์ประจำประเทศต่างๆแล้วก็ต้องทำกันบ้านว่าประเทศนั้นน่ะต้องการบริโภคสินค้าประเภทไหน
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อที่จะนำมาถ่ายทอดให้กับผู้ส่งออกผู้ประกอบการไทยในการผลิตสินค้าประเภทนั้นส่งออกไป
1: ตลาดนะมีจุดแข็งเราก็มีแต่มันต้องพอดี
0: กัน
1: ใช่นะคะอย่างตลาดของสินค้าที่บ้านเราเป็นที่นิยมเนี่ยอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์เขาบอกว่าสำคัญมากเลยนะผลไม้ไทยของเราเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่ไหมคะทุกอย่างเลยทุเรียนมังคุดลำไยมะพร้าวมะม่วงเนี่ยเอ่ยชื่อมาก็เป็นที่ต้องการของตลาดแต่ทีนี้มันก็ต้องมีการแปรรูปด้วยทำไปหลายๆรูปแบบเพราะว่าแต่ละตลาดเนี่ยเขาก็ชื่นชอบไม่เหมือนกันแล้วก็มันก็ยืดอายุการเก็บรักษาแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยค่ะนี่เขาบอกว่าการขยายตลาดสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือทำแบบบิ๊กควิกบิ๊กวินเนี่ยระยะเร่งด่วนก็ต้องทำตลาดนะคะอย่างงานแสดงสินค้านานาชาติต้องไปบ้านเราก็จะมีไทเฟกอนุก้าเอเชียเนาะนี่เป็นงานใหญ่ที่มีเป็นประจำในทุกๆปีนะคะเป็นโอกาสหนึ่งที่จะจับคู่ในเรื่องของคู่ค้าใช่ค่ะแล้วก็ต่างประเทศเวลาเขามีเราก็ต้องไปออกงานกับเขาด้วย
0: ค่ะคือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบมาตรฐานและข้อกำหนดการนำเข้าของประเทศคู่ค้าตลอดจนเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน
1: ะ
0: นะระหว่างผู้ส่งออกกับผู้ผลิตรายย่อยกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เข้ามาเป็นเครือข่ายการผลิตคือจริงๆแล้วเนี่ยพอเวลาเรามีตลาดเข้ามาเนี่ยเครือข่ายด้านการผลิตตัวนี้สำคัญทำยังไงให้ผลิตมันตรงกับความต้องการของตลาดแล้วก็ผลิตได้ปริมาณมากตามที่ตลาดต้องการเพราะฉะนั้นการสร้างเครือข่ายหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านต้องแน่นนะทีมหน้าบ้านไปรุกหาตลาดมาทีมหลังบ้านก็ต้องมีเครือข่ายที่แน่นนั่นเองนะคะเพื่อสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศการส่งออกของไทยค่ะ
1: ค่ะดูตัวเลขกันนิดหนึ่งการส
0: ่
1: งออกผลไม้ไทยไปจีนทุเรียนสดเลยนะคะช่วงตลอดปีนี้ตั้งแต่1มกราเปิดปีมาเลยจนถึง19กรกฎาคมปริมาณ1ล้านตันเอาตัวเลขกลมๆแล้วกันมูลค่า 114,000 ล้านบาทนี่ถือว่าเป็นสถิติส่งออกสะสมทะลุล้านอ่ะคือนึกพูดกลมๆ1ล้านตันแต่จริงๆมันมีตัวเลขหลังๆอีกนะเออนิดหน่อยก็เยอะมากมังคุดนี่ก็ตามๆมามังคุดสดไปจีนนะคะ 148,000 กว่าตันมันต้องกินคู่กันเนาะ มูลค่ากว่า10ล้านบาทค่ะก็น่าจะทะลุเป้าหมายที่ 150,000 ตันภายในเดือนกรกฎาคมคืออันนี้เป็นยอดสรุปที่เขาสรุปช่วงกลางเดือนกรกฎาคมตัวเลขหมดทั้งเดือนกรกฎาคมยังไม่มาแต่นี่มันก็อีกนิดเดียวอ่ะถึง 150,000 ตันนะคะ
0: คือเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังทำธุรกิจหรือว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกนะหรือว่าผู้ผลิตเป็นผู้ส่งออกผลไม้นะก็สนใจข้อมูลเพิ่มเติมขอข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้นะคะ1169นะคะหรือว่าที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนั่นเองนะคะ
1: ผลไม้ไทยนี่คือผลไม้ทานสดก็อร่อยอันนี้คือตัวเลขยอดนิยมเนี่ยเป็นทุเรียนสดมังคุดสดแต่จริงๆที่แปรรูปก็อีกเยอะนะพี่กุ้งแช่แข็งฟรีสดรายแปรรูปหรือทำเป็นซอสอะค่ะเขาเอาไปปั่นแล้วก็ทำให้มันใช้เป็นซอสอะไรต่างๆอยู่ได้ยาวนานใช่ซอสผลไม้ก็เยอะนะคะ
0: มาดูเรื่องนี้ฝากบอกท่านผู้ฟังที่ทำธุรกิจด้านพลังงานสะอาดใครที่เป็นผู้รับจ้างติดตั้งโซลาร์เซลล
1: ์
0: เป็นผู้ที่ขายแผงโซลาร์เซลล์ขายอุปกรณ์ด้านโซลาร์เซลล์เนี่ยน
1: ะ
0: ด้านพลังงานสะอาดฟังข่าวนี้แล้วคุณจะมีโอกาสมากขึ้น
1: ยังไงคะ
0: ก็คือวันนี้เวลาที่นุ้ยจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านจะคิดถึงอะไรมาอันดับแรก
1: คิดถึงหมายถึงเจ้าที่มาติดเหรออ
0: ่าถ้าเราจะติดตั้งเนี่ยเราก็นึกถึงอะไรว่าเอ๊ะของจะเป็นยังไงเราจะนึกถึงอะไรอันดับแรก
1: ไฟจะพอไหมอย่างเงี้ยเหรอคะคุณภาพความปลอดภัยไงว
0: ่
1: ามันจะช็อตมันจะรัดวงจร
0: ไหมไฟติดไปแล้วมันจะไฟไหม้บนหลังคาไหมวะ
1: เออ
0: ติดไปแล้วแผงโซลาร์เซลล์มันจะดีจริงหรือเปล่าวะ
1: ค่ะ
0: แล้วถามว่าจะรู้ได้ไงอะตัวเรา
1: เป็นถ้าอย่างนุ้ยคิดแบบเร็วๆเลยนุ้ยก็จะต้องเลือกจากเจ้าที่
0: มันคง
1: มั่นใจอ่ะ
0: มั่นใจ
1: อันดับหนึ่งอ่ะสมมติอันดับหนึ่งนึกถึงมาก่อนเลยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็คือเราเองเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเทียร์วันเทียร์ทู
1: มัน
0: แล้วเทียร์วันสเปคมันเป็นยัง

0: มันจะผลิตไฟได้นานแค่ไหนคุณภาพดีจริงหรือเปล่า20ปีจริงไหมผลิตได้ยาวหรือว่าเอ๊ะเขาต่อสายไฟอะช่วงจังชั่นมันเนี่ยแล้วสายไฟคุณภาพเป็นยังไง
1: โอ้เดี๋ยวฟ้าฝนตกเอ๊ะมันยังไงนะ
0: เออมันจะช็อตไหมเนี่ยก็คือเป็นความวิตกกังวลของคนที่ติดตั้งโซลารูฟท็อปนั่นเองแต่ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่ามีข่าวดีท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นข่าวดีของผู้บริโภคอย่างพวกเราก็จะมีคนมาช่วยการันตีมากขึ้น
1: ยังไงคะ
0: เป็นข่าวดีตรงที่ว่ารัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเขาให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงประชุมจับมือกันแล้วก็เปิดรับผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งประเทศมาขึ้นทะเบียนมาขึ้นทะเบียนกับการไฟฟ้าทั้งนครหลวงทั้งภูมิภาคขึ้นทะเบียนเพื่ออะไรคะเพื่อให้การไฟฟ้าทำเช็คลิสต์เลยอ่ะคุณมีพนักงานกี่คนคุณใช้แผงเทียร์ไหนแผงคุณได้มาตรฐานไหมอินเวอร์เตอร์ได้มาตรฐานไหมคือเรียกว่าเกณฑ์ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพเนี่ยเข้ามาอยู่ในเครือข่ายของการไฟฟ้าทั้งสองการไฟฟ้า
1: อ๋อคุณเข้ามาในระบบที่เขาจะเหมือนผ่านการรับรองว่า
0: ผ่านการตรวจสอบก่อนตรวจสอบก่อนว่าของที่คุณใช้ได้มาตรฐานไหมบุคลากรที่คุณเอามาติดตั้งเนี่ยมันผ่านการฝึกอบรมไหมใช้สายไฟประเภทไหนมีคุณภาพไหมตรงนี้ก็มีการสั่งการแล้วก็เริ่มแล้วเริ่มเปิดรับสมัครให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศเลยนะใครก็ได้ที่แบบเฮ้ยกำลังทำธุรกิจนี้อยู่รับจ้างติดตั้งโซลาร์เซลล์อยู่เนี่ยมาขึ้นทะเบียนถ้าคุณคิดว่าคุณเจ๋งจริงไงแต่ถ้าคนไม่คุณภาพก็จะมายากนะ
1: ใช่
0: ถ้าบริษัทไก่กาก็มายาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่นี้ถ้าคุณคิดว่าคุณได้มาตรฐานมีความรู้มีวิศวกรใช้ของคุณภาพมาขึ้นทะเบียนซึ่งการไฟฟ้าทั้งสองการเนี่ยโดยกระทรวงมหาดไทยเขาก็จะการันตีคุณจากนั้นคุณก็จะเป็นแบบโอ้โหสง่าผ่าเผยแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งประเทศได้ที่จะแบบเอ้ยเอาเหอะเนี่ยมีการไฟฟ้าสองการไฟฟ้าเขาการันตีมาแล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในนามของกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละท่านผู้ฟังมันก็ทำให้เราเป็นผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นไง
1: ก็มันเหมือนมั่นใจอ่ะมันมั่นใจว่าโอ้โอเคมีการรับรองแบบนี้แล้วนะคะความปลอดภัยมันมาเป็นอันดับหนึ่ง
0: ใช่เวลาที่เราก่อนที่เราจะคิดว่ามันประหยัดไฟได้เดือนละเท่าไหร่มันคืนทุนกี่ปีเนี่ย ความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ฝากบอกไปยังผู้ประกอบการทั้งประเทศเลยเนาะที่ทำธุรกิจนี้อยู่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองก็คือถ้าตัวเองเข้ามาเป็นเวนเดอร์ก็คือเข้ามาสมัครแล้วเนี่ยผ่านการทดสอบผ่านการตรวจสอบจากการไฟฟ้าทั้งสองการแล้วเนี่ยก
1: ็
0: คือการฝ่ายจำหน่ายนะก็คือ MEA ก็คือการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PA เนี่ยเขาสแตมป์ว่าคุณเป็นเวนเดอร์ของเขารับจ้างผลิตได้รับจ้างติดตั้งได้เนี่ยมันก็ทำให้มูลค่าเพิ่มในตัวคุณเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยและผู้บริโภคก็ง่ายในการตัดสินใจมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะกับโครงการนี้เขาเปิดรับสมัครถึงวันที่30กันยานะคือเปิดตั้งแต่ตอนเนี้ยเป็นต้นไปตั้งแต่1สิงหาไปจนถึง30กันยายนนะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ต้องการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปนั่นเองค่
1: ะ
0: เป้าหมายรัฐบาลคือเพราะรัฐบาลต้องการให้คนไทยเนี่ยติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปอย่างน้อยๆก็ 500,000 ครัวเรือน
1: เยอะขึ้นแล้วล่ะอย่างน้อยตามหมู่บ้านจัดสรรผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโครงการใหม่ๆนี้เห็นโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคากันเยอะแล้วนะคะ
0: คืออันนี้ในมุมของมิติของความปลอดภัยความมั่นใจกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะนอกจากนี้ยังมีมิติจากคุณเอกนิติดร.เอกนิติรองนายกร
1: ั
0: ฐมนตรีคลังเนี่ยก็จะมีมาตรการว่าจะมีอะไรที่จะซัพพอร์ตลดหย่อนภาษีหรือว่าจะมีแรงจูงใจอะไรเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยอันนั้นก็อีกฟากหนึ่งเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนเนี่ยอยากจะติดตั้งมากขึ้นแต่ที่แน่ๆสินเชื่อที่ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเนี่ยก็กำลังจะวิ่งกันมาแล้วแหละเพื่อที่จะให้คนเนี่ยไม่ต้องควักเงินก้อนไงนุ้ยแทนที่คุณติดเงินติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปแสนกว่าบาทไม่ต้องควักเงินก้
1: อ
0: นก็ใช้เป็นเงินผ่อนแทนแบงก์ก็เตรียมตัวที่จะแบบวิ่งกันเข้ามาเพื่อเป็นทางเลือกเป็นให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะกู้เงินได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันใครที่เล็งๆจ่อๆว่าฉันอยากจะติดแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้มั่นใจมากขึ้นเลือกได้อย่างรู้สึกว่าอ่ะอุ่นใจมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมท่านไหนคุณผู้ฟังท่านไหนที่ติดตามอยู่แล้วก็ท

0: ถามกันเข้ามาหลังบ้านเยอะเหมือนกันนะกับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ล่าสุดนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเองนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังที่จะพาองค์กรไปข้างหน้าแต่รู้สึกว่าโอ้โหทุกวันนี้โลกของธุรกิจมันไปไวจนบางทีเราตามไม่ทันค่ะหลักสูตรนี้จะตอบโจทย์แน่นอนนะคะกับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ที่เราเปิดรับสมัครแล้วค่ะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มเลยนะคะที่เริ่มเปิดหลักสูตรกันตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ค่ะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนนะคะพร้อมวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐกับจีนด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO ค่ะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกเราอบรมกันสถานที่คือ CW Tower รัชดานะคะใกล้ๆอสมทเลยค่ะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้หมายเลขโทรศัพท์นะคะที่โทรมาสอบถามแล้วก็สมัครได้เลยค่ะมี3เบอร์นะคะคุณผู้ฟัง0944803076094-480-3034และ094-396-6649เรารับจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นรีบสมัครนะคะโทรมาถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Updateความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะอยู่กับ Marketing News Update ดิฉันสร้อยฟ้านะคะและน้องนุ้ยสุตาค่ะ
2: ค่ะก่อนจะไปฟังข่าวการตลาดกันต่อนะคะมี1ไอเทมมาฝากคุณผู้ฟังที่บอกว่าหาเครื่องครัวแบบวางไว้ในบ้านชิ้นเดียวจบทำได้ทุกอย่างแนะนำเครื่องนี้เลยค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่เขาคือหม้ออเนกประสงค์5 in 1นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวค่ะพลังความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงและมีรับประกันให้ยาว1ปีเต็มค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะเราจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรสอบถามโทรสั่งได้เลยนะคะ02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ฟังไปลองมาเดากันซิว่าต้องบอกว่าใช้ว่าเดาเลยนะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี
2: ้ค่ะ
1: คนชอบไปเที่ยวไหนมากที่สุด
2: เที่ยวหรอ
1: ต่างประเทศยุโรปเอเชียหรือว่าเที่ยวไหนบ้านตัวเอง
2: น่าจะต้องในบ้านนะหรือว่าเอาอย่างดีก็ใกล้ๆเราเห็นคนไปจีนอย่างเงี้ยเยอะเอาแบบที่ในเอเชีย
1: ค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ฟังเป็นเทรนด์การเดินทางในเอเชียมันเริ่มเปลี่ยนไปในปี2026เนี่ยผู้คนหันมาจองกิจกรรมการเดินทางในภูมิภาคตัวเองมากขึ้น
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหมาะสมกับครอบครัวมากขึ้นอาจจะเป็นในประเทศตัวเองหรืออาจจะเป็นแบบในภูมิภาคเอเชียด้วยกันเองบินไกลๆน้อยลง
2: ค่ะ
1: ตั๋วมันแพงใช้จ่ายเยอะ
2: คือเที่ยวนะอยากเที่ยวยังไม่ได้อยากแบบโอ๊ยไม่ไปไหนเลยเที่ยวก็ยังเป็นอะไรที่ทำให้เรามีพละกำลังมีแรงใจกลับมาทำงานแต่ก็เลยต้องเลือกจำกัดแบบงดนิดนึง
1: ใกล้ๆหน่อยไปไกลเปลืองม
2: ัน
1: เสียเงินเสียเวลาเสียเงินค่าตั๋วเสียค่าที่พักก็เอเชียด้วยกันเองก็หันมาเที่ยวเอเชียกันมากขึ้นนะคะครึ่งปีแรกของ2026เนี่ยสวนสนุกพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้งเป็นกลุ่มกิจกรรมที่ได้รับการจองสูงสุดในเอเชียแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมแล้วก็การเดินทางด้วยการบินระยะสั้นๆ
2: ค
1: ่
2: ะประหยัดเวลาเนาะบินแป๊บเดียวถึงเที่ยวได้เลย
1: วิเคราะห์จาก Agoda นะ
2: ค่ะก็เป็นช่วงตั้งแต่มกราถึงมิถุนานะคะอันนี้ข้อมูลก็อยู่ในโซนเอเชียเราเนี่ยฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันมาเลอินโดนีเซียเวียดนามรวมถึงไทยด้วยเขาก็ดูภาพรวมหมดว่าคนเดินทางไปในแนวทางไหนบ้างนะคะและก็จะเห็นเทรนด์เนี้ยมันก็ล้อไปกับที่เราเห็นสายการบินเขาจะมีการปรับพวกรูทบินเนาะอันไหนที่คนไปเยอะขึ้นอาจจะมีขยายเที่ยวบินเพิ่มขึ้นนะคะมีเส้นทางบินในภูมิภาคเยอะขึ้นค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันพุ่งใช่ไหมนี่เป็นปัจจัยหลักเลยที่คนก็เลยงั้นเลือกบินใกล้ๆนะเพราะว่าตั๋วจะได้ไม่แพงเกินไปและอย่างที่พี่กุ้งว่านะสวนสนุกนี่ยอดนิยมมาก เพราะว่าเที่ยวมาได้ทั้งครอบครัวเราเองอยากจะแบบย้อนวัยเลยนะคะ Agoda เนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้บริโภคในภูมิภาคเนี่ยเลือกที่จะใช้เวลาบินไม่กี่ชั่วโมงไปถึงจุดหมายปลายทางกิจกรรมที่เลือกก็จะเป็นแบบที่อยู่ได้ทั้งวันใช้เวลาได้ทั้งวันกับสมาชิกในครอบครัวค่ะนะคะก็เลยออกมาเป็นผลสำรวจอย่างที่เห็นนะคะทีนี้ถ้าไปดูผลสำรวจจากวีซ่าที่ให้บริการบัตรเครดิตเนี่ยนะเขาก็ไปสำรวจผู้บริโภคทั่วเอเชียประมาณหมื่นกว่าคนบอกว่า 63% เนี่ยก็เลือกเดินทางในภูมิภาคคือเกินครึ่งนะคะส่วนคนที่ไปยุโรปไปไกลกว่านี้ไปตะวันออกกลางไปแอฟริกาเนี่ยโหน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะนะคะก็แล้วเขาบอกว่าสิ่งนึงที่เห็นเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคคือเวลาจะไปเที่ยวเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนต้องเริ่มจากยังไงพี่กุ้งแพลนจากไปซื้อหนังสือท่องเที่ยวมาอ่าน
1: อดีตอดีตคุณ
2: หลังๆแบบเซิร์ช Googleพิมพ์เข้าไปแล้วมันก็จะมีข้อมูลให้เราคลิกเข้าไปอ่านเยอะๆทุกวันนี้หาข้อมูลด้วย AI ค่ะนะ AI จัดแพลนให้เลยหรือดูรีวิวจากโซเชียลมีเดียแล้วก็ไปตามรอยเห็นไหมคะทุกอย่างเนี่ยสามารถสัมผัสประสบการณ์ก่อนไปได้มีข้อ

0: ข้อมูลแบบแน่นๆเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นไปในแนวทางนี้เยอะขึ้น
1: คือเรียกว่าก่อนจะมาเที่ยวประเทศไหนเนี่ยม
0: ัน
1: ปักหมุดเขาถาม AI แล้วก็ปักหมุดไปทุกจุดแล้ว
0: เห็นภาพแล้วด้วยอ่ะ
1: รู้ว่าจะไปไหนเห็นภาพแล้วแล้วมาแล้วจะได้รู้ด้วยว่ามันตรงปกไหม
0: เดินกี่ร้อยเมตรต้องถ่ายมุมไหนถึงจะเห็นทุกอย่างครบ
1: มันคำว่าถ่ายมุมไหนจะทั้งฟัง

0: ตัวก่อนจะไปเที่ยวไปทริปไหนเนี่ยเราจะดูเลยว่าเฮ้ยถาม AI หาข้อมูลว่าบรรยากาศเป็นยังไงที่สำคัญคือว่ามุมนั้นน่ะมุมไหนสวย
1: แล้ว
0: ควรจะใส่เสื้อผ้าสีอะไร
1: โทนสีอะไร ที่มันจะแบบไม่ได้โดดเกินและกลืนเกินมันต้องแบบมันแมชแต่ว่าไม่ได้โดดหรือกลืนเกินไป
0: คือโดดก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าอย่าให้มันกลืนอย่างถ้าไปเที่ยวหิมะอย่างเงี้ยพี่จะไม่ใส่ขาวอะพอหาเดี๋ยวหาตัวฉันไม่เจอ
1: มันอาจจะแล้วแต่สถานที่เนาะอย่างที่พี่กุ้งบอกใช่เลยหิมะที่ว่าสมมติมันขาวๆแล้วเราไปใส่แบบขาวๆมันก็ฉันมาจากหิมะโผล่ขึ้นมาจากหิมะไม่ได้นะ
0: พูดถึงหิมะนะ
1: ค่ะ
0: ไปญี่ปุ่นก็รอบที่แล้วไปเจอหิมะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็พาไปที่ไปฟาร์มหนึ่งที่มีไอศครีม
1: ค่ะ
0: ถ่ายกับหิมะ
1: ค่ะ
0: เฮ้ยเราวางแผนถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยถ้าเรากินไอศครีม
1: ค่ะ
0: คุณจะไปกินไอศครีมรสอะไรมีรสนมบลูเบอรี่
1: ค่ะ
0: เชอร์รี
1: ่
0: เชอร์เบท
1: ที่แบบถือออกมาคือแล้วสีไอศครีมมันจะแตกต่างตามรสใช่ไหมพ
0: ี่
1: กุ้งก็ต้องคิดไปก่อนว่าจะกินรสอะไรใช่ไหม
0: คือจริงๆก็ไม่ได้กินเชอร์เบทไม่อยากกินเชอร์เบทนะ
1: ค่ะ
0: อยากจะคือไปฟาร์มโคนมอ่ะไปฮอกไกโดเนี่ยมันก็ต้องกินนม
1: ไอติมนม
0: แต่ไอติมนมถ้าคุณยกไอติมมาปุ๊บ
1: ขาว
0: ไอโคนต้องไอโคนสีน้ำตาลเลยเห็นแต่ไอ้ก้อนไอศครีมสีขาวเน
1: ี่
0: ยมันก็จะกลืนกับหิมะ
1: อ๋อพี่กุ้งก็เลยเลือกเชอร์เบท
0: แล้วก็เป็นเชอร์เบทที่สีแตกกับสตรอเบอรี่เข
1: ้
0: าใจไหมค
1: ืออร่อยคือเรื่องความชอบรสชาติไว้ทีหลังเอาสีก่อน
0: คือไอศครีมมันโคนมาปุ๊บแล้วเขาก็ปัดเป็นสองรสนะก็คืออย่างละครึ่งลูกครึ่งหนึ่งก็สี
1: เข้าใจ
0: ครึ่งหนึ่งสีชมพูอีกครึ่งสีเขียว
1: ค่ะสวยเลย
0: สวยเลยแต่อร่อยไว้กันทีหลัง
1: แล้วชุดต้องสีอะไรก็ต้องคิดไปอีกนะคือนี่คือต้องดูรีวิวแบบละเอียด
0: นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เริ่มเป็นแบบนี้แล้วอันนี้ที่เราพูดเนี่ยยกเว้นพวกแบ็คแพ็คนะพวกแบ็คแพ็คที่ไม่แคร์อะไรแบบฉ
1: ัน
0: ต้องการไปศึกษาจริงๆไม่ใช่แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวถ้าจะเรียกส่วนใหญ่นะอย่างพี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบทำกันบ้านแล้วก็แบบวางแผนแม้กระทั่งชุดอะไรดี
1: ก็คือเราเข้าใจนะวัตถุประสงค์ของคือเราไม่ได้ไปบ่อยๆนะปีนึงเราอาจจะไปครั้งนึงแล้วมันก็ต้องทำกันบ้านเพื่อให้เวลาที่เราไปถึงแล้วถ่ายภาพแล้วมันเอากลับมาเป็นความทรงจำที่แบบเราจะรู้สึกมันสมบูรณ์เพราะฉันคิดไปก่อนแล้วลองชุดไปก่อนแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะบอกโอ๊ยไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวไปหาซื้อหน้างานนี่เป็นทางแก้อีกแบบนึง
0: หาซื้อหน้างานนะพี่สมน้ำหน้าพนักงานพี่ก็เมื่อต้นปีเนี่ยเราก็ไปหิมะกันไปหิมะกันอุ้ยเด็กๆก็แบบอุ้ยเดี๋ยวไปซื้อหน้างานปรากฏว่าขอโทษ2วันแรกมันไม่ผ่านร้านใหญ่ๆอะค่ะ
1: มีอะไรก็ต้องใส่ไปก่อนแล้ว
0: หนาวกันซะ
1: อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของการที
0: ่ไป
1: หาเอาหน้างาน
0: ต้องมีสต็อกไปก่อนส่วนนึง
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะมาดูข่าวสารต่อเนาะ
1: ค่ะ
0: ใครชอบน้องบราวบ้าง
1: น้องบราวนุ้ยว่านะชอบหรือไม่ชอบแต่เขาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราพี่กุ้งส่งสติ๊กเกอร์ด้วยตัวน้องบราวบ้างไหมน้องหมีบราวสีน้ำตาลใช้บ้างไหมคะ
0: คือมันน่ารักอ่ะดูกี่ทีมันก็น่ารัก
1: ส่วนใหญ่พี่กุ้งส่งให้ใคร
0: ก็ส่วนใหญ่ก็ส่งเราจะต้องเลือกไงว่
1: า
0: ถ้าเราส่งผู้ใหญ
1: ่
0: ก็ต้องเป็นสติ๊กเกอร์เชิงสุภาพแต่ถ้าเราส่งให้ลูกน้
1: อง
0: ก็จะสติ๊กเกอร์แนวนึงมันจะจงไม่ได้จะส่งให้ใคร
1: อ๋อคือของนุ้ยนะถ้าบอกว่าสติ๊กเกอร์น้องหมีบราวน์เนี่ยนุ้ยจะนึกถึงในห้องไลน์กลุ่มคนทำงานก่อนคือถ้าเป็นเพื่อนเราเนี่ยไม่ค่อยเลือกใช้สติ๊กเกอร์น้องหมีบราวน
0: ์เพราะ
1: เขามีบุคลิกที่นิ่งสังเกตว่าเขาจะไม่ใช่เป็นหน้ายิ้มอันนี้เอาน้องหมีบราวน์ก่อนนะน้องจะไม่ได้เป็นยิ้มหรือว่าบึ้ง มันจะเป็นเฉยๆโมโนโทนเพียงแต่ว่าอิริยาบถเขาอาจจะมีอ่ะถือนั่นถือนี
0: ่
1: พองกหัวหรือว่ามันนิ่งอ่ะ
0: เป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์เขานี่แหละเนื่องจากมันไม่ได้หวือหวามากมันเลยทำให้มันอยู่ได้ยาว
1: เซฟ
0: ๆเป็นกลางๆ ใช้ได้ตลอด
1: ใช่ไปแปลความกันเอาเองกับคนรับสารแต่นุ้ยใช้บ่อยสุดเนี่ย คือการพองกหัวเป็นการรับทราบเวลาที่เราคุยงานกันว่าโอเคเรียบร้อยรับทราบอย่างเงี้ยใช้บ่อยมากแล้วคนอื่นก็ใช้กับเราเหมือนกัน
0: ใช้น้องหมีบราวน์ที่แบบโค้งคำนับลงมา
1: ใช่ค่ะน้องหมีบราวน์สีน้ำตาลกับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเป็นแบบสีขาวๆอ่ะก็แบบนี้เหมือนกันโค้งพองหัวดูสุภาพค่ะไม่ได้ยิ้มร่าหรือไม่ได้บึ้ง
0: แต่จริงๆนี่คือคำตอบว่าทำไมการตลาดของหมีบราวน์เนี่ยมันอยู่มาได้ถึง15ปีแม้ว่าจะมีสติ๊กเกอร์ตัว2ตัว3ในมือถือพี่มีสติ๊กเกอร์แบบต้อง20 30ตัว
1: ใช่

0: แล้วบางครั้งก็แบบอุ๊ยลบทิ้งไม่ดีกว่าอีจะลบทิ้งตัวนี้ก็เสียดายจะลบทิ้งตัวนั้นก็เสียดายแต่ถามว่าใช้ไหมก็ยังไม่ได้ใช้
1: ใช่
0: ใช้อยู่ไม่กี่ตัว
1: แต่น้องหมีบราวน์เนี่ยเป็นอะไรที่อย
0: ู่
1: ติ ดอยู่ติดไลน์เฟรนด์ใช่ไหมคะแล้วทุกคนต้องได้ใช้
0: อ
1: ่ะต้องได้ใช้นะอาจจะมีโค้งคำนับบ้างนิ่งๆบ้างโอเคบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะเออแต่มันกลายเป็นคลาสสิกแล้วก็
0: แม
1: ้
0: ว
1: ่
0: าไลน์เนี่ยเขาจะปล่อยตัวละครตัวอื่นๆมาตามก็ออกมานะแต่มันก็ยังโดนน้อยกว่าหมีบราวน์
1: จริง
0: อ
1: มตะ
0: เพราะ
1: เนี่ยนึกว่าความที่มันไม่บวกไม่ลบอ่ะ
0: มันกลางกลาง
1: เออมันกลางกลางมันปลอดภัยนะคิดอะไรไม่ออกแต่แทนคำพูดด้วยน้องหมีบราวไปก่อนเออใช้ได้ใช้ได้ก็ยังใช้กันอยู่ทุกวันนี้ถึงขนาดเนี่ย
0: มันเป็นภาษาทางอารมณ์
1: จริงๆบางอันเนี่ยน้องเขามีอาการแบบเหมือนไฟลุกนะหร
0: ือ
1: ว่าตัวสั่น
0: ต
1: ัวสั่นงันงกอย่างเงี้ยแต่ว่าหน้าเขาก็ยังเหมือนเดิมมันก็เลยจะไม่ได้แบบแรงสุดไงไม่ได้โกรธสุดไม่ได้กลัวสุดเออมันพอดีพอดีอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าแน่ครบรอบ15ปีพอดีเลยก็เลยเล่าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
0: ใช่แล้วก็คือมันโดนอ่ะมันเป็นติ๊กเกอร์ที่หยิบมาใช้บ่อยที่สุด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าความที่ภาษามันก็กลาง
1: ๆค่ะ
0: แล้วก็เป็นความเคยชินของเราด้วยแล้วก็ความน่ารักของเจ้าหมีบราวน์เนี่ย
1: เขานิยาม
0: มันก็ตอบโจทย์ได
1: ้เขานิยามว่าหมีรับจบใช้ได้เลยนะคุณผู้ฟังเป็นไหมใช้น้องหมีบราวน์กันอยู่ทุกวันไหมคะเออ
0: คือมันก็ไม่ได้น่ารักที่สุดมันมีตัวอื่นที่น่ารักกว่า
1: ใช่
0: แต่ว่าเพราะว่าการออกแบบการสื่อสารได้ดีที่สุดด้วยสีหน้าที่เรียบ
1: ๆ
0: เหมือนหมีเรียบๆธรรมดาไม่ได้โดดยิ้มแย้มโดดอะไรเกินไปแต่ใช้ได้หลากหลายอารมณ์แล้วก็เข้าใจตรงกันว่าเนี่ยถ้าฉันส่งตัวนี้ไปเนี่ยมันแปลงนี้ตรงๆแน่นอน
1: เออไม่มีปัญหาเซฟๆรู้เรื่องด้วยนะคะ
0: มาต่อเนื่องที่ป๊อปมาร์ทเลยไหนๆพูดถึงหมีบราวน์แล้วท่านผู้ฟังคะ
1: ค่ะ
0: ป๊อปมาร์ทเนี่ยคือที่ผ่านมาเราจะนึกถึงอะไรกล่องจุ่ม
1: ใช่
0: กล่องจุ่ม
1: กล่องจุ่มแน่นอนไปต่อคิวกันไป
0: แต่ว่าตอนเนี้ยหมีบราวน์เขากินเอ้ยทางป๊อปมาร์ทมันกินได้แล้วนะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่มีไอศกรีมอันนี้นุ้ยนึกออกจากที่เคยไปสัมผัสมา
0: เป็นยังไงเล่าสิ
1: ก็แต่ของนุ้ยไปเจอที่เซี่ยงไฮ้เมื่ออยู่หน้าป๊อปมาร์ทเลยเป็นรถเข็นจะบอกรถเข็นเป็นคีออสเล็กๆรถเข็นจะดูแบบได
0: ้หนุ่ยปวดหัวกับเธอรถเข็น
1: เป็นเหมือนฟู้ดทรัคอะไรอย่างนี้ละกัน
0: ไม่ใช่รถ
1: เ
0: ข็น
1: คีออสแล้วก็ขายไอศกรีมทวิงเกิลค่ะคนก็จะไปซื้อแล้วก็ถ่ายรูปว่าอยู่หน้าป๊อปมาร์ทพอดีเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยเขาบอกว่าเป็นจะบอกเป็นกลยุทธ์การตลาดอย่างนึงนะเป็นป๊อปเบเกอรี่
0: อันนี้
1: เขาทำเป็นอาร์ตทอยให้กินได้อันนี้แอดวานซ์ขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่ไอศกรีมแล้วนะคะที่สิงคโปร์ค่ะในรีสอร์ทเบอร์เซนโตซาโอ้โหในสวนสนุกอยู่แล้วด้วยนะคะก็เป็นแนวคิดคาเฟ่ของป๊อปมาร์ทที่บอกว่าฉันจะออกสู่สากลเพราะว่าออกนอกจีนไปสิงคโปร์ก่อน
0: สะท้อนให้เห็นแนวคิดการเติบโตในต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: นะของป๊อปมาร์ทที่ไกลกว่าการเป็นป๊อปมาร์ทเฉย
1: ๆกล่องจุ่มมันอาจจะเริ่มมีช่วงนิ่งใช่ไหม
0: มันก็มันเป็นการปรับตัวในทุกช่วงเวลา
1: ค่ะ
0: คือทุกอย่างสินค้าทุกอย่างถ้ามันนิ่งยาวไปตลอดทั้งปีทั้งชาติอ่ะมันจะมีจุดอวสาน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้จากป๊อปมาร์ทที่มีต้นทุนเดิมเขาก็ดีอยู่แล้วไง
1: ค่ะ
0: ก็กลายเป็นป๊อปเบเกอรี่ซึ่งนะมันก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะคะจุดแรกก็คือที่สิงคโปร์นั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะรีสอร์ทเวิลด์เซนโตซาเป็นการต่อยอดแนวคิดคาเฟ่ของป๊อปมาร์ทไปสู่สากลนอกประเทศจีนได้ไอเดียมาจากป๊อปแลนด
1: ์
0: ที่กรุงปักกิ่ง
1: ค่ะ
0: ได้ไอเดียมาจากป๊อปแลนด์ที่ปักกิ่งก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่น่าสนใจเนี่ยเขาเลือกสิงคโปร์เนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร
1: ์
0: ในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแบรนด
1: ์
0: คาแรคเตอร์แล้วก็แฟนคลับทั่วอาเซียนเลยนะก็เลือกที่สิงคโปร์น่าจะเป็นจุดที่ใช่แล้วแหละเพราะว่าราคามันก็ไม่ต้องไม่ธรรมดาเนา
1: ะ
0: เป็นป๊อปมาร์ทราคาก็ไม่ธรรมดาไปอยู่ในประเทศที่ค่าครองชีพเขาสูงแล้วก็รายได้ประชากรสูงโอกาสในการตลาดมันก็ง่ายขึ้น
1: ค่ะก็ปกติแล้วถ้าเป็นแฟนป๊อปมาร์ทเนี่ยเข้าไปในร้านก็จะไปเดินเลือกซื้อใช่ไหมคะที่เป็นกล่องจุ่มยกบ็อกซ์อะไรกันก็ว่าไปอยู่ในจักรวาลป๊อปมาร์ททีนี้พอถ้าเป็นคาเฟ่ด้วยแล้วมีเบเกอรี่ด้วยแล้วคนก็จะใช้เวลามากยิ่งขึ้นอีกอย่างน้อยต้องไปนั่งไปชิมไปถ่ายรูปแล้วเบเกอรี่ของเขาของกินหรือว่าเมนูต่างๆที่เขาทำออกมามันก็จะต้องล้อไปกับตัวป๊อปมาร์ทอะตัวละครตัว

0: การ์ตูน
1: จริงๆถ้าพี่ถ้าได้ไปสิงคโปร์นะอยากเข้าไปลองแล้วก็อยากจะรู้ว่าคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนแต่ละตัวเนี่ยเขาทำการตลาดไปเป็นรสชาติไหนเพราะว่าลาบูอ่ะคิดถึงลาบูบูเธอคิดอะไร
0: ก็โหมันนึกยากมากเลยว่าจะรสอะไรอ่ะ
1: ลาบูบูอ่ะ
0: เพราะว่ามันเป็นตัวคาแรคเตอร์ที่มันอธิบายนิยามไม่ถูกมาผสมผสานแต่อย่างที่นุ้ยเคยสัมผัสเนี่ยพี่กุ้งเป็นทวิงเกิลเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ของป๊อปมาร์ทใช่ไหมคะหน้าตาเนี่ยโอ้ยเคาะออกมาจากตัวการ์ตูนนี่เลยอะทำเป็นไอศครีมคู่กัน
1: รสชาติวานิลลาน
0: มๆให้มันเป็นนมๆมารสชาติกลางๆแล้วเขาก็จะแบบมีกิมมิคคือตัวเขาติดกันทวิงเกิลแล้วก็หักกึ๊กออกมาเป็นคู่คล้ายๆยักษ์คู่อะขออนุญาตเทียบแบบสมัยโบราณยักษ์คู่อย่างเงี้ย
1: คือนุ้ยเทียบอะไรนี่แบบว่าร
0: ู้ไวเลยนะ
1: รู้ไวเลยนะ
0: รถเข็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณผู้ฟังจะได้เข้าใจเห็นภาพแบบนี้ละค่ะก็มีจุดขายที่เขาทำต่อยอดมา
1: เป็นป๊อปเบเกอรี่
0: ค่ะที่สิงคโปร
1: ์แม้แต่ป๊อปแลนด์เองเนี่ยก็เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคจากแฟนคลับเข้ามาที่เคยมาซื้ออาร์ตทอยเนี่ยไปสู่แฟนดอมที่เข้ามาใช้เวลาดื่มด่ำไปกับจักรวาลป๊อปมาร์ทอันนี้ก็คือเป็นความสำเร็จของทีมบาร์กป๊อปแลนด์ที่ปักกิ่งเอามาเป็นต้นแบบของป๊อปเบเกอรี่นั่นเองที่สิงคโปร์นะ
0: ค
1: ือจริงๆอ่ะไอตัวคาแรคเตอร์ต่างๆเหล่านี้แล้วเอามาทำเป็นไอศครีมเนี่ยเราเห็นได้เยอะมากเลยนะ
0: เยอะ
1: นี่ล่าสุดลูกสาวไปเที่ยวพิพิธภัณฑ
0: ์ค่ะ
1: จินซีฮ่องเต
0: ้
1: ที่ซีอาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปซีอานต้องไปที่นี
0: ่ค่ะ
1: พอเรากินไอติมรสชาตินั้นรสชาตินี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกมันเป็นไอศครีมอ่ะแต่คุณกินไอศครีมที่เป็นหน้าตาฮ่องเต้
0: อ
1: ่ะฟังพอเห็นไอศครีมก็คือเห็นไอศครีมก็กลัว
0: ๆน้องถ่ายรูปมาให้ดูใช่ไหม
1: ถ
0: ่
1: ายมาสิน้องถ่ายมาให้ดูแล้วก็แบบนี่ถ้าเป็นแม่จะกล้ากินไหมเนี่ย
0: ไม่เป็นไรคนละชาติจินซีเรากินได
1: ้รสไอ้นี่นะชาเขียวคือแบบนึกถึงสีชาเขียวสิมันเข้มโหดไหมล่ะ
0: เข้มโหด
1: สีเขียวเขียวเข้มเข้มอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นหน้า
2: คือเหมือนทึ่งอย่างนี้เหรออ
1: ารมณ์ประมาณนั้น
0: ก็ทำเนียดเหมือนไหมพี่กุ้ง
1: เหมือน
0: เขาก็มีดีเทลเหมือน
1: แล้วถ้าไปคือมันเป็นคล้ายๆกับหยิบของสำคัญณสถานที่นั้นณอัตลักษณ์ตรงนั้นเนี่ยขึ้นมาเป็นไอศครีมมันก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากมายแล้วอ่ะ
0: ก็บ้านเราไงพี่กุ้งวัดใช่ไหม
1: ไม่มีก็มีวัดอรุณไงแต่ถ้าไปเมื่อ3ปีที่แล้วนี่แหละไปกับเอ็มคอร์ดไปกับน้องหมิวเนี่ย
0: yeah.
1: ไปนี่กันไปสปป.ลาวเราก็กินไอศครีมประตูชัยมาแล้ว
0: อ๋อ เหมือนเหมือนกันเขาก็มีดีเทลแล้วรสชาติอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นวานิลาง่าย
0: ๆของบ้านเรา
1: วานิลา
0: แล้วของบ้านเราที่เห็นนี่น่าจะเป็นชาไทยไหมยังไม่รู้นึกเห็นจากสีนะ
1: ก็
0: หรืออาจจะมีหลายรส
1: มีหลายรสอยู่แล้วแหละมีหลายรสแต่ว่ามาตรฐานเลยเนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานเนี่ยก็ต้องมีนมแน่นอนนมวานิลานะแต่ถ้าเกิดมาตรฐานพี่นะขอสีสวยไว้ก่อนหวานอร่อยไว้ทีหลัง
0: กินไม่เน้นถ่ายรูป
1: ใช่ใช่
0: นะคะมันต้องได้สักอย่างอย่างน้อยเขาก็ขายได้มาทำออกมาแล้วมันขายได
1: ้แต่ประตูชัยอ่ะที่ไปอ่ะเขาเน้นสีเนี้ยสีประตูชัยแท้ๆสีออกขาวไงอ๋อขาวนวล
0: ค่ะมันปูนเนาะเรียกว่าปูนนะสีปูน
1: คือไม่แน่ใจที่ว่าสปป.ลาวเขาเรียกประตูชัยไหม
0: ค่ะน่าจะประตูชัยนะเขาเนาะจะอิทธิพลฝรั่งเศสถูกไหม
1: แต่ฝรั่งเศสเขาเรียกประตูชัยไงชัยชนะแห่งชัยชน
0: ะ
1: แต่ว่าก็ทรงเดียวกันแต่เล็กกว่า
0: เอาเป็นว่าเรารู้กันว่ามันประมาณนั้น
1: ประมาณประตูชัยก็เป็นสีประตูแท้ๆนั่นแหละน่าจะเป็นรสนมอ
0: ัน
1: นี้ก็คือแบบว่าเป็นอีกหนึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะจากสิ่งที่มีอยู่อันนี้ไม่ได้ทิ้งท้าย
0: ไหนๆก็คุยเรื่องของต่างประเทศการท่องเที่ยวกันมาบ้างแล้วนะคะเราปิดท้ายวันนี้กันค่ะชวนไปทริปกับเม็ด107นะคะที
1: ่
0: เขามีทริปเอ็กซ์คลูซีฟมูเตออนทัวร์จีนค่ะพี่กุ้งจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเลยนะคะเฉิงตูชงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวค่ะสถานที่ที่ไปรับรองสวยงามแน่นอนค่ะไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสีดารุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์นะคะแล้วก็ยังไปอุทยานเขานางฟ้าด้วยค่ะเขาเทียบว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนนะคะเสริมสิริมงคลกันนะคะไปที่วัดหลวง ฮั่นค่ะวัดต้าฉือแล้วก็ไปช้อปปิ้งด้วยค่ะย่านซุนซีลู่เพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษเราดูแลแบบอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนเดินทาง 24-29 ตุลาคมนี้ในราคา 43,900 บาทเท่านั้นค่ะสนใจสอบถามที่

0: 0814986322หรือ @line official account @metonesen @107 นะ MET 107
1: ค่ะ
0: จองด่วนก่อนที่นั่งเต็มแหมรีบไปหน่อยค่ะวันนี้จะไม่ทัน
1: หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะทุกช่องทางขอบคุณมากค่ะวันนี้น้องนุ้ยเดียนสร้อยฟ้าเราไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ลา12นาฬิกาบช .6 มือปืนถล่มตำรวจตากใบพลีชีพ2นายพบเชื่อมโยงยิงจุดตรวจปูเกสามีและคาร์บอมบิ๊กรานนำทีมบุคคล25จุดเครือข่ายทุจริตออกบัตรประชาชนหัวศูนย์รวบผู้ช่วยนายทะเบียนนครแม่สอดศาลอาญาพิพากษายกฟ้องแอมสรารัตน์คดีถูกกล่าวหาวางยาเพื่อนสาวเนื่องจากทำการสืบมายังมีข้อสงสัยหลายประการทรัมป์เผยกำลังเจรจากับอิหร่านตามคำร้องของหลายประเทศในภูมิภาคเตือนเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านในการทำข้อตกลงเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานาน5เดือนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่4สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีการเปิดเผยโฉม6มือปืนที่ไปยิงถล่มตำรวจตากใบพลีชีพไป2นายพบว่ามีความเชื่อมโยงกับคนร้ายที่ไปยิงจุดตรวจบูเกะซามีและเหตุคาร์บอมที่สภ.ตันหยงด้วยครับเหตุประทะสะเทือนขวัญที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสหลัง6คนร้ายซุ่มยิงตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบเสียชีวิตไป2นายบาดเจ็บ4นายขณะเข้าพิสูจน์ทราบขนำกลางสวนปาล์มล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบหลักฐานปลอกกระสุนปืนระบุชัดครับเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเซกะอากาบูเกะซามีคาดว่าหลบหนีออกจากคลองกูบูซุกประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วครับเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการกดดันไล่ล่า6คนร้ายใช้อาวุธปืน M16 ยิงถล่มตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบพลีชีพ2นายบาดเจ็บ4นายกลางสวนปาล์มบ้านบึงฉลามตำบลไพรวันล่าสุดแกะรอยพบพยานหลักฐานและก็ปลอกกระสุนปืนตกเกลื่อนกว่า40ปลอกพร้อมเปิดโฉมหน้า3ใน6ผู้ก่อเหตุพบเป็นโจรใต้หมายจับเพียบเลยครับเคยก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกะซามีและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคาร์บอมสภ.ตันหยงคาดหลังเกิดเหตุพากันลงเรือซุกตัวกบดานฝั่งประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วขณะที่กองกำลังอีก3ฝ่ายยังคงตึงกำลังปิดล้อมรอบสวนปาล์มต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่ครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่มีคนร้ายใช้ M16 ยิงสู้รบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบเวลา 11:48 ของวันที่2สิงหาคมครับเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่พลีชีพไป2นายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4นายโดยตลอดคืนเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมกับประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานณห้องประชุมอบต.ไพรวันเพื่อวางแนวทางติดตามตัวผู้ก่อเหตุโดยภายหลังการประชุมเจ้าหน้าที่บางส่วนได้สั่งการให้ถอนกำลังออกไปทำการปิดล้อมตรวจคนนอกพื้นที่ในเขตอำเภอเจาะไอร้องอำเภอจะแนะอย่างเร่งด่วนจากการเข้าตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน1พบปลอกกระสุนปืน M16 24ปลอกปลอกกระสุนปืนพกสั้น9มม21ปลอกปลอกกระสุนปืนจุด .321 ปลอกอาวุธ HK สภาพกำลังถูกถอดประกอบ1กระบอกแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายเป้สนามแล้วก็มีดนอกจากนี้จากการประเมินของเจ้าหน้าที่เชื่อ

0: ่อว่าคนร้ายผู้ลงมือก่อเหตุเกี่ยวข้องกับนายอารีฟขอสงวนนามสกุลครับเป็นผู้ต้องหาหนีหมายศาลในคดียาเสพติดและมีส่วนรู้เห็นกับการวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงรวมถึงเหตุการณ์วางระเบิดรถยนต์ของอส.ที่อำเภอสุไหงโกลกที่พลาดเป้าไปโดนรถของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายจากการสืบสวนและก็สอบปากคำชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าก่อนเกิดเหตุครับมีกลุ่มบุคคลแปลกหน้าเข้ามาอาศัยอยู่ในขนำคาดว่ามีด้วยกันทั้งหมด6คนโดยตรวจสอบประวัติพบทั้ง6คนคือกลุ่มที่ร่วมกันไปยิงจุดตรวจบูเกะซามีมาก่อนแล้วก็หลบหนีมาซ่อนตัวในสวนปาล์มแห่งนี้ครับเบื้องต้นทราบชื่อแล้ว3รายก็ได้แก่นายอันฮาบิบเจตูมี4หมายจับนายบักรีซะเมแอมี2หมายจับนายอับดุลฮาเรมเจตูมี3หมายจับส่วนอีก3รายที่เหลือครับเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยชื่ออยู่ระหว่างบังคับใช้กฎอัยการศึกนำกำลังเข้าจู่โจมตรวจคนบ้านพักในพื้นที่อำเภอจะแนะคาดว่าหลังก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบทั้ง6รายได้ใช้เส้นทางธรรมชาติหลบหนีลงเรือที่คลองกูบูหลังสวนปาล์มเพื่อไปกบดานในประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วครับ
1: ขณะที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดไทยมาเลเซียค่ะถกการประชุมคณะกรรมการระดับสูง HLC ครั้งที่39เพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนและแลกเปลี่ยนข่าวกรองค่ะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพไทยและพลเอกตันสรีดาโตเชอรีอาจีมาเล็กราชักบินสุไลมานผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพมาเลเซียเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทยมาเลเซียครั้งที่39ผู้ร่วมประชุมฝ่ายไทยก็ประกอบไปด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยผู้แทนส่วนราชการอื่นๆทั้งกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกรมศุลกากรนะคะประชุมกันที่โรงแรมเพนินซูล่าค่ะซึ่งการประชุม HLC ไทยมาเลเซียมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาจัดการชายแดนระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียอย่างเช่นเรื่องการข่าวการจัดการชายแดนการจัดการภัยพิบัติตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระดับเหล่าทัพการประชุมหารือแบบทวิภาคีระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียค่ะโดยมีประเด็นสำคัญนะคะอย่างเช่นการบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวการยกระดับการปฏิบัติการร่วมกันในการร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองบุคคลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนนอกจากนี้ค่ะฝ่ายไทยก็ยังแสดงความขอบคุณมาเลเซียสำหรับบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับสั่งพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองบุคคล25จุดเครือข่ายทุจริตออกบัตรประชาชนหัวศูนย์มีการรวบผู้ช่วยในทะเบียนนครแม่สอดด้วยครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรครับพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบตรพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บัญชาการสพทพลตำรวจโทกิตติศักดิ์ดุรงควิบูลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากพลตำรวจตรีไพศาลนันตาครับร่วมกับฝ่ายปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปท.สำนักงานปปง.และตำรวจภูธรภาค6เปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนที่แม่สอดจังหวัดตากครับทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เรียกกันว่าบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับชาวเมียนมาเข้าตรวจค้น25จุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด17คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านหรือว่าผู้รับรอง2คนและก็คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผู้สวมสิทธิ์12คนครับพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าสืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานเฉพาะกิจต่อต้านความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในพื้นที่ร่วมมือกับนายหน้าออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับเมียนมาโดยมิชอบเมื่อสืบสวนและก็ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบผู้กระทำความผิดชัดเจน12คนซึ่งทั้งหมดถือหนังสือเดินทางเมียนมาอยู่แล้วการปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมครั้งนี้ครับตรวจพบความผิดปกติอันมีลักษณะเป็นเครือข่ายแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญของสำนักทะเบียนอำเภอแม่สอดซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการนำบุคคลต่างด้าวที่เป็นแรงงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและจังหวัดอื่นๆมาทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือเรียกขบวน

0: การนี้ว่าฟอกแรงงานซึ่งจากการตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องออกเลข0ไปแล้วจำนวนมากกว่า700ใบมีค่าดำเนินการ 40,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนครับทางนี้สำนักงานตรวจแห่งชาติชี้แจงว่าประเทศไทยมีช่องทางถูกต้องตามกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักทำงานประกอบธุรกิจหรือว่าขอสัญชาติไทยโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีอำพรางผ่านคนไทยหรือว่านอมินีหรือเอกสารที่ได้มาโดยมิชอบพร้อมยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องระบบทะเบียนราษฎรและความมั่นคงของชาติอย่างไรก็ตามสิ่งที่รัฐบาลต้องการก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ไม่ใช่การปิดกั้นพูดที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายแต่จะไม่ยอมให้มีการใช้ช่องทางว่างของทางทะเบียนใช้การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รัฐไปเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดหากประชาชนพบพฤติการต้องสงสัยครับแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือว่าสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าคดีของแอมไซยาไนด์ครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: วันนี้ค่ะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของแอมสรารัตน์นะคะหรือว่าแอมไซยาไนด์ค่ะโดยศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนางสรารัตน์รังสิวุฒาพรหรือแอมเป็นจำเลยความผิดฐานใส่สารไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารพิษลงในอาหารให้ทรายค่ะนางสาวมนทาทิพย์ขาวอินผู้ตายเสียชีวิตภายในคอนโดมิเนียมย่านทองหล่อเพื่อล้างหนี้จำเลยให้การปฏิเสธนะคะซึ่งศาลพิเคราะห์คำเบิกความพยานหลักฐานทั้งสองนำสืบหักล้างแล้วรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าจำเลยกับผู้ตายเป็นเพื่อนสนิทกันเล่นแชร์วงเดียวกันจำเลยกู้ยืมเงินจากผู้ตายจำนวนหนึ่งค่ะนอกจากนี้จากข้อเท็จจริงจำเลยติดพนันออนไลน์เสียเงินกว่า30ล้านผู้ตายเป็นคนมีฐานะพักในแคนาดามีอาคารพาณิชย์ย่านอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมที่ให้เช่าโดยให้ฝ่ายจำเลยเป็นผู้ดูแลวันเกิดเหตุค่ะผู้ตายเดินกลับจากแคนาดาเดินทางกลับจากแคนาดามีจำเลยและเพื่อนคนอื่นๆไปรับที่สนามบินระหว่างทางก็แวะทานข้าวต้มกันก่อนเข้าพักที่คอนโดต่อมาค่ะผู้ตายก็เสียชีวิตนะคะจากการชันสูตรพลิกศพแพทย์ตรวจระบุว่าระบบหัวใจล้มเหลวหรืออาจเสียชีวิตจากโรคประจำตัวแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นการเสียชีวิตจากการรับสารพิษไซยาไนด์พยานหลักฐานโจทก์นำสืบมีข้อสงสัยหลายประการตามสมควรการที่พิพากษาลงโทษจำเลยต้องพิจารณาจากรูปคดีและพยานหลักฐานเป็นหลักซึ่งคดีนี้ไม่มีพยานหลักฐานโจทก์มาเบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ลงมือกระทำจึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยพิพากษายกฟ้องค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะศาลอาญาพิพากษาคดีแอมไซยาไนด์มาแล้ว5คดีด้วยกันศาลพิพากษาประหารชีวิต1คดีจำคุกตลอดชีวิต2คดีพิพากษายกฟ้อง2คดีเมื่อรวมคดียกฟ้องวันนี้ค่ะ1คดีเป็นยกฟ้อง3คดีจากทั้งหมดอัยการยื่นฟ้องแอมไซยาไนด์15คดีเป็นความผิดนะคะฐานฆ่าผู้อื่น14คดีและฐานพยายามฆ่าผู้อื่นอีก1คดีค่ะ
0: วันนี้ครับศาลนัดสืบพยานคดีดีไอคอนทนายความมินพิชยาเผยลูกความขอใช้สิทธิ์สืบพยานลับหลังพร้อมกับบอสแซมจึงไม่ต้องเดินทางมาศาลครับย้ำเจตนาบริสุทธิ์ทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นไม่กังวลแม้รวมคดีเปลยอยากหวนคืนวงการบันเทิงด้วยนายธนากรแหวกวารีทนายความมินพิชยาวัฒนมนตรียืนยันครับว่าลูกความในฐานะจำเลยได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าเจ้าหน้าที่เป็นเพียงพรีเซนต์ทำหน้าที่เป็นเพียงพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทเดอะไอคอนกรุ๊ปตลอดระยะเวลา1ปีเศษที่ผ่านมาจนถึงขั้นที่อัยการเคยมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง

0: องแต่เมื่ออัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องในทางคดีอาญาก็จะพิจารณาไปตามพยานหลักฐานของผู้ที่ถูกสั่งฟ้องเท่านั้นโดยไม่นำประเด็นอื่นมาพิจารณาข้อเท็จจริงทุกอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่การนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าพฤติกรรมของลูกความตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรเพื่อให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคดีโดยการนัดพิจารณาในวันนี้ครับทางจำเลยได้ขอใช้สิทธิพิจารณาไต่สวนลับหลังซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนกฎหมายสำหรับสภาพจิตใจของมีนพิชยาในขณะนี้ไม่เครียดสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้คดีกับทีมทนายความตลอดขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบพยานและรอให้กระบวนการทางกฎหมายสิ้นสุดมีนพิชยายังได้ฝากความคิดถึงความรักและความห่วงใยมาอย่างทุกคนพร้อมเปรยว่าหากกระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้นก็อยากจะกลับเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งส่วนความเคลื่อนไหวในฝั่งของแซมยุรนันท์พมรมนตรีทีมทนายได้พูดคุยหารือร่วมกันเนื่องจากทั้งมีนและก็แซมครับต่างได้รับการประกันตัวและก็ตัดสินใจใช้สิทธิ์สืบพยานลับหลังเช่นเดียวกันทำให้วันนี้แซมไม่ได้เดินทางมาศาลด้วยตัวเองแต่ว่ามอบหมายทีมทนายความเดินทางมาดำเนินการแทนทั้งนี้ในส่วนของรายละเอียดการต่อสู้คดีของฝั่งแซมตนเองไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายครับ
1: ขณะที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีค่ะที่มีการฆ่าฝังดิน5ศพในจังหวัดชลบุรีนะคะวันนี้ค่ะทางตำรวจก็สอบปากคำอดีตแฟนสาวของป๋องผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ค่ะก็มีความเกี่ยวข้องคดีฆาตกรรมไปแล้ว5ศพที่ฝังดินในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการสอบปากคำอดีตแฟนสาวของป๋องนานถึง4ชั่วโมงค่ะหลังจากออกเรือนจำได้เพียง2เดือนในป๋องก็กลับมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งพอมีการสอบปากคำแล้วเสร็จนะคะซึ่งอดีตแฟนสาวที่ออกจากสน.ทองหล่อก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนค่ะตำรวจสน.ทองหล่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทำสำนวนอย่างรอบคอบก่อนจะส่งไปยังสภ.ห้วยใหญ่ดำเนินคดีกับนายป๋องในข้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะทางฝั่งของลูกชายของอดีตแฟนสาวของป๋องค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าแม่เคยถูกทำร้ายร่างกายนะคะก็เลยทำให้มีการสอบปากคำเพิ่มเติมตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบพฤติการความเชื่อมโยงกับคดีอื่นๆด้วยรวมไปถึงอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีผู้อื่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องค่ะเพื่อคลี่คลายข้อที่จริงทั้งหมดของคดีสะเทือนขวัญ นี้ค่ะ
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายนิธิกรบุญยกุลเจริญอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้โพสต์แจ้งเตือนประชาชนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทะเบียนรถหลุดจากกรมการขนส่งทางบกและพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถระบุว่าตอนนี้ทางกระทรวงเองได้รับเรื่องแล้วนะครับพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.ให้ช่วยดูแลแล้วโดยตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าข้อมูลนั้นหลุดไปได้ยังไงนะครับทั้งนี้ภาพที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและก็ข้อมูลส่วนบุคคลยังมีรายละเอียดข้อมูลทะเบียนรถโรลส์รอยซ์แฟนทอมของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหลุดไปด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะวันนี้ได้กล่าวปาฐกถาในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมค่ะโดยได้จัดขึ้นโดยหอการค้าไทยอินโดนีเซียร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียค่ะมีรัฐมนตรีพาณิชย์อินโดนีเซียและผู้แทนพิเศษประธานาธิบดีอินโดนีเซียประธานหอการค้าไทยกรรมการสมาคมธนาคารไทยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพภาครัฐและเอกชนของไทยและอินโดนีเซียพร้อมกับสื่อมวลชนกว่า300คนเข้าร่วมงานในประเทศอินโดนีเซียค่ะนายกรัฐมนตรีเสนอไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่

0: ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมขอบคุณนะคะทั้งหอการค้าในอินโดนีเซียในการร่วมจัดเวทีเชื่อมโยงภาครัฐและเอกชนในการผลักดันความร่วมมือสู่โครงการจริงค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะระบุว่าไทยและอินโดนีเซียควรเชื่อมแผ่นดินหมู่เกาะเข้าด้วยกันโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอินโดนีเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่และเป็นประตูเศรษฐกิจทางทะเลจากการหารือกับประธานาธิบดีของอินโดนีเซียวันนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันค่ะว่าต้องเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนผู้ประกอบการนักลงทุนและทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอ
0: พักสั้นๆครู่นึง
1: พักสั้นๆครู่นึงครับ

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรองโฆษกรัฐบาลแจงปมงบบัตรทองย้ำรัฐบาลตรวจสอบทุกบาทเพื่อความโปร่งใสปัดข้อกล่าวหานำงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์พร้อมเปิดรับทุกการตรวจสอบครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองและกล่าวหาว่ามีการนำงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า 60,000 ล้านบาทนั้นนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคำถามขึ้นเพื่อให้เกิดการตรวจสอบแล้วก็อธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินสูญหายหรือว่ามีการทุจริตแต่อย่างใดครับสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการเพิ่มเติมก็คือให้คณะอนุกรรมการด้านการเงินและการคลังของสปสช.จัดทำข้อมูลเชิงลึกภายใน7วันเพื่อเห็นรายละเอียดงบประมาณแต่ละส่วนถูกจัดสรรไปยังหน่วยงานใดอยู่ภายใต้ฐานกฎหมายใดมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอย่างไรและก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้หรือไม่รัฐบาลมองว่าการตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องการให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนไม่ใช่การสร้างความขัดแย้งกับหน่วยงานใดแต่ว่าเป็นการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณของประเทศครับสำหรับกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการนำงบบัตรทองไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์นั้นรองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นงบค่าบริการรักษาพยาบาลซึ่งมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและก็การใช้จ่ายอย่างชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดอื่นได้ครับ
1: ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเตรียมนับถอยหลังสู่การเป็นเมืองมรดกโลกล่าสุดทีมผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศลงประเมินแหล่งมรดกโลกวัฒนธรรมสำคัญเชียงใหม่วันแรกค่ะหลังจากเมื่อวานนี้คณะทำงานทุกภาคส่วนประชุมซักซ้อมเตรียมพร้อมบูรณาการความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลต่อผู้เชี่ยวชาญระดับสากลให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์สะท้อนความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงค่ะวันนี้ค่ะนายรัฐพลราติสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมให้การต้อนรับนายชาริฟชัมอิมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าอีโคโมสพร้อมพูดคุยแนวทางในการตรวจประเมินสำรวจสถานที่ต่างๆทางเทคนิคในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การเสนอชื่อเป็นเมืองมรดกโลกว่ามีรายละเอียดและขั้นตอนอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันค่ะก่อนที่คณะผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดลงสำรวจแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมหลักทั้ง8แห่งนะคะมีทั้งวัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์ค่ะวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเชียงมันวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหารขออภัยค่ะวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแนวคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่นะคะโดยจะลงพื้นที่เหล่านี้ระหว่าง 4-8 สิงหาคมค่ะ
0: ลูกช้างป่าพลัดหลงไซโยกล้มแล้วนะครับคาดว่าภาวะไตวายเฉียบพลันแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามทำ CPR เพื่อช่วยยื้อชีวิตแต่ว่าไม่สำเร็จครับทีมสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพยายามทำ CPR ปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตจิ๋วไซโยกลูกช้างป่าพลัดหลงเพศเมียหลังเกิดภาวะวิกฤตล้มลงเมื่อตอน 2:00 ที่ผ่านมาแม้ทีมแพทย์จะทำการกู้ชีพ

0: อย่างสุดความสามารถแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถรั้งชีวิตเอาไว้ได้ครับสร้างความเสียใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างมากจิ๋วไซโยกถูกพบครั้งแรกเมื่อ30กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับโดยชาวบ้านแจ้งว่าพบลูกช้างป่าตัวนี้อยู่เพียงลำพังบริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในสภาพอิดโรยโดยไม่พบแม่ช้างหรือว่าโขลงอยู่ใกล้เคียงช่วงแรกเจ้าหน้าที่ได้เฝ้ารอดูสถานการณ์ครับเพื่อให้แม่ช้างมารับแต่ก็ไร้วี่แววจนกระทั่ง31กรกฎาคมเจ้าหน้าที่อุทยานไซโยกต้องอาศัยเรือของชาวบ้านเดินทางเข้าพื้นที่ลึกซึ่งเข้าถึงยากใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลือและก็เคลื่อนย้ายลูกช้างออกมายังที่ทำการอุทยานหลังพบว่ามีอาการขาดน้ำอย่างรุนแรงแล้วก็มีบาดแผลบริเวณช่องปากงวงและก็สะดือตลอดหลายวันที่ผ่านมาทีมสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งสาขาเพชรบุรีได้เฝ้าดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยให้นมทุกๆ 2-3 ชั่วโมงครั้งละประมาณ 350-500 ลิตรในระหว่างการดูแลครับจิ๋วไซโยกมือพฤติกรรมพยายามจะสู้ชีวิตมีเรี่ยวแรงลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินได้สลับกับอาการอ่อนแรงสัตวแพทย์ได้ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำบริเวณใบหูแล้วก็ให้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องแต่ลูกช้างยังมีอาการไถ่เหลวแล้วก็ปัสสาวะสีเข้มเพียงไม่กี่ครั้งครับผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าคุณสุขีบุญสร้างบอกว่าสัตวแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันโดยอ้างอิงจากผลตรวจเลือดที่พบค่าการสลายของกล้ามเนื้อสูงกว่าปกติประกอบกับอาจจะมีความผิดปกติของอวัยวะภายในมาตั้งแต่กำเนิดหลังจากนี้ครับทีมสัตวแพทย์จะทำการผ่าชันสูตรซากแล้วก็ส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันสาเหตุการล้มอย่างละเอียดต่อไปครับ
1: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับอิหร่านตามคำร้องขอของหลายประเทศในภูมิภาคโดยเตือนว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านในการทำข้อตกลงเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานาน6เดือนค่ะด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยยืนยันว่าไม่มีการเจรจาหรือกำหนดการประชุมร่วมกับสหรัฐทั้งสิ้นโดยนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอยู่ระหว่างการแสวงบุญในอิรักและไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมการหารืออย่างน้อยจนถึงปลายสัปดาห์นี้โดยอิหร่านจะมีการพูดคุยเพียงกับโอมานเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับรัสเซียกล่าวหายูเครนว่าโจมตีรีสอร์ทชายทะเลทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนรวมถึงเด็ก3คนแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณ40คนครับเป็นภาพของโดรนพุ่งชนพื้นที่ชายหาดทะเลดำในเมืองเกเลนจิกที่รัสเซียระบุว่ายูเครนโจมตีพลเรือนโดยเจตนาจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับมีผู้เสียชีวิต7คนผู้ว่าการภูมิภาคคลาสโนดาทางตอนใต้ของรัสเซียออกแถลงการบอกว่ายูเครนโจมตีเจตนาพุ่งเป้าไปยังพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการทหารส่วนกระทรวงต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนใช้วิธีก่อการร้ายครับขณะนี้ก็ยังไม่มีคำแถลงใดๆจากยูเครนซึ่งยืนยันมาโดยตลอดว่าตนเองไม่เคยจงใจโจมตีพลเรือนในสงครามที่รัสเซียเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2022ทำให้พลเรือนยูเครนหลายพันคนเสียชีวิตในช่วงหลายเดือนมานี้ยูเครนเองก็ได้ปรับแนวทางการตอบโต้ด้วยการโจมตีระยะไกลเข้าไปในรัสเซียอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ครับมุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันแล้วก็คลังสินค้าอีคอมเมิร์ซซึ่งยูเครนบอกว่าเป็นปฏิบัติการเพื่อให้รัสเซียรู้สึกถึงผลกระทบของสงครามบ้างนะครับในขณะเดียวกันก็ได้มีพิธีศพของครอบครัวชาวยูเครนที่มีพ่อแม่ลูก3คนซึ่งเสียชีวิตทั้งหมดจากการโจมตีของรัสเซียที่หมู่บ้านราดุสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้บ้านและครอบครัวพังทำลายทุกคนที่อยู่ภายในเสียชีวิตทั้งหมดบรรดาญาติและเพื่อนบ้านเข้าร่วมพิธีศพด้วยความโศกเศร้าเพราะเกิดในหมู่บ้านเล็กๆแต่กลับถูกโจมตีจนบ้านพังเสียหายไปทั้งหลังแต่ว่าล่าสุดรัสเซียเองก็กล่าวหายูเครนครับว่าโจมตีกลับไปที่ชายหาดทำให้ชาวรัสเซียเสียชีวิตไป7คนรวมถึงเด็ก3คนด้วยครับ
1: นายกรัฐมนตรีซานาเอกทาคาอิจิของญี่ปุ่นเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดคุมาโมโตะเพื่อตรวจเยี่ยมสถานการณ์แผ่นดินไหวทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย38รายค่ะระหว่างการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เร่งสำรวจความเสียหายให้กำลังใจผู้ประสบภัยศูนย์อพยพพร้อมทั้งประชุมกับหน่วยงานท้องถิ่นโดยระบุว่าภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคือเร่งโครงการจ่ายน้ำประปาให้กับสถานพยาบาลสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าแจ้งกำหนดเว ลาการฟื้นฟูระบบประปาในภาพรวมให้กับประชาชนรับทราบโดยเร็วที่สุดค่ะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายมิโนรุฮิฮาระนะคะก็ระบุว่าที่ประชุมครม.ได้อนุมัติ

0: ัดการนำเงินงบประมาณสำรอง 24,200 ล้านเยนหรือประมาณ 5,500 ล้านบาทออกมาใช้ในภารกิจบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยข้อมูลความเสียหายของญี่ปุ่นล่าสุดค่ะมีบ้านเรือนเสียหายกว่า 3,800 หลังประชาชนราว 8,500 คนต้องอพยพไปพักอาศัยออกจากที่พักอาศัยขณะที่ครัวเรือนภาคธุรกิจมากกว่า 46,000 แห่งยังคงไม่มีน้ำประปาใช้เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนทำความเสียหายต่อท่อส่งน้ำหลักที่เชื่อมเขื่อนไปยังโรงกลองน้ำค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันเสือพรยานาวิทยากุล
7: ค่ะจุฬาลัตประพฤดีค่ะ
6: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
7: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
6: ค่ะก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาก่อนที่จะคุยนู่นนี่นั่นดิฉันขายคอร์สก่อนได้ไหม
7: เชิญค่ะ
6: ถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือว่าผู้นำองค์กรที่อยากจะเพิ่มเติมความรู้นะคะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับท่านที่สนใจในช่วงตลอดสัปดาห์นี้ประมาณสัก15สัปดาห์ได้นะตั้งแต่2กันยาถึง9ธันวาคมเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของเมืองไทยนะคะเรียกว่าเป็นชุมนุมของผู้ที่เป็นมือหนึ่งทั้งนั้นนะก็จะมาให้ความรู้ในหลักสูตรนี้แล้วก็เปิดประสบการณ์ที่จะนำพาธุรกิจไปในตลาดอาเซียนแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกอะไรต่างๆอบรมที่ CW Tower รัชดานะคะที่นั่งละ 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะท่านที่สนใจสอบถามได้ที่หมายเลข094-480-3076 094-480-3034แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งคือ094-396-6649 นะคะรับจำนวนจำกัดค่ะ
7: เห็นว่าคนสนใจติดต่อเข้ามาเยอะเลยนะคะฉะนั้นเองรับจำนวนจำกัดนะคะรีบโทรเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียด

0: หรือว่าถ้าสนใจก็จองที่นั่งเลยนะคะ
1: ส่วนคลื่นเม็ด107จัดทริปสุด Exclusive เม็ดมูเตออนทัวร์นะคะอันนี้ไปเที่ยวที่จีนครบ3เมืองสำหรับสายหมู่ที่สนใจเฉิงตูชงชิ่งอู่หลงนะคะก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เพราะว่านอกเหนือจากเราจะไปสถานที่ที่สำคัญเช่นไปภูเขาสีดารุณีอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์อุทยานเขานางฟ้าก็ยังไปเสริมสิริมงคลที่วัดหลัวหั่นแล้วก็วัดต้าฉือนะคะนี่เป็นเส้นทางสายบุญที่หลายๆท่านติดตามเพราะว่าเป็นเส้นทางต้องถือว่าเป็นสายประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยเดินทางไปศึกษาพระธรรมนะก็สอบถามได้ที่หมายเลข0814986322หรือที่ LINE oa@med107นะจองด่วนนะคะอันนี้เนี่ยเวลาเที่ยวๆเนี่ยที่นั่งเต็มเร็วนะคุณขาคุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
1: ค่ะก็สำหรับในช่วงนี้นะคุณรณรงค์เราไม่เจอกันหลายวันปรากฏว่ามีเรื่องราวหลายต่อหลายประเด็นที่น่าสนใจอย่างกรณีของคดีนักท่องเที่ยวที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยชาวรัสเซียใช่ไหมคะแล้วก็พาลูกมา2คนผู้หญิงกับผู้ชายปรากฏว่า
2: เดี๋ยวก่อนไปเรื่องรัสเซียถูกฝังเมื่อวานนี้ที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมไปที่กระทรวงสาธารณสุขไปเรื่องหมอพร้อม
0: เป็นยังไงบ้างคะคืบหน้า
1: แล้วไปเห็นประเด็นนี้ด้วยใช่ไหมเพราะเห็นมีกลุ่มคนของพรรคเศรษฐกิจนะคะที่เขาไปยื่นไปร้องอ่ะอยากให้เอาโทษประหารชีวิตกับมารู้สึกจะใกล้ๆกันนะกับตรงหมอพร้อมเนี่ยเอาหมอพร้อมก่อนสิ
2: คือเมื่อวานเนี่ยนะครับไปที่กระทรวงสาธารณสุขคือผมว่าตรงๆผมตื่นสายก็ลองเจมรองประธานมูลนิธิผมก็ลุยก็ไปเต็มที่แต่คุณเก๋คุณศิวพรคุณผู้ฟังแฟนรายการทันข่าวทันกฎหมายทุกท่านครับที่เป็นผู้ชอบติดตามข่าวสารบ้านเมืองผมให้ทายว่าเราไปกระทรวงสาธารณสุขแล้วปัญหาหมอพร้อมจบไหม
0: ไม่น่าจะจบ
1: หรอ
2: ทำไมประธานเสียงกันขนาดนี
0: ้ก็ว่าก็กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าให้เวลาในการตรวจสอบ2สัปดาห์แล้วก็คาดว่าจะมีการแถลงในน่าจะวันที่7มั้งคะใช่มั้ย
1: แล้วที่สำคัญมันก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่ามีคนที่คือขอเป็นพยานอะขอกันตัวเองเป็นพยานเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่โทรมาร้องไห้แล้วก็ขอกันเป็นพยาน
2: คืออย่างนี้
1: หรือไง
2: เมื่อวันพฤหัสใช่ไหมครับพอที่ในพฤหัสที่แล้วผมยังไปถือศีลอยู่ที่มูลนิธิก็แถลงข่าวเรื่องหมอพร้อมกันว่าเดี๋ยวจะไปที่กระทรวงสาธารณสุขเราก็ยังเมื่อวันที่แล้วเนี่ยเราก็ยังคุยกันอยู่ว่าจะไปไหนดีตอนจะไปที่บก.ปปป.ไปที่ปปช.
1: หรือ
2: จะไปหน่วยไหนดีสุดท้ายนัดกันไว้ที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็รัฐมนตรีมาทำงานด้วย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้รู้ว่ามาทำงานแต่ไม่ลงมาหา
1: จำได้เพราะคุณรณรงค์เคยเล่าเอาไว้ว่าเขาคุยกันว่าจะไปที่ไหนดีใช่ไหม
2: ตกลงใช่ครับ
1: ตกลงถึงแม้จะไม่ได้ลงมาแต่ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงมาม
0: ีตัวแทน
1: รับอะไรแบบนี้ใช่ไหม
2: คือตัวแทนเจ้าหน้าที่เนี่ยประชาชนทุกคนไปติดต่อเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับเรื่องอยู่แล้วไม่ใช่ว่าพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่ม VIP แต่เพียงแต่พวกเราเนี่ยเป็นเหมือนกับปัญหาค้างคาปัญหาสะสมปัญหาที่ไม่มีใครอยากจะลงมาปะปัญหาที่เป็นเหมือนกับ
1: มัน
2: สะสมมาใน
1: ภายในของเขาหรือเปล่า
2: เป็นปัญหา KPI ทิปที่มีการคีย์กันมาเป็น10ปีหรือเปล่าก็ไม่มีการยอมรับแต่มายอมรับกันชัดๆก็คือตอนที่มีแอปพลิเคชันหมอพร้อมเมื่อมีการฉีดวัคซีนโควิดมีการรวมศูนย์แล้วถึงได้รู้ว่าเฉพาะเมื่อวันศุกร
0: ์
2: ที่แล้วเนี่ยทางรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยออกมาเปิดเผยว่ามีผู้ร้องเรียนเข้ามา 13,000 ราย
0: ใช่ค่ะ
2: ในวันศุกร์นะในวันศุกร์นะไม่ใช่ในวันนี้นะ
0: ค่ะ
2: เพราะงั้นในวันนี้จะต้องมีเยอะขึ้นแน่นอนเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะต้องไปเช็คว่าชื่อตัวเองในระบบมีคนคีย์เข้ามาไห
0: ม
2: ความพีคอยู่ตรงนี้ผมนึกว่า นึกว่าแอปพลิเคชันนี้จะ

0: มีประวัติการรักษาของประชาชนความมั่วมันอยู่ตรงนี้ครับไอ้ตัวที่เราไปรักษาเขาไม่คีย์เข้าไปแต่ไอ้ตัวที่เราไม่ไปรักษาเขามาคีย์ใส่ให้
1: ค่ะ
2: เขาคีย์อย่างที่อยากจะคีย์แบบนั้นใช่ไหมคือสร้างผลงานแบบนั้นใช่ไหมคือเดี๋ยวเราต้องยกนิยามให้นิดหนึ่ง key performance indicator แบบพูดภาษาชาวบ้านคือดัชนีชี้วัดผลงานหรือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักซึ่งฟังดูแล้วมันก็น่าจะเป็นเรื่องของข้าราชการหรือว่าคนในกระทรวงหรือว่าในองค์กรเพราะว่ามันจะเป็นการแสดงผลการปฏิบัติงานหรือว่าประสิทธิภาพความคืบหน้าใช้ประเมินความสำเร็จของบุคลากรทีมงานหรือองค์กรมันน่าจะเป็นปัญหาภายในใช่ไหมทำไมมันถึงโยงมาถึงบุคคลภายนอกได
0: ้เพราะว่าดัชนีการชี้วัดว่าการทำงานมีมันควรจะ KPI ไม่ควรจะใช้นิยามว่าชื่อว่าอะไรนะคุณเก๋ควรจะชื่อว่าอะไร
2: คือถ้าเป็นนิยามเลยก็คือดัชนีชี้วัดผลงานเลย
1: ตัวช
2: ี
1: ้วัด KPI
2: เพราะว
1: ่
2: าเอาเป็นตัวที่เวลาที่เราจะประเมินผลงานของบุคลากรในองค์กรจะรู้ว่าทีมงานบุคลากรหรือองค์กรนั้นทำงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไหมเดินหน้าไปถึงไหนคืบหน้าหรือเปล่าต้องมีการปรับปรุงอะไรไหมมันจะมีการตั้งค่าเขาเรียกเป็น KPI ใช่ไหมตัวย่อเนี่ยหรือว่าตัวอย่างการนำไปใช้งานจริงมันก็จะบอกได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่เท่าที่ฟังดูคือมันคงมีปัญหาภายในแล้วมีการเขียนผลงานทิปโดยใช้ข้อมูลแต่ปรากฏว่าน่าจะไปผูกกับหมอพร้อมเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงคือเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงบังเอิญมันเป็นช่วงที่มีหมอพร้อมเข้ามาตอนโควิดมั้ง
1: แต่ว่าทนายรณรงค์คะเก๋อยากจะรู้สาเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแค่ประเด็นเรื่องของการบันทึกข้อมูลตรวจสอบคีย์ข้อมูลเข้าไปเนี่ยเพียงแค่หนึ่งประเด็นหรือว่ามันมีข้อผิดพลาดอย่างอื่นอีกไหมคะ
0: เราไปไล่ตามดูเนี่ยเราก็อยากรู้เนาะว่าใครที่เป็นคนนำเข้าข้อมูลใครที่เป็นคนคีย์ข้อมูลทิป
1: ใช่
2: ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่เจ้าหน้าที่ระดับบนอนุมัติให้ผ่านถูกไหมคุณซิสเตอร์ครูเพิ่มเติมมาว่าราชการเป็นคนกำหนดคือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากฟล.นั่นเองนะคะบอกว่าทำหลังแอ่นเนี่ยหมดนะอยากได้ KPI เยอะๆคนก็ไม่เพิ่มงบก็ตัดแต่อยากได้ผลงาน
0: เดี๋ยวก่อนอันนี้เราเจอแค่กระทรวงสาธารณสุขนะ KPI ทิปเนี่ย
2: ไม่เราฟังดูแล้วมันน่าจะลามไปถึงหลายๆแห่งถ้าเราฟัง
0: เดี๋ยวก่อนคุณเก๋คุณเจียวพรสมมติฐานของเราคือพอประชาชนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการปกป้องตามกฎหมายเลยนะต้องเป็นข้อมูลที่เข้าไม่ถึงและต้องได้รับความคุ้มครองมีโทษปรับแต่ปรากฏว่าเรากำลังเจอปัญหาการประเมินผลงานข้าราชการที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง
1: คือตามข่าวตอนนี้สาเหตุมันจะมาจาก3ปัจจัยหลักนะคะคือความผิดพลาดของบุคคลแล้วก็ปัจจัยด้านเรื่องของ KPI อะค่ะ
0: เดี๋ยวก่อน
2: เข้าใจคุณรณรงค์
0: คุณกรอกข้อมูลเข้าไปคุณอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขคุณต้องมีความรู้ความสามารถระดับโคตรเทพเลยนะค
1: ุ
0: ณเป็นหมอเลยนะเป็นเจ้าหน้าที่เลยนะคุณจะบอกผมสั้นๆว่าขอโทษนะดิฉันคีย์ข้อมูลผิดค่ะ
1: ค่ะ
0: ฮะคุณจะตอบผมอย่างนี้จริงๆเหรอ
2: คีย์ผิดกับเจตนาคีย์ผลงานอันเป็นเท็จเพื่อให้มีการประเมินผ่านหรือว่าให้องค์กรรอดหรือได้งบประมาณจากหน่วยงานที่กำกับดูแลคนละแบบกันนะมันอันแรกนะ
0: อันนี้คือสิ่งที่คนนอกมองเข้าไปถึงปัญหาการคีย์ทิปแต่ปัญหาของคนในอันนี้น่าสนใจนะค
1: ุ
0: ณเก๋คุณเสียวพร
2: คนในก็เอาตัวรอดเพราะว่าถ้าไม่มีผลงานอาจโดน
0: คนนอกเนี่ยอย่างคุณเสียวพรเนี่ยก็ชอบจับผิดชอบไปมองอย่างนั้นอย่างนี้นู่นมาแอบเบิกทุจริตยาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
1: คือตอนนี้เก๋พลาดไปอีกอันนึงปัจจัยนึงเนี่ยนอกจากความผิดพลาดของบุคคลแล้วก็คือปัจจัยด้าน KPI แล้วก็ยังมีเรื่องของความผิดพลาดจากการลงข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายด้วยที่เห็นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการแถลงในมีการประเมินว่าสาเหตุเนี่ยมันน่าจะมาจาก3ปัจจัยหลักนี้แหละแต่ว่าอย่างเรื่องของปัจจัย KPI นะคุณรณรงค์อันนี้เนี่ยเห็นว่า

0: จะเป็นหนึ่งปัจจัยที่เป็นความกดดันในการทำงานที่สาธารณสุขกำลังจะต้องทบทวนในการปรับลดให้เหลือเฉพาะเท่าที่จำเป็น
1: คือคุณเก๋รู้ไหมว่าผมนั่งฟังแพทย์ชนบทเขาที่แจ้งว่าปีหนึ่งเนี่ยประมาณ400กว่า KPI มั้งคุณเก๋
0: ใช่ค่ะ
1: 400กว่าครับคุณผู้ฟังหมอต้องรักษาคนไข้ที่ไม่ได้กินข้าวเที่ยง

0: คุณศิวพรโทรมาหาที่มูลนิธิเมื่อวันไหนวะวันพฤหัสวันนั้นเลยพี่ไม่ไปร้องเรียนที่กระทรวงได้ไห
1: ม
0: โทรมาร้องไห้ทำไมอ่ะทำไมไม่ไปที่กระทรวงก็หนูเป็นคนต้องรับผิดชอบเขาก็กดดันหนูมาอีกทีเป็นทอด
1: ๆ
0: ถ้าพี่ไปเนี่ยหนูโดนไล่ออกแน่นอนติดคุกด้วยหนูเป็นคนคีย์ข้อมูลทิปของพี่เองขอโทษได้ไห
1: ม
0: น้ำตาไหลเลยนะเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการนะครับ
2: ก็ปฏิบัติการต้องเป็นคนพิมพ์อยู่แล้วต้องเป็นคนลงข้อมูลอยู่แล้ว
0: แล้วก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบในคีย์ทิปด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะเขาสามารถรู้ได้แต่เราคิดว่าเราเจอคนคีย์ทิปแล้วเราจะจบเรื่องไม่ใช่นะคุณเก
1: ๋
0: ไม่ใช่นะคุณศิวพร
2: อันนี้ประเด็นใหญ่นะลุกลามไปจนถึงเจ้ากระทรวงเจ้ากรม
0: ปัญหาคืออย่างนี้พอเราถามว่าใครเป็นคนนำเข้าข้อมูล KPI ทิปเกิดการโยนกันในกระทรวงสาธารณสุข
2: ไม่ต้องโยน
0: มีหลาย
2: หน่วยงานก็คือผู้บังคับบัญชาสูงสุดถ้าไม่อนุมัติแล้วมันจะลงไปได้ไงอ่ะเ
0: พรา
2: ะว่าย
0: ังไม่ไปถึงผู้บังคับบัญชาคุณศิวพรหน่วยที่คีย์เข้ามาในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีหลายสิบหน่วยเราจะรู้ได้ไงว่าหน่วยไหนเป็นคนคีย์ทิปบางทีโรงพยาบาลอาจจะเป็นแพ้ก็ได
2: ้ค่ะ
0: สปสช.คีย์เองหรือเปล่าอบจ.ไปคีย์เองหรือเปล่าโรงพยาบาลที่ถูกโอนสังกัดจากสาธารณสุขไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไปคีย์ข้อมูลทิปเองหรือเปล่าน
1: ี่
0: โอ้เวลาบทจะโยนนี่โยนง่าย
2: มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะว่าแรกๆดูเหมือนแค่ต้องการผลงานแต่ดูภาพรวมภาพกว้างมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็ดิฉันไม่อยากจะบอกว่าใกล้เคียงกับคดีไอ้โกงสอบท้องถิ่นน่ะอันนี้ขุดแล้ว
0: เดี๋ยว
2: ใหญ่
0: โกง
2: ใหญ่พอกัน
0: สอบท้องถิ่นโกงสอบท้องถิ่นนี่เราจะเห็นภาพชัดไปหน่อยเรากลับมาที่เรื่องเล็กๆอย่างเช่นคุณครูที่เคยทำอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียนแล้วโดนไล่ออก
2: คิดเหมือนกันเลย
0: เราจะเห็นได้ว่าข้อมูลเนี่ยที่เขาออกมาทำเรื่องกรอกอะไม่ตรงกันเขาโดนไล่ออกเลยนะคุณผู้ฟัง
2: เพราะตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ผ่าน
0: เขาไม่ได้เงินนะเขากรอกข้อมูลไม่ใช่ขออภัยเขาเอาอาหารกลางวันจะให้เด็กที่ผิดชั้นเรียนกิน
2: เขาเอามาเฉลี่ย
0: โดยการ
2: แบ่งให้เด็ก
0: เฉลี่ยของเขาแต่เขาไม่ได้ทุจริตนะแต่เขาตกงานโดนไล่ออก
2: เขาทำด้วยความหวังดีแหละ
0: ถูกทีนี้คำถามย้อนกลับไปว่าแล้ว KPI ทิปล่ะหวังดีแบบไหนบ้างผมหาเหตุผลหน่อยว่าคุณคนในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคุณต้องปกป้องตัวเองดิอย่าเพิ่งเงียบดิคนในกระทรวงอ่ะคุณต้องปกป้องตัวเองเหมือนที่ผ่านมาที่มาคอมเมนต์นะผมนั่งอ่านอยู่นะคอมเมนต์คุณอ่ะไม่ว่าจะเป็นบอกว่าประชาชนคนไข้ที่มาทำการรักษาเนี่ยใส่แมสเอาบัตรคนอื่นมาวางคุณก็เลยคีย์ทิปเข้าไปโดยที่คุณไม่ได้ผิดผมนั่งอ่านอยู่นะ
2: ก่อนหน้านี้คุณอนุทินเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อนเนาะสมัยหนึ่งก็น่าจะ
0: เขาบอกว่าอย่างนี้เลยคือข้อมูลชุดนี้มีการเข้ามารวมกันเนี่ยตั้งแต่ช่วงหมอพร้อมใช่ไหมแล้วก็ช่วงหมอพร้อมเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีโควิดพอดีก็จะเป็นช่วงคุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2: ใช่
0: แต่ไม่ได้แปลว่าคุณอนุทินไปรู้เห็นการทำ KPI ทิปนะ
2: เกี่ย
0: งแต่ว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มมีการนำข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลางและมีการเชื่อมข้อมูลกันแบบนี้ตั้งแต่สมัยนั้นแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกจริงๆแล้วการคีย์ทิปมีมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้น
2: ก่อนแล้วคือถ้ามันไม่ขอโทษนะเขาคงเห็นว่าไอ้ช่วงโควิดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเอาอันนี้มาสวมได้ง่ายก็เลยทำไม่งั้นมันจะรู้เฉพาะในหน่วยงานเท่านั้นมันจะไม่หลุดรอดออกมาถึงคนภายนอกบังเอิญไอ้ข้อมูลหมอพร้อมเนี่ยมันเป็นของประชาชนจำนวนมากใช่ไหมแล้วก็มันดูดีอ่ะเพราะนั้นเอาข้อมูลมาลงอันนี้ปั๊บด้วยความหัวใสแต่ปรากฏว่าไอ้ข้อมูลเนี้ยประชาชนจริงๆสามารถเข้าถึงได้ถึงแม้จะไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ทำให้คนที่เป็นเจ้าของชื่อปรากฏว่าไปเจอข้อมูลที่ผิดแปลกประหลาดที่ตัวเองไม่ได้ใช้บริการแต่มีการเบิกจ่ายมันก็เลยแดงขึ้นมา
1: เอ๊ะอย่างนี้ถ้าถูกกดดันให้ทำ KPI

0: จนต้องถึงขนาดแบบว่าขี่ข้อมูลทิปเข้ามาแบบนี้ค่ะจะสามารถดำเนินการยังไงได้บ้างคะ
1: ถูกกดดันเหรอครับถูกกดดันให้ทำข้อมูลทิปให้ประเมิน KPI ทิป
2: อันนี้ต้องย้อนกลับไปกพล.เลยนะว่ากพล.ใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดแล้วเข้ามาตรวจสอบจริงหรือเปล่าแล้วทำไมถึงปล่อยให้มันผ่านได
1: ้ผมตอบแทนเลยอะไรเป็นตัวชี้วัดก็แบบสำรวจที่มันนั่งทำทิปนั่นแหละเพราะว่าแบบสำรวจตัวนี้เอาไปเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วคนที่เอาแบบสำรวจทิปไปเบิกจ่ายงบประมาณทิปโดยที่ไม่ตรวจสอบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทำประวัติทิปมาสมควรต้องรับผิดชอบไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในทางแพ่ง
2: อาญา
0: วินัย
1: แพ่งอาญาวินัยที่เป็นคดีทางปกครองแต่คำถามที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือ
2: กพล.รู้ด้วยป่ะ
1: หลังคือพอผมไปถามนะเมื่อวานที่เข้าไปถามถึงการคีย์ข้อมูลเข้าไปที่เป็นจุดเริ่มต้นของการคีย์ทิปเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายหน่วยงานหลายกระทรวงกระทรวงกรมในกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าถึงการคีย์ข้อมูลตัวนี้ได้คุณเก๋คุณศิวพรการจะมาบอกว่าโรงพยาบาลนั้นเจ้าหน้าที่คนนั้นทำเนี่ยอาจจะไม่ยุติธรรม 100% อาจจะมีหน่วยอื่นข้ามหัวมาคีย์เข้ามาก็ได
2: ้มีความเป็นไปได้แต่ว่าถ้ามีหน่วยงานอื่นที่เข้ามาส่งบันทึกข้อมูลโดยที่ไม่ถูกต้องคุณที่เป็นคนดูแลอยู่ในกระทรวงคุณต้องร้องสิถูกไหมเหมือนกับอยู่ดีๆมีคนเข้าไปเติมข้อมูลถึงแม้จะมีหลายหน่วยงานแต่คุณรณรงค์สมมติว่าในมูลนิธิคุณรณรงค์เนี่ยมีหลายหน่วยงานที่เอาข้อมูลเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือว่ามาเติมอะไรได้เนี่ยคนในของคุณเองก็จะต้องตรวจสอบถูกไหมว่าไหนมีคุณเก๋อะไรส่งอะไรเข้ามาเปล่าหรือหน่วยงานนู้นนี่นั่นมูลนิธินั้น เสียบข้อมูลอะไรแปลกๆเข้ามาไหมโดยเฉพาะเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเงินทองหรือว่าเรื่องของผลประโยชน์ของหน่วยงานคุณเองหรือมูลนิธิคุณเองคุณต้องรู้ถูกไหมว่ามีอะไรบ้างและถ้าเห็นผิดปกติต้องทัก
1: นั่นคือกรณีที่ว่าระบบการตรวจสอบตรวจบัญชีมีการทำงานต้องตรวจเจอ
2: ค่ะอันนี้แค่เบื้องต้น
1: นั่นคือระบบการเช็คแอนด์บาลานซ์ว่าเอ้ยมันทำมาเนี่ยมันนั่งเทียนไม่มีระบบการสุ่มการตรวจสอบไหมการที่ตรวจไม่เจอหรือตรวจเจอแล้วปล่อยผ่านนั่นแปลว่าระบบการตรวจทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขนั้น
2: มีปัญหา
1: ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเพราะถ้าดีต้องตรวจเจอและต้องแก้ไข
2: ถูกอาจจะด้วยความละหลวมหรือรู้กันหรือมีการประสานสมานนัดฉัน
1: หรือเป็นการหัวกัน
2: ของข้อมูล
1: ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเวลากินข้าวก็จะไม่มีอยู่แล้วต้องไปจัดโต๊ะจีนกินใน ICU
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะย้อนๆให้แล้วกันทำคีย์มาเถอะเดี๋ยวจะทำเป็นงานยุ่งแล้วมันใช่เรื่องไหมปกครองนั่งฟังที่กระทรวงชี้แจงนะ
0: ค่ะ
1: บอกว่าเอามาจากอสม.อสม.ไปคีย์ข้อไปเอาข้อมูลมาก่อนแล้วค่อยไปตามฉีดยาฉีดวัคซีนทีหลังเอาก็แปลว่าเป็นการปั่นตัวเลขแล้วก็ลงประวัติการรักษาไม่ตรงตามความเป็นจริงเด็ก
2: ถูกอันนี้แหละคือคำว่าปั่นตัวเลขนี่แหละ
1: อ่ะคำถามต่อไปการทำประวัติการรักษาคนไข้ที่เป็นประวัติทิปอันนี้มันคือการถ้ามันเป็นเอกสารเป็นเปเปอร์มานี่คือเอกสารราชการนะครับ
0: ค่ะ
1: ประวัติรักษาคนไข้นี่คือเอกสารราชการนะผมเอาไปใช้เอาไปยื่นถ้ามันไม่ตรงตามความเป็นจริงหมอที่ออกโดนฟ้องทำเอกสารเท็จ157ด้วยเพราะเป็นข้าราชการในบางกรณีผมคนเอาไปใช้เอกสารเท็จโดนด้วย
2: โยนโยก
1: แล้วมันจะเป็น
2: โยกกลับไป
1: จะเป็น
2: กี่รุ่น
1: จะเป็นไปได้ยังไงที่การคีย์ข้อมูลเท็จเป็นเรื่อง human error แล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย
2: แล้วมันกี่รุ่น
1: อันนี้ผมไล่มาตามข้อกฎหมายเลยนะเนี่ย
0: ค่ะค่ะแล้วอย่างคนที่บันทึกข้อมูลผิดแบบนี้ค่ะสรุปเขารับปากเขาจะแก้ไขให้ยังไงคุณรณรงค์
1: คุณเก๋คำว่าบันทึกข้อมูลผิดเนี่ยผมแค่เปลี่ยนจากในดิจิตอลเนี่ยเป็นเอกสารเวชระเบียบในโรงพยาบาล
0: ค่ะ
1: คุณคีย์เข้าไปผิดเนี่ยคุณกล้าตอบได้สั้นๆหรือว่า human errorคุณเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะคุณเข้าไปกรอกข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริงโดยรู้อยู่แล้วด้วยนะ
2: อันนี้เป็นเรื่องของ
1: สาระสำคัญคือรู้

0: ู้อยู่แล้วด้วยนะว่าไม่ได้ไปทำการรักษาจริงแต่ไปกรอกข้อมูลเขาเพื่อเอา KPI
1: อันนี้ต้องถือว่าเป็นการหาเงินเข้าโดยทุจริตหรือเปล่า
0: คือคำว่าโดยทุจริตเนี่ยมีเจตนามาตั้งแต่ต้นรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ถูกต้อง
1: แต่
0: ถ้ารับรู้กันทั้งระบบแปลว่ามีคนสนับสนุนให้เกิดการทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณไหม
1: ถูกแล้วมันกี่สมัยมาแล้วเนี่ยมันต้องเช็คย้อนกลับตั้งแต่มีระบบ KPI หรือเปล่าแล้วหน่วยงานกพร.จะต้องเข้ามารับผิดชอบอะไรด้วยไหม
0: ความน่าสนใจคือณวันนี้หลังจากกระทรวงรับรู้ว่ามีปัญหานี้แบบเป็นทางการกระทรวงแก้ปัญหานี้ด้วยการรีเช็คด้วยตัวเองได้ไหม
1: ไม่ได้
0: หรือต้องรอประชาชนไปดูว่าอ้าวไม่มีประวัติกับมีประวัติไม่ตรงนี่เราก็แจ้งมาถ้าแบบนี้ก็แปลว่าระบบการตรวจสอบข้อมูลของสาธารณสุขเจ๊งเหรอเชื่อไม่ได้เหรอ
1: ก็มีปัญหาล่ะค่ะก็คือ
0: มีปัญหาแต่คุณศิรพรเรากระทรวงเนี่ยออกมาแถลงจริงๆเราต้องอ่านที่เขาออกมาแถลงเนาะช่วงเช้าเนี่ยผู้เสียหายไปแล้วก็ประมาณช่วงบ่ายหรือยังไงเนี่ยท่านรัฐมนตรีลงมาให้ข่าวจริงๆผู้เสียหายอยู่ใต้ตึกรัฐมนตรีอยู่ข้างบนตึกน่าจะลงมาปะหน้ากันซะหน่อย
2: แต่ว่าตอนนี้เหมือนทางกระทรวงเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายังยืนยันว่ายังไม่สรุปว่าเป็นการคีย์ข้อมูลเท็จหรือทุจริตนะเขายังขอเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกกรณีเลยแล้วก็จะขยายการตรวจสอบไปทุกแพลตฟอร์มที่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ
0: ยังไม่ฟันธงว่าทิพย์ไม่ทิพย์แต่ผู้เสียหายที่มีชื่อในประวัติเขาบอกว่าเขาไม่เคยไปรักษา
2: ใช่เพราะมีร้องเรียนมาเป็น 13,000 รายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์ที่แล้ว
0: นี่มีความเห็นของคนในกระทรวงเขาถามผู้เสียหายที่ไปร้องเรียนเมื่อวานถามผมด้วย
2: ว่า
0: พวกคุณเสียหายยังไงครับที่มาร้องเรียนเนี่ย
1: อันนี้แหมถามได้ดี
0: โอ้นี่เขาถามตรงประเด็นข้อกฎหมายเป๊ะเลยนะคุณเก๋คุณศิวพรคุณผู้ฟัง
1: คุณเอาชื่อเขาไปแอบอ้างทำให้เขาเสียสิทธิ์หลายอย่างสิต้องถือว่าเป็นผู้เสียหายสิโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าตัวแล้วก็ไม่เป็นจริงไม่ใช่เป็นข้อมูลจริง
0: นี่คือนิติกรในกระทรวง
1: ถามได้ดี
0: หาทางช่วยกันอยู
1: ่เออถามได้ดีถามได้เด็ดทำชาวบ้าน
0: ผมชอบมากเลยเวลาถึงเวลาเนี่ยผมอยากเชิญมานั่งสัมภาษณ์มากพี่ไหนๆพี่ก็จะปกป้องกระทรวงนะด้วยจิตวิญญาณของพี่
1: เฮ้ยหน่วยฝ่ายกฎหมายของกระทรวงเนี่ยต้องรู้เห็นด้วยไหมเนี่ย
0: เขาไอตอนที่เขาทุจริตนะไม่รู้เห็นหรอกแต่ว่าพอเวลาเรื่องมันระเบิดตู้มเนี่ยเขาต้องหาทางออกให้นายเขา
1: เป็นงานของเขา
0: เป็นงานของเขาผมเนี่ยอยากสัมภาษณ์งานของเขามากว่างานของเขาเนี่ยทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองระบบสาธารณสุขพัฒนาขึ้นไหมในการตั้งข้อสังเกตที่มันแย้งกับความรู้สึกธรรมชาติมนุษย์เนี่ย
1: แล้วถ้าข้อมูลมันเป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยจุดยืนของการทำงานที่เป็นนิติกรของรัฐหรือเป็นขององค์กรเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจตกลงปกป้ององค์กรหรือปกป้องผลประโยชน์รัฐหรือยังไง
0: ต้องปกป้องผลประโยชน์ประชาชนดิปกป้องผลประโยชน์สาธารณะดิจะไปปกป้ององค์กรได้ไง
1: เอาหรองั้นดิฉันก็ต้องพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บหนึ่งสิ คุณอย่าเพิ่งไปไหนสักครู่
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
4: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาณนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธตาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
3: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกบน.ลดเงินชดเชยเบนซินลง56สตางค์ต่อลิตรหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านและยืนยันว่าสหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุสและจะทำให้อุปทานน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยส่งผลวันจันทร์ที่ผ่านมาสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรือ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 5% โดยสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกันยายนร่วงลง 4.33 ดอลลาร์หรือ 5.11% ปิดที่$80.34ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนตุลาคมร่วงลง $4.16หรือ 4.73% ปิดที่$83.77 ต่อบาร์เรลแม้ว่าราคาน้ำมันดิบลดลงแต่ราคาน้ำมันในประเทศไม่ได้ลดลงตามเนื่องจากยังมีหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากการพยุงราคาน้ำมันในประเทศในช่วงราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นล่าสุดคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเมื่อวันที่3สิงหาคม2569กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราชดเชยอัตราคืนเงินจากกองทุนและอัตราชดเชยเงินคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบริหารเสถียรภาพกองทุนน้ำมันโดยให้ลดการชดเชยราคาน้ำมันลงประมาณ43บาทถึง43สตางค์ถึง99สตางค์ต่อลิตรโดยน้ำมันดีเซลปรับราคาในการชดเชยลงราคาเหลือ9บาท89สตางค์ต่อลิตรบีดีเซล B20 ชดเชย11บาท47สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์95และ91ชดเชย1บาท14สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ชดเชย4บาท91สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ชดเชย3บาท88สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันเบนซินออกเทน95เพิ่มการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมัน6บาท12สตางค์ต่อลิตรโดยอัตราเงินกองทุนตามโครงสร้างราคาน้ำมันดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้ศาลฎีกาตรวจหลักฐานคดี44อดีตส.ส.ก้าวไกลวันนี้เป็นการนัดตรวจพยานหลักฐานระหว่างคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กับผู้ร้องกับ44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลผู้คัดค้านกรณีลงชื่อแก้ไขมาตรา112โดยมีนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.เดินทางมาศาลในวันนี้ด้วยศาลสอบคู่ความทั้งสองฝ่ายก่อนแถลงรับข้อเท็จจริงที่มีการเสนอพยานหลักฐานเบื้องต้นเห็นควรกำหนดวันไต่สวนพยานผู้ร้องจำนวน4นัด9ปากนัดไต่สวนพยานปากแรก25สิงหาคมนี้ส่วนพยานผู้คัดค้านจำนวน60ปากประกอบด้วยผู้คัดค้าน25ปากนักวิชาการ15ปากและผู้อยู่ในเหตุการณ์20ปากกำหนดไต่สวนพยาน17นัดเริ่มไต่สวนพยานนัดแรกวันที่3พฤศจิกายนนี้นัดสุดท้าย18พฤษภาคมปีหน้าก่อนนัดฟ้องคำพิพากษาก่อนนัดฟังคำพิพากษาต่อไปด้านนายนิธิละเอียดดีทนายความผู้รับมอบหมายอำนาจจากผู้คัดค้านกล่าวว่าก่อนหน้านี้ทีมทนายความยื่นบัญชีรายชื่อพยานไปมากกว่า80ปากและได้มีการปรับลดลงเนื่องจากมีความซ้ำซ้อนและตัดประเด็นออกตามที่ศาลพิจารณาทำให้ล่าสุดศาลฎีกาอนุญาตให้ฝั่งผู้คัดค้านสืบพยานจำนวน60ปากโดยศาลกำหนดกรอบเวลาให้ทางฝ่ายผู้คัดค้านนำเสนอตารางรายชื่อพยานและตัดประเด็นการไต่สวนภายใน30วันพร้อมย้ำว่าการมีพยานจำนวนมากไม่ใช่การยื้อเวลาอย่างแน่นอนผู้ว่าชัชชาติส่งเรื่องกรมบัญชีกลางเช็คคุณสมบัติเอกชนชนะประมูลอุโมงค์ระบายน้ำนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์กรณีมีการตั้งข้อสังเกตบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนอาจขาดคุณสมบัติเนื่องจากอยู่ระหว่างการยื่นฟื้นฟูกิจการว่าเบื้องต้นกรุงเทพมหานครต้องดำเนินการตามระเบียบกรมบัญชีกลางที่จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างแต่เพื่อความรอบคอบทางกทม.ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางอีกครั้งว่ากรณีดังกล่าวสามารถทำสัญญาได้หรือไม่เนื่องจากกรมบัญชีกลางเป็นผู้ชี้ขาดเรื่องคุณสมบัติผู้ยื่นประมูลโดยเข้าใจว่าบริษัทอาจเข้าร่วมประมูลก่อนที่จะประสบปัญหาการเงินโครงการนี้มีปัญหามาตั้งแต่ต้นทั้งการออกแบบที่ไม่สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริงทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้ยากและมีการแก้ไขแบบโดยไม่ได้คำนึงถึงความเป็นไปในการก่อสร้างเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่และทางกทม.ไม่ได้นิ่งนอนใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย

0: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะยศชนันยันปยป.ยังไม่ยุบวัดกันที่ KPI ตามหลักเกณฑ์กพร.ย้ำเดินหน้าทุนทางวัฒนธรรมกิโยตินกฎหมายนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยก่อนการเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ครั้งที่1ทับ2569ถึงกรณีมีกระแสยุบเลิกปยป.ว่าปกติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นผู้ประเมินอยู่แล้วหน่วยงานใดมีผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะพิจารณาตามระบบไม่มีอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามที่ตนพูดคุยกับนายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปตามเกณฑ์ของทางกพร.ส่วนจะควบรวมหรือไม่ยุบเลิกอยู่ในเกณฑ์ในฐานะผู้กำกับดูแลทำหน้าที่ตรงนี้จะทำให้ดีที่สุดและจะดูว่าปีนี้ผลงานเป็นอย่างไรจาก KPI ของปยป.ที่มีอยู่ช่วงประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยปยป.เป็นตัวเชื่อมในการดำเนินการเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมสารต่อเกี่ยวกับโครงการกิโยตินกฎหมายการทบทวนยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบและขั้นตอนภาครัฐที่ล้าสมัยหรือเกินความจำเป็นที่ทำค้างเอาไว้ซึ่งเป็นบทบาทที่พยายามทำให้ดีที่สุดและดีขึ้นส่วนแนวทางการประเมินเป็นอย่างไรไม่ใช่ภารกิจของเราแล้วเป็นเรื่องของหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาหลังจากนั้นนายยศชนันขึ้นไปประชุมร่วมกับปยป.โดยมีเจ้าหน้าที่จากกพร.เข้าร่วมประชุมด้วยโดยก่อนการเริ่มประชุมนายยศชนันได้ให้ความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ปยป.ขอให้ทุกคนสบายใจว่าการจะยุบเลิกหน่วยงานใดไม่ได้ขึ้นกันโดยง่ายไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่ายต้องมีหลักของกพร.ในการประเมินตามหลักบริหารราชการแผ่นดินซึ่งสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดคือ KPI ในการทำงานของเราดังนั้นเราทำงานให้ดีที่สุดในบทบาทหน้าที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
7: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับ

0: บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเกศคะ
3: ค่ะ
2: ก็ยิ่งคุยรู้สึกเรื่องราวก็ยิ่งดูไม่ค่อยจะสร้างสรรค์เท่าไหร
3: ่
2: ช่วงมันรุนแรงแล้วก็อาจจะต้องขยายผลไปอีกมากเลยนะ
3: คือประเด็นตอนนี้เนี่ยที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยก็คงจะต้องรอสรุปจากทางกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมคะว่าสาเหตุที่แท้จริงของข้อมูลที่ผิดมันคืออะไรแล้วที่สำคัญเนี่ยมีบุคลากรเกี่ยวข้องกี่รายเป็นความผิดพลาดหรือจริงๆแล้วเป็นเจตนาในการปลอมข้อมูลหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญที่บอกว่าเรื่องของ KPI เนี่ยเป็นต้นเหตุเนี่ยจริงหรือไม่มันจะกระทบในส่วนไหนอย่างไรบ้างนะคะก็จริงๆแล้วมีมุมกฎหมายที่น่าสนใจเหมือนกันคุยต่อนะคะกับคุณรณรงค์นะคะตอนนี้นะคะอยู่ในสาย
4: ครับ
3: ค่ะอย่างมุมกฎหมายที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลสุขภาพเนี่ยจริงๆมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ค่อนข้างมีความอ่อนไหวเหมือนกันนะคะอย่างเรื่องของการแก้ไขเนี่ยอย่างถ้าเรามองในเรื่องของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการเข้าข่ายด้วยไหมคะ
4: เวลาเราบอกว่ากฎหมายผิดไหมมันผิดตั้งแต่เราเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วแต่พอเวลาเราถามว่าแล้วทำอะไรให้บ้าง
3: ค่ะ
4: เงียบ
3: ค่ะ
4: เงียบมาก
2: เขาเรียกว่าอะไรนะหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อใช่ไหม
4: หยิกเล็บเนี่ยมันยังเจ็บเนื้ออันนี้คือไม่คิดจะหยิกเลยคุณศิวกรคือเราพอเราไปดูกฎหมายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีกฎหมายทั้งพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือก็คือ157นี่แหละหรือการปลอมแปลงเอกสารทางการแพทย์ความผิดฐานใช้เอกสารทางการแพทย์ที่ปลอมโดยตัวเองรู้อยู่แล้วว่าปลอมด้วย
3: ค่ะแล้วถ้าไปเจอเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกงบการทุจริตอะไรต่างๆอันนี้ก็ยิ่งโอ้โหไปเจอข้อหาหนักเลยใช่ไหมคะ
4: เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการเบิกงบคุณเก๋
3: ค่ะ
4: เป็นไปไม่ได้ครับคุณผู้ฟังที่จะไม่เกี่ยวกับการเบิกงบเพราะว่า KPI ตัวนี้ทางคุณหมอหลายท่านก็บอกเอามาใช้ในการประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณจากสปสช.ด้วย
2: เพราะว่ามันเป็นฐานไงที่เอามันเป็นฐานของผลงานที่เอาไปใช้ทำโครงการหรือเบิกงบประมาณแต่ละปีถูกไหม
4: คือถ้าเราไปดูในกฎหมายเนี่ยกฎหมายจะเขียนไว้ชัดนะความรับผิดทางอาญาเนี่ยนะครับก็คือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จย้ำว่าอันเป็นเท็จโดยมีเจตนาทุจริตมาตั้งแต่ต้นด้วยคุณเก๋คุณศิวพรเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้มาตรวจจริงก็ต้องเป็นเท็จรู้ตั้งแต่แรกว่าเอาข้อมูลเท็จเข้าไปในระบบของข้าราชการก็ถือได้ว่าเป็นความผิดตามมาตรา157เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดทีนี้ไอ้157มีคำว่าเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมันก็เลยมีเจ้าหน้าที่มาคอมเมนต์ว่าคุณเสียหายยังไง
2: เสียหายยังไง

0: ทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของมาตรา162อนุ1อนุ4เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จบันทึกข้อความอันเป็นเท็จ
1: ค่ะ
0: คือการที่เจตนาบันทึกเนี่ยนะมันอ้างว่าประมาทไม่ได้นะคุณเก๋
1: อ้
0: าวมันประมาทยังไงอ่ะก็คุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีการตรวจโรคแต่คุณก็ยังขี่เข้าไปคุณจะมาอ้างว่าประมาทไม่ได้เลยอันนี้คือเจตนาทีนี้ในการเจตนากระทำเนี่ย เป้าหมายเนี่ยทำไปเพื่อให้ได้ผลงาน KPI ของหน่วยงานการที่เราเร่งทำงานให้ได้ KPI ของเจ้ากระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่ข้ออ้างให้พ้นความรับผิดทางอาญาเพราะเจตนานำเข้าข้อมูลเจตนาบันทึกข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงนอกจากนั้นเนี่ยหัวหน้าผู้บังคับบัญชาที่เอาข้อมูลคีย์ทิปไปใช้โดยรู้หรือไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลทิปก็ต้องถือว่าประมาทเลินเล่อในการเบิกจ่ายงบประมาณของราชการ
2: คือคุณต้องเซ็นชื่อเป็นมือสุดท้ายถูกไหม
0: อันนี้คุณศิวพรรู้ดีรู้ดีว่าต้องเซ็นชื่อเป็นมือสุดท้ายเพราะเซ็นจริง
1: ๆ แต่ว่าก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกใช่ไหมคะว่าเป็นกระทำโดยเจตนาหรือ ย
0: ัง
1: ไง หรือไม่ใช่
0: พ
1: ิ
0: สูจน์แล้วคุณเจ๋
2: พิสูจน์อีกแล้วเนี่ย
0: คือผู้เสียหายมาเดินมายืนอยู่หน้าคือเมื่อวานผู้เสียหายเนี่ยมาอยู่หน้ากระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่อยู่หน้าที่ทำการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลย
1: ค่ะ
0: เขาก็บอกอยู่ว่าเขาไม่ได้ไปตรวจคุณเจตมันหาไม่เจตนาอะไรอีก
1: โอเคอย่างนี้เนี่ยอ่ะถ้าในสิทธิ์ของประชาชนล่ะคะถ้าสมมติว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราไปขอแก้ข้อมูลไปตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่าภายหลังมันเกิดเรื่องของความเสียหายจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเพราะว่าอย่างที่ผู้เสียหายเขากังวลใช่ไหมคะว่ามีประวัติแล้วเดี๋ยวจะไปกระทบกับเรื่องของการเคลมประกันหรือว่าประกันสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้สามารถเรียกร้องได้ไหมคะนอกจากเรียกร้องให้ไปแก้ไขข้อมูลแล้วแต่ว่าในเรื่องของความผิดตามกฎหมายอะไรมันจะมีเกี่ยวข้องในมุมไหนยังไงไหมคะ
0: ความน่าสนใจก็คือความรับผิดในทางแพ่งแล้วก็กฎหมายปกครองก็คือการชดใช้ค่าเสียหายหากข้อมูลชุดนี้นะครับทำให้ประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์เสียประวัติเสียโอกาสในการทำธุรกรรมต่างๆเช่นการซื้อขายประกันเป็นต้นผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องหน่วยงานต้นสังกัดก็คือกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่ฟ้องร้องเจ้าหน้าที่นะหรืออปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนโรงพยาบาลสต.ไปดูแลโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลตำบลไปดูแลก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอบจ.ต้องรับผิดชอบปัญหาตอนนี้ก็คือผมรู้ว่าคุณเสียหายจากหมอพร้
1: อม
0: แต่คุณจะต้องฟ้องกระทรวงหรือคุณจะต้องฟ้องอบจ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันจะมีของกระทรวงที่กระทรวงดูแลเองกับของอบจ.คุณเก๋
1: ค่ะ
0: คนเราเนี่ยจะถูกหน่วยงานไหนปลอมแปลงคุณต้องไปดูด้วยนะว่าหน่วยที่นำเข้าข้อมูลเท็จหน่วยที่ปลอมประวัติคุณเนี่ยเป็นหน่วยของอบจ.หรือเป็นหน่วยของสท.
2: ของสท.
1: เราต้องรู้ต้นทางก่อนใช่ไหม
2: ฟังแล้วหัวจะปวด
0: และในสท.ก็จะมีแบ่งออกมาอีกหลายหน่วย
2: คือมันในองค์กรเนี่ยน่าจะต้องรู้กันทั้งระบบอะ
1: แต่ว่าน่าจะหาไม่ยากไหมคะถ้าเป็นคนคีย์ข้อมูลระบบมันน่าจะรู้ว่าใครเป็นคนคีย์เข้าไปมันน่าจะมีการตรวจสอบได้มั้งอันนี้เก๋ไม่แน่ใจนะ
0: เขาก็พูดอยู่ว่าไอ้ที่บอกว่าโรงพยาบาลเขาคีย์ข้อมูลทิพย์เนี่ยแต่ในทางกฎหมายนะคุณเก๋
1: ค่ะ
0: มีชั้นไม่ได้เป็นโรงพยาบาลเดียวที่เข้าถึงข้อมูลในการคีย์ข้อมูลทิพย์นะคะ
2: ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่
0: โทรมาร้องไห
2: ้แสดงตนว่าอยากจะขอเป็นพยานเนี่ยทำได้ไหม
0: จะไปทำยังไงล่ะแต่ผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็จะสู้ตั้งทนายสู้กันทั้งประเทศอีกเอาอย่างนี้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยเป็นกฎหมายฉบับเดียวที่เขาจะเปิดช่องเอาไว้ให้กันข้าราชการไว้เป็นพยานหากคุณกล่าวโทษเอาผิดผู้อำนวยการที่สูงขึ้นไปได้เช่นเขาบังคับให้คุณทำข้อ
2: คือ
0: ถ้าผู้บังคับบัญชาเนี่ยบังคับให้คุณทำข้อมูลเท็จแล้วคุณเนี่ยเอาเบาะแสตรงเนี้ยมากล่าวโทษที่ปปช.ปปช.จะมีกฎหมายกันคุณไว้เป็นพยานได
2: ้อ๋ออ
0: ันนี้แยกกันนะ
2: แยก
0: คุณเนี่ยคุณเนี่ยอาจจะถูกดำเนิน

0: ็นคดีตามกฎหมายอาญาและกฎหมายปปช.แต่ถ้าหากว่าคุณมีเบาะแสทำให้สามารถดำเนินคดีกับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปได้คุณจะได้รับการกันไว้เป็นพยานแต่การกันไว้เป็นพยานเขาก็ไม่ได้กันทุกคนนะคะเขากันเฉพาะคนที่มีหลักฐานสำคัญเช่นคดีเปลี่ยนความเร็วรถของตัวลารี่ที่เอาผิดอดีตผบ.ตร.เห็นไหมเขาจะมีขั้นตอนการกันไม่เป็นพยานอยู
1: ่
0: แต่ตอนนี
1: ้มันเป็นกระบวนการทั้งระบบเลยนะ
0: ถูกทีนี้ในกระบวนการกันไม่เป็นพยานเนี่ยคุณจะกันทุกคนไม่ได้
1: ใช
0: ่คุณจะกันทุกคนไม่ได้คุณจะต้องเลือกกันเฉพาะคนที่มีเบาะแส
1: ถือไพ่เด็ดสุดที่จะ
0: คำถามที่น่าสนใจเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการอ้างว่าถูกผู้บังคับบัญชาบังคับให้ทำขี่ข้อมูลทิปเนี่ยมันเพียงพอกับการกันไม่เป็นพยานหรือไม
1: ่มันอย่างนี้มันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเพราะว่ามันจู่ๆเนี่ยจะไม่ใช่เป็นพนักงานระดับล่างที่จะคิดเองและพิมพ์ไปมันต้องมีคนส่งข้อมูลให้ถูกไหมมันจะต้องค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆไต่ไปเรื่อย
0: ๆพอผมถามว่าวัคซีนเนี่ยใครต้องเป็นคนฉีดคุณจะเอาเจ้าหน้าที่ธุรการไปฉีดเหรอ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ก็ต้องเป็นหมอพยาบาลใช่ไหมเวลาไปฉีด
1: ต้องอยู่ในส่วนของการรักษาพยาบาลที่ส่งข้อมูลอันนี้มาให้มันถึงจะส่ง
0: เพราะฉะนั้น
1: ถูกไหม
0: คนที่เป็นคนคีย์ข้อมูลเนี่ยถ้าเราลงไปในโรงพยาบาลระดับชุมชนก็จะต้องเป็นคุณหมอนะพยาบาลกับหมอนี่ขาดแคลนคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: เห็นหรือยังว่าทำไมมันถึงยากแล้วเมืองไทยนี่นะครับเวลาที่เอาผิดคุณหมอเนี่ยคุณหมอได้จัดเป็นวันหน้าอีกวันหน้าหนึ่งที่เอาผิดยากนะครับกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ชัดแต่ว่า
1: เป็นวันหน้าขาดแคลน
0: เป็นวันหน้าที่ไม่ค่อยมีใครอยากดำเนินคดีทางอาญาเพราะว่าขาดแคลนเพราะว่าขาดแคลนแต่ไม่ได้แปลว่าอนุญาตให้กระทำความผิดได้ไม่เหมือนกันทีนี้ที่กระทรวงกำลังหาวิธีแก้ปัญหาอยู่กระทรวงพยายามบอกว่าเกิดจาก human error คุณเก๋คุณศิวพรคุณภูมิปัน human error แปลว่าไม่ได้เจตนาทุจริตเลยแค่ทำเอกสารผิดพลาดเป็นความผิดทางปกครองแต่ไม่ได้มีเจตนาทุจริต
1: ไม่ได้เป็นความผิดอาญาเหรอฮะ
2: เป็นข้อมูลคลาดเคลื่อน
0: เป็นถ้ามาเวเนี้ยนะ
1: ผิดวินัยแต่ไม่ผิดกฎหมายเหรออ
0: ้าวก็มัน human error ทำก่อข้อมูลผิด
1: แล้วเอาข้อมูลมาจากไหนคนส่งข้อมูลก็ส่งผิดเหมือนกันทำข้อมูลผิดมาให้พนักงานคนพิมพ์
0: เอาคำแล้วเรามีคำสัมภาษณ์รัฐมนตรีหรือรองปลัดนะ
1: เขายังไม่ได้อธิบายแบบเป็นทางการนะ
0: แต่เขาอธิบายแบบไม่เป็นทางการมาอย่างนี้นี่แหละเนี่ยที่เราเถียงกันอยู่
1: ที่เราเถียง
0: นี่แหละอันนี้คำอธิบายเขาเนี่ยเขาบอกว่า human error คือถ้า human error นี่คือไม่ผิดไงไม่ผิดอาญาผิดแค่วินัยคิดบกพร่องเล็กน้อย
1: ก็น่าจะเป็นคำที่กลางสุดปลอดภัยสุดในช่วงนี้นะแต่มันก็จะต้องอันเนี้ยทางการเมืองหรือว่าฝ่ายบริหารจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ใช่ไหมหรือว่าปปช.หรือ
0: เรากลับมาต่อกันเรื่องของเวทระเบียนเก๋เวทระเบียนทิพย์คำถามคือ
1: เวทระเบียนปลอมเอาชัดๆ
0: เวทระเบียนปลอมเนี่ยคือในหมอพร้อมเนี่ยเราเรียกว่าสิ่งนี้เป็นเวทระเบียนหรือไม
2: ่
0: คุณเก๋เนี่ยมันประวัติการรักษาคุณว่านี่คือเวทระเบียนอย่างหนึ่งไหม
1: ใช
2: ่ก็น่าอาจจะเข้าข่ายนะคะ
0: เมื่อเป็นเวทระเบียนอย่างหนึ่งก็แปลว่ามันเป็นเอกสารราชการเอกสารราชการที่หมอออกใบรับรองให้ด้วยเนี่ย
1: ปลอมเอกสารราชการ
0: เมื่อประมาณสัก5ปีก่อนโควิดผมเคยเจอการปลอมประวัติการรักษาแบบนี้แล้วเบิกจ่ายกับสปสช.ในโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรีคุณเก๋คุณศิวพร
2: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังเราแค่ไม่ได้เปิดเผยชื่อโรงพยาบาลแห่งนั้นแต่ผมกำลังจะบอกว่าประวัติการรักษาที่เบิกจ่ายกับสปสช.หรือของราชการเนี่ยมีโอกาสที่จะทำข้อมูลไม่สอดคล้องต้องกันเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบถัวเฉลี่ยกันทั้งโรงพยาบาลได
1: ้
0: ผมก็สงสารคุณหมอเหมือนกันนะบางทีต้องมานั่งคำนวณขาดทุนกำไรไม่ใช่กำไรขาดทุนมีเงินจ่าย
1: เฉลี่ยไปหามาเฉลี่ยให้ได้ไปหางบมาเฉลี่ย
0: ให้ได้เนี่ยน่ากลัวมากเขาทำการรักษาจริงแต่เงินเบิกจ่ายไม่ให้ตามที่เขารักษาไปมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของการ

0: ีข้อมูลที่ใช่หรือไม่นี่เราลงตรวจมาก่อนที่จะเป็นข่าวอีกนะเนี่ย
1: ค่ะคล้ายๆกับ
0: แล้วตอนนั้น
1: เราเคยคุยนะใช่มั้ยกับเด็ก
0: แล้วตอนนั้น
1: ตอนนั้น
0: จบยังไงตอนนั้นจบยังไงจบด้วยการขอโทษขอโพยกันไปดำเนินคดีทางอาญาไปสุดทางไหมไม่คืออันนั้นคือกรณีเคส by เคสเราจะเห็นได้ว่าเคส by เคสโรงพยาบาลนี้ยัง
1: เขาเรียกบาปบริสุทธิ์อันนั้นน่ะใช่ไหม
0: คุณเก๋คุณเสียพรตอนนั้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งนี้นี่เคยดำรงตำแหน่งระดับสูงในกระทรวงด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โรงพยาบาลรัฐนะไอโรงพยาบาลเอกชนที่เบิกสปสช.นะ
1: ก็ทำเพื่อจะช่วย
0: คำถามคือเขาเป็นหมอระดับสูงหมอเป็นหมอบริหารในกระทรวงและเกษียณมานั่ง
1: ค่ะ
0: แต่ขนาดนั้นก็ยังมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
2: ค่ะ
1: อย่างไรก็ตามอันนี้มันเป็นโดยระบบเพราะฉะนั้นคนที่ใส่ข้อมูลเข้าไปในระบบคาดว่าคงไม่ใช่คนคนเดียวอยู่แล้วก็คือต้องทำทั้งระบบอ่ะ
0: เดี๋ยวก่อนเราต้องกลับมาหาที่1โรงพยาบาลก่อนว่าผิดหรือไม่ผิดถ้าเราบอกว่าเวชระเบียนที่มีการปลอมแปลงนำเข้าใน1โรงพยาบาลเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมและ157เราก็ต้องดำเนินคดีแต่ละโรงพยาบาลในคนที่ร้องเรียนเข้ามา 13,000 คนนะครับ
1: ค่ะแต่
0: 13,000 คนนี่คือ 13,000 คดีนะครับ
1: แต่พูดถึงว่าถ้าเกิดว่าดำเนินคดีอย่างที่กรณีที่คุณรณรงค์พูดมันจะต้องเป็นคนที่ลงข้อมูลเท่านั้นหรือเปล่า
0: ทีนี้ในการรับผิดทางอาญาคนคีย์ข้อมูลเข้าไปเนี่ยเจตนาทุจริตเนี่ยผมว่าค่อนข้างชัด
1: ค
0: ่ะ1คนคีย์เนี่ยต้องรับผิดชอบแน่ๆล่ะไม่งั้นไม่โทรมาร้องไห้หรอกไม่งั้นไม่โทรมาร้องผมร้องไห้ที่โทรมาร้องผมร้องไห้คืออยากจะขอผู้เสียหายว่าอย่าไปที่กระทรวงผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไปที่กระทรวงแล้วเขาจะหวดท่านหรืออย่างไร
1: ไม่เขาไม่อยากตายคนเดียว
0: อ้าวไม่อยากตายคนเดียวทำไมยังไงคุณศิวพรคือกำลังคิดอะไรในหัวในโครงสร้างของข้าราชการกระทรวง
1: ไม่กล้า
0: ฟัง
1: ไม่กล้าอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกเสียงคุณอย่ามาถามดิฉันคุณก็รู้อยู่แล้ว
0: ผมแค่รู้ว่าระบบการบริหารราชการแผ่นดินนะตามกฎหมายนะครับ
1: คุณหมอปัญจยอดขออนุญาตเบรกสักนิดหนึ่งคุณหมอปัญจยอดบอกลายมือคุณหมออ่านยากครับคนคีย์ข้อมูลอาจจะอ่านผิดพลาดได้อันนี้เรื่องจริงก็บอกว่ายิ่งกว่าชาวเลขคุณหมอว่าร้าย
2: คุณผู้ฟังก็คิดได้เน
1: า
2: ะ
1: เพราะคุณหมอเป็นคุณหมอ
2: แ
1: ฮ
2: กอ๋อเลยทำให้เข้า
1: ทำให้คุณหมอฟังแล้วแบบจะไม่ค่อยเม้นแต่วันนี้คุณหมอคงจะแบบทันมือ
0: ไอ้ประโยคเนี้ยขออนุญาตเอาไปขยายผลได้ไหมผมอยากรู้จริงๆเลยว่ะกล้าตอบอย่างนี้ไหมใน 13,000 คนเนี่ย
2: แต่ลายมือคุณหมอเขาจะขยุกขยิกหน่อยนะอ่านไม่ค่อยออก
1: คุณหมอเขาจะเขียนเป็นเจ้าเลข
2: อาจจะผิดพลาดได้พอเวลาไปบันทึก
1: เขาเรียกไก่เขียแต่อันนี้คุณหมอเขีย
2: อ่านออกคนเดียว
1: เดี๋ยวฉันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องคุณหมอหลายท่านเวลาเขาเลคเชอร์จะแบบนึงนะแต่ตอนเขาเขียนตัวยาเนี่ยเขาจะมีวิธีของเขาเขียนหัวกับปิดท้ายนิดนึง
0: แต่อันนี้คือตอนที่มีการรักษาเนี่ยเข้าใจว่ามีการโชว์บัตรประชาชนนะคุณเก๋คุณศิวกรสมัยเนี้ยมีเวลาต้องคีย์ต้องทำธุรกรรมหรือต้องติดต่อราชการมันต้องใช้บัตรประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อไม่คนผิด
2: เพราะว่า
0: ตามบัตรมี
2: เพราะว่าตามข้อมูลเนี่ยที่อ่านตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ปี64จะมีการยืนยันตัวตนผ่านสมาร์ทการ์ดเพื่อที่จะป้องกันการสวมสิทธิ์การให้บริการในการเบิกจ่ายยาแต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่แน่ใจอาจจะมีความคาดเคลื่อนได้ไหมหรือยังไง
1: เขาเรียกบาปบริสุทธิ์ได้ไหมเนี่ยแบบนี้คือต้องการพยุงระบบให้มันรอดไปได้จาก KPI ของกปล.ก็เลยต้องใช้วิธีนี้เพื่อรักษาองค์กรไม่ให้มันล่ม
0: ผมเชื่อว่ากระทรวงเนี่ยพอเห็นข้อมูล 13,000 คนที่ร้องเรียนมาเขาต้องลงไปโฟกัสแน่นอนว่าข้อมูลไปกระจุกอยู่ตรงไหนซึ่งไอ้ตรงนี้ผมยังไม่ทราบ
2: ค่ะอ
0: ย่างเช่นว่าไปกระจุกอยู่จังหวัดนั้น
1: จังหวัด
0: นี้ไปกระจุกอยู่นนทบุรีถ้ามากระจุกอยู่นนทบุรีแถวบางบัวทองนี่หาเลยเนี่ย
1: บ้านคุณเนี่ยทำเลดีมาก

0: มากนะเรื่องเยอะเยอะ
1: หรือมันเป็นจุดอ่อน
0: คาดว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นลักษณะทั้งเมืองทั้งกึ่งชันเมืองอ่ะไม่ถึงกับชนบทแล้วก็อาจจะมีคนที่หลากหลายประเภทที่มีทั้งลักษณะแบบอยู่แบบเมืองกับอยู่ไม่ใช่เป็นชันเมืองแบบเนี้ยก็เลยจะทำให้มันมีความแตกต่างกันเยอะเหมือนกันแล้วก็พื้นที่จะกว้าง
1: ผมเคยเจออันนึงนะคุณศิวพรขอโทษทีโรงพยาบาลที่ปลอมเวชระเบียนเนี่ยอยู่ห่างจากกระทรวงสาธารณสุขประมาณ10 กิโลมั้ยไม่ถึง
0: ไม่ถึงไม่ถึง
1: เพราะงั้นถ้าท่านถามว่าท่านดูแลท่านบริหารดีพอแล้วหรือยังผมก็บอกว่าปัญหานี้มันมีมาตั้งนานแล้ว
0: แสดงว่าในระบบเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วปัญหามันก็คือว่าพอมีปัญหาเรื่องเวชระเบียนปลอมเวลามีการคือคนที่เป็นคนที่โดนอ้างชื่อหรือที่ถือว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ย
2: ม
0: ันจะเบิกจ่ายอะไรมันก็ลำบากประกันมันคงจะไม่จ่ายนะหรือเปล่าหรือไง
1: โอ้ประกันเขาไม่จ่ายแล้วครับถ้าผิดเงื่อนไขการรักษาเพราะเขาจะถามเลยว่าคุณมีประวัติการรักษาโรคบางโรคไหม
0: แล้วบางทีมันโผล่ขึ้นมามีท่านหนึ่งแซวว่าอาจจะทำให้มีปัญหาครอบครัวเช่นถ้าเป็นของผู้ชายอาจจะมีพวกโรคโรคผู้หญิงโรคอะไรแบบนี้อาจจะทำให้เกิดความร้าวฉานเชิญค่ะ
1: ที่ผมเจอนะที่ผมเจอคือพอเวลาเขาเคลียร์คดีกันเขาเคลียร์กันเขาก็จ่ายเงินนี่แหละคุณเก๋คุณศิวพรเพราะว่าผู้เสียหายเขาจะฟ้องโรงพยาบาลฟ้องหมอที่ปลอมแปลง
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีเรื่องจะต้องถึงโรงถึงศาลเป็นข่าวเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะมาจ่ายค่าเสียหายเป็นรายเคสเป็นรายเคสเขาจ่ายนะไม่ใช่เขาไม่จ่ายทีนี้ในเคสที่มันเป็นข่าวมีสื่อสารมวลชนติดตามหรือเป็นเรื่องถึงกระทรวงมันก็ไม่ได้มีเยอะในวันนั้นมันไม่ได้มีเยอะแบบวันนี้
0: รับผิดชอบได้พอไหว
1: จริงๆวันนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังคิดว่าความผิดเรื่องปลอมเอกสารเวชระเบียนเนี่ยมันหนักขนาดไหนต่อสถานพยาบาลเดี๋ยวเราต้องกลับมาโฟกัสเรื่องนี้ก่อนว่าแล้วมันผิดไม่แรงขนาดนั้นหรือว่าแบบมันชิวๆแค่บอกว่า human error ก็ได้
0: ไม่เป็นกระดูกสันหลังของหน่วยงานไหมเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของผลงานทั้งหมดเลยของการทำงานเพื่อที่จะเอาไปแสดงถึงผลงานและการขอเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วก็การขยายองค์กรอีกด้วยนะแตกออกไปได้เยอะนะ
1: ผมอยากให้คุณเก๋ต่อสายถึงโฆษกสปสช.เลยนะถ้าเขามี
0: เบรกหน้า
2: แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมีคำถามเกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขเยอะเหมือนกันนะคะนอกจากประเด็นที่เรากำลังคุยกันแล้วเนี่ยมันยังมีอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยทางเจ้ากระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยกำลังรอคำตอบอยู่เหมือนกันนะหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอร์ดสปสช.ค่ะเรื่องของการสั่งให้ตรวจสอบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประมาณ60,000 ล้านบาทซึ่งเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในปีงบปี68ตอนนี้เนี่ยเห็นว่าได้มอบหมายให้ทางประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงินจัดทำรายละเอียดแล้วก็มีการรายงานกลับมาภายใน7 วันด้วยคือทางรัฐมนตรีเนี่ยพยายามจะย้ำว่าไอ้เงิน60,000 ล้านบาทเนี่ยไม่ได้กล่าวหาว่าเงินมันหายนะแต่อยากให้มีการตรวจสอบว่าเงินมันถูกจัดสรรไปที่ใดใครเป็นคนรับมีการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ตอบคำถามสังคมได้ฉะนั้นเรารอคำตอบตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ย2 เรื่องด้วยกันเลยนะคะ
0: ก็เรียกว่ารอเส้นเงินนะคะเรื่องของรายละเอียดเส้นเงินแล้วก็เส้นทางการจัดสรรงบบัตรทอง60,000 ล้านภายใน7 วันใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ประเด็นคำถามที่เขาตั้งเอาไว้หรือว่ามันมีประเด็นขึ้นมาก็คืองบประมาณระบบบริการสุขภาพปี68กว่า160,000 กว่าล้านเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่นับเงินเดือนนะมีเงินเข้าโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประมาณ100,000 ล้านเศษคำถามก็คือว่าส่วนที่เหลืออีก60,000 ล้านกระจายไปที่ใดบ้างนะคะซึ่งทางสปสช.นายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีคุณหมอบอกว่า60,000 ล้านไม่ได้สูญหายแต่เป็นการจัดสรรออกนอกสังกัดสาธารณสุขตามระเบียบ

0: เรียบเช่นไปยังโรงเรียนแพทย์ประมาณ 12,800 ล้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,300 ล้านโรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่นๆเช่นกรุงเทพมหานครและกระทรวงกลาโหมประมาณ 7,500 ล้านภาคเอกชนและคลินิก 26,000 ล้านรวมถึงกองทุนระดับพื้นที่ด้วยนะคะมันเป็นประมาณนี้
1: ใช่ค่ะเห็นว่ารอคำตอบ
2: ทราบไหมครับว่าถ้าโรงพยาบาลไหนมีประวัติการรักษาที่เบิกงบสปสช.แล้วทุจริตจะถูกขึ้นแบ็คลิสต์แบ็คลิสต์หมายถึงว่าคุณจะเบิกจ่ายงบในปีถัดไปมีปัญหาแล้วเพราะเหตุผลนี้ใช่หรือไม่ทำให้ปัญหานี้หมกสมมตินะคุณจะต้องไปตัดงบที่ลูกน้องคุณคีย์ข้อมูลทิปเข้ามาแต่คุณก็รู้ว่าโรงพยาบาลตำบลแห่งนี
0: ้
2: ขาดแคลนเงิน มากเลย
0: อันนี้อาจจะเป็นขัดเชิญ
2: คืออันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากหน้างานแล้วเขาก็มาร้องขอความยุติธรรมจากผมผมก็เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าเหตุผลที่เขาต้องทำเนี่ยเพราะว่าโรงพยาบาลต่างจังหวัด
0: ไม่มีงบ
2: ไม่มีงบเขาก็เลยต้องคีย์ทิปมาเพื่อให้มันเบิกจ่ายได้แล้วพอถ้าเกิดต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับไปอาจส่งผลให้ต้องปิดโรงพยาบาลเลยนะครับ
0: อันนี้ก็เหมือนกับที่บอกไงเหมือนบาปบริสุทธิ์ไงในเส้นปกติมันหาไม่ได้
2: คำถามคือใครผิด
0: คนที่ออกแบบโครงสร้างอันนี้ต้องย้อนกลับไปถามกพร.หรือเปล่าหรือไงหรือว่าต้นกระทรวงเจ้ากระทรวงรัฐมนตรีกระทรวง
2: มันอาจต้องกลับไปถามว่าเมื่อคุณรู้ว่าโรงพยาบาล
0: ทำแบบนี้ไม่ได
2: ้แบ็คลิสต์มาเบิกสปสช.ที่เป็นงบบัตรทองคุณปล่อยให้มันคาราคาซังมาจนเป็นหมื่นคนได้ไงคุณปล่อยให้มันเป็นหมื่นๆได้ไงถ้าเกิดมันเจอ human error เนี่ยมันต้องเจอเคส2เคสแบบที่เราเคยทำข่าวมาไม่ใช่อยู่ๆมาระเบิดตู้ 13,000 คน
0: ก็เป็นหมื่นก็แสดงว่าทำเป็นส่วนใหญ่ไอ้ที่ไม่ทำเป็นส่วนน้อยถูกไหมหรือใครๆก็ทำหรือใครๆก็ทำคูณเข้าไปดิกรมมีกี่กรมในกระทรวงอ่ะมีกี่องค์กรมีกี่หน่วยงานแล้วมันขนงของมันอ่ะไปถึงไหนนะคะคือก็มีความเห็นว่าถ้าเกิดว่าการกำหนด KPI เป็นเรื่องดีในการติดตามงานมันก็ต้องดูว่ากำลังคนหรืองบของเทคโนโลยีทำได้ไหมแสดงว่าไอ้การใช้ระบบ KPI มีปัญหาถูกไหมไอ้การใช้ระบบ KPI เนี่ยไม่สามารถเอามาปฏิบัติได้ในความเป็นจริงหรือเปล่าหรือไงเพราะนั้นหน่วยงานกพร.อาจจะต้องกลับมาตรวจ
2: ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ทุจริตเนี่ยมันก็สามารถใช้ตามความเป็นจริงได้ถ้าไม่ทุจริต
0: อันนี้สันนิษฐานว่าทุจริตล่ะคะ
2: อันนี้ดูจากเคสที่มาหาผมคิดว่าอันนี้ผมคิดว่าสิ่งนี้เรียกว่าทุจริตแล้วผมคิดว่าสิ่งนี้เรียกว่าทุจริตแล้วสำหรับผมนะเพราะว่ามันผู้เสียหายเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไปรักษา
0: ค่ะ
2: คุณก็จะมาบอก human error อยู่นั่นแหละมันจะเออร์เลอร์อะไร15ครั้งเลยเหรอเขาไม่ได้ไปรักษาวันเดียวนะ
0: ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานมากนะมีกรมบัญชีกลางอาจารย์กัน
1: ค่ะค่ะหรือมันอาจจะมีแผนงานที่ค่อนข้างที่จะหลายแผนงาน
0: งานน่ะเยอะอยากได้ผลงานแต่ไม่มีเงินไม่มีคนไม่มีเทคโนให้เขาเขาก็ต้องใช้วิธีนี้เพื่อขายผ้าเอาหน้ารอดแบบนั้นหรือเปล่าหรือไงแสดงว่าระบบมันมีปัญหา
2: คุณเก๋ระบบสาธารณสุขบ้านเรานี่ระดับเวิร์คคลาสนะระดับโลกนะ
0: แต่ว่ามันจะมีไส้ที่มีปัญหาอยู่ตลอดเวลาที่เราได้ยินมาแทบจะตลอดแต่ไม่รู้ว่าวิธีการแก้ไขเนี่ยมันประเภทแบบกลบไม่ให้เห็นปัญหาหรือว่าเขาแก้จริงๆเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีการแก้ไขจริงๆมันไม่น่าจะมีปัญหานี้ออกมาได้เพราะว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยระบบมันวิธีการแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการทำเพื่อทุจริตเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นการทำเพื่อหล่อเลี้ยงระบบขององค์กรให้มันได้งบอยู่ได้แล้วก็คือไม่ใช่เป็นเฉพาะคนใดคนหนึ่งอะถูกไหมขออนุญาตพักสักหนึ่งนาทีได้ไหมแก้เครียด
1: พักสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่าอาซี182

0: 2หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Risingสตาร์คัพเปิลคู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ครับ
5: ค่ะ
4: ก็รอสายคุณรณรงค์แป๊บหนึ่งคือจริงๆช่วงนี้มันจะมีประเด็นเยอะมากนะคะเวลาชั่วโมงเศษๆอาจจะไม่พอนะคุณรณรงค์นะคุยต่อ
6: ครับ
4: ยังไปเรื่องอื่นไม่ได้เลยนะเนี่ยหลายคนสงสัยแล้วก็มันก็มีคำถามนะอย่างกรณีที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ผู้เสียหายหมื่นกว่าคนต้องไปศาลปกครองหรือว่าหน่วยงานของรัฐหรือปปช.หรือนิติกรเขาคงดูแลในองค์กรใช่ไหมหรือว่านิติกรหรืออัยการที่จะออกมาเป็นตัวตั้งต้น
6: พรุ่งนี้ผู้เสียหายนัดรวมตัวกันไปที่รัฐสภาตอน9 โมงเช้าครับ
5: ค่ะไปติดตามความคืบหน้าหรือไปประเด็นยังไงคะ
6: ไปยื่นเรื่องร้องเรียนถึงคณะกรรมาธิการสาธารณสุขที่หัวหน้าคณะกรรมาธิการเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นัดหมายกันไว้พรุ่งนี
4: ้ประชาธิปัตย์ตอนนี้ได้หลายเรื่องเลยนะทั้งเรื่องเก่าของคุณชัยชนกใช่ไหมเรื่องอะไรนะ Thailand AI Passport แล้วก็โอ้ยมีหลายเรื่องนะร้อนๆทั้งนั้น
6: จริงๆเรื่องนี้ก็ต้องไปกระทรวง DE เหมือนกันนะครับ
5: แต่ว่าลองดูตัวอย่างหน่อยไหมคะอย่างที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเขามีการแถลงอะค่ะว่าความผิดพลาดมันเกิดจากตรงไหนเขามีการหยิบยกเคสอย่างที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ปทุมธานีนะอย่างที่ร้อยเอ็ดเนี่ยที่บอกว่ามีคนเข้าไปใช้บริการแล้วก็มีเรื่องของการจ่ายยาเนี่ยก็มีการชี้แจงออกมาเหมือนกันนะคะชี้แจงออกมาบอกว่าจากการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยพบนะคะว่าโรงพยาบาลสตแห่งนี้เนี่ยได้รับการถ่ายโอนค่ะรพสตเนี่ยละค่ะได้รับการถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจเมื่อปี51แล้วก็มีรายงานการใช้บริการปี62ทีนี้เนี่ยบอกว่าตรวจสอบเป็นการบันทึกข้อมูลโปรแกรมที่คลาดเคลื่อนค่ะเนื่องจากผู้ใช้บริการมีชื่อเดียวกันใช้คำว่าคลาดเคลื่อนเพราะว่าผู้ใช้บริการมีชื่อเดียวกันแต่ว่าคนละนามสกุลซึ่งในปีนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการทำการตรวจการรักษาและบันทึกข้อมูลในกระดาษก่อนนำมาบันทึกในระบบแล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ปี64เนี่ยมีการยืนยันตัวผ่านสมาร์ทการ์ดป้องกันในการสวมสิทธิ์การใช้บริการเบิกจ่ายซึ่งขนาดนั้นเนี่ยความคาดเคลื่อนก็ลดน้อยลงนะคะทั้งนี้ก็ได้มีการสื่อสารทำความเข้าใจไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างมานะคะที่ร้อยเอ็ดก็บอกว่าชื่อเดียวกันแต่คนละนามสกุลอันนี้ก็เลยบอกว่าคาดเคลื่อนนะคะซึ่งพอไปตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยที่บอกว่ามีข้อมูลเข้ารับการบริการได้รับยาเนี่ยอันเนี้ยตรวจสอบแล้วนะคะว่าชื่อเหมือนกันแต่ว่าคนคีย์ข้อมูลเนี่ยเข้าใจผิดนะคะส่วนที่ปทุมธานีเนี่ยประชาชนมาร้องว่ามีประวัติตรวจมะเร็งและได้รับเรื่องของธาตุเหล็กด้วยนะทั้งที่จริงๆไม่เคยไปรักษาแต่ว่าผลตรวจสอบเนี่ยกลับบอกว่าโรงพยาบาลมีโครงการเชิงรุกเขาอธิบายแบบนี้นะคือโรงพยาบาลมีโครงการเชิงรุกแล้วอสม.เนี่ยมี

การนำรายชื่อประชาชนส่งให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงคีย์ข้อมูลเป็นกลุ่มเป้าหมายไว้ก่อนแต่ว่าภายหลังเกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารทำให้ระบบแสดงในการตรวจคัดกรองแล้ว

0: ันนี้คือยกตัวอย่างที่เขาหยิบยกตัวอย่างมาแถลงใน2จังหวัดว่ามันเป็นความคลาดเคลื่อนค่ะ
1: ปทุมธานีเนี่ยเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ธัญบุรีแต่ไม่ใช่โรงพยาบาลธัญนะเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่มีการเบิกจ่ายยาในการรักษาแต่ละครั้ง200เม็ดนะคุณเก๋
2: ผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือนี
1: ่คลาดเคลื่อนแต่ว่ามีการทำประวัติรักษา15ครั้งนะคลาดเคลื่อน15ครั้งเลยเหรอ
0: นั่นน่ะสิ
2: เมื่อผิดพลาดคุณติดกระดุมแรกผิดไงประมาณว่าเข้าใจว่าเป็นชื่อของนายคนนี
0: ้
2: อาจจะพลาดที่นามสกุลหรือว่าในตอน
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คุณหมอบอกเอกสารผิดแล้วคุณหมอทำเอกสาร15ครั้งนี่จดผิดหมดเลยเหรอ
2: เพราะว่ามันได้เวลาเขาให้ข้อมูลมันก็จะเป็นปึกเก่าถูกปะคุณเคยเห็นไหมเวลาไปหาหมอคุณหมอเขาจะมีปึกของคนเนี้ยแล้วก็มีซ้อนๆๆๆมันก็อาจจะเหมือนกับต่อเนื่องค่ะเข้าใจว่าเป็นคนเดียวกันไงเป็นไปได้
0: คือถ้าฟังคำชี้แจงแบบนี้ก็มันเนาะ
2: มันเป็นแมนนวลอะ
0: คาดเคลื่อน
2: แต่ปกติแล้วถ้าเป็นระบบออนไลน์หรือขออภัยเป็นคอมพิวเตอร
0: ์
2: มันจะต้องเด้งออกมานอกจากคุณจะเหมือนทั้งชื่อและสกุลถูกไหมคือมันจะต้องมีซ้อนอยู่สองอย่างด้วยกัน
0: อย่างที่ร้อยเอ็ดใช่ไหมคะที่บอกว่าระบบบันทึกสมัยก่อนมันเป็นกระดาษแล้วเอามาคีย์ภายหลังเป็นระบบแบบสมาร์ทการ์ดก็เลยจะเอาจากกระดาษมาคีย์เข้าระบบที่เป็นระบบแล้วมันก็เลยคลาดเคลื่อน
2: คลาดเคลื่อนอย่างนั้นอาจเกิดขึ้นได
0: ้
2: human error นะแต่ว่าก็ฟังดูฟังไว้ก่อนฟังไว้ก่อนยังไม่ตัดสินอะไร
0: ใช
2: ่คุณหมอพรชัยย่อบอกว่าสปสช.ผิดครับจ่ายไม่ครบก็เลยต้องคีย์ข้อมูลให้ละเอียดยิบย่อยป่วยน้อยก็คีย์โรคร่วมเล็กๆน้อยๆก็คีย์มีผื่นคันก็คีย์เพื่อให้ได้ตัวคูณข้อมูลที่ละเอียดเพื่อที่จะสามารถเบิกจ่ายมาให้ได้ทุกสตางค์ครับเอาเงินมาเข้าโรงพยาบาลก็เพื่อให้มีรายจ่ายต่อเจ้าหน้าที่หน้างานแรงงานเอกสารเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นข้อมูลก็เลยละเอียดมากๆเป็นตัวอย่างระดับโลกได้เลยครับว่าประเทศเราเก็บข้อมูลดีมากเราดีเป็นตัวอย่างให้ WHO ได้คุณหมอประชดย้อนกลับไปอันนี้ต้องไปสารตั้งต้นเมื่อครู่ใครจะเป็นคนเริ่มเรื่องนอกจาก 13,000 คนที่จะบุกไปสภาไปหากรรมาธิการสาธารณสุขในวันพรุ่งนี้แล้วในความเป็นจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐเนี่ยใครจะเป็นคนพาไปสารปกครองหรือมันยังไง
1: โอ้โหคนก็ถามอยู่นั้นนั่นแหละว่าฟ้องไหมฟ้องไหม
2: เออฟ้องไหม
1: ฟ้องไหมผมก็นั่งดูโอ้กี่คนวันเนี้ย
2: แค่ไป 10% ก็ล้นแล้ว
1: คือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะมีหลายคนที่ไม่ได้นัดแล้วก็โผล่มาเมื่อวาน
0: คุณ
1: ป้าอันนี้คือรองประธานมูลนิธิจำแม่นเลยบอกเขาเห็นคลิปใน TikTok ว่าจะมีการเฮโลกันมากระทรวง
2: คุณเขาก็เลยไปด้วย
1: เขาก็เลยมาด้วยแล้วเขาก็บอกวอยวายเหมือนกันบอกเนี้ย
2: ฉ
1: ันไม่ได้รักษาเลยมาจากไหนแล้วมันจะมีเคสอย่างเงี้ยเยอะแล้วถามว่าคุณจะเคลียร์ยังไงคุณจะตั้งศูนย์แล้วคุณจะบอกว่าขอโทษด้วยนะที่ผ่านมากระทรวงเราคีย์ทิปมาแต่ว่าเราเบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้กระทบประวัติการรักษานะ
2: แล้วได้ยังไง
1: นั่นแหละนั่นแหละผมก็ถามเหมือนกันแล้วยังไงต
2: ่ออุ้ยเวียนหัวอุ้ยเครียด
1: คือผมได้รับประสบการณ์การรวบรวมผู้เสียหายเนี่ยการที่มีผู้เสียหาย
2: คุณรณรงค์ต้องไปวัดบ่อยต้องทำใจโอเคต่อ
1: คือผมรวบรวมมาเนี่ยตอนแรกผมก็แบบเอ๊ะเจมมันมีผู้เสียหายเยอะไหมหว่าเจมอย่างนี้โอ้เนี่ยพี่เขาตั้งรายกลุ่มกันว่าทนายรณรงค์รวมรายกลุ่มเนี่ยมันถึงได้เป็นเรื่องเนี่ย
2: อ๋อ
1: ตอนแรกเขารวมชื่อใครไม่รู้แล้วเขาไม่สนใจ
2: พอรวมรายกลุ่ม
1: ทีนี้พอรายกลุ่มชื่อกลุ่มผู้เสียหายหมอพร้อมบายทนายรณรงค์มากันบานแต่ก็ดีนะครับดีอย่างหนึ่งเพราะพอมีชื่อผมเข้ามาแล้วเขาสนใจ
2: เขาหวังและเขาเชื่อว่าจะช่วยได
1: ้คือผมเนี่ยตกใจตรงที่

0: ว่าเอ๊ะ human error ไอ้วันแรกมี80สักพักเป็น200สักพักเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆสักพักกลายเป็นหมื่น
1: ล่อเป็นหมื่น
2: เดี๋ยววันนี้วันนี้ลองตรวจสอบดูหน่อยนะคะว่ายอดขึ้นจาก13,000หรือเปล่านะคะ
1: ก็มีความเป็นไปได้เนื่องจากว่าตั้งแต่มีหมอพร้อมอะค่ะคิดดูว่ากี่ปีแล้วล่ะมันก็จะต้องมีการเพิ่มมาเรื่อยๆถูกไหมเพราะว่า KPI คือในเมื่อมันตั้งต้นสมมติว่าจาก1เป็น10ต่อมามันต้องเพิ่มขึ้นเป็น100เป็น1,000คือมันน้อยลงไม่ได้มันผิดปกติอย่างเวลาที่เราในแง่บริหารนะเพราะว่าประสิทธิภาพเท่ากับลดลงเพราะนั้นมีแต่ต้องขยาย
2: ทนายรณรงค์คะเก๋สงสัยอย่างประเด็นที่อย่างประชาชนนะคะที่ไปร้องเรียนนะคะที่บอกว่าอยากให้มีการแก้ไขเรื่องของข้อมูลเนี่ยแล้วก็บันทึกข้อมูลที่ถูกต้องที่แท้จริงใหม่เนี่ย เห็นว่าทางผู้เสียหายมีการ อยากให้มีการออกหนังสือรับรองให้ด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาตอบรับยังไงสำหรับประเด็นนี้บ้างคะมันจำเป็นจะต้องมีหนังสือรับรองด้วยใช่ไหมเพื่อป้องกันตัวเองในอนาคต
0: เวลาบริษัทประกันเขาประเมินเบี้ยประกันไงคุณเก
2: ๋
1: ถามเพิ่มเติมนิดได้ไหม
0: ได้ครับ
1: จะขยายจากอันเนี้ย
2: ค่ะ
1: หลังจากที่มีการปรับข้อมูลแก้ไขอ่ะ13,000ก็13,000นะแล้วเรื่องจบไหมคดีหยุดไหมมันจะเป็นคดีไหมหรือว่าเป็นแค่ผิดวินัยเพราะว่ามันจะกลายเป็นคำที่นิติกรท่านนั้นใช่ไหมที่ถามว่าคุณไม่เดือดร้อนแล้วนี
0: ่คุณเสียหายยังไง
1: ตอนนี้ไม่เสียหายแล้วสิกลับคืนสู่สภาพเดิม
0: เขาแก้ให้แล้วไงคุณก็ไม่เสียหายแล้วไง
1: ไปได้แล้วหรือเปล่าหรือไง
0: ถ้ามันง่ายอย่างนั้นเนี่ยมันเคยง่ายอย่างนั้นแหละคุณเก๋ซึ่งสิบปอนด
1: ์ทำให้มันง่าย
0: แต่ตอนนั้นนะขนาดว่ามันง่ายอย่างนั้นเนี่ยผมเห็นกระทรวงเขาก็จะดำเนินคดีกับโรงพยาบาลเลยนะเพราะเขามองว่าอย่างนี้ไอ้งบที่คุณดูเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยแต่มันคืองบภาษีประเทศชาติที่คุณไม่ได้มีการรักษาจริงแต่คุณทำเรื่องเบิกจ่ายไปสปสช.แล้วสปสช.เนี่ยเขาก็มีหน่วยงานเพ่งเล็งการเบิกจ่ายที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงอยู่แล้วโดยทำเป็นแบ็คลิสต์โรงพยาบาลไหนทำได้ตาม KPI มาตรฐานที่เขากำหนดละกันอย่าใช้คำว่า KPI เลยมันเจ็บ
1: เพราะว่าพอมันมีคดีนี้ขึ้นมานักกุลถอดออกเสร็จแล้วเนี่ยดีไม่ดีทุกองค์กรทุกโรงพยาบาลอาจจะยังไม่อยู่ในข่ายมาตรฐานของเกณฑ์เขาหรือเปล่าหรือไง
0: คือเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็เห็นคุณผู้ฟังเราบอกว่าไอ้ KPI ตัวเนี้ยเอามาใช้ในการเบิกเงินอุดหนุนโรงพยาบาลด้วยใช่ไหม
1: ใช่อันเนี้ยที่สำคัญคือเป็นเรื่องงบประมาณนี่แหละแสดงว่ามีปัญหาที่ไอ้ระบบการตรวจสอบนี่แหละไอ้การชี้วัดเนี่ยดัชนีชี้วัดนี่แหละมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็มันก็อาจจะงอกไปจนถึงพวกอะไรนะบัตรทองใช่ไหมหมอพร้อมบัตรทองแล้วก็อุ้ยที่เขามีการร้องกันในขณะนี้หลายเรื่องเราอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าเราไม่เข้าใจระบบเราไม่รู้ว่าในระบบนั้นตกลงมันมีปัญหาที่ไหนยังไงกันแน
2: ่
1: เราก็จะได้ยินแต่ว่าในส่วนของแพทย์พยาบาลมีความทุกข์ร้อนหลายอย่างทั้งบุคลากรน้อยทำงานหนักเกินรายได้ของโรงพยาบาลก็มีไม่เพียงพออะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะได้ฟังแต่คร่าวๆแต่ไม่เข้าใจว่าในระบบเนี่ยมันเริ่มมาจากไอ้รากเหง้าจริงมันอยู่ตรงไหนแล้วเขาใช้วิธีแก้ไงแสดงว่าอันเนี้ยรากเหง้าจริงมันมีปัญหาอยู่แล้วแต่เขาใช้วิธีกรอกเอกสารหรือว่าข้อมูลเป็นเท็จเข้าไปเพื่อที่จะแก้ปัญหาไอ้ที่มันเป็นรากเหง้าของมันระดับหนึ่งถูกไหมแสดงว่าไอ้ตัวชี้วัดหรือว่าไอ้ดัชนีของเขาเนี่ยไม่ตอบสนองต่อข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้น
0: ผมเชื่อว่ามีโรงพยาบาลที่ทำตามระเบียบถูกต้องก
1: ับ
0: โรงพยาบาลที่ฝ่าฝืนเพราะฉะนั้น
1: ระวงเล็บ
0: กระทรวง
1: ต้องอยู่รอด
0: กระทรวงจะต้องแยกมาก่อนว่าอันไหนที่คีทิพเหตุผลในการคีทิพเพื่ออะไรก็เอาไปปรับปรุงแต่ต้องดำเนินคดี
1: แยกปลาออกจากน้ำ
0: แต่ต้องดำเนินคดีเมื่อวันพฤหัสที่แล้วแถลงข่าวที่มูลนิธิรณรงค์ไปวันศุกร์ก็มีการแถลงความคืบหน้าของหมอพร้อมสสจ.101ที่คุณเก๋อ่านเมื่อสักครู่ในลงพื้นที่

0: เลยนะครับ
1: ค่ะ
2: โอ้เพราะนั้นน่าจะเป็น
0: ลง
2: พื้นที่เลยเหรอคะ
0: ใช่ลงพื้นที่เลยแล้วก็มีการประชุมซูมแถลงข่าวนักข่าวกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอ่ะ
1: ใช่ใช่แล้วก็หยิบยกประเด็นที่เคสจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดปทุมธานีอย่างที่เก๋บอกไปนั่นแหละ
2: อันนี้ก็
1: แล้วก็บอกว่าเป็นน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะว่าไปตรวจสอบแล้วก็ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกอย่างที่ร้อยเอ็ดชื่อเหมือนกันแต่ว่านามสกุลไม่เหมือน
0: แล้วไม่ผิดหรอครับนามสกุลผิดแล้วไม่ผิดหรอครับ
2: อันนี้จะไปกมธสาธารณสุขนี่เป็นของพรรคประชาธิปัตย์เหรอคะ
0: ประธานกมธเห็นที่ประสานงานกันว่าผมยังไม่ได้ดูรายชื่อนะ
2: อ๋อถูกต้องอยู่ในโควต้าสัดส่วนของประชาธิปัตย์คุณสกลที
0: คุณสกลทีใช่
1: ประธานนี่ดูเรื่องพ่อทิพย์ด้วยนี่คะจำได
2: ้ทั้งเพราะนั้นก็มีหลายเรื่องทั้งเรื่องของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะที่ร้องเกี่ยวกับเรื่องล็อกสเปคใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของ Thailand Passport ใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องอันนี้งานช้างสุดน่าจะงานช้าง
0: เดี๋ยวนะทำไมช้างมันชอบมาหาแต่ผมมาไปหาคนอื่นบ้างก็ได
2: ้คุณเล่นบอกว่าคุณจะมีอะไรนะไลน์อะไรนะไลน์กลุ่มใช่ไหมดิฉันอยากคุยเรื่องบันเทิงเล็กน้อยได้ไหมก่อนปิด
0: ได้ครับได้ครับ
2: เฮ้ยเขามีในประธานสภากทม ที่มีการเสียบบัตรแทนกัน
0: เฮ้ยเราต้องให้ความเป็นธรรมเขานะสภากทมเนี่ยเสียบบัตรแทนกันเนี่ยไอ้บัตรสอสอเสียบแทนกันเนี่ยประธานศาลฎีกาเนี่ยลงโทษจำคุก
2: ไม่เข็ดเว้ย
0: ทีเนี้ยเจตนาเนี่ยที่เสียบแทนกันจะหยิบสลับกันหรือไม่อย่างไรต้องให้ความเป็นธรรมเขาชี้แจงด้วย
2: คร่าวๆก็เพียงทราบแต่ว่าเสียบของตัวเองแล้วก็เสียบของเพื่อนอะไรเงี้ยอุ้ยสภากทมวันก่อนยังยิ้มหวานวันนี้แบบจ่อยเลยน่า
0: คำถามคำถามต่อไปคือการเสียบบัตรเนี่ยเป็นการดำเนินการรับรองเอกสารอย่างหนึ่งตามระเบียบใดๆของสภากทมหรือไม
1: ่ค่ะ
0: หากเป็นการรับรองเอกสารอย่างหนึ่งผมว่ามีปัญหาแล้วครับ
2: ค่ะแน่นอนคุณศรีสุวรรณไปยื่นร้องจริยธรรม
0: เฮ้ยพี่ศรีทำไมไปไวจัง
2: โอ้พี่ศรีเขา
0: เดี๋ยวนะคนที่เสียบแทนที่พักส้มป่ะ
2: ค่ะ
0: โอเคส้มโดนอีกแล้ว
2: ดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ค่ะจุฬาลัประพฤติดีค่ะ
0: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: นุนการเสริมสร้างศักยภาพอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับดร.เกาซิมฮวนเลขาธิการอาเซียนในระหว่างการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการณสำนักเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีปลูกต้นไม้บริเวณสวนของสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเป็นที่ระลึกในการเยือนพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมและถ่ายภาพร่วมกับเลขาธิการอาเซียนก่อนหารือโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยมีความมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทที่โดดเด่นในเวทีโลกอีกทั้งพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของเลขาธิการอาเซียนในทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งทั้งนี้ตนเองตั้งใจจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในปลายปีนี้ด้วยนายกรัฐมนตรียังย้ำแนวทางของไทยในการสนับสนุนอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวโอกาสนี้เลขาธิการอาเซียนชื่นชมความสำเร็จการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะตอกย้ำบทบาทไทยต่ออาเซียนและยืนยันพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2028ญาติรับ3ศพพ่อแม่ลูกถูกฆ่าฝังดินที่ชลบุรีหลานชายเปิดใจสุดแค้นพฤติกรรมป๋องโหดเหี้ยมเกินอภัยจี้โทษประหารชีวิตเท่านั้นบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าครอบครัวและญาติ3ศพเหยื่อพ่อแม่ลูกที่ถูกฆ่าแล้วนำศพไปฝังดินที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเดินทางติดต่อเข้ารับศพทั้ง3ร่างเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเขาบุญมีดารารามหรือวัดทุ่งคาจังหวัดชลบุรีนายกฤษดาอายุ36ปีหลานชายของนางฉันทนาผู้เสียชีวิตกล่าวว่านางฉันทนาผู้เสียชีวิตมีศักดิ์เป็นน้าสาววันนี้ตนได้รับมอบหมายจากทางครอบครัวเดินทางมารับศพนำไปสวดตั้งพระอภิธรรมที่วัดทุ่งโดยมีการกำหนดสวดอภิธรรมเป็นเวลา 3-4 คืนจะมีพิธีฌาปนกิจในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้จนถึงขณะนี้ครอบครัวยังไม่สามารถทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เกินกว่าจะให้อภัยยอมรับว่ารู้สึกกับผู้ต้องหาเพราะเป็นคนแถวบ้านแม้ไม่ได้สนิทสนมกันแต่พอทราบพฤติกรรมว่าเป็นคนเกเรซึ่งวันฝากขังตนมีโอกาสไปเผชิญหน้ากับในป๋องโดยตนมองหน้าและพูดใส่ผู้ต้องหาโดนประหารแน่ซึ่งผู้ต้องหาจำตนได้ก้มหน้ายกมือขอโทษมีเพียงในป๋องที่มองหน้าเหมือนไม่พอใจอย่างไรก็ตามครอบครัวยังพูดถึงการทำงานของตำรวจท้องที่สภ.ห้วยใหญ่ในช่วงแรกที่ไปแจ้งคนหายตั้งแต่7กรกฎาคมแต่ตำรวจกลับไม่ใส่ใจไม่รีบลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักหรือเบาะแสอย่างจริงจังจนกระทั่งเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าไม่ติดใจอะไรแล้วศุลกากรสกัดลักลอบขนอะโวคาโดสดจากต่างประเทศ 2,750 กิโลกรัมสำนักงานศุลกากรภาค2จับกุมอะโวคาโดสดเมืองกำเนิดต่างประเทศลักลอบนำเข้ากว่า 2,000 กิโลกรัมโดยนายสุรัตน์เรืองประยูนผู้อำนวยการส่วนควบทางศุลกากรสพ2ได้นำตรวจค้นรถยนต์กระบะบริเวณพื้นที่อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101ผลการตรวจค้นพบอะโวคาโดซึ่งมีต้นกำเนิดต่างประเทศไม่มีหลักฐานผ่านวิธีทางศุลกากรจำนวน110ตะกร้าน้ำหนัก 2,750 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 400,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงยึดของทั้งหมดเป็นของกลางพร้อมรถยนต์ดังกล่าวนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโดยวันพุธที่12สิงหาคม2569เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ได้แก่การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับส

0: 7 นาฬิกาในวันพุธที่12สิงหาคมโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคมสำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมส่วนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมจัดตามความเหมาะสม2คนร้ายขี่จักรยานยนต์ยิงใส่สำนักงานสัมภาษมิตรปัตตานีสาขามายอบาดเจ็บ1คนกอรมนภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่สำนักงานสัมภาษมิตรปัตตานีสาขามายอหมู่ที่5ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีส่งผลให้นางนูรหายาตีได้รับบาดเจ็บและอาคารสำนักงานได้รับความเสียหายจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สัมภาษามิตรจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีจำหน่ายบุหรี่ที่ไม่ได้เสียภาษีในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีก่อนนำตัวมายังสำนักงานสัมภาษามิตรปัตตานีสาขามายอเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายจนกระทั่งหลังเดินทางมาถึงสำนักงานประมาณ10นาทีมีคนร้าย2คนขับขี่จักรยานยนต์มาที่บริเวณหน้าสำนักงานก่อนใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปภายในอาคารแล้วหลบหนีไปหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ควบคุมพื้นที่ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยจะสืบสวนพยานและขยายผลหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันอังคารที่4สิงหาคม2569ครับอยู่กับน้าเหงาชุติภพเหงากุลนะครับและผมบอลธีรวัฒน์พึ่งทองครับสวัสดีครับน้าเหงาครับ
5: สวัสดีครับ
4: ทุกท่านเลยนะครับ
5: สวัสดีครับที่นี่ครับ
4: เดี๋ยวอนุญาตขอปรับ กล้องนิดนึงเนี่ยดูเหมือนว่าโอเคจะไม่บอลนั่งไม่ตรงเอง
5: ครับ
4: ครับเมื่อกี้คุยกันนะเหงาว่าวันนี้เราสองคนไม่รู้เป็น

0: อะไรเออทั้งเหงานะมีความแบบนอนไม่ค่อยหลับสมองทำงานช่วงเวลาอยากจะพักผ่อนสมองยังแล่นตลอดเวลา
1: ใช่มันก็เหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับแล้วหลับก็ไม่เต็มที่เราก็พยายามว่าจะเคลียร์ทุกอย่างออกจากสมองเลยนะ
0: ใช
1: ่แต่มันเหมือนตอนนี้หัวสมองมันยุ่งวุ่นวายยุ่งเหยิงกันไปหมดทั้งเรื่องของข่าวโดยเฉพาะยิ่งข่าวในเชิงลบเนี่ยมันจะมากกว่าเชิงบวกตอนนี
0: ้นั่นสิฮะ
1: แล้วถ้าใครจะสังเกตดูหรือว่าอาจจะลืมเลือนไปแล้วก็ได้ว่าสัปดาห์นี้นะฮะเป็นสัปดาห์ของวันครบรอบปรมาณูลงที่ชิโรชิมานางาซากินะเพราะว่าถ้าตามได้ในวันที่6สิงหานะ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นวันแรกที่ลงแล้วก็6 7แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็น8หรือ9เนี่ยก็อีกลูกนึงที่งานนางาซากิผ่านไปก็ประมาณสัก80ปีอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: วันนี้นี่โลกก็วุ่นวายกันอีกนะ
0: โอ้โหวุ่นวายหลายเรื่อง
1: วุ่นวายหลายเรื่องจนบางคนเขาบอกว่ามันจะจริงๆซาลามะ World War 3เนี่ยว่างั้นเนี่ย
0: นั่นสิครับมันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะฮะสำหรับสถานการณ์ตะวันออกกลางมานะครับแล้วก็ในภูมิรัฐศาสตร์ในแต่ละพื้นที
1: ่
0: นี่ก็รัสเซียกับยูเครนล่าสุดเนี่ยมีการใช้โดรนในการโจมตี
1: หนักด้วย
0: รีสอร์ทตากอากาศชายฝั่งซึ่งรัสเซียเนี่ยก็กล่าวหาทางยูเครนว่าเป็นการจงใจที่จะโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางทหารแต่อย่างใด
1: โดยหลักแล้วทหารเคารพกันเนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงการโจมตีโรงพยาบาลโรงเรียนแล้วก็พลเรือน
0: ใช่ครับ
1: นะแต่ตอนนี้มันชักจะไม่ใช่แล้ว
0: ซึ่งก็กล่าวหากันไปกล่าวหากันมาในแต่ละข้อพิพาทคู่พิพาทแต่ละพื้นที
1: ่ใช่
0: นะครับอ่ะมาถึงในบ้านเรา
1: ครับ
0: แต่ครับวันนี้มีข่าวเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ก็ว่าได้มาอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่ามันดันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตอีกแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเขาเรียกว่าเป็นบัตรทะเบียนศูนย
1: ์
0: บัตรทะเบียนศูนย์ก็คือบัตรเกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าคนต่างด้าวเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นคนที่ไร้สัญชาติเป็นชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มเป็นคนที่อยู่ในไทยแต่ว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์ทางสถานะทางทะเบียนหรือว่าบุคคลที่รัฐมีข้อกำหนดอะไรบางอย่างไว
1: ้
0: ซึ่งก็ยังไม่ได้มีบัตรทะเบียนเป็นเลขบัตรประชาชนคนไทย
1: ยังไม่มี ID ที่เป็นบัตรประชาชน
0: ใช่
1: แต่ว่าเขามีตัวตนอยู่ต้องเป็นเขาเรียกว่าทะเบียนศูนย์นี่แหละ
0: ใช่ครับเขาก็จะมีบัตรตัวนี
1: ้
0: ที่ออกให้แต่กลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยมีปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนที่แม่สอดจังหวัดตาก
1: มันก็แถวๆนั้นนะ
0: นั่นแหละ
1: แถวริมชายแดนทางฝั่งนี่นะเจอกันบ่อยนะ
0: ครับ
1: เออ
0: เพราะว่ารอบนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้
1: อง
0: จะบอกว่ารอบนี้ก็คงไม่ได้นะเหงา
1: ทุกรอบ
0: เพราะว่า
1: ทุกรอบจะมีเจ้าหน้าที่รัฐฮะ
0: เป็นคนมันต้องมีอ่ะไม่งั้นเอกสารราชการ
1: มันทำไม่ได
0: ้มันจะทำได้ยังไง
1: ใช่ถ้าทำมันก็คือการปลอมแปลงเอกสารราชการ
0: ถูกต้อง
1: แต่นี่ที่ทำก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ปลอมแปลงนะอันนี้ก็ถือว่าปลอมแปลงกันแหละ
0: ใช่ครับ
1: เออแต่ว่าปลอมแปลงโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีทุกครั้ง
0: ครับ
1: ออ
0: รอบนี้เนี่ยร่วมมือกันหลายหน่วยงานนะครับก็โดยทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมาท่านรองผบ.ตร.
1: ที่จะเตรียมขึ้นที่กำลังจะเตรียมแล้ว
0: ใช่ไปพร้อมกับทางพลตำรวจโทนพสินภูสวัสดิ
1: ์
0: ท่านผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะแล้วก็มีหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้
1: อง
0: ส่วนที่กำลังร่วมกับทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยฝั่งของกระทรวงมหาดไทยนี่คุณเจเศรษฐ์ลงพื้นที่ด้วยท่านรัฐมนตรี
1: ช
0: ่
1: วย
0: ว่าการกระทรวงมหาดไทยมี DSI ลงไปด้วยปปช.ปปง.
1: เวลาลงเป็นลงกันเป็นทัวร์เลยกันนะ
0: ใช่เขาใช้นี่ที่บอกว่าปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนไปที่แม่สอดจังหวัดตากนะฮะก็มีหมายค้นไป2พื้นที่ก็คืออยู่ในเทศบาลตำบลแม่สอด1จุดแล้วก็ตำบลท่าสายลวด
1: อ
0: ีก1จุดนะฮะไปจับกลุ่
1: ม
0: ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยทั้งหมด17คน
1: โอ้โห
0: จากการตรวจค้น25จุดนะฮะนะเหงาซึ่งใน17คนคุณผู้ฟังฮะ
1: ครับ
0: แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3คนครับ
1: อ๋อ3คน
0: 3ไปก่อนนะ
1: ตัวแสงด้วยก
0: ัน
1: นะ
0: 3ก่อนนะกลุ่มที่2กลุ่มนี้เป็นผู้รับรองหรือที่เราเรียกว่าเจ้าบ้าน
1: อ
0: ีก2คน
1: โอ้นี่น่ากลัวคือเป็นเจ้าของสำนักเป็นเจ้าบ้านของสำเนาทะเบียนบ้านนั่นแหละ

0: คนนี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มเจ้าบ้านหรือว่ากลุ่มผู้รับรองเนี่ยเขาจะทำหน้าที
1: ่
0: ในการเป็นพยานยืนยันว่าบุคคลต่างด้าวคนนี
1: ้มาอยู่จริง
0: อยู่จริงนะ
1: ในสำเนาทะเบียนสำเนาทะเบียนบ้านของตัวเอง
0: ใช่ฉันเป็นผู้ให้การดูแลอยู่
1: เพราะฉันมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในสำเนาทะเบียนบ้าน
0: ว่ากันไปแบบนั้น
1: อันนี้ก็คือกลุ่มที่2
0: ครับและกลุ่มที่3แน่นอนครับว่าเป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
1: ครับ
0: อันนี้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นผู้สวมสิทธิ์
1: ผู้สวมสิทธิ์
0: ทั้งหมด12คน
1: โอ้โ
0: หเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ฝั่งคณะทำงานเฉพาะกิจต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนของทางกรมการปกครองเนี่ยเขาได้รับแจ้งมาว่าม ีเจ้าหน้าที
1: ่
0: ฝ่ายทะเบียนในพื้นที่นะ
1: ครับ
0: ร่วมกับนายหน้าออกบัตรทะเบียนเลข0เนี่ยให้กับชาวเมียนมาเขาเรียกว่าขบวนการฟอกแรงงาน
1: ไม่ใช่ฟอกเงินนะ
0: ไม่ใช่ฟอกเงิน
1: เป็นการฟอกแรงงาน
0: เป็นฟอกแรงงานเขาใช้ชื่อแบบนี
1: ้
0: ทั้งหมดอย่างที่บอกนะฮะก็ไปตามหมายคือชุดปฏิบัติการเนี่ยเข้าไปตรวจค้นไปถึงอย่างนี้ต้องบอกว่าหมายเนี่ยไปจับข้าราชการเทศบาลเนี่ยหนึ่งรายคือที่บ้านส่วนตัวเลยนะฮะในพื้นที่ท่าสายลวดในตำบลท่าสายลวด
1: หนึ่งในสามคนเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เป็นเจ้าหน้าที่
0: แล้วชุดปฏิบัติการก็ไปตรวจค้นห้องทะเบียนราษฎรของสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
1: อันนี้จุดที่2
0: ที่สำนักงานเลยนะในจุดเนี้ยไปจับเจ้าหน้าที่2รายเป็นข้าราชการ1รายและอัตราจ้างอีก1ราย
1: นั่นไง
0: ชาย1หญิง1นะครับอยู่ในห้องทำงานห้องทะเบียนราษฎรนี่แหละ
1: ทางการเขานะ
0: เขาบอกว่ามีหลักฐานเนี่ยที่ชัดเจนในเรื่องของการสอดทุจริตในการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนก็คืออย่างที่บอกว่าบุคคลต่างด้าวเนี่ยนะซึ่งมีดูแล้วมีความเชื่อมโยงกับขบวนการในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่ออกบัตร10ปีที่ว่าหรือว่าบัตรเลข0สำหรับบุคคลต่างด้าวนะฮะที่ทำให้มีหลักฐานสำหรับจุดที่เข้าไปตรวจค้นแบบนี
1: ้
0: อย่างที่บอกว่ามีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง3ใช่ไหมฮะไปจับได้2รายที่ห้องทะเบียนราษฎรที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดอีกหนึ่งเนี่ยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดแต่น่าจะได้ข่าวหรือไหวตัวใดๆไม่ทราบไปกบดานกับทหารกะเหรี่ยง BGFฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
1: อ
0: ันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็คือจับไปเนี่ยทั้งหมด
1: 17
0: รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่2ไปก่อนอีกหนึ่งก
1: ็
0: หนีไปกบดาน
1: หนีไปกบดาน
0: แล้วก็จับแรงงานต่างด้าว
1: 12
0: มาทั้งหมดเมื่อกี้ผมบอกไปเท่าไหร่นะ12คน
1: 12
0: ใช่ก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหากันไปนะครับแบ่งทั้งหมดเป็น3
1: กล
0: ุ่
1: ม3
0: กล
1: ุ่
0: มโดยเครือข่ายเนี้ยในเบื้องต้นก็จะมีเจ้าหน้าที่
1: ร
0: ัฐที่ติดต่อประสานกับทางฝั่งเจ้าบ้านหรือว่าตัวผู้รับรองนะฮะแล้วก็จะต้องติดต่อกับทางแรงงานต่างด้าวถูกไหมฮะ
1: ก็ต้องก็ได้ว่ามีทั้งฝ่ายรับฝ่ายให้
0: ฝ่ายร
1: ับ
0: ฝ่ายให้ใช่แต่ตอนนี้ข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ได
1: ้
0: ชี้ลงไปชัดเจนว่าแล้วใครเป็นผู้เริ่มต้นใครเป็นผู้ไปติดต
1: ่อ
0: ก่อนหรือว่าใครเป็นผู้ไปยื่นเสนอก่อน
1: เ
0: พราะว่าทางฝั่งคนที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎรเนี่ยเขาอยากที่จะต้องได้บัตรนี้อยู่แล้ว
1: เขาอยากได้อยู่แล้ว
0: ใช่ไ
1: ม่รู้ว่าเริ่มก่อนหรือเปล่าก็ไม่แน่นะ
0: ไม่รู้ใครเป็นเริ่ม
1: อยากได้อยู่แล้ว
0: ใช่ไหมฮะแล้วแน่นอนว่าก็อาจจะต้องมีนายหน้าอีกหนึ่งต่อถูกไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่คือเขาอาจจะไม่ได้ walk in เข้ามาคุยกับเจ้าของบ้านโดยตรงหรอก
0: ครับ
1: แต่อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นนายหน้าก็คือรับซ้ายจ่ายขวาว่างั้นนะ
0: กินหัวคิว
1: กินหัวคิวตรงกลางอาจจะต้องมี
0: หรือ
1: ต้องสอบ
0: หรือนายหน้าอาจจะอันนี้ตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะครับ
1: ตั้งข้อสังเกต
0: ว่าอาจจะหมายถึงใน3กลุ่มนี้ก็ได
1: ้เป็นในหน้าซะเองด้วย
0: เป็นในหน้าซะเองด้วยก็ได้ก็มีความเป็นไปได้
1: ก็มีความเป็นไปได
0: ้เดี๋ยวรอในความคืบหน้าเรื่องรายละเอียดของเขาเรียกว่าขบวนการนี
1: ้ขบวนการนี้เพราะต้องมีการสอบสวนกัน
0: ใช
1: ่ก็ต้องแยกสอบพอแยกสอบก็จะรู้เส้นทางแล้วว่าถ้าสอบตัวนายกอไก่กอไก่ก็จะบอกว่าขอไข่นี่แหละเป็นคนบอกผมสอบขอไข่ขอไข่ก็จะลงข้อควายงองูไปเรื่อยนะ
0: ก็ซัดกันไปเรื่อย
1: ก็ซัดกันไปเรื่อยก็จะต้องดูแหละแต่ต้องแยกสอบ
0: แล้วไม่รู้ว่ามันจะไป

0: นี่คดีเรื่องเกี่ยวกับสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ย
1: ยังไม่จบเลย
0: ยังไม่จบเลยนะฮะแล้วเรายังไม่รู้เลยว่า
1: ช่วงนี้กระทรวงมหาดไทยทั้งงานเข้าอย่างนี้เลย
0: ใช่
1: เยอะมากนะ
0: งานเข้าเยอะมากก็เปิดแผลเขาเรียกว่าเปิดแผลเปิดแผลคือถ้าเกิดสามารถรักษาแผลหายได้ก็โอเค
1: ครับ
0: แต่ถ้าเปิดมาแล้วยังเวอร์อยู่แบบนี้ก็งานเข้า
1: ก็งานเข้า
0: ก็งานเท่าต
1: ่อแหมวันก่อนเขายังชมกันอยู่เลยว่ามหาดไทยเนี่ยในปีเนี้ย69เนี่ยเขาบอกมีเงินคืนงบประมาณคืนเนี่ยต้อง2,000 ล้านเลยนะเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะ
0: ครับ
1: เขาเรียงมา10 อันดับเนี่ยมหาไทยนี่เป็นเบอร์หนึ่งคือมีเงินคืนให้กับงบประมาณกลางเนี่ย
0: เขาม
1: ากสุดประมาณสัก2,500 ล้านเขาว่างั้นนี่นะแต่ในอีกทางนึงก็นี่อย่างที่เห็นแล้วครับตั้งแต่เรื่องของสอบแล้วก็ต่อจากสอบเดี๋ยวนะมันจะมีอะไรอีกนะที่เกี่ยวกับเรื่องของปลัดส่วนท้องถิ่นกับปลัดส่วนกลางปลัดส่วนท้องถิ่นรายได้มากกว่าเหมือนกันเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ก็สอบสาวเราเรื่องแล้วก็ทำกันไม่ได้ปิดอะไรเพราะว่าก็คือเขาเรียกว่าบัญชีอ่ะมันสูงกว่าแต่ว่ายังไม่มีคนได้รับจริง
0: ๆ
1: เพราะว่าจะได้รับเนี่ยมาหลาย10 ปีเหมือนกันเลยนะ
0: ใช่อ
1: ะไรเงี้ย
0: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะมีความคล้ายๆกับเทียบเคียงกันก็คือว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องถูกไหมฮะ
1: ถูก
0: ในขณะเดียวกันก็ยังไม่รู้ว่าเบอร์เป้งสุดเนี
1: ่
0: ย
1: ใหญ่สุด
0: ใหญ่สุดเนี่ยระดับไหนคือใครนะครับเพราะว่าเท่าที่จับมาเนี่ยตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลใช่ไหม
1: ระดับปฏิบัติการเท่านั้นว่างั้น
0: ก็ไม่รู
1: ้แต่ก็ไม่แน่อาจจะไม่ระดับสั่งการ
0: ก็อาจจะก็ยังไม่รู
1: ้
0: ก็ต้องสืบสวนกันต่อ
1: สืบสวนกันต่อ
0: ใช่เพราะอะไรรู้ไหมฮะนั่งเหงาไอการออกบัตรเลข0ที่เขาบอกว่าฟอกแรงงานเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทำการออกบัตรลักษณะแบบนี้ไปแล้วมากกว่า700 ใบฮะ
1: โอ้โหคือไอ้ตอนขุดเนี่ยขุดเจอ12เนี่ยนะ
0: ฮะ
1: แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าที่เจอแหละคือ700ใช่ไหม
0: 700ทำไปแล้วอ่ะแล้วรู้เปล่าว่า1คนน่
1: ะ
0: 1คนก็คือต่อ1ใบถูกไหม
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่เริ่มต้นมาอีกแล้วนะ
1: ยังไง
0: 40,000
1: โอ้อ
0: ันนี้เริ่มต้นนะนักเหงาไทย
1: มีตัวเลขไว้แล้วนะ
0: นักเหงาไทยว่าเริ่มต้น 40,000 จะไปจบสูงสุดเท่าไหร
1: ่ผมว่าหลักแสนน่ะ
0: 100,000 บาทถูกต้อง
1: โอ้ยก็มีแล้วครับไอ้ของก็อย่างงี
0: ้เห็นมั้ยไม่ต้องเดาเลย
1: ก็เหมือนกันไอ้ที่ทุจริตสอบกันน่ะเริ่มต้นกัน 300,000 น่ะนึกออกมั้ย
0: ใช่
1: ก็ไปจบว่า 500,000 600,000 น่ะนะ
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะอ
0: ย่างงั้นเรามาทําความเข้าใจตัวบัตร10ปีที่ว่าทําไมเค้าเรียกกันบัตร10ปี
1: ทําไมเป็นไง
0: ก็เพราะว่า1บัตรเนี่ย10ปีเนี่ยมันคืออายุบัตร
1: อ๋อเหมือนอายุบัตรประชาชนเนี่ยว่างั้นเน
0: ี่ยบัตรประชาชนเราจะ8ปีนะเนี่ย
1: 8ปีประชาชนเนี่ยใช่แต่
0: บัตรอันเนี้ย
1: บัตร10ปีว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่อายุ10ปีซึ่งมันตรงเนี้ยมันจะแตกต่างกันบัตรของคนไทยปกติก็แน่นอนว่าผู้มีสัญชาติไทยมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักอายุบัตรก็8ปี
1: 8ปีเปลี่ยนทีนึง
0: ใช่ใช้สิทธิ์ต่างๆในฐานะคนไทย
1: คนไทย
0: ปกติแต่ถ้าเกิดบัตร10ปีเนี่ยก็จะเป็นบัตรสำหรับบุคคลที่อย่างที่บอกนะครับว่าไม่มีสถานะทางทะเบียนไม่ใช่หลักฐานยืนยันสัญชาติไทยนะ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะไม่ได้เอาบัตรที่ไปยืนยันความเป็นสัญชาติไทยใด
1: ๆ
0: อายุบัตร10ปีเขาเอาไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเขาถึงอยากได้
1: เขาถึงอยากได้เพราะก็จะมีสิทธิ์นู่นนี่นั่นแต่อาจจะไม่เต็ม 100% เหมือนประชากรคนไทยอะนะ
0: ใช่เพราะว่าอายุก็ตั้ง10ปีอะ
1: ใช่
0: คิดดูสิ
1: ได้มาใบนึงมันคุ้มจะตายว่างั้นเนี่ยนะสมมติว่าถ้าเกิดว่าใบละ 40,000 10ปีก็คือปีละ 4,000
0: ใช่
1: ปีละ 4,000 แล้วก็คุ้มในการที่เขาจะเอาไปทำอะไรนู่นนี่นั่นนะ
0: ก็ได้หลายอย่างอะ10ปีนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการได้มาโดยทุจริตก็คือผิดกฎหมายอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะปัญหาก็คือว่าแล้วที่มาเนี่ยแหละของการได้มาเนี่ยมันผิดกฎหมายอ่ะ
1: แต่
0: ไอ
1: ้
0: ที่มาเนี่ยมันมายังไง
1: มันมายังไง
0: ใช่
1: ตอนนี้ขุดเจอยอดภูเขาน้ำแข็งแล้วเอาให้มันเจอฐานให้ได้นะ
0: ใช่
1: เพราะเชื่อว่ามันคงจะไม่จบอยู่แค่นี้หรอก
0: ครับ
1: เพราะตรงชายแดนตรงนั้นน่ะมันเยอะ
0: เขาเอาไปใช้อาจสมมติถ้าเกิดเราจะแตกประเด็นออกมาว่าไอ้สิทธิตามกฎหมายที่กำหนดเนี่ยมันก็อย่างเช่น
1: มีอะไรบ้าง
0: ยืนยันตัวตนในบางกรณีติดต่อหน่วยงานรัฐ
1: อ
0: ันนี้ก็จำเป็นนะครับติ
1: ดต่อหน่วยงานสาธารณสุขไหม
0: การรับบริการบางประเภทตามหลักการนะฮะแล้วก็ใช้ประกอบการทางทะเบียนต่างๆนานาก็คือเหมือนกับเป็นบัตรที่ใช้แทนน่ะว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลที่ยังไร้สัญชาติอยู่นะแต่

0: ูดง่ายภาษาชาวบ้านก็คือรัฐก็ให้การรับรองคุณว่าคุณสามารถที่จะมีสิทธิ
1: ์
0: ในกฎหมายบางอย่างหรือว่าสิทธิประโยชน์บางอย่างที่รัฐกำหนดไว้ให้ได้
1: ใช
0: ่คือถ้าเกิดคุณไม่มีบัตรอะไรเลยเนี่ยคุณไม่สามารถติดต่ออะไรได้เลย
1: ใช่
0: มันจะเสมือนไร้ตัวตน
1: ไร้ตัวตนแต่นี่มีตัวตนแต่ไม่ใช่ว่าเป็นสัญชาติไทยแต่ว่าบางทีบางข้ออย่างเช่นกรณีเรื่องของการเข้ารับการรักษาเนี่ยนะครับม
0: ัน
1: เป็นเรื่องของมนุษยชนมนุษยธรรมเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างเงี้ยนะ
0: โอ้โหเป็นเรื่องที่
1: หาทำกันเหลือเกินเน
0: า
1: ะ
0: จะต้องตามกันต่อ
1: ใช่
0: จะต้องตามกันต่อ
1: ต้องตามกันต่อแล้วก็เชื่อว่าถ้ามันมีจุดนี้มันคงจะไม่มีแค่จุดเดียวหรอกผมเชื่อด้วยบริสุทธิ์ใจเลยนะ
0: ครับ
1: ว่ามันต้องมีหลายจุด
0: นั่นสิ
1: แล้วก็จริงๆนะผมว่าเนี่ยนะไหนๆเราก็เป็นยุคของนี่ AI เขาผ่านกันแล้วนี่ใช่ไหม AI เนี่ยเรื่องของกระทรวง DA ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ไปข้องแวะอะไรกระทรวงนะแต่หมายความว่าลองเอา AI ไปจับดิจับอะไรรู้ไหมน้องบอล
0: ครับยังไงฮะนั่งเหงา
1: จับว่าประเทศไทยเนี่ยมีสำเนาทะเบียนบ้านเดี๋ยวฝากไปกระทรวงมหาดไทยเลยนะ
0: ฮะ
1: ที่มีคนเกิน10คนไหมอันเนี้ยลองดูได้ลองดูได้ว่าบ้านไหนมันเกิน10คนเนี่ยแล้วก็ลองหาดูสิว่ามีชื่ออะไรบ้างแป๊บเดียวเลยเพราะว่าหาไม่ยากแต่จริงๆเนี่ยก็คือไอ้เรื่องของการหาเขาเรียกว่าสำเนาที่เป็นบ้านเนี่ยถ้าไม่ใช่คนของรัฐเพราะผมมีน้องเป็นนายอำเภอแล้วนะเมื่อก่อนเป็นปลัดอำเภอ
0: ครับ
1: น้องเป็นนายอำเภอบอกว่าคนที่จะสามารถเข้าไปในข้อมูลตรงนี้ได้จะต้องเสียบ ID ของตัวเอง
0: ครับ
1: เพราะไม่อย่างนั้นเขาจะไม่รู้ว่าใครมาค้นคนธรรมดาอย่างน้องบอลนางหนาวเนี่ยค้นไม่ได้นะครับในเว็บไซต์ของลึกๆของข้อมูลกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะต้องมีระดับปลัดเป็นอย่างน้
0: อ
1: ยที่ปลัดจะต้องคีย์ข้อมูลแล้วหาเขารู้หมดเลยแต่จะต้องยืนยันตัวตนว่าใครเป็นคนเข้าไปหาเขาเป็นในลักษณะนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยลองเข้าไปหาแล้วก็ง่ายก็คือลองให้ AI จับดูว่าไอ้ในเอาเฉพาะอำเภอหรือที่ชายแดนหรืออะไรเงี้ยนะว่ามีบ้านไหนที่มีคนอยู่เกิน10คนนี่ผมที่ชอบเองแล้วนะเพราะว่าไอ้บ้านหนึ่งเนี่ยถ้าเขาอุตริทำขอโทษนะ
0: ครับ
1: คงไม่ใช่แค่คนสองคนหรอกครับ
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: เพราะเนี่ยก็ดูที่ไอ้เจ้าบ้านมีแค่2คนเลยนะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าคนที่
0: ถูกออกไปแล้ว700
1: เออ
0: เคยออกไปแล้ว700ราย
1: นั่นสิแต่เนี่ยจับได้12เนี่ยแล้วมีเจ้าบ้าน2คนแสดงว่าบ้านนึงเนี่ยต้องมี5 6คนอ่ะ
0: ถูก
1: เอา AI มาจับเลยว่าบ้านไหนมีคนเยอะๆนี่นะฮะเออลงมาดูสิน
0: ี่คุณผู้ฟังส่งความคิดเห็นกันเข้ามาบอกว่าต้องตรวจสำนักงานเขตทุกเขตหมายถึงในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยทั้งหมดเลย
1: ทั้งหมด
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ตายแล้ว
0: เห็นไหมบอกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก
1: ไม่ใช่เรื่องเล็ก
0: เป็นเรื่องใหญ่เลย
1: มันเรื่องความมั่นคงของชาติ
0: ใช่ใช่
1: ใช่อะไรตัวมีอะไรเป็นทรัพยากรของเราด้วย
0: ใช่ครับกำลังจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงเลยโอ้โห
1: ใช้ทรัพยากรเราอะไรต่างๆต่อมีอะไรเรานะฮะแล้วก็บางทีก็นั่นแหละเอาอุจจาระมาทิ้งไว้ว่ากันคือเอาสิ่งที่ไม่ดีอ
0: ่ะ
1: มาท
0: ิ้
1: งไว้ยาเสพตรงเสพติดอะไรต่างๆเหล่านี้ไปจนถึงเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยทั้งไปเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะอันนี้มันต้องโยงกับเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วย
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะสรุปออกมาว่าผลกระทบของเรื่องนี้ที่บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่มันไม่ใช่แค่ว่าข้าราชการเข้าไปเกี่ยวแล้วจบแล้วก็เจออีกแล้วอันนี้ไงข้าราชการอีกแล้วเจ้าหน้าที่รัฐอีกแล้วแต
1: ่
0: มันกระทบความมั่นคงทางทะเบียนนะครับการเอื้อประโยชน์ให้กับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติเป็นช่องได้
1: เป็นช่องได้
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วมันอาจจะหมายถึงการค้ามนุษย์แรงงานเถื่อน
1: อ่ะสมมุติเนี่ยว่าถ้าเขามีไอ้บัตร10ปีเนี่ยนะฮะแล้วเกิดเขาไปทำอาชญากรรมในประเทศเขาเนี่ยนะแล้วก็แฝงมากบดานเนี่ยมีบัตร10ปีอยู่ได้ลอยนวลเลยนะ
0: ใช่
1: อยู่ได้เป็น10ปีอ่ะ
0: นะฮะแล้วไหนจะผลกระทบด้านเศรษฐกิจความเชื่อมั่นของรัฐเราอี
1: ก
0: ใช่ไหมฮะว่าอามีคนไร้สัญชาติแต่สามารถได้บัตรไปได้ยังไง
1: ใช่
0: มันก็จะเป็นคำถามกับประชาคมโลกได้นะครับโอ้โหแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับทางกฎหมายต่าง
1: ๆเยอะเลย
0: อันนี้คือภาพรวมที่เราพอจะมองเห็นแบบเร็วๆอ่ะว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องแบบนี
1: ้
0: มันคืออะไร
1: ใช่
0: แ
1: ม
0: ่แม่ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่งจะได้ไอ้นี่เนา
1: ะ
0: คะแนนเด่นสุดในรัฐบาลผลโพลชี้นะโอ้เป็น
1: แล้วท่านก็นั่งอยู่ในเก้าอี้ของมท.1ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: กระทรวงมหาดไทยใช่ก็เอาละยังไงก็ในเมื่อแผลมันมีไม่ว่ามันจะมาตอนไหนก็ตามแต่ก็ต้องปิดให้

0: ให้สำเร็จ
1: เอาง่ายๆว่าบางคนบอกว่าเนี่ยทำไมช่วงนี้มันเลยนะผมกลับมองอีกภาพนึงอีกฉากทัศน์นึงนะ
0: ครับ
1: เจอดีกว่าไม่เจอดีกว่าที่จะไปนั่งทับเขาเรียกว่าขยะใต้พรม
0: ซ
1: ุกอยู่ใต้พรมให้มันโผล่มาเลยเหมือนกับปีก่อนๆที่ปีก่อนที่แล้วนะฮะที่พูดถึงเรื่องของพระนะฮะ
0: ครับ
1: เจอระดับเจ้าอาวาสจะไม่พอเจอระดับเจ้าคุณเจอระดับพระนู่นนี่นั่นผมบอกเจอดีขุดออกมาให้หมดเราไม่ได้ว่าด้านนะเราส่งเสริมศาสนาตอนนั้นเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันดีกว่าที่มันจะไปซุกเอาไว
0: ้
1: อย่าไปอายอย่าไปในมิติที่ว่าเธออย่าได้เลยนะมันขายขี้หน้าเขาม ันขายขี้หน้าสถาน
0: ประสงค์องค์เจ้าศาสนา
1: ต้องเอามาให้มันชัดเจน
0: มันต้องชำระ
1: ต้องชำระ
0: เพราะว่า
1: ต้องสังคายนา
0: ตัวพระศาสนาเนี่ยไม่ได้หมองมันหมองเพราะบุคคล
1: เพราะบุคคล
0: มันคือบุคคล
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยมาไทยอาจจะงานเข้าเยอะหน่อยแต่ผมว่างานเข้ามากยิ่งดี
0: ครับ
1: เพราะมันจะทำให้ไฟสองกล้องจับแล้วมันก็จะทำให้ผู้ที่เป็นมิจฉาชีพไม่กล้าที่จะขยับตัวหรือถ้าเป็นมิจฉาชีพจริงต้องจับตัวมาให้ได้แล้วอย่าจับแค่ปลาสิวปลาส้อยต้องจับปลาฉลามปลาวาฬ
0: นั่นแหละ
1: ปลาวาฬทุ่มเงินเลยว่า
0: เราอยากเห็นที่สุด นะครับ เดี๋ยวก่อนที่จะไปพักกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะคุยเรื่องกับสัญญาณโอ้ยโมนาโกมานาโกไม่รู้ว่ามีดิวดึงดิวอะไรหรือเปล่า แดงส้มเขียว เขาว่ากันว่าอย่างนั้น เดี๋ยวค่อยคุยกับอาจารย์พี่ชายในช่วงหน้า แต่ช่วงนี้อยากจะแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา
1: RC
0: 1822 อันนี้คือเรียกว่า5 ใน1เลยนะฮะนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูหม้อเดียวจบความจ
1: ุ
0: 5ลิตรนะครับเพราะว่าใช้ความร้อนจากไอ้น้ำสูงตัวนี้เลยประหยัดค่าไฟใช่วัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยนะครับรับประกันยาวๆ1ปีเต็มจากปกติ 2,990 บาทลดแรงมากๆครับเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะฮะสนใจโทรนะครับ02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord นะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องการเมืองกันหน่อยฮะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24-29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: ขามีข่าวนะเหงา
1: คุ
0: ณผู้ฟังนะฮะเรื่องดิวโมนาโกโมนาโก
1: เออประเทศไทยนี่นะเราจะมีข่าวพวกนี้มาเป็นระยะระยะทุกครั้งเลยนะ
0: ใช่
1: ดิวนู่นดิวนี่มีถึงขั้นปฏิญญาด้วยก็มีนะนอกจากดิวแล้วเนี่ยนะ
0: แดงเขียวส้มสูตรนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามาอย่างไรแต่ไหนอย่างไรแต่ว่าล่าสุดทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านี่ก็ออกมาพูดแล้วนะฮะในเรื่องนี
1: ้ใช่แดงเขียวใช่ไหม
0: ก็พูดในสำนองเชิงประมาณว่าการเมืองมันไม่มีมิตรแท้และศัตรู
1: นะครับ
0: ใช่ที่ไม่ที่เป็นศัตรูถาวรแบบนั้นใช่แต่ว่าสิ่งที
1: ่
0: อย่างนึงนอกจากว่าอาจดิวมีไม่ดีไม่รู้ไม่ว่ากันแต่ว่าทีเนี้ยสิ่งที่จะมาจับตาก็คือว่าไอ้สัญญาณแบบนี้เนี่ยมันออกมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะแล้วอีกอย่างนึงทางพรรคถ้าเราพูดถึงพรรคส้มหรือพรรคประชาชนเองเนี่ยเอาตั้งแต่ตอนโหวตคุณอนุทินรอบก่อนเนี่ย
1: ถอยหลังมาถึงตรงนู้นเลยว่า
0: จังคือเป็นเหมือนชนักติดหลังทางการเมืองที่ส่งผลกระทบถึงแฟนคลับบางส่วน อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้
1: คือเหมือนกับว่าถ้าแกไม่โหวตเขาอ่ะเขาจะไม่ได้มาถึงวันนี้ว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่แล้วก็ยังมีท่าทีจากเขาเรียกว่าปรมาจารย์ของทางฝั่งนี้อย่างอาจารย์ปิยบุตรอีกที่ออกมาพูดถึงพรรคประชาชนในปัจจุบัน
1: ในปัจจุบัน
0: ถึงอุดมการณ
1: ์
0: การทำงานต่างๆวันนี้เราเลยต้องคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนะครับอาจารย์เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์พิชัยครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณบอลคุณเหงาและท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ผม
0: แหมอาจารย์ครับของทางฝั่งพรรคประชาชนที่เกริ่นไปเนี่ยตอนนี้เราเห็นว่าดูมันมี3เรื่องหลักๆที่มันดูจะเกี่ยวโยงกันได้แต่อยากจะไปเรื่องเกี่ยวกับดิวแดงเขียวส้มก่อนอาจารย์เห็นว่ายังไงฮะ
1: ผสมสีกันยังไงเนี่ย
2: ครับคือเรื่องนี้เนี่ยที่มาที่ไปก็คือมันเกิดมาจากการปล่อยข่าวของใครก็ไม่รู้ตั้งแต่ปล่อยข่าวว่าคุณธรรมนัสไปเจอกับคุณทักษิณที่โมนาโกใช่ไหมครับ
1: โมนาโก
2: แล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็คุณธรรมนัสก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าถามถ้าลองวิเคราะห์ดูว่าไอ้ข่าวทำนองนี้เนี่ยมันจะถูกออกมาอย่างไรเนี่ย มันก็อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่สองทางก็คือทาง แรกก็คือว่า ทางฝ่ายแกนนำของรัฐบาลเนี่ย ก็อาจจะปล่อยมาในลักษณะของการตีปลาหน้าใส
1: ่
2: นะว่าเออมันอาจจะมีเรื่องทำนองนี้ขึ้นมา
1: ดักคอยก่อนนะ
2: ถ้าใครเหลี่ยมจัดเนี่ยก็ให้ตัดทิ้งไปนะคือข่าวในตำนองนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าปล่อยออกมาเพื่อสยบทางพรรคเพื่อไทยไม่ให้
1: แม้กระดิก
2: มีการเคลื่อนไหวที่มันสร้างปัญหาให้กับเสถียรภาพของรัฐบาล
1: รัฐบาล
2: ครับอันนี้ก็คือเป็
1: น
2: การตีความอย่างแรก
1: ตีความอย่างแรก
2: ส่วนการตีความอย่างที่สองเนี่ยก็อาจจะเป็นการปล่อยกล่าวในลักษณะออกมาที่ว่าพวกคุณก็คือแกนนำรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอย่าทำตัวให้มันกลางนักแล้วก็รวบอำนาจไว้ในฝ่ายเดียวนะเพราะว่าพวกผมก็คือฝ่ายเพื่อไทยกับฝ่ายอะไรล่ะ
0: เขียวกับส้ม
2: เนี่ยก็มีทางออก
1: ของเราเหมือนกันว่างั้น
2: ถ้าพวกคุณรวบอำนาจมากเกินไปทางฝ่ายเพื่อไทยเองก็อาจจะมีการถอนตัวแล้วก็รวมกับทางพรรคเขียวก็คือคุณธรรมนัสเนี่ยเข้ามาทีนี้ก็อันนี้ก็เราตีความข่าวที่มันปล่อยออกมานะว่ามันมีความเป็นไปได้อย่างน้อยๆเนี่ยก็คือสองอย่างเนี่ยทีนี้ถามว่าข่าวลักษณะนี้มาเนี่ยก็มันสะท้อนอะไรบ้างก็คือสะท้อนว่าหนึ่งมันไม่ปกติแล้วล่ะในแง่ของรัฐบาลชุดนี้แหละมันก็จะมีร่องรอยของความขัดแย้งออกม
1: า
2: เพราะว่าตัวข่าวนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งบ่งบอกว่ามันอาจจะมีความไม่ลงตัวอะไรกันบางอย่างภายในปีกรัฐบาลนะครับแล้วก็ข่าวเช่นนี้จึงออกมาไม่ว่าเป็นฝ่ายไหนจะปล่อยมานะครับแต่ว่ามันก็สะท้อนอย่างที่ผมว่าทีนี้ถ้าถามว่าถ้าสมมุติว่า

0: มันมีการปล่อยมาแบบนี้เนี่ยแล้วสถานการณ์ความเป็นจริงทางการเมืองมันจะเกิดขึ้นได้ไห
1: ม
0: ในลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นสมการที่อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่แต่ว่าไม่มากนักนะครับก็เนื่องจากว่าอะไรก็เนื่องจากว่าในขณะนี้เนี่ยทางพรรคภูมิใจไทยก็ถือว่าเป็นการครองเสียงข้างมากทั้งในสภาแล้วก็คุมสวอะไรต่างๆได
1: ้
0: ก็เรียกได้ว่าเขาก็มีความแข็งแกร่งอยู
1: ่
0: แล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็คงจะมีความประสงค์ที่จะอยู่ร่วมรัฐบาลต่อไป
1: ยาวๆว่างั้น
0: เพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็อาจจะตกอยู่ในสภาวะระส่ำระสายทั้งภายในเนี่ยก็มีความระส่ำระสายอย่างเช่นก็มีข่าวออกมาในทำนองที่ว่าขุนพลภาคใต้กำลังขัดแย้งกับอะไรล่ะผู้นำเราที่อยู่ในภาคอีสานก็จนกระทั่งต้องมีการสร้างภาพกันออกมาถ่ายรูป3คนนนพแล้วก็ทางคุณเนวินก็เดินสายไปยังภาคใต
1: ้ไปไหว้พระเนี่ย
0: ไปบวงสรวงอะไรต่างๆที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็มีคุณพิพัฒน์อยู่ด้วยก็เรียกได้ว่ามันเกิดขึ้นมาในช่วงที่มีข่าวว่ามีความขัดแย้งกันภายในพรรคภูมิใจไทยด้วย
1: ก็เลยเอาภาพมาสยบข่าวลือกันซะหน่อยว่างั้น
0: ก็เรียกได้ว่าภูมิใจไทยก็อาจจะไม่ได้ราบเรียบแต่ว่าก็จะมีความขัดแย้งกันภายในอยู่พอสมควรแล้วก็ประกอบกับเงื่อนไขภายนอกเช่นความสามารถในการแก้ปัญหาถึงแม้ว่าจะมี 60-40 เนี่ยก็อันนั้นก็เป็นแค่เยียวยาไปชั่วคราวไม่ได้มีความยั่งยืน
1: จะหมดแล้ว
0: มาตรการนี้เนี่ยก็เห็นตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าชาวบ้านเขาก็อยากจะเรียกร้องให้มีต่อนะ
1: ติดใจว่าจะเสียติดแล้วอ่ะ
0: แต่ว่ารัฐบาลก็คงจะไม่มีเงินพอที่จะไปทำการเช่นนี้ได้แล้วล่ะ
1: กู้มาเยอะแล้ว
0: เราก็ลองนึกภาพดูว่าอยู่ๆนี่ก็มีเงินมาสมทบแล้วก็จากนั้นเนี่ยเงินมันก็หายไปมันก็จะเกิดปรากฏการณ์เหมือนกับตกตึกอ่ะนะแต่อาจจะไม่สูงนักสัก 3-4 ชั้นเนี่ย
1: พอแคบ
0: ๆมีเงินจ่ายอยู่ดีๆเนี่ยวันดีคืนดีเงินก็หายไป
2: ไปสัก
0: พันก็อาจจะส่งผลกระทบกับรัฐบาลด้วยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วอีกเรื่องนึงซึ่งที่จริงมันก็หลายเรื่องก็คือเรื่องอื้อฉาวต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทย AI Passport เรื่องของการหัวสวที่โดนกระหน่ำอย่างหนักแล้วก็เรื่องของการทุจริต
2: สอบนี่ก็มาล่าสุด
0: ก็เรียกได้ว่าปัญหาก็เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันมันก็ทำให้คะแนนนิยมอะไรต่างๆของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็อาจจะตกต่ำลงไปทีนี้ทั้งศึกในศึกนอกทั้งหลายเนี่ยมันก็มาบรรจบกันว่าในเดือนหน้าสิงหาเนี่ยก็จะมีการเปิดสภาแล้วล่ะ
1: ใช่
0: เดือนนี้สิสิงหา
1: เดือนนี้ใช
0: ่วันที่25ใช่ไหมรู้สึก
1: ปลายเดือนใช่25
0: แล้วก็ในสมัยการประชุมสภาชุดนี้เนี่ยฝ่ายค้านเขาก็ตั้งท่าเตรียมพร้อม
1: เขาบอกแล้ว
0: ที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นมาทีนี้พออภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นมาเนี่ยก็แน่นอนว่าเรื่องที่จะถูกหยิบยกมาก็คงจะหนึ่งก็คือไม่พ้นเรื่องของการหัวสวเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นไอเอไอพาสปอร์ตหรือว่าเรื่องอื่น
1: ๆ
0: ก็แล้วแต่ที่จะตามมาในภายหลังทีนี้พอจังหวะนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาสมมติว่ามีการอภิปรายกันแล้วเนี่ยมีฝ่ายค้านมีข้อมูลหนักแน่นจนกระทั่งทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็สามารถที่จะหาเหตุที่จะไม่ลงคะแนนให้กับทางพรรคภูมิใจไทยได้แล้วก็คืออาจจะงดออกเสียงหรืออะไรต่างๆตามมาหรือถ้าร้ายแรงกว่านั้น
1: ครับ
0: ก็คืออาจจะยกมือโหวต
1: ความเลยว่างั้นเลยนะ
0: เป็นไม่ไว้วางใจไปเลยนะก็มีความเป็นไปได้อยู
1: ่
0: เช่นเดียวกันนะครับ

0: ทีนี้ถ้าหากว่าจะตัดสินใจโหวตแบบนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: ก็แน่นอนว่า
1: ต้องชัวร
0: ์มันมีทางเลือกไม่กี่ทางสำหรับคุณอนุทินถ้าไม่เลือกลาออกก็ต้องเลือกยุบสภา
1: ใช
0: ่แต่ว่าการตัดสินใจจะโหวตอย่างไรของพรรคเพื่อไทยในอนาคตเนี่ยเขาก็จะต้องประเมินสถานการณ
1: ์
0: สมมติว่าถ้าเขาจะโหวตออกเสียงน
1: ั่
0: นก็หมายความว่า

0: อะไรขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีการจับมือกันก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะไปฟอร์มตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยไอ้สองพักนี้เนี่ยก
1: ็
0: คงไม่พอหรอก
2: เ
0: สียง
2: เครื่องคิดเลขไม่พอ
0: ไปคุยกับทางพักประชาชนด้วย
2: สมการส่งเข้ามา
0: เพราะว่าพักประชาชนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเขามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็แน่นอนว่าเขาต้องลงมติไม่ไว้วางใจอยู่แล้ว
2: ใช่ครับฝ่ายค้าน
0: โดยธรรมเนียมของฝ่ายค้านก็เป็นเช่นนั้นทีนี้มันก็ถ้าสถานการณ์มันพัฒนาไปสู่จุดนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างเกิดขึ้นมาทีเดียวไม่ว่าจะมีการฟอร์มรัฐบาลใหม่หรืออาจจะมีการยุบสภาก็ได้ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นซีนาริโอที่อาจจะเกิดขึ้น
1: คือถ้าเกิดฟังจากที่อาจารย์ได้ลองวิเคราะห์ดูว่าที่มาของข่าวมันเกิดอะไรขึ้นมันมีแนวโน้มเป็นยังไงจนมาถึงอุบัติเหตุทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าพอเรามาดูซุ้มเสียงจากทางฝั่งพรรคประชาชนโดยอย่างเช่นทางคุณไหมสุริกัญญาที่ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์นะฮะแล้วทางคุณไหมก็ได้บอกว่าก็ในเมื่อถ้าเกิดสมมติว่ามันมีแบบนั้นแดงกับเขียวเนี่ยมันก็คงไม่พอก็คงจะต้องมาคุยกับทางของเราถ้ามันเป็นลักษณะการให้สัมภาษณ์ลักษณะแบบนี้กับทางของพรรคประชาชนออกไปเนี่ยอาจารย์คิดว่าวิลท่าทีของพรรคส้มแบบนี
2: ้
1: หมายความว่ายังไงฮะคือแปลว่าเป็นไปได้อยู่แล้วเหรอฮะแล้วอย่างนี้มันจะไปขัดกับอุดมการณ์เดิมหรือที่เคยหาเสียงเอาไว้หรือยังไงไหมอาจารย์ฮะ
0: คืออย่างแรกเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ยังไม่ใช่เป็นท่าทีของพ
2: ร
0: ร
2: ค
0: นะอาจจะเป็นความเห็นของทาง
2: คุณ
0: ไหมนะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยผมคิดว่าคือเท่าที่ฟังที่เขาตอบเนี่ยคือเขาตอบแบบยืดหยุ่น
2: อ
0: ่ะไม่ได้ปิดทางว่าจะร่วมมือหรือไม่ร่วมมือคือไม่ได้ปิดทางว่าจะไม่คุยอย่างเด็ดขาดอย่างเช่นบอกว่าถ้ามีปมปัญหาขึ้นมาม ีคุณอนุทินลาออกแล้วเกิดพรรคแดงกับพรรคเขียวก็จับมือกันเนี่ยเราจะไม่คุยด้วยอย่างเด็ดขาดอันนั้นเขาก็ไม่พูดในทำนองนั้นแต่ก็พูดในลักษณะที่ว่าก็อาจจะคุยกันได้แต่คุยกันได้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็มันก็เป็นคำถามปลายเปิดที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มัดตัวเองจนทำให้จำกัดทางเลือกเหมือนกับในอดีตที่เขามักจะมัดตัวเองจนกระทั่ง
2: ใช่
0: ไป
2: MOU MOA ต่างๆเนี่ยนะ
0: ใช่นะครับเพราะว่าเมื่อมันยังไม่ถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือการตอบแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นลักษณะของให้มีความยืดหยุ่นเอาไว
2: ้
0: ส่วนสถานการณ์จริงหรือว่าการตัดสินใจจริงจะเป็นอย่างไรถ้ามันเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงเนี่ยผมคิดว่าในกระบวนการการตัดสินใจของพรรคประชาชนเนี่ยเขาคงจะมีการพูดคุยมีการถกเถียงกันประเมินข้อดีข้อเสียแล้วจึงจะตัดสินใจแต่แน่นอนว่าไอ้การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์หนึ่งเนี่ยไม่มีใครสามารถคาดการอนาคตได้ว่าผลของการตัดสินใจเช่นนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเหมือนกับตอนที่เขาตัดสินใจที่สนับสนุนคุณอนุทินเนี่ยในคราวที่แล้วนะมันก็ตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่มีตัวเลือกจะอยู่แค่สองอย่างก็คือถ้าไม่หนุนอนุทินก็ต้องหนุนทางเพื่อไทยหรือไม่ก็ที่จริงมีอีกอย่างก็คือไม่หนุนใครเลยซึ่งสามทางนี้เนี่ยมันก็จะมีผลทั้งสิ้นนะครับอย่างเช่นถ้าหนุนอนุทินเนี่ยมันก็เราก็เห็นผลแล้วเพราะมันเป็นความเป็นจริงแล้วทีนี้ถ้าเราคิดว่าถ้าวันนั้นเขาเกิดหนุนพรรคเพื่อไทยล่ะอะไรจะเกิดขึ้น
2: นั่นแหละสิ
0: ถ้าเขาหนุนพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมีความเป็นไปได
2: ้
0: ว่าเขาอาจจะถูกแฟนคลับเนี่ยบอยคอรดเพราะแฟนคลับของทางพรรคประชาชนกับเพื่อไทยเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นัก
2: น้ำคนละสีเลยว่างั้นตอนนั้นนะ
0: นะครับแล้วก็อาจจะทำให้พักเนี่ยก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่หลักอีเหลือมากขึ้นก็ได
2: ้
0: หรือถ้าตัดสินใจไม่หนุนใครเลย
2: อ
0: ยู่เฉย
2: ๆ
0: อันนั้นเราก็ยิ่งไม่รู้เลยว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปถึงไหนเพราะตอนนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวว่าถ้าเลือกนายกไม่ได้เดี๋ยวพลเอกประยุทธ์ก็จะมา
2: ใช่จำได้
0: คือไม่ว่าเป็นเลือกทางไหนนะครับมันก็ปรากฏ

0: การณ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาเนี่ย มันก็อาจจะไม่ได้มีผลดีอะไรมากกับทางพรรคประชาชนทั้งนั้นนะครับหรือไม่ได้เป็นผลดีกับระบบประชาธิปไตยเท่าไหร
1: ่
0: คร
1: ับ
0: เพราะงั้นเนี่ยภายใต้สถานการณ์แบบนั้นแล้วก็ภายใต้สถานการณ์ที่พรรคภูมิใจไทยในขณะนั้นนะครับให้คำมั่นสัญญาว่าจะแก้รัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่านั่นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนั้นก็เลยเลือกแต่ว่าผลก็แน่นอนอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็กลายมาเป็นว่ามีระบอบสีน้ำเงินขึ้นมาครับแล้วก็เป็นระบอบที่อาจจะคุกคามหรือว่าบ่อนเซาะ
1: หนักเข้าไปแล้ว
0: ประชาธิปไตยมากพอสมควร
1: แก้ยากเลย
0: เพราะเช่นเดียวกันว่าถ้าหากว่าต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าคุณอนุทินลาออกเนี่ยว่าจะตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับพรรคแดงหรือพรรคเขียวหรือไม่เนี่ยมันก็คงจะต้องประเมิน
1: คิดหนัก
0: ซีนาริโอทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มขึ้นนะ
2: ก็คล้ายๆกับรอบที่แล้ว
0: ใช่ก็ต้องตัดสินใจอีกทีหนึ่งคือเวลาเราตัดสินใจภายใต้สถานการณ์จริงเนี่ยมันยากเพราะว่าคนพูดทีหลังเนี่ยมันพูดได้ไงใช่ไหมว่าคุณผิดพลาดไปแล้วจะถามว่าในขณะนั้นใครจะไปรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะอนาคตเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นกระดาษที่มันว่างๆอยู
1: ่
0: ไม
1: ่
0: มีใครรู้ว่า
1: จะมีอะไรเขียนอะไรลงไปในกระดาษ
2: ครับก็นั่นสิอาจารย์พอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันโยงตั้งแต่รอบที่แล้วมันถึงขั้นใช้คำว่าเป็นชนักติดหลังทางการเมืองของพรรคประชาชนเลยก็ว่าได้ที่ทำให้ความคิดของแฟนคลับในบางส่วนเนี่ยเอาตั้งคำถามขึ้นมาทีนี้พอการเปิดลักษณะเอาละเข้าใจว่ามันดูเป็นการเปิดให้ยืดหยุ่นได้ให้มีทางออกในอนาคตว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่พอมาลักษณะของท่าทีแบบนี
1: ้
2: พร้อมกับข่าวดิวต่างๆที่มันออกมาณตอนนี้พอดีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคำถามต่อเนื่องกันมาว่าอ้าวอย่างนี้ทำไมดูเหมือนกับว่าไม่มีจุดยืนก็เป็นการตั้งคำถามกลับและยังไปบวกกับความคิดเห็นของอาจารย์ปิยบุตรสักพักหนึ่งแล้วที่ตั้งคำถามกับทางพรรคประชาชนถึงการทำงานในสภาณปัจจุบันกับอุดมการณ์ทางการเมืองที่ดูเป็นคำเตือนออกมาจากอาจารย์ปิยบุตรด้วยอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์ครับอันนี้ผมคิดว่าเขาตั้งคำถามเร็วเกินไปเพราะสถานการณ์ยังไม่เกิดแต่ก็คือเป็นเพียงแค่คุณไหมออกมาพูด
1: ยังไม่ได้เป็นมติของพรรคว่านั้น
0: ขนาดการยืดหยุ่นหรือคุยกันได้
1: ใช
0: ่นะแต่ชวนตัดสินใจอย่างไรเนี่ยมันยังไม่รู้ว่าในอนาคตจะตัดสินใจอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเรามองอย่างใจเป็นธรรมก็ไม่ได้เท่ากับว่าเขาจะเปลี่ยนจุดยืนยกเว้นคนที่จะต้องจะจับผิดหรืออะไรต่างๆนี่ก็จะ
2: ประเด็นขึ้นมา
0: ไกลนะครับว่าเปลี่ยนจุดยืนแล้วทั้งที่เหตุการณ์มันยังไม่เกิดเลยนะครับ
1: ใช่
0: แค่พูดในลักษณะนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองส่วนในเรื่องของการทำงานรักษาจุดยืนคือแน่นอนว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขามีจุดยืนที่สำคัญอยู่สองเรื่องที่ประชาชนให้การสนับสนุนนะครับคืออย่างแรกเนี่ยก็คือมีจุดยืนในเรื่องของอุดมการประชาธิปไตยที่แข็งแรงแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องนี
1: ้
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะปีกที่มาจากฝ่ายแดงเก่านะครับปีกประชาธิปไตยที่มาจากฝ่ายแดงเก่าเน
1: ี่
0: ยก็อาจจะมีแนวโน้มจะสนับสนุนในเรื่องนี
1: ้
0: ค่อนข้างสูงอันที่สองก็คือจุดยืนในเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็การต่อต้านการทุจริตการเมืองแบบสะอาด
1: อ
0: ันนี้เนี่ยก็เป็นจุดยืนที่ทางคนที่มาจากปีกเหลืองส่วนหนึ่งก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือเขาเป็นพรรคที่มีวิสัยทัศน์ต่ออนาคตอันนี้ก็จะดึงดูดของพวกเยาวชนคนหนุ่มสาว
1: คนหนุ่มสาว
0: ทั้งหลาย
1: สามกลุ่มนี้นะครับนะ
0: เพราะงั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยถามว่าเขาอ่อนในเรื่องไหนบ้างในสามเรื่องนี
1: ้
0: นะถามว่าจุดยืนประชาธิปไตยของเขาเนี่ยอ่อนลงไห
1: ม
0: มันก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่เขาบอกว่าเขาจะมีความอ่อนแอลงในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าคงยังมีจุดยืนในเรื่องนี้อย่างชัดเจนไม่ว่าในกรณีแม้กระทั่งกรณีกฎหมาย112อะไรต่างๆเน
1: ี่
0: ยเขาก็จะให้รวมไปเด็กต่ำกว่า15เนี่ยเอามาเข้ากระบวนการนิรโทษกรรมแต่ว่าก็อันนั้นก็ไ

0: ำเร็จนะครับหรือว่าจุดยืนในการตรวจสอบถ่วงดุลการเมืองสะอาด
1: อ
0: ันนี้ก็ชัดเจนนะครับหัวหอกในเรื่องนี้เนี่ยก็คือมีคุณไอ้รัชนกซึ่งก็ผลสำรวจล่าสุดเนี่ยก็เป็นไปตามนั้นว่าคนรับรู้ในเรื่องนี้เยอะแล้วก็ในขณะเดียวกันในสมาชิกต่างๆของพรรคไม่ว่าคุณไอติมผลิตก็เข้ามาเดินเครื่องในเรื่องของวสวนะหรือว่าเรื่องอื่นๆนะที่เขาตรวจสอบเอไทยไอพาสปอร์ตหรืออะไรต่างๆเหล่านี
1: ้
0: อันก็เรียกได้ว่าจุดยืนในการตรวจสอบเขาก็ยังคงทำขับเคลื่อนอย่างเต็มที่อยู่ส่วนในเรื่องของวิสัยทัศน์ต่ออนาคตอันนี้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้มากนักแต่ว่าก็มีความพยายามในขอบเขตในจุดที่เขามีอิทธิพลอย่างเช่นเรื่องของการขับเคลื่อนกฎหมายต่างๆในการให้สวัสดิการประกันสังคมอะไรต่างๆพวกนี้อันนั้นก็จะมีอยู่บ้างนะอันนี้เมื่อดูแล้วเนี่ยก็ถ้า3จุดยืนหลักอันนี้เนี่ยมันก็ยังมั่นคงอยู่เนี่ยผมคิดว่าการสนับสนุนต่างๆ
1: จะยังคงอยู่
0: จากผู้ที่เคยสนับสนุนก็คงจะไม่ได้ถดถอยลงไปเท่าไหร่นักนะครับ
2: ครับดังนั้นขอครึ่งนาทีสุดท้ายครับอาจารย์ว่าเสียงจากศาสดาเดิมของทางพรรคประชาชนอย่างอาจารย์ปิยบุตรออกมาสะท้อนแบบนี้เนี่ยจะไม่มีผลกับแฟนคลับดั้งเดิมที่ยึดอุดมการณ์มาตั้งแต่แรกเลยแหละ
0: ต้องถามว่าอาจารย์ปิยบุตรอยากให้ทำเรื่องอะไรที่จะสะท้อนจุดยืนต้องออกมาเป็นรูปธรรมนะครับอย่างชัดเจนว่าอะไรที่มันหายไปอะไรที
1: ่
0: ย
1: ัง
0: ดำรงอยู
1: ่
0: เพราะว่าสิ่งที่เขาขับเคลื่อนตอนนี้เนี่ยในแง่ของการขับเคลื่อนประชาธิปไตยเรื่องของการขับเคลื่อนอะไรล่ะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม
1: ่ก็ยังชัดเจน
0: อยู
1: ่
0: ครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็ถ้าจะให้ดีอาจารย์ปิยบุตรก็ควรจะระบุให้ชัดทางพรรคเขาก็จะได้ตอบแล้วก็จะได้ดูว่าอะไรที่ด้อยไปอะไรที่ขาดหายไปบ้างนะครับ
2: ครับเอาละครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์พิชัยครับวันนี้ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับเดี๋ยวมีโอกาสข้างหน้าจะได้ดูความเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคการเมืองกันต่อเขาจะรวมกันได้ไหมแต่ละพรรคยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนนะครับ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกแสดงวิสัยทัศน์ณสำนักเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกในรอบ17ปีเวลา 11:50 นาทีตามเวลาท้องถิ่นกรุงจาการ์ตาซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยณสำนักงานเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือความท้าทายโลกรักษาบทบาทในผู้นำภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนได้แก่การเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งการสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับการผันผวน

0: การทำให้อาเซียนมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีย้ำว่าโลกปัจจุบันกำลังเผชิญความท้าทายที่เชื่อมโยงกันทั้งด้านภูมิศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจเทคโนโลยีและความมั่นคงจึงไม่แก้ไขได้ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งโดยความท้าทายระดับภูมิภาคจำเป็นต้องอาศัยคำตอบในระดับภูมิภาคทั้งนี้การกล่าวถ้อยแถลงครั้งนี้นับเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีนับตั้งแต่ปี2552ผลิตไม่ไว้ใจกกต. 100% ลั่นเผย5ปมสงสัยคดีหัวสวนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวบนเวทีจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกส.ว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวส.ว.ภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนว่ายอมรับว่าคดีหัวส.ว.ไม่ได้ไว้วางใจกกต. 100% ที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์และหลายพฤติกรรมที่ทำให้ตั้งคำถามโดยตนอยากจะชี้ให้เห็นถึง5ข้อได้แก่การออกแบบการป้องกันการทุจริตที่อาจยังไม่รัดกุมการตรวจสอบคุณสมบัติที่ยังไม่รอบคอบเพียงพอการปล่อยปละละเลยการทุจริตให้เกิดขึ้นในวันเลือกสว.ระดับประเทศข้อสงสัยเรื่องการเตะถ่วงเวลาและการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อฟอกขาวผู้ถูกกล่าวหาในคดีดังกล่าวและกรณีกกต.อาจเตรียมเป่าคดีโดยอ้างเหตุผลหลักฐานไม่เพียงพอเพื่อให้เรื่องไม่ไปถึงศาลทั้งนี้นายภริศตั้งคำถามว่าหลักฐานต้องชัดเจนขนาดไหนถึงจะไปถึงที่ศาลได้หน้าที่ของกกต.คือการวินิจฉัยว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือไม่ส่วนหน้าที่ของศาลคือการวินิจฉัยว่ามีหลักฐานว่ามีการทุจริตหรือไม่ซึ่งทั้งสองมีความแตกต่างกันสำหรับข้อมูลหลักฐานที่พรรคประชาชนได้จัดเวทีเสวนาถึง3เวทียังไม่ชัดพออีกหรือแค่โพยใบสั่งตนก็มองว่าเป็นหลักฐานที่ชัดพอแล้วธรรมนัสยันไม่มีดีลโมนาโกไม่ได้เจอทักษิณลั่นสูตรแดงเขียวส้มแค่ข่าวลวงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคกล้าธรรมให้สัมภาษณ์กรณีหายหน้าหายตาจากการเมืองจนเกิดกระแสข่าวดีลโมนาโกว่าเรื่องการเมืองที่ตนหายไปนานตนพูดเสมอว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่เราอยากให้รัฐบาลทำงานเต็มที่ในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนปัญหาสังคมหรือปัญหาอื่นๆช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวเรื่องการเมืองแทบจะไม่ได้เข้ามายุ่งเลยนอกจากดูแลพรรคและทำหน้าที่ดูแลพี่น้องส.ส.ในฐานะหัวหน้าพรรคทำหน้าที่ในการเป็นฝ่ายค้านซึ่งจะเห็นว่าส.ส.ของพรรคทำหน้าที่ในสมัยประชุมสภาอย่างจริงจังในฐานะฝ่ายค้านย้ำว่าเราจะทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมามีผลกระทบต่อบ้านเมืองส่วนเรื่องที่ตนเดินทางไปต่างประเทศเรื่องข่าวลือโมโนโกขอยืนยันว่าไม่มีเพราะตนไปเฉพาะครอบครัวและไม่ได้ไปเจอใครที่ต่างประเทศมีเฉพาะคณะที่เดินทางไปด้วยเท่านั้นเมื่อถามถึงกรณีสูตรเขียวแดงส้มเหมือนที่เคยพูดกันในการแลกเปลี่ยนกันร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีตนไม่เคยคุยไม่เคยดีลอะไรกับใครน่าจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ของนักวิชาการมากกว่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะน้ำป่าหลากอำเภอดอยหลวงเชียงรายแจ้งเตือนประชาชนริมน้ำยกของขึ้นที่สูงนายจิตรกรที่วงเวียงนายอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายพร้อมนายพราดลรุ่งโรจน์ธีระผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

0: ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงหลังเกิดฝนตกหนักตลอดช่วงกลางดึกที่ผ่านมาวัดปริมาณฝนได้11มิลลิเมตรส่งผลน้ำป่าจากขุนแม่บงและห้วยช้างลอดไหลหลากเข้าท่วมถนนสายดองหลวงดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งที่บริเวณบ้านแม่เรียบหมู่ที่2และบริเวณ3แยกแม่เรียบแม่บงตลอดจนบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายนายอำเภอดอยหลวงเปิดเผยว่าขณะนี้มวลน้ำดังกล่าวไหลลงสู่ลำน้ำบงและเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ทุ่งกว้างใต้หมู่12บ้านทุ่งกว้างหมู่1บ้านดอยหมู่ที่3บ้านแม่บงใต้หมู่ที่5และบ้านหนองด่านหมู่ที่6ตำบลโชคชัยก่อนจะไหลผ่านตำบลหนองป่าก่อเพื่อลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมลำน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำตลอดแนวเส้นทางน้ำไหลเร่งยกของสิ่งมีค่าขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะและทรัพย์สินออกจากพื้นที่เสี่ยงตลอดจนอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิด25รัฐฟ้องรัฐบาลทรัมป์บังคับใช้ภาษีตามมาตรา301สำนักข่าวซินหัวรายงาน25รัฐในสหรัฐยื่นคำฟ้องต่อศาลการค้าระหว่างประเทศสหรัฐเพื่อฟ้องร้องคัดค้านกรณีรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กระทำเกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมายด้วยการสั่งเก็บภาษีใหม่อัตราร้อยละ10หรือร้อยละ 12.5 สำหรับสินค้านำเข้าจาก60ภูมิภาคคู่ค้าซึ่งเขตเศรษฐกิจเหล่านี้ครองสัดส่วนร้อยละ 99.4การของการนำเข้าทั้งหมดของสหรัฐโดยทั้ง25รัฐขอให้ศาลสั่งระงับการจัดเก็บภาษีพิพากษาว่ามาตรการภาษีชุดใหม่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐบาลคืนเงินภาษีที่ได้ชำระไปแล้วประเด็นสำคัญของคดีนี้เป็นผลจากการที่รัฐบาลพยายามหาช่องทางใช้มาตรการภาษีแบบครอบคลุมหลังจากที่ศาลรัฐบาลกลางมีคำวินิจฉัยปฏิเสธมาตรการภาษี2ชุดไปก่อนหน้านี้ที่นำมาใช้ภายใต้กฎหมายคนละฉบับโดยกลุ่มรัฐโต้แย้งว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลใช้มาตรา301ของกฎหมายการค้าปี1974รวมถึงข้อกังวลของแรงงานที่เป็นข้ออ้างเร่งออกมาตรการภาษีทั่วโลกมีลักษณะคล้ายเหมือนมาตรการชุดเดิมด้านทำเนียบขาวปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยยืนยันว่ามาตรการตามภาษีตามมาตรา301ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่มีความมั่นคงนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ดำรงตำแหน่งสมัยแรกและยังคงใช้ได้ภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเกลือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร0944803076 0944803036

0: 4และ094-396-6649
1: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราคุยกับอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะครับที่ทางทอมแอนดรูว์เนี่ยมีการเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกัมพูชาซึ่งแน่นอนว่ารายงานนี้ออกไปเนี่ยมันพาดพิงฝั่งไทยเราอยู่หลายประเด็นนะครับเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกัมพูชานะครับอ้างว่ามีชาวกัมพูชาหลายแสนคนถูกพลัดถิ่นจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนปัญหาเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในการปิดแดนชายแดนว่าไปซึ่งแน่นอนว่าพอรายงานนี้ออกมาท่าทีของทางท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วเนี่ยออกมาชัดเจนว่าไม่ยอมรับรายงานนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไทยถูกพาดพิงอยู่ฝ่ายเดียว
3: ใช
2: ่ไม่ได้มีรายงานเกี่ยวข้องหรือว่ามีข้อมูลจากฝั่งไทยออกไปเลยแต่ว่าเรื่องนี้เราก็มีท่าทีที่ตอบโต้ชัดเจนนะฮะว่าเดี๋ยวจะทำหนังสือแสดงความกังวลและความห่วงใยเรื่องนี
3: ้
2: ไปสหประชาชาตินะครับเดี๋ยวเราจะคุยในเรื่องนี้ครับกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายกรนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศสวัสดีครับอาจารย์ปณิธานครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณเทียวัฒน์ครับคุณชุติภพครับ
3: ครับ
4: ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
2: ครับอาจารย์ฮะก่อนที่อยากที่จะฟังความเห็นของอาจารย์เนี่ยอยากรู้ก่อนเพราะอะไรท่านอยากรู้เหมือนกันว่าคุณทอมแอนดรูว์เนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหน
3: ทำไม
2: เขาคือใครทำไมถึงออกรายงานลักษณะแบบนี้ออกมาได้แล้วมันจะมีผลกับไทยเราขนาดไหนอย่างไรอ
3: ยากรู้โปรไฟล์เขาหน่อยครับอาจารย์ปณิธาน
4: ครับครับคุณเหวครับคุณบอลครับ จริงๆก็ไม่มีคนรู้จักเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่คุ้นเคยกับเขา
2: ครับ
4: ทั้งที่เขาทำงานในด้านนี้มา 20-30 ปีแต่ว่ามีอดีตของนักการต่างประเทศของเราหลายคนก็คุ้นเคยอยู่เขาไปประชุมที่เจนีวาบ้างนะครับมาประชุมที่รัฐสภาของเราและของอาเซียนบ้างนะครับในแง่ของงานของสหประชาชาติแต่จริงๆประวัติของเขาเนี่ยเป็นนักการเมืองที่รัฐเมนของสหรัฐสองสมัยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นวุฒิสมาชิกของรัฐเมนแล้วก
3: ็
4: ไม่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาก็เสียไปเมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับก
3: ็
4: ตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายแล้วก็เข้าสู่วงการของบริษัทที่รับปรึกษางานที่ค่อนข้างหลากหลายรวมทั้งงานต่างประเทศนะครับก็เข้าใจว่าเขาก็เป็นคนที่อยู่ในเครือข่ายของกลุ่มบริษัทที่ไปรับงานของสหประชาชาตินะครับแล้วก็เดินสายทำงานเขาเป็นผู้ทำรายงานเรื่องพม่าให้กับสหประชาติหลังจากต่ออาจารย์วิทิตมันตพรนะครับ
2: ออกก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
4: ครับครับก็อยู่ในระบบอยู่นะครับแล้วก็หลายคนก็พูดว่าเขามีชื่อเสียงบางอย่างที่น่าสงสัยอย่างเช่นรายงานเรื่องพม่าก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับนักการทูตหลายคนก็ไม่อยากจะเจอเพราะว่าเขาทำงานกับกลุ่มที่อาจจะไม่ได้อยู่ในระบบเท่าไหร่นักอันนี้ก็เป็นที่เขาพูดกันแต่ว่าจริงๆจะอะไรก็แล้วแต่ทำเป็นธรรมนะครับ
3: ครับครับ
4: เราควรจะขอให้สหประชาชาติโดยสำนักงานของคณะมนตรีทางด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยช่วยตรวจสอบนะครับ
3: มนตรีสิทธิมนุษยชนนะ
4: ใช่ครับ UNHRC ซึ่งจริงๆเมื่อปี53เดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับท่านตุ๋ยต่างประเทศของเราเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกนะครับเป็นคนเอเชียคนแรกที่เป็นประธานของคณะกรรมการชุดนี้ก็สามารถตรวจสอบได้และที่สำคัญก็คือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศคุณเสียศักดิ์เนี่ยมีชื่อเสียงมากในการเข้าไปช่วยปรับปรุงกลไกการทำงานของ UNHRC ไม่ให้มีปัญหา
3: เหรอท่านเสียศักดิ์เนี่ย

0: ใช่ครับแล้วก็หมายความว่าดูเรื่องของบุคลากรดูเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงการทำงานในช่วงนั้นนะครับ
1: เมื่อ
0: ปี53-54 1ปีที่ในช่วงของรัฐบาลอภิสิทธิ์นะครับที่ท่านทูตศิริศักดิ์เนี่ยได้ขยับจากผู้แทนของไทยที
2: ่
0: กรุงเจนีวาสำนักงานสหประชาชาติเนี่ยนะครับมาเป็นประธานเลยนะครับของกรรมการชุดนี้ครับที่จ้างนายทอมแอนดรูว์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นลึกๆแล้วจริงๆเราน่าจะรู้กลไกเราน่าจะรู้ว่าเขามายังไงข
1: า
0: ดใครจ้างเข้ามานะครับแล้วก็ผ่านมาแล้วเนี่ยหลายเดือนข้อมูลของเราเนี่ยอยู่ในระบบหมดแล้วทำไมเขาไม่ใช้ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลว่าจริงๆกระทบเท่าไหร่ทั้งสองฝั่งนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งฝั่งเราฝั่งเขาแต่ก็เข้าใจนะครับว่ารายงานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรายงานเกี่ยวกับกัมพูชาเขาก็จะพูดถึงกัมพูชาเยอะหน่
2: อ
0: ยนะครับแล้วก็หลายเรื่องก็อาจจะพาดพิงเราแต่พอพาดพิงเราในกระทรวงต่างประเทศก็ต้องแถลงการชี้แจงแต่ว่าระบบข้อมูลเนี่ยมีหมดแล้วนะครับแล้วคุณเหงาคุณบอลก็คงทราบว่าในรายงานของฝ่ายความมั่นคงของเราเนี่ยได้ระบุมานานหลายเดือนแล้วว่าไอ้ตัวเลข650,000เนี่ยเป็นตัวเลขที่กัมพูชาเนี่ยไปอ้างหลายเวที
2: ใช่
0: แล้วก็กล่าวหาเราว่าเราเอากำลังเข้าไปยึดพื้นที
2: ่
0: นะครับแล้วก็บอกทุกเวทีว่าไม่นับนะที่ยึดไปเนี่ยไม่นับแล้วต้องมาตกลงกันใน JBC แล้วก็ให้คน 650,000 เนี่ยกลับคืนสู่ภูมิลำเนารวมทั้ง 20,000 ที่บ้านหนองย่าแก
2: ้
0: ว
2: จัน
0: คืออันนี้เป็นมาตรฐานของกัมพูชาในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา
2: เสียงตกร่องมาอย่างนี้เลยว่างั้นเนี่ยนะจะพูดอย่างนี้ตลอด
0: ถึงตกร่องยังไงมันก็ดังขึ้นที่ประชุมหลายที่ประชุ
2: ม
0: รวมทั้งของอาเซียนทางฝั่งกัมพูชารวมทั้งของประเทศบริวารเก่าของฝรั่งเศสที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็รับฟังนะครับแล้วมีมติด้วยซ้ำในกรณีนั้นนะครับบอกให้ถอนกำลังออกจากพื้นที
2: ่
0: ที่เราไปยึดครองตามข้ออ้างของกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้ก็แปลกนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้มันอยู่ในสหประชาชาติตั้งแต่ครั้งแรกสุดที่คุณศิริศักดิ์ไปชี้แจงทำไมในแอนดูเนี่ยไม่ไปดึงข้อมูลเหล่านี้มา
2: เออ
1: นั่นสิ
0: ใช่ว่าคนไทยกระทบเยอะนะครับ
1: ค
0: นไทยกระทบเยอะ
2: ใช่
0: ประยบ400,000กว่า
2: ถูกนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เสียหายเยอะนะครับลูกเล็กเด็กแดงผู้หญิงเนี่ยนะครับ
2: ใช่
0: แล้วตอนนี้ที่น่าจะเพิ่มไปด้วยซ้ำว่าเอากำลังมาประชิดเราเยอะนะคร
2: ับ ตอนนี้นะ
0: ไม่กี่ร้อยเป็นพันที
2: ่
0: ประสาทคณาเนี่ยจะ3,000แล้วนะครับ
2: โอ้โห
0: สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ก่อนยังแค่2,000
2: นี่ก็ปฏิ
0: ทินตัวเลขประเมินนะครับ
1: ครับผ่านไปสัปดาห์เดียวเพิ่มมาอีก1,000นะอาจารย
2: ์
0: ครับครับเมื่อก่อนก็ประมาณ 300-400 แล้วก็ไต่ขึ้นมา 500-600 แล้วหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ที่พระวิหารนี่ก็มีความเคลื่อนไหวก็โจมตีเราว่าทำให้ตัวปราสาทเสียหายนับร้อยจุดเลยนะครับก
2: ับ
0: ยูเนสโกนะครับแล้วก็กดดันเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือก็ต้องตรวจสอบนายคนนี้จะดีกว่าการชี้แจงอย่างเดียวนะครับจะดีกว่าการประท้วง
1: ครับครับคือชี้แจงเนี่ยยังไงทาง
2: ก็ต้องชี้แจง
1: ท่านนายกท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเนี่ย
2: ก็ต้องชี้แจง
1: ทำหนังสือถึงคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมอาจารย
2: ์
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ต้องตรวจสอบทอมแอนดรูว์แต่ว่าผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเหมือนที่อาจารย์บอกว่าดูเป็นเรื่องแปลกว่าโอเคเขาไม่ได้เอาข้อมูลตรงส่วนของฝั่งไทยเนี่ยมานำเสนอรายงานนี
2: ้
1: ทั้งที่มันมีข้อมูลอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาเสนอรายงานออกมาแบบนี้เขาก็ต้องรู้สิว่ามันต้องถูกต่อต้านตอบโต้ไม่ยอมรับแน่ๆอยู่แล้วเพราะข้อมูลมันเหมือนกับเป็นการให้ข้อมูลอยู่ฝั่งเดียวอะอาจารย
2: ์
1: ทำไมเขาถึงกล้าที่จะทำแบบนั้น
0: อันนี้ครับเป็นเรื่องที่หลายคนก็กังวลนะครับว่าทำไมความกล้าที่ค่อนข้างพิสดารหรือว่าเข้มแข็งแต่ว่าอุกอาจกว่าเดิมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับและจริงหลายคนก็คงไม่ทราบนะครับคุณผู้เหงาคุณบอลคงทราบว่าจริงๆมันมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วนะครับว่าผู้ทำรายงานเนี่ยไม่สามารถแถลงข้อมูลในรายละเอียดก่อนที่จะส่งรายงานให้กับ UNSRC นะครับ
2: อัน
0: นี้นักการทูตหลายคนบอกว่าอันนี้มันเป็นการผิดข้อปฏิบัติระเบียบของสหประชาชาติถ้าเป็นจริงอย่างนั้นเราก็น่าสามารถเรียกร้องให้ปลดได้เลยนะครับ
2: ใช่ไหมถึงขั้นนั้นเลยเนี่ย
0: ตอนที่ผมพูดเรื่องนี้เมื่อวานคนก็ถามว่าใช้อะไรไปปลดเขาอำนาจอะไร
2: มันมีกฎอยู่นี
0: ้ครับแล้วจะตรวจสอบยังไง ก็ตรวจสอบผ่านนี่แหละครับคนที่แต่งตั้งเขาก็คือ UNHRC ใช่ไหมครับส่วนจะปลดในข้อหาอะไรก็ข้อหาที่ ไม่ทำตามข้อตกลงกับ UNFRC ในการ
2: ตามระเบียบเขาเนี่ยนะว่างั้นเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็อาจจะทำได้นะครับแล้วก็

0: ถึงมันไม่มีผลสมมติว่าเขามีพรรคพวกเยอะในแต่ละชาติแต่นะเขาก็ต้องสะดุดนะครับต่อไปต้องคิดหน้าคิดหลังว่าจะมาทำอะไรแบบนี้ตั้งโต๊ะแถลงแบบนี
1: ้
0: และอีกเรื่องก็คือว่าจริงๆในรัฐสภาสหรัฐเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีกลุ่มวุฒิสมาชิกมีกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เราเรียกว่าเป็นเพื่อนของประเทศไทยชื่อกลุ่มนะครับFriends of Thailand
1: Friends of Thailand เนอะ
0: นายคนนี้คงไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี
1: ้คงไม่อยู่เลยอาจารย
0: ์ครับถ้าอยู่คงไม่เป็นอย่างนี้แน
1: ่นั่นสิ
0: เมื่อวานผมก็เลยเปิดประเด็นแล้วว่านายคนนี้คงไม่ใช่เพื่อนค
1: ุณผมไม่เป็นเพื่อนด้วยหรอกครับผมไม่ยอมเป็นเพื่อนด้วยอาจารย์
0: ท่านนายครับคนแบบเนี้ยเพราะว่าเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลอยู่แล้ว
1: นั่นสิน
0: ะครับข้อมูลชั้นลึกนะครับในกลุ่มเป็นไทยแลนด์ข้อมูลทั่วไปก็ที่คุณเสียสัตว์ชี้แจงครั้งแรกอะครับที่แต่ละชาติก็ไปเอามาได
2: ้
0: ก็องค์กรเดียวกันแต่ในเมื่อเขาเลือกแบบเนี้ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเขาอาจจะให้น้ำหนักนะครับไปทางอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะได้รับแรงกดดันของอีกฝั่งหนึ่งบางคนไปไกลเลยครับว่าอ้าวเขาเป็นบริษัทล็อบบี้ยิสต์หรือเปล่าม
1: ีคนพูดถึงคำนี้อยู่เหมือนกัน
0: ใช่ครับงั้นก็ต้องไปตรวจสอบครับง่ายที่สุดก็คือแถลงการตรวจสอบส่วนข้อเท็จจริงจริงก็บอกว่าอยู่ที่สหประชาชาติหมดแล้วเราไม่ต้องพูดมากเพราะว่าพูดไปพูดมาน ะครับอย่างเช่นวันนี้คุณเหงาคุณบอลก็จะเบื่อผมว่าพูดเหมือนแก้ตัวพูดเหมือนเสียงตกล่อง
2: ก็มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆเลยนะอาจารย์เน
0: า
2: ะ
0: พูดแล้วพูดอีกว่าเราได้รับผลกระทบมันเป็นมากลายเป็นว่าเพื่อนของเราก็รำคาญเราด้วยซ้ำคนไทยก็รำคาญนะครับว่าเราพูดแล้วพูดอีกนะครับแต่ก็จำเป็นนะครับเป็นหน้าที่เป็นไฟบังคับนะคร
1: ับ ครับใช่
0: แต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยระหว่างตรวจสอบนี่ก็ทำได้อีกอย่างหนึ่งนะครับ
1: ยังไงฮะ
0: ก็ถ้าเป็นคุณเหนาคุณบอลก็อาจจะบอกว่าไม่อยากจะเจอไม่อยากจะคุยไม่อยากทำงานร่วมกับนายนี
1: ่
0: นะครับก็ปฏิเสธที่จะร่วมมือก็ได้นะครับคนที่เดือดร้อนคือสหประชาชาติคนที่เดือดร้อนก็คือยูเอ็นเอสซีอาร
1: ์
0: นะครับเพราะว่าเขาอยากจะให้ทุกฝ่ายทำงานด้วยกัน
1: ใช
0: ่ก็กดดันไปสุดท้ายก็คุณหนาวคุณบอลก็อาจจะตัดเงินความช่วยเหลือก็ได้นะครับคือเอาเงินมาช่วยคนไทยดีกว่าตอนนี้คนก็ลดเงินช่วยเหลือสหประชาชาติกันเยอะอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ครับแล้วก็สามารถทำได้แต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ถึงตรงนั้นนะครับเอาเพียงว่าเรียกเราให้ตรวจสอบคุณสมบัติน
1: ี่แหละสำคัญ
0: ว่าทำตามกติกาไหมแค่นี้ก็ดีกว่านั่งเป็นพระเอกนั่งเป็นนางเอกนะครับอยู่ที่บ้านสวยๆหล่อๆนะครับ
1: คือไม่ต้องไปเถียงกันในประเด็นข้อที่เขาว่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไปมุ่งเน้นตรงที่ว่าเราไม่ยอมรับให้เขามาอยู่ณตรงนี้หรือทำการตรวจสอบหรืออ่ะอีเจ็กออกไปถูกไหมอาจารย
0: ์แล้วก็แค่ตรวจสอบทำไมก็ไม่ทำกติกาของ
1: เขาเองนั่นน่ะสินี่
0: ของคนที่แจ้งเขาจ้างเขานะครับส่วนข้อที่จริงเราก็ไม่ได้โต้เถียงในส่วนของที่เขาทำส่วนใหญ
1: ่
0: โต้เถียงในส่วนที่พลาดพิงของเราว่าอุปยพเนี่ยมันไม่จริงการเหมารวมมันก็ไม่ใช
1: ่
0: การกล่าวหาเรื่องการส่งแรงงานกลับก็ไม่ใช่อีกนะครับมีหลายเรื่องที่เขาพูดนะครับแต่ว่าเขาเป็นนักการเมืองเก่านะครับจิตวิญญาณตอนที่ตั้งโต๊ะแถลงนี่คงจะใช้จิตวิญญาณเดิมที่แน่นอนฝ่ายการเมืองก็ต้องเสริมใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ก็ต้องปักธง
1: ก็ต้องมีธง
0: รู้ดีว่าวันนี้คุณเหงาคุณบอลคงพูดถึงเขาแน่ก็คงสบายใจไปเพราะว่าถูกให้ค่าความสำคัญสูงทางรายการตอนเช้านี่บอกว่าเป็นแผ่นไหวในขนาด10ริกเตอร์เลยนะครับ
2: งั้นเลยอาจารย์
1: โง
0: ่ก็น่ารักดีนะครับก็แต่ผมว่าไม่น่าจะให้ค่าเขาขนาด
1: ใช่ใช่ไม่ควรให้ค่า
0: ไหวน้อยให้เรามีประเด็นที่ต้องระวังตัวก็ดีครับ
1: ขยับแค่พอเขาแคกหน่อยแล้วก็ให้เราก็ลองซัดเขาดูสักทีที่ว่าให้นั่งอยู่ในตำแหน่งตรงนั้นไม่ได้ซะว่างั้นเนี่ยนะ
0: ถ้าจริงๆคนไทยยังไม่ได้ขออะไรมากนะครับขอให้คนที่มีหน้าที่เนี่ยปกป้องศักดิ์ศรีของพวกเรา
1: ใช
0: ่เราไม่ต้องการเปิดศึกกับใครใช่ไหมครับคนไทยเนี่ยไม่รักสงบ
1: แล้
0: วก็แต่ว่าอย่าให้ใครมากังแกเราก็แล้วกัน
1: ใช
0: ่ก็ให้ทำแค่หน้าที่แค่นี้นะครับส่วนถ้าจะไประดมให้ออกศึกสู้กัน70ล้านคนสู้กับล็อบบี้ยิสต์นั่นผมคิดว่าม ันคนละสมรภูมิ
1: กันคนละสมรภูมิกันแล้ว
2: ใช่
0: แล้วก็คนไทยก็ให้เยอะแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ช่วยกันอยู่แล้ว
1: ใช่ผมยังเคยเป็นผู้บริจาคให้ UNHCR เลยอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับก็ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถูกยกย่องจากสหประชาชาติรอบที่แล้วที่ประชุ
1: ม
0: เรื่องผู้ลี้ภัยโลกว่าเราไม่ได้เป็นภาคีเต็มตัวนะครับแต่เราทำหลายอย่างเกินมาตรฐาน
1: ใช่
0: แล้วตอนนี้เราก็ต้องต่อท้ายว่าเกินจนเขาไม่กลับนะครับเขายึดพื้นที่เราเลย
1: ใช่ดิ
0: เอาทีนี้ไม่เอาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องถ้าเราทำแบบ

0: เขาต้องทะเลาะกันแบบอิตาลีทะเลาะกับสเปนเรื่องมอร์โกอย
1: ู่โอ้ใช่ใช่ใช่นั่นก็ยังเป็นปัญหาฉับพลันเร่งด่วนกันอยู่ตอนนี้เนาะมอร์โกก็โอ้โหผู้อพยพก็เหลือเกินเยอะ
0: นั้นเราก็คงต้องปรับนโยบายนะครับแล้วก็มีท่าทีที่เอาจริงขึ้นแต่ก็ไม่ต้องสุดโต่งเหมือนบางประเทศนะครับเข้าไปสอบสวนองค์กรเหล่านี
1: ้
0: ทั้งเวเนซุเอลาทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามันรั่วไหลมีการ
1: เอ
0: าข้อมูลไปยูเอ็นต้องปลดคนเยอะเลยครับที่ตะวันออกกลางดำเนินฉนวนกาซาได้ไหมครับ
1: คร
0: ับตอนนี้ช่วยเหลือเนี่ยแต่ประเทศเหล่านั้นเราดูเดือดมากถึงขั้นเปิดโปงเลย
2: เวลาท่าทีของเราที่จะต้องปรับให้มันแข็งกว่านี้ขึ้นนี่คืออะไรครับอาจารย์แต่ไม่ต้องไปถึงขนาดสุดโต่ง
1: หน่วยงานไหนที่จะต้องไปจัดการเอ็นดูเนี่ย
0: ก็นี่ครับเริ่มต้นที่ UNHRC เลยก็ได
2: ้ครับ
0: นะครับปรับท่าทีคือการที่เราจะให้ข้อมูลข้าจะงงด้วยซ้ำนะครับคุณเหงาครับ
1: คือ
0: บอกเขาว่าไม่ให้ข้อมูลเข้ามาเขามีอยู่แล้วเพราะเขาอยู่ในระบบ UN ด้วยกันนะครับเราอาจจะต้องปรับท่าทีเป็นการเรียกร้องเลยให้เขาตรวจสอบ
1: ต้องเล่นอย่างนี้ต้องเล่นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะได้มีเชิงหน่อยใช่ไหมอาจารย์
0: ครับให้ตรวจสอบกำหนดเวลาเลยภายในเท่าไหร่ถ้าระหว่างนี้เราก็ยังไม่ไปประชุมนะเราไม่เดินหน้าทั้งนั้นจนกว่าจะชัดเจนนะครับอันนี้ก็ได้แล้วก็ภายในเองได้ข่าวว่าเข้ามาเมืองไทยหลายรอบถ้าคุณเหงาคุณบอลจะขับรถไฟฟ้าพาเข้าไปกินข้าวเหนียวมะม่วงก็ตรวจสอบข้าวเหนียวเข้าไปกินกับใครเคยไข่ไหนบ้างนะครับ
1: แสบจริง
0: ๆแล้วข้อมูลที่มาแฉก็ได้นะครับว่าเขาไปทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้ว10วัน
1: ใช่ไหม
0: ที่เขาทำรายงานเนี่ยเขาไปฝังกันผู้ชายพบใครข้อมูลเหล่านี้หาได้หมดนะครับ
1: อันนี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์เพราะผมคุยกับคุณบอลไว้ตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้วว่าไอ้บริการที่เราจะมาแถลงตอบโต้กันเรื่องข้อเท็จจริง 600,000 300,000 400,000 อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเพราะมันมีข้อมูลกันอยู่แล้วเราพูดถึงแต่ว่าต้องไปเจาะที่ตัวในเอ็นดูเนี่ยนะว่าเท่ทำไม
2: เขาดูจากใคร
1: อันนี้
2: เอาง่ายๆกันเลยนะจ๊ะนะ
0: อย่าเอาตัวเลขมันทำให้คนไทยปวดหัวแล้วคร
1: ับ
0: แค่เล็งตัวเลขราคาน้ำมันขึ้นลงนี่ก็
1: ปวดหัวแย่แล้วอาจารย์ดีว่าวันนี้ไม่ขึ้นไม่ลง
0: แล้วจ้ะแค่ฟังเงี่ยหูฟังแถลงของนายทั้มคนเดียวนี่ก็ปวดหัวแล้วครับ
2: ทุกวันนี้ก็งงนะอาจารย
0: ์แล้วก็ต้องฟังคนนู้นคนนี้อีกเพราะคนไทยผมคิดว่ามีความเครียดสูงนะครับแล้วก็มีความไม่สบายใจถ้าเราดำเนินการเชิงรุกนะครับไปปักธงแล้วรวมทั้งหลายสมรภูมินะครับภาคใต้เขาก็บอกว่าเราไม่เจรจาเราไม
1: ่
0: จริงใจเขาก็ลุกเราเยอะนะครับถ้าเราปักธงลุกเขาเนี่ยผมว่าคนไทยก็มั่นใจว่าผู้มีอำนาจเนี่ยผู้ที่มีความรับผิดชอบเนี่ยเขาเด็ดขาดเข้มแข็งเอาจริงแต่ว่าไม่ได้ออกไปเกะกะละลานใครหรือลบกับใครนะครับ
2: ครับ
0: อันนี้สมดุลใหม่เนี่ยหรือว่าสมดุลใหม่ที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับทางด้านยุทธศาสตร์เนี่ยอาจจะต้องปรับอีกครั้งหนึ่งกระทรวงต่างประเทศเขาแถลงว่าเขากำลังจะปรับเป็นการพูด 2.0 นะครับ
1: การพูด
0: 2.0 แต่ผมงงนิดหน่อยเพราะทุกประเทศก็ใช้ 3.0 กันหมด
1: เราเพิ่งจะมาทวงเยียเอา 2.0 นะยังตามไปอยู่อีก 1.0
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: แต่ด้วยความเคารพนะครับก็ชื่นชมเขาผู้ติดผมก็เยอะอย่างนี้เป็นผู้ใหญ่ผู้โตเป็นทูตเป็นอธิบดีกันหมดเดี๋ยวกลายเป็นว่าอาจารย์สอนไม่ดีซึ่งก็อาจจะจริงนะครับแต่ว่า
1: อาจารย์
0: เป็นเรื่องที่เราต้องรับยอมรับผิดชอบแต่ว่าในเนื้อหาการพูด 2.0 ซึ่งควรจะเป็น 3.0 เหมือนนาโต้เนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่ดีนะครับทำการเชิงรุกนะครับให้ข้อมูลแล้วก็เปิดประเด็นใหม่
1: ๆครับ
0: หาพันธมิตรแต่ว่าไอ้นั่นมันแถลงอยู่บนโต๊ะยังไม่เห็นปฏิบัติจริ
2: ง
0: ก็เอามาใช้ในกรณีนี้เลยก็ได้ครับ
1: กระโดดแล้วนะ
2: อย่างนี้จะได้เห็นความเคลื่อนไหวนี้เราก็เดี๋ยวรอดูแต่วันนี้เป็นมิติใหม่ที่ได้คุยกับอาจารย์ปณิธานลักษณะแบบไม่ใช่วิชาการอาจารย์
1: เป็นอะไรที่คนไทยชอบมากเลยนะอาจารย
2: ์ขอบคุณมากมากนะครับอาจารย์ฮะ
1: ครับผม
0: ครับยินดีครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับดร.ปณิธานวัฒนาอย่าก่อนนะคร
2: ับใช่ใช่ปกติแล้วเวลาคุยกับอาจารย์ปณิธานเราก็จะ
1: วิชาการ
2: มีวิชาการมีข้อมูลทางวิชาการเนาะแต่วันนี้เราคุยเหมือนกับโอ้อาจารย์
1: เป็นตัวแทนของคนไทย
2: ใช่
1: แล้วเราก็มีคนรู้สึกว่าเออเราจะทำยังไงกับหมอนี่ดี
2: ใช่
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: คือเถียงกันเรื่องตัวเลขอ่ะเอ้ยมันไม่ใช่600,000หรอกมันแค่ไม่กี่หมื่นไม่ต้องไปเถียงหรอกฮะ
2: เพราะมันมีอยู่แล้ว
1: มันมีอยู่แล้วแต่ต้องไปดูที่ว่าในแอนดูเนี่ยไปใคร
2: แกมายังไง
1: แกมายังไง
2: แกรู้จักใครทำไมแกกล้าที่จะเอาข้อมูลแบบฝ่ายเดียว
1: ฝ่ายเดียว
2: ทั้งที่มีข้อมูลเป็นทางการอยู่แล้ว
1: นะสองก็คือว่าเฮ้ยประเทศไทยก็ไม่ใช่หมูหมาก้าไก่นะเราบริจาคให้อยู่เนี่ยอ่ะถอนเขาออกไปจากสมาธิตรงนี้ได้ไหม
2: ใช่
1: ทำได้นะครับ
2: ก็ดู
1: จากที่อาจารย์ที่ทำไป

0: ที่ท่านบอก
1: บทบาทของท่านรองนายกศรีศักดิ์เน
0: ี่
1: ยใน UNSRC อ่ะ
0: ก็ไม่เบา
1: ที่มิชชันสหประชาชาติเนี่ยโอ้โห
0: เป็นประธานด้วย
1: แต่คุณทอมคุณแอนดรูเนี่ยกล้าที่จะประชาชนอย่างนี้นะเดี๋ยวรอดูกันสักตั้งนึงเนาะว่าหลังจากนี้จะยังไงนะเดี๋ยวพักกันอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีอีกหลายข่าวน่าสนใจครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์1.8ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิ้วใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mpod connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mpod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับก่อนที่เราจะไปอีกหลายข่าวที่น่าสนใจเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะเหงาคุณผู้ฟังฮะสำหรับ Mcot CEO Soft Asia
0: โอ้โหนี่ใช่เลย
1: รุ่นที่3แล้ว
0: ออ
1: 2รุ่นที่ผ่านมาคือโอ้โหประสบความสำเร็จถล่มทลายมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราเข้ามาหาความรู้มาเติมเต็มโอกาสทางธุรกิจและอีกหลายๆด้านเนี่ยกับคนที่เรียกว่าเป็นกูรูตัวจริงเกี่ยวกับประเทศอาเซียนนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจนะครับที่ต้องการจะนำพาองค์กรไปข้างหน้าแต่ต้องรู้ลึกรู้จริง
0: ใช
1: ่ Mcot CEO of อาเซียนรุ่นที่3นี้เปิดรับสมัครแล้วนะฮะสำหรับการอบรมของเราหลักสูตรนี้15สัปดาห์เต็มเริ่ม2กันยายนนี้แล้ว
0: เดือนหน้านี้แล้วนะ
1: ใช่
0: เหลือไม่ถึงเดือนแล้วนะ
1: ถึงยาวๆไป9ธันวาคมนะฮะ
0: ครับ
1: ซึ่งเราจะไปเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้าน อย่างที่บอกนะกับกูรูประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่มารวมตัวกันอยู่หลากหลายท่านมากเราเคยบอกชื่อหลายๆท่านคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับ 100.5 นี่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับที่เราจะไปเจาะตลาดอาเซียนแล้วมันไม่ได้จบแค่อาเซียนเพราะว่าเราจะต้องเจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีน
0: โอ้โหนี่ฮะถ้าไม่เรียนรู้สองประเทศนี้เกี่ยวกับเรื่องทำธุรกิจเนี่ยจบเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ณยุคปัจจุบันเนี่ย
1: ถือเป็น2มหาอำนาจที่กุมบังเหียนโลกได้ในปัจจุบันแล้วยังไม่จบแค่นั้น AI4CEO มาในสายธุรกิจเชิงรุกแบบนี้ที่เราจะต้องใช้กลยุทธ์จาก AI ให้เป็นประโยชน์ที่สุดยุคแบบนี
0: ้
1: AI มีส่วนในทำในการเป็นเครื่องมือสำคัญหลากหลายด้านนะเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาเนี่ยนะครับ CW อาเซียนเนี่ยที่เราเรียกกันเนี่ยนะฮะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะครับ
0: ร
1: ับสมัครถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะฮะแล้วจะบอกว่าที่นั่งจำกัดแล้วตอนนี้ก็โทรเข้ามาโอ้โหสายไหม

0: ต้องรีบๆนะ
1: ต้องรีบๆกันหน่อยนะ
0: ฝากเบอร์เอาไว้นะครับ094 480 3076
1: อันนี้เบอร์แรก
0: ครับเบอร์ที่2
1: ครับ
0: 094 480 3034
1: ยังไม่พอ
0: ครับและ094 396 6649นะครับ
1: ครับผม
0: รีบสมัครด่วนๆนะครับรับจำนวนจำกัด
1: คือตอนนี้จบอยากจะบอกว่าเขาเรียกว่าเศรษฐกิจธุรกิจของโลกเนี่ยมันอยู่ในตรงขอบบ่อ
0: ใช่
1: หรือขอบผิวไม่ได้พูดให้ต้องกลัวนะแต่นี่เป็นเรื่องจริงนะ
0: ครับ
1: และจากนี้ไปเนี่ยถ้าเราอยู่นิ่งกับที่ด้วยความกลัวคนอื่นจะกระโดดข้ามเราไป
0: ใช่ครับ
1: ก็จะโดดข้ามไปอีกขอบบ่อหนึ่งแล้วทีเนี้ยเราจะตามเขาไม่ทันแล้ว
0: นะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องหาวิธีการที่จะกระโดดไปตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยCEO of ASEAN เนี่ยรุ่นที่3นี่แหละอันนี้ชัดเจนและเป็นรุ่นที่ชัดเจนเลยว่ามันเป็นขอบบ่อปากเขียวจริงๆอ่ะ
0: ใช่
1: ถ้าเราตามไม่ทันตัวนี้เราช้ากว่าเขาริ้วเลยทีเนี้ย
0: คือวิกฤตโลกเนี่ยมันยิ่งวิกฤตเข้ามาเรื่อยๆคือถ้าเราอยู่แค่ปากนี
1: ้
0: นะครับแล้วเราไปไม่ทันปากบ่อหน้ามันจะกลายเป็นเรด
1: ใช
0: ่มันจะไม่เป็นสีฟ้าสว่างให้เราแล้ว
1: มันจะเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะเพียงแต่เรากลัวว่าเราจะโดดข้ามไปยังไงเรากลัวนู่นนี่นั่นเราเดินล็อกขอบบ่อไปไหมไม่ทันแล้วครับเพราะคนอื่นก็โดดไปแล้วอ่ะ
0: ครับเราจะมาเรียนรู้หลักสูตรกันเนี้ยมันไม่ได้แค่ในเรื่องของการวิเคราะห์ตลาด
1: อ๋อใช่
0: แต่มันต้องสังเคราะห์ไปถึงโลก
1: อ๋อใช่
0: นะฮะที่มันจะทำให้
1: โลกเปลี่ยนเร็วมาก
0: ประโยชน์ได้เพราะมันมีปัจจัยทั้งทางเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: สังคมวัฒนธรรมภูมิรัฐศาสตร
1: ์
0: นะครับแล้วก็มิติทางสภาพภูมิอากาศ
1: ใช่
0: สิ่งแวดล้อมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเนี้
1: ย
0: ม
1: ัน
0: ค
1: ือ
0: วิกฤตของโลกที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
1: ใช่
0: และเราจำเป็นที่ต้องรู้เท่าทัน
1: ใช
0: ่แล้วก็นำไปข้างหน้าต่อ
1: ใช่
0: นะฮะโอ้ที่นี้พอเราพูดถึงสภาพภูมิอากาศน่าเหงาคือเราได้รับทราบข่าวอยู่แล้วว่าที่จังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นใช่ไหมฮะที่เกิดแผ่นดินไหวจนทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้รายงานมาอยู่38รายแล้วนะฮะ
1: 38แล้วนะ
0: ใช่ซึ่งนายกรัฐมนตรีซานาเอะของทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปนะครับในเรื่องของไปตรวจเยี่ยมไปติดตามสถานการณ์ต่างๆก็ว่าไปแต่ตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะแค่คุมาโมโตะเท่านั้นนะฮะของญี่ปุ่นกำลังเจอกับสภาพอากาศวิกฤตความร้อนที่ซ้ำเติมเข้าไปอีก
1: ม
0: ีเมืองฮิโตโยชิมีอาซากิ
1: ริ
0: ที่อุณหภูมิเขาเป็นสถิติใหม่ของเขาคือเกิน39องศาเซลเซียสของเขานะฮะ
1: เดี๋ยว39เนี่ยมันต้องใกล้เส้นศูนย์สูตรอย่างประเทศไทยด้วยไหมเพราะประเทศไทยเนี่ยเราเคยทะลุปี
0: 67แล้ว
1: ก็42 43นะ39เนี่ยมันต้องภูมิภาคเรา
0: ใช่
1: ญี่ปุ่นนะเขาเมืองหนาว
0: ใช่
1: มั้ย
0: แล้วเขาไปแตะ39
1: เมืองหิมะโตกันแล้วไปแตะ39ได้ไง
0: แล้วคุมาโมโตะอ่ะ
1: เออ
0: เขาแตะ38แล้วมีโอกาสที่จะสูงถึงระดับอันตรายของเขาคือ40แล้ว
1: น่ากลัวมาก
0: คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามว่าประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ณตอนนี้นะบ้านเรือนเสียหายไปเนี่ย 3,800 หลังประชาชนราวประมาณ 8,500 คนอพยพออกจากที่พักอาศัย
1: อยู่ไม่ได้
0: ว่
1: างั้น
0: ภาคธุรกิจครัวเรือนต่างๆ 46,000 แห่งยังไม่มีน้ำประปาใช
1: ้
0: นะครับเพราะว่าความเสียหายจากเรื่องของท่อส่งน้ำอะไรต่างๆว่าไปคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งณตอนนี้อาจจะอยู่ในศูนย์อพยพหรือใดๆโอเคแต่พออุณหภูมิแตะระดับผมตี40องศาเนี่ย
1: อยู่ข้างนอกไม่ได้มันร้อนอ่ะ
0: จะทำยังไง
1: ก็ท่านน่ะสิฮะ
0: นี่คือตอนนี้กำลัง
1: วิกฤตเข้าอยู่นะ
0: แสดงความกังวลออกมาแล้วนะฮะว่าจะต้องเผชิญกับสภาวะฮีทสโตรกโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
1: ใช่
0: นะครับโอ้โหแล้วมีรายงานของผู้เสียชีวิตที่เป็นหญิงชราเน
1: ี่ย
0: 70ปีที่ต้องอพยพไปอาศัยอยู่ในรถนะฮะแล้วก็นั่นแหละน่าจะเสียชีวิตจากกรมแดดเพราะว่าอากาศมันร้อนจัดในระหว่างอพยพนี่คือเขาเรียกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเนี่ยนะฮะ
1: คือก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่าร้อนจัดในยุโรปที่ว่าเป็นโดมความร้อนเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ถึงขั้นผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสเองก็ตามมีอิตาลีเองก็ตามสเปนเนี่ยนะฮะก็คนเป็นหลักพันน
0: ะ
1: เป็นหลักพันเลยทีเดียวแล้วก็ตามมากระชั้นชิดก็คือไฟป่านะ
0: ครับ
1: ก็มีไฟป่าด้วย
0: โอ้ไฟป่ารุนแรงมาก
1: ไฟป่ารุนแรงมากคราวนี้วนมาอีกซีกโลกหนึ่งก็คือมาญี่ปุ่นเนี่ยว่าไงเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: คือตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ซาลงนะเพราะจากความร้อนในอากาศแล้วไฟป่าก็ตามมาที่ยุโรปตอนนี้นะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เลยเนี่ยนะฮะตอนนี้มันวนมาทาง
0: ญี่ปุ่นเอเชียของเราเนี่ย
1: นี่ก็น่ากลัวนะแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยตอนนี้เนี่ย

0: ันก็จะเรียกว่าโลกเดือดก็ได้เพราะมันใกล้ที่จะประกาศเป็นซูเปอร์เอลนิโญเลยนะเอลนิโญนี่เขาประกาศแล้วนะ
1: ใช่ฮะ
0: ในเดือนที่แล้วแต่ว่าซูเปอร์เนี่ยเขารออยู่ว่ามันจะบวกขึ้นไปเนี่ยถึง2ดีกรีป่ะ2องศาเซลเซียสป
1: ่
0: ะ
1: 2องศาเซลเซียส
0: เพราะตอนนี้มันเกิน 1.5 แล้ว
1: นี่แหละครับแล
0: ้
1: วพอนักข่าวได้เปรียบเทียบให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพแบบนี
0: ้
1: ว่าฝั่งยุโรปเจอแบบนี้นี่มาฝั่งเอเชียที่เป็นประเทศญี่ปุ่นถ้าเรามองจากโลกเนี่ยเหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปเป็นประเทศแถบอบอุ่นเมืองหนาวเนี่ยแล้วพอไปบวกกับเตรียมประกาศเป็นซูเปอร์เอลนิโญแบบนี้เนี่ยนี่คือดัชนีหนึ่งเลยอ
0: ่
1: ะที่บอกว่าประเทศเมืองหนาวมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากแล้วดูดิญี่ปุ่นขนาดนี้แล้ว
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: เขาเมืองหนาวแล้วอุณหภูมิซัดเข้าไป38 39แล้วจะทะลุ40เนี่ยนะน่ากลัวมาก
1: ฮะ
0: ที่น่ากลัวคือมองมาที่บ้านเราเนี่ยนะผมกลัวว่าเดือนสิงหากันยาเนี่ยอาจจะมีส่วนที่เป็นพายุหมุนนะเขตร้อนก็เอาละมาตรงนั้นแต่กลัวว่าภาพรวมแล้วเนี่ยน้ำมันจะหายแล้วภาพรวมอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่ามันจะร้อนตั้งแต่หน้าหนาวคิดดูถ้ามันร้อนหน้าหนาวก็คือสักตุลาพฤศจิกาแทนที่เราจะสัมผัสอากาศหนาวนึกออกไหมพฤศจิกาธันวาเนี่ยบ้านเราก็จะหนาวใช่ไหมถ้าเกิดปีนี้มันหนาวน้อยหนาว 2-3 วันดูเหมือนจะหนาวมาเย็นชิวๆแต่พอกุมภามีนาเมษาปีหน้ามันจะเดือดนะครับ
1: โอ้โห
0: นึกภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยผมบอกเป็นห่วงมากเลยเพราะว่าเขาก็พูดถึงหน่วยงานองค์กรหลายองค์กรที่บอกว่าถ้าเป็นซูเปอร์เอลนิโญจะเป็นความแล้งในรอบ77ปีพอแล้งคราวนี้มันไม่ใช่แล้งอย่างเดียวมันจะร้อนด้วย
1: ใช่
0: มันจะร้อนหมายความว่าอะไรหมายความว่าดินมันก็จะร้อนเนี่ยน้ำเท่ากันสมมติน้ำลิตรหนึ่งเนี่ยถ้าเทลงไปมันอาจจะให้พืชเนี่ยดูดมากินได้น้ำหนึ่งลิตรก็ดูดกินหนึ่งลิตรถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันร้อนมันร้อนขึ้นกว่าเดิมมาร้อนระดับ40องศาเนี่ยพอเทป๊อปลงไปเนี่ยดินมันร้อนแล้วมันจะเผาน้ำทิ้งไงฮะ
1: อ๋อมันระเหยไปเลย
0: มันระเหยไปเลยมันอาจจะให้เหลือน้ำกินเพียงแค่700ซีซี
1: ครับ
0: แทนที่จะเป็น 1,000 ซีซี
1: อ
0: ันนี้ผมให้ท่านคิดตามตรงนี้นะเพราะดินมันจะร้อนและอุฝนตกลงมาอาจจะตกเท่าเดิมนี่แหละแต่ว่ามันจะใช้น้ำได้ไม่เหมือนเดิม
1: อ๋อแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่อันนี้ไม่รู้รู้สึกไปเองหรือเปล่าว่า
0: ครับ
1: อย่างเอาถ้าเราเห็นผมอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมเราก็จะสังเกตฟ้าฝนเนี่ยปกติสิงหามาเนี่ยฝนมันจะตกเยอะและบ่อยกว่านี้นะนี่แบบ
0: เงียบเลย
1: มันน้อยลง
0: ในความรู้สึกนะเริ่มน้อยลงความแปรปรวนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะวันก่อนคนก็ผวาไปทีนึงนะ
1: ครับ
0: มีฟ้าผ่าตรงกลางกรุงเทพเห็นไหม
1: ใช่
0: เขาบอกว่ามันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวแล้วครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เขาบอกกระแสไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันรวนมันแปรปรวนแล้วมันก็มีมากขึ้นด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพึงต้องดูกันหน่อยนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: นี่ยังไม่ได้พูดถึงอีกอันนึงแต่ไปพูดที่ตกใจนะคืออะไรรู้ไหมฮะ
1: อะไรครับน
0: าย
1: เหงา
0: พอมันมีลักษณะของ1แรง2ก็คือร้อนเนี่ยนะทั้งแรงและร้อนผสมกันนะฮะอีกอันนึงนั่นก็คือภาวะที่คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันมากขึ้นพอคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะ
1: ครับ
0: มหาสมุทรเป็นกรดฮะเพราะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยพอไปผสมน้ำเนี่ยมันจะเป็นกรด
1: ใช่
0: มีภาวะเป็นกรด
1: กรดคาร์บอนิกอ่ะ
0: กรดคาร์บอนิกใช่
1: ใช่
0: นั่นแหละครับพอมหาสมุทรเป็นกรดก็สัตว์น้ำก็จะน้อยลง
1: อ
0: าหารในท้องทะเลในมหาสมุทรก็จะน้อยลง
1: ไม่ใช่แค่อุณหภูมิน้ำที
0: ่
1: อุ่นขึ้นที่ร้อนขึ้น
0: ใช
1: ่แต่ยังรวมถึงสภาพความเป็นกรด
0: ใช่
1: ของน้ำด้วย
0: ของน้ำด้วย
1: โอ้โห
0: อันนี้นะเป็นกรดเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันมากขึ้นไงฮะเนี่ย
1: คุณผู้ฟังถึงขั้นส่งมาเนี่ยนะว่าใกล้ถึงวาระสิ้นโลกแม
0: ่
1: มันก็มีสัญญาณหลายอย่างเนาะ
0: ใช่ใช่ก็ต้องดูกันหน่อยนะพวกเรานะฮะ
1: แต่เอาล่ะคลายเครียดนิดนึงได้ไหมในไหนๆก็พูดถึงความร้อนในแถบซีกโลกด้านเหนือของโลกแล้วเน
0: ี่
1: ยเขา South China Morning Post เขารายงานว่าสื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือนะคร
0: ับเกาหลีเหนือท่านคิมว่าไงท่านคิมเป็นไงอีก
1: แนะนำว่าซุปเนื
0: ้
1: อสุนัขฮะช่วยคลายร้อนในช่วงฤดูร้อน
0: ไม่ใช่ซุปเนื้อวัวไม่ใช่ซุปไก่มั้งนะไม่ใช่ซุปหางผมชอบเนื้อซุปหางว
1: ั
0: วแต่เป็นซุปเนื้อสุนัข
1: เป็นซุปเนื้อสุนัข
0: เอามาทำอะไร
1: เขาบอกเนี่ยเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์รายงานว่าสื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือแนะนำว่า
0: ซุปเนื้อสุนัข
1: สื่อรัฐบาลนะซุปเนื้อสุนัขช่วยคลายร้อนฤดูร้อนได
0: ้
1: เป็นการฟื้นฟูความพยายามของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่มีมาอย่างยาว

0: ในการส่งเสริมเมนูอาหาร
1: oh.
0: ที่จริงๆมันจะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นที่ถกเถียงกัน
1: เป็นเรื่องถกเถียงกัน
0: ใช่
1: เ
0: พราะว่าตอนนี้ใช่ไหมแถบคาบสมุทรเกาหลีต่างๆเนี่ยก็อย่างที่บอกอย่างที่รายงานไปเนี่ยอุณหภูมิมันสูงข
1: ึ้น
0: ใช่หนังสือพิมพ์นะรดองชิมมุนซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของพ
1: ร
0: รคแรงงานเกาหลีเหนือนี่แหละเขาก็เลยแนะนำด้านสุขภาพรับมือกับความคลายร้อนแนะนำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาด้วย

0: แพทย์อาวุโสของโรงพยาบาลกลางเปียงยางที่มีคำเตือนเรื่องโรคหัวใจเรื่องหลอดเลือดโรคเบาหวานภาวะไทรอยด์เป็นพิษ อาจจะแย่ลงจากภาวะอ่อนเพลียแล้วก็อย่างที่พูดเมื่อสักครู
1: ่
0: เรื่องภาวะฮีสโตรกหรือว่าพวกลมแดดอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งทางโรดองชิมุนเนี่ยก็เลยแนะนำ อาหารเย็นๆจริงๆมีหลายอย่างไม่ใช่แค่สุกเนื้อสุนัขนะเขายังพูดถึงแตงโม
1: มิงซงมิงซูก็มีนี
0: ่แตงโมถั่วเขียวแตงกวาอันนี้เป็นอาหารรสเย็นอาหารธาตุเย็นใช่แล้วก็ให้คุณค่าทางโภชนาการที่สูงแล้วก็มีจกปลามีจกถั่วแดงแล้วก็ซุปเนื้อสุนัข
1: เดี๋ยวคือผมไม่ใช่จะไปขิงท่านอะไรนะคือเลยตกลงเลยผมก็เลยอยากจะรู้ว่าจกลงเนี่ยไอ้เจ้าเนื้อสุนัขเนี่ยมันกินแค่หนาวหรือกินแค่ร้อน
0: หรือ
1: เพราะว่าบางแห่งเนี่ยเขากินแค่หนาวนะนุ่มไหม
0: ใช
1: ่แม้แต่อย่างในเพื่อนบ้านอาเซียนเราเนี่ยอย่างเวียดนามเนี่ยนะฮะผมก็ไปเที่ยวเวียดนามมาเนี่ยนะก็มีแต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มจำกัดแล้วน
0: ะ
1: ร้านอาหารที่เป็นร้านจำหน่ายเนื้อสุนัขในเวียดนามเนี่ยเห็นบอกว่าจาก 1,500 แห่งตอนนี้ลดเหลือ 1,200 แห่งหายไป300
0: เพราะอะไร
1: อ่ะใช่เพราะว่าเหมือนกับมีข้อจำกัดของภาครัฐเนี่ยนะที่จะมาคุมไม่ให้มีการเขาเรียกว่าทำ
0: ใช้เนื้อสุนัข
1: เนี่ยมากขึ้นผมก็เลยงงไงผมก็เลยงงเนี่ยเพราะว่าในเวียดนามเนี่ยเวลาผมไปหน้าหนาวเนี่ย
0: เขาจะกินอันนี
1: ้ซุปสุนัขเนี่ยเนื้อหมาเนี่ยเอาว่างั้นเนี่ยนะแกหนาวว่างั้นเนี่ยนะ
0: เออ
1: เอาแล้วต้องชิมมึงผมบอกว่าไปแก้ร้อนอีกเหรอนะ
0: โอ้นั่นสิ
1: ตกลงนี่มันโอ้โหมันสารพัดประโยชน์เลยเหรอแก้ทั้งหนาวทั้งร้อนเลยเหรอเนี่ย
0: คือมันมีข้อมูลเล็กๆที่เขา
1: เออ
0: คือไอ้เจ้าเมนูเนี้ยถ้าเป็นภาษาเกาหลีเนี่ยเขาเรียกว่าทันโกกิกุกหรือซุปเนื้อหวาน
1: ม
0: ันอาจจะหวานก็ได้นะผมไม่รู้เป็นยังไงนะ
1: แต่เครื่องปรุง
0: ใช่แต่ว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยเขาส่งเสริมเมนูนี
1: ้
0: มากันนานแล้วฮะเขาบอกว่ามันเป็นยาบำรุงสุขภาพแบบดั้งเดิมถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาหารที่มีราคาแพงสำหรับประชาชนทั่วไปที่อาจจะเข้าไม่ถึงนะ
1: โอ้เป็นพรีเมียมเลยนะว่างั้นเลยนะ
0: ใช่ใช่แต่ว่าในความนิยมของเกาหลีเหนือเนี่ยก็ถือเป็นอาหารที่โอ้โหเรียกว่าราคาแพง
1: อ่
0: ะแล้วก็จะบริโภคกันในอากาศวันที่อากาศร้
1: อ
0: นเพื่อช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียจากความร้อน
1: นี่ไง
0: อันนี้มันเป็นใช้คำว่าอะไรภูมิปัญญาของฝั่งเขาเนาะ
1: ของฝั่งเขาอะไร
0: เขาส่งเสริมกันมาเป็นหลายทศวรรษด้วยนะฮะ
1: ก็นี่ไงผมถึงงงไงว่าในเวียดนามเนี่ยบริโภคเนื้อสุนัขเนี่ยแก้หนาวถูกไหมเราเคยได้ยินอ่ะแก้หนาวอะไรเงี้ยนะพวกเนื้อสุนัขก็ว่าไปวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ไปขิงไปว่าแล้วก็ถ้าทำไมเกาหลีบอกว่าอ่ะบริโภคซุปเนื้อสุนัขเอาแก้ร้อนอีก
0: เพื่อแก้เขาเรียกคลายความอ่อนเพลีย
1: อ๋อคลายความอ่อนเพลีย
0: คลายความเพลียจากความร้อน
1: ความร้อน
0: มันไม่ธรรมดาเนี่ยคือพอผมอ่านไปเนี่ยรัฐบาลเปียงยางเนี่ย
1: เกาหลีเหนือ
0: คือเขาส่งเสริมมากเลยนะฮะในสำหรับเมนูนี
1: ้คร
0: ับเขาสร้างร้านอาหารระดับหรูริมแม่น้ำแทดง
1: โอ้โห
0: แล้วเขาก็ขึ้นทะเบียนเป็นสูตรอาหารประจำภูมิภาคเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเขาเลยฮะมีการแข่งขันทำอาหารประจำปียกระดับเรื่องเกี่ยวกับเมนูอาหารจากเนื้อสุนัข
1: ทำบ้านเราก็ต้องต้มยำกุ้งแล้วมั้งว่างั้นนี่นะแข่งกันนะใช่ไหม
0: ประมาณฟิลอย่างนั้นนะ
1: มาแข่งกันหน่อยอะไรเงี้ยนะ
0: ผมเข้าไปดูภาพน
1: ะเพราะว่ามันไม่ใช่วัฒนธรรมของเรา
0: ใช่เราไม่คุ้นใช่แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงกับฝั่งเกาหลีใต้เนี่ย
1: ครับ
0: โอ้ยอันนี้ต่างกันเยอะ
1: เป็นยังไง
0: เพราะว่าฝั่งเกาหลีใต้เขามีการออกกฎหมายห้ามการเพาะพันธุ์การฆ่าการแจกจ่ายหรือการขายสุนัขเพื่อการบริโภค
1: แค่เส้นขนาดที่37ต่อ18
0: ใช่
1: ทำให้มันต่างกันลิบเลยเฉพาะในเรื่องของสุนัขอย่างเดียวเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: คือของเกาหลีใต้เนี่ยเขาออกกฎมาตั้งแต่2024
1: โอ้
0: แต่ว่าเขาอยู่ในช่วงรอยต่อเขาจะมีระยะเวลาผ่อนผันไปอีก3ปีก็คือพอนับ2024ก็จะมาจบปี2027
1: ปีหน้า
0: คือปีหน้
1: า
0: แล้วหลังจากเนี้ยไม่ผ่อนผันแล้วใช่เขาจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับของเขาอ่ะ
1: ประเทศเดียวแต่คนละเขาเรียกว่าการปกครองเนี่ยนะเหนือกับใต้เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็มีวิธีปฏิบัติต่อสัตว์แบบเดียวกันเนี่ยคนละอย่างสุดตรงทิ่มประตูเลยนะ
0: สุดตรงทิ่มประตูใช่โอ้พอโอ้เราก็นะมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของคำว่าเมนูหรือวัฒนธรรมอ่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว
1: ์
0: ที่อาจจะ คนส่วนใหญ่จะไม่ได้มองว่าเป็น

0: เป็นเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค
1: ใช่
0: ยกเว้นบางวัฒนธรรมซึ่งพอมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยเอาเป็นว่าเราจะไม่ก้าวก่าย
1: แล้วไม่ก้าวก่าย
0: นะก็คือแล้วแต่สำหรับแต่ละประเทศที
1: ่เราเสนอข่าวให้ฟ
0: ังใช่ว่าแต่ละประเทศเขามีแนวคิดที่แตกต่างกันแบบนี
1: ้ใช่
0: นะฮะกลับมาในบ้านเราหน่อยนะเงาเจ้าจิ๋วเจ้าจิ๋วไซโยกลูกช้างลูกช้างป่าน
1: ี่ก็สะท้อนอีกแล้ว
0: อุ้ยอันเนี้ยใจสั่นพูดตรงๆเพราะว่าคือถ้าเกิดฟังแค่เนื้อข่าวเนี่ยโอเคมันก็เหมือนกับข่าวช้างที่พัดหลง
1: ช้างพัดหลงแม่อะไรอย่าง นี
0: ้ปกติแต่ทีนี้พอมาเป็นภาพที่มันปรากฏออกมาเนี่ยแล้วเราเห็นตอนจังหวะเจ้าจิ๋วไซโยกเนี่ยเอาเหมือนกับงวงไปที่ลากต้นไม้เนี่ยที่เขาบอกว่าลักษณะมันเหมือนกับเขาจะไปทานนมแม
1: ่
0: โอ้แล้วมันสะเทือนใจแล้วด้วยสภาพของเจ้าจิ๋วไซโยกอ่ะเดินลุกก็ไม่ไหวแล้วมันดูอ่อนเพลียปั้วเปียปวกเปียกไปตลอดจนทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องรับมาดูแลนะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เขาดูแลบางจังหวะมันก็แบบลุกยืนได
1: ้
0: พยายามที่จะเดินพยายามจะสู้ชีวิตอ่ะแต่บางจังหวะก็ล้มพับลงไปจนสุดท้ายก็เกิดภาวะวิกฤตขึ้นมาช่วงกลางดึกของเมื่อคืนและสุดท้ายตอนตีสองก็ล้มเรียบร้
1: อ
0: ยก็เจ้าหน้าที่โอ้โหเศร้ามากนะครับเพราะว่าเขาเป็นลูกช้างตัวเล็กๆอ่ะลูกช้างป่าตัวเล็กๆอ่ะโอ้เขาตั้งชื่อว่าเจ้าจิ๋วไซโยกพยายาม CPR อะไรกันยื้อชีวิตสุดยอดละสุดท้ายก็ไม่ไหวนะ
1: ไม่ไหว
0: ใช่ก็ที่มาที่ไปก็คือชาวบ้านเขารายงานพบเจ้าช้างจิ๋วไซโยกเนี่ยตั้งแต่30กรกฎาคม อยู่บริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
1: ไซโยก
0: กาญจนบุรีช่วงนั้นมาก็คืออิดโรยมากแล้วสภาวะขาดน้ำอ่อนเพลียแล้วก็ไม่ได้พบแม่ช้างหรือว่า
1: โขลงมานะ
0: อยู่ใกล้ๆเลยใช่เราเหมือนจะมีข้อมูลไหมฮะนักเหงาว่าช้างเนี่ยพอเวลาลูกที่ไม่สมบูรณ์ออกมาเนี่ยเขาก็จะปล่อยแล้วหรือเปล่า
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อร้อยหนึ่งก็คือแม่เขาล่ะสองก็คือจ่าโขลงในส่วนใหญ่แล้วอาจจะเป็นช้างแก่ตัวเมียเลยก็ได้นะเขาก็จะพยายามเต็มที่แหละในการที่จะให้โขลงไปด้วยกันแต่ความพยายามมันจะสิ้นสุดตรงที่ว่าถ้าพยายามแล้วตัวเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะไปกับโขลงได้เนี่ยเขาก็จำใจจะต้องทิ้งนะโดยหลักแล้วนะฮะม
0: ัน
1: ธรรมชาติมันก็จะเป็นอย่างนี
0: ้
1: ก็คือก็จะพยายามที่จะพาไปแหละแต่การพาไปของช้างเนี่ยมันจะเหมือนคนนะเพราะคนเนี่ยเราจะสามารถที่จะว่าอุ้มไปเกาะเอวเกาะคออะไรกันไปเนี่ยนะฮะหรือก็แล้วแต่เพราะมนุษย์เราก็สภาพของเราเป็นในลักษณะนี้เราก็จะพาลูกเราไปได
0: ้
1: นะแต่ช้างเนี่ยจะยังไงก็แล้วแต่ตัวช้างต้องเดินไปได้เองไง
0: ครับ
1: คราวนี้พอเดินไปได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะตามโขลงได้เนี่ยอ
0: าจจะไม่ทันแล้ว
1: โขลงอาจจะรออยู่ระยะหนึ่งนะอาจจะรออยู่สักเป็นวันสองวัน
0: ครับ
1: หรือครึ่งวันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าโขลงเขาจะตัดสินใจที่จะไปเพื่อการหาอาหารเพื่อการย้ายถิ่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วลูกช้างอย่าว่าแต่ลูกช้างเลยแม้แต่ช้างบาดเจ็บนะ
0: แม้ช้างโตแล้ว
1: ช้างโตแล้วก็ตามเนี่ยนะโขลงต้องทิ้ง
0: อืม
1: โขลงต้องทิ้ง
0: ครับ
1: มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ
0: แล้ว
1: ธรรมชาติของเขา
0: แล้วเจ้าจิ๋วก็มีแผลด้วยนะมีอยู่หลายตำแหน่งมีทั้งตรงช่องปากที่งวงที่สะดืออะไรต่างๆนั้นนะ
1: ทำให้เขาเดินตามโขลงไม่ได้นั่นแหละ
0: ใช่แล้วพอ
1: ไม่ได
0: ้พอภาวะอ่อนเพลียจากการขาดน้ำเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือพอล้มแล้วเนี่ยก็มีการสันนิษฐานจากทางนายสัตวแพทย์เนี่ยนะฮะว่าน่าจะเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันเพราะว่ามันมีผลการตรวจเลือดด้วยก็คือค่าการสลายกล้ามเนื้อสูงแล้วก็มีความผิดปกติของอวัยวะอาจจะมาตั้งแต่อวัยวะภายในแต่กำเนิดก็เลยทำให้เขาอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะต้องผ่าชันสูตรทราบนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีการตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการจะได้มายืนยันสาเหตุของการล้
1: ม
0: ของเจ้าจิ๋วไซโยก
1: เจ้าไซโยกนะ
0: ใช่เนี่ยเราพูดถึงสัตว์เราก็เลยแหมอยากนำเสนอข้อมูลนี้มันดูแล้วมันก็สะเทือนใจนะครับแหมไปข่าวใหญ่ๆต่อไม่ได้แล้วนะเหงาแต่ว่าไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมก็อยากจะย้อนกลับไปหน่อยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะได้เห็นภาพที่มีการมาแชร์กันในโซเชียลมีเดียแล
1: ้
0: วโอ้เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเขาพบเสือดาวที่แคมป์บ้านกลางในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
1: แก่งกระจานนะเพชรบุรี
0: ใช่โอ้โหเจ้าเสือดาวนี่แบบมาอยู่ในพื้นที
1: ่
0: จุดที่ใกล้ๆกับนักท่องเที่ยวอ่ะหลังร้านค้าสวัสดิการเลยคือเจ้าหน้าที่คือหลายๆคนจะไป

0: ที่แก่งกระจานก็มักจะไปดูหรือว่าไปซุ่มถ่ายนกใดๆก็จะเป็นสวรรค์ของนักถ่ายภาพสัตว์ชีวิตสัตว์ไวลด์ไลฟ
1: ์ครับ
0: ใช่ก็จะไปบางทีผมยังเคยเข้าไปเลยนะเข้าไปเดินเข้าไปตามทางเนี่ยดูที่พื้นแฉะเนี่ยโดยเฉพาะช่วงฤดูแบบประมาณฝนแบบนี้เราจะเห็นเลยว่ารอยเท้าสัตว์แต่ละประเภทเดินมาเนี่ยโอ้ยมีรอยเท้าสัตว์ที่น่าจะสันนิษฐานว่าเป็นเสือดาวหรือไม่ก็
1: มันจะมีรอยดำบ่งชี้
0: ใช่เพราะว่าที่บ้านกลางเนี่ยขึ้นชื่อว่าเสือดาวเสือดำเนี่ยเดินเพ่นพ่านบ่อย
1: และจริงๆแล้วเนี่ยเสือดาวกับเสือดำนะ
0: ฮะ
1: เป็นเสือชนิดเดียวกันเสือดาวกับเสือดำเป็นเสือชนิดเดียวกันเพียงแต่ว่าเสือดำเนี่ยเห็นลายของความเป็นดาวของมันเนี่ยไม่เด่นชัดมันคือเด่นที่สีดำแต่จริงๆเป็นสัตว์ชนิดเดียวกัน
0: อุ้ยอันนี้ผมเพิ่งรู้
1: เสือดาวกับเสือดำเป็นสัตว์ชนิดเดียวกัน
0: ครับ
1: เพียงแต่เสือดำเราจะมองไม่เห็นลายดาวของมันได้ชัดเจนแต่ถ้าไปดูใกล้ๆแล้วมันจะลายแบบเดียวกัน
0: ก็เคยที่เคยไปเนี่ยอันนี้มีนักท่องเที่ยวที่เข้าไปถ่ายนกนะแต่ได้ภาพเสือดาวติดเป็นของแถมเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลย
1: ไฮไลท์สิครับ
0: ไฮไลท์ของบ้านกลาง
1: มันไม่ค่อยจะออกมาให้ได้เห็นมากได้หรอกว่าอันนี้นะแต่มันมีก็เยอะอยู่ละพูดถึงอ่ะ
0: สมบูรณ์ด้วยตัวสมบูรณ์ด้วยผมยังเคยไปตรงร้านสวัสดิการที่ว่าเนี่ยอันนี้เราคุยปิดท้ายเล่นๆแล้วกันนะครับว่าก็ไปคุยกับทางพ่อค้าแม่ค้าที่ร้านค้าสวัสดิการก็บอกเนี่ยเดี๋ยวก็มีตัวนั่นตัวนี่โผล่มาเรื่อย
1: ๆ
0: มารอบล่าสุดนักท่องเที่ยวจับเจ้าเสือดาวนี้ได้เต็มๆโอ้โหก็เรียกว่าเป็นการแสดงถึงความที่ยังอุดมสมบูรณ์ของป่าในพื้นที่อยู
1: ่เป็น KPI ของป่าเลยแหละ
0: ใช่
1: ถ
0: ้
1: าเจอเสือเจอช้างเนี่ยแสดงว่าป่าสมบูรณ์นะว่างั้นได้นะ
0: ป่าสมบูรณ์นกเงือกอย
1: ่
0: างนี้มีหลายพื้นที่ในไทยนะครับก็ไปเที่ยวกันอนุรักษ์และก็อย่าไปก่อกวนไปรบกวนเขานะครับอยู่กันแบบว่าให้เกียรติซึ่งกันและกัน
1: ไม่ต้องเอาอะไรออกมาเอามาแต่ภาพถ่าย
0: ใช
1: ่แล้วก็ไม่ต้องทิ้งอะไรไว้ทิ้งไว้แต่รอยเท้า
0: ใช่
1: พอแล้วแค่นั้น
0: เองแล้วก็เก็บภาพความทรงจำนอกจากภาพถ่ายและภายในจินตนาการในหัวของเราไว้วันนี้หมดเวลาแล้วครับวันนี้กับนักเหงาลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกองทัพบกโต้กลับแรงงานผู้แทนพิเศษ UN ย้ำไทยไม่ใช่ผู้ริเริ่มความขัดแย้งชี้กัมพูชาต้องยอมรับความจริงและหยุดบิดเบือนข้อมูลจากกรณีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูสผู้แทนแรงงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภายหลังการเยือนกัมพูชาระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคมซึ่งได้กล่าวพาดพิงประเทศไทยในบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกออกมาชี้แจงและเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งแต่เป็นฝ่ายกัมพูชาที่สร้างความขัดแย้งในทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้อาวุธและกำลังทหารละเมิดอธิปไตยของไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยเป็นวงกว้างสถานการณ์ดังกล่าวบีบบังคับให้ฝ่ายไทยจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองตามหลักสากลเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยทั้งสองประเทศจึงต้องจัดให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายที่พำนักไปอยู่ณศูนย์อพยพหรือแหล่งพักพิงชั่วคราวของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนประเด็นตัวเลขผู้พลัดถิ่นที่กัมพูชาพยายามให้ข้อมูลบิดเบือนว่ามีมากถึง 650,000 คนนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่าง

0: สิ้นเชิงในส่วนของประชาชนชาวกัมพูชาที่ไม่สามารถกลับเข้าแหล่งพำนักเติมได้หากพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วมีจำนวนเพียงประมาณ 4,690 คนเท่านั้นซึ่งเป็นประชาชนที่ก่อนการสู้รบเคยอาศัยใน3พื้นที่ได้แก่พื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองย่าแก้วและบ้านคลองแผงซึ่งส่วนหนึ่งคือประชาชนชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาตั้งบ้านเรือนและชุมชนในเขตอธิปไตยของไทยโฆษกกองทัพบกกล่าวย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาต้องยอมรับปัญหาและหันมาดูแลประชาชนของตัวเองอย่างจริงจังยศชนันนั่งประธานคณะกรรมการนโยบายภัยพิบัติภูมิภาคมอบหมายแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคเหนือนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการระดับภูมิภาคและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์มอบหมายมาตรการเร่งด่วนในการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือภายหลังรับฟังรายงานจากหน่วยงานและจังหวัดต่างๆศาสตราจารย์ดร.ยศชนันได้มอบหมายภารกิจและมอบหมายเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมขจัดจุดคอขวดงบประมาณฉุกเฉินเร่งด่วนสร้างระบบ Command and Control และตั้งวอลลุ่มมอนิเตอร์24ชั่วโมงหากพบสัญญาณเตือนภัยรุนแรงหรือความผิดปกติของระดับน้ำให้รายงานและประสานตรงไปยังปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการได้ทันทีบูรณาการนวัตกรรมและเชลเตอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่มอบหมายให้ทีมงานทำงานร่วมกันกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคเหนือจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเช่นโดรนสำรวจพื้นที่ระบบโทรมาตรและแอปพลิเคชันเตือนภัยเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการอพยพและการช่วยเหลือประชาชนเร่งรัดโครงการสำคัญและเตรียมรับมือแบบครบวงจรทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งซึ่งการทำงานครั้งนี้เป็นการนำบทเรียนและประสบการณ์จากปีที่ผ่านมามาปรับใช้โดยเน้นดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การสื่อสารและการช่วยเหลือถึงมือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและรวดเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะหมอสรณะฟ้องศาลปกครองเพิกถอนมติคณะสรรหาชี้ขาดคุณสมบัติมีรายงานว่านายแพทย์สรณะบุญชัยขออภัยค่ะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่3สิงหาคมเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ลงวันที่21กรกฎาคมที่ชี้ว่าจากพยานหลักฐานนายแพทย์สรณะได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน2565และยังมีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำงานเป็นแพทย์รายชั่วโมงของมหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับตำแหน่งทั้งนี้นายแพทย์สรณะระบุในคำฟ้องว่าการออกมติดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้อีกทั้งสถานะความเป็นกรรมการกสทช.ของตนยังไม่สิ้นสุดลงตราบใดที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งการกระทำของคณะกรรมการสรรหากสทช.จึงส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและสร้างความเสียหายต่อการบริหารงานขององค์กรอย่างร้ายแรงจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลเชียงใหม่ระดมทีมต้อนรับการตรวจประเมินทางเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญยูเนสโกเพื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกพนุเมตตันรักษารายงานค่ะ
3: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าวันนี้คณะทำงานของจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องได้ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากอีโคมอสโดยมีศาสตราจารย์ดร.ชาริฟชัมอิมอน

0: ู้เชี่ยวชาญสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศลิโคมอสขององค์การยูเนสโกได้เดินทางมาตรวจประเมินเมืองเชียงใหม่ในการนำเสนอขึ้นทะเบียนอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาเป็นมรดกโลกโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.ชาริฟผู้เชี่ยวชาญอิโคมอสได้ชี้แจงกรอบแนวทางและกระบวนการตรวจประเมินพร้อมรับฟังการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่นครหลวงล้านนาที่ยื่นเสนอประกอบไปด้วย8สถานที่คือคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่วัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์วัดสนดอกวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและวัดเจ็ดยอดก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ตามจุดต่างๆพิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดจนถึงวันที่8สิงหาคมและจะมีการประชุมสรุปปิดการตรวจประเมินทางเทคนิคอย่างไรก็ตามการตรวจประเมินครั้งนี้จะมีการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกโลกได้ในปี2570ผ่านเมตตารักษาสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเดียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเดียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะในวันอังคารที่4สิงหาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบุรีดมจิตดอนค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ประเด็นข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือกระแสข่าวเกี่ยวกับปฏิญญาโมนาโกที่วันนี้นะคะไม่ได้พูดกันถึงเฉพาะแดงบวกเขียวละแต่ว่ามีส้มบวกแดงบวก

ขียวเข้าไปอีกด้วยเนี่ยนะคะซึ่งทางร้อยเอกธรรมนัสค่ะวันนี้ก็ออกมาสยบข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องของดีลมอนาโกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะโดยให้สัมภาษณ์ค่ะวันนี้ให้สัมภาษณ์เลยนะคะเรื่องที่หายไปนานเนี่ยนะคะว่าพูดเสมอนะคะว่าแม้เราจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่ว่าเราอยากให้รัฐบาลเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชนหรือว่าปัญหาอื่นๆเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าได้ใช้เวลาส่วนใหญ่นะคะไปกับครอบครัวอยู่กับลูกๆอย่างที่เป็นข่าวเพราะฉะนั้นการเมืองเนี่ยแทบจะไม่ได้เข้ามายุ่งเลยนอกจากดูแลพรรคแล้วก็ทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าพรรคดูแลส.ส.และสมาชิกแล้วก็ทำตามหน้าที่ค่ะในการเป็นฝ่ายค้านซึ่งจะเห็นว่าส.ส.เนี่ยนะคะในช่วงเปิดประชุมก็ทำหน้าที่อย่างจริงจังในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านโดยเราเนี่ยทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมามีผลกระทบต่อบ้านเมืองโดยเฉพาะกับความเป็นอยู่ของประชาชนค่ะส่วนเรื่องเนี่ยนะคะที่เดินทางไปต่างประเทศเพิ่งกลับมาไม่นานนี้เนี่ยนะคะก็เรื่องของข่าวลือดิวมอนาโกต่างๆนั้นร้อยเอกธรรมนัสก็ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไม่มีเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าตนเนี่ยไปเฉพาะครอบครัวและไม่ไปเจอใครที่ต่างประเทศเลยมีเฉพาะที่เป็นคณะเดินทางกันไปเท่านั้นเองพอถามถึงกรณีที่คุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมที่จะจับมือกับแดงและเขียวค่ะและเคยมีการแลกเปลี่ยนกันมาก่อนหรือไม่อันนี้ร้อยเอกธรรมนัสก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีค่ะไม่เคยคุยไม่เคยดีลอะไรกับใครและพอถามเรื่องของดีลการเมืองนะคะการจับขั้วมีมาโดยตลอดถือว่าเป็นสัญญาณจริงหรือว่าเกมเบี่ยงเบนประเด็นจากพรรคภูมิใจไทยอันนี้ร้อยเอกธรรมนัสก็บอกเลยบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การเมืองนะคะของนักวิชาการมากกว่าที่วิเคราะห์กันว่าหากกรณีมีอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมาจะเกิดขั้วการเมืองจากพรรคใดมากกว่าและจากการวิเคราะห์นะคะของนักการเมืองแล้วก็นักวิชาการต่างๆเนี่ยทำให้เดินไปสู่เรื่องของการพูดกันในโซเชียลมีเดียนะคะอย่างที่เห็นซึ่งทางร้อยเอกธรรมนัสเองนะคะก็มองว่าตนก็คิดออกมาในแนวนั้นและพอถามถึงการอภิปรายนะคะไม่ไว้วางใจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าก็ต้องดูนะคะว่าการอภิปรายรายบุคคลหรือว่าทั้งคณะโดยยังไม่ได้มีการพูดคุยกับฝ่ายค้านในการอภิปรายและพอถามย้ำค่ะว่ามีข้อมูลอะไรในการร่วมอภิปรายหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าต้องคุยกันก่อนจะคาดการว่าจะอภิปรายเรื่องอะไรเนี่ยก็คงไม่ได้ต้องดูหลักฐานในฐานะที่เคยเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ถูกอภิปรายมาในทุกยุคทุกสมัยก็เข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างเราจะไม่ทำอะไรโดยใช้อารมณ์และปุบปับอย่างเด็ดขาดค่ะเพราะถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นมองว่าน่าจะมีข้อมูลในส่วนของกระทรวงในการอภิปรายหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสค่ะก็บอกว่ากระทรวงเกษตรนะคะก็เช่นเดียวกันต้นอยู่ตรงนั้นมานานแล้วและก็ต้องให้ความยุติธรรมกับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเพิ่งเข้ามาไม่กี่เดือนและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโครงการต่อเนื่องจากตนเองผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่าจะประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านแบบเต็มตัวหรือว่าเปิดประตูเอาไว้สำหรับพลิกเกมการเมืองร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าหากว่าเห็นตัวเองวางตัวทุกวันเนี่ยหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้านก็ทำเต็มที่ค่ะและตนเนี่ยก็เป็นคนให้โอกาสคนอยู่แล้วในเมื่อรัฐบาลเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศก็ให้รัฐบาลเนี่ยแสดงฝีไม้ลายมือให้อย่างเต็มที่ถ้าวันนึงเนี่ยถ้ามันไม่ไหวแล้วค่อยมานั่งคุยกันพอถามถึงรัฐบาลนะคะโดนกระแสในเรื่องต่างๆเนี่ยมองว่ารัฐบาลยังสามารถทำงานต่อไปได้ไหมร้อยเอกธรรมนัสก็บอกไม่ทราบค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลส่วนโอกาสในการพลิกขั้วนะคะเป็นเขียวแดงส้มเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรร้อยเอกธรรมนัสนะคะก็บอกว่าเราไม่มีการคุยกันเลยก็เป็นการคาดการณ์แล้วก็เป็นการวิเคราะห์กันมากกว่าและพอถามย้ำเนี่ยนะคะว่าในอนาคตนะคะไม่ปิดประตูใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าพรรคกล้าทำนั้นไม่เหมือนพรรคอื่นค่ะตอนนี้ต้องคุยกับพี่น้องของตนเองก่อนและพอถามอีกว่าพรรคส้มเนี่ยชัดเจนว่าไม่เอาพรรคเขียวหรือว่ามีเราไม่มีเถ่าแต่ว่าวันนี้เหมือนส่งสัญญาณกับพรรคกล้าทำร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าเรื่องก่อนการเลือกตั้งเนี่ยตนลืมไปละพูดไปแล้วว่าการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนพูดมาตลอดคนที่เคยเป็นศัตรูกันก็กลับมารักกันได้ต้องเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนแต่ไม่ได้หมายความว่ามีการคุยกันขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งเลยว่าไม่มีการพูดคุยกันค่ะและพอถามถึงกรณีที่คุณสิริกัญญาเนี่ยนะคะบอกว่าที่ในเรื่องที่เลือกคุณอนุทินเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเป็นนายกเนี่ยพรรคกล้าทำเนี่ยก็เป็นประเด็นอะไรที่มองในเรื่องนี้หรือไม่นะคะทางร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าเราไม่เอาคำพูดของพรรคอื่นหรือว่าคน

หนึ่งเนี่ยมาเปรียบเทียบค่ะพรรคตนเนี่ยจะมาคิดคนเดียวทำคนเดียวเนี่ยไม่ได้การจะทำอะไรก็ต้องคุยกับพี่น้องด้วยพอถามว่าแสดงว่ารอร่วมรัฐบาลอยู่ใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัสก็ย้ำเลยนะคะบอกว่าไม่ค่ะหากสังเกตในสภาส.ส.ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่อย่างดีและพอถามอีกนะคะว่าประเมินการทำงานของรัฐบาลยังไงร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะคะก็บอกว่าเราเป็นฝ่ายบริหารมานานค่ะตนไม่วิจารณ์อยู่แล้วเพราะประชาชนเนี่ยก็รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรส่วนรัฐบาลเนี่ยนะคะควรจะปรับปรุงอะไรนั้นมองว่ารัฐบาลที่ประกอบไปด้วยนะคะสองพรรคใหญ่เนี่ยก็มีประสบการณ์อยู่แล้วค่ะก็คิดว่าอะไรน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็คิดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สื่อข่าวก็เลยถามเลยนะคะว่าพรรคกล้าทำแล้วก็พรรคภูมิใจไทยเนี่ยยังจับมือกันได้ใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าตอนนี้ไม่เคยคุยกับพรรคใดพรรคหนึ่งค่ะและผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าหากว่ามีรัฐบาลมาติดต่อให้เข้าไปร่วมรัฐบาลคำแรกที่จะพูดคืออะไรร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นซึ่งตนเนี่ยเป็นคนทำงานหากกลับเข้าไปก็ต้องทำงานจริงๆถ้ากลับไปแล้วไม่ทำงานเป็นอยู่แบบนี้ดีกว่าถ้าไม่ทำงานนะคะและพอถามว่าจะต้องกลับไปที่กระทรวงเกษตรด้วยหรือเปล่าร้อยเอกธรรมนัสบอกไม่จำเป็นนะคะตนไม่ได้คาดการณ์อะไรและอะไรก็ตามที่สามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนต่อประเทศได้ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยพร้อมทำคืออย่าไปคาดการณ์ว่าเป็นรัฐบาลหรือว่าไม่เป็นพอถามอีกนะคะว่าในขณะที่การพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสก็ย้ำเลยนะคะว่าไม่ได้คุยอะไรกับใครไม่ได้คุยกับพรรคไหนเลยยืนยันเช่นเดียวกับคุณทักษิณก็ไม่มีรวมไปถึงไม่ได้มีการยินดีหลังออกจากเรือนจำด้วยส่วนโอกาสในการเป็นไปได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอนาคตที่มันยังไม่เกิดและเราเป็นส.ส.เวลาเข้าสภาก็มีคนมาทักทายเยอะเป็นปกติพอถามเนี่ยนะคะว่าดีลที่ออกมาเนี่ยเป็นข่าวที่ไม่จริงใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าเป็นข่าวลือข่าวลวงไม่ใช่ข่าวลับผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำเนี่ยนะคะว่าแต่ข่าวลือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นความจริงตามมาทุกครั้งร้อยเอกธรรมนัสก็ยืนยันเนี่ยนะคะว่าไม่จริงค่ะก็ยืนยันว่าฟังจากปากตนเองดีกว่าแล้วก็หลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่จริงจังและหนักมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นท่าทีของทางร้อยเอกธรรมนัสนะคะในขณะที่มาดูทางด้านของพรรคเพื่อไทยค่ะก็เป็นความเห็นนะคะจากทางคุณยชนันท์วงศ์สวัสดิ์นี่แหละออกมาพูดถึงกรณีที่คุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่ออกมาพูดว่าไม่ปิดทางเนี่ยนะคะรัฐบาลส้มเขียวแดงเนี่ยนะคะว่าเรื่องนี้ต้องแยกเป็น2 ส่วนค่ะคุณยชนันท์ว่าอย่างนั้นแยกเป็น2 ส่วนก็คือการทำงานให้กับประชาชนเพราะว่าที่ผ่านมานะคะเราก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าการรับมือกันกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งต่างๆซึ่งตรงนี้ถึงยังไงรัฐบาลก็ต้องเป็นปึกแผ่นจึงไม่อยากให้ข่าวที่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมาทำให้บรรยากาศการทำงานของรัฐบาลนั้นเสียไปและคุณยชนันท์ยังบอกอีกนะคะว่าขอย้ำเลยค่ะว่าปัจจุบันนะคะพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำงานเต็มที่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือด้านการเมืองค่ะที่มีข่าวส้มเขียวแดงซึ่งอาจจะรวมกันออกมาอันนี้ก็ขอบอกเลยว่าส่วนตัวไม่ทราบข่าวนี้เลยยืนยันว่าเรามีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำวันนี้เมื่อเราร่วมรัฐบาลเราก็จะทำงานอย่างเต็มที่ตนกับคุณอนุทินนะคะก็พูดคุยกันทำงานด้วยกันอย่างเต็มที่ค่ะแล้วพอถามถึงความสัมพันธ์นะคะของพรรคเพื่อไทยกับพรรคกล้าทำเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้ไหมคุณยชนันท์ก็บอกว่าขอไม่ให้ความเห็นในเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าในส่วนของเรานั้นทำงานร่วมกันกับรัฐบาลและเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งก็ขอให้ประชาชนนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้และพอถามเนี่ยนะคะว่าในพรรคเพื่อไทยเนี่ยใครมีอำนาจตัดสินใจเรื่องนี้ค่ะคุณยชนันท์ก็บอกว่าอยากให้แยกกันเพราะตนเองเนี่ยส่วนหนึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยแต่ว่าสำหรับการบริหารบ้านเมืองแล้วตนในฐานะรองนายกก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและพอถามย้ำนะคะว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาเนี่ยได้มีการพูดคุยกันกับคุณอุ้งอิงแพทองธารหรือไม่คุณยชนันท์ก็ไม่ตอบคำถามนี้นะคะแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปทันทีค่ะมาทางด้านของพรรคประชาชนกันบ้างเนี่ยนะคะคุณภาริศวัชรศิลป์ค่ะก็ออกมาปฏิเสธเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องของแดงเขียวส้มเลยนะคะก็เชื่อว่าส.ส.พรรคประชาชนนั้นตระหนักถึงความไว้วางใจจากประชาชนอยู่เสมอก็เตรียมเดินหน้าในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ละค่ะโดยคุณภาริศให้สัมภาษณ์เอาไว้อย่างนี้นะคะถึงประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลแดงเขียวส้มเนี่ยแหละที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะคะหัวหน้าพรรคกล้าทำเนี่ยระบุว่าลืมไปหมดแล้วนะคะที่เคยพูดว่ามีเราไม่มีเท่าเนี่ยมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้ส้มนั้นเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ทางคุณภาริศก็บอกว่าตอนนี้นะคะตั้งอยู่บนสมมติฐานหลายอย่างมากค่ะซึ่งยังไม่ได้มีการยืนยันในแต่ละภาคส่วน
ซึ่งสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือ

การทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะพรรคแกนนำฝ่ายค้านก็เชื่อว่าสิ่งที่ส.ส.พรรคประชาชนทุกคนนั้นตระหนักอยู่เสมอค่ะก็คือความไว้วางใจที่ประชาชนให้กับพรรคในวันเลือกตั้งผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าสมการนี้เข้ามาเกี่ยวข้องพรรคประชาชนจะเปิดโอกาสเข้ามาคุยหรือไม่คุณภริศก็บอกค่ะว่าตนไม่เคยไปเชิญชวนใครมาคุยอะไรทั้งหมดเป็นแค่ข่าวลือที่ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนเลยและการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านส่วนพรรคอื่นเนี่ยหลังจากฟังข้อมูลแล้วจะร่วมอภิปรายด้วยหรือไม่หรือว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนะคะก็ต้องไปถามพรรคอื่นมากกว่าผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าถ้าหากว่าแดงกับเขียวเนี่ยมาคุยด้วยจุดยืนของพรรคจะเป็นยังไงคุณภริศก็บอกค่ะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีความชัดเจนว่าเราเนี่ยทำหน้าที่แกนนำพรรคฝ่ายค้านและคงไม่ไปคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าก็ย้ำนะคะในเชิงหลักการค่ะว่าตนเนี่ยตระหนักอยู่เสมอว่าอยู่ในสภาแห่งนี้เนี่ยได้รับการเลือกตั้งแล้วก็ความไว้วางใจจากประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานำเสนอกับประชาชนในวันเลือกตั้งเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาประชาคมที่เราได้ให้เอาไว้และเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ามองว่าอายุของรัฐบาลเนี่ยจะอยู่ได้นานไหมคุณภริศก็บอกว่าคงไปคาดการอนาคตไม่ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านทำได้ก็คือนำเสนอให้ส.ส.ในสภาและนอกสภาเนี่ยได้เห็นว่าการที่รัฐบาลนี้อยู่ต่อไปเนี่ยจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศไม่ว่าเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ตอนนี้กระจายไปในหลายภาคส่วนและก็หลายระดับก็คิดว่าจะทำเต็มที่ในบทบาทตรงนั้นค่ะหากมีการเลือกตั้งครั้งถัดไปเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะนำเสนอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชนให้นำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าดูท่าทีเนี่ยนะคะของคุณภริศแล้วคุณภริศเองเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ตอบชัดเจนนะว่าจะไม่ไปร่วมนะคะกับรัฐบาลถ้าเกิดว่ามีการจับไม้จับมือกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคกล้าทำทั้งที่เนี่ยนะคะคุณภริศเองเนี่ยหรือว่าพรรคประชาชนเองเคยประกาศเป็นสัญญาประชาคมเลยว่าคือถ้าหากว่ามีเราเนี่ยก็ไม่มีเทาแต่มาวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้แสดงท่าทีชัดเจนเลยนะนะคะว่าสามารถที่จะไม่คือสามารถที่จะร่วมกันกับพรรคกล้าทำได้อะไรทำนองนั้นนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปยกไม้ยกมือให้กับพรรคภูมิใจไทยแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกับพรรคประชาชนไม่น้อยแต่มาวันนี้เริ่มแสดงท่าทีออกมาอีกแล้วว่าจะไปร่วมจับไม้จับมือเป็นรัฐบาลเนี่ยนะคะกับพรรคกล้าทำก็รอตามกันดูแล้วค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะกับพรรคประชาชนนับจากนี้เป็นต้นไปแล้วค่ะในเมื่อส่งสัญญาณออกมาแบบนี้แล้วนะคะทีนี้จากเรื่องของแดงเขียวส้มมาต่อกันกับนะในความเคลื่อนไหวที่มีข่าวออกมาว่าทางกกต.เนี่ยนะคะได้เรียกคุณศรีสุวรรณค่ะไปสอบเกี่ยวกับปมประเด็นเรื่องของพรรคส้มนี่แหละค่ะที่มีการโพสต์นะคะกล่าวหารัฐบาลว่ากระทำการมิบังควรโดยนะคะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะก็มีข่าวออกมาเนี่ยนะคะว่าทางคุณศรีสุวรรณจรรยาเนี่ยได้ไปให้ถ้อยคำนะคะต่อทางกกต.และก็ในทะเบียนพรรคการเมืองค่ะที่มีหนังสือเรียกไปให้คุณศรีสุวรรณเนี่ยนะคะให้ไปให้ถ้อยคำเนี่ยหลังจากที่องค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้ยื่นคำร้องไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมเพื่อขอให้สืบสวนนะคะด้วยว่าไต่สวนเอาผิดพรรคประชาชนค่ะกรณีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook กล่าวหาว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะกำลังกระทำการวิบังควรที่มีการละเมิดต่อหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคือเป็นการกระทำโดยชอบเนี่ยนะคะด้วยรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายที่เข้าข่ายซอกกลอนบ่อนทำลายสถาบันหรือไม่ซึ่งเรื่องของเรื่องนะคะก็สืบเนื่องมาจากค่ะเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาที่พรรคประชาชนเนี่ยนะคะได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook กล่าวหารัฐบาลเนี่ยนะคะว่ากำลังกระทำการวิบังควรเสี่ยงละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งข้อความนี้เนี่ยนะคะคือดูผิวเผินเนี่ยตามหัวข้อของการโพสต์เนี่ยก็จะดูเหมือนเป็นการตำหนิรัฐบาลแต่ถ้าหากว่ามีการพิจารณาเนื้อหาในข้อความทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะมันจะเป็นการกล่าวในเชิงตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กมลรีและกระทบไปที่นะคะที่เบื้องสูงนะที่อ้างว่าอาจจะเป็นการเข้ามาสั่งการก้าวก่ายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลหรือไม่เนี่ยนะคะมากกว่าเพราะนั้นคุณศรีสุวรรณเองก็เลยไปให้ถ้อยคำค่ะกับทางกกต.ว่าตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยในมาตรา6บัญญัติเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าองค์พระมหากษัตริย์นั้นทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ค่ะและผู้ใดจะมากล่าวหาหรือว่าฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดก็ไม่ได้ด้วยและในมาตรา10เนี่ยวรรค2ก็ยังบัญญัติเอาไว้อีกว่าคณะองคมนตรีเนี่ยมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงปรึกษาและมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติ

0: เอาไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นน่ะนะคะกับการที่คณะองคมนตรีมาร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะคะก็เป็นการเตรียมรับมือกับภัยแล้งในปี69ก็ถือว่าเป็นการมาแนะนำรัฐบาลตามปกติที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ปี60ก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์กับคนไทยเพราะว่าองคมนตรีเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยนะคะที่พระเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชฤทัยให้ช่วยถวายคำปรึกษาและเป็นบุคคลที่ผ่านงานระดับประเทศมาทั้งชีวิตมีทั้งอดีตนายทหารผู้บริหารแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูงมากเพราะฉะนั้นเวลาที่องคมนตรีเนี่ยลงมาร่วมประชุมกับรัฐบาลคือไม่ใช่แค่มานั่งฟังเฉยๆแต่ว่ามาเพื่อดูว่าการทำงานของหน่วยงานต่างๆเนี่ยเดินหน้าไปถึงไหนแล้วมีปัญหาอะไรและควรให้คำแนะนำยังไงให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพราะนั้นการที่พรรคประชาชนไปโพสต์ข้อความแสดงออกในลักษณะตำหนิรัฐบาลแต่ก้าวล่วงกระทบไปถึงวิธีการปฏิบัติหน้าที่ขององคมนตรีเนี่ยมันก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโพสต์เนี้ยอย่างมากมายในสังคมค่ะและก็ทำให้เกิดความขัดแย้งในเชิงความคิดและการกระทำซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนอันอาจถือได้ว่าพรรคประชาชนนั้นมีเจตนาที่จะกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและหรือกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือว่าคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่นี่แหละค่ะก็เลยเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะที่ทางกกต.เนี่ยเขามีการเรียกคุณศรีสุวรรณไปสอบเกี่ยวกับปมประเด็นนี้ล่ะค่ะนะคะที่ทางพรรคประชาชนมีการโพสต์กล่าวหาองคมนตรีและก็รัฐบาลว่ากระทำการนะคะที่มิบังควรค่ะและขณะเดียวกันนะคะยังมีประเด็นความเคลื่อนไหวออกมาเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสวด้วยคุณผู้ฟังคะโดยเนี่ยนะคะในวันนี้ค่ะคุณภริศวัชรศิลป์นะก็ทางวิฝ่ายค้านเนี่ยนะคะเขามีการจัดกิจกรรมที่นำโดยคุณภริศนี่แหละในฐานะประธานวิฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมครบรอบนะคะ2 ปีเลือกสวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนค่ะคือคุณภริศเนี่ยนะคะได้มีการยก5 พฤติกรรมไม่ไว้วางใจกกต.โดยเนี่ยนะคะที่บอกว่าไม่ไว้วางใจเนี่ยก็คือมีการออกระเบียบที่ไม่รัดกุมโดยคุณสมบัติก็ไม่รอบคอบปล่อยให้มีการทุจริตนะคะวันเลือกสว.แล้วก็มีการเตะถ่วงและสุดท้ายก็เป่าคดีค่ะโดยให้เหตุผลในทำนองที่ว่าหลักฐานเนี่ยไม่เพียงพอก็ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านเองก็หวังที่จะให้กกต.นั้นทำหน้าที่แบบตรงไปตรงมาเนี่ยนะคะวันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เดี๋ยวมาว่ากันในแง่ของรายละเอียดในเบรกหน้าแล้วกันซึ่งวันนี้นะคะจะได้สรุปรวบรวมประเด็นข่าวสำคัญนะคะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบอัปเดตกันกับข่าวสารต่างๆที่เป็นประเด็นสำคัญเดี๋ยวว่ากันต่อในเบรกหน้าค่ะก็อย่างที่บอกนะคุณเล็กวาสนาไม่อยู่นะคะก็ไปต่างประเทศไปออสเตรเลียเนี่ยยาวเลยนะคะจนถึงวันศุกร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันตลอด1 ชั่วโมงเต็มค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45 นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของ

0: อสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะ 16:31 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะอ่ะ32นาทีแล้วมาทักทายกับคุณผู้ฟังกันก่อนเลยนะคะวันนี้ก็จะมีคุณส้มชัยค่ะที่ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะก็เป็นสติกเกอร์ Say Hello นะคุณจิวค่ะนะคะคุณจิวก็บอกว่าทักทายวันอังคารคุณภูนสุขนะคะวันนี้ส่งข้อมูลอะไรมาเอ่ยคุณภูนสุขนะข้อมูลเกี่ยวกับ7โรคที่ต้องเสี่ยงถ้ากินหวานมากๆก็คือโรคอ้วนโรคเบาหวานแล้วก็โรคซึมเศร้าค่ะแล้วก็ฟันผุไขมันพอกตับโรคข้ออักเสบแล้วก็โรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะนี่เป็น7โรคนะที่ต้องเสี่ยงเลยถ้าหากว่ากินหวานมากๆนะคะแล้วก็คุณส้มชัยค่ะนี่คุณส้มชัยเขาดีใจเลยนะบอกว่าส้มแดงเขียวอยากให้ผู้กองเป็นรัฐมนตรีนี่คุณส้มชัยก็เชียร์สุดริมทิมประตูเลยเนี่ยอยากเห็นภาพนะพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนแล้วก็พรรคกล้าทำแต่ดูจะยากนะคือถ้าเกิดว่างานนี้พรรคส้มนะมาร่วมรัฐบาลกันกับพรรคกล้าทำเนี่ยนะคะทั้งที่เคยประกาศเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะว่ามีเราไม่มีเทาเนี่ยแต่ว่าจะไปร่วมนะคะกับพรรคกล้าทำเนี่ยก็เหมือนกับฉีกประกาศปฏิญาณที่ตัวเองเคยให้เอาไว้ในช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยนะคะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะไปร่วมด้วยไหมกับพรรคกล้าทำเนี่ยนะคะมันยากนะคิดดูแล้วกันว่าพรรคประชาชนเองนะขนาดแค่ยกมือสนับสนุนให้พรรคภูมิใจไทยให้คุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกเนี่ยโอ้โหยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมาจนถึงทุกวันนี้และถ้าเกิดว่าไปร่วมรัฐบาลเนี่ยนะคะกับทางพรรคกล้าทำเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมันก็คงจะมีปัญหากับพรรคส้มไม่น้อยเลยนะคะก็รอดูการตัดสินใจของพรรคส้มแล้วกันว่าจะตัดสินใจยังไงค่ะทางด้านของคุณใบเตยค่ะวันนี้ก็มาวันอังคารสดใสนะวันอังคารสดใสก็มาสวัสดีวันอังคารนะคะแล้วก็มาที่คุณธีรพงศ์ค่ะนะคะคุณธีรพงศ์คุณธีรพงศ์นี่ก็โอ้โหส่งฝรั่งมาให้ดูเลยเนี่ยบอกว่าต้นปลูกเองที่บ้านโอ้ฝรั่งเนี่ยชอบน้ำจิ้มแบบนี้มากเลยอ่ะคุณธีรพงศ์น้ำตาลอ่ะน้ำตาลกับเกลือแล้วก็ตำพริกลงไปอ่ะนะคะพริกอันนี้คือพริกแบบพริกขี้หนูเขาเรียกพริกขี้หนูใช่ไหมไม่ใช่พริกขี้หนูสิมันก็จะพริกขี้หนูก็ไม่เชิงนะเออจะพริกอ่ะตำพริกลงไปพริกส้มๆอ่ะโอ้ยน่ากินมากกินกับฝรั่งนะคะแล้วก็มาที่คุณอมรค่ะคุณอมรก็เข้ามาสวัสดีวันอังคารบอกว่าตกลงหนูจะโดนหมากับแมวอีแรงรุมกินหมดตัวไหมครับมาคุณทิมมี่ค่ะคุณทิมมี่เรื่องของแดงเขียวน้ำเงินรวมๆกันแล้วยากไม่มีทางหรอกไม่มีทางที่จะเป็นรัฐบาลได้นะยากค่ะคุณทิมมี่ค่ะสวัสดีครับพี่แดงพี่เล็กทิมมี่กลับมาจากงาน Thailand Week ที่โฮจิมินห์มาสัปดาห์ที่แล้วฟีดแบคดีมากๆเลยนะครับคนเวียดนามเนี่ยเขาชื่นชอบสินค้าของไทยมากโดยเฉพาะสินค้าแม่และเด็กอยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยหันมาทำสินค้าคุณภาพส่งออกเวียดนามกันเยอะๆนำรายได้เข้าประเทศค่ะมาต่อที่คุณณัฐพลคุณณัฐพลก็เข้ามาสวัสดีวันอังคารนะคะเด้งกับเล็กวันนี้เล็กไม่อยู่นะเล็กเขาไปออสเตรเลียแล้วก็จะกลับมานู่นคือมาเจอกันอีกทีหนึ่งวันเสาร์ยังไม่รู้เลยว่าจะมาได้หรือเปล่านะคะเห็นบอกว่านัดคุณหมอจะต้องไปหาหมอคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นนะเข้ามาทักทายสวัสดีนะคะคุณสุประชัยนะก็เข้ามาสวัสดีเด้งเช่นเดียวกันกับนะคุณอ่อน59แล้วก็คุณติ๋วด้วยวันนี้คุณติ๋วเข้ามาทักทายเป็นคนแรกเลยตามมาด้วยคุณอ่อนนะแล้วก็คุณสุประชัยค่ะคุณสุประชัยเสียอันดับแล้วนะปกติคุณสุประชัยเนี่ยต้องมาทักทายเป็นคนแรกคุณติ๋วมาต่อเลยบอกคุณเด้งสู้ๆอ้าวไม่ต้องสู้อะค่ะก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเนาะสรุปข่าวสารต่างๆก็แค่นั้นเองมาสรุปกันต่อผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่คุณพริษฐ์นะวันนี้เขาก็มีการจัดกิจกรรมนะคะอย่างที่เคยบอกเอาไว้แล้วค่ะนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกันกับคดีหัวสวนะคะที่ชื่อว่าครบรอบ2ปีเลือกสวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนก็วันนี้เนี่ยนะคะก็มีบุคคลที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยนะคะกับพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ประกอบไปด้วยคุณเสดินทรสนธิสิริกฤตมีพลตำรวจตรีบัญญัตินะคะเพียรสวัสดิ์แล้วก็พันตำรวจเอกมนัสนครศรีค่ะอดีตผู้ตรวจการกกต.

ุณภริษฐ์เนี่ยก็กล่าวสรุปนะคะถึง5พฤติกรรมของกกต.ค่ะที่ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจก็คือ1ออกระเบียบกกต.เกี่ยวกับการเลือกสว.ที่อาจจะยังไม่รัดกุมเพียงพอนะคะในการป้องกันการทุจริตซึ่งมีการออกระเบียบเนี่ยมา6ฉบับเช่นการกำหนดให้ผู้สมัครเนี่ยใช้เบอร์เดียวกันสำหรับรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายทำให้สามารถเขียนเบอร์ผู้สมัครเหล่านี้ในโพยใบสั่งที่จะทำตั้งแต่วันก่อนเลือกได้แล้วก็2นะคะการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครที่อาจจะยังไม่รอบคอบพอค่ะเช่นอาจจะมีผู้สมัครบางคนเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามอย่างเช่นนะคะที่ร้องเรียนเข้าไปว่าเป็นที่ปรึกษานายกอบจ.อ่างทองเนี่ยตอนช่วงปี 64 ถึง 67 แล้วก็ยังไม่พ้นจากตำแหน่งหรือกรณีของการกรอกข้อมูลเท็จนะคะในใบสมัครแล้วก็ใบแนะนำตัวกับการสมัครผิดกลุ่มหรือว่าในกลุ่มที่ไม่มีคุณสมบัติและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีพฤติกรรมที่3ค่ะคือการปล่อยปละละเลยการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในวันเลือกสว.โดยเฉพาะกับการเลือกระดับประเทศและก็ข้อ4นะคะคือข้อสงสัยหรือว่าข้อครหาค่ะเกี่ยวกับการเตะถ่วงคดีและก็การตั้งคณะอนุขึ้นมาฟอกขาวในคดีซึ่งนะคะเรื่องนี้คุณภริษฐ์เนี่ยก็มีคำถามอยากจะฝากไปถึงกกต.ว่า7อนุวินิจฉัยชุดที่36เนี่ยใครเป็นคนเสนอหน่วยงานต้องสังกัดเนี่ยคืออะไรมาจากอนุ36ชุดหรือว่ามาจากคนนอกตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมีการเสนออนุชุดพิเศษเหมือนอนุชุดที่36มาแล้วกี่ครั้งตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาอะไรบ้างและให้เหตุผลว่าอะไรและนอกจากนั้นคุณภริษฐ์ค่ะยังบอกอีกด้วยนะคุณผู้ฟังบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยคณะอนุชุดที่36เนี่ยถูกตั้งคำถามในเรื่องของความเป็นกลางค่ะรวมไปถึงมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากคดีเนี่ยผ่านมา2ปีคือเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะเพราะว่ากกต.เนี่ยต้องมีการรับรองจากสว.และขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีสว.บางส่วนนะที่ลาออกจากกรรมธิการสอบประวัติผู้ถูกเสนอชื่อเนี่ยเป็นปปช.โดยให้เหตุผลนะคะว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ครั้งถัดมาเนี่ยกลับมีการนั่งในรายชื่อคณะกรรมการสอบประวัติผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกกต.ซึ่งทั้งนี้จากที่คุณภริษฐ์เนี่ยตรวจสอบก็พบว่าในสว229คนนั้นไม่มีใครที่คณะกรรมการสอบประวัตินะคะไม่มีใครที่เป็นคณะกรรมการสอบประวัติและคุณภริษฐ์เนี่ยยังมีการพูดถึงพฤติการข้อที่5อีกข้อที่5เนี่ยก็คือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่ากังวลนะคะกังวลว่ามันจะเกิดก็คือการเตรียมเป่าคดีค่ะโดยมีการอ้างหลักฐานว่าไม่เพียงพอเพื่อที่จะให้เรื่องเนี่ยไปไม่ถึงศาลโดยหลักฐานเนี่ยนะคะไม่ต้องชัดเจนถึงขั้นพิสูจน์ว่ามีการทุจริตหรือไม่แต่ถ้าหากว่าหลักฐานเนี่ยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตกกต.ก็มีหน้าที่ต้องสั่งฟ้องที่ศาลซึ่งนอกจากหลักฐานเรื่องโพยเนี่ยนะคะที่คุณภริษฐ์เนี่ยคิดว่ามันเพียงพอแล้วมันยังมีหลักฐานเรื่องของเส้นทางทางด้านการเงินแล้วก็หลักฐานการนัดหมายคลิปเสียงนะคะการเสนอผลประโยชน์แล้วก็พยานบุคคลเพราะฉะนั้นการที่จำเป็นจะต้องมานำเสนอหลักฐานที่ว่านี้ต่อสาธารณะก็เป็นเพราะเนี่ยนะคะคุณภริษฐ์บอกว่าเป็นเพราะไม่มั่นใจค่ะว่ากกต.เนี่ยจะทำหน้าที่แบบตรงไปตรงมาเพราะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีขั้นตอนตั้งแต่ก่อนเลือกสว.แล้วแล้วก็คดีหลังจากที่เลือกสว.ผ่านไปก็ไม่ไว้วางใจแล้วก็ไม่มั่นใจไม่มั่นใจในการทำหน้าที่ของกกต.นะคะก็หวังว่าจะคิดผิดแล้วก็หวังว่ากกต.เนี่ยจะทำหน้าที่แบบตรงไปตรงมาในการตรวจสอบคดีด้วยหลักฐานที่ละเอียดหนักแน่นกกต.ก็ควรที่จะส่งเรื่องเนี่ยไปที่ศาลตามมติของคณะอนุไต่สวนชุดที่26นี่แหละค่ะเป็นความเคลื่อนไหวที่มีกันออกมาจากทางด้านเนี่ยนะคะของวิปฝ่ายค้านในวันนี้ละค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะยังมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านนะคะจากทางด้านของทนายอั๋นอีกด้วยปรากฏว่าวันนี้ทนายอั๋นค่ะได้หอบเอาหลักฐานเส้นเงินเนี่ยนะคะที่เป็นเส้นเงินหลานของรัฐมนตรีสุขสำรวยไปยื่นกับคุณภริษฐ์เพื่อให้สอบเกี่ยวกับปมประเด็นว่ามันไปเกี่ยวข้องกับการหัวสว.หรือไม่หลังจากที่ไปพบเรื่องของเส้นทางการโอนให้ในเครือข่ายของการเลือกสว.อำนาจเจริญแล้วก็สุราษฎร์ธานีค่ะโดยทางทนายอั๋นนะคะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยไปยื่นหลักฐานค่ะกับทางคุณภริษฐ์วัชรศิลป์นะคะในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยได้บอกว่าหลักฐานที่ตนมอบให้กับทางตัวคุณภริษฐ์เนี่ยนะเป็นสเตทเมนต์ตั้งแต่วันที่1เมษายนปี67ถึงวันที่27เมษายนปี68นะคะของเลขาคุณสุขสำรวยที่มีส่วนร่วมอยู่ด้วยโดยมีชื่อย่อนะคะคือยอหญิงที่โอนเงินให้กับหลานของคุณสุขสำรวยรวมไปถึงคนสนิทที่คุณอนุทินนะคะรู้จักเพราะว่าเป็นคนสวยและสำหรับเส้นเงินนั้นก็มี

นัยยะสำคัญก็คือโอนเข้าไปในเครือข่ายหัวสวคือให้กับผู้สมัครสวในจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็เครือข่ายสุราษฎร์ธานีจำนวน 500,000 และนอกจากนี้ก็ยังมีการโอนให้กกต.อีกเกือบ1ล้านโดยเส้นเงินเนี่ยมาจากหลานของคุณสุขสำรวยซึ่งทนายอันบอกว่าผมไม่ได้กล่าวหานะว่ารัฐมนตรีเนี่ยมีส่วนร่วมแต่ว่าคนสนิทเนี่ยอยู่ในเครือข่ายหัวสวอำนาจเจริญค่ะโอ้โหก็มีการออกมาเปิดประเด็นแบบมากมายเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่วันนี้ไปยื่นให้กับทางคุณผลิตค่ะนอกเหนือไปจากประเด็นเรื่องของโค้ชสวแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ยังมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดี44ส.ส.ของก้าวไกลด้วยโดยเนี่ยนะคะวันนี้ที่ศาลฎีกาค่ะวันนี้ที่ศาลฎีกาเนี่ยนะคะศาลเนี่ยได้นัดตรวจหลักฐานคดีระหว่างคณะกรรมการปราบปรามทุจริตแห่งชาติเนี่ยนะคะผู้ร้องกับทาง44ส.ส.ของพรรคก้าวไกลผู้คัดค้านกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจากที่ทั้งหมดนะคะลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา112เนี่ยก็ปรากฏว่าศาลนะคะได้นัดตรวจพยานหลักฐานในวันนี้ผู้ร้องและก็ทนายความเนี่ยนะคะผู้รับมอบอำนาจบางส่วนเนี่ยมาศาลโดยมีนะคะเลขาปปช.เนี่ยเดินทางเข้าไปที่ศาลในวันนี้ด้วยก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะศาลค่ะปรากฏว่าศาลเนี่ยสอบคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้วและคู่ความก็แถลงรับข้อเท็จจริงที่มีการเสนอพยานหลักฐานในเบื้องต้นก็เห็นควรนะคะกำหนดวันนัดไต่สวนพยานผู้ร้องค่ะจำนวน4นัดด้วยกันมีทั้งหมดใน9ปากค่ะก็นัดไต่สวนพยานปากแรกค่ะคุณผู้ฟังในวันที่25สิงหาคมนี้ส่วนพยานผู้คัดค้านนะคะจำนวน60ปากกำหนดเริ่มไต่สวนพยานนัดแรกในวันที่3พฤศจิกายนและก็นัดสุดท้ายในวันที่18พฤษภาคมปีหน้านู่นเลยก่อนจะนัดฟังคำพิพากษากันต่อไปนั่นหมายความว่าคดี44ส.ส.ของพรรคก้าวไกลโน้นแล้วค่ะกลางปีหน้าดีไม่ดีปลายปีหน้าเนี่ยนะคะถึงจะมีคำตัดสินกันออกมาซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะศาลก็กำชับเลยค่ะว่าให้คู่ความเนี่ยทำบัญชีตารางพยานเพื่อให้ไต่สวนได้ในแต่ละนัดแล้วก็กำหนดประเด็นให้ศาลเนี่ยทราบพร้อมกับแนวคำถามนะคะก็ให้มีแนวคำถามออกมาก่อนค่ะเพื่อให้ศาลเนี่ยพิจารณาอนุญาตค่ะว่าจะให้ถามคำถามนี้ได้หรือไม่และต่อมาเนี่ยนะคะทางทนายความผู้รับมอบอำนาจจากฝ่ายผู้คัดค้านก็ยังได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางในการต่อสู้คดีและก็กรอบระยะเวลาในการไต่สวนหลังจากนี้ด้วยโดยเนี่ยนะคะทางด้านคุณนิธิละเอียดดีเนี่ยก็บอกว่าก่อนหน้านี้ทีมทนายความได้ยื่นบัญชีรายชื่อพยานไปมากกว่า80ปากแต่ว่าก็ได้มีการปรับลดลงนะคะเนื่องจากว่ามันมีความซ้ำซ้อนแล้วก็ตัดประเด็นออกนะคะตามที่ศาลพิจารณาก็เลยทำให้ล่าสุดเนี่ยศาลฎีกาอนุญาตนะคะให้ฝั่งผู้คัดค้านในสืบพยานจำนวน60ปากโดยศาลค่ะได้กำหนดกรอบเวลานะคะให้ทางฝ่ายผู้คัดค้านนำเสนอตารางรายชื่อพยานแล้วก็ประเด็นการไต่สวนภายใน30วันสำหรับพยานทั้ง60ปากเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะคะก็รอติดตามกันดูโอ้โหไต่สวนกันนานเลยคุณผู้ฟังคะนู่นน่ะกลางปีหน้าแหละค่ะว่ากันอีกทีหนึ่งโอ้โหแล้ววันนี้คุณผู้ฟังคะที่เป็นประเด็นฮือฮากันมากเลยนั่นก็คือประเด็นน่ะนะคะที่ทางคุณธนรัตน์นะคะเกื้อวัฒนาพันธ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT ภาคเอกชนค่ะได้มีการโพสต์ Facebook ระบุว่าข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยหลุดแบบเขาใช้คำนี้เลยว่าหลุดยับอะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวรูปติดบัตรนายกรูปติดบัตรรัฐมนตรีผู้บริหารเนี่ยโดนเกือบหมดเลยค่ะนะคะเรียกว่าข้อมูลมหาดไทยเนี่ยรั่วกันแบบสุดๆเลยโดยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะก็มีนายกมีมท.3มีมท.4ส่วนมท.2เนี่ยรอดและมาฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะคะมาฝั่งข้าราชการไม่ใช่ฝั่งรัฐบาลมาฝั่งข้าราชการเนี่ยก็จะมีปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงนะอธิบดีรองปลัดกระทรวงเนี่ยหูโดนทั้ง4คนเลยค่ะอันนี้กระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองแล้วก็รองอธิบดีกรมการปกครองทั้ง3คนเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้อมูลเนี่ยนะคะที่มันหลุดรอบนี้เนี่ยส่วนมากนะคะจะเป็นข้าราชการที่ได้รับผลกระทบซึ่งความร้ายแรงก็คือมีภาพหน้าตรงหลุดแล้วก็มีเหตุให้เชื่อได้ว่ารั่วไหลเนี่ยไม่น้อยกว่า5ปีแล้วเรียกว่าบรรดามิจฉาชีพเนี่ยนะคะวิ่งเล่นกันแบบพลุนเลยเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็โอ้โหมีการโพสต์เลยว่าหวังว่าทางเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะไม่ใจดีเหมือนกับเคสที่ผ่านๆมาโดยหน่วย PDPC นะคะขายหน้ามามากพอแล้วกอบกู้ชื่อเสียงหรือยังกฎหมาย PDPA เนี่ยต้องศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็บังคับใช้อย่างสม่ำเสมอด้วยนอกจากนี้ค่ะข้อมูลที่หลุดนะนอกจากจะมีข้อมูลส่วนตัวแล้วก็มีรูปติดบัตรแบบนี้ด้วยคือในรูปเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโหมีภาพนะหน้าคล้ายๆท่านนายกอ่ะแล้วก็หน้าคล้ายๆพวกบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายแหละเนี่ยโอ้โหวันนี้ถูกแชร์กันออกมาเลยนะคะว่าข้อมูลมันหลุดออกมาหมด

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นผู้เสียหายเองเนี่ยแล้วยังไม่สามารถบังคับใช้ PDPA ได้อีกนะคือก็มีการบอกเลยบอกโอ้โหประเทศนี้หมดหวังแล้วล่ะคือข้อมูลจริงนะไม่มีเซ็นเซอร์เลยซึ่งเรื่องนี้นะพอมีการแฉกันออกมาแบบนี้ค่ะปรากฏว่าทางปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมายอมรับเลยนะว่าภาพบัตรประจำตัวประชาชนที่หลุดว่อนโซเชียลเนี่ยไม่ใช่ใบขับขี่ซึ่งเนี่ยนะคะ

ออกมาพูดถึงกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของนายกข้อมูลส่วนตัวของรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยในโซเชียลมีเดียส่วนตัวเนี่ยนะคะคุณอันสิทธิ์บอกว่าตนไม่มีข้อมูลอะไรเลยมีเพียงรูปถ่ายอย่างเดียวก็คาดว่าหลุดมาจากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยค่ะคุณอันสิทธิ์เนี่ยยืนยันเลยนะว่ายังไม่ได้รับความเสียหายมีแค่เพียงรูปถ่ายที่ปรากฏออกมาแต่ต้องไปตรวจสอบค่ะว่าภาพเนี้ยมันหลุดออกมาจากหน่วยงานไหนหน่วยงานนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะเพราะว่าทำให้ข้อมูลเนี่ยมันรั่วไหลและข้อมูลนี้นะคะไม่น่าจะรั่วไหลออกมาจากกระทรวงมหาดไทยด้วยคือน่าจะเป็นหน่วยงานอื่นเพราะถ้าหลุดออกมาเนี่ยจากกระทรวงมหาดไทยน่าจะเป็นข้อมูลอีกแบบหนึ่งก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการดำเนินคดีอะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เกิดความเสียหายหากจะฟ้องจริงๆเนี่ยต้องหาให้ได้ว่าหน่วยงานไหนปล่อยข้อมูลที่ว่านี้หลุดออกมาคือวันนี้ประเด็นนี้คุณผู้ฟังก็คือหามากๆเลยเห็นแล้วก็โอ้ตกใจเลยพอถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะในเรื่องของข้อมูลที่หลุดออกมาจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมคุณอันสิทธิ์ก็ยืนยันนะคะว่าไม่เคยทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกเลยค่ะแล้วก็ใบขับขี่นะของตัวเองก็เป็นแบบตลอดชีพรูปภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยเป็นรูปจากบัตรประจำตัวประชาชนไม่ใช่ใบขับขี่เพราะฉะนั้นก็คาดว่าข้อมูลภาพที่หลุดออกมาเนี่ยนะคะมาจากการเสียบบัตรประจำตัวประชาชนในสถานที่ต่างๆเวลาทำธุรกรรมอย่างเช่นสนามบินซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะเบื้องต้นเนี่ยมี3หน่วยงานค่ะที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องเสียบบัตรประจำตัวประชาชนก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์รักษาความปลอดภัยและคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงสั่งการให้ไปตรวจสอบว่าข้อมูลเนี่ยมันหลุดออกมาจากไหนโอ้โหรอดูกันค่ะนะคะว่ามันหลุดออกมาจากไหนเนี่ยเป็นประเด็นฮือฮากันมากสำหรับในวันนี้เลยนะคะส่วนในเรื่องการทุจริตนะคะการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะวันนี้คุณประกรณ์นินประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานนะคะในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะครั้งที่4ปรากฏว่าคุณผู้ฟังช่วงหนึ่งเนี่ยคุณประกรณ์เนี่ยบอกว่าถือว่าการประชุมวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะโดยวันนี้เป็นรายงานสรุปค่ะที่อนุคณะกรรมการได้ไปติดตามตรวจสอบซึ่งคุณประกรณ์ได้โชว์เอกสารพร้อมกับระบุว่าจะนำเอกสารหลักฐานแนบที่เกี่ยวข้องกับถ้อยคำพยานสัญญาจ้างต่างๆทั้งหมดพิจารณากันในรอบสุดท้ายวันนี้เลยก่อนจะรายงานส่งนะคะต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปโดยเอกสารนะคะก็จะมีชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นจำนวนมากมีกระบวนการขั้นตอนนะคะซึ่งมีรายชื่อคนเกี่ยวข้องอยู่มากโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นต้องรับไปสืบสวนสอบสวนและดำเนินการกันต่อไปเรียกว่างานนี้เนี่ยนะคะงานนี้เนี่ยคณะกรรมการชุดของคุณประกรณ์เนี่ยสอบเสร็จแล้วก็รู้แล้วนะคะว่าใครเกี่ยวข้องและใครเนี่ยผิดไม่ผิดยังไงเรียกว่ารายชื่อโกงสอบเนี่ยนะคะเนี่ยวันนี้ส่งถึงมือนายกละค่ะโดยคุณประกรณ์ก็บอกเลยนะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจะขอเป็นความลับเอาไว้ก่อนค่ะซึ่งหลังจากการประชุมจะมีการสรุปให้ฟังโดยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหนังม้วนเก่าแต่ว่าจะมีรายละเอียดและข้อเสนอแนะส่วนข้อเสนอแนะนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งการซะก่อนคุณประกรณ์เนี่ยนะคะบอกเลยคุณผู้ฟังบอกว่าขอให้มั่นใจนะว่าเราเนี่ยไม่ปล่อยปละละเลยในทุกเรื่องค่ะก็ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็จะเป็นการสอบข้อเท็จจริงก็หวังว่าจะกู้ภาครัฐของราชการส่วนท้องถิ่นขึ้นมาได้แล้วก็จะทำให้กระบวนการต่างๆเนี่ยปรากฏขึ้นมาและเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตค่ะส่วนเรื่องที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งคนที่ทุจริตมีส่วนร่วมในการทุจริตเราก็เพียงแต่ทำข้อเท็จจริงให้มันปรากฏส่วนที่เหลือเนี่ยกรรมใครกรรมมันนี่คุณประกรณ์บอกเอาไว้ว่าแบบนั้นนะคะซึ่งทางคุณประกรณ์เองก็ได้ขอบคุณผบ.ตร.ที่รับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่แล้วก็คุณภูมิวิสารเกษมสุขนะคะเลขาปปท.รวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจนะคะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือโฆษกนะคะของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะก็นี่แหละเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความคืบหน้ากันออกมานะคะแล้วก็นอกนั้นค่ะนะคะวันนี้นี่วันนี้ก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยที่ก็น่ากลัวไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่านี่ฝนถล่มค่ะมีรายงานออกมาว่าฝนนะที่มันตกหนักตลอดช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยน้ำจากขุนแม่บงแล้วก็ห้วย

างลอดเนี่ยมันไหลหลากลงมาสู่พื้นที่ลุ่มต่ำเข้าท่วมถนนนะคะสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งค่ะบริเวณบ้านแม่เรียบหมู่สองตำบลโชคชัยรวมไปถึงบริเวณสามแยกโชคชัยตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายก็เลยส่งผลให้การสัญจรไปมาเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนั่นนะคะก็งานนี้ค่ะน้ำป่าเนี่ยไหลหลากท่วมถนนบ้านเรือนเลยมีคำเตือนด้วยนะคะว่าให้ประชาชนเนี่ยริมน้ำบ่งเนี่ยยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เร่งช่วยเหลือชาวบ้านกันเป็นการด่วนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สืบเนื่องมาจากฝนที่มันตกลงมาแบบไม่ลืมหูลืมตาที่ดอยหลวงนั่นเองนะคะซึ่งทางด้านของผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยคุณชูชีพพงชัยก็สั่งการเลยค่ะให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายเนี่ยร่วมกันกับอำเภอดอยหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นะคะไปสำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วด้วยและไม่เฉพาะนะคะที่เชียงรายเท่านั้นนะคะปรากฏว่าค่ะนะคะนอกเหนือไปจากดอยหลวงแล้วเนี่ยโอ้ปรากฏว่ายังมีอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือที่เขาใหญ่ค่ะที่เขาใหญ่โอ้โหคุณชัยยาห้วยหงทองนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยออกมาบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเหมือนกันมีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะในพื้นที่พื้นป่าตลอดทั้งคืนเลยก็เลยทำให้มีน้ำป่าเนี่ยไหลสะสมนะคะลงมาตามลำห้วยลำตะคองเริ่มล้นตลิ่งแล้วนะคะแล้วก็ไหลผ่านลานกางเต็นท์ที่ลำตะคองแล้วก็ที่ทำการอุทยานเขาใหญ่ด้วยแล้วก็ลงสู่น้ำตกเหวสุวัตสายน้ำเนี่ยนะคะโอ้ลงสู่ชั้นล่างแบบรุนแรงเลยค่ะจนเกิดเสียงดังก้องป่าเลยล่ะบนท้องฟ้าก็ยังมืดครึ้มเนี่ยนะคะฝนก็อาจจะตกลงมาเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ออกมาเตือนนะคะที่แถวๆปากช่องว่าดีไม่ดีเนี่ยน้ำป่ามันอาจจะทะลักเข้าท่วมที่ปากช่องเนี่ยนะคะหลังจากที่ฝนตกทั้งคืนที่หมูสีที่ขนงพระเนี่ยนะคะแล้วก็อำเภอเมืองเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังกันให้มากเลยทีเดียวบ้านเราน้ำท่วมนะแต่ว่าที่ยุโรปเนี่ยคุณผู้ฟังคะแรงจัดเลยค่ะตอนนี้ว่ากันว่าแม่น้ำรายเนี่ยนะคะตอนนี้โอ้โหปริมาณน้ำในแม่น้ำรายเนี่ยถือว่ามีปริมาณน้ำที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการเลยคืองานนี้ยุโรปเนี่ยเจอคลื่นความร้อนแล้วก็ภัยแล้งอย่างหนักค่ะข่าวนี้ทาง BBC เขารายงานเลยนะคะคุณผู้ฟังคะระดับน้ำในแม่น้ำรายของเยอรมนีเนี่ยลดลงค่ะจากคลื่นความร้อนแล้วก็สภาพอากาศที่มันแห้งแล้งใกล้แตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการเลยโดยล่าสุดเนี่ยนะคะระดับน้ำในแม่น้ำรายเนี่ยอยู่ในระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2018หรือว่าต่ำที่สุดในรอบ8ปีจากสภาพอากาศสุดขั้วแบบนี้เนี่ยนะคะก็กำลังเป็นประเด็นปัญหาเนี่ยนะคะสำหรับโลกใบนี้ของเราไม่น้อยแล้วก็วันนี้ค่ะทางด้านของคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอบ.เนี่ยแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ก็เลยเป็นประธานในการประชุมร่วมกันนะคะกับคณะกรรมการระดับภูมิภาคค่ะก็นั่งเป็นประธานนะคะสั่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งแล้วก็มีการเปิดมาตรการแผนเพื่อขจัดปัญหาคอขวดพร้อมไปถึงเรื่องของงบประมาณโดยมีการตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงเนี่ยนะคะโดยมีการใช้โดรนสำรวจแล้วก็เร่งขุดลอกลำน้ำค่ะก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะคะเรื่องของปัญหาอุทกภัยที่มันอาจจะเกิดขึ้นวันนี้ก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทางปภ.นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะก็เพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะและวันนี้นะคะก็ยังมีประเด็นข่าวอีกประเด็นนึงนั่นก็คือข่าวคราวที่ทาง DSI ได้แจ้งข้อหานะคะฟอกเงินแล้วก็ข้อหาช่อโกงกับทางคุณภาวุฒและคุณฟิล์มรัฐภูมิค่ะโดยวันนี้นะทาง DSI เขามีการออกเอกสารข่าวค่ะระบุว่า DSI นั้นได้แจ้งข้อหาร่วมช่อโกงประชาชนและฟอกเงินกรณีชวนลงทุนเทรดสินทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์หรือว่าคดี Forex ค่ะเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะคะกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการตามหมายเรียกนะคะให้ตัวคุณภาวุฒและก็คุณรัตภูมิเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีคุณภูริทัศน์และก็คุณธนกรเข้ารับทราบข้อหากรณีชวนลงทุนนะคะเทรดสินทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์และบุคคลทั้ง4คนเนี่ยก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วนะคะเพื่อรับทราบข้อหาเรียบร้อยและทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็ได้แจ้งข้อหากับทั้ง4รายในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินค่ะที่เป็นการช่อกงประชาชนและก็ร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมประกอบธุรกิจหลักทรัพ

0: นะคะประเภทในหน้าซื้อขายสินทรัพย์หลักทรัพย์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและก็ร่วมประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็ทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเขาก็เตรียมดำเนินคดีค่ะกับผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งหมดเนี่ย47รายซึ่งในครั้งนี้ก็มีการออกหมายเรียกคุณภาวุฒิกับคุณรัฐภูมิคุณภูริทัศน์และคุณธนกรซึ่งทั้งหมดก็ได้ทยอยออกหมายเรียกให้เขารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยนะคะจำนวน10รายด้วยกันอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นนึงค่ะที่เป็นข่าวออกมาในวันนี้นะคะเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้รวบรวมข่าวประเด็นสำคัญให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive วันนี้หลักคุณผู้ฟังเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลปิดล้อมป่าปาล์มตากใบสำริดผลหนึ่งในกลุ่มคนร้ายยิงตำรวจสิ้นฤทธิ์ตะโกนยกมือมอบตัวพร้อมสัดทอดเพื่อนร่วมแก๊งความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบนราธิวาสเสียชีวิต2นายเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าปิดล้อมสวนปาล์มขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหลังอบต.ไพรวันซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่คนร้ายใช้หลบซ่อนตัวกระทั่งเจ้าหน้าที่กดดันเข้าใกล้จุดศูนย์กลางของสวนปาล์มและใช้อาวุธปืนยิงสุ่มไปยังป่ารกทึบต้องสงสัยส่งผลให้คนร้ายส่งเสียงตะโกนออกมาขอมอบตัวเจ้าหน้าที่จึงสั่งการให้เดินหันหลังยกมือเหนือศีรษะออกมายังพื้นที่โล่งและเข้าควบคุมตัวด้วยความระมัดระวังสูงสุดก่อนรายงานให้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9รับทราบและส่งตัวเข้ากระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทันทีจากการสอบสวนเบื้องต้นแหล่งข่าวเปิดเผยว่าคนร้ายรายนี้เดินทางออกมามอบตัวโดยไม่มีอาวุธปืนและเป็นหนึ่งในกลุ่มคนร้ายคาดว่ามีประมาณ6คนโดยให้การรับสารภาพและเปิดเผยเบาะแสสำคัญโดยได้สะท้อนเครือข่ายให้ข้อมูลรายชื่อสมาชิกในกลุ่มรวมถึงประวัติการก่อเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงจัดกำลังส่วนหนึ่งปิดล้อมและปูพรมตรวจค้นพื้นที่สวนปาล์มอย่างต่อเนื่องเพื่อพิสูจน์ทราบว่ายังมีคนร้ายที่เหลือหลบซ่อนอยู่หรือไม่ทั้งนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมแถลงข่าวสรุปผลปฏิบัติการรายละเอียดเหตุการณ์และแนวทางการขยายจับกุมตัวผู้ร่วมกระทำความผิดทั้งหมดต่อสื่อมวลชนหลังจากเคลียร์พื้นที่เสร็จสิ้นกู้ภัยส่งศพพ่อแม่ลูกเหยื่อแก๊งอุ้มฆ่าฝังดินถึงวัดจังหวัดชลบุรีแล้วเตรียมประกอบพิธีทางศาสนากู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต3พ่อแม่ลูกได้แก่นายวิเชียรนาวงศานา

0: นางสาวชันธนาชัดอินและนางสาวนิชาภานาวงศาเหยื่อถูกแก๊งอุ้มฆ่าฝังดินจังหวัดชลบุรีโดยนำร่างมาจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมายังวัดเขาบุญมีดารารามบ้านทุ่งคาตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อประกอบพิธีสวดอภิธรรมพระครูปลัดธีรยุทธโชติโกหรือหลวงพี่เอ็กเจ้าอาวาสวัดเขาบุญมีดารารามเปิดเผยว่าได้มีความตั้งใจจัดงานศพให้ครอบครัวนี้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำพิธีบังสุกุลและแบ่งบุญกุศลให้กับเหยื่อทั้ง5คนในจุดที่พบร่างยอมรับว่ารู้สึกหดหู่ใจเมื่อกลับมาถึงที่วัดจึงมีความตั้งใจจะจัดงานศพให้กับครอบครัวทางน้ำมันระเบิดตรงข้ามโรงพยาบาลสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเจ็บ3คนเกิดอุบัติเหตุบริเวณปั๊มน้ำมันเก่าตรงข้ามโรงพยาบาลสำโรงตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเวลา 14:05 นที่ผ่านมาขณะที่คนงานกำลังใช้เครื่องตัดแก๊สรื้อถอนถังน้ำมันเก่าส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3รายคือนายนิรัตน์พืชศรีนายคุณแผนกาวิชัยและนายดาวรุ่งทุมาวันเบื้องต้นทราบว่าปั๊มน้ำมันดังกล่าวให้บริการนานแล้วและผู้ประกอบการได้ว่าจ้างกลุ่มช่างมารื้อถอนถังน้ำมันเก่า3ใบโดยเริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่ช่วงเช้ากระทั่งจนถึงเวลาเกิดเหตุคาดว่าช่างได้ใช้เครื่องตัดแก๊สเพื่อตัดเปิดถังน้ำมันเก่าจนเกิดประกายไฟทำปฏิกิริยากับไอระเหยภายในถังและเกิดการระเบิดขึ้นโชคดีที่แรงระเบิดไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากตัวถังน้ำมันและกำแพงรอบข้างและไม่มีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตล่าสุดทางแพทย์โรงพยาบาลได้ตรวจร่างกายและอนุญาตให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง3รายกลับบ้านแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผบ.ตร.สั่งการสอท.ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวนายกรัฐมนตรีบิ๊กมหาไทยหลุดว่อนยังไม่ทราบต้นทางข้อมูลขอใช้วิจารณญาณว่าเป็นภาพจริงหรือไม่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการเปิดเผยกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีรวมไปถึงข้าราชการกระทรวงมหาดไทยหลุดออกจากระบบว่าสั่งให้กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลเหล่านี้หลุดไปได้อย่างไรและปัจจุบันมีเทคโนโลยีจำนวนมากจึงอยากให้ไตร่ตรองก่อนยืนยันว่าไม่ได้เป็นการพูดเพื่อปกป้องผู้หลักผู้ใหญ่แต่ต้องดูก่อนว่าข้อมูลถูกนำไปทำอะไรไม่ดีบ้างและมีข้อเท็จจริงอย่างไรทางนี้ขอวิเคราะห์ให้ดีก่อนเป็นเรื่องปกติในแวดวงการเมืองแต่ในฐานะตำรวจได้มีการตรวจสอบแล้วส่วนข้อมูลหลุดออกมาจากหน่วยงานใดเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่นั้นพลตำรวจเอกกิตรัตน์ระบุว่าตนเพิ่งทราบและได้สั่งการก่อนมาประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลส่วนมีการรายงานว่าหลุดออกมาจากกรมการขนส่งทางบกนั้นต้องไปดูให้แน่ชัดซึ่งต้องให้ผู้เสียหายซึ่งจะต้องให้ผู้เสียหายแจ้งความ PDPA ด้วยหรือไม่นั้นอยู่ที่ท่านเหล่านั้นจะมอบอำนาจหรือไม่แต่ต้องไปดูว่าเกิดความเสียหายหรือเป็นภาพจริงหรือหลอกอย่างไรบ้างสหรัฐรวบผู้ต้องสงสัยวางเพลิงไฟป่าเจ้าหน้าที่สหรัฐจับกุมนายแอรอนแฟรินักชีวัย37ปีในข้อหาวางเพลิงหลังพลเมืองดีให้เหมาะแสนำไปสู่การจับกุมเนื่องจากคาดว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่ารุนแรงในพื้นที่ชานเมืองสโปเคนโดยผู้ต้องหาเคยมีประวัติคดีฆ่าคนตาย

0: ในรัฐแอริโซนาและขณะนี้ควบคุมตัวพร้อมตั้งเงินประกันไว้ที่1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ35ล้านบาทไฟป่าซึ่งลุกลามเข้าสู่วันที่3เผาทำลายพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 20,000 ไร่ส่งผลทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายอย่างน้อย700หลังและประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123
4: ผมมาริโอเมลเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โ
4: อยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
8: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
9: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ Bytech บางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
10: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
11: สวัสดีครับคุยขโมงยามเย็นวันที่4สิงหาคมบุญระดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: เราพบกันกับข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะครับสำหรับ DSI ที่มีการเรียกรับทราบข้อกล่าวหา4รายเด้งนะแจ้งข้อหาหนักเลยนะครับสำหรับผู้ที่ว่ามีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นนายภาวุฒิ สสพรรคประชาชนแล้วก็นายรัตภูมิหรือฟิล์ม
12: ค่ะ
11: อดีตนักร้องนักแสดงอะไรเองนะ
12: อ
11: ันนี้เป็นการแถลงนะครับที่ทาง DSI นะครับได้แจ้งออกมาเป็นเอกสารนะเด้งนะ
12: ค่ะ
11: บอกว่านะครับคณะพนักงานสอบ

0: ส่วนคดีพิเศษนะครับได้แจ้งข้อกล่าวหาบุคคลทั้ง4ครับในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนแล้วก็ร่วมกันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตครับแล้วก็ร่วมกันประกอบธุรกิจซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนรวมทั้งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนเพื่อสมคบในการกระทำความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินเพราะฉะนั้นนะครับก็คือว่าข้อหามันเยอะเด้งนะนะครับข้อหาเยอะนี้คนที่ว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นส.ส.พรรคประชาชนนายภาวุฒิหรือนายฟรีมนะครับหรือนายภูริทัศน์หรือนายธนกรนะครับซึ่งทั้งหมดก็ไปพบพนักงานสอบสวนตามนัดวันนี้เรียบร้อยเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะครับแล้วสุดท้ายก็ได้มีการเนี่ยนะปล่อยตัวไปเรียบร้อยนะเด้งนะตอนนี้ไปทั้งหมดแล้ว10รายนะครับแต่จะต้องมีผู้ถูกกล่าวหาอีก47รายครับ
1: ส่วนน้องเนเน่โอ้โหดูท่าทางมีวิแววแล้วจะไปได้สวยจริงๆก็วันที่12เนี่ยเดี๋ยวเขาจะขึ้นเวทีแล้วใช่ไหมรอบจัดจ์คอลแบ็กอะโดยอยู่ในทีมฮาวิเมนเดลเนี่ยนะคะที่จองตัวเนเน่เข้ารอบเนี่ยนะคะจัดจ์คอลแบ็กเนี่ยเพื่อชิง1ใน34ที่นั่งสุดท้ายนะก่อนรอบไลฟ์โชว์ปรากฏว่าล่าสุดค่ะทางสถานีโทรทัศน์ NBC เนี่ยออกมายกย่องเนเน่ให้เป็นออดิชั่นอันดับหนึ่งคือผู้เข้าออดิชั่นที่มีคนดูมากที่สุดของรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่นนี้เลยคือเรียกว่าแย่งชิงที่นั่งกันแบบทั้งโลกอ่ะแต่ว่ากรรมการเนี่ยเลือกโทรศัพท์หาเด็กไทยคนเนี้ยจากภูเก็ตเนี่ยก่อนเลยซึ่งทาง NBC นะเขาบอกเลยว่าน้องเนเน่เนี่ยถือว่าทำสถิติแบบทุบสถิติโลกอเมริกาคอตเลนเลยอ่ะคิดดูคือทุบสถิติโลกอ่ะคือแท่นขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งท็อปฮิตเลยคือแฟนคลับเนี่ยพร้อมปักในวันรอบตัดสินชี้ชะตาเลยว่าโอ้โหคือน้องเนเน่เนี่ยต้องเข้ารอบแน่ๆอะไรเงี้ยโดยการแสดงของเนเน่เนี่ยนะคะกลายเป็นที่นิยมอย่างมากค่ะในโลกออนไลน์ภายในเวลาเพียง9วันคือคลิปออดิชั่นของเนเน่เนี่ยมียอดวิวมากกว่า219ล้านครั้งอ่ะบน YouTube บน IG บน TikTok อ่ะซึ่งถือว่าเป็นยอดวิวสูงที่สุดเลยนะของเหล่าบรรดาผู้แข่งขันในฤดูกาลนี้และนะเนเน่เองเนี่ยก็มีฐานแฟนคลับในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วแต่ว่าจำนวนผู้ติดตามเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและปัจจุบันนะคะเธอเองมีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนทั้งใน IG แล้วก็ TikTok เรียกว่าครองแชมป์อันดับ1ท็อปฮิตเลยที่คนทั่วโลกเนี่ยแห่คอมเมนต์แล้วก็ชื่นชมแบบข้ามทวีปคือใครเนี่ยอยากรู้ว่าชาวต่างชาตินะนะอวยยศให้กับเนเน่เนี่ยขนาดไหนเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอเลยเนี่ยรอฟังอัปเดตได้นะในเนี่ยพอดแคสต์นะคะก็โหงานนี้ตอนนี้เห็นว่าเนเน่เนี่ยในทีวีบ้านเราออกทุกรายการเลยนะ
0: โอ้โหใช่ๆครับได้ดีนะโอ้โห
1: ดักจุดไม่อยู่อ่ะ
0: เป็นคนที่สร้างความสุขให้กับคนไทยแล้วก็ฉุดไม่อยู่จริงๆนะเด้งนะ
1: แล้วความสามารถเธอก็ล้นมากเนาะ
0: ใช่ๆนะครับเป็นเพราะความสามารถทั้งนั้นแหละครับที่ไปสู่เกินฝันนะเด้งนะยังก็ขึ้นสวรรค์แล้วครับคราวนี้ไปไหนก็แล้วแต่นี่นะว่าแต่ว่านะครับสำหรับเนเน่ก็เอาดังทะลุฟ้าไปแล้วนะครับแต่คนที่มาดังทะลุโลกทะลุฟ้าเช่นเดียวกันนะครับคือ ขวัญใจเด้งขวัญใจผมขว
1: ั
0: ญใจคนไทยทั้งประเทศลิซ่า
1: เ
0: นี่ยครับ
1: ไม่คือลิซ่าเนี่ยเธอไปไหนมาไหนได้แบบบางวันอยู่ฮ่องกงยังเห็นมีข่าวอยู่ฮ่องกงเลยเพ้อแบบเดียวอยู่เมืองไทยแล้วเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยปรากฏว่าเธอเดินสายมากเลยตอนเช้าๆสายๆเนี่ยเธอไปโผล่งานของเธอที่เธอจัดเนี่ยแอลลาวบีชคลับอินแบงคอกเนี่ยที่สยามเป็นไอ้พวกแบบป๊อปอัพที่เธอขายอ่ะพวกขายเสื้อผ้าแบรนด์ของเธอนะปรากฏว่าเธอก็ไปดูไปดูงานนี้กับคุณแม่อู๋คนก็แบบกรี๊ดกราดกันหน้าดูเลยแบบผู้ตายแบบคือลิซ่ามาแบบไม่บอกไม่กล่าวไง
0: ใช่ใช่
1: มันก็เลยเป็นเซอร์ไพรส์แล้วพอหลังจากเสร็จงานนี้ปรากฏว่าลิซ่าก็ไปเล่นไอ้พวกเกมบ้านเด็กอ่ะ
0: โอ้เลยครับ
1: กับอาบิเกลลูกสาวของคุณชมพู่อารยาแล้วปรากฏพอเย็นๆค่ำๆตกเย็นๆค่ำๆ
0: ไปไหนอะคร
1: ับ ไปไหว้พระพิฆเนศ
0: โอ้
1: เนี่ยตรงห้วยขวางเนี่ย
0: ห้วยขวางโอ้ตรงรัชดาถนนรัชดาเนี่ย
1: ใช
0: ่โอ้แตกอยู่แล้วสงสัยแตกแตกอีกแน่เลยเด้งนี่นะเหรอเธอมาไหว้
1: ดังมากใช่ไหม
0: ดังมาก
1: แล้วเวลาไหว้เพราะไหว้เพื่อขออะไรอ่ะ
0: ครับขอพรให้สำเร็จนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการค้าการขายเนี่ยคนจีนมาเยอะได้ตรงนี้นะแล้วก็คนไทยก็ตามเพียบตรงนั้น
1: จำได้หรือว่าเวลาเขามีมันตรงกับวันอะไรพวกนี้คนออกมานอกถนนกันเลยใช่ไหมแบบ
0: ใช่ใช่ใช่นะครับยาวเหยียดออกไปเลยเด้งนะมาขอพรนะครับ

0: มาขอพรนะครับบางคนนี่นั่งเครื่องบินตรงมาจากโน่นฮ่องกงจีนก็ดีไต้หวันก็สุดแท้แต่นั่นเองคนที่มีความเชื่อเหล่านี้นะมันทำให้เกิดธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องอยู่บริเวณใกล้ๆเยอะเลยครับขายธูปขายเทียนขายอะไรความอำนวยความสะดวกขายน้ำขายท่าขายอะไรก็สารพัดแม้กระทั่งรถยนต์นะครับที่ว่าเป็นแก๊ปหรือรถแท็กซี่หรือรถตุ๊กตุ๊กมอเตอร์ไซค์รับจ้างมันก็สร้างอาชีพสร้างคนตรงนั้นเด้งนะธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสายมูไม่ต้องห่วงเลยตรงนั้นนะเด้งนะ
1: เคยเห็นวันก่อนนะขับรถผ่านแล้วมีน้องคนหนึ่งก็ชี้นี่ไงพี่เด้งพี่เด้งเนี้ยอ้าวเพิ่งเห็นคือมันจะไม่มีที่จอดรถเลยนะเพราะมันจะเป็นหัวมุมพอดีเลยอ่ะ
0: ครับนอกจากเรื่องของการค้าขายส่งเสริมบารมีให้โชคให้ลาภไปขอพร
1: ขอพรอะไร
0: ความรัก
1: โอ้ได้ด้วย
0: เ
1: หรอ
0: เด้งไปเลยเด้งไปเลย
1: พระพิคเนศเนี่ยนะ
0: นั่นแหละครับนี่นะแล้วแต่ความเชื่อ
1: ปกติพระพิคเนศเนี่ยจะออกในแบบงานซะมากกว่างานกับเงินเลยนะ
0: ถูกต้องนะครับแต่อย่างว่ามันขึ้นอยู่ที่ความเชื่อของคนเด้งนะ
1: ก็ต้องไปขอนู่นแถวเซ็นทรัลเวิลด์นู่นพระอะไรนะนั่นน่ะโอ้ย
0: เหรอครับ
1: ใช่ตีมูรติป่ะหรือว่าอะไร
0: ตีมูรติเหรอเด้ง
1: เออๆนั่นคือแบบเขาไปขอแล้วเขาได้กันพวกดารงดาราเออเรียกว่าน่าจะไปขออานุนมากกว่านะแต่ว่าพระพิคเนศไม่น่าใช่
0: ผมเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่ขอหมดอ่ะเด้ง
1: นี่ยังจะขอความรักอีกเหรอเดียว
0: ขอหมดเอาขอบ้างอ่ะเด้งนะนะเอาอันนั้นเป็นซุปตานะครับของคนทั้งโลกซึ่งเป็นคนไทยแล้วก็ดีใจชื่นชมกันเหมือนกับขึ้นสวรรค์นะครับแต่คนไทยคนนึงวันนี้เหมือนกับตกสวรรค์จริงๆอ่ะเด้งนะสำหรับคุณบุหลันน่ะว้าวคือคนที่บอกว่าน้องกำลังตามหาอยู่เนื่องจากว่าอาจจะไปเกี่ยวข้
1: อง
0: กับนายป๋องฆาตกรโหดอ่ะเด้งนะชื่อบุหลันสลาเจเนสครับอายุ36ปีปรากฏว่าหายตัวไปปริศนาไร้ร่องรอยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าน้องชายเป็นคนจังหวัดชัยภูมิมาเด้งน
1: ะ
0: ซึ่งบุหลันก็เป็นคนชัยภูมิเหมือนกันแต่มาทำมาหากินอยู่ที่พัทยาแล้วก็มีสามีนะครับเป็นคนต่างประเทศด้วยแล้วเธอหายตัวไปประมาณสัก3เดือนที่ผ่านมานะครับน้องชายก็ไปแจ้งความที่โน้นครับสภ.จังหวัดชัยภูมินะแต่เนื่องจากว่าหายตัวอยู่ที่ปัตยาตำรวจทางโน้นก็บอกว่าให้ไปแจ้งความที
1: ่
0: สน.นะครับในพื้นที่ปัตยาสิว่าอย่างนั้นน
1: ะ
0: โดยนะครับวันนี้น้องชายก็ไปขอพึ่งบารมีจากคุณกันจอมพลังบอกว่าพี่สาวนะครับคาดว่าหายตัวไปอยู่บริเวณที่นายป๋องปฏิบัติการน่ะเด้งนะในพื้นที่ที่นายป๋องนะครับไปหิ้วคนไปฆ่าคนตาย5คนล่ะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสงสัยเป็นฝีมือนายป๋องแน่ครับปรากฏว่าไม่ทันใดท่านเองครับประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าๆเด้งหลังจากที่บอกว่าน้องชายไปพบคุณกันแล้วปรากฏว่านะครับล่าสุดที่ผ่านมาเด้งนะไปเจอตัวคุณบุหลันเรียบร้อยนะครับอยู่ที่บริเวณนะครับซอยจอมเทียน3เลียบชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยานั่นเองครับเด้งโอ้โหเจ้าหน้าที่ก็ไปสอบถามนะครับเพราะว่าได้รับเบาะแสจากชาวบ้านนะครับบอกว่าให้ข้อมูลตรงกันบอกว่าได้เจอนางสาวบุหลันเนี่ยเดินอยู่ภายในซอยนี้สภาพร่างกายปกตินะทำให้น้องชายนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยเริ่มมีความหวังครับไม่นานปรากฏไปพบตัวจริงๆบุหลันเด้งนอนพักอาศัยอยู่กับกลุ่มคนไร้บ้านรวม3คนเป็นป้าๆเป็นอายุมากทั้งหมดเด้งนะก็สุดโสมนะครับทันทีที่เห็นหน้าน้องชายนะครับวิ่งเข้าสวมกอดกันร้องไห้ด้วยความดีใจครับหลังจากที่พัดพลาดจากกันไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลานานแล้วปรากฏว่าบุหลันว่าอย่างนี้เด้งนะรถมอเตอร์ไซค์นี่ถูกขโมยนี่ครับจึงสงสัยไงครับบอกว่าในป๋องหรือเปล่านะครับว่าไปฆ่าบุหลันเนี่ยเพราะว่าชิงรถมอเตอร์ไซค์ไปโทรศัพท์มือถือก็สูญหายไปทำให้ไม่สามารถติดต่อใครได้อีกเลยอีกทั้งก็จำหมายเลขของคนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในครอบครัวไม่ได้ครับประกอบกับไม่มีเงินนะเด้งนะไม่รู้จะไปที่ไหนนะครับจึงอาศัยอยู่กับเพื่อนและก็กลุ่มคนไร้บ้านเดินอาศัยนะครับเก็บขวดขายหาหอยเสียบจากทะเลมากินดองเอาไว้เด้งนะเพื่อประทังชีวิตนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องชายที่ไปยอมความพยายามครับที่ตามหาจนเจอได้กลับมาพบกันอีกครั้งเพราะฉะนั้นชีวิตเหมือนกับตกสวรรค์อีกเด้งคนหนึ่งคนหนึ่งนะ
1: ค่ะมาเรื่องของกระแสดราม่าบนโลกออนไลน์ค่ะ ระหว่างไทยกับลาวอู้กลายเป็นประเด็นมากเลยเพราะว่ามีอยู่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาหน้าเหมือนฮาลุนแล้วเขาก็ไปตั้งชื่อช่องของตัวเอง
0: ว
1: ่าฮาลุน2
0: โอ้
1: โหกลายเป็นเรื่องเป็นราวเลย
0: เพราะว่าอะไรครับนอกจากว่าจะหน้าเหมือนคล้ายๆแล้วยังพูดสำเนียงภาษาอีสานเดียวกันน่ะได้ไง
1: แต่หน้าเขาคันจริงเน
0: า
1: ะ
0: เออคำมันก็สม

0: ร้อยได้เลยเอาเบาภาษาอีสานเนี่ยจ่อยจ่อยจ่อยเ
1: น
0: ี่ย
1: คนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันหน้าดูเลยจนต้องออกมาไหว้ขอโทษอ่ะเออแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อกลับเนี่ยเพราะว่าชาวเน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยว่าเอ้ยทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะเจ้าตัวเลยต้องออกมาขอโทษเนี่ยนะคะคือเรื่องของเรื่องนั้นในเพจนะคะ World Forum ข่าวสารต่างประเทศเนี่ยเขามีการเปิดแพร่ข้อมูลเนี่ยนะคะระบุว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนะ มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่31กรกฎาคมค่ะหลังจากที่เจ้าของช่องมีการโพสต์คลิปอธิบายว่ามีผู้คนในจำนวนมากมาทักเขาว่าเขาเนี่ยหน้าตาเหมือนกับพหลุนโซโล่ครีเอเตอร์ที่เสียชีวิตเนี่ยก็เลยทำให้ถูกจดจำแล้วก็ไม่กล้าออกจากบ้านก่อนจะตัดสินใจเปลี่ยนชื่อช่องเป็นหลุน2และยังไงก็ตามในการเปลี่ยนชื่อนี้เนี่ยนะคะมันก็เลยจุดกระแสถกเถียงกันอย่างหนักในโลกออนไลน์ค่ะโดยชาวเน็ตเนี่ยมองว่าคือแม้ว่าคุณจะหน้าตาคล้ายกันก็ตามนะแต่ว่าคุณก็ควรจะให้เกียรติผู้เสียชีวิตบ้างแล้วก็สร้างเอกลักษณ์ของตัวเองบ้างมากกว่าการเอาชื่อของคนอื่นที่เขามีชื่อเสียงมาแล้วเนี่ยเอามาสร้างกระแสแบบนี้ในขณะที่อีกส่วนนึงก็เห็นว่าการตั้งชื่อแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรถ้าหากว่าไม่ได้มีเจตนาแอบอ้างหรือว่าสร้างความเข้าใจผิดก็ว่ากันว่าหลังจากที่เกิดกระแสดราม่าเนี่ยนะคะก็พบว่าโอ้โหยอดคนที่เข้าไปชมพี่สุวิทย์คุณผู้ฟัง
0: ตามคนนี้นะ
1: จากเดิมเนี่ยนะมีคนชมเนี่ยในเพจเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าในเพจหรือใน YouTube เนี่ยนะ
0: กี่ร้อยกี่พัน
1: หลักพัน
0: แต่ตอนนี้ล่ะครับ
1: 3ล้าน2ค่ะ
0: โอ้ย
1: ตอนนี้นะทำไมถึงมาเปลี่ยนไงเห็นป่ะคือเนี่ยมันคือประโยชน์ที่คุณจะได้รับไงซึ่งมันไม่เหมาะสมเนาะเน
0: ี่
1: ยคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลยคือเจ้าของช่องเนี่ยเขาก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอแล้วก็ยกมือไหว้กล่าวขอโทษแฟนคลับนะคะของหลุนโดยชี้แจงนะว่าหลังจากที่เปลี่ยนชื่อช่องเนี่ยเป็นหลุน2ระบบของแพลตฟอร์มเนี่ยกำหนดว่าให้ต้องรอ7วันค่ะถึงจะสามารถเปลี่ยนชื่อกลับได้ก็ยืนยันนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นแฟนคลับแล้วก็ติดตามผลงานของฮาลุเนี่ยมาโดยตลอดไม่ได้มีเจตนานะจะลบหลู่หรือว่าแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ล่วงลับแล้วก็มีคนออกมาให้ความเห็นกันเยอะเลยบอกว่าอาศัยชื่อเสียงคนอื่นเพื่อสร้างตัวเองให้มีตัวตนขึ้นมามันน่าภูมิใจมากนั่งเหร
0: อ
1: ทำไมไม่ทำให้ดังด้วยความสามารถของตัวเองล่ะไม่กล้าออกจากบ้านเพราะหน้าเหมือนแต่กล้าเปลี่ยนชื่อช่องนะพอจะโสดเขาบอกว่าไม่กล้าออกจากบ้านเนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปอ่ะนี่แหละค่ะ
0: เป็นชาติที่บอกว่าโหนกระแสถ้าพูดง่ายๆนะเด้งนะหรือสร้างปิดเป็นโอกาส
1: จากหลักพันเป็นหลักล้านอ่ะโอ้แล้ว3ล้านคือไม่ได้ล้านแบบ1ล้านนะอันนี้3ล้าน
0: อ
1: ่ะ
0: อ้าวรอดูนะครับเรื่องหลุนนะครับร่างจะกลับมาก็คงจะไม่นานนะเด้งนะเพราะว่าตอนนี้เอกสารนะครับนี่นะ
1: สาเหตุคืออะไรคือขนาดญาติพี่น้องยังไม่รู้
0: สิ่งที่คนอยากจะรู้ก็คือว่าสาเหตุนะครับแต่เนื่องจากว่าร่างครับมาได้เฉพาะร่างนะเด้งนะส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับที่บอกว่ายังอยู่กับหลุนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมือถือข้าวของหรือไม่อย่างอื่นนะครับทางการจอร์เจียต้องเก็บไว้ก่อน
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: เอาเนื่องจากว่าเขาต้องพิสูจน์ซะก่อนนะครับบอกว่าไอ้เสื้อผ้านะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันเชื่อมโยงไปตรงไหนนะครับเขาก็ต้องหาคนที่บอกว่าสาเหตุจริงๆนะครับจากตายจากฝีมือคนหรือธรรมชาติเพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่บอกว่าตามหาหลักฐานนั้นๆว่าอย่างนั้นนะก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับจะมาเฉพาะร่าง
1: ก็คือชันสูตรศพเฉพาะตัวร่างว่าเสียชีวิตเพราะอะไ
0: ร
1: แต่ว่ายังไม่ได้ชันสูตรแบบพวกแวดล้อมอะไรทั้งหลายแหล่พยานหลักฐานแวดล้อม
0: ย
1: ัง
0: ไม่ช
1: ี้
0: ออกมานะครับนี่นะเอาเฉพาะร่างพอร่างกลับมาประเทศไทยนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นยังไงบ้างครับก็คือเตรีย
1: ม
0: นะครับหลังจากนั้นจะมาพิจารณาอย่างไรต่อนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไป
1: อ
0: ันนั้นก็เยาวชนของชาตินะครับที่หลุนนะครับก็สื่อสร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้รู้จักเพราะว่าท่องโลกแต่ขณะเดียวกันเยาวชนของชาติกลุ่มนึงที่ผมอยากจะรายงานถึงนั่นก็คือว่านักท่องเที่ยวหรือประเภทที่บอกว่าวัยรุ่นที่ชอบปาร์ตี
1: ้
0: ยาเสพติดนะเด้งนะเห็นภาพไหมครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อประมาณสัก2ทุ่มที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านครับอันนี้ดีนะเด้งนะที่ชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องนิดนึงนะครับลำแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่หน้าฝนอย่างนี้เด้งนะโอ้ยกระแสน้ำนะครับก็คือไหลแรงแล้วก็น้ำก็มาเยอะเพราะฉะนั้นเวลาล่องแพมันเกิดความสุขมันสนุกกระเด้งนะพอน้ำไหลแรงนิดนึงนะครับน้ำเยอะเนี่ยปรากฏว่าเขาชาวบ้านเขาร้องมาว่ามันผิดปกติครับแพลำนี้นะไม่รู้ว่าแพนี่ครับมันมีคนทำอะไรหรือเปล่าเพราะว่าดูมันเสียงดังผิดปกติเลยแล้วก็มีการร้องเพลงแล้วก็มีการเปิดเพลงด้วยเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปเลยนะครับเรือยอดเข้าไปนะครับปรากฏเป่านกหวีดไปหยุดเรือเลย

0: หยุดแพ้ครับแพ้นี่ครับท่านผู้ฟังก็นึกกันแล้วกันนะครับมันมีทั้งเปิดโล่งนะเด้งนะประเภทแพ้ไม่ไผ่นะครับไปเลย360องศานะครับคือพาโนรามาก็คือไปเลยไม่มีอะไรครับนะครับส่วนมากก็กันกลางวันแต่แพ้ประเภทที่บอกว่าตอนกลางคืนมีทั้งแพ้นอนแล้วก็แพ้ท่องเที่ยวนะเด้งนะมันก็มีโดมมีเพิงอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เปิดครับพอเปิดเสียงดังเป่าลูกหวีดไปนะครับเอาปรับมารวมตัวปรากฏว่าเจอวัยรุ่นทั้งหมดเลยเด้ง55คนครับแยกออกมานะครับเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผู้หญิงนะครับผู้ชายนี่32ผู้หญิง23นะครับรวมทั้งหมดเป็นวัยรุ่นอีกนะครับที่บอกว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะตรวจปัสสาวะเป็นไงบ้างครับเจอเคตามีนเด้งยาเคนี่แหละครับโอ้โหบางคนนะครับข่าวสารแจ้งออกมาบอกว่าดูลักษณะเมาครับทิ้งของบางอย่างลงแควน้อยเลยบางคนอยากจะกระโดดลงไปเด้งนะแต่เจ้าหน้าที่เขาหยุดไว้ก่อนนี่น
1: ะ
0: ปรากฏว่าเอามาตรวจนะครับพบสารเสพติดยาเคที่ว่านี้ผู้ชาย19ผู้หญิง20กว่าเด้งโอ้โหแล้วถามว่าลูกเอ้ยนะครับมาอย่างไรบ้างเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับจะต้องมีการตรวจสอบถามว่ายาเคนะครับมันเป็นไงบ้างมันเป็นประโยชน์นะเด้งนะคือหมอครับต้องวินิจฉัยประเภทที่ว่าผ่าตัดเล็กอย่างเนี้ยหมอเขาต้องให้ยาสลบนะครับก็ต้องให้ยาเคลิ้มยาอะไรก็แต่ก็คือว่าเคตามีนนะเด้งนะแต่ปรากฏว่านะครับพี่วัยรุ่นเนี่ยนะครับเอามาเสพเพื่ออะไรครับให้เกิดความมึนความเมาความไร้สติแล้วก็อหังการทำอะไรก็ได้เด้งนะคือไม่ถูกเรื่องครับเพราะฉะนั้นก็เลยสงสัยต่อไปว่าเด็กกลุ่มนี้มาจากมหาวิทยาลัยมีครูบาอาจารย์พามาเปล่าหรือมารวมตัวกันแล้วก็ยาเสพติดอย่างนี้นะครับทำยังไงเยาวชนคนสร้างประเทศดังนั้นน่ะเด้ง
1: อ่ะมาเรื่องนี้อีกเรื่องนึงโอ้โหก็เป็นเรื่องฮือฮากันมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของคุณแก้วตาทิศนาชุนหวันเนี่ยอดีตส.ส.กรุงเทพของพรรคประชาชนนะล่วงละเมิดทางเพศอ่ะเออคือตอนแรกเนี่ยพอเธอออกมาเปิดเผยประเด็นนี้ใช่ไหมเธอก็โดนบรรดาต้องส้มแบบคือทัวร์ลงนะแล้วคนที่แบบรักพรรคประชาชนเนี่ยโอ้ก็แบบจัดหนักจัดเต็มเธอมากเลยแต่ว่าไปมาเนี่ยทางพรรคประชาชนเขาก็ออกมาแถลงแล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและล่าสุดค่ะทางคุณพันนิดานะมงคลสวัสดิ์เนี่ยส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนก็พูดถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีของคุณทิศนาแล้วนะว่าตกลงค่ะทางพรรคเนี่ยตัดสินใจตั้งคณะกรรมการโดยที่ไม่มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาชุดที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาเลยคือเหมือนเป็นคนกลางอ่ะเข้ามาตรวจสอบในประเด็นนี้ทางนี้ก็เพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้กับผู้เสียหายเนี่ยนะคะได้รู้สึกสบายใจที่สุดแล้วก็วางใจที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันว่าถ้าหากว่าคุณทิศนาเนี่ยจะไม่เข้ามาให้ข้อมูลเนี่ยจะเก็บรวบรวมหลักฐานได้ยังไงทางคุณพนิดาก็บอกว่าคงจะต้องสอบถามกับเพื่อนๆค่ะที่อาจจะเข้าข้อมูลหรือว่ามีความเข้าใจในสถานการณ์นั้นๆนะคะก็เพื่อที่จะไล่เรียงข้อมูลแล้วก็ทำลายโดยนะจะมีการใช้ทุกกระบวนการที่มีเพื่อพิสูจน์ข้อที่จริงเบื้องต้นคือไปมาเนี่ยตอนนี้ในโลกออนไลน์อ่ะพี่สวีทปรากฏว่าคือเหมือนกับจะมีตัวละครเนี่ยเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับประเด็นของคุณแก้วตาทิศนาที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ่ะโอ้โหคือเห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าคุณทิศนาเนี่ยได้มาพูดคุยกับคุณพนิดาบ้างหรือเปล่าว่าใครเนี่ยเป็นคนคุกคามคุณพนิดาก็บอกว่าตนน่ะไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้ทราบเรื่องราวณวันเกิดเหตุและมองว่าเรื่องที่กำลังสื่อสารกันเนี่ยในที่สาธารณะตอนนี้มันอาจจะกระทบนะต่อความรู้สึกของผู้เสียหายค่ะที่อาจจะไม่ได้อยากสื่อสารมากขนาดนั้นและนี่เป็นความต้องการของผู้เสียหายเหตุการณ์เนี่ยมันนานมากแล้วรวมไปถึงไม่ได้มีการลงรายละเอียดก็เป็นว่ารอติดตามกันดูว่าตกลงแล้วเรื่องนี้มันจะลงเอยกันยังไงก็ดูเหมือนว่าพรรคประชาชนเองจะมีปัญหาเรื่องนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เกี่ยวกับเรื่องของการคุกคาม
0: เออครับส่วนมากก็เป็นวัยรุ่นทั้งนั้นนะครับนะคนหนุ่มคนสาวนะครับในภาคนี้นี่นะแต่ข่าวดีๆครับถ้าท่านไอนี่ต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอครับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บนะครับ
1: ค่ะแล้วก็พักกันสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ผมมาริโอ้เมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tutor ยิม Y 2 Pooh Pavel Y 3 Ford Pete Y 4 ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮริต B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
9: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
10: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
11: เด้งครับกลับมาครับคุยกับท่านผู้ฟังหน่อย
12: 17นาฬิกา37นาทีคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะคุณฟลุ๊กรถตู้ค่ะนะคะคุณฟลุ๊กรถตู้

0: เนี่ยก็ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าตอนนี้อยู่เขาใหญ่ฝนตกปล่อยๆอากาศดีแนะนำให้มากันวันธรรมดาคนไม่เยอะสบายๆแต่ใครก็จะไปได้วันธรรมดาเขาทำงานกัน
1: นะพูดถึงฟ้าฝนนะเด้งนะทางด้านฝั่ง
0: ตอนนี้เขามีเตือนแล้ว
1: ฝั่งตะวันออกมาเนี่ยครับนี่ผมเห็นฟ้าฝนตกนะครับในพื้นที่มองไปทางโน้นแถวๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาเด้งนะดูสายฝนนะครับมองเห็นไปเลยเนี่ยนะย่านประมาณชักบอกว่าแถวๆดินแดงแถวๆพญาไทอะไรประมาณนั้นนะครับเด้งนะ
0: ไม่แต่ว่านี่เขามีพายุที่ออกมาเตือนจากกรมอุตุเลยนะก็คือพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซ
1: ึ่
0: งไอ้พายุเนี่ยนะก็บอกว่ามันเป็นพายุลูกที่13ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกแล้วมันเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือก็มุ่งหน้าไปที่ไต้หวันแต่คือไอ้พายุเนี่ยมันไม่ได้มีทิศทางเคลื่อนเข้ามาที่ไทยนะคือยังอยู่ห่างไกลพอสมควรแต่เราเนี่ยจะได้รับผลกระทบทางอ้อมค่ะบางทีได้รับผลกระทบทางอ้อมนี่ก็น่ากลัวนะ
1: เ
0: นี่ยทางกรมอุตุเขาบอกเลยว่าจะอยู่ในช่วงวันที่7นะคะก็คือศุกร์เนี้ยโหยศุกร์เย็นจะโดนมั้ยเนี่ยศุกร์วันที่7จนถึงวันที่10สิงหาค่ะ
1: โ
0: ดยพายุนั้นอาจจะดึงให้มรสุมที่ปกคลุมในประเทศไทยเนี่ยนะมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะกับพื้นที่ที่รับมรสุมนะคะม
1: ี
0: ฝนจะตกเนี่ยในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันก็เกิดมาจากอิทธิพลนะคะของมรสุมแล้วก็ร่องมรสุมตามฤดูกาลนะคะก
1: ็
0: กรมอุตุเขาเตือนด้วยนะว่าไม่ต้องไปตื่นตระหนกอะไรกับข่าวลือนะอะไรที่ไม่เป็นข่าวลือ เอาเป็นว่านะใครก็ตามที่จะเดินทางในช่วงวันที่7ถึงวันที่10สิงหาคมนี
1: ้
0: โดยเฉพาะกับพวกที่จะไปไต้หวันแล้วก็หมู่เกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วก็พื้นที่ทางตะวันออกของจีนจะมีฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะส่งผลในเรื่องของเที่ยวบินนะดีไม่ดีอาจจะล่าช้าดีไม่ดีอาจจะยกเลิกหรือว่าเกิดอันตรายในขณะที่ทำการบินเพราะฉะนั้นกรมอุตุเขาบอกเลยว่าตรวจสอบสภาพอากาศที่ดีค่ะ
1: โอ้นะพูดถึงเรื่องของการบินแล้วนะเด้งนะโอ้โหนะครับปรากฏว่าตอนนี้เวียดนามครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ของตลาดการบินในอาเซียนแล้วนะครับโดยมีที่นั่งโดยสารเฉียดไปแล้วนะครับ 7.5 ล้านที่นั่งครับดันไทยให้ร่วงตกลงมาที่3นะครับหลังจากที่ครองมายาวนานแล้วนะสายการบินแห่งชาติเวียดนามนะครับเวียดนามแอร์ไลน์นี่แหละพังงาดขึ้นมาเป็นอันดับ1ในอาเซียนตอนนี้แล้วฟังดูนะครับก็คือว่าไม่ดีนะเด็กนะ
0: แต่ว่าเราก็ไม่เคยเห็นสายการบินเวียดนามเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครับโอ้เข้าไปทั่วโลกอย่างอื่นหรือเปล่าไม่ทราบได้นะเด็กนะครับ
0: เนาะอย่างเรานี่ยังว่าไปแบบสายการบินไทยที่รู้จักกันไปเนาะอ่ะคุณฟุกรถตู้ยังบอกอีกว่าดูข่าวตอนนี้เหมือนตำรวจทำแต่คดีใหญ
1: ่
0: ๆคดีที่เป็นข่าวเห็นแล้วเปลืองภาษีครับ
1: คุ
0: ณฟุกรถตู
1: ้ครับ
0: พุ่งตรงว่าตำรวจเขาเลยนะเนี่ยคุณเล็กเก้บอกว่าทุกวันนี้เห็นคนที่เบี่ยงเบนทางเพศเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
0: อ่ะไม่พูดถึงแล้วกันคุณชิคเก้นนะคะคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นส่งสติกเกอร์ I love you มาคุณเคสบอกว่าเห็นคลิปที่มีทีมยึดรถมายึดรถผู้เช่าซื้อที่ค้างค่างวดเกือบปีแล้วก็มีรายการเอาไปอะไรเนี่ยเอาไปอะไรอะเอาไปอะไรอะเนี่ยมีรายการเอาไปไม่รู้มีคนมาแนะนำวิธีไม่ให้ไฟแนนซ์ยึดรถให้ทำแบบนู้นแบบนี้มากมายทำไมไม่แนะนำให้จ่ายค่างวดให้มันสม่ำเสม
1: อ
0: ถ้าไม่ไหวก็ไปคืนซะแล้วก็ประนอมหนี้ไปแนะนำอะไรแปลกๆให้คนเขาทำอะไรที่แบบผิดๆแบบไม่ดีแย
1: ่
0: คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็ส่งสุขสันต์วันอังคารเข้ามานะแล้วก็คุณพิชานตะลิ่งชันก็เข้ามาสวัสดีพี่สุวิทย์นะคะคุณเด้งค่ะแล้วก็คุณปัญญาก็เข้ามาทักทายเช่นเดียวกันกับคุณสุภชัยที่ดินนะคะที่เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สุวิทย์กับเด้งค่ะหมดแล้ว
1: อยากจะแจ้งข่าวดีต่อเนื่องนะครับสำหรับเรื่องของMCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เด้งประวัติท่านผู้ฟังนะครับก็สอบถามมาเยอะเหมือนกันแล้วหลายท่านสมัครมาแล้วนะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนข้อมูลตามตรงครับถ้าท่านเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือกำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมนะครับว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้มันหมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันแหละครับเพราะฉะนั้นหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับที่เปิดรับสมัครมาแล้วรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกครับ ตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมครับเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านต่างประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับจะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ทั้งหมดครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศ

0: ต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และก็มาเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปตลาดในอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและก็จีนที่มาแรงครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO ครับรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยครับเราจะอบรมกันไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่อสมทนี่ครับเด้งเนี่ยตึกสูงๆนะครับสวยๆด้วยครับ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทครับรับสมัครไปแล้วนะครับจะเปิดรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นแฟน FM 100.5 ที่สนใจอยู่รีบตัดสินใจเลยครับโทรมาโทรศัพท์หมายเลขครับ3หมายเลขคือ0944803076 0944803034แล้วก็0943966649รีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับเด้งนะครับ
1: อ่ะมาดูความคืบหน้าในประเด็นเนี่ยโอ้โหเป็นประเด็นที่หลายคนนะก็ยังตามติดกันอยู่นะเรื่องของเกตกับเต้สองผู้ต้องห
0: า
1: ที่ไปถมน้ำลายใส่รถเบนซ์น่ะ
0: ตกลงเป็นยังไงคืบหน้ายังไงบ้างเอาเด็ก
1: โอ้ยวันนี้ก็ออกมาขอโทษขอโพยสังคมนะคะเพราะว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาคุมตัวทั้งคู่เนี่ยซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีทุบรถเบนซ์นะคะที่มีเพียง18คันน่ะส่งศาลแล้วค่ะ
0: เร็วเลยนะ
1: ส่งไปที่ศาลแขวงจังหวัดนครปฐมเนี่ยนะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทางเกตเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาขอโทษสังคมนะที่เขาทำตัวแบบนั้นนะแล้วก็ก่อเหตุขึ้นมาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาแค่โมโหผมเป็นคนทำเนี่ยผมก็ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนอีกคนนึงเนี่ยเต้อะไรเนี่ยเห็นว่าไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวซึ่งทางผู้กำกับสภ.พุทธมณฑลเนี่ยนะคะพันตำรวจเอกพรชัยอริยานนท์เนี่ยก็บอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคะได้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอมอบตัวค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนนะก็ได้แจ้งข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์จากกรณีร่วมกันทุบทำลายรถยนต์ของผู้เสียหายจนได้รับความเสียหายนั่นนะคะจากการสอบปากคำค่ะผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ให้การรับสารภาพเลยนะโดยบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากความโมโหเท่านั้นเองหล
0: ัง
1: จากที่มีการโต้เถียงแล้วก็ต่อว่ากันไปม
0: า
1: ก็เลยก่อเหตุทุบทำลายรถของผู้เสียหายค่ะและก็หลังจากการสอบสวนแล้วนั้นในส่วนของคดีเนี่ยที่ทำให้เสียทรัพย์พนักงานสอบสวนนะคะก็เลยส่งตัวผู้ต้องหาเนี่ยพร้อมกับสำนวนฟ้องไปที่ศาลแขวงจังหวัดนครปฐมตามขั้นตอนของกฎหมายละเห็นบอกว่านะวันนี้ผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของรถเนี่ยนะเขาบอกว่าไอ้อุปกรณ์อะไรเนี่ยไม่ได้หายากนะแต่ว่าไอ้ค่าซ่อมนี่สิยังคงแพงอยู
0: ่
1: เนี่ยเจ้าของอู่ค่ะนะคะเจ้าของอู่เนี่ยที่เขาเคยซ่อมรถเบนซ์รุ่นนี้นะเขาบอกเลยบอกว่าคือแม้ว่ารถรุ่นนี้นะมันจะเป็นรถแบบรุ่นพิเศษแล้วก็มีจำนวนจำกัดแต่ว่าอะไรก็ไม่ได้หายากนะอย่างที่หลายคนเข้าใจแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นอะไรที่หาไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นของหายากแต่แม้การจัดหาอะไรมันจะไม่ใช่ปัญหาแต่ด้วยความที่เป็นรถระดับพรีเมียมอ่ะค่าอะไรแท้ค่าแรงอะไรเงี้ยรวมไปถึงค่าปรับตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ในระดับที่แบบราคาสูงเลยอ่ะก็ส่งผลให้ค่าซ่อมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่เบาๆเลยก็เขาไม่ได้บอกนะว่า
0: เบาเท่าไหร
1: ่เท่าราคามันเท่าไหร่แต่ดูท่าทางคงจะแพงอยู่อ
0: ่
1: ะ
0: สงสัยเบาวิวละสองคนเนี้ย
1: ใช่
0: เอ้าจริงๆอะเรื่องเบาวิวแน่
1: อาจจะติดลบกระเป๋าด้วย
0: นะครับมีนะการกระทำนะครับกระทำไปแล้วสุดท้ายนะครับก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับออกมาขอโทษแต่ตรงข้ามเลยนะเมื่อวานนี้ให้การไปอีกอย่างแล้วเด้งนะ
1: ขนาดเนี่ยไอ้ค่าอะไรปกติของรถเบนซ์เนี่ย
0: ครับ
1: เข้าอู่เข้าสูงแต่ละครั้งเนี่ยก็หลายหมื่นแล้วนะแล้วคิดดูดิไอ้ที่แบบรถเบนซ์แบบพรีเมียมระดับ
0: เนี่ย
1: ม
0: ัน
1: จะเท่าไหร่
0: หลุดลงไปเลยนะ
1: คุณเอ้ยตาย
0: โอ้เอาเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับข่าวตายเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคนที่ว่าท่อชอบทุจริตโดยเฉพาะข้าราชการนะเด้งนะก็เป็นข่าวใหญ่นะครับสำหรับปลัดอำเภอเชียงของที่จังหวัดเชียงรายตกกลางข่าวเป็นข่าวนะครับที่บอกว่าไปทำคดีเกี่ยวกับเรื่องของปลอมใบป.3ที่เรียกใบป.3คือ เรื่องของการไปนะครับเรื่องของออกเอกสารนะครับครอบครองอาวุธปืนอะ467กระบอกอะเด้งน
1: ะ
0: ปรากฏว่าวันนี้รมควันตนเองดับคาห้องเช่าครับคงจะเครียดนะครับจากคดีความที่ต้องออกจากราชการเพราะฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นโน้นนะครับที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งนะครับก็ไปเลยครับไปหอพักแห่งหนึ่งนะในพื้นที่อำเภอเชียงคำบอกว่าพบคนนะครับรมควันตนเองเสียชีวิตภายในห้องพักก็คือว่าจุดเตาอั้งโล่เนี่ยครับ

0: ง467กระบอกครับโดยสภาพก็นอนติดพื้นอยู่ข้างเตียงแล้วก็เท้าพาดขอบเตียงอยู่ครับภายในห้องพักนะครับก็ปกติทุกอย่างครับไม่มีอะไรที่จะต้องนะครับสงสัยว่ามีการต่อสู้อะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าอะไรครับดูจากห้องพักนี่ใช้เทปกาวติดประตูทางเข้าและห้องครัวหมดเลยคือปิดเด้งไม่ลมไม่ควันออกน
1: ะ
0: คาดว่าคงจะไม่ควันออกไปนอกนี่ครับแล้วก็เจ้าที่ไปพบเบอร์โทรศัพท์จำนวน3หมายเลขนะครับที่ถูกเขียนแล้วก็วางไว้บนโต๊ะครับส่วนบริเวณรอบๆก็ไม่มีร่องรอยการถูกทำลายร่างกายหรืออะไรเพียงแต่ว่ามีเตาอังโล อยู่กลางห้องนะครับ1ใบเท่านั้นเองเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะเด้งนะมันก็ต้องย้อนอดีตนะครับเพราะว่าเขาถูกให้ออกจากราชการนะครับในคดีที่ว่าปลอมแปลงใบเอกสารที่ว่าป.3นะครับเกิดความเครียดในครั้งนี้นะครับที่ถูกให้ออกนะเด้งนะก็เลยมาตัดสินใจนะครับฆ่าตนเองตายเลยเพราะฉะนั้นเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคนที่เป็นข้าราชการที่ทุจริตเด้งน
1: ะ
0: สุดท้ายก็ต้องไปพบมัจจุราชพระเจ้านะครับในอนาคตนะ
1: มีข่าวดีเรื่องตำรวจที่เขาไปปิดล้อมนะที่สวนปาล์มอ่ะเพื่อล่าแก๊งที่ยิงตำรวจตากใบอ่ะที่เสียชีวิตกันไป2ราย
0: ปรากฏว่าจับยัง
1: ได้ก็ได้เลยยอมจำนนขอมอบตัวแล้ว
0: เป็นใครอยากรู้จัง
1: นี่นะคะก็เป็นความคืบหน้ากันออกมาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่2สิงหาคมนะที่ตำรวจของเราเนี่ยเสียชีวิตกันไป2รายนะปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปกดดันเลยไปกดดันที่จุดศูนย์กลางของสวนปาล์มค่ะแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงสุ่มไปที่ป่ารกทึ
0: บ
1: ที่เป็นป่าต้องสงสัยเขาต้องรู้แหละในแง่การข่าวต้องรู้แล้วว่าคนร้ายอยู่ที่
0: เนี่ยหลบอยู่ตรงเนี้ย
1: ก็เลยส่งผลค่ะให้คนร้ายเนี่ยส่งเสียงตะโกนออกมาเลยบอกขอมอบตัวขอมอบตัวเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งการให้เดินหันหลังแล้วก็ยกมือเหนือศีรษะนะคะออกมาอย่างพื้นที่โล่งแล้วก็เข้าไปควบคุมตัวนะคะด้วยความระมัดระวังสูงสุดเลยก่อนที่จะมีการรายงานให้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เนี่ยได้รับทราบนะคะแล้วก็ส่งตัวเข้ากระบวนการซักถามที่ศูนย์ซักถามในพื้นที่นราธิวาสทันทีจากการสอบสวนเบื้องต้นนะเห็นบอกว่าคนร้ายรายนี้นะคะได้เดินทางออกมามอบตัวโดยที่ไม่มีอาวุธปืนนะแล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนร้ายซึ่งคาดว่าน่าจะมีประมาณ6คนด้วยกันโดยเจ้าตัวก็ให้การรับสารภาพแล้วก็เปิดเผยเบาะแสสำคัญนะคะโดยจุดเริ่มต้นในของการหนีตายเนี่ยนะคะเขาบอกว่ากลุ่มเขาเนี่ยได้หลบหนีมาจากเทือกเขาเมาะแตหลังจากที่ถูกชุดปฏิบัติการพิเศษร่วม3จังหวัดเนี่ยกดดันหนักในการไปร่วมก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกะซามีในพื้นที่อำเภอระแงะแล้วก็รวมไปถึงเหตุประทะตากใบด้วยเขาก็กดดันกบดานอยู่เนี่ยนะคะที่พักอาศัยอยู่ในขนำเนี่ยจนกระทั่งบอกพบตำรวจสภ.ตากใบในพื้นที่ก็เลยเข้าใจว่าจะโดนบุกจับก็ตัดสินใจเปิดฉากยิงเลยยิงใส่เจ้าหน้าที่นะคะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ได้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกันไป
0: ครับ
1: และจากนั้นเนี่ยนะกลุ่มคนร้ายเนี่ยเขาก็หนีนะคะไปคนละที่คนละทางโดยมีเพื่อนร่วมแก๊งเนี่ยถูกกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บในอย่างน้อย2รายแล้วก็มีการซัดทอดนะเครือข่ายของคนร้ายที่ได้ให้ข้อมูลนะคะรายชื่อสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดรวมไปถึงประวัติแล้วก็การก่อเหตุทำลายเศรษฐกิจแล้วก็โจมตีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยเห็นบอกว่ามีการชี้เบาะแสแล้วนะที่ซ่อนเอ่ยบ้านพักเอ่ยเนี่ยตอนนี้ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสั่งถอนกำลังบางส่วนแล้วไปขยายผลตรวจค้นเป้าหมายต่อไปทันทีค่ะจากการตรวจสอบประวัตินะอาวุธปืนค่ะที่ใช้ในเครือข่ายของพวกนี้นะก็พบว่าเคยถูกนำไปใช้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมาแล้วหลายคดีเลยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงจัดกำลังส่วนหนึ่งเนี่ยปิดล้อมแล้วก็ปูพรมตรวจค้นพื้นที่สวนปาล์มอยู่อย่างต่อเนื่องก็เพื่อพิสูจน์ทราบเนี่ยนะคะว่ายังคงมีคนร้ายเนี่ยหลงเหลือหลบซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าตอนนี้ก็ตั้งเป้าเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะรองผบ.ตร.เนี่ยเตรียมแถลงข่าวสรุปผลปฏิบัติการอย่างละเอียดแล้วนะเกี่ยวกับเหตุการณ์เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงแนวทางการขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมกระทำผิดทั้งหมดนะคะต่อสื่อมวลชน
0: นะครับเท่าที่รู้ก็คือว่าทราบชื่อหมดเด้งนะแต่ไม่รู้ว่าไปกบดานที่ไหนข่าวสารแจ้งออกมานะครับบอกว่าข้ามฝั่งไปโน้นแหละครับเด้งเนี่ยไปฝั่งประเทศนี่ครับอยู่ตรงข้ามเราเพราะว่ามันข้ามกันง่ายเด้งท่องทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทางน้ำหรือทางบกก็ดีนะครับนี่ผมนึกถึงตอนที่สมัยเป็นนักข่าวหนุ่มๆที่ประจำอยู่ที่ศูนย์ใต้ไปอยู่ที่หาดใหญ่นะเด้งนะต้องวิ่งไปทำข่าวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเมื่อก่อนเหตุการณ์ปะทะไม่หนักขนาดนี้แล้วครับแต่พอปะทะปั๊บนะครับเราต้องรีบไปทำข่าวนะเด้งน่าเห็นใจเจ้าหน้าที่น
1: ะ
0: เนื่องจากอะไรครับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารนะครับส่วนใหญ่ก็คือไม่

0: เป็นคนในพื้นที่ครับก็ถูกส่งไปไม่รู้สารพัดทั่วประเทศนั่นเองน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นคนที่มาอยู่ในพื้นที่คือก็คือกลุ่มความไม่ก่อความไม่สงบมาเด้งนะก็เป็นลูกหลานชาวบ้านนะครับก็ฝังตัวอยู่ตรงนั้นนะเด้งนะเพราะฉะนั้นเขาก็รู้นะครับว่าที่ตรงไหนมันหลบที่ตรงไหนไปได้ภูเขามันสลับซับซ้อนยังไงนะครับเขาก็ไปตั้งบัญชาการตรงนั้นเขาจะหลบไปหนีไปทางไหนอะไรก็แล้วแต่นะโอ้โหเวลามีการปะทะกันนะเด้งนะผมเคยเข้าไปนะครับขับรถปิกอัพแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ของตำรวจเข้าไปเด้งไปภูเขาสูงนะนะครับโจรเอ๊ะผมจำชื่อไม่ได้เลยครับมันนานมาแล้วเนี่ยนะถูกยิงตายเด้งนะเวลาเอาลงมาเขาต้องหามลงมานะครับหามลงมาก็คือว่ามัดมือมัดเท้าใส่นะครับประเภทที่ว่าไม้แข็งแรงแล้วก็หามลงมาจากภูเขาเด้งน
1: ะ
0: มันเป็นเรื่องของความลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรครับคนที่ว่าก่อความไม่สงบก็คือว่าอาศัยที่เผลอทั้งนั้นแหละครับแต่เจ้าหน้าที่เราอยู่ในที่สว่างคนอยู่ที่มืดกับที่สว่างนะครับมันทำงานก็ยากอยากเพียงว่าเข้าใจว่าอุดมการแตกต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองรวมทั้งเรื่องของสีเทาก็ทำให้เกิดปัญหาไม่หยุดนิ่งล่าสุดจริงๆนะครับได้เกิดเหตุคนร้าย2คนใช้อาวุธปืน M16 ครับประกาศยิงชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณด้านหน้าสำนักงานสรรพามิตรสรรพสามิตรปัตตานีที่สาขามายอครับส่งผลให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บไป1รายส่วนเจ้าที่ตำรวจนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังก่อเหตุเจ้าที่ก็กระจายกำลังติดตามตัวคนร้ายพร้อมกับเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากจุดเหตุเกิดนะครับบริเวณรอยรอบเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปนี่ครับก็เป็นข่าวรายวันในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เองนะ
1: ค่ะเนี่ยพอพูดถึงพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่เนี่ยปรากฏว่าคือตอนนี้ประวัติของท่านเองเนี่ยจะเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนแล้วได้ไปเห็นTikTok TikTokที่ไปงานสโมสรสันนิบาตอ่ะปรากฏว่าท่านควงภรรยามาไงภรรยาสวยมากดูดิ
0: โอ้ใช่ใช่ผมก็เห็นอยู่นะครับ
1: ภรรยาสวยมากแล้วก็ที่คนพูดถึงกันมากคืออะไรรู้ไห
0: ม
1: สายสะพายค่ะสายสะพายของพลตำรวจสำราญเนี่ย
0: น้อยกว่าเลยคร
1: ับใช่สายสองคือชั้นปฐมาภรณ์ช้างเผือกคือก็ถือว่าเป็นเกณฑ์สูงสุดนะตามลำดับชั้นเนี่ยคือว่าพลตำรวจเอกแล้วก็ตำแหน่งรองผบ.ตร.ก็ปรากฏว่าฝ่ายของทางภรรยาเนี่ยได้สวมใส่สะพายเนี่ยจากบ่าซ้ายเนี่ยลงมาทางขวา
0: ค
1: ือสลับฝั่งกับสามีตามกฎระเบียบอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านสวมสาย4ค่ะคือมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกเพราะอะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: เพราะเป็นข้าราชการตุลาการ
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นข้าราชการตุลาการระดับสูงอ่ะดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งในสายงานศาลยุติธรรมแบบนี้นะคะก็จะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อิงตามฐานเงินเดือนและตำแหน่งเฉพาะก็เลยทำให้สายสะพายเนี่ยสูงกว่าสามี
0: รู้ซะบ้างนะครับว่าทั้งสองท่านอยู่ในกระบวนการยุติธรรมหมดเลยนะครับท่านภรรยาก็อยู่ศาลแต่นะครับท่านนี้ก็อยู่ตำรวจเพราะฉะนั้นระหว่างศาลกับตำรวจใครจะใหญ่กว่ากันนะเด้งนะ
1: ดูดีคือสวยมากคือตอนแรกไม่ได้สนใจเลยหรอกนะเรื่องใส่สะพงใส่สะพายอ่ะดูแค่ว่าทำอะไรอ่ะคือสวยจังเลยอยากรู้ว่าภรรยาเป็นอะไรตอนแรกนึกว่าเป็นแม่บ้านอุ้ยตายเป็นข้าราชการตุลาการ
0: เมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครรู้เท่าไหร่แล้วครับพี่นะพอตอนนี้มีตำแหน่งผบ.ตร.ในอนาคตร
1: อ
0: ก็จะรู้หมดนะเด้งเนี่ยคราวนี้นะลูกท่านกี่คนนะเด้ง
1: ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเขาไม่ได้บอกไว้เดี๋ยววันหลังไปค้นประวัติดูแล้วกันนะ
0: เลยครับเดี๋ยวก็จะรู้กันหมดนี่นะ
1: ก็ดูดีภรรยาสวยมากอ่ะ
0: ผมเป็นภาพตั้งแต่ตอนใหม่ๆแล้วครับที่ตอนท่านเทพบอกว่าได้รับแต่งตั้งนะครับมติของกตร.วันนั้นออกมานะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้ยนะครับเผยแพร่ภาพแบบนี้ TikTok นะครับพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยพกเมียมาด้วยเหรอนี่เปิดเพลงกันเองนะแต่ไม่ได้ใส่ชุดสายสะพายแบบนี
1: ้
0: เขาก็เลยนะครับก็คือเปิดเพลงเนี่ยผมก็นึกขำๆอยู่เหมือนกันนะ
1: หนุ่มมีน่าเชื่อเลยไงมีภรรยาสวยขนาดนี้
0: ครับโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเด้งนะแหมเอาพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะครับอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นตอนนี้กำลังตื่นเต้นเพราะว่าอะไรครับหลุมมันยุบอ่ะเด้งโอ้ยตอนแรกนะครับผมอ่านข่าวอยู่ช่วงสายๆนะครับปรากฏว่า2หลุมแต่ตอนนี้ล่าสุดนะครับ7หลุมแน่งเนี่ย
1: 7หลุม
0: 7หลุมแล้วอ่ะใครอยากจะไปอยู่ในแม่งหลุมอ่ะเด้งมันน่ากลัวนะครับต้องเพิ่มเติมความระวังในการเดินทางแล้วก็ทำการเกษตรด้วยนะครับเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ว่าหลุมยุบเนี่ยมันเกิดต่อเนื่องครับ7จุดที่ว่านี้บางจุดมันมีขนาดใหญ่ครับอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายต่อชีวิตนะครับหรือทรัพย์สินก็ได
1: ้
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล้มยุบคราวนี้เกิดขึ้นยืนอยู่ที่บ้านวังเจริญหมู่ที่2ตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นครับ
1: ค่ะ
0: นี่นะกระจายที่ว่าไปเด้งนะ

0: ลึกที่ว่าฝากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับระวังครับอย่าเข้าไปใกล้ตอนนี้ต้องรอพิสูจน์แน่ๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข้างหลังก็สวยสวยครับ
1: นี่นี่นี่คุณติ๋วเขาอยากดูรูปภรรยาของท่านว่าที่ผบ.ตร.ให้ดูแล้วนะเนี่ยไปดูเลยเนี่ยใครเปิด Facebook นะได้ดูภาพของว่าที่ภรรยาภรรยาว่าที่ผบ.ตร.แล้วก็ปิดท้ายนะคะถ้าไอต้องไอเฮิร์บค่ะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
0: ลาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวบมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลิพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะที่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
0: ครับนี่ก็เย็นวันอังคารนะฮะ
1: ค่ะ
0: 4สิงหาคมคุณอัญจะชวนคุยเรื่องอะไร
1: ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะคะโปรดทราบนะคะว่าวันที่6เจ็ดเนี่ยฝนจะตกหนักค่ะ
0: นี่เมื่อสักครู่นี้ก็ตกมาหนักแล้วก
1: ็ที่บ้านยังไม่ตกนะ
0: ครับตกมาสู้หนึ่งแล้วก็เงียบไปแล
1: ้
0: ว
1: แต่ไม่มีแดด
0: วันนี้มีแดดตลอดทั้งวันนะยกเว้นตอนช่วงที่ฝนตก ประมาณสักห้าโมงเย็นนะตกประมาณสักตอนห้าโมงเย็น
1: ค่ะมีคำเตือนนะคะถ้าหากว่าท่านจะไปเที่ยวทะเลก็ให้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: รู้สึกทางภาคตะวันออกเนี่ยฝนจะหนัก
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นวันนี้บอกจังหวัดตราดก็น้ำท่วมหลายพื้นที่เลยนะฝนตกลงมาแล้วก็ทำเอาน้ำท่วมในตัวเมืองตัวอำเภอหลายอำเภอเลยดูจากข่าวแวบๆนะ
1: ตอนนี้คุยกับน้องที่ไปแฟนรายการเราเนี่ยค่ะเขาไปเกาะอะไรสักเกาะหนึ่งที่ตราดนั่งเครื่องของบางกอกแอร์เวย์ไปร้อยกว่าคนบนเครื่องมีคนไทยอยู่3คนฝรั่งนิยมมาเที่ยวแล้วก็มันก็เป็นช่วงหน้าฝนของเราด้วย
0: ครับ
1: ค่ะเขาใหญ่ก็มีการเตือนนะคะ
0: คร
1: ับหัวหน้าอุทยานเขาใหญ่บอกว่าน้ำฝนตกบนเขาใหญ่หนักมากและน้ำก็คือน้ำตกอะไรที่แบบล้นมาเสียงสนั่นลั่นป่าเลยแล้วก็เตือนพวกที่อยู่ข้างล่างไม่ว่าจะอยู่ริมลำตะคองไปจนถึงในเมืองโคราชให้ระวังค่ะเพราะดูจากสัญญาณที่ตกหนักบนภูเขาสุดท้ายก็ลงข้างล่าง
0: ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นลำตะคอง
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่ก็จะลงลำตะคอง
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าฝั่งปราจีนก็จะมีฝั่งปราจีนก็จะมีนะแหล่งที่จะรับน้ำทางเขาใหญ่ออกไปด้วย
1: แต่มันไม่ได้ลงลำตะคองหมดนะฮะพี่ไพศาลคือมันท่วมก่อนนะแล้วค่อยลงอะค
0: ่
1: ะคือถ้ามันลงลำตะคองหมดก็ดีสิคะเพราะว่าลำตะคองเนี่ยแห้งมากนะคะ
0: ใช่
1: แห้งสุดๆเลย
0: ครับฮะ
1: ค่ะ
0: เอ๊ะมันมีข่าวคุณอันแต่ว่าเราก็อย่างผมนี่มันคนรุ่นโบราณแล้วก็เลยไม่ค่อยทันพวกคนรุ่นใหม่ๆเขานะคือเขาพูดกันถึงเรื่องบริการปล่อยเงินกู้ของ Virtual Bank แห่งแรกที่เขาเริ่มเปิดบริการเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะเข้าใจว่าตั้งแต่1สิงหาคมเนี่ยเขาเริ่มปล่อยกู้ละก็คือคลิกที่เป็น Virtual Bank แห่งแรกของไทยนะคลิก CLICXนะแต่ว่าก็ออกเสียงว่าคลิกส์ซึ่งก่อนหน้านี้ผมยังจำได้ที่ว่าเขาเปิดให้เรื่องเงินฝากแล้วก็ให้เลือกหมายเลขบัญชีได้จะเอาเลขมงคลจะเอาเลขอะไรยังไงที่อยากตั้งเอาได้เลยหมายเลขบัญชีที่จะฝากก็เป็นรูปแบบที่เขานำเสนอนะก็ดูน่าตื่นเต้นดีนะสำหรับธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank แล้วก็เมื่อวันที่1เนี่ยเขาเริ่มธุรกิจปล่อยสินเชื่อหรือให้สินเชื่อกับลูกค้านะฮะ
1: คลิกเป็นการจับมือของ3องค์กรใหญ่นะคะก็คือกรุงไทย Advanced Info Service หรือว่า AIS แล้วก็ OR ซึ่งเป็นบริษัทปตท.ก็คือรายใหญ่หมดเลยกรุงไทย AIS และปตท.จับมือกันค่ะสามรายเนี่ยมีฐานลูกค้ารวมกัน50ล้านคนทั่วประเทศนะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้มันเกิดเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยก็คือว่าเห็นเขาบอกว่าพอเปิดมาปั๊บนี่ก็แอปล่มเลยนะเพราะคนก็กรูกันเข้าไปมากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเนี่ยมันก็เกิดพฤติกรรมที่ก็จะมีการแชร์กันว่าได้รับเงินกู้แล้ววงเงินเท่านั้นเท่านี้อวดกันนะแล้วก็มีการโชว์กันว่าเดี๋ยวจะบิดละ

0: บอกว่าก็คือ
1: เป็นศัพท์ใหม่ก็คือ
0: เป็นศัพท์ใหม่ก็คือจะชักดา
1: บเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยว
0: ก็คือเนี่ยเขามีบอกว่า
1: เ
0: คลิกคลิกเนี่ยกลายเป็นข่าวดังตั้งแต่ช่วงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่ระบบของคลิกกลับมาใช้งานได้หลังจากล่มเพราะทราฟฟิกมหาศาลโดยผู้ใช้รายหนึ่งระบุว่าได้รับการอนุมัติสินเชื่อคลิกพร้อมใช้วงเงิน 30,000 บาทซึ่งเมื่อเงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยก็ได้สื่อสารในกลุ่มลับบน Facebook พร้อมบรรยายว่าหลังกู้มาแล้วจะลบแอปพลิเคชันทิ้งไปก่อนจะท้าทายทำนองว่าจะไม่ยอมจ่ายคืนก็เกิดคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นเต็มไปด้วยเสียงเชียร์และการขอวิธีทำเพื่อทำตามจนเกิดความเป็นห่วงว่าคลิกกำลังจะถูกผู้กู้ไม่มีคุณภาพรุมถึงจนเกิดหนี้เสียหรือ NPL มหาศาลจนโมเดล Virtual Bank ในไทยอาจจะตายตั้งแต่ยังไม่ทันตั้งไข่เพราะมันก็จะมีการแชร์กันมาว่าเออลองทำดูละได้กู้มา 7,000 ทั้งที่จริงๆแล้วผมติดเครดิตบูโรนะก็มีการแชร์อะไรกันใหญ่เอาได้คนนี้ได้ 20,000 คนนี้ได้ทั้งนั้นตัวนี้อะไรมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็บอกเนี่ยทุกคนก็จะลงท้ายว่าเดี๋ยวก็จะชักดาบหมดที่เขาใช้คำว่าเป็นบิดเขาจะบิดเลยนะนะก็แต่ว่าเท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยมีคนก็ออกมาเตือนนะคุณนันอย่างผู้จัดการก็รายงานว่าไอ้พฤติกรรมอย่างเนี้ยในสายตาวิศวกรข้อมูลหรือ Data Engineer หรือนักพัฒนาระบบMachine Learning ที่นั่งดูปรากฏการณ์นี้อยู่ก็จะไม่ได้รู้สึกตื่นตระหนกเพราะรู้ว่าความพยายามของสายบิดที่คิดว่าตัวเองฉลาดในการโกงแอปพลิเคชันแท้จริงแล้วคือความไม่เข้าใจในอัลกอริทึมที่มีเครือข่ายข้อมูลครอบคลุมไม่แพ้หน่วยข่าวกรองของราชการนอกจากนี้การกู้เงินแบบลบแอปทิ้งยังไม่ใช่การใช้ช่องโหว่ของระบบเพราะพฤติกรรมนี้ยังอาจเป็นเหมือนการป้อนข้อมูลสอน AI ชั้นดีได้ด้วยนะฮะปัญหาหลักของคนกลุ่มที่จงใจกู้แล้วไม่คืนอาจอยู่ที่คนกลุ่มนี้มีความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีการเงินที่ล้าหลังไปประมาณ15ปีโดยอาจจะยังเชื่อในสมการว่าถ้าไม่ต้องใช้หลักฐานสลิปเงินเดือนและไม่เห็นว่ามีพนักงานที่จะโทรมาทวงเพียงลบแอปไปนี่ก็จะหายวับจนปิ้งไปเลยนะในโอกาสในโลกการเงินดั้งเดิมการตามทวงหนี้จากคนที่ไม่มีหลักแหล่งคือต้นทุนที่แพงมากธนาคารพาณิชย์อาจต้องจ้างเอาซอร์สให้โทรติดตามหรือส่งจดหมายซึ่งมักจะไม่คุ้มกับมูลหนี้สมมุติว่า 30,000 บาทสายบิดจึงอาจเคยชินกับชัยชนะเล็กๆน้อยๆในการกู้หนี้นอกระบบหรือแอปเถื่อนแต่คลิกไม่ใช่แอปเงินกู้เถื่อนและไม่ได้ทำงานบนฐานคิดของมนุษย์โครงสร้างของ Virtual Bank ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยถูกบังคับให้เชื่อมต่อผ่าน API Gateway โดยตรงกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดซึ่งแปลว่าวินาทีที่ใครกดยอมรับเงื่อนไขหรือว่าคอนเซนต์และเงินเข้าบัญชีสถานะนี้ก็จะถูกสลักลงบนบล็อกเชนทางกฎหมายของประเทศเรียบร้อยจากระบบธนาคารเดิมที่พนักงานสินเชื่อจะตรวจสอบเอกสารย้อนหลัง 3-6 เดือนธนาคาร Virtual Bank จะใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเรียลไทม์กว่า 2,000 จุดซึ่งกลไกการทวงถามจะเปลี่ยนจากพนักงานโทรศัพท์หรือส่งจดหมายแจ้งเตือนมาเป็นระบบลดวงเงินอัตโนมัติรวมถึงแจ้งเตือนผ่าน Ecosystemเช่นทางบริการโทรศัพท์มือถือของ AIS หรือ OR รวมถึงการหักบัญชีอัตโนมัติหากมีเงินเข้าความถี่ในการอัปเดตโมเดลของธนาคารปกติอาจอยู่ที่ไตรมาสละครั้งหรือปีละครั้งแต่ Virtual Bank สามารถอัปเดตระบบได้รายวันจากพฤติกรรมผู้กู้ทั้งพอร์ตดังนั้นการลงโทษเมื่อเบี้ยวหนี้ของ Virtual Bank จะเปลี่ยนจากการติดเครดิตบูโรที่ต้องรอ3ปีจึงจะล้างประวัติ มาเป็นการติดบูโรและถูกแบ็คลิสต์ในระบบนิเวศ

0: ข้อมูลหรือที่เรียกกันว่า alternative data backlist ดังนั้นการลบแอปพลิเคชันทิ้งจึงไม่ได้ลบ data lake ที่เก็บข้อมูลของทุกคนไว้การจงใจกู้แล้วไม่คืนจึงเหมือนการขโมยของในห้างสรรพสินค้าแล้วหลับตาเดินออกไปโดยคิดว่ากล้องวงจรปิดหลายพันตัวจะมองไม่เห็นเราก็เปรียบเปรยว่างั้นนะ
1: มันไม่ใช่แค่นั้นนะพี่เอกสารถ้าไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยที่มันฮือฮาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพวกนี้ไปกู้ได้แล้วก็มาแชร์กันในพวกดาร์กว่าวิธีการจะโกงทำอะไรบ้างแล้วก็มีคนเข้าไปถามเต็มไปหมดเลยว่าช่วยแชร์หน่อยว่าจะโกงยังไงที่แชร์กันซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็คือต่างอวดกันว่าตัวเองอะล้วนแล้วแต่มีแบ็คลิสต์อยู่ในเครดิตบูโรทั้งนั้นเลยแต่ปรากฏว่ากลับได้รับการปล่อยกู้เช่นมีบางคนบอกว่าได้วงเงินกู้ของบริษัทเนี้ย 20,000 บาทตอนนี้ถอนมาได้ 19,000 และวางแผนจะบิดหรือไม่จ่ายหนี้ส่วนอีกคนนึงก็บอกว่ากู้เนี่ยทำได้ง่ายมากทั้งที่ติดเครดิตบูโรมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ทั้งค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตบูนี่เนี่ยกว่า 400,000 เลยนะฮะค่าโทรศัพท์ค่าบัตรบูนี่ 400,000 แต่กลับอนุมัติกู้เกือบ 20,000 บาทมันที่เขาฮือฮากันคือตรงเนี้ยค่ะ
0: ว่าประวัติไม่น่าจะกู้ได้ก็กู้ได้นะ
1: ใช่ค่ะคือติดเครดิตบูโรที่เอาไปแชร์กันที่ไปแชร์กันจริงไม่จริงไม่ทราบแต่มีการแชร์จริงว่าตัวเองเนี่ยติดเครดิตบูโรแต่ปรากฏว่า AI พวกนี้ตามไม่ทันใช้ AI ในการพิจารณาไงฮะ AI ก็ปล่อยกู้มาแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการเงินเตือนค่ะว่าอย่าเบี้ยวเด็ดขาดเพราะจะรับผลหนัก3ด้าน1จะติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโร2จะถูกฟ้องคดีแพ่งฟ้องร้องบังคับคดีนำไปสู่การยึดทรัพย์และอายุความ10ปีและ3คดีอาญาช่อโกงค่ะถ้าเกิดเขารู้ว่าคุณจงใจกรอกข้อมูลเท็จหรือตั้งใจหลอกลวงระบบ AI มีโทษถึงจำคุกเพราะฉะนั้นพวกที่ไปแชร์กันนะคะเขาคงแคปหน้าจอคุณไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าคุณตั้งใจโกงเหมือนกับพวกที่ซื้อที่อะค่ะที่ในศาลแล้วก็เอาที่ไปเข้าธนาคารร่วมกันอัพราคาเยอะๆแล้วก็อาจจะร่วมกันกับเจ้าหนี้ธนาคารด้วยที่ล้านหนึ่งปรากฏปล่อยกู้5ล้าน10ล้านไปเลยอันนี้ก็คือตั้งใจโกงถูกไหมฮะแล้วก็ไม่จ่ายเงินให้ธนาคารอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าพิสูจน์ได้ว่าจงใจใส่ข้อมูลผิดเพื่อหลอก AI และแถมยังไปโพสต์อวดอีกว่าหลอกสำเร็จแล้วและโพสต์เสนอแนะวิธีการเบี้ยวหนี้โดนติดคุก
0: อันนี้
1: คือเจตนาช่อโกง
0: ค
1: ือดิฉันไม่อยากให้มีคำพวกนี้ค่ะพี่วิสารคำว่าบิดเนี่ยมันคือการโกงเวลาใช้คำว่าบิดมันดูน่าเอ็นดูเช่นพวกที่ไม่จ่ายหนี้กยศ.เนี่ยซึ่งคุณไปโกงแบงค์เนี่ยมันจะเป็นหนี้มันจะเป็นเงินของเอกชนที่เขามาปล่อยกู้ให้คุณแต่หนี้กยศ.คือเงินภาษีของพี่ไพศาลและดิฉันที่เอาไปให้พวกคุณเรียนไปแชร์กันในโลกโซเชียลค่ะพี่ไพศาล
0: มันก็แปลกนะมันก็มีสังคมอะไรของ
1: วิธีการดิบไม่จ่ายเงินกยศ.ทำยังไงอย่าไปยอมใช้คำพวกนี้ใช้คำว่าโกงเหมือนกับภรรยาน้อยนอกใจเนี่ยพอคุณใช้คำว่ากิ๊กปุ๊บมันดูโทษเบาขึ้นมาทันทีเลยถูกไหมฮะใช้คำว่าโลกสองใบโลกใบที่สองก็ดูเกรขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเมียน้อยก็คือเมียน้อยค่ะ ไม่ต้องมาเรียกให้มันดูดีหรอก
0: น่าจะเป็นผู้ชายน่าจะเป็นคนบัญญัตินะไอสัตว์แปลกๆที่ออกมาทีหลังเนี่ยนะ
1: เ มียน้อยก็คือเมียน้อยไม่ต้องมากิ๊กเกิ้ลอะไร
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอาพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง

0: 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา19นาทีนะครับเอาละครับมาติดตามสองข่าวต่อนะฮะ
4: อยากให้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ฟังเข้ามาดูใน Facebook ดูหน้าดิฉันจังเลยเวลาพูดเรื่องกิ๊กเรื่องไม่ให้เรียกกิ
3: ๊กทำไม
4: ดิฉันนี่ทำหน้าแบบปกตินะไม่ได้ทำหน้าเอาจริงเอาจังอะไรนะเนี่ยคุณนงเนี่ยจากพิษณุโลกบอกว่าโหพูดเรื่องเมียน้อยอารมณ์เมียหลวงขึ้นทันทีสังคมไทยมันไม่มีอะไรหรอกที่มันล้อเล่นกันได้มากเท่าเรื่องนี
3: ้
4: ค่ะ
3: ครับแต่ไอ้เรื่องเนี้ยสายบงสายบิดเนี่ยดูแล้วมันไม่ล้อเล่นนะมันมีพฤติกรรมอะไรที่มันสร้างค่านิยมอะไรแปลกๆนะคือในยุคอย่างยุคผมเริ่มมีเงินเดือนคนรุ่นผมแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงระดับหนึ่งเนี้ยมันยังเป็นยุคของทุกคนก็พอมีเงินเดือนแล้วมันก็จะเริ่มขวนขวายหาบัตรเครดิตกันมีธนาคารมีอะไรมาเนี่ยก็เริ่มถ้าเงินเดือนเริ่มขยับขึ้นไปก็จะเริ่มเป็นฝ่ายติดต่อธนาคารเป็นฝ่ายติดต่อมาให้ถือบัตรนู้นบัตรนี้กันแล้วก็ถ้าไม่มีวินัยทางการเงินเนี่ยมันก็จะเป็นหนี้สินจนกระทั่งหนัก
4: อยู่
3: นะแล้วบางคนเนี่ยก็จะคิดว่าหลบได้ไม่จ่ายเฉยๆแล้วก็หลบเนี่ยนะมีบัตรเครดิตหลายใบนะแต่ผมสังเกตเห็นไม่มีใครรอดสักคน อย่างคนที่ผมรู้จักลูกน้องอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีเขาก็ปิดบังเราเนี่ยแต่พอถึงหนึ่งมันมีโนติสมาเนี่ยเราก็รู้ เพราะว่าเขาก็ต้องส่งมาให้ที่ทำงานต้นสังกัดเลยรับทราบเนี่ยนะมันก็มีปัญหาแบบนี้แต่อันนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าเขาเองไม่ไปโพธนาเลยว่าเขาจะชักดาบเขาจะอะไรนะมันเป็นความผิดพลาดในการใช้ชีวิตของเขาแล้วในสุดเขาก็ต้องรับปัญหาต้องไปแก้ไขปัญหาหาทางที่จะชดใช้อะไรกันไปนะมันมีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าไอ้เรื่องที่ถึงขั้นมาโชว์มาประกาศแล้วก็ตั้งใจจะเบี้ยวอะไรเนี่ยมัน
4: เป็นเรื่องน่าอายในสมัยก่อนมันไม่ใช่เรื่องที่หรือว่าในตอนนั้นมันเป็นคนส่วนน้อยเลยต้องอายเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนส่วนใหญ
3: ่เพราะว่าคนเหล่านี้ก็ไม่ใช่คนส่วนมากอะไรนะไอ้ประเภทที่ไปบิดเบิดอะไรก็ไม่ใช่คนส่วนมากเพียงแต่ว่ามันมีโซเชียล
4: โกงไปเลย
3: มันมีโซเชียลแล้วมันก็เลยทำให้มันออกสู่สาธารณะเยอะอย่างคนอย่างเราไม่ได้เข้าไปร่วมสังคมด้วยเราก็เลยไปรับรู้รับทราบด้วยแต่สมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันไม่ได้กว้างขวางมากแต่คิดว่าบริษัทเจ้าของบัตรเครดิตธนาคารเขาไม่ได้ล้มละลายเขาก็ยังรวยอยู่แล้วผมเห็น
4: ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี
3: ้มันก็เขายังรวยอยู่จนถึงบัตรนี้ไอ้ที่เขาออกบัตรเครดิตให้แล้วนี่บอกว่าเดี๋ยวเวอร์ชวลแบงก์ก็จะเจ๊งนะผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะเจ๊ง
4: ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวทุกท่านนะคะลองสังเกตเหมือนที่เรียนสังเกตดูเรียนสังเกตตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเรียนเดินทางจากกรุงเทพไปอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรดิฉันใช้ถนนเส้นในเส้นที่มันตัดจากอินบุรีไปพี่ไพศาล
3: ที่ไปทางสากเหล็ก
4: แล้วดิฉันก็
3: มันขึ้นไปวังทองได้เลยนะ
4: ใช่ค่ะซ้ายขวาตึกเนี่ย

0: กิจการมันเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วค่ะจะขายข้าวมันไก่ขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรไม่มีเลยปิดหมดแต่ร้านปล่อยเงินกู้เนี่ยร้านที่ให้กู้ค่ะติดกัน3ร้านเวิร์กนี้ห้องแถวนี้10ห้องปิดหมดเจ๊งหมดมีติดล้อบ้างมีอะไรต่อไปอ่ะ3เจ้าเรียนสังเกตเห็นมาตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วแล้วมาวันนี้ที่ฉันก็สังเกตเห็นในกรุงเทพหรือไปไหนก็แล้วแต่พี่ไพศาลคะเดี๋ยวนี้ธุรกิจถ้ามันไม่มีที่จอดรถเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วริมถนนไม่มีใครจอดกินข้าวมันไก่ริมถนน
1: ใช่
0: ไหมคะไปกินในห้างไปกินในฟู้ดคอร์ทอะไรกันไปริมถนนที่ยังอยู่ได้
1: ร้อนเข้าไปกินด้วยไปนั่งร้านร้อน
0: ใช่ค่ะ
1: น้อย
0: ริมถนนที่ยังอยู่ได้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นร้านเป็นพวกเงินติดล้อเป็นพวกอะไรทั้งนั้นเลยค่ะแคปิตอลทั้งหลายบริษัทร้านที่ปล่อยกู้ทั้งนั้นที่อยู่ได้ริมถนนร้อนยังไงไม่มีที่จอดอ้อไม่มีรถอยู่แล้วไง
1: อีโก้ไฟแนนซ์ไมโครไฟแนนซ
0: ์ขับมอเตอร์ไซค์มาบ้างไม่มีรถมาจอดหน้าร้านเพราะฉะนั้นริมถนนห้องแถวที่ยังอยู่ได้คือปล่อยกู้เพราะคนมากู้ไม่มีรถแล้วมีเงินค่ารถมาก็บุญแล้ว
1: ตอนนี้ที่เป็นที่ถึงบอกว่านี่ครัวเรือนของเรามันสูงมากนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าชีวิตก็อยู่ได้ด้วยเอาเงินในอนาคตมาใช้ไปก่อนถ้าไม่มีระบบอย่างนี้มารองรับก็คงจะอาจจะสายป่านขาดกันไปนานแล้วก็เป็นไปได้อันนี้ก็ยังต่อชีวิตไปกู้หนี้ยืมสินมาต่อชีวิตไปเรื่อยแล้วก็ไปรุ่นเอาภายภาคหน้านะฮะก็ประมาณนี้นะฮะ
0: ดิฉันอดหวังจากผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ได้นะพี่เพชรผู้ว่าแบงค์ชาติที่กล้าพูดว่าไอ้เงินเทาเงินมืดเงินดำเงินทุจริตเนี่ยมันอยู่ใต้ดินเยอะมากและในขณะที่พวก SME อะไรพวกที่ตายหมดแล้วแล้วส่วนที่โตก็ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทใหญ่ทั้งนั้นที่ยังโตที่ยังอยู่กันได้คือบริษัทใหญ่รายเล็กรายน้อยตายหมดแล้วแล้วเงินเนี่ย GDP มันไม่เพิ่มก็เพราะว่ามันมีการโกงเยอะเงินมันมีแต่มันเก็บภาษีไม่ได้ค่ะพี่ไพศาลเพราะมันลงไปใต้ดินแบบนี
1: ้ครับมันไม่ถูกบันทึกไงมันไม่ถูกบันทึกมันก็เป็นเงินที่สะพัดอยู่แต่ไม่ถูกบันทึกมันก็ไม่ได้ไปทำให้ตัวเลขของ GDP อะไรมันเติบโตขึ้นมา
0: ยังหวังว่าท่านจะทำอะไรได้บ้าง
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: คุณอันมันมีกฎใหม่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะ CAAT ซึ่งเขาจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไปก็คือสนามบินไทยทุกแห่งนะฮะจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเปิดตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้หากพบสิ่งต้องสงสัยจากระบบตรวจสอบโดยไม่จำเป็นต้องเรียกเจ้าของกระเป๋ามาอยู่ร่วมในขณะตรวจค้นคือแต่ก่อนเขาดึงกระเป๋ามาแล้วตามเจ้าของกระเป๋ามาเปิดใช่ไหมให้เจ้าของกระเป๋าเป็นผู้เปิดด้วยซ้ำไปเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยกระทำได้เพียงบันทึกภาพการปฏิบัติงานและทิ้งเอกสารแจ้งไว้ในสัมภาระที่มีการเปิดตรวจค้นคือถ้าตรวจแล้วไม่พบอะไรก็ต้องแจ้งเขาตรวจค้นแล้วเจอนี่ก็เป็นเรื่องอยู่แล้วล่ะนะฮะมีรายงานข่าวว่าทันทีที่ประกาศดังกล่าวเผยแพร่ออกมาเสียงตอบรับจากสังคมก็แบ่งออกเป็น2ด้านอย่างชัดเจนฝ่ายหนึ่งมองว่านี่คือการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในยุคที่ภัยคุกคามมีความซับซ้อนมากขึ้นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วถือเป็นสิ่งจำเป็นเพราะเมื่อระบบสแกนพบสิ่งผิดปกติทุกนาทีล้วนมีความหมายการต้องตามหาผู้โดยสารมาเปิดกระเป๋าอาจทำให้เที่ยวบินล่าช้าหรือในกรณีร้ายแรงอาจสร้างความเสี่ยงต่อผู้โดยสารทั้งลำ

0: แต่ในอีกด้านหนึ่งคำถามที่สังคมตั้งขึ้นกลับไม่ได้อยู่ในเรื่องความปลอดภัยเพราะแทบไม่มีใครคัดค้านการป้องกันวัตถุระเบิดหรือสิ่งของอันตรายบนเครื่องบินหากแต่อยู่ที่ขอบเขตของอำนาจและความรับผิดชอบหลังการใช้อำนาจนั้นมากกว่าประเด็นที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือกรณีการทำลายกุญแจหรืออุปกรณ์ล็อกกระเป๋าหากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดกระเป๋าหรือตรวจสอบได้โดยประกาศระบุชัดว่าเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้และไม่มีข้อกำหนดเรื่องการชดเชยความเสียหายให้กับผู้โดยสารแม้ในกรณีที่เปิดตรวจและไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆเลยก็ตามคำถามที่เกิดขึ้นว่าหากระบบหรือเจ้าหน้าที่วินิจฉัยผิดพลาดจนต้องเปิดกระเป๋าโดยไม่จำเป็นผู้โดยสารควรเป็นผู้รับภาระความเสียหายเพียงฝ่ายเดียวหรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นแม้จะมีการบันทึกภาพการตรวจค้นเป็นหลักฐานแต่ความกังวลเรื่องความโปร่งใสก็ยังไม่จางหายหลายคนตั้งคำถามว่าหากเกิดกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งของภายในกระเป๋าผู้โดยสารจะสามารถเข้าถึงหลักฐานดังกล่าวได้อย่างไรใครเป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลและจะมีระบบตรวจสอบเจ้าหน้าที่อย่างไรให้เกิดความเชื่อมั่นว่าทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบ
1: ในความเป็นเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2-3 คนอยู่ตรงนั้นบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วก็กุญแจเนี่ยนะคะถ้าไม่อยากให้เขาทำลายเราจะต้องเปลี่ยนกระเป๋าใหม่เป็นกระเป๋าที่ได้มาตรฐานสากลเช่น TSA lock ค่ะเพราะว่าอย่างที่ไปสหรัฐอเมริกาก็จะใช้ตัวนี้ใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ก็มีกุญแจสำรอง master key ที่เปิดกระเป๋าเราได้โดยที่กระเป๋าไม่เสียหายแต่ถ้าเราไม่ใช้กระเป๋าที่มีไอตัวเนี้ยที่เป็นมาตรฐานนะคะ
0: เขาแสดงว่าเขาต้องติดต่อบริษัท
1: เขาจะ
0: ปัดกระเป๋าใช่ไหม
1: ฮะคือเวลาถ้าเราไปซื้อกระเป๋าค่ะพี่ประสานค่ะเขาจะบอกว่าใบนี้ไปอเมริกาได้เลยเพราะว่าเป็นจากเขามีไอตัว TSA lock ที่เจ้าหน้าที่จะเปิดกระเป๋าเราได้โดยมีแม่กุญแจ
0: ครับ
1: ก็ประเทศไทยก็จะต้องขยับมาตรฐานขึ้นมาขนาดนั้นค่ะและเราเองก็ต้องขยับมาตรฐานไปขนาดนั้นเหมือนกับที่เดียนไปจีนเนี่ยที่จะต้องมีแบตเตอรี่สำรองที่มีตัว E 3ตัวไม่งั้นก็เข้าจีนไม่ได้ค่ะพี่ไพศาลพี่ทนายคงทราบไหมคะว่าจีนเขามีมาตรฐานของเขาเร
0: ื่อง
1: แบตเตอร
0: ี่
1: สำรองเรื่องแบตเตอรี่สำรองอะค
0: ่
1: ะ
0: แต่เพราะผมไม่เคยพกแบตเตอรี่สำรองไปไหนเลย
1: มีแบตเตอรี่สำรองแต่ก็มีคนบอกว่าคุณไม่ต้องพกแบตเตอรี่สำรองไปจีนก็ได้เพราะที่จีนมีให้ยืมเช่าใช้ตรงนี้เสร็จไปคืนตรงนั้นไปตรงนู้นตรงนี้เรื่อย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ฮะมันก็ง่าย
0: มันมีบริการแล้วก็ให้ไกด์ทัวร์ก็เตรียมไว้ให้ได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะเราก็อาจจะต้องปรับตัวตรงเนี้ยถ้าคือมันต้องปรับทั้งเราทั้งเขาก็คือหนึ่งถ้าเราไม่อยากถูกทำลายกระเป๋าก็ต้องอย่างว่าแล้วเจ้าหน้าที่เองก็จะต้องมาตรฐานจริงๆจะมาเปิดกระเป๋าเราอยู่กันไม่ครบ 2-3 คนวิดีโออะไรทำให้คนโต้แย้งได้ก็มันจะมีความเสี่ยง
0: ก็ต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดด้วยนะ
1: ใช่ค่ะค่ะก็จะเริ่มเดือนตุลาคมนี้นะคะ
0: 16ตุลาเป็นต้นไป
1: ค่ะ
0: 16ตุลาเป็นต้นไป
1: แต่ถ้าถามดิฉันก็อาจจะมีความสบายใจนิดนึงก็คือว่าบางทีเราก็ไม่รู้ที่บอกว่าห้ามเอา power bank ใส่ในกระเป๋าอ่ะอาจจะมีใครสักคนนึงใส่เข้าไปแล้วมันก็ไประเบิดบนเครื่องก็ได้แต่ถ้าเจ้าหน้าที่เขาเปิดแล้วเขาออกมาได้เราทั้งหมดบนเครื่องก็ปลอดภัย
0: คือเพราะว่ามันอันนี้มันคือเราโหลดแล้วแล้วก็มันไปสแกนจากระบบไอ
1: ข้างใน
0: ผ่าน
1: ไปเจอ
0: ใ
1: ช่ใช่อาจจะรอดจากข้างหน้า
0: ซึ่งตอนนั้นเรา
1: อยู่บนเครื่อง
0: ผ่านด่านแล้วเราอาจจะไปนั่งรอในเครื่องแล้วครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่ไพศาลคะ
0: ครับครับพักสักครู่ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0944803076 0944803034และ0943

0: 0866946949
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: แปดนาฬิกา34นาทีครับคุณอันครับ
5: พูดเรื่องกฎใหม่ของเวลาที่เราจะขึ้นเครื่องบินนี่ก็อดนึกถึงข่าวนี้ไม่ได้นะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็คือกัปตันสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกจับกุมที่อินโดนีเซียที่สนามบินกรุงจาการ์ตาเลยนะคะขนยาเสพติดที่เป็นยาอี 70,000 เม็ดบรรจุ14ถุงในกระเป๋าเดินทางของนักบินและเม็ดแอมเฟตามีนอีก4กรัมในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่30กรกฎาคมที่ผ่านมาม ันก็มีความคืบหน้าวันนี้วันที่4ใช่ไหมคะก็เหมือนกับเราแหละตอนที่แอร์โฮสเตสเราขนไปมาเลเซียเราก็ถูกตั้งคำถามว่าปล่อยออกจากประเทศไทยได้ไปที่ออสเตรเลียเราก็ถูกตั้งคำถามว่าปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ผ่านสนามบินประเทศไทยไปได้ยังไงนี่ก็เช่นเดียวกันมาเลเซียก็ถูกตั้งคำถามว่าปล่อยให้นักบินขนยาไอซ์สัก 70,000 เม็ดขึ้นเครื่องไปได้ยังไงโมฮัมหมัดชูไฮลีโมฮัมเหม็ดชัยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมและคุ้มครองชายแดนมาเลเซียบอกว่านักบินคนนี้ผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนดทั้งหมดที่สนามบินนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ก่อนออกเดินทางแล้วก็เป็นการตรวจตามขั้นตอนปกติโดยใช้เครื่องสแกนมันไม่พบภาพใดที่ได้สงสัยปรากฏขึ้นในตอนที่สแกนแต่นี่ก็ยังรอคำตอบอยู่นะจากตำรวจเพราะสงสัยว่าผ่านไปได้ยังไงโดยไม่ถูกตรวจสอบค่ะแล้วก็ระบบนี้มันผสมผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับการประเมินของเจ้าหน้าที่เครื่องสแกนจะกำหนดระดับความเสี่ยงโดยอัตโนมัติก่อนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะพิจารณาว่าต้องตรวจสอบเพิ่มหรือไม่ก็คือผ่านเครื่องก่อนถ้าเสียงมาเจ้าหน้าที่จะมาใช้ AI ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องใช้การตัดสินใจของคนค่ะ AI ช่วยในกระบวนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่กระเป๋าเดินทางที่ลอดไปจนถึงอินโดเนียไม่จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงสูงก็เลยปล่อยไปจนไปโดนอินโดจับค่ะภาพออกมาในตอนที่แอร์เราโดนเลยค่ะ
4: ไอ้เรื่องที่ผมคิดว่าที่เขาแถลงนะคงจะมีข้อเท็จจริงอยู่ว่าทุกสนามบินขาออกทั่วโลกเนี่ยก็คงจะเข้มงวดในเรื่องของพวกวัตถุระเบิดใช่ไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงที่สุดตอนการสแกนหาหรือว่าการตรวจตราเนี่ยก็จะเน้นที่เรื่องนี้ในขณะที่ยาเสพติดเนี่ยมันไปเน้นที่ช่วงตอนขาเข้าของแต่ละประเทศคุณออกไปได้ก็อาจจะไปติดที่ตอนที่คุณจะออกแต่ละประเทศแต่ละด่านเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสุนัขดมกลิ่นหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ก็เน้นเรื่องอื่นๆละเน้นเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรเป็นกรณีพิเศษ
5: แต่ทั้งนี้ถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่ามีการสมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าหรือวางแผนล่วงหน้าหร
4: ือ
5: ไม่ไอ้วางแผนเห็นว่าวางแผนอยู่แล้วแหละแต่สมรู้ร่วมคิดกับคนปล่อยไปนี่เรียน
4: ก็ถ้าเป็นนักบินเป็นลูกเรือเนี่ยถึงจะมีระบบตรวจอะไรต่างๆแต่ว่าก็ไอ้ความคุ้นชินอะไรต่างๆมันอาจจะมีส่วนอยู่ด้วยทำให้เกิดการปล่อยปละละเลยนะ

0: อาจจะไม่ต้องไปมาร์กไปเข้มอะไรมากเพราะว่ามันก็เป็นคนที่ปฏิบัติกันอยู่บินกันอยู่เป็นประจำคุ้นชินกันอยู
1: ่ค่ะ
0: นะคือถ้าทำความผิดมันก็ทำกันแบบทำไม่ทำวันนี้มันก็ทำพรุ่งนี้มันทำได้ตลอดนะก็
1: ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราก็ต้องตามแล้วก็ต้องถ้าปรับได้ก็ปรับไปนะคะถ้าไม่อยากให้หนึ่งอย่าลืมของไว้ก็แล้วกัน
0: ก็อย่างน้อย
1: ใบใหม่ของดิฉันก็คงต้องเอาแบบมาตรฐานเลยค่ะจะไม่โดนปรับค่ะ
0: แต่ของผมนี่มันนั่นอยู่แล้วผมเวลาไอ้ของที่โหลดในกระเป๋าเนี่ยนะผมไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นราคามั้งมีก็มีเสื้อผ้าอย่างเดียวไม่มีประเภทเอาไอ้เครื่องเพชรนาฬิการิชาร์ดมิวอะไรใส่ไว้ในกระเป๋าได้ไม่มี
1: มีคนบอกกับดิฉันว่าถ้าเขาจะขโมยอ่ะให้กระเป๋าใบไหนเขาก็ขโมยได้เขาเป็นไกด์ทัวร์เขาบอกกระเป๋าเขาไม่เคยล็อกเขาไม่เคยล็อกกระเป๋าเลยเพราะเขารู้ว่าถ้าจะเอายังไงก็เอาไม่ว่ากระเป๋าใบไหนก็เปิดได
0: ้ผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละผมคิดว่างั้นผมเป็นในผมกระเป๋าของผมจะเป็นแบบเองใช้ตั้งรหัสอ่ะใช้ตั้งรหัสซึ่งผมก็คิดว่าไม่ยากหรอกที่จะเปิดเอาปากกาทิ่มไปที่ซิปแล้วก็ลูบปุ๊บมันก็เปิดได้หมด
1: เปิดได้อยู่แล้วค่ะสิบกว่าปีที่แล้วไปที่จีนตอนนั้นไปกับคณะทัวร์ไปกับเป็นน่าจะเป็นร้อยคนกระเป๋าใบหนึ่งที่ใหม่ที่สุดหายเขาเพิ่งซื้อมาใหม่เลยไม่ใช่ของดิฉันนะคะในคณะทัวร์ด้วยกันเขาซื้อมาใหม่แค่กระเป๋ามันก็สวยละหายเพียงกระเป๋าเลยส่วนของดิฉันสายรัดกระเป๋าหายปรากฏหัวหน้าคณะที่พาไปบอกเอามาคืนในนี้เล่นคืนหมดอันนี้คืออันนี้คือสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่มันยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร
0: ่
1: คือถ้าจะหายมันก็หายอะค่ะค่ะก็ได้คืน
0: ไอ้คุณหมอสรณะนี่ก็เขาก็สู้แบบแล้วก็ผมว่าก็เป็นคนที่คอนเนคชันเยอะมากนี่ล่าสุดจนกระทั่งคงจะร้องไปว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยไอตอนที่กรรมการสรรหา
1: ตอนขาเข้าเนี่ยคนที่เป็นกรรมการสรรหามาโดยตำแหน่งครับพี่เอกสารกรรมการสรรหาโดยตำแหน่งก็คือจะต้องมีผู้ว่าแบงค์ชาติในตอนนั้นคุณเศรษฐพุทธสุดที่
0: ว่าเขาก็บอกว่าคุณเศรษฐพุทธเป็นคนพิจารณาแล้วเที่ยวนี้เป็นคนวิไทยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่พอพิจารณาออก40เนี่ยเขาเอาผู้ว่าแบงค์ชาติโดยตำแหน่งเพราะฉะนั้นผู้ว่าแบงค์ชาติโดยตำแหน่งในตอนนี้ก็คือคุณวิไทยรัตนากรซึ่งดิฉันขอชื่นชมคุณวิไทยนะคะพี่เอกสารเพราะว่า7คนเนี่ยน่าจะมีประมาณ2คนที่แบบขี้เกียจยุ่งอ่ะ
0: ก็ไม่มา
1: ไม่มานะ
0: 3คนมาชุมแค่4คน
1: คือแบบไม่อยากยุ่งคือมันไม่ได้เป็นวาระที่สร้างมิตรอ่ะมันเป็นวาระสร้างศัตรู
0: ครับ
1: การที่ต้องมาลงมติที่เอาคนนึงออกจากตำแหน่งประธานกสทช.ก็ไม่มาซะดื้อๆด้วยเหตุผลอะไรก็อย่างที่รู้กันคุณวิไทยที่ทำหน้าที่นะมาเลยนะแล้วก็ตัดสินใจ40เลยและหมอสรณะเนี่ยทุกวันนี้คือไม่ได้เถียงว่าตัวเองอ่ะไม่ได้รับเงินเดือนจากมหิดลนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไอ้ตรงนั้นหลักฐานมันออกมาหมดแล้วว่ารับจะรับพาสไทม์หรืออะไรมันก็คือรับวันนี้เถียงว่าพวกที่มาบอกผม40เนี่ยว่าผมไม่มีสิทธิ์เนี่ยมันมีอยู่คนนึงมันไม่ใช่จะต้องเป็นคุณเศรษฐพุทธสิคุณวิไทยมาไม่ได้ปรากฏอาจารย์มีชัยก็
0: ก็ต้องเข้าที่ประชุมก็ผมต้องบอกว่าคุณหมอสรณะนี่ก็แสดงว่าต้องไม่ธรรมดาเพราะ
1: ไม่ได้ที่ประชุมสรุปหรือยังคะว่า
0: สรุปแล้ว
1: สรุปแล้วว่า
0: คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่หนึ่งซึ่งมีคุณมีชัยรุชุพันธ์เป็นประธานเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่ากรรมการสรรหาที่คุณวิไทยเข้าร่วมประชุมนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโดยตำไม่ได้เป็นโดยตัวบุคคลเขาเป็นโดยตำแหน่ง
1: ให้เปลี่ยนผู้ว่าวันนี้อีกคนหนึ่งมาแล้วเขาก็เอาเรื่องหมอสรณะเข้าใหม่ก็เป็นคนนั้น
0: ใช่

0: เขาไปในนามตำแหน่งแล้วเขาโหวตเนี่ยเขาโหวตในนามของตำแหน่ง
1: อายุ67นะฮะหมอสรณะเนี่ยพวกหมอที่รามาเรียนได้เจอเก่งเก่งเรียนก็ถามว่าเก่งเก่งมากไหมเก่งสิเก่งมาก
0: หมอส่วนเป็นหมอส่วนหัวใจก็หมอส่วนหัวใจในประเทศไทยมันก็มีน้อยคนมาก
1: เขาใช้คำนี้ค่ะพี่ไพศาลเขาใช้คำนี้เก่งสิจบจากอังกฤษใช้คำนี้นะฮะเก่งสิจบจากอังกฤษตรงเลยแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วตอนนี้ไม่มีใครชอบเลยนะเพราะว่ามันทำให้คนเป็นหมอค่ะพี่ไพศาลเขาก็มีความรู้สึกว่ามันก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันคือพอมาถึงขนาดเนี้ยพวกหมอเขาก็ตั้งคำถามว่ามันคืออะไรอ่ะเวลาคุณไปเป็นหมอคุณก็เป็นจริงเวลาคุณมาอย่างนี้คุณก็ยื้อสุดฤทธิ์แบบนี
0: ้
1: จริงๆพวกน้องๆเนี่ยเขานับถือมากนะคะสายรามาเนี่ยเขานับถือมากเลยพอมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ฟังดูมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: เหลือขั้นตอนที่เมื่อวานนี้ก็ตั้งทนายไปยื่นศาลปกครองกลางแล้วก็เข้าใจว่าคงจะขอให้ศาลคุ้มครองด้วยนะซึ่งถ้าขอคุ้มครองก็คิดว่าน่าจะคุ้มครองให้ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไปจนกว่าศาลจะตัดสินซึ่งก็ต้องรอดูนะในรายละเอียดว่าในไปยื่นแล้วศาลจะวินิจฉัยวันไหนอะไรยังไงนะแต่ว่าถ้ายื่นอย่างเนี้ยมันก็ทำให้ถ้ากระบวนการมาถึงคุณอนุทินก็อาจจะต้องให้ฝ่ายกฎหมายเขาตรวจสอบดูนะว่าจะสามารถถ้าสมมติมันผ่านขั้นตอนทุกอย่างหมดแล้วเราจะต้องนายกเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในการโปรดเกล้าแต่งตั้งและโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยแล้วถ้าเขาไปร้องศาลปกครองเนี่ยนายกสามารถที่จะเสนอให้ลงพระประมาณวิทัยเพื่อให้พ้นจากตำแหน่งหรือบ้าง
1: ดิฉันก็คิดว่าจริงๆแล้วถึงจะบอกว่าให้คุ้มครองไม่จำเป็นต้องคุ้มครองทุกครั้งนะถ้าเกิด
0: ที่
1: จะเสียหายขนาดนี้ก็ไม่ต้องคุ้มครองก็ได้
0: ผมเดาว่าเขาคงขอไปแต่ว่าทางศาลท่านจะวินิจฉัยอย่างไรเนี่ยก็สุดท้ายแต่ศาล
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอาจจะยังอยู่ในตำแหน่งได้ถ้าสมมุติว่านายกยังรอเรื่องของศาลอยู่นะถ้ามันยุ่งติดเรื่องข้อกฎหมายเพราะว่าเขาไปร้องศาลปกครองอยู่แต่ว่าอาจจะไม่สามารถเข้าไปนั่งประชุมได้นะเพราะว่าถ้าเขาไปนั่งประชุมแล้วมันเกิดไปมีมติอะไรขึ้นมาคนนี้จะยุ่งเพราะว่าทางกรรมการสรรหาเขาบอกว่าพ้นไปจากตำแหน่งแล้ว
1: มันไม่ใช่แค่นั้นนะคะกรรมการเขาจะไม่เข้าประชุมด้วยกรรมการเขาไม่เข้าประชุมด้วยเนี่ยงานต่างๆที่ควรจะเดินหน้ามันจะแย่เลยค่ะอะไรที่จะต้องรีบตัดสินใจรีบทำอาจารย์วิรงรองรามสูตรรณนันท์ก็คงลาทุกคนก็คงจะยื่นใบลากันหน้างานเลยพอเจอหมอชรณะเข้าไปมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการกดดันอย่างเดียวนะคะพี่ไพศาลมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายตามมาถ้าเกิดปล่อยให้หมอชรณะไปนั่งประชุมแล้วคนอื่นไปประชุมด้วยแล้วผลมันออกมาเนี่ยตกลงว่ามันถูกต้องหรือเปล่าอะค่ะเอาคนที่บอกว่าขาดคุณสมบัติไปนั่งประชุมแล้วลงมติอะค่ะวันนี้เนี่ยกลุ่มของสภาผู้บริโภคไปยื่นหนังสือของถึงคุณอนุทินนะคะบอกว่าให้คุณอนุทินเนี่ยรีบทูลเกล้าเลยให้หมอชรณะพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วก็การยื่นครั้งนี้มันก็เป็นผลมาจากมติเอกฉันท์ที่ว่าชี้ขาดเป็นที่สุดแล้วว่าขาดคุณสมบัติแล้วก็ถ้าหากว่าหมอสรณะยังคงทำหน้าที่ต่อเนี่ยจะทำให้มติหรือว่าคำสั่งต่างๆของกสทช.ในช่วงนี้มีความเสี่ยงต่อความไม่ชอบด้วยกฎหมายอันดับแรกจะออกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะกรรมการเขาไม่เข้าไปกันเขาไม่เข้าประชุมด้วยสองก็คือเรียกร้องให้นายกเนี่ยสั่งให้ประธานกสทช.หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแล้วก็ระงับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนป้องกันความเสียหายแล้วก็ความไม่ชัดเจนเรื่องสถานะของประธานกสทช.มันกระทบต่อความเชื่อมั่นและการแก้ปัญหาสำคัญของผู้บริโภคอย่างที่ท่านว่าแหละมันไม่มีใครเข้าประชุมค่ะมันอันตราย
0: ค
1: ่ะ
0: ครับ

สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีสรุปว่าคุณหมอสรณะเขาขอให้สามคุณอนะ
3: ค่ะ
2: เขาส่งสำนวนคำฟ้องและขอให้สามมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองขอบรรเทาทุกชั่วคราวโดยเร่งด่วนและขอให้ศาลออกนั่งพิจารณาคดีและไต่สวนโดยเร่งด่วนนะก็คือขอให้มีคำสั่ง
3: ให้ตัดสินโดยเร็วที่สุด
2: ตามกฎหมายคือขอให้เนี่ยอันแรกเนี่ยขอให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองขอให้บรรเทาทุกชั่วคราวโดยเร่งด่วน
3: คำว่านี่มันคือการคุ้มครองนะ
2: ก็คือเนี่ยอย่าเพิ่งไปเอาเขาออกอย่าเพิ่งไปทูลเกล้าอะไรนะหยุดก่อนปรากฏว่าศาลท่านชี้เลยฮะศาลเห็นว่าคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในกรณีนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสั่งโดยเร่งด่วนจึงมีคำสั่งยกคำร้อง
3: เพราะนั้นคุณอนุทินก็ทูลเกล้าไปเลย
2: ก็
3: ไม่ได้อีกแล้วแหละก็ไม่ได้อีกแล้วแหละ
2: ก็อยู่ที่นายกเขาจะตัดสินใจซึ่งนายกเขาก็ต้องถามทางฝ่ายกฎหมายเขาว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าคุณหมอสรณะเขาไปร้องศาลปกครองเนี้ยแล้วศาลปกครองเขาขอให้คุ้มครองแต่ศาลก็ไม่คุ้มครองให้นะแต่ว่ามันจะยังไงมันจะจำเป็นต้องรอไหมอะไรไหมเนี่ยก็ผมคิดว่านายกเขาก็คงจะที่แน่ๆเลยก็ต้องให้ปิสติกานั่นแหละเป็นคนช่วยให้คำปรึกษามานะ
3: เ
2: พราะว่าดูอาการแล้วหมอสรณะแกก็คงจะสู้แบบสุดฤทธิ์อ่ะไม่ยังไงก็คงไม่ยอมอ่ะ
3: ทำไมยอมไม่ได้อ่ะฮะ
2: ผมว่าน่าจะเป็นนิสัยของคุณหมอสรณะด้วยนะคงเป็นคนที่แบบยังไงคงไม่มีถอยไม่มียอมยังพอมีช่องทางยังมีอะไรต่างก็ใช้เต็มที
3: ่ก็จะมีคนหนึ่งที่ไม่ยอมอีกคนหนึ่งที่ชื่อบิ๊กโจ้ค่ะนั่นก็ใช้ทุกช่อง
2: จะมีความคล้ายกันอยู
3: ่นั่นก็บิ๊กโจ้ก็ใช้ทุกช่องเหมือนกัน
2: นี่บิ๊กโจ้จะฟ้องอะไรปปช.มาใครส่งคนมาถ่ายลงถ่ายรูปอะไรนี้ส่งเจ้าหน้าที่มาถ่ายรูปบ้าน
3: แต่บิ๊กโจ๊กกับหมอเขาไม่เหมือนกันนะตำรวจเวลาเขาสู้เขาสู้อีกแบบนึงมันมีทองมีเทิงอะไรไปเกี่ยวหมอคงไม่ขนาดนั้นนะคุณคอสโมบอกว่าที่เราพูดกันเรื่องที่จะเปิดกระเป๋าเช็คนะคะบอกทำแบบเดียวกับสนามบินในสหรัฐที่นั่นไม่เห็นมีอะไรเลยตรวจก็ตรวจเสร็จเขาก็มีกระดาษแผ่นนึงมีตราของกรมศุลเขียนด้วยคำที่สวยหรูว่าเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้โดยสารเราจะมีการตรวจสอบสัมภาระของท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือคุณคอสโมบอกว่าผมโดนบ่อยนะครับรู้สึกเฉยๆแล้วคุณไพรินก็บอกว่าอเมริกาทำมาเป็น10ปีแล้วก็เคยพบจดหมายในกระเป๋าเดินทาง2ครั้งเป็นอย่างที่ว่านี่แหละค่ะนอกจากนี้ในฐานะคุณชุศนะบอกในฐานะที่อยู่ในวงการบินก็เห็นด้วยกับการให้อำนาจเจ้าหน้าที่แต่ปัญหาเรื่องการทำทุจริตโดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเรื่องที่กังวลในประเทศที่มันยังมีเจ้าหน้าที่รัฐปรากฏเป็นข่าวอยู่เนืองๆกลัวสอดไส้ใช่เดนก็คิดว่าอย่างนั้นคุณพุนทอง
2: ไม่แล้วก็ผู้โดยสารที่แบบเขาก็แบบมันก็ไม่ได้คิดเหมือนกันหมดทุกคนนะ
3: ค่ะ
2: บางทีก็เขาก็โกรธอะไรมาก็เอาเรื่องเอาราวมันก็มีอยู่อ่ะผมบอกได้เลยนะ
3: ค่ะคุณพี่พริศรจากฟลอริดาบอกในอเมริกาเขาใช้มา14ปีเขาเช็คถ้าสงสัยเขาเปิดแต่ไม่ทำลายกระเป๋าเขามีกล้องแต่ประเทศไทยพนักงานขโมยเจอกับตัวเอง

0: ที่เจอกับตัวเองญาติดิฉันมาเมืองไทยเห็นกระเป๋าเห็นกระเป๋าปลอมอ่ะก็เลยซื้อกลับไปอเมริกาพี่อาจารย์ถึงอเมริกากระเป๋าหายฮะพี่อาจารย์คิดว่ามันหายที่เมืองไทยหรือหายที่อเมริกา ซื้อกระเป๋าปลอมไปเยอะเลยไปแจกคนที่นั่นกระเป๋าหายหมดเลย
1: ที่ฝั่งไหนที่จะเป็นฝั่งที่รู้ฝั่งที่แบบดูแล้วคิดว่ามันไม่คิดว่าของจริงอะไรแล้วที่ขโมยไปเนี่ยมันคงไม่ได้คิดว่าเป็นของปลอมนะถูกไหม
0: แต่เกรด
1: ปลอมจะไปปลอมจะไปลงทุนทำไมปลอมเกรดเอ๋
0: ซื้อเกรดดีไปเลยเกรดดีคุณแอปเปิลบอกว่าแม่คุณอันเย็นนี้ได้ใจ FC สาวๆเต็มร้อยไม่หักเลยถูกต้องค่ะถ้าไม่เรียกเมียน้อยจะให้เรียกเมียยาวเหงาหรือเรียกเมียอะไรดี
1: เรื่องกั๊กเรื่องอะไรเออกิ๊กเนี่ยไม่ใช่
0: กิ๊กมาเรียกกิ๊กก็อะไรไม่มีจะมาทำให้หน้าเอ็นดูไม่แม่อนุญาตนะฮะเมื่อกี้ใครแซวดิฉันมาว่าให้ปล่อยๆบ้าง
1: เออเนี่ยเอาแล้วอย่างเงี้ยศัพท์เนี้ยมันต่างกันยังไงคุกคามทางเพศกับล่วงละเมิดทางเพศ
0: คุกคามทางเพศนี่ก็อาจจะแค่แบบว่าไม่ใช่แค่พูดไปเดี๋ยวจะสะเทือนใจว้าวเสื้อคอลึกไปหน่อยปะวันนี้แบบดูเสื้อตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับวันนั้นผู้หญิงอาจจะใส่เสื้อคอลึกถูกไหมคะว้าวผมเพิ่งเห็นว่าคอคุณขาวเนียนอันนี้คุกคามค่ะพี่อาจารย
1: ์
0: ปากกับตาตาก็มองปากก็พูด
1: อ
0: ันนี้คุกคามไม่จำเป็นต้องมาแตะไม่จำเป็นต้องมาจับเรามีชื่อเราเป็นผู้หญิง
1: แต่ถ้าล่วงละเมิดเนี่ยมันจะมีมันจะมีอะไรที่มากกว่าคุกคามใช่ไหม
0: บางทีก็คำว่าล่วงคำว่าคุกคามนะคะคำว่าคุกคามเช่นอย่างเงี้ยมันมีคำพูดหรือบางทีเราก็มีชื่อเราก็มีชื่อของเราผู้ชายนั่งอยู่เต็มว่ายังไงคนสวยมันใช่เหรอคำว่าคนสวย
1: ครับ
0: นี่ก็คือคุกคามอย่างหนึ่งค่ะไม่ต้องมาเรียกแบบนี
1: ้
0: นะมันแต่บรรยากาศเนี่ยมันจะรู้ว่าถ้าเพื่อนเจอเพื่อนกันมานานหยอกล้อกันมานานเพื่อนผู้ชายว่าคนสวยมาแล้วอันนี้ไม่ใช่คุกคามอันนี้ก็เพื่อนเราที่แบบแล้วก็เขาก็ชอบหยอกล้อเราแบบนี้ประจำ
1: มันอยู่ที่ความสัมพันธ์ด้วย
0: ใช่ค่ะแต่ประเภทแบบนั่งอยู่แล้วผู้ชายเป็นส่วนใหญ่เราเป็นผู้หญิงเข้าไปคนเดียวมาทำเป็นเรียกเราคนสงคนสวยอันเนี้ยนี่คุกคามค่ะ
1: ก็มีบางทีก็บอกแล้วเขาคุกคามไงคุกคามด้วยสายตาค่ะอันเนี้ย
0: คุกคามด้วยสายตาถูกต้อง
1: ใช่ไหมก็คืออาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจ
0: เคย
1: คือเพราะว่าผมเนี่ยเอาข่าวเรื่องคุณแก้วตาเนี่ยผมก็ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วผมบอกว่าสรุปว่าตกลงเนี่ยคุกคาม
0: หรือล่วงละเมิด
1: ถูกคุกคามหรือว่าล่วงละเมิดเพราะว่าอ่านข่าวเนี่ยก็ทีแรกก็บอกว่าคุกคามบ้างก็บอกว่าล่วงละเมิดแต่ในแถลงการของพรรคเนี่ยใช้คำว่าล่วงละเมิดทุกคำได้รับแจ้งจากคุณพิจารณ์นะว่าคุณแก้วตามาปรึกษาในเรื่องว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเพื่อนส.ส.หรือว่าสมาชิกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เนี่ยเขาชี้แจงมานะเพราะว่าเขาก็จะขอให้ระบุชื่อแล้วก็พฤติกรรมเพื่อที่จะสอบนะฮะซึ่งก็บอกว่าได้รับแจ้งจากคุณแก้วตาว่าไม่ประสงค์จะให้มันมีอะไรที่มันไปยืดยาวขนาดนั้นแต่ว่าอยากจะแจ้งให้ทราบไว้เป็นข้อมูลอะไรทำนองนี้นะที่เขาชี้แจงนะแต่ว่าเอาละผมมาโฟกัสที่ว่าเขาใช้คำว่าล่วงละเมิดเพราะสรุปว่าแสดงว่าไม่คุณแก้วตา
0: ไม่ใช่แค่ปากคอไม่ใช่แค่สายตามันอาจจะเป็นถึงเนื้อต้องตัวค่ะ
1: ก็เนี่ยมันถ้าถึงขั้นพักแถลงเนี้ยก็แสดงว่าเขาก็คงจะมันคงจะสาการมันคงเป็นเรื่องของการล่วงละเมิด
0: ไม่เมื่อกี้มีคนแซวดิฉันคุณอิสระชนบอกโหมองก็ไม่ได้ห้ามมองอีก

0: มองได้มองแบบโหอะไรแบบพี่พิสารตัวจริงหล่อกว่าในทีวีพี่พิสารตัวจริงหล่อกว่าในอันนี้ถ้าผู้หญิงพูดนี้พี่พิสารถือว่าแบบว่าคุกคาม
1: โอ้ยผมโกรธผมโกรธเลยอันนี้มากันแกล้งทางเพศทำให้มีความรู้สึกเข้าใจคลาดเคลื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้หลงระเริงเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปตามคำพูด
0: ใครมาพูดอย่างนี้ดิฉันจะบอกว่าก็ต้องขอโทษที่ทำให้ผิดหวังขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะคะดูทีวีมานานไม่ได้ว่าตัวจริงจะทำให้ผิดหวังขนาดนี้อะไรเงี้ย
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะเราไปอ๋อลืมไปเอ๊ะดิฉันนี่หลงอะไรนึกว่ามาถึงช่วงจะเข้าหุ้นแล้วสิฮะ
1: ยังอีกครึ่งชั่วโมงครับ
2: ค่ะนะ
1: ฮะเอ๊ะเราจะคุยเรื่องอะไรก่อนไหมฮะที่โครงการ
2: โครงการ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: ครับ
2: นี่ถ้าเดี๋ยวไม่ติดไปเที่ยวเยอะเดือนกันยาตุลานี่จะไปอบรมด้วยนะเนี่ย
1: จะไปสอนหรือว่าไปเป็นวิทยากร
2: ไปเรียนสิเราต้องก็อยากฟังนะอยากฟังดร.อัดอยากฟังพี่เคิร์กทรงฤทธิ์พลเงินเนี่ยอยากฟัง
1: คุณกริชด้วยไหมมีคุณกริชด้วยไหม
2: คุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตคือบางทีเรา
1: เชี่ยวชาญเรื่องพม่า
2: เราจัดรายการทุกวันเราก็อ่านคิดแล้วก็เอาออกแต่บางทีถ้าไปนั่งฟังเอาเข้าบ้างอะค่ะได้รับความรู้บ้างตอนที่ทำงานใหม่แรกๆอะเราก็ยังไม่ได้มีภูมิรู้อะไรมากมายยังเห็นโลกน้อยไหมพี่สายไม่ได้เราทำข่าวเลยมันเป็นเรื่องที่หนักมากเลยนะวันไหนที่ได้หยุดแล้วไปเรียนตอนนั้นเรียนปริญญาโทรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากเลยมันได้ความรู้อะไรกลับมาทำงานนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะเรียนว่าการได้ไปรับสิ่งใหม่ๆบ้างก็น่าจะดี MCOT CEO of ASEAN เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะถ้าเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าบางครั้งท่านคงจะรู้สึกบ้างนะคะว่าโลกเนี่ยหมุนทุกวันจนบางทีเรามันคืออะไรตามไม่ทันหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วค่ะรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เนี่ยตั้งแต่วันที่2กันยาถึง9ธันวาคมเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมที่จะเมื่อให้ข้อมูลแล้วก็ต้องวิเคราะห์ด้วยเจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์สื่อสารธุรกิจในเชิงรุก

0: ช้สถานที่อบรมก็คือ CW Tower รัชดาสถานที่ที่ดีนะที่สันจำได้ไหมคะเราเคยไปจ
1: ั
0: ดรับหนังใหม่ที่นั่นค่าลงทะเบียน 59,000 บาทค่ะรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ตลอดเวลาเลยนะคะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะรีบสมัครด่วนเลยนะคะเรารับจำนวนจำกัดค่ะ
1: ครับเออวันนี้
0: เรื่องนี้ไม่รู้ใจตรงกันหรือเปล่าอยากจะพูดเรื่องของพิจารณางบประมาณนะคะ
1: เรื่องใครหัวเราะ
0: มีสองเรื่องหนึ่งคุณวีระที่บอกว่าคนที่นั่งติดกับรัฐมนตรีเอ๊ะปลัดศึกษาน่ะหัวเราะไม่รู้คุณวีระพูดอะไรเขาหัวเราะ
1: คุณวีระเขาพูดเรื่องอะไร
0: คืนครูเขาใส่ให้ห้องใช่ไหมคะ
1: ครูเนี่ยจะเคยมีการทำตัวลงตัวเลขไหมว่าตัวลงครูคนหนึ่งเนี่ยของสปท.เนี่ย
0: รับผิดชอบนักเรียนเท่าไหร่
1: ต้องสอนหรือรับผิดชอบนักเรียนกี่คนเพราะว่าถ้าจำนวนน้อยเนี่ยครูก็จะดูได้ทั่วถึงคุณภาพการเรียนการสอนเนี่ยก็น่าจะดีแต่ว่าถ้าต้องรับผิดชอบครูคนหนึ่งเด็กเป็นจำนวนมากๆมันก็คงจะดูไม่ทั่วถึงคุณภาพก็อาจจะไม่ดีแล้วก็บอกว่าอย่างรุ่นผมเนี่ย60กว่าปีที่แล้วสมัยที่ผมเรียนเนี่ยแล้วก็หยุดแล้วคุณหัวเราะอะไรเนี่ยพูดช่วงเนี้ยช่วงบอก60ประมาณ60ปีที่แล้ว
0: อ๋อไปหัวเราะแล้วคุณอายุมากกว่าผม
1: เข้าใจว่าหัวเราะตอนช่วงว่า60
0: ป
1: ี
0: ที
1: ่
0: แล้ว
1: โอ้ยอะไรคงจะขำอะไรทั้งอย่าง
0: คุณวีระอายุ60เท่าไหร่คะ
1: 70
0: ก็คือสัก10ขวบแหละคนสมัยก่อนเข้าโรงเรียนตอน9ขวบถูกไหมฮะ
1: ก็น่าจะอ่อนนะผมครับคุณวีระนี่เขาก็น่าจะ73น่าจะ73 72 73เกิน70อ่ะเอาอีกว่ะ
0: คนสมัยก่อนเข้าโรงเรียนใน9ขวบถูกไหมฮะพี่เมย์จาน
1: 7ขวบ8ขวบเน
0: ี่ยเริ่มเข้าขวบ
1: ครับ
0: แล้วก็อายุ13นี่ก็คืออยู่ม1กันละแล้วก็จบม8
1: 13ก็น่าจะม1
0: ม1ค่ะคือมีคนหัวเราะแล้วคุณวีระก็เลยถามว่าคุณหัวเราะอะไรผมตั้งใจนะที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันน่าหัวเราะ
1: ผม
0: ก
1: ็เออนั้นก็ฉากหนึ่งนะใช่ไหม
0: แล้วก็ระบุเลยแต่คนนั้นนะที่นั่งติดกับประหลัดนั่นน่ะคือเรื่องอะไรนั่นก็เรื่องเลย
1: นั่งกับประหลัดน่าจะเป็นคิวกระทรวงศึกษาธิการนะ
0: คิวกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็วันนี้ที่ก็น่าสนใจอีกเช่นกันก็คือทางพรรคประชาชนค่ะธีรชาติต่อตระกูลสมาชิกพรรคประชาชนเป็นอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICTและทุนหมุนเวียนในกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเป็นอนุกรรมธิการนะฮะเขาบอกว่าผลการพิจารณาชั้นอนุกรรมธิการเนี่ยบรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียดเพราะมีปัญหาความไม่ปกติเช่นโครงการระบบดับเพลิงของมหาดไทย77จังหวัดไม่มีรายละเอียดแต่ข้อเท็จจริงพบว่ามหาดไทยเลือกทำใบเสนอราคา2แบบให้สำนักงบแบบนึงอนุกรรมธิการอีกแบบนึงผมก็ทักท้วงจนต้องมีการพักประชุมและพบว่าบางโครงการของสำนักปลัดมหาไทยเนี่ยมีผู้เสนอโครงการ2บริษัทแต่เป็นคนเดียวกันที่ประมูลแข่งกันเองความผิดปกติเนี้ยมีโอกาสเกิดการทุจริตแต่สุดท้ายก็ลงมติผ่านการพิจารณาทั้งหมดแล้วก็ช่วงหนึ่งของการพิจารณางบประมาณของมหาไทยนะคะบอกว่าผมเพิ่งเคยเห็นประสบการณ์เช่นนี้เป็นพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้รวมถึงยังมีการพิจารณาที่เร่งรัดแม้เลขาธิการการประชุมยังอ่านชื่อโครงการไม่จบแต่ที่ประชุมให้ผ่านการพิจารณาผมจงใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพการประชุมทำให้อนุกรรมาธิการเรียกตำรวจรัฐสภาเข้ามาค่ะที่ในศาลยังอ่านชื่อโครงการไม่เสร็จแต่ปรากฏว่าพิจารณาผ่านเลยพอถ่ายคลิปปุ๊บเขาเรียกตำรวจรัฐสภามาเลย

0: แล้วก็นอกจากนี้ยังพิจารณาพบว่ามีหลายโครงการที่มันไม่ตรงกับการกับภารกิจการทำงานของหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานเสนอจัดซื้อเครื่องอบกล้วยตากอ้างว่าเป็นการสอนให้ชุมชนได้ทราบการเปลี่ยนผ่านพลังงานว่าทำยังไงสปก.เสนอซื้อเครื่องทำลูกชิ้นกับทำไส้กรอกแล้วก็เครื่องตัดตะไคร้อะค่ะสปก.สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเสนอเครื่องทำลูกชิ้นเครื่องทำไส้กรอกเครื่องตัดตะไคร้ส่วนกรมทางหลวงมีการขอลดคาร์บอนเครดิตค่ะแกก็งงๆกระทรวงพลังงานไปซื้อเครื่องอบกล้วยตากสปก.ซื้อเครื่องทำลูกชิ้นทำไส้กรอกเครื่องตัดตะไคร้อีกคนหนึ่งชื่อนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโนพรรคประชาชนเหมือนกันบอกว่าหลังจากที่เข้าไปศึกษาไปสังเกตการการพิจารณาของอนุกรรมธิการที่พิจารณาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไฟวอลของกรมการปกครองพบการจัดซื้อซ้ำซ้อนมีโครงการหนึ่งอธิบดียอมตัด 3% แต่ปรากฏว่าคุณธีรศักดิ์เนี่ยบอกว่าตัดทั้งโครงการอธิบดีบอกว่าถ้าตัดทั้งโครงการแล้วที่เสนอ 3% จะไม่ยอมให้ตัดถือเป็นการแสดงอำนาจเหนืออนุกรรมการแต่อนุกรรมธิการกลับยอมแล้วก็บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือคุณชาดาไทเศรษฐ์เป็นพยานได
1: ้ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมาไทย
0: จะเป็นอนุกรรมการกับกรรมธิการตลอดด้วยนะ
1: อ๋อไม่นั่งชุดใหญ่มานั่งเป็นอนุ
0: ค่ะที่เขาเล่ามาทั้งหมด
1: เพราะอนุนี่เขาจะต้องเป็นคนชงด้วยไป
0: ค่ะที่เขาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยพี่ไพศาลแปลกใจไหมคะข้อมูลแบบเนี้ย
1: ไม่แปลกใจเขามีนั่นกันอยู่เขาทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขากำหนดเกมไว้อยู่แล้วอะไรที่จะต้องผ่านรวดเร็วไม่ต้องไปตั้งคำถามเลยเขานั่นกันอยู่เพราะว่าเสียงของรัฐบาลในอนุแล้วก็ในกรรมธิการก็เป็นเสียงข้างมากนะฮะเขาเป็นเสียงข้างมากอะไรต่าง
0: ๆ
1: เพราะฉะนั้นเขานั่นหมดคุณวีระเนี่ยเขาค่อนข้างจะแสดงความคิดความเห็นเยอะเพราะอะไรเนาะเขาไปในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีตามคำเชิญของทางคุณเอกนิติครับเพราะฉะนั้นทางฝ่ายรัฐบาลเขาก็ถือว่าเป็นตัวแทนทางฝ่ายเขาเขาจะไปเบรกเขาไปอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นฝ่ายค้านถ้าเป็นอะไรเงี้ยโอ้ยประเภทมาหนักๆเนี่ยโดนเบรกหมดนะเพราะว่าแต่ละกระทรวงเขาก็ต้องมีตัวแทนเขาที่กรรมธิการที่เขาจะต้องมาไฟมาปกป้องเหมือนในการปกป้องวิทยานิพนธ์ทำหน้าที่เหมือนในการก็เรียกว่าการปกป้องวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเขา
0: เป็นดีเฟน
1: เป็นการดีเฟนปริญญาวิทยานิพนธ์เขา
0: พี่ไพศาลคะนี่เรียนเพิ่งเห็นข่าวนี้ขอกลับมาที่หมอจรณะหน่อยเถอะโอเคมีสีสันเหมือนบิ๊กโจ๊กเลยนะตอนสู้แบบเพื่อหาความยุติธรรมอะไรให้ตัวเองเนี่ยวันนี้เนี่ยไปเป็นผู้นำทำหน้าที่ตัวแทนข้าราชการกสทช.ทำพิธีวางพานพุ่มสกาละพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5เนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติด้วยนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีไปวางพานพุ่มเสร็จแล้วก็เข้าไปในตัวอาคารกสทช.ด้วยค่ะโอ้แล้วเขาอยู่กันยังไงเนี่ย
1: คือลองเลขากสทช.ซึ่งเขาพยายามจะดันขึ้นสู่ตำแหน่งเลขาแล้วยังไม่สำเร็จเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นรักษาการอยู่ไงคุณอะไรนั่นแหละก็คือพูดง่ายว่าเขาก็ทำหน้าที่เป็นรักษาการเลขาเขาคุมสำนักงานอยู่แล้วนะแล้วก็เขาก็หนุนทางประธานเขาอยู่เพราะประธานก็เป็นคนที่จะเอาจะหาทางแต่งตั้งเขาให้ได้เพียงแต่ว่ามันมีกรรมการกสทช.อยู่ประมาณสัก3เสียงใช่ไหมที่คอยเบรกเขาไม่เอาคุณนั่นคุณที่เป็นรองเนี่ยให้ขึ้นก็เลยยังขึ้นไม่ได้ทันทีก็คอนเนคชั่นก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางรองที่เขาทำหน้าที่เป็นรักษาการเลขา
0: เขาเชิญมาเขาก็ดูแลอบอุ่นแ
1: ก่ก็วันที่มาเขาก็ให้พนักงานเตรียมดอกไม้มาให้กำลังใจอะไรต่างๆแล้วก็

0: กว่าจะต้องช่วยกันพาหมอสรณะเข้าห้องประชุมไม่ได้ถึงท่านประกาศได้ออกในหลายกลุ่มของพนักงานว่าปฏิบัติภารกิจมีการให้กำลังใจแล้วก็พาหมอสรณะเข้าห้องประชุมกรรมการซึ่งก็ปรากฏว่าก็มีกรรมการที่เขาไม่เข้าร่วมประชุมก็ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมออกไป
1: เหมือนแดงสนธยาเหมือนกันนะฮะ
0: ก็มันอย่างเงี้ยมันจะทำให้ภาพรวมมันเสียหายนะ
1: ค่ะ
0: กลายเป็นยื้อยุดกันอยู่วันนี้
1: ค่ะ
0: วันนี้ทางต้องเราพักกันยังฮะยังไม่พัก
1: ยังค่ะพักเลยค่ะ
0: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: มาคุยกันต่อครับคุณดันครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้จะเล่าเรื่องที่วันนี้เนี่ยมีการประชุมนัดสุดท้ายของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนะเป็นการประชุมครั้งที่4แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายคุณประกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายหลังภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมก็แถลงนะบอกว่าคณะกรรมการได้ทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏแล้วว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างและมีขั้นตอนใดที่มีข้อบกพร่องซึ่งเราพบข้อบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนอีกทั้งยังมีหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากกว่า100คนผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องการดำเนินคดีอาญาคดีทุจริตและคดีแพ่งกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรคุณประกรณ์บอกว่าเดี๋ยวจะว่ากันตามลำดับเพราะอันนี้จะเป็นสารตั้งต้นที่จะบอกว่ากระบวนการมีข้อบกพร่องอะไรบ้างและควรดำเนินการอย่างไรต่อเพื่อให้นายกรัฐมนตรีสั่งการออกมาถามว่าแล้วกรณีที่มีการประกาศผลสอบไปแล้วแล้วก็มีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะรับไปดำเนินการต่อเนี่ยคุณประกรณ์ก็บอกว่ากรณีดังกล่าวมีการพาดพิงถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วยรวมถึงมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนส่วนทางคู่สัญญาก็มีปัญหาบางประเด็นที่จะต้องไปดำเนินการทางแพ่งเรื่องสัญญาเพราะเรื่องดังกล่าวเกิดความเสียหายมากมายต่อรัฐคุณประกรณ์สรุปว่าผลสอบของคณะกรรมการเนี่ยพบว่ากรณีนี้เนี่ยจะต้องมีการสอบใหม่ทั้งหมดกรรมการสรุปนะกรณีนี้จะต้องมีการสอบใหม่ทั้งหมดซึ่งอันนี้ต่างไปจาก
1: สอบหรือยังเดี๋ยวก่อนสอบสวนหรือว่าเรียงคะแนน
0: ไม่ฮะมาสอบใหม่กันหมดเลย
1: เปิดสอบใหม่โอเค
0: ยกเลิกไอ้การสอบที่ผ่านมาทั้งหมดเลย
1: ไม่ใช่มาจัดเรียงคะแนนใหม่
0: ซึ่งจะต่างจากที่ป่าไทยจะทำเนี่ยก็คือว่าเขาจัดเรียงคะแนนใหม่ตรวจข้อสอบใหม่แล้วจัดเรียงคะแนนใหม่เอาคนที่ได้จริงๆเข้ามาบรรจุแต่คุณประกรณ์บอกคณะกรรมการเรื่องพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายบอกว่าต้องสอบใหม่ทั้งหมดเพราะถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรแต่กลับปล่อยให้มีข้อบกพร่องและนำมาสู่เหตุการณ์เช่นนี้ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยคงจะดำเนินการต่อและพิสูจน์เจตนาเป็นรายบุคคลก่อนทิ้งท้ายว่าเรื่องนี้หนังยาวไม่จบง่ายแต่ก็ต้องให้จบคุณประกรณ์แถลงว่าอย่างนั้นทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ก็บอกว่าได้ใช้เวลาในการตรวจสอบภายใน30วันตามคำสั่งนายกก็หมายถึงคณะกรรมการชุดนี้นะที่ผบ.ตร.ร่วมเป็นกรรมการกับคุณประกรณ์เนี่ยนะโดยย้อนไปดูจุดกำเนิดถึงการขออัตราว่ามีที่มาอย่างไรพบว่าการขออัตรามีความผิดปกติในเรื่อง

0: ของตัวเลขการรับรองและการบรรจุซึ่งมีปริมาณมากกว่าอัตราที่ข
1: อ
0: ก็อย่างที่ว่าเนี่ยเอ๊ะสอบจริงๆขออัตราไป 6,000 กว่าอัตราบรรจุ
2: 6,500 บรรจุไป 10,000 กว่าใช่ค่ะ
0: ก็เป็นที่ข้อก็เป็นข้อสังเกตที่เสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีในเรื่องการพิจารณากรอบอัตราส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดูว่าตั้งแต่ก่อนสอบระหว่างสอบและหลังสอบมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นจุดผิดสังเกตที่นำไปสู่การทุจริตได้โดยก่อนการสอบได้พิจารณาข้อมูลที่ได้มาจากการดูเอกสารและเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ TOR ที่ออกมาปฏิบัติถูกต้องหรือเอื้ออะไรหรือไม่ขณะที่ระหว่างสอบก็มีการคุมสอบการแบ่งศูนย์สอบแต่ช่วงที่สำคัญคือหลังการสอบซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าช่วงหลังการสอบมีประเด็นเรื่องการแก้ไขคะแนนการประกาศรับรองบุคคลที่ผ่านการสอบซึ่งมีการแก้ไขทั้งจำนวนและมีความผิดปกติของใบคะแนนดังนั้นสิ่งที่ได้ข้อเท็จจริงมาได้ข้อยุติทั้งหมดในเบื้องต้นและจะทำข้อเสนอแนะต่อนายกทั้งเรื่องของตัวบุคคลที่เข้าข่ายอาจต้องถูกดำเนินคดีทั้งแพ่งอาญาวินัยและจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องต่อยอดในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปเพราะคณะกรรมการไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องเหล่านี
1: ้
0: ก็แถลงกันสองคน
2: ส่วนการปรับปรุงองค์คณะหรือวิธีการทั้งหมดผู้ชาการหน่วยงานบอกว่าจะเสนอว่าส่วนราชการใดเช่นมหาดไทยหรือว่าสถจะรับทำเรื่องใดสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.จะเดินในมิติการดำเนินคดีอย่างไรถือเป็นบทสรุปที่จะทำเสนอต่อกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจะได้รับความคิดเห็นและต้องปรับรายละเอียดเล็กน้อยคาดว่าวันสองวันก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งเดี๋ยวนะมันเป็นเรื่องยาวแต่ต้องให้จบแต่หมายถึงว่าจบแค่นี้ไม่มีทางกว้างหรือทางขึ้นหรืออะไรไปมากกว่านี้ใช่ไหมคะถ้าแค่จบแค่ที่ประดีจบแค่ในวิทยาพิชิตครับเรียกว่าจบไม่สวย
0: คือนายกรู้สึกเขาจะเน้นเลยว่าของมหาไทยก็ทำหน้าที่จบละ
2: ใช่
0: แต่ว่างั้นนะแต่ว่า
2: จริงแต่ว่าถามว่าจบสวยไหมจบไม่สวยคาใจกันหมดเลยไปดูเพจสตรองสิฮะพี่ไพศาลเขาเปิดทุกวันหัวใจเอเย่นจังหวัดทางภาคอีสานจังหวัดทางไหนอ่ะทางภาคใต้หัวใจที่นู่นที่นี่ก็หมายถึงคนรับอ่ะนะคะที่เป็นเอเจนต์ในการซื้อตำแหน่งแล้วก็ได้เงินแล้วไปทำอะไรกันบ้างร่ำรวยเปิดคาแคร์เปิดคาเฟ่อะไรสารพัดอ่ะเรียกว่าจบไม่สวยอ่ะให้จบแค่นี้จบไม่สวยแน
0: ่
2: ค่ะ
0: ครับนี่ว่าได้เรื่องที่คณะกรรมการก็สรุปผลออกมานะเขาต้องส่งให้นายกอ่ะแล้วก็คนที่จะต้องเทคแอคชั่นจริงๆก็คือคุณนายกอนุทินภารกิจของคุณประกรณ์ของคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมหรือว่าคุณผบ.ตร.เนี่ยซึ่งกำลังจะพ้นตำแหน่งแล้วนะก็มีอยู่แค่นี้แหละนายกก็จะรับไปแค่ไหนก็ต้องรอดูนะครับ
2: จบค้านสายตา
0: เรื่องคุณเนวินเขาชี้แจงไปแล้วนะโอ้โหแต่ว่าสายใต้ก็ซัดกันนัวเนียเลยนะอดีตคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นคุณพิมพ์ภัทรารับไม่สบายใจหลังคุณนิพิษอินทรสมบัตินักการเมืองรุ่นเก่าเด็บแรงบอกให้ไปซักกางเกงขาสั้นให้คุณเนวินแต่ก็ทำใจเผยเป็นวิธีคิดแบบเดิมๆวิชาดีแต่พูดไร้ประโยชน์เร่งทำงานให้เกิดผลวันนี้เนี่ยคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยคุณพิมพ์ภัทราที่เดิมประชาธิปัตย์ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มารวมไทยสร้างชาติ
2: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็เป็นภูมิใจไทยคุณพิมพ์ภัทราได้พูดถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำนักเตะในทีมพร้อมกรรมการบริหารสโมสรเข้าประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชและองค์จตุคามรามเทพซึ่งนายเนวินพร้อมคณะศรัทธาเป็นการส่วนตัวพิธีจัดขึ้นเมื่อ31กรกฎาคม2568หลายคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเผ็ดร้อน ขณะที่นายเน

0: วินก็ยืนยันว่าเป็นพิธีส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางราชการหรือหน่วยงานใดทุกคนที่เข้ามาร่วมคือแขกของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ให้เกียรติกับตนเองและนักเตะคุณพิมพ์ทาก็บอกว่าก็ได้แสดงความเห็นในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านที่มีแขกมาเยือนและมาสักการะบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชชาวไทยหรือแม้กระทั่งชาวเอเชียจีนสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงมีความศรัทธาไปทั่วและที่ผ่านมานับ10ปีทุกอย่างเป็นไปตามปกติเช่นนี้เป็นที่น่าแปลกใจว่าเหตุใดกลับมีประเด็นขึ้นมาในปีนี้ทั้งนี้รับฟังทุกข้อวิจารณ์แต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนายนิพิธ อินทรสมบัติอดีตนักการเมืองซึ่งถือเป็นผู้ใหญ่และเป็นสุภาพบุรุษได้เผยแพร่ข้อความพาดพิงถึงขั้นให้ตนเนี่ยไปซักกางเกงขาสั้นให้นายเนวินนางสาวพิมพ์ทราได้เปิดเผยว่าจริงๆแล้วน้อมรับฟังทุกข้อวิจารณ์อยู่แล้วแต่กรณีนายนิพิธใช้วาจาเช่นนี้ตกใจไม่สบายใจเหมือนกันคิดไม่ถึงว่าสุภาพบุรุษผู้อาวุโสเช่นท่านจะใช้ข้อความเช่นนี้ในการดูแคลนนักการเมืองหญิงรุ่นน้องและเด็กกว่ามากแต่ก็สลัดทิ้งได้ในเวลาไม่นานถือว่าเป็นเรื่องเข้าใจได้ส่วนตัวไม่ทราบจริงๆว่าท่านไปโกรธแค้นอะไรกับนายเนวินนั่นเป็นเรื่องของท่านแต่ขอย้ำว่าโดยส่วนตัวปุ้ยเองเห็นวิธีการทำงานการเมืองแบบเก่าๆเดิมๆจำพวกด่าสร้างวาทกรรมดีแต่พูดด่านั่นนี่ไปเรื่อยอยู่ไปวันๆไม่ได้ประโยชน์อะไรกับประชาชนกับแผ่นดินปุ้ยก้าวข้ามสิ่งนี้มานานแล้วพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานของตัวเองคือมุ่งทำงานเพื่อทุกคนทำงานให้หนักขึ้นใครทำอะไรไว้ย่อมรู้แก่ใจดีสิ่งที่ท่านนิพิธกล่าวออกมาขอไม่ถือสาใดๆกับท่านนิพิธคำพูดคือการแสดงตัวตนของตัวท่านเองโหเน็บแบบแสดงว่าโกรธมากเนี่ยดูจากการชี้แจงเนี่ยคนกันเองทั้งนั้นนะครับ
1: ก็พอตัวนะคะไม่งั้นไม่แต่งอย่างนี้ไปทุกที่หรอกอย่างที่พี่ไปสารพูดอะถูกแล้วล่ะมันแสดงให้เห็นถึงอำนาจและบารมีของคนใส
0: ่
1: มันไม่ได้แสดงอะไรหรอกถูกไหมมันแสดงเห็นอำนาจและบารมีของคนใส่ว่าสามารถที่จะว่าจะอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าอะไรได้แล้วใครจะเชิญไปโรงแรม5ดาว7ดาวที่ไหนก็แล้วแต่ต้องยอมรับเจ๋งขนาดไหนแต่ว่ามันก็มีประเภทแบบชั้น53อะไรบางแห่งที่เขาต้องไปกันอะก่อนถ้าเราจะไปเนี่ยก็จะระบุเดรสเลยนะระบุเสื้อผ้าเลยนะผู้หญิงให้ใส่อะไรผู้ชายให้ใส่อะไรอะ
0: ก็มีห้องอาหาร
1: อยากจะรู้เหมือนกัน
0: เขาก็ขอเขาก็มีกำหนดเลยว่าจะต้องมีชุดเชิ้ตอะไรต่าง
1: ๆไม่ใส่รองเท้าแตะไม่ใส่เกงขาสั้น
0: ใช่ใช่ก็มีกติกาเขาอยู่ก็สมัยผมเป็นหนุ่มๆเนี่ยร้านอาหารหรูๆบางที่เนี่ยเขาจะให้เราเขาจะมีสูตรเสิร์ฟให้เราใส่ถ้าเราเป็นแขกอ้าวจริงๆเราเป็นแขกรับเชิญไปเงี้ยนะแล้วไปแล้วเราเขาก็รู้ว่าเขาจองโต๊ะให้เราแล้วเราเป็นนักข่าวเนี่ยนะเรามีแขกมาแล้วเราไม่มีก็ทางร้านก็จะเตรียมไว้ให้เลยก็จะมีสูตรเสิร์ฟอะไรให้เราต้องใส่สูตรใส่อะไรเรียบร้อย
2: ครับคุณกำลังฟังแฮปปี้เดย์กับผมลิว
1: รองเท้าจำได้
0: แต่สมัยก่อนว่าก็ไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ไปทำข่าวเมื่อก่อนนี้โรงแรมวีเจนใช่สมัยนั้นเนี่ยเจ้าดรดมศรีหนุเนี่ยจะมาตอนนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศน่าจะเป็นคุณอะไรนะคะสารสินนะคะคุณอาสาแล้วก็รับแขกอยู่ข้างในพวกเราก็นั่งรอกันนานมากค่ะพี่เมษานนั่งบนโซฟาเนี่ยนั่งบนพนักบนที่เท้าแขนไม่ได้นะคะเพราะเก้าอี้โซฟามันก็มีแค่ตัวเดียวนักข่าวก็เป็นสิบคนเยอะมากจะแบบเพื่อนนั่งที่โซฟาแล้วเราไปนั่งที่ก็เท้าแขนไม่ได้สมัยก่อนผู้หญิงไม่ได้ใส่ผ้าใบแบบนี้นะคะเวลาต้องใส่ส้นสูงเป็นส้นสูงมีพี่บางคน

0: มีพี่อยู่คนหนึ่งแกเมื่อยแกก็ถอดรองเท้าตรงมาเลยค่ะต้องใส่ค่ะ
1: นั้น
0: จะใส่รองเท้าส้นสูงจนเมื่อยแล้ว
1: เจ้าของสถานที่ก็เป็นคนเขามี
0: เข้ามาโดยสุภาพค่ะ
1: เขาเป็นผู้กำหนดกติกาแล้วก็ขอให้เราเป็นแขกก็เราก็ต้องปฏิบัติตามกติกาครับ
0: จะมานั่งที่เท้าแขนไม่ได้จะมาเมื่อยใส่รองเท้าส้นสูงนานจนถอดรองเท้ากระดิกเท้าอยู่ในล็อบบี้เขาไม่ได้มันอยู่ที่เจ้าของสถานที่อะค่ะ
1: ครับก็ผมก็เห็นมีนอกจากมีเอาไม่เยอะไม่เปรียบเทียบอะไรก็แล้วกันนะแต่ว่าก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเหมือนกันนะท่านก็จะแต่งตัวของท่านเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท่านเลยเชิญท่านไปที่ไหนท่านก็จะต้องแต่งกาย
0: เป็นมอมบ้าง
1: เป็นรสนิยมของท่านเลย
0: เป็น
1: อาจารย์สอน
0: เ
1: นี่ย
0: ท่าน
1: อาจารย์สุรักษ์อาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์
0: ใส่ผ้าแพรจูงกระเบน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นสภาพนะฮะเป็นไทยเดิม
1: เป็นชุดอันเชิญก็
0: ผ้าม่วงอะค
1: ่
0: ะ
1: ออกการได้ออกการ
0: ผ้าม่วงแต่งงานในกระชุดใส่ผ้าม่วงกันผู้ชายไทยนั่นคือสุภาพค่ะ
1: ไม่ใช
0: ่ไม่ได้แต่งหญิงอ่ะ
1: สมัยก่อนเขาเรียกว่าไม่ได้แต่งกายแบบลอยชาย
0: ลอยชายคือปล่อยผ้านุ่งยาวแบบมอญนะคะ
1: ไม่ได้
0: ผู้ชายใส่ชุดลอยชาย
1: ใช่ไหม
0: ค่ะลอยชายคือปล่อยยาว
1: คือนึกถึงว่าจงกระเบนเนี่ยปลดลงมาแล้วก็ปล่อยมากรอมเท้าเนี่ยเขาเรียกว่าแต่งกาย
0: ลอยชาย
1: ลอยชาย
0: พี่สายงานแล้วถ้าเกิดเป็นผู้หญิงไปไหนตอนไหนก็นุ่งเกงขาสั้นหรือว่านุ่งกระโปรงสั้นแล้วเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วบอกว่าก็มาด้วยความศรัทธามาทุกปีนุ่งอย่างเงี้ยได้ไหมคะ
1: ถ้าเป็นวัดเป็นอะไรเนี่ยผมไม่น่าจะได
0: ้ด้วยความศรัทธาดูไม่ต้องดูที่การแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูที่การกระทำ
1: เขาสมบัติไว้เป็นหลักเกณฑ์เลยเพราะว่าถึงขั้นว่าเขาเตรียมผ้าเพออะไรไว้เสร็จเรียบร้อย
0: ก็มาทุกปีมาประจำเลย
1: ก็มาเช่ามาซื้อไป
0: แล้วที่นี่ก็ไปทุกปีจริงๆนะฮะถ้าเราแบบไม่ดูเสื้อผ้าแล้วแบบศรัทธาแล้วดุ้งแบบนี้ได้ไหมคะผู้หญิงอะคะ
1: คงไม่ได้เข้าอ่ะคงไม่ได้เข้า
0: โอเค
1: ก็เหมือนไปพม่าต้องถอดรองเท้าไม่พอต้องถอดถุงเท้า
0: ถอดถุงเท้าด้วย
1: เจอนกพิราบประมูลนกพิราบเต็มไปหมดอ่ะก็ต้องเอาอ่ะไม่รู้จะไงอ่ะเพราะว่าเขากำหนดไว้เลยว่าถุงเท้าก็ต้องถอดนะต้องเดินเท้าเปล่าเข้าไปจริงๆนะซึ่งทุกคนก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวคนพม่าเขานะจะไปมีข้อยกเว้นอะไรไม่ได้ดังนั้นเป็นข้อกำหนดที่เราปฏิบัติกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มียกเว้นครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าก็มาดูหุ้นวันนี้กันนะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อม

0: เรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา34นาทีครับคุณอนันต์ครับ
3: ค่ะคุณสุเชษ
2: มาคุยหุ้นไทยกับคุณสุเชษสุขแท้จากหลักทรัพย์ ASL สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอนะครับสวัสดีครับ
2: ครับ
4: วันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดติดลบ 4.77 นะฮะมาลงเอาตอนช่วง4โมงเย็น3โมงเย็นนะฮะ15นาฬิกาแล้วก็อ่อนตัวลงมาปิดอยู่ที่ 1617.13 ลบไป 4.77 นะปริมาณการซื้อขายวันนี้77,757 ล้าน77757นะไม่7หมดนะก็โอเควันนี้เนี่ยกองกลุ่มการลงทุนนั้นตัวฟอร์เรนขาย47ล้านสถาบันขาย 1,800 นะครับรายย่อยซื้อ 1,400 แล้วก็ตัวบลซื้อ422หุ้นที่มีลักษณะอ่อนตัวนั้นเป็นหุ้นของตัวปตท.นะราคาน้ำมันนะที่มีลักษณะอ่อนตัวการบินไทยนะ3การบินไทยลงมา20สตางค์นะครับลงมา5บาทถึง5บาท45สตางค์ 3% กว่าๆนะครับเดลต้าลงมา5บาทนะครับ267ลงมา5บาท 1.87% นะครับในขณะที่ทูปิดอยู่ที่13บาท80นะครับขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปนะครับในเยอรมันบวกมา216นะครับในฝรั่งเศสบวก27ในลอนดอนบวก40แล้วก็ในอิตาลีบวก668ในโปรตุเกสนั้นบวก15นะครับฟิลิปปินส์นะขอประทานโทษเบลเยียมบวก54แล้วก็เนเธอร์แลนด์บวก10นะครับในเอเธนบวก14นะฮะในโปรตุเกสบวก7นะขอประทานโทษนะครับขณะนี้เนี่ยมีข่าวเข้ามาข่าวนึงนะครับ19นาฬิกา27นาทีเนี่ยสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะอาจจะมีเป็นปิดดิววันนี้นะฮะเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะฮะนิ่งเพิ่งข่าวเข้ามาตอน19นาฬิกา27นาทีตอนทุ่มหนึ่ง19นาฬิกา7นาทีเนี่ยฮูติส่งโดนถล่มท่าอากาศยานซาอุนะฮะอ้างว่าตอบโต้การลุกน่านฟ้าของเยเมนนะครับแล้วก็ตอน18นาฬิกา36นาทีกาตาร์หวังสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสนั้นจะกลับคืนสู่ภาวะปกตินะฮะอันนี้เป็นข่าวที่ในตอนออกกลางทั้งหมดขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้านั้นบวกมา633จุดนะฮะในขณะที่ Nasdaq บวกไป330S&P บวกไป27นะครับราคาน้ำมันขณะนี้เนี่ยใน WTI ลงมา2เหรียญ 77.92 นะครับแล้วก็ราคาเบนซ์ลงมาไป1เหรียญกับ95เซ็นต์ 81.85 ฮะขณะที่ราคาทองนั้นยืนอยู่ที่ 4081.02 นะครับบวกมา25เหรียญนะครับในขณะที่ค่า BDI ค่าระวังเรือนั้นวันนี้บวกค่อนข้างเยอะนะครับบวกมา111เหรียญบวกมา 4.05% น่าจะมีลักษณะของการเดินเรือได้นะครับเลยการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ตลาดหุ้นในเอเชียในออสเตรเลียนั้นบวกมา133จุดนะครับในญี่ปุ่นบวก202ในเกาหลีบวก101นะครับในจีนบวก12ในไต้หวันลบ25ครับแล้วก็ในตัวของ

0: ฮ่องกง -156 ตลาดแกว่งแคบๆฮะก็ดูจากโปรดักต์ต่างๆแล้วเนี่ยตัวบิตคอยอีกอันนึงนะฮะลงวันนี้บิตคอยลงมายืนอยู่ที่64045ลงมา40เหรียญดูภาพของตลาดแล้วเป็นลักษณะอ่อนตัวนะครับค่าเงินบาทฮะวันนี้บาท US ต่อดอลลาร์นั้นธปท.ประกาศ 33.41 อ่อนค่า 0.086 นะณเรียลไทม์นี้ US ต่อดอลลาร์มีลักษณะแข็งค่าขึ้นฮะ 33.30 แข็งค่าขึ้น 0.06 นะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับยังเป็นลักษณะการแข็งค่าขึ้นอาจจะเป็นลักษณะข่าวที่เข้ามาในช่วงที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับเป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับทางซาอุนะครับทางไม่ฮะทางอิหร่านทางสหรัฐอเมริกาพรุ่งนี้เนี่ยแนวโน้มของตัวตลาดหุ้นเนื่องจากวันนี้เนี่ยตลาดเป็นลักษณะการแกว่งตัวแคบๆนะฮะเพราะนั้นทางเอสแอลมองจุดรับของดัชนีเนี่ย 1,610 นะฮะในขณะที่จุดต้านตัวบนเนี่ยยังวางไว้ตำแหน่ง 1,635 แต่วันนี้ไปไม่ถึงนะฮะไปได้แค่ 1,631 เท่านั้นเองนะยังเป็นลักษณะการแกว่งตัวช่องแคบส่วนหุ้นเป็นหุ้นแบงก์ยังสามารถยืนได้อยู่นะครับราคาหุ้นน้ำมันโดยส่วนใหญ่อ่อนตัวนะครับในตัวพิเทพเองเนี่ยวันที่14นี้จะขึ้น XD นะครับ XD 4.50 แล้วก็จ่ายเงินวันที่28ราคาหุ้นก็ยืนอยู่ที่ระดับ149บาทรองรับกับข่าวผลการจ่ายดิวิเดนในขณะที่หุ้นตัวอื่นเนี่ยดูจากปริมาณการซื้อขายวันนี้ 77,000 นะฮะก็ยังมีลักษณะการแคบอยู่แต่หุ้นการบินไทยคงจบดิววันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยหุ้นทูนะฮะที่ทูประกาศเนี่ยวันนี้ทูประกาศมีการจ่ายเงิน
1: จ่ายปันผลนะ
0: จ่ายมีการจ่ายเงินผล15สตางค์นะฮะ15สตางค์15 0.15 บาทต่อหุ้นนะฮะก็แล้วก็ประกาศจ่ายผลการงานไตรมาส2ด้วยข่าวของตัวทูนั้นเป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับ
1: ชนะโมบาย
0: ชนะโมบายด้วยนะครับ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าขายบางส่วนไม่ขายหมด
0: ไม่ได้ขายหมดฮะนะก็ทำให้ตัวทูนั้นวันนี้ปิดไปอยู่ที่ระดับราคาใกล้เคียง13.80นี่ตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยนะสู้อยู่ที่ราคาเนี้ยไม่ได้ไปไหนเลยนะขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงยืนอยู่ตรงเนี้ยฮะก็เอามายืนปิดอยู่ที่13.80ได้นะครับสังเกตหุ้นอีกชุดหนึ่งฮะเป็นชุดของตัว CPO นะฮะตัว CPO เริ่มมีการขยับในต่างที่เพิ่มขึ้นแต่ตลาดยังแคบมากฮะชิ้นส่วนเล็กนิดก็ถูกแรงขายนะครับพรุ่งนี้คงต้องตามอยู่แต่ตลาดแคบจริงครับวันนี้ขยับอะไรไม่ค่อยได้ตั้งแต่เช้าเย็นๆระดับ 1-10 เนี่ยเป็นอันดับที่ยืนๆตัวกราฟเองก็66.50 บาทตังค์กราฟจะประกาศผลการงานบนพฤหัสนะฮะลองดูว่าจะสามารถไปได้ในมากน้อยขนาดไหนนะส่วนตัว Advance ก็แคบฮะขึ้นลงๆ372 374 376อยู่ตรงเนี้ยนะฮะไม่มีหลายก็อย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักมากนักนะฮะในขณะเดียวกันตัวหุ้นต่างๆที่ตัวที่เข้ามาเทรดแล้วทำให้นักทุนค่อนข้างที่จะหวือหวามากๆก็ระมัดระวังหน่อยนะครับมีหุ้นหลายๆตัวที่หวือหวาเข้ามาแล้วก็พอแกว่งขึ้นไปพอตลาดไม่ดีก็จะเป็นลักษณะอ่อนตัวโอเคครับวันนี้คงต้องลาแล้วครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ตามข่าวกันใหม่ครับผมวันนี้ลาคร
1: ับ ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
1: คุณสุเชษฐ์สุขแท้นะจากหลักทรัพย์ ASLไปติดตามความเคลื่อนไหวของทองคำกันต่อเลยนะครับกับคุณวรุษรุ่งขำนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ YLG Bullion and Future นะครับคุณวรุษครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณไพศาลสวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะ
1: ก็ทอง2วันนี้จันทร์อังคารดูจะผันผวนมากนะฮะตกลงทิศทางจะไปกันยังไงต่อครับ
3: ครับตอนนี้เนี่ยแม้ว่าทองคำจะได้รับแรงหนุนในระยะสั้นนะครับจากการที่ดอลลาร์อ่อนหลังจากเงินเยนกลับมาแข็งค่าโดยสหรัฐกับญี่ปุ่นจับมือกันแทรกแซงค่าเงินเยนนะครับประเด็นต่างๆเนี่ยก็ดันทองขึ้นไปได้ไม่ไกลพอนักลงทุนมองครับว่าการแทรกแซงดังกล่าวเนี่ยอาจจะส่งผลให้ดอลลาร์มีการอ่อนค่าในระยะสั้น

0: ทองคำก็อาจจะขยับขึ้นในช่วงสั้นแต่ก็ไม่น่าจะได้ไกลมากนักนะครับส่วนต่างดอกเบี้ยในสหรัฐกับในญี่ปุ่นก็ยังมีแก๊ปที่ยังคงอยู่ในระดับที่กว้างอยู่นะครับประกอบกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางครับทองคำก็ได้รับแรงหนุนเหมือนกันหลังจากคุณทรัมป์เองมีการออกมาเปิดเผยถึงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในระยะเวลาอันใกล้แล้วล่าสุดเนี่ยก็สกอตเบสเซนต์รัฐมนตรีคลังของสหรัฐก็มีการออกมายืนยันว่าอาจจะเห็นสหรัฐกับอิหร่านบรรลุดีลการเจรจาหยุดยิงอีกระลอกหนึ่งในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแต่เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังมาหลายรอบครับก็เลยยังคงทำให้ราคาเนี่ยยังคงรอดูความชัดเจนหรือรอดูท่าทีจากทางอิหร่านก่อนเพราะว่าอิหร่านเองก็มีการออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้มีการตกลงหรือมีการดีลอะไรกับสหรัฐในการเปิดช่องแคบของฮอร์มุซนะครับท่าทีในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดยังกล้าพอทองคำขยับหรือปรับตัวขึ้นจากความหวังว่าน้ำมันจะลงเงินเฟ้อจะลงสันติภาพจะเกิดขึ้นแต่ก็ยังคงเห็นแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาพอนักลงทุนก็ไม่แน่ใจว่าสันติภาพจะยาวนานมากน้อยแค่ไหนครับราคาทองคำเนี่ยก็เลยมีลักษณะของการแกว่งหรือเคลื่อนไหวในกรอบครับ
1: ครับช่วงนี้มีข้อแนะนำสำหรับนักลงทุนอย่างไรไหมครับ
0: ตรงนี้เนี่ยยังเน้นเป็นการทำกำไรจากการแกว่งตัวในกรอบระยะสั้นนะครับประกอบกับถ้าเงินบาทกลับมาแข็งค่าก็เลยทำให้ทองไทยเนี่ยอาจจะได้รับแรงกดดันจากภาพของบาทที่กลับมาแข็งค่าตามที่ทันเงินเยนแล้วก็ส่วนทางกับดอลลาร์ที่อ่อนด้วยนะครับทองไทยเนี่ยประเมินกรอบแนวต้านหรือโซนขาย 4,082 ถึง 4,000 กับ100เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์คิดเป็นทองไทยก็64,450 ถึง 65,000 บาทต่อบาททองคำถ้าราคายังไม่ยืนเหนือระดับดังกล่าวหรือยังไม่ผ่านแบ่งขายก่อนรอเข้าซื้อที่แนวรับ 4,022 ถึงระดับ 3,997 คิดเป็นทองไทยก็ 63,500 63,200 บาทต่อบาททองคำครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณวรุฒครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ส่วนราคาทองวันนี้สมาคมค้าทองคำประกาศเปลี่ยนแปลงราคา11ครั้งรวมแล้วบวกกลับขึ้นมาได้50บาทนะครับก็ทองคำแท่งราคาสุดท้ายก็คือขายออก 64,100 ส่วนทองรูปพรรณขายออกก็ 64,900 บาทนะฮะ
2: ค่ะ
1: เรามาติดตาม
2: เขาบอกว่าที่ทองเนี่ยราคาไม่ต่ำลงไปมากกว่า 4,000 เหรียญก็เนื่องมาจากว่านัก
1: จีน
2: จีนเข้ามาช่วยเยอะค่ะ
1: physical demand การเข้าซื้อทองจริงๆของจีนเนี่ยยังเป็นพฤติกรรมที่ทำให
2: ้เยอะอยู
1: ่ยังทำให้ไม่ตกลงไปรักษาฐานราคา 4,000ดอลลาร์เอาไว้ได้นะไม่หลุด 4,000 มีการวิเคราะห์ไว้อย่างนั้นครับ
2: ค่ะพี่วิสารไปได้ยินเขาพูดเรื่องหนัง The Odyssey มั้ยคะ
1: เสด็จพ่อโนแลนนี่ผมดูหนังมาทุกเรื่อง
2: ไปดูหรือยัง
1: คะจะหาเวลาไปดูเพราะว่าเขาถ่ายทำในระบบ IMAX มันต้องดูในโรงที่เป็น IMAX
2: แนะนำว่าให้จองค่ะวันนี้เพิ่งไปดูมาที่รัชโยธินไม่เห็นคนเยอะขนาดนี้มานานแล้วนะ
1: เพราะว่าก็เนี่ยก็คือนอร์แลนด์เขาคริสโตเฟอร์นอร์แลนด์เขาตั้งใจเลยว่าใช้กล้องที่เป็น IMAX ถ่ายทำเรื่องนี
2: ้ค่ะ
1: เพื่อจะฉายในโรงแล้วก็ถ้าดูผ่านสตรีมมิ่งเนี่ยซึ่งกำลังเป็นทิศทางที่เป็นเทรนด์ที่คนรุ่นใหม่เขาเสพไอ้สื่อภาพยนตร์ผ่านช่องทางนั้นกันเยอะนะเขาก็คงจะต้องการสู้กับไอ้ค่านิยมแบบที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ครับ
2: คนรุ่นใหม่ก็ดูวันนี้ที่แล้วที่ก็เจอคน
1: ก็ดึงคนรุ่นใหม่กลับเข้าสู่โรงหนัง
2: ใช่ค่ะเจอคนดังเยอะเลยนะคะรุ่นเราเนี่ยไปดูค่ะต้องดูค่ะผู้ชายตั้งข้างเรียนคนหนึ่งร้องไห้สองรอบ
1: คือมันจำเป็นไหมต้องอ่านมาก่อนไหม

0: ควรจะรู้เรื่องค่ะควรจะ
1: ต้อง
0: มีคนทำคลิปทำในพอดแคสต์เยอะเลยค่ะน่าจะรู้เรื่องก่อนจะดูสนุกหน่อยค่ะ
1: ครับ
0: ไม่งั้นจะ
1: ผมอ่ะ

0: หนังมันควรจะดูหนังที่มันคุ้มค่า
1: โอดิซิอุสเรื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: โอดิซิอุส
0: ค่ะสนุกดาสนุกมากค่ะโอเค
1: เอ๊ะวันนี
0: ้ค่ะเชิญค่ะ
1: คุณนันจะว่าไงเชิญ
0: ให้ฮะเดี๋ยวนะคะมีข่าวมาว่าอาจารย์ประภาสคงเหยียดกรรมการปปช.ถึงแก่อนิจกรรมค่ะข่าวเพิ่งมาเมื่อ19:26 นี้เองค่ะ
1: เพิ่งเป็นนะเพิ่งเป็น
0: ค่ะ
1: เพิ่งเป็นปปช.นะ
0: คุณประภาสคงเอียดกรรมการปปช.ได้
1: เคยเป็นเลขาเคยเป็นเลขาอะไรนะ
0: อธิบดีกรมธนารักษ์ค่ะอธิบดีกรมธนารักษ์เพิ่งเกษียณเมื่อปี65ได้ถึงแก่นิจกรรมโดยเมื่อ2 เดือนที่แล้วเนี่ยคุณประภาสได้ลาป่วยแล้วก็ไม่ได้มาทำงานแล้วก็รักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะว่าติดเชื้อในกระแสเลือดและถึงแก่อนิจกรรมในวันนี้ค่ะโดยคุณประภาสเนี่ยได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นกรรมการปปช.ตั้งแต่30 มกราคม 68ค่ะปีที่แล้วมกราคม68มีวาระการดำรงตำแหน่ง7 ปีประวัตินะคะปริญญาตรีเนี่ยจบนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะโอ้เก่งนะฮะปริญญาโท International Tax Program Certificate and Master of Law จาก Harvard Law School ค่ะจบปริญญาโทฮาร์วาร์ดนะฮะแล้วก็จบในติบัณฑิตไทยในด้านการทำงานคือเคยเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ปี 64-65อธิบดีกรมบัญชีกลาง 63-64 เป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเป็นผอ.สำนักสสสครค่ะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นผู้อำนวยการสบน.แล้วก็ไปที่ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ด้วย
1: ผมยังเข้าใจว่าเคยอยู่องค์กรอิสระอ๋ออยู่ส่วนใหญ่อยู่สายคลังมานะ
0: เป็นข้าราชการกระทรวงการคลังค่ะลาเป็นปปช.ตั้งแต่เมื่อ2 ปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ป่วยแล้วก็เข้ารักษาตัว2 เดือนนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องหา
1: ครับ
0: ต้องหาปปช.
1: ต้องสรรหาใหม่ต้องสรรหาใหม
0: ่ค่ะ
1: ครับก็แสดงความเสียใจด้วย
0: ก็แสดงความเสียใจด้วยค่ะ
1: ครับวันนี้ศาลฎีกานัดตรวจหลักฐานคดี
0: 2514อ่ะพี่นิสารอายุ65
1: ครับ
0: อายุน้อยมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ศาลฎีกานัดตรวจหลักฐานคดี44ส.ส.พรรคก้าวไกลนะกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงนะฮะก็ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานทั้งผู้ร้องและทนายความผู้รับมอบอำนาจบางส่วนมาศาลโดยมีนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.เดินทางเข้ามาในวันนี้ด้วยโดยศาลสอบคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้วคู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงที่มีการเสนอพยานหลักฐานในเบื้องต้นเห็นควรกำหนดวันไต่สวนพยานผู้ร้องจำนวน4 นัด 9 ปากผู้ร้องคือปปช.เนี่ยเอามีพยานมา9 ปากนัด4 นัดจะเริ่มนัดไต่สวนพยานปากแรกของผู้ร้องตั้งแต่25 สิงหาคม 69ครับส่วนพยานผู้คัดค้านกำหนดไว้60 ปากประกอบด้วยผู้คัดค้าน25 ปากนักวิชาการ15 ปากและผู้อยู่ในเหตุการณ์20 ปากกำหนดไต่สวนพยาน17 นัดกำหนดเริ่มไต่สวนพยานนัดแรก3 พฤศจิกายน 2569และนัดสุดท้ายในวันที่18 พฤษภาคม 2570ก่อนนัดฟังคำพิพากษาต่อไปโดยศาลก็กำชับให้คู่ความทำบัญชีตารางพยานเพื่อให้ไต่สวนแต่ละนัดและกำหนดประเด็นให้ศาลทราบพร้อมแนวคำถามมาก่อนเพื่อศาลพิจารณาอนุญาตว่าจะให้ถามคำถามดังกล่าวหรือไม่ซึ่งต่อมานายนิธิละเอียดดีทนายความผู้รับมอบอำนาจจากฝ่ายผู้คัดค้าน ก็ได้ให้สัมภาษณ์

0: ถึงแนวทางการต่อสู้คดีและกรอบระยะเวลาในการไต่สวนหลังจากนี้โดยทนายนิธิเนี่ยบอกว่าพยาน60ปากเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มหลักนะครับก็คือ1กลุ่มผู้คัดค้านตัวอดีตส.ส.ซึ่งคาดว่าบุคคลสำคัญอย่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยก็จะมาเบิกความต่อศาลด้วยตนเองแต่จะต้องมีการหารือเพื่อยืนยันตารางเวลาที่ชัดเจนอีกครั้งเนื่องจากว่าก็จะมีภารกิจสำคัญอย่างต่อเนื่อง2ก็คือกลุ่มนักวิชาการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อให้ความเห็นทางวิชาการที่ครอบคลุมมากกว่าประเด็นทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวและ3กลุ่มผู้รู้เห็นเหตุการณ์เป็นผู้ที่รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ในสมัยดังกล่าวผู้สื่อข่าวก็ถามว่าชื่อพยานกลุ่มนักวิชาการจะมีกลุ่มนักวิชาการด้านกฎหมายที่มีชื่อเสียงเช่นอดีตคณะนิติราษฎร์เนี่ยมาร่วมด้วยหรือไม่ทนายนิติก็บอกว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทาบทามและประสานงานจึงขอสมุดรายชื่อไว้ก่อนและจะมีการอัปเดตให้ทราบในภายหลังเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับคิวพยานตามความสะดวกด้วยสรุปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะก็จะมีความก้าวหน้า
0: ปีหน้าปีหน้าปากสุดท้ายก็นู่นนะเดือน18พฤษภาคม2570ก่อนที่ศาลจะนัดฟังคำพิพากษา
1: ค่ะคุณอนุทินไปที่อินโดนีเซียก็โอเคนะฮะมีการพูดเรื่องการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียวันนี้วันที่4พรุ่งนี้ก็คงกลับมานะวันที่5เตรียมตัว1วันวันที่6วันที่7ก็คือสำคัญมากเพราะว่ามินออนไลน์นายกรัฐมนตรีพม่าจะเดินทางมาเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย BBC ภาษาพม่ารายงานว่าคณะผู้แทนจากประเทศไทยนำโดยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาและเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของไทยเดินทางไปเยือนเนปิดอค่ะไปตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมแต่ว่า BBC รายงาน27กรกฎาคมแล้วก็ได้มีการพบกับเจ้าหน้าที่จากสภาที่ปรึกษาและกระทรวงมหาดไทยของรัฐบาลเมียนมาแล้วก็บอกว่าระหว่างการเจรจาฝ่ายไทยได้หารือเกี่ยวกับการส่งตัวผู้ค้ายาเสพติดที่ทางการต้องการตัวและความร่วมมือด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายระหว่าง2ประเทศก็คือไทยกับพม่านะคะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเดินทางไปค่ะตั้งแต่วันที่25แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าครั้งนี้จะมีความสำคัญมากนะคะก็คือว่ารัฐบาลไทยเนี่ยจัดให้มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่อต้านรัฐบาลพม่าได้พบกับทูตพิเศษอาเซียนกิจการพม่าเพื่อกลุยทางเจรจาปรองดองครอบคลุมทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียในพม่าตามฉันทามติของอาเซียนนะคะเป็นฉันทามติของอาเซียนและรัฐบาลไทยเนี่ยเป็นคนจัดการเลยค่ะให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่อต้านเนี่ยได้พบกับทูตพิเศษกิจการอาเซียนกิจการพม่าถึงแม้การพบปะครั้งแรกไม่คืบหน้าเนื่องจากฝ่ายต่อต้านต้องการให้องซานซูจีมีส่วนร่วมเจรจาแต่ไทยยังคงเดินหน้าเคลื่อนไหวกระชับความสัมพันธ์กับรัฐบาลเลือกตั้งของพม่าด้วยการเชิญมินออนไลน์มาเยือนไทยเพราะฉะนั้นนี่มันคือความคืบหน้าในการที่ดึงอาเซียนดึงพม่ากลับเข้ามาและความสัมพันธ์ของไทยกับอาเซียนคนที่จะตั้งคำถามต่อต้านมากๆก็อย่างเป็นที่รู้กันนะคะว่าในพม่าเนี่ยเขาก็มีตัวแทนของประเทศมหาอำนาจที่ไปสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอยู่เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลพม่าออกมานอกประเทศได้และได้การยอมรับก็คงจะมีคนที่รู้สึกเดือดร้อนกับการสูญเสียครั้งนี้ค่ะ
0: ครับก็ไปอินโดนีเซียทางสำนักเลขาธิการอาเซียนเขาก็เชิญนายกให้ขึ้นไปแสดงวิสัยทัศน์ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นถือว่าเป็นการในรอบ17ปีของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนก็พูดหลายเรื่องอยู่กันทั้งเรื่องพม่าเรื่องกัมพูชาแต่ไม่ทันละเดี๋ยวก็มาว่ากันแล้วกัน
1: พรุ่งนี้จะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

0: ครั
1: สว
0: บ
1: ัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลสมาคมภริยาทหารเรือเทศบาลตำบลบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย 2325 จังหวัดลพบุรีบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเป็นวันสุดท้ายซึ่งตลอด29วันได้ทำเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสนองพระปณิธานมอบให้ประชาชนแล้วรวม 1,500 กล่อง
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ไม่บ่น

ทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกสถานทูตบรรจุร่างฮลุนโซโล่ที่จอร์เจียแล้วพากลับบ้านถึงไทย6สิงหาคมเมื่อเวลา 15:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียและผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งได้รวมตรวจสอบการบรรจุร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่เพื่อเตรียมการขนส่งกลับประเทศไทยโดยได้แจ้งกำหนดการส่งร่างกลับแก่ญาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบโดยตรงแล้วทางนี้สถานเอกอัครราชทูตจะติดตามผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการและการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่มอสพี่ชายของฮลุนโซโล่โพสต์แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการนำร่างของน้องกลับประเทศไทยว่าขณะนี้กำหนดการเดินทางเป็นไปตามแผนโดยร่างของน้องจะออกเดินทางจากประเทศจอร์เจียในวันที่5สิงหาคมและมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยวันที่6สิงหาคมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตจะเดินทางไปกำกับดูแลการนำส่งร่างของน้องที่สนามบินในกรุงทบิลิซีเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนเดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่และจะยังคงติดตามความคืบหน้ากับทางการจอร์เจียอย่างต่อเนื่องในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้สถานเอกอัครราชทูตได้มีหนังสือถึงทางการจอร์เจียเพื่อขอให้เร่งจัดส่งผลการชันสูตรพลิกศพและผลการตรวจพิษวิทยาให้แก่ทางการไทยโดยเร็วที่สุดรวมถึงได้ประสานขอให้เร่งดำเนินการส่งของใช้ส่วนตัวกลับประเทศโดยเร็วเช่นกันสืบนครบาล1จับไอซ์ล็อตใหญ่300กิโลกลางกรุงกรณีจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ซุกซ่อนของกลางไว้ในเซฟเฮาส์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยสามารถยึดยาบ้าได้มากกว่า4ล้านเม็ดในช่วงเดือนมีนาคมชุดยาเสพติดสืบนครบาล1พบข้อมูลเชื่อถือได้ว่ายังมีผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวซึ่งยังมีพฤติการลำเลียงยาเสพติดเข้าพื้นที่ชั้นในจึงเฝ้าสะกดรอยและติดตามตรวจสอบพฤติกรรมนานกว่า5เดือนจนพบว่ามีการส่งยาเสพติดล็อตใหญ่ผ่านระบบขนส่งเอกชนจากจังหวัดสกลนครจากนั้นกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวจะจัดส่งคนโดยมีรถนำและรถลำเลียงเข้ามารับยาเสพติดในกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังวางตามจุดที่คาดว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะเข้ามารับพัสดุที่บรรจุยาเสพติดจนในที่สุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4คนได้แก่นายวรชัยอายุ30ปีทำหน้าที่คนขับรถกระบะนายธนากรอายุ26ปีโดยสารมากับรถกระบะนายวสันต์อายุ27ปีทำหน้าที่ขับรถยนต์เก๋งรถนำและนางสาววาสนาอายุ25ปีโดยสารมาในรถเก๋งตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนไอซ์8ลังน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมโดยเป็นการจับกุมได้ที่ริมถนนหน้าบริษัทขนส่งเอกชนในเขตปทุมวันกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าปฏิเสธข่าวคนร้ายยิงตำรวจตากใบมอบตัวเผยยึดปืน2กระบอกอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากระแสข่าวที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจตากใบเสียชีวิต2นายและมีผู้ต้องหารายหนึ่งมอบตัวพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายนั้นยังไม่เป็นความจริงจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดอาวุธปืนของกลางได้2กระบอกได้แก่อาวุธปืนเล็กยาวแบบ HK 33ที่ถูกถอดออกเป็นชิ้นส่วน1กระบอกและอาวุธปืนพกสั้นอีก1กระบอกโดยอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงกับคดีและขยายผลขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตามเส้นทางหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรวมทั้งตรวจสอบข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลเพื่อสืบสวนขยายผลต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจาก

0: สำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radioช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอนะคะวันนี้อังคารที่4สิงหาคม2569พี่พิสมัยพิมพ์วิสัทธ์คุณดำรงพุทธาและอ้อมยุดากรสุนทรญาณมาเจอกันเวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีคุณพิษสมัยคุณอ้อมและคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ
5: โอ้ยวันนี้มีคนมารอฟังรายการตั้งแต่เริ่มต้นนะคะทั้งพี่ดวงพรทั้งพี่พรอะไรนะนามสกุลเบอร์เน็ตเดวิดนะคะขอบคุณนะคะบอกว่าชอบฟังรายการนี้มากค่ะ
6: ขอบคุณครับรายการนี้ก็อยู่ที่อสมทเครือข่ายทั่วประเทศจริงทั่วโลกก็ว่าได้นะครับ
5: ค
6: ือผมส่วนใหญ่เนี่ยในเนื้อหาสาระที่ผมนำมาเสนอเนี่ยก็มักจะเป็นสิ่งที่ผมได้ประสบในแต่ละวันหรือมีประสบการณ์แล้วก็มาแสดงความคิดเห็นตามแนวคิดของผมผมคิดอย่างไรก็คิดวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับตอนนี้วันนี้เนี่ยผมจะนำความคิดเห็นของบุคคลอื่นแต่ว่าก็เป็นบุคคลมีระดับนะครับท่านเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเคยเป็นเอกอัครราชทูตในหลายๆประเทศเช่นเอกอัครราชทูตที่สหรัฐอเมริกาที่ญี่ปุ่นและที่รัสเซียประเทศใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับคือเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเด็กไทยผู้หญิงดังขึ้นมาอย่างชนิดที่เรียกว่าคนทั่วโลกรู้จักขึ้นมาทันทีเลยก็คือ เด็กที่ชื่อเนเน่นะฮะจากจังหวัดภูเก็ตบ้านผม
5: ก็รู้สึก
6: นะ

0: จะติดตามน้องเนเน่แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ชื่นชมกันก็เลยทำให้มีส่วนทำให้ผมรู้จักแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะนำความคิดเห็นของคุณกสิทธิ์ภิรมย์ที่ผมขออนุญาตนำบทความที่ท่านเขียนลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าชื่อเวทีอิสระเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่น่าจะคิดสำหรับคนไทยและสังคมไทยนะครับเนื้อความก็ว่าท่านว่าข่าวคราวที่คลึกโครมโด่งดังที่สุดในสังคมไทยเป็นการเฉพาะและในสังคมโลกเป็นการทั่วไปในช่วงนี้ก็มาจากเด็กผู้หญิงไทยอายุ16ปีชื่อว่ารัตติการอัมลอยหรือเน่เน่จากจังหวัดภูเก็ตที่เป็น
1: ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักชื่อว่าเน่เน่รอยเยิ้นนะคะรอยเยิ้นประมาณนั้นค่ะ
0: ครับเธอเป็นนักดนตรีที่ฝึกฝนตัวเองมาตลอดตั้งแต่อายุ7ขวบโอ้ว่าที่โอ้โหโซโล่กีตาร์เล่นมาตั้งแต่7ขวบนี่อายุตอนนี้16ปีก็10กว่าปีแล้วแน่นอนมือและนิ้วต้องคล่องมีการแสดงหลักของเธอก็คือร้องเพลงเปิดหมวกคำว่าร้องเพลงเปิดหมวกนี่ก็หมายความว่ามันมีอยู่ในต่างประเทศนะครับเวลาเราเดินกันตอนเย็นๆค่ำๆหรือตอนกลางวันเนี่ยก็จะมีนักดนตรีมานั่งดีดกีตาร์มานั่งหรือมายืนเป่าแซกโซโฟนคำว่าเปิดหมวกแปลว่าอะไรฮะแล้วก็เอาหมวกตั้งไว้ที่ใกล้ๆตัวเพื่อให้คนฟังหรือคนที่ผ่านมาถ้าหากว่าพอใจชื่นชอบในฝีมือก็ทิปหรือตกรางวัลให้เขาแต่ว่าไม่ใช่เอาเงินไปยื่นใส่มือเขาก็เอาเงินไปใส่หมวกอันนี้ขออนุญาตทำความเข้าใจคำว่าร้องเพลงเปิดหมวกเนี่ยผมเองเนี่ยเคยคิดเหมือนกันว่าถ้าไปตกทุกข์ได้ยากอยู่ในต่างประเทศเนี่ยนี่ผมเล่นดนตรีไม่เป็นเนี่ยนะครับก
1: ็
0: จะหาซื้อฝากให้คนไทยซื้อระนาดส่งไปให้ที่ประเทศที่ผมตกระกำลำบากอยู
1: ่คุณดำรงตีระนาดเก่งใช่ไหมคะ
0: ตีไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าเราก็ตีไปเถอะระนาดเนี่ยฝรั่งฟังก็ไม่รู้ว่าเพลงอะไรแล้วก็รัวบ้างนะฮ
1: ะ
0: ทำใส่อารมณ์ยักไหลตีให้จังหวะเร็วๆเขาไว้ฝรั่ง
1: ตีให้มันไว
0: ้ฮะว่ามันก็ไม่รู้จักว่าเราเล่นเพลงอะไรนะครับแต่อย่าดันมาขอเพลงนะฮะทั้งคราวกินกล้วยเงี้ยเสร็จเลยเพลงโปรดของผมนะครับ
1: ค่ะ
0: พูดถึงน้องเนเน่ต่อนะฮะเธอเนี่ยก็ตอน7ขวบนี่ก็คงเล่นดนตรีเป็นหลักเก่งแล้วร้องเพลงด้วยก็ไปเปิดหมวกตามตลาดนัดจังหวัดภูเก็ตแล้วจู่ๆก็มีแมวมองและสปอนเซอร์จากการเลือกสมัครและส่งตัวก็คือมาเห็นฝีมือเธอนะครับก็ส่งตัวเธอไปร่วมแข่งขันทดสอบแข่งขันทดสอบคัดตัวอะไรเนี่ยที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกออดิชั่นเนี่ยนะฮะที่รายการบันเทิงระดับโลกชื่ออเมริกันก็อดทาเลนต์รายการเนี้ยสมัยก่อนย้อนหลังไปสักเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยผมชอบดูมากเลยเพราะมันเป็นหัวกะทิของคนอเมริกันคนอังกฤษและคนที่จากต่างประเทศประเทศที่ด้อยพัฒนาอะไรเนี่ยนะครับก็จะได้ไปออกรายการนี้เอาเครื่องดนตรีประจำชาติเข้าไปเล่นบ้างเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นคนไทยไปออกรายการอเมริกันก็อดทาเลนต์นี่เลยแต่ว่าผมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าคนไทยไปออกเนี่ยมันไม่ใช่เล่นดนตรีเก่งอย่างเดียวนะมันต้องเข้าใจและพูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยก็ได้แต่คิดว่าเอ๊ะคนไทยไม่มีมาออกสักทีหนึ่งจนกระทั่งเราเลิกดูไปแล้วก็หนูเน่เน่ก็ไปออกรายการนี้แล้วปรากฏว่าก็ถูกใจผู้ฟังถูกใจกรรมการทำให้เกิดปฏิกิริยาของผู้ชมและผู้ฟังทั้งแบบสดๆและผ่านทางโทรทัศน์ที่ได้กระหึ่มสะเทือนไปก้องโลกคุณกสิทธิ์ภิรมย์แสดงความคิดเห็นว่าความสามารถมาจากความอุตสาหะมาจากความเพียรพยายามมาจากสภาพแวดล้อมทางชีวิตธรรมดาธรรมดา

0: แบบคนไทยทั่วไปไม่ได้อยู่ในกลุ่มอภิสิทธิชนไม่มีความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยแต่อย่างใดแต่กลับสามารถก้าวขึ้นมาเป็นบุคคลที่ส่งผลระดับโลกและนำมาซึ่งชื่อเสียงให้กับสังคมไทยได้กลายเป็นขวัญใจของคนไทยอันนี้จริงๆครับเป็นขวัญใจคนไทยมากเลยก็เสมือนเป็นแสงสว่างเล็กๆนี่ความเห็นของท่านผู้เขียนนะฮะเป็นเสมือนแสงสว่างเล็กๆในใจของชาวไทยที่กำลังตกอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมหลายหลายอย่างหลายๆประการที่ไม่เอื้ออำนวยบัดนี้สภาวะและจิตใจขวัญและกำลังใจของคนไทยก็ได้ข่าวดีของน้องเนเน่มาช่วยพยุงกันแล้วก็อยากจะขอชี้ให้เห็นว่าอันนี้เป็นความเห็นที่ท่านผู้เขียนชี้ว่าประเทศไทยน่ะยังมีอีกหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ที่เราสามารถนำมาเป็นกำลังใจกับตัวเราเองได้นะคุณอ้อมนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยท่านกสิทธิ์บอกว่าขอแสดงความยกย่องชื่นชมให้กับคนหนุ่มสาวที่มีความสามารถนำชื่อเสียงมาให้แก่ประเทศไทยเช่นทีมวอลเลย์บอลหญิงอันนี้สุดยอดทีมนักกอล์ฟระดับโลกหญิงทีมแบดมินตันทีมนักเทนนิสหญิงรุ่นใหม่ทีมเทควันโดทีมยกน้ำหนักทีมวงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมานี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่สร้างชื่อเสียงนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองสังคมและตัวเองคุณกสิทธิ์ท่านให้ความเห็นว่าบัดนี้เราก็กำลังจะมีกระทรวงกีฬาที่จะแยกออกต่างหากจากกระทรวงท่องเที่ยวโดยมีสำนักงานกีฬาแห่งชาติมีกองทุนส่งเสริมการกีฬามีมหาวิทยาลัยกีฬาอีกทั้งบรรดาบริษัทห้างร้านภาคเอกชนก็มีจิตศรัทธาในการร่วมกันเป็นสปอนเซอร์การแข่งขันการกีฬาต่างๆการกีฬาก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยและเป็นยาบำรุงสภาวะจิตใจให้กับคนไทยมองลึกลงไปกว้างขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งหลังจากที่เรามีกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมที่จะต่อยอดนะครับอย่าลืมต่อยอดไปยังการตระหนักรู้และมีความสุขสบายต่อบทบาทจิตอาสาของบรรดามูลนิธิกู้ภัยคณะแพทย์เคลื่อนที่สถานฟื้นฟูช้างสถานดูแลสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขและแมวโครงการไทยชีวิตสัตว์วัวควายสุกรอีกด้วยสังคมไทยต้องไม่ลืมเลือนผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและหวังว่าการหลั่งไหลของการช่วยเหลือต่อสถานสงเคราะห์เด็กคนชราผู้ทุพพลภาพจะยังหลั่งไหลไปสนับสนุนเป็นระยะและตลอดเวลาบ่งบอกซึ่งความโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันของคนไทยโดยเฉพาะเมื่อใดที่เกิดเหตุอุทกภัยพิบัติใดๆจิตอาสาของชาวไทยก็มากันอย่างทันทีทันควันรวมทั้งงานบุญต่างๆก็ไม่เคยขาดผู้คนไปร่วมทั้งหมดนี้เป็นความดีงามและเป็นความสำเร็จของชาวไทยเราบ่งบอกว่าเราไม่ท้อแท้และไม่มีการจำนนต่อสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแต่เราสามารถที่จะร่วมกันเสริมสร้างและแพร่ขยายความสำเร็จและความดีความงามต่างๆได้ทั้งเพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังใจต่อกันและกันและเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความเป็นปึกแผ่นและความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมไทยด้วยทั้งเมื่อความดีงามแพร่ขยายเติบโตก็จะเป็นพลังที่จะขจัดสิ่งที่จะตีกรอบความไม่ดีกับ

0: งานต่างๆได้ครับนี่เป็นความคิดเห็นผมเอามาจากบทความที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณกสิทธิ์ภิรมย์แล้วก็เป็นอดีตเอกอัครราชทูตอยู่ในหลายๆประเทศก็เป็นความคิดเห็นที่น่าคิดน่าฟังหรือบางทีบางคนอาจจะไม่ได้คิดลึกซึ้งไปอย่างท่านที่จะเอาอย่างนี้มาช่วยพัฒนาบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นความคิดความอ่านที่ผมคิดว่าน่าจะเผยแผ่ในรายการคู่สร้างคู่สมทางวิทยุของเราในวันนี้ในคืนวันนี้ก็จึงนำมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้คิดตามหรือคิดแปลกแยกออกไปอีกก็ได้ครับ
1: Thailand Got Talent ยังว่าบางคนผ่านยังผ่านยากเลยเนาะเน่เน่นี่เก่งมากไปผ่านอเมริกันก็ทาเลนต์เลยนะคะคุณน้ำลง
0: โอ้เก่งจริงๆนะทึ่งมากเลยเพราะ
1: เก่งเก่ง
0: พูดในฐานะคนที่เป็นแฟนรายการนี้มานานและก็ชอบรายการนี้ตอนหลังผมมัวไปดูอะไรไม่รู้นะครับเลยไม่ค่อยได้ดูไม่เคยได้เห็นรายการนี
1: ้ค่ะตอนนี้น้องก็ไปแข่งในรอบต่อไปแล้วก็คือออกอากาศวันนี้แต่โชว์ของน้องเนเน่เนี่ยเราจะได้ดูกันในวันที่11สิงหาคมนี้นะคะ
0: ดูทางไหนครับ
1: น่าจะดูทางออนไลน์นี่แหละค่ะคุณดำรงจะเป็นเทปอะค่ะ11สิงหาคมค่ะ
0: ครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าทางโซเชียลมีเดียมันขยายกระจายเร็วนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วเธอก็จะดังเร็ว
1: ดังอยู่แล้วก็ดังขึ้นไปอีกความสำเร็จของเด็กไทยความสามารถของเด็กไทยนะคะเราต้องยกย่องนะคะ
0: แน่นอนครับแน่นอน
1: อันนี้มีอะไรจะฝากคนไทย
0: ไม่ใช่ร้องเก่งอย่างเดียวแต่ว่าเล่นเก่งมากพูดจาก็ดีเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะพูดฟังแล้วก็ดีมีฟังแล้วดูว่าเป็นคนมีความคิด
1: ใช่ก็น้องเป็นเด็กที่เป็นเด็กดีและเป็นเด็กที่มีความพยายามความสามารถตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะคุณพ่อก็น่ารักคุณแม่ก็น่ารักนะคุณดำรง
0: ครับผมครับ
1: ค่ะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะ
0: ก็มีตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะไม่พ่อก็แม่ต้องเป็นฝรั่งแน่ๆแต่ไม่ใช่ เป็นคนจังหวัดตรังนะ
1: ค่ะ
0: คนไทยแท้ครับจังหวัดตรังอยู่ทางใต้ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาเล่าวันก่อนผมได้ไปบันทึกเทปรายการหนึ่งก็ผมคิดว่าเป็นความงดงามอีกของสังคมไทยนะครับคือมีอย่างนี้ครับมีการรวมตัวกันรับเงินบริจาคเพื่อซื้อรถทำไมครับซื้อรถเอาไว้ให้บริการขนส่งรับส่งศพผู้ตายคือผู้ตายเนี่ยบางทีก็เงินที่จะให้จ่ายให้โรงพยาบาลก็จะไม่ค่อยมีอยู่แล้วแล้วสมมุติว่าผู้ตายต้องการจะนำศพของญาติกลับบ้านอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยในจังหวัดอะไรอยู่ในปริมณฑลเนี่ยนะครับก็ติดต่อหน่วยงานนี้ได้บริการฟรีทั้งหมดคือเป็นกลุ่มคนอิสลามนะครับเพราะอิสลามนี่ก็ต้องไปฝังภายใน24ชั่วโมงตายแล้วจะไปเก็บไว้ในห้องดับจิตอะไรอยู่เกิน24ชั่วโมงไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีเขาหาเงินหาสตังค์ไม่ได้ที่จะไปรับศพญาติเขาเนี่ยถ้าติดต่อมาทางกลุ่มนี้นะครับเขาบริการไปรับแล้วก็บริการเสร็จมีผ้าสำหรับห่อศพให้ไปส่งให้บ้านจะต้องไปฝังที่กูโบสถ์ไหนคือไปฝังที่สุสานไหนก็จะไปส่งให้แล้วบางทีเจ้าภาพก็ไม่มีเงินที่จะไปจ้างคนมาขุดหลุมหนึ่งก็สองสามพันนะครับเนี่ยหน่วยเนี่ยนะฮะกลุ่มเนี้ยเขาก็ออกเงินให้เสร็จและเขาไม่รับสตังค์พอไปส่งแล้วเจ้าภาพหรือว่าญาติผู้ตายจะให้สตังค์ค่าน้ำมันรถค่าอะไรนี่เขาไม่เอาเด็ดขาดครับแต่ที่ผมว่ามันเป็นงดงามที่สุดสำหรับสังคมไทยก็คือว่าเป็นงานที่ทำโดยคนไทยมุสลิมแต่รับศพหมดไม่ว่าคุณจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามรับส่งมันจะมีภาพผมเห็นภาพมันจะออกทีวีเร็วๆเนี่ยนะฮะศพเนี่ย

0: อยู่ในรถและแน่นอนมันต้องเมื่อย้ายศพคนย้ายคนตายเนี่ยมันก็ต้องมีพระนำใช่ไหมฮะพระก็นั่งอยู่ในรถนั้นด้วยแต่ว่าพอกล้องแพนไปเนี่ยไปที่คนขับเนี่ยกลายเป็นคนขับเป็นคนมุสลิมใส่หมวกแต่งตัวแบบอิสลามเลยอันนี้ก็เราก็ได้รับความชื่นชมจากเจ้าอาวาสวัดหลายแห่งคือเราจัดบริการให้เสร็จเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่นี่คือนี่คือสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศเรา
1: ค่ะช่วยกันได้หมดไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนนะคะ
0: ครับผมครับไม่ใช่ว่ารถนี้ก็เพียงแต่ออกปากในโซเชียลมีเดียเดิมเนี่ยว่าจะซื้อรถมือสองโอ้โหแต่สู้ไม่ไหวครับคือแพงขอบริจาคแป๊บเดียวไม่สักครึ่งวันมั้งได้เงินซื้อรถตู้ป้ายแดงเลยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วในรถ
1: คันนี
0: ้ในรถคันนี้ก็จะมีเครื่องช่วยหายใจมีเครื่องปั๊มหัวใจมีอะไรต่อมีอะไรหมดนะฮะมีเครื่องมือด้วยและไม่ใช่แค่รับศพอย่างเดียวรับคนที่ป่วยอยู่กับบ้านอยากจะเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าไม่มีปัญญาที่จะจ้างรถมาเพราะว่าอาจจะต้องนอนมานะฮะแต่นี้รถนี้ก็เป็นรถที่สำหรับก็นอนได้นั่งได้ก็ให้บริการด้วยให้บริการมีด้วยฮะ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วเอาไว้ผมหารายละเอียดมาคุยต่อในวันหน้าแต่ว่าผมเห็นว่าเรื่องนี้มันดีก็เสริมกับเรื่องที่คุณกสิทธิ์พิรมท่านมีความคิดเห็นแสดงคิดความคิดเห็นผ่านมาในหนังสือแนวหน้าผมขออนุญาตและขอขอบคุณคุณกสิทธิ์พิรมนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณดำรงคุยกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีครับ
1: พี่ใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณอ้อมค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยค่ะค่ะ
1: ทักทายพี่เทศยาจากญี่ปุ่นพี่ดวงพรพี่อัญชลีนะคะพี่กาแฟโบราณกับปลาท่องโกพี่เสือนอนไม่หลับด้วยทุกท่านเลยนะคะค่ะเอาก่อนจะไปพักกลางรายการและกลับมาฟังเรื่องลี้ลับกับพี่ใหม่นะคะก็คุณผู้ฟังท่านใดที่ดูโปรแกรมแล้วยังไม่ได้สมัครนะคะอย่าลืมค่ะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเราเปิดรับสมัครแล้วอยากให้สมัครด่วนๆนะคะเพราะว่าเราจะเริ่มอบรมกันตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้แล้วนะคะรุ่นที่3นี้เรายกระดับความเข้มข้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มเลยนะคะเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือ1ของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ค่ะแล้วก็มีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็พี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนด้วยนะคะเรายังมีวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนและยังมีเรื่อง AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงลึกด้วยนะคะเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่ะค่าลงทะเบียนท่านละ 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคม2569นี้นะคะคุณผู้ฟังรีบสมัครตอนนี้ได้เลยเพราะว่าสมัครตอนนี้ก็ราคาพิเศษพี่ใหม่ก่อนหน้านี้เราเปิดลงทะเบียน 65,000 บาทนะแต่ในช่วงราคาพิเศษนี้ถ้าใครสมัครในช่วงนี้ก็ 59,000 บาทรีบสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะ3หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0944803076นะคะ0944803076แล้วก็0944803034ค่ะ0944803034และ0943966649นะคะ0943966649ค่ะรีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะ
2: โปรแกรมดีๆนานๆมีทีหนึ่งค่ะปีหนึ่งนะใช่ไหมคุณอ้อมจัดทีหนึ่ง
1: ปีหนึ่งใช่ค่ะ
2: ใช่ค่ะรุ่น3ก็จะได้เจอรุ่น1รุ่น2โอ้ยิ่งขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจไปเยอะเลยนะคุณอ้อมเนาะด
1: ี
2: จ
1: ัง
2: เลยดีจังเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: 2ทุ่ม33แล้วพักกันก่อนดีกว่าคุณอ้อมคะค่ะ
1: ได้ค่ะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on radio

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอ
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะวันนี้วันอังคารเรื่องลี้ลับพี่ดวงพรบอกว่าฝนตกนะคะฟังจากเขตคลองสามวาแหมได้บรรยากาศเลยนะพี่ไหม
5: ตกไหมที่ชะอำนี่ตกอะคุณอ้อม
4: นี่คลองสามวาตกแต่ห้วยขวางยังไม่ตกค่ะมืดเฉย
5: ที่นี่ตกก็รถไม่ติดแต่กรุงเทพตกนี่โอเป็นเรื่องเลยนะคะเอาละค่ะกลับเข้าสู่รายการของเรา 20:37 นาทีนะคะตามธรรมเนียมของเรายังไม่เป็นประเพณีธรรมเนียมก่อน ก็คือวันอังคารนี่ต้องเป็นเรื่องลี้ลับละไหมที่เรื่องที่ไหมเล่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณอ้อมคงจำได้ส่วนใหญ่จะเรื่องสัมภเวสีพูดผีลี้ลับเข้ามาขอส่วนบุญจะเป็นแบบนั้นนะคุณอ้อมนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นน่ะนี่คือความเชื่อของคนพุทธนะคะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันคุณสิริอยู่หลักศรีก็เล่าเรื่องนี้มาเธอเจอเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีก่อนเธอบอกว่าหลังจากสามีเสียชีวิตแล้วดิฉันก็ขายบ้านค่ะขายบ้านของตัวเองแบ่งเงินให้ลูกๆลูกเต้าแล้วดิฉันก็ไปอยู่กับลูกสาวจนลูกสาวเนี่ยเขาจะสร้างบ้านใหม่ดิฉันก็เลยจำเป็นต้องไปซื้ออพาร์ตเมนต์หรือแมนชั่นนี่แหละนะคะมันก็เป็นตึกใหม่นะคุณอ้อมทุกอย่างก็ใหม่หมดนะอิฐหินปูนทรายบ้านตรงนั้นมันก็ใหม่อ่ะห้องมันใหม่แล้วดิฉันก็อยู่เป็นคนแรกอ่ะมันไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้แต่มันก็เกิดเรื่องจริงๆค่ะคุณอ้อมนะคะเธอบอกว่ามันถึงแม้ว่ามันจะน่าอยู่เนี่ยไม่มีใครเคยอยู่มาก่อนเนี่ยแต่มันก็มาเกิดกับดิฉันค่ะคืนแรกเอาเลยคุณอ้อมที่ย้ายเข้ามาอยู่ก็เจอเลยพอปิดไฟเตรียมหลับก็ได้ยินเสียงเตรียมหลับก็แปลว่าเริ่มเคลิ้มแล้วนะคุณออมก็ได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าแสกแสกแสกนี่นะคะไปมาในห้องวนไปวนมาวนทางขวาวนทางซ้ายแล้วก็เดินมาใกล้เตียงที่ดิฉันนอนพอดิฉันเปิดไฟเสียงมันก็หายไปเนี่ยเราจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะจะว่าเป็นเสียงจากห้องอื่นหรือนอกห้องก็ไม่ใช่เพราะเสียงมันใกล้เตียงที่ฉันนอนอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้เคลิ้มไปเองเพราะว่าพอเราเคลิ้มเนี่ยพอเราได้ยินเสียงเราก็มีจักผวังมันก็ตื่นขึ้นมาเองนะคะรู้ตัวขึ้นมาเองก็ยังได้ยินเสียงอยู่จนกระทั่งเปิดไฟนั่นแหละมันถึงจะ

เงียบไปนะคะอีกอย่างมันก็ดึกมากตีหนึ่งละตีหนึ่งจะตีสองละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเสียงจากห้องไม่ได้ห้องอื่นไม่ได้ก็มันในห้องเรานี่แหละด้วยความแน่ใจเลยนะคะคุณสิริก็บอกอย่างนั้นพอปิดไฟก็มีเสียงเหมือนเดิมอีกแต่ตอนนั้นดิฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรคุณสิริว่าเพราะคิดว่าอ่ะเป็นห้องเข้าใหม่ไม่เคยมีคนมาอยู่มันไม่มีอะไรหรอกแล้วปกติก็ไม่ได้เป็นคนกลัวผีนะคะปกติก็เป็นคนสวดมนต์อยู่แล้วก็เลยถอดสร้อยที่แขวนพระเนี่ยวางไว้บนหัวเตียงนะคะแล้วก็กราบท่านอธิษฐานเสร็จแล้วก็นอนหลังจากนั้นก็รู้สึกอุ่นใจเพราะอุ่นใจสบายใจก็นอนหลับคุณอ้อมแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอีกเลยนะคะก็ถึงแม้มันจะมีเสียงไอ้ตอนแรกๆที่เรายังไม่หลับเนี่ยก็มีเสียงแสกสากเสียกสากเหมือนคนเดินไปเดินมาให้น่ารำคาญแต่เธอบอกว่าพอพนมพระไว้แล้วก็อธิษฐานวางหัวเตียงเสร็จไม่นานเธอก็หลับแล้วหลับสบายด้วยหลับอุ่นใจหลับไปเลยไม่ได้ยินเสียงอีกเลยนะคะดิฉันอยู่ที่ห้องเนี้ยคุณสิริบอกดิฉันอยู่ได้สัก1เดือนค่ะฝักบัวอาบน้ำในห้องน้ำมันก็เสียแต่1เดือนที่เธออยู่นั้นน่ะเธอก็ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดก็คือมีพระไว้อุ่นใจไอ้ความที่เธอไม่กลัวผีอาจจะเป็นคนจิตแข็งก็ได้คุณอ้อมก็คือพนมมืออธิษฐานเสร็จสวดมนต์เสร็จก็วางไว้หัวเตียงก็นอนหลับทุกวันจนกระทั่งอีกวันหนึ่งที่เกิดเรื่องอยู่ดีๆไอ้ฝักบัวในห้องน้ำมันก็เสียทีนี้พอมันเสียทำไงอ่ะก็ต้องแจ้งผู้จัดการเนี่ยแจ้งนิติบุคคลอะไรประมาณนั้นนะคะให้เข้ามาจัดการทีนี้ด้วยความที่เธอสร้อยพระของเธอเนี่ยที่เธอพึ่งทุกคืนนะคุณอ้อมมันเป็นสร้อยทองเธอก็เลยต้องเก็บนะคะไม่วางไว้หัวเตียงนะคะเธอก็เอามาเก็บไว้ห่างจากหัวเตียงแล้วก็เอามาใส่ลิ้นชักนะคะปลายเตียงแต่พอหลังจากช่างไปเสร็จลืมคุณอ้อมลืมภาวนาอธิษฐานแล้วก็มาไว้หัวเตียงเหมือนอย่างเคยไงก็ไว้ที่ลิ้นชักปลายเตียงลืมไปเลยเอาวันนั้นแล้วก็เลยเกิดเรื่องเลยค่ะคุณอ้อมปกติเธอก็เป็นคนนอนดึกมากอยู่แล้วนะต้องอ่านหนังสือต้องดูทีวีจนดึกทุกคืนน่ะถึงจะนอนได้เพราะอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องสนใจใครจะนอนจะเล่นโทรศัพท์ยังไงก็อยู่คนเดียวมันสบาย นะคะไม่ต้องไปกังวลอะไรนะคะไม่อยากดูทีวีเธอก็เลยปิดไฟนอนเล่นอยู่บนเตียงยังไม่ทันจะหลับคุณอ้อมจู่ๆก็รู้สึกเหมือนเธอนอนแล้วเธอนอนตะแคงไงแต่จู่ๆพอปิดไฟแล้วนะวันที่เกิดเรื่องเนี่ยอย่าลืมว่าพระน่ะอยู่ปลายเตียงนะไม่ได้ปกป้องรักษาเธอวันนี้นะเธอนอนตะแคงไปเธอก็มีความรู้สึกว่าเหมือนคนมาโถมนอนอยู่ข้างๆหลังเธอน่ะเหมือนปลายมันรู้สึกว่าเตียงมันยวบอ่ะนะไม่ทราบว่ามีท่านใดเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างนะคะแต่มีคนเคยเล่าให้ฟังว่าเขาก็เคยรู้สึกแบบนี้แล้วคนที่เล่าเนี่ยเป็นคนเชื่อถือได้ว่าไม่ใช่เป็นคนแบบกลัวผีแล้วก็มโนไปเองอะไรเงี้ยเธอเล่าบอกว่าเหมือนมีคนมานอนแล้วเตียงพอหันไปดูเตียงมันยุบจริงๆแต่ไม่มีร่างเป็นลักษณะนั้นแหละอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วไอ้เตียงที่เธอนอนเนี่ยมันก็เป็นเตียงเล็กเตียงนอนคนเดียวเนี่ยมันก็แคบแล้วพอมีใครมานอนเบียดก็เหมือนเราแทบจะตกเตียงตอนนั้นดิฉันก็คิดว่าสามีที่เสียไปแล้วอ่ะเสียไปเป็น10ปีแล้วเนี่ยนะก็เขาก็ยังอยู่ในมโนของเรานะอาจจะมาล้อเล่นดิฉันก็เลยพูดออกไปเลยว่าเธออย่ามาแกล้งฉันนะก็คิดเป็นใครไปไม่ได้ก็คงอดีตสามีที่เสียชีวิตไปแล้วก็เลยบอกว่าเธออย่ามาแกล้งฉันนะเธอตายไปแล้วฉันจะสวดมนต์ทำบุญไปให้แต่ทีนี้มันยิ่งไปกว่านั้นสิคุณอ้อมเพราะมันมีเสียงตอบกลับมาทันทีเลยเสียงตอบกลับมาว่ามันไม่ใช่เสียงของสามีด้วยแต่เป็นเสียงผู้หญิงค่ะผู้เสียงผู้หญิงมาพูดเบาๆใกล้หูแล้วก็บอกว่าฉันก็สวดมนต์เป็นเหมือนกันละเธอเสียงผู้หญิงนะคุณอ้อมฉันตายมาจะ40ปีแล้วไม่เคยมีใครมาทำบุญให้ฉันโอ้โหด้วยสัญชาตญาณที่บอกว่าไม่กลัวไม่กลัวเธอพลุ่งลุกขึ้นทันทีค่ะหันไปตามเสียงแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะไอ้แสงไฟที่เธอยังปิดไฟอยู่เนี่ยนะแสงไฟนีออนมันกระทบระเบียงแล้วเข้ามาก็เห็นเลยเห็นผ่านกระจกว่าก็เป็นหน้าผู้หญิงค่ะขาวใสจั่วเลยอ่ะอายุสัก40ปีนะคะเธอมีใบหน้าขาวซีดเลยขาวซีดแล้วก็เหลืองเหมือนขมิ้นดินสอพองนั่นแหละนะคะแก้มมันบวมอ่ะเธอบอกว่าตัวก็ร่วมขึ้นอีกกำลังอืดและจ้องมองดิฉันด้วยดวงตาเบิกโพลงดิฉันช็อกนะคะ
ช็อกตกใจสุดขีดก็พยายามตั้งสติสวดมนต์แล้วก็รีบลุกขึ้นมาเปิดไฟให้สว่างหวังว่าเปิดไฟ

0: ไปแล้วเจ้าของใบหน้าที่ดิฉันเห็นในความมืดความมืดมันก็สลัวสลัวขาวๆเนี่ยมันก็คิดไปต่างๆนานามันน่ากลัวคุณอ้อมอยู่ในความมืดมาหลายเดือนแต่พอเปิดไฟว่าหวังว่าเขาจะหายไปโอ้คุณพระคุณเจ้าหายไปจริงๆค่ะหายไปจริงๆไม่ได้อยู่ให้เห็นก็รอดไปนะแต่ก็บอกมันเป็นบุญคุณเหลือเกินที่คิดไว้จริงๆว่าเขาจะไปก็ไปจริงๆนะคะพอมาเปิดไฟแล้วก็ว่างเปล่าไม่มีร่างเจ้าของให้เห็นนะคะดิฉันก็เหลือบดูนาฬิกาตอนนั้นเป็นเวลาเกือบตีสองแล้วล่ะกลัวก็กลัวบอกตรงๆว่ากลัวสุดใจขาดดิ้นเลยนะคะแต่ก็ไม่กล้าเปิดประตูออกไปเรียกคนช่วยเพราะกลัวเปิดประตูแล้วเขาจะยืนอยู่หน้าประตูเธอบอกอย่างนั้นนะกลัวเจอที่หน้าห้องอีกนะคะดิฉันก็คงจะช็อกคนสลบไปอีกจนสลบไปอีกนะตั้งแต่นั้นมาดิฉันก็นอนไม่หลับเลยจนกระทั่งรอฟังเสียงก็เปิดไฟแล้วก็นอนไม่หลับแล้วค่ะก็ลากเก้าอี้คุณอ้อมลากเก้าอี้ไปใกล้ประตูรอว่าเมื่อไหร่มันสว่างดิฉันก็จะออกจากห้องเลยแหละไม่กล้าอยู่แต่ตอนนี้ไม่กล้าออกไปเพราะมันยังเพิ่งจะตีสองกว่าๆเลยนะคะนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะนั่งสับประงกไปบ้างจนกระทั่งตีห้ารู้ได้ยังไงคุณอ้อมเพราะว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาเริ่มวิ่งมาที่วินที่หน้าตึกของเธอนั่นแหละเธอเข้าใจชื้นดิฉันก็รีบหยิบกุญแจกระเป๋าสตางค์ล็อกห้องแล้วก็รีบลงไปที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเลยค่ะวินมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปบ้านลูกสาวเลยพอมันมีแสงสว่างเรืองๆนะเธอกลัวมากไปถึงลูกสาวก็ถามว่าทำไมแม่มาแต่เช้าล่ะแม่มาแต่เช้าเลยเหรอวันนี้ก็เล่าให้ลูกฟังลูกก็ตกใจเหมือนกันลูกก็บอกว่าเจ้าของหน้าที่แม่เห็นน่ะที่ขาวๆเหลืองๆน่ากลัวเขาคงจะตายไปนานอย่างที่เขาบอกจริงๆแล้วไม่มีใครเคยทำบุญน่ะก็เห็นแม่ทำบุญให้พ่อบ่อยๆอ่ะเขาก็คงจะรู้สึกอย่างนั้นก็เลยมาขอส่วนบุญน่ะแหละแล้วมันต้องมีเหตุมีผลเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอสายแม่ไปทำบุญเลยนะดิฉันก็ไปตามอย่างที่ลูกบอกจริงๆนะคะไม่รู้จะเป็นเรื่องจริงอย่างที่ลูกบอกหรือเปล่าก็แต่คิดว่าไปทำบุญซะมันก็ไม่เสียหายอะไรเธอก็เลยไปทำบุญค่ะและหลังจากนั้นกลับมาคุณอ้อมก็ได้ผลเธอก็ไม่เจออีกเลยค่ะนี่แหละค่ะเรื่องเข้ามาขอส่วนบุญท่านใดที่เจออย่างนี้ก็คิดว่าเมื่อเจอแล้วก็ไปทำบุญส่วนอุทิศส่วนกุศลให้เขาซะนะคะก็จะได้ไม่เจออีกเลยอย่างคุณสิริเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่เจออีกเลยค่ะคุณอ้อมค่ะค่ะ
1: อย่างบางคนฝันนะว่าแบบเจ้ากรรมนายเวรมาแสดงตัวบ้างก็ไปทำบุญให้เขาซะนะ
0: หมายว่าการทำบุญเนี่ยมันเป็นการที่มันทำให้ใจเราสบายนะส่วนใหญ่คนก็จะคิดอย่างนั้นก็ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรท่านผู้ฟังทำบุญซะจะได้สบายใจ
1: ค่ะนะเรื่องรีลับวันนี้นะปิดท้ายก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกคุณผู้ฟังบอกทำไมชอบมาเล่าเรื่องผีตอนกลางคืนเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องรีลับค่ะไม่ใช่เรื่องผีมันบางทีมันก็เป็นเรื่องพลังงานเรื่องอะไรเงี้ยเนาะพี่ใหม่เนาะเรื่องความเชื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: กลัวไม่กลัวก็แล้วแต่ความเชื่อ
1: ไม่ได้ไม่ได้เล่าเรื่องผีแลบปิ้นตาซะหน่อยนะไม่ต้องกลัวนะคะเอาก็มาดูเรื่องอาหารการกินบ้างพี่ใหม่คือความเชื่อเรื่องของการกินเนื้อหมาหรือเนื้อสุนัขเนี่ยมันเป็นการกินเพื่อให้ความอบอุ่นต่อร่างกายไม่ใช่เหรอพี่ใหม่เพราะว่าเขาบอกว่าน
0: ั่นคือความเชื่อ
1: เนื้อสุนัขเป็นอาหารธาตุร้อนแต่นี่แปลกมากเลยอ่ะเกาหลีอ่ะค่ะตอนเนี้ยอากาศร้อนมากแล้วปรากฏว่าทางพรรคแรงงานเกาหลีเนี่ยเป็นพรรคซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเกาหลีเหนือแนะนำให้ประชาชนไปกินซุปเนื้อสุนัขเพื่อช่วยรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดนะคะพี่ใหม่
0: อ้าว
1: นั่นสิมาฟังว่าเขาว่ายังไงบ้างนะคะโรดองชินมุนค่ะก็เป็นหนังสือพิมพ์นะคะเขาได้รายงานคำแนะนำด้านสุขภาพโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงคลื่นความร้อนรวมถึงแนวทางปฐมพยาบาลผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยจากความร้อนพร้อมทั้งเผยแพร่บทสัมภาษณ์แพทย์อาวุโสจากโรงพยาบาลทั่วไปเตียงยางซึ่งก็ออกมาเตือนว่าภาวะอ่อนเพลียจากความร้อนแล้วก็โรคลมแดดหรือฮิสโตกเนี่ยอาจจะทำให้อาการของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานไทรอยด์ทำงานเกิดรุนแรงขึ้นนะคะสื่อทางการเกาหลีเหนือเนี่ยแนะนำให้ประชาชนรับประทานอาหารที่ช่วยคลายร้อนเช่นแตงโมอันนี้เข้าใจได้เน
0: า
1: ะถั่ว
0: เขียวเข้าใจได
1: ้ใช่แตงกวาควบคู่กับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็คือซุปเนื้อหมาซุปเนื้อสุนัขโจ๊กปลาและโจ๊กถั่วแดงนะคะเขาบอกว่าการส่งเสริมการบริโภคเนื้อสุนัขเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่รัฐบาลเกาหลีเหนือดำเนินมาเป็นเวลานานซึ่งมักจะนำเสนออาหารชนิดนี้ว่าเป็นอาหารบำรุงร่างกายและช่วยรับมือกับสภาพอากาศร้อนแม้การบริโภคเนื้อสุนัขจะเป็นประเด็นที่สร้างข้อ

0: เถียงในหลายประเทศก็ตามนะคะเกาหลีเหนือนี่ก็ร้อนถึงบางพื้นที่40องศาค่ะแต่ว่าอ้อมก็เข้าใจว่าซุปเนื้อสุนัข กับเนื้อสุนัขเนี่ยกินซุปอาจจะช่วยคลายความร้อนได้แต่ตัวเนื้อเนี่ยมันทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นนะพี่ไหม
1: ไม่ทราบเลยคุณอ้อมไม่เคยชิมและไม่เคยคิดอยากจะชิมแต่ได้ยินมาแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงอะนะ
0: แม่อ้อมเล่า

0: ตอนที่เราปลูกผักอยู่บนเขาอยู่กับชาวเขาอ่ะเขาก็บอกเหมือนกันว่าอากาศเย็นๆน่ะกินเนื้อสุนัขมันจะอุ่น
1: ชาวเขาแถวบ้านไหมที่เชียงรายเขาก็กินกันสุนัขเรายังหายไปเลยคุณอ้อม
0: แม่บอกว่าถ้ากินแล้วเนี่ยเดินผ่านสุนัขมันจะหอนหรือเปล่านะมันกินกินมันแรงนะพี่ใหม่
1: มันอาจจะกลัวก็ได้
0: ใช่
1: กลิ่นออกทางรูขุมขนค
0: ่
1: ะ
0: แม่เล่าเป็นมุกให้ฟังประมาณนั้นนะ
1: คะ
0: แต่จริงๆอ่ะเนื้อสุนัขความเชื่อเกี่ยวกับการกินเนื้อสุนัขเนี่ยเขาบอกว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมในบางประเทศอย่างเช่นเกาหลีใต้เวียดนามแล้วก็จีนส่วนใหญ่เชื่อมโยงกันกับการเพิ่มพลังงานบำรุงร่างกายและความเชื่อเรื่องโชคลางด้วยนะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยกระแสสังคมโลกจะต่อต้านและมีกฎหมายสั่งห้ามมากขึ้นก็ตามด้านความเชื่อสุขภาพและสรรพคุณทางยาเขาบอกว่ามันจะเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายนี่แหละเชื่อว่าเนื้อสุนัขเป็นอากาศอาหารธาตุร้อนสร้างความอบอุ่นในหน้าหนาวแล้วก็อ๋อคลายความร้อนในฤดูร้อนด้วยชาวเกาหลีบางกลุ่มมีประเพณีทานซุปเนื้อสุนัขนี่ไงพี่ไหมเขาเรียกว่าโบชินทังนะคะอ๋อมันคนละอย่างกับเนื้อสุนัขพี่ไหมอันนี้เป็นซุปที่ต้มมาจากเนื้อสุนัข
1: แต่ไม่ว่าจะเป็นซุปหรือเนื้อก็ไม่กินก็ไม่กล้า
0: ไม่กล้าไม่เอาจะร้อนตายก็ปล่อยมันนะคะไม่กินเด็ดขาดเนาะมันเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยพี่ใหม่แล้วมันกินไม่ลงอะเน
1: า
0: ะ
1: แต่หมายว่าถ้าเขาบริโภคกันเป็นล่ำเป็นสันอย่างเนี้ยเขาคงไม่ใช่สุนัขที่เลี้ยงไว้ทั่วไปหรอกเขาต้องเลี้ยงเพื่อเป็น
0: เลี้ยงเพื่อมา
1: สุสัตว์เลยล่ะเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารโดยเฉพาะเลยค่ะ
0: แต่ไม่เอาเนาะบ้านเราก็ไม่ได้นิยมแบบนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมต่อๆกันมานะคะในเกาหลีเหนือนะคะ
1: เกาหลีเวียดนามไทยบางส่วนลาวด้วยนะคุณอ้อมนะก
0: ั
1: มพูชาเขมรจีนประเทศเราเนี่ยยังบริโภคอยู่
0: ค่ะยังอยู่ที่เรื่องของความร้อนนะคะมีนวัตกรรมใหม่มาเมื่อกี้เรื่องของการกินเรื่องของความเชื่อด้านสุขภาพญี่ปุ่นค่ะเปิดตัวตู้เย็นสำหรับคนนวัตกรรมคลายร้อนส่วนบุคคล นั่งประมาณ10นาทีจะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายราคา 1.5 ล้านเยนหรือถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ 300,000 กว่าบาทนะพี่ไหมอันนี้มันก็ดูภาพแล้วคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูภาพขอบคุณข่าวสดนะขออนุญาตเอามาเล่าให้ฟังมันเป็นตู้เหมือนตู้แช่แบบตู้แช่
1: ใหญ่ๆเลย
0: ตู้แช่แต่เป็นแนวตั้งไงเป็นแนวตั้งให้คนเข้าไปนั่งได้แหมก็เปิดแอร์มันก็หายเลยไหมแต่ญี่ปุ่นเนาะเขาก็จะมีนวัตกรรมอะไรแปลกๆออกมานะคะบริษัทผู้พัฒนาตู้เย็นสำหรับคนเนี่ยก็คือ SDRS นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทำความเย็นจากญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับบริษัททัสโกนากายาม่านะคะพัฒนาตู้เย็นสำหรับคนหรือเขาเรียกว่าโดฮิเอมอนบ็อกซ์นะคะเป็นนวัตกรรมคลายร้อนส่วนบุคคลที่กำลังได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ด้วยแนวคิดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปนั่งพักและลดความร้อนของร่างกายได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขามีสถิตินะพี่ใหม่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นฮิสโตกเนี่ย40รายในโตเกียว
1: เวลาร้อนเขาร้อนมาก
0: เขาร้อนมากใช่ไหมพี่ใหม่เวลาหนาวเขาก็หนาวมากเหมือนกันเนาะนะคะคือเจ้าโคฮิเอมอนบ็อกซ์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นตู้โลหะแล้วก็เป็นประตูกระจกใสภายในก็จะติดตั้งที่นั่งสำหรับผู้ใช้งาน
1: โดยมีนั่งด้วย
0: โดยเมื่อเข้าไปนั่งแล้วเนี่ยระบบจะปล่อยลมเย็นอุณหภูมิประมาณ5องศาค่ะไปตั้งแต่หัวลงมาคอไหล่แผ่นหลังเพื่อคลายความร้อนจากร่างกายนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ10นาทีจะสามารถช่วยลดอุณหภูมิร่างกายได้อย่างรวดเร็วและช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าจากความร้อนด้วยโดยตัวเครื่องสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในไว้ที่ประมาณ15องศาพร้อมมีโหมดปรับความเย็นและทิศทางลม3รูปแบบด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราร้อนมากๆเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องให้ร่างกายปรับนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ตอนแรกห่วงว่าเข้าไปแล้วจะเปิดออกมาไม่ได้จะแย่อ๋อแต่ถ้ามันใสคนก็เห็นอยู่นะ
0: ใช่เห็นอยู
1: ่น่าจะมาขายบางไทยบ้างค่ะ
0: ค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะคะระบบจะหยุดทำงานอัตโนมัติหลังใช้งานครบ20นาทีเพื่อป้องกันการทำให้ร่างกายเย็นเกินไปขณะเดียวกันเนี่ยโดฮิเอมอนบ็อกซ์เจ้าตัวเนี่ยยังใช้พลังงานเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ทั่วไปไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยมีล้อในตัวนะคะปัจจุบันเนี่ยตู้เย็นสำหรับคนเนี่ยวางขายผ่านตัวแทนขายอุปกรณ์ทำความเย็นในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยประมาณ300,000 กว่าบาทกลุ่มเป้าหมายหลักคือบริษัทและหน่วยงาน

0: ภาครัฐที่ต้องการช่วยดูแลพนักงานในสภาพอากาศร้อนด้วยวิธีที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวก็ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพก็มีโอกาสขยายตลาดไปยังผู้บริโภคทั่วไปในอนาคตได้นะคะขณะเดียวกันสื่อญี่ปุ่นก็รายงานว่าตู้เย็นสำหรับคนเนี่ยเริ่มถูกนำไปติดตั้งในพื้นที่สาธารณะบางแห่งแล้วอันนี้เข้าท่าเนาะโดยเปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานฟรีเพื่อคลายความร้อนในวันที่อากาศร้อนจัดนะคะนวัตกรรมนี้สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อโลกต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงแนวคิดการรับมือความร้อนกำลังเปลี่ยนจากการทำความเย็นเฉพาะที่ไปสู่การสร้างพื้นที่เย็นเฉพาะสำหรับร่างกายมนุษย์โดยตรงได้นะคะพี่ไหม
1: แต่ตอนแรกไม่ห่วงว่าเขาจะหายใจไม่ออกอ่ะคุณอ้อม
0: แต่อ้อมมีความรู้สึกว่ามันเข้าไปมันก็เย็นได้แป๊บเดียวออกมามันก็ร้อนอีกไงร่างกายเราจะปรับตัวทันเหรอ
1: ที่เขาบอกว่ามันประหยัดเนี่ยหมายว่ามันไม่ประหยัดเลยนะมันต้องเปลืองนะเปลืองพลังงานอยู่นะ
0: อันนี้เขาก็คิดค้นเนาะก็ไปในที่สาธารณะก็ดีนะเผื่อร้อนมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ใหม่รู้ป่าวว่าเนี่ยเรื่องนี้อ้อมเพิ่งสัมผัสกับตัวเองสังเกตตัวเองหลายครั้งแล้วปกติก่อนที่จะจัดรายการถ้าอ้อมไปจัดที่สถานีก็จะเดินก่อนออกกำลังกายร้อนมากๆเนี่ยห้องส่งเรามันเย็นมากพี่ใหม
1: ่ใช่
0: อ
1: ้
0: อมก็จะอยู่ข้างล่างสักพักนึงให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหายร้อนก่อน
1: เห
0: งื่อมันออกเยอะใช่ปรับตัวแต่ด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยมันร้อนมากค่ะไม่ไหวแล้วเข้ามาในตึกเลยแล้วขึ้นมาปุ๊บก็เข้าไปในห้องส่งเพื่อไปเปิดข้อมูลปรากฏว่าแอร์เย็นมากพี่ไหมเหงื่อมันกำลังออกอยู่แล้วมันไม่รู้จะปรับตัวยังไงอ่ะเดี๋ยวมันก็เจอความเย็นเข้าไปปรากฏเมื่อวานนี้อ้อมปวดหัวมากปวดหัวหนักมากมาจนถึงวันนี้เลยค่ะพี่ไหม
1: มันเป
0: ็นเนี่ยมันปรับไม่ทัน
1: หาสาเหตุถูกต้องแล้วค่ะมันเป็นเหตุเป็นผลมันหมายก็เคยเนี่ยพอร้อนจัดไปเย็นจัดเนี่ยมันปวดหัวไมเกรนเลยคุณอ้อมร่างกายปรับไม่ทันค่ะ
0: ปรับไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าออกกำลังกายหนักๆเข้าบ้านใหม่อย่าเพิ่งเปิดแอร์เนาะก็พัดลมดีกว่าเนาะพี่ใหม่เนาะให้มันค่อยๆปรับก่อนแต
1: ่
0: เมื่อวานใช่แต่เมื่อวานนี้รู้สึกว่ามันปวดหัวเลยอะแต่ว่าเราร้อนไม่ไหวแล้วเข้าห้องแอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีนะนี่ต้องปรับตัวกำลังมองว่าตู้เย็นเนี่ยมันก็อาจจะต้องแต่เอามาเขาคิดค้นมาเนี่ยเขาก็คงปรับค่อยๆปรับอุณหภูมิแหละคงไม่เย็นปี๊ดกันไปเลยนะพี่ใหม่นะ
1: ร่างกายเรานะคะด้วยเหตุผลเลยคุณน้องทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปคิดว่าทำอะไรปุ๊บแล้วมันจะดีมันไม่ดีหรอกมันสบายใจเรามันเย็นไวอย่างเราเข้าไปอยู่ในรถร้อนโอ้โหเปิดแอร์ให้แม็กซ์เลยอย่างนั้นนะไม่ดีแต่ถามว่าเราทำไหมก็ทำมันร้อน แต่จริงๆแล้วไม่ดีค่ะ
0: เราอยู่ในเมืองร้อนแต่ถ้าเราไปเจออากาศที่เย็นมากๆอย่างเช่นเปิดแอร์แรงๆมากเนี่ยพี่ไหมมันก็ทำให้อันตรายต่อคนที่เป็นภาวะหลอดเลือดได้นะเพราะว่าการปวดหัวเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับการขยายหลอดเลือดในสมองอะไรอย่างเงี้ยม
1: ัน
0: ก็ปรับตัวไม่ทันต้องระวังด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่อยๆถ้าร้อนก็ค่อยๆปรับเอาแล้วก็ไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บไปอยู่ในที่เย็นเลยนะมันจะวูบได้นะคะหรือบางทีเป็นสโตรกได้ก็มีไม่รู้สโตรกอะไรอ่ะเนาะจากร้อนมาเย็นเลยอย่างเงี้ยพี่ฝ่ายไม่รู้สโตรกอะไรนะคะค่ะพี่กนกลัดดาบอกเกาหลีเหนือโอ้ยทำไมโหดจังคะไม่เห็นด้วยนะคะบอกว่าไม่กล้าไปประเทศที่นิยมกินเนื้อสุนัขขาดรับไม่ได้
1: ก็จริงค่ะก็จริงหลายๆคนก็หลายๆท่านก็คิดอย่างนั้นเมื่อตอนต้นรายการน่ะท่านผู้ฟังเราท่านหนึ่งก็ฟังจากเยอรมันนะคุณอ้อมน
0: ะ
1: พี่แผ่มก็บอกว่าเยอรมันตอนนี้ร้อนมากๆ38องศาคุณอ้
0: อ
1: มบางที40อ่ะร้อนเท่าเมืองไทยเลยแต่เขาไม่มีความอบอ้าวเขามีแต่ร้อนแห้งๆยิ่งทรมานใหญ่เลยแกบอกจะอยู่ได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะลำบากเหมือนกันพ่อๆกับเกาหลีเหนือเนี่ยค่ะคุณน้อง
0: ค่ะเอาเดี๋ยวถ้ามีเวลาวันพรุ่งนี้จะมาดูอีกนวัตกรรมหนึ่งช่วงนี้มีนวัตกรรมเยอะนะคะแต่ก่อนบ้านเราก็มีนะเป็นจีวรสำหรับพระที่ท่านใส่ไปทุดงในป่าไม่ต้องซักเป็นจีวรกันยุงอะไรอย่างเงี้ยพี่หมายมีแต่ว่าล่าสุดนี่ที่อเมริกาค่ะเปิดตัวเสื้อยืดไม่ต้องซักใส่ได้นานถึง30วันนะคะไร
1: ้
0: กลิ่นอับใช้วัสดุพิเศษ7ชนิดช่วยยับยั้งแบคทีเรียด้วยตัวหนึ่งเกือบ 3,000 เนี่ยโอ้แล้วเดี๋ยวมาว่ากันนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกผบตรสั่งสอบข้อเท็จจริงหลังพยานแฉในป๋องเป็นนิ้วตำรวจรับหากเป็นเรื่องจริงเอาผิดอาญาได้แม้เกษียณแล้วพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีตำรวจสภ.ห้วยใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับในป๋องผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพยืนยันว่าตำรวจทำงานอย่างเต็มที่อยากให้เข้าใจถึงขั้นตอนการซักถามสอบสวนเบื้องต้นจนขยายผลมาสู่การติดตามชาวต่างชาติที่เสียชีวิตซึ่งตำรวจเสียใจมากที่เกิดเหตุบุคคลที่พ้นโทษมีพฤติกรรมโหดเหี้ยมชั่วร้ายแบบนี้แต่ด้วยข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทำให้ต้องเดินหน้าตามบทบาทหน้าที่ขณะนี้ผู้ต้องหาอยู่ในอำนาจศาลที่ฝากขังไว้ส่วนที่มีข้อมูลว่าในป๋องเป็นนิ้วของตำรวจพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวว่าตนสั่งการทันทีให้ผู้กำกับการสน.ทองหล่อไปอำนวยความสะดวกรับร้องทุกข์จากผู้ให้ข้อมูลและถูกกระทำด้วยและที่พยานยืนยันว่าสามารถระบุตัวบุคคลได้นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นใครเบื้องต้นได้พูดคุยกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีให้ตรวจสอบที่สภ.ห้วยใหญ่ย้อนหลังจากคำให้การประมาณ10ปีคือช่วงปี2556ถึง2559ว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ขอยืนยันว่าหากรู้ตัวและมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจ้างวานกลุ่มบุคคลพวกนี้ยืนยันจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญายืนยันว่าไม่ได้เข้าข้างใครผู้ที่ให้ข้อมูลมาก็รับฟังและตรวจสอบไปตามหลักฐานทั้งนี้ตนคุยประเด็นนี้อยู่ในการพิจารณาเรื่องบุคคลที่จะใช้เป็นสายให้แก่ตำรวจว่าจะต้องเพิ่มมาตรการในเรื่องนี้อย่างไรซึ่งต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติเพื่อทำให้อาชญากรรมลดลงรวมถึงการปราบปรามและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุและเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการลบข้อมูลในประวัติอาชญากรรมสทนช.เตือน27จังหวัดรับมือฝนหนัก 6-9 สิงหาคมเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติหรือสทนช.ระบุว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะส่งผลให้ช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคมหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสทนช.ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมต่อเนื่องจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ภาคเหนือ9จังหวัดได้แก่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8จังหวัดได้แก่ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออก4จังหวัดได้แก่ปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคกลาง3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้3จังหวัดได้แก่พังงากระบี่และภูเก็ตพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องสุภมาศปลื้มหนังไทยบินล่าฝันติด1ใน4หนังต่างชาติสร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าภาพยนตร์บินล่าฝันอะทามทูฟลายซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18

0: ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้สัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ได้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องจากจีนและต่างประเทศเนื้อหาครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและแอนิเมชันจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์เป่ยจิง Youth Palace Cinema พร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉายและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนโดยภาพยนตร์บินล่าฝันมีกำหนดฉายในวันที่8สิงหาคมนี้และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Networkขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
9: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับต่างๆหน้าปัดที่ FM 100.5 รวมไปถึงแฟนเพจ Facebook ครับไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้แล้วนะครับ MCOT News FM 100.5 นะครับ

0: ฝากเข้ามาชมเข้ามาฟังกันได้ที่หน้าแฟนเพจของเรานะครับจะคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็ได้เช่นกันครับรวมถึง LINE นะครับ @mcotnews ครับพูดคุยกันได้อีก1ช่องทางครับและที่ไม่อยากให้พลาดเลย mcot connect นะครับแอปพลิเคชันที่เชื่อมคุณผู้ฟังให้เราใกล้ชิดมากขึ้นนะครับสะดวกสบายนะครับเพียงเข้าไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็เลือกเมนูวิทยุนะครับแล้วก็จะมีคลื่นต่างๆของอสมทให้เลือกฟังได้อย่างง่ายๆเลยนะครับก็ FM 100.5 ก็อยู่ในนั้นด้วยเช่นกันนะครับวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุดสนะตันตยานนท์ครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เรียกว่าเราคุยเรื่องนี้กันมาอย่างต่อเนื่องทุกความเคลื่อนไหวที่เข้ามานะครับเราก็อยากพยายามที่จะเอามาอัปเดตพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องนี้ที่เราจะนำมาไขปมกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการโกงสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนนี้จริงๆหรือนะครับคุยเรื่องนี้กันกับประเด็นนี้ครับปลาตัวใหญ่หรือตัวเล็กสิงหาคมนี้พ้นตำแหน่งแน่โกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิชาการสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับอาจารย์ครับโอ้โหก็ทางล่าสุดเนี่ยคือเมื่อวานนี้ครับทางด้านท่านน่าจะเป็นมท.4นะท่านวรสิทธิ์วรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์นะครับ
1: เรียงประสิทธิ์
0: รัฐมนตรีเรียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็ออกมาบอกว่าถึงความคืบหน้านะอาจารย์ว่าเดือนสิงหาคมนี้แหละรู้แน่ได้ใครที่อยู่ในชื่อรายชื่อเกี่ยวกับการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องพ้นจากตําแหน่งแน่นอนแต่ว่ามันมีคําถามดังๆใหญ่ๆนะอาจารย์จะเป็นปลาตัวขนาดไหนครับอาจารย์ครับ
1: มันปลาใหญ่ปลาเล็กนี่บางคนก็งงเหมือนกันพอมาฟังโจหัวนี่เอ๊ะนี่มันกำลังจับปลาอะไร
0: คือ
1: เป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าเพราะว่างวดนี้เนี่ยไอ้เรื่องของการโกงข้อการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยมันล็อตใหญ่จริงๆนะ
0: ครับ
1: คือชุดใหญ่แต่ว่าก็มีคำถามมากมายว่าจะจับได้แต่ตัวเล็กจะจับได้ปลาซิวปลาสร้อยนะปลาเล็กหรือว่าจะจับปลาตัวใหญ่ได้นะครับนะ
0: ครับ
1: หรือว่าจับได้แต่ปลาตัวเล็กปลาตัวขนาดกลางเนี่ยฮะหรือจับได้แต่เฉพาะปลาที่อยู่ในบ่อเดียวกันนะฮะไอปลาที่อยู่ข้างนอกนี่หายงใหญ่ก็ไปไม่ถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันก็มีคำถามเยอะแยะมากมายไอที่เป็นน่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือการที่ออกมาแถลงของนายกนะครับนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าจบไปแล้วนะเรื่องของโกงสอบราชการนี่ถือว่าจบแล้วซึ่งทุกคนก็ตกใจไอ้มันจบแล้วจริงเหรอนะครับไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นคำถามมาแรงๆที่บอกจบแล้วนี่จบอย่างไรแล้วนายกก็บอกว่าเนี่ยจับได้หมดแล้วอย่างนี้นะส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของทางด้านศาลทางด้านอะไรต่อไปแต่ในแง่ของรัฐบาลนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วถือว่าจบแล้วคนก็งงมากเลยมันจะจบได้อย่างไรนะครับเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาไล่เลียงกันนะยังไม่จบครับเพราะล่าสุดวันนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็แถลงไปจากรองนายกรัฐมนตรีนะครับที่นายกเนี่ยตั้งเป็นประธานคณะกรรมการนะสอบสวนทางด้านกฎหมายนะครับนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยวันนี้มาแถลงเพราะว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการชุดนี้ที่มีคุณประกรณ์อินทรพันธ์เป็นประธานเนี่ยนะแล้วก็มีรัฐมนตรียุติธรรมมีนะผบ.ตร.มีอะไรต่างๆอยู่ในคณะกรรมการด้วยเนี่ยแล้วก็ตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งมาเนี่ยนะครับเป็นคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม2569เพราะฉะนั้น6กรกฎาคมเนี่ยนายกก็ขีดเส้นตายว่านะครับต้องนำเสนอนะครับรายงานให้กับนายกรัฐมนตรีภายใน30วันเพราะฉะนั้นท่านนับกันตามตัวเลขจริงๆเพราะเดือนกรกฎาคมมัน31วันมันมี31ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องจบ30วันในวันที่5สิงหาคมคือวันพรุ่งนี้นะฮะ
0: พรุ่งนี้ครับ
1: ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีการสรุปเป็นครั้งสุดท้ายแล้วได้เปลยออกมานะครับเพราะว่านี่เป็นการเปลยออกมาจากนะครับคุณประกรณ์ อินทรพันธ์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยนะครับล่าสุดบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสงสัยต้องไปยาวนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะจบง่ายๆนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เจอแล้วเราจะต้องให้นายกรัฐมนตรีคือตอนนี้ก็จะกันกองเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะฮะแล้วจะต้องนำส่งนายกรัฐมนตรีตามข้อกำหนดเนี่ยนะครับก็น่าจะวันสองวันก็คงจะความจริงก็ต้องน่าจะต้องส่งวันพรุ่งนี้ หรือล่าสุดเลยก็คงไม่เกินวันที่6กันละกันเอาอย่างนั้นนะฮะ

0: แล้วดูเหมือนนะครับคุณประกรณ์จะใช้คำว่านะเป็นหนังยาวไม่จบง่ายฟังแล้วก็ฟังแล้วก็จะรู้สึกแปลกนะนะฮะ
1: ก็นายกบอกเรื่องจบแล้วจบแล้วนี่
0: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วครับเพราะว่าเรื่องนี้มันก็จะเจอลักษณะอย่างเงี้ยการแถลงข่าวไปไปมามาอ้าวเดี๋ยวก็บอกว่าอะไรนะให้โลให้ยกเลิกทั้งหมดไอ้ที่ตอบเนี่ยยกเลิกไปเลยนะไม่ต้องบรรจุอ้าวแล้วถึงเวลาจริงก็นะครับสกทก็ไปบรรจุเข้านะฮะขอให้บรรจุแต่แล้วก็ยกเลิกอันนี้เราก็จะได้ยินอันนี้นะที่ล่าสุดที่มีประชุมก่อนหน้านี้มีประชุมบอกเร่งด่วนเลยนะสกทขอประชุมเร่งด่วนที่จะพิจารณายกเลิกจำนวนเท่าไหร่ 5,000 กว่าคนนะครับที่บอกว่าพอดูคะแนนแล้วผิดนะมีคะแนนผิดปกติแน่นอนอันนี้เข้าข่ายโกงแน่นอนเข้าข่ายนะโกงตอบไอ้ข้าราชการท้องถิ่นแน่นอนเพราะฉะนั้นประกาศเลยต้องเลิกแน่แล้วก็จะให้ประธานนะครับนะกสทเนี่ยเป็นผู้เซ็นยกเลิกแล้วก็ส่งไปให้นะครับท้องถิ่นดำที่ต่างๆก็แจ้งเป็นคนแจ้งนะครับแล้วก็เอาเงินเดือนอะไรต่างคืนกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยตั้งแต่วันที่17นี่ไงเนี่ยนะแต่แล้วก็ปรากฏว่าพาย23นัดประชุมเลื่อนประชุมไปก่อนจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ยกเลิกเลยเห็นไหมฮะ
1: ครับใช่ครับอาจารย์
0: คือไอ้บางทีไอ้ที่ขึงขังเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้หมดอะครับใช่ไหมฮะ
1: มันก็เลยขึงขังไว้ก่อน
0: มันก็เลยงงว่ามันเอายังไงมันไม่ได้มีไอ้ระบบที่แบบว่าพอจบก็คือจบอะไรอย่างนี้ไปต้นเนี่ยเราลองมาไล่เลียงดูนะครับแล้วเรื่องนี้มันจะจบง่ายๆได้ยังไงเพราะว่าขอโทษนะมันก็มีตั้งคำถามมาเพราะว่าเรื่องนี้เราคุยกันหลายรอบแล้วถูกไหมครับ
1: ใช่ครับอาจารย์ครับ
0: มันมีตัวโยงใยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมาถึงวันนี้ถามว่ามีคณะกรรมการมีคนดำเนินการอะไรอยู่ในกระบวนการนี้บ้างข้อที่หนึ่งแน่นอนฮะกสทเป็นที่ที่นะครับคุณนกได้เกริ่นถึงนะฮะรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4นะครับก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวภายในสิ้นเดือนเนี่ยจะต้องมีอะไรอ่ะปลาใหญ่ปลาเล็กต้องโดนจัดการแล้วเนี่ยนะให้พ้นจากตำแหน่งนะครับนะอันนี้จริงจังออกมาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีการยอมแน่นอน
1: คร
0: ับ มาเพราะว่าเนี่ยคุณนายวรสิทธิ์เนี่ยเรียงประสิทธิ์ที่บอกเลยเนี่ยมันคืบหน้ามากเลยเดี๋ยวนี้แล้วเรื่องของรายชื่อเนี่ยจะต้องจัดการให้เรียบร้อยเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกอะไรนะขั้นตอนไทม์ไลน์มาเลยว่าโดยจะเริ่มต้นจากการสรุปก่อนในวันที่5สิงหาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี
1: ้
0: นะครับและวันที่6เนี่ยก็จะมีการนำวันที่6สิงหาจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าก
1: กลาง
0: ดูเนี่ยมันกลับไปนะโดยเริ่มจากวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับนะเริ่มจากสกทก่อนซึ่งความจริงในเรื่องนี้ก็เคยเล่าไปนั่นเล่นไปครั้งแล้วไม่ใช่เหรอครับใช่ไหมก็โอเคนี่จะเอาเข้ามาวันที่5สิงหานี้นะครับจะนำเข้าที่ประชุมสกทสรุปนะวันที่5คือพรุ่งนี้หลังจากวันที่6ก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการพนักงานหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเพื่อรับทราบนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่งนะครับนำส่งไปให้ทุกจังหวัดที่มีข้าราชการเหล่านี้ที่บรรจุทั้งหมดหลังจากนั้นทางกจังหวัดรับทราบแล้วก็จะแยกไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละคนที่ไปบรรจุเพื่อดำเนินการถอดถอนออกจากตำแหน่งต่อไป
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้นะฮะพูดตรงๆคือมันก็มีคำถามว่าสกทนี่ไปถอดได้เปล่าถูกไหมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่มีการตั้งคำถามมาว่าในฐานะคณะกรรมการกลางเนี่ยนะครับกรรมการกลางการสอบแข่งขันนี่มีหน้าที่ถอนได้ไหมตอนนั้นก็ประชุมก็บอกว่าอ้าวก็เป็นคนรับรองไงรับรองผลการสอบไหมครับถูกไหมครับเมื่อรับรองผลการสอบก็สามารถจะยกเลิกผลการสอบได้สิถูกไหมฮะในฐานะถ้าเรียกว่าเป็นคนตั้งเรื่องอันนี้ก็ตกลงกันเป็นขึงเป็นขังแล้วว่าไม่น่ามีปัญหาเรื่องนี้จัดการได้นะครับสกทแล้วก็สกทนี่ก็พูดง่ายว่าเป็นคณะกรรมการกลางเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจเรื่องนี้ได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ได้ฟังเขาเรียกอะไรนะไม่จำเป็นต้องรับฟังตอนนั้นนายกก็ยังบ่นบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เชื่อนายกใช่ไหมไปตัดสินใจที่จะให้บรรจุก่อนนี่ถ้าเชื่อนายกเรื่องมันก็ไม่ต้องลำบากนะไม่ต้องนั่นแล้วก็ตัดสินใจไปก่อนว่าสกทก็ไปเป็นอำนาจแล้วจำได้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคุณอันสิทธิ์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวเลยเข้ามาร่วมด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้ววัน

0: นี้ผมถามคุณโอ๊คในเห็นอะไรคุณรังสิตในช่วงนี้ไว้ฮะเงียบไปไหนฮะถูกไหมครับ
1: อยู่จะไปไปทำธุระบางอย่างหรือเปล่าอาจารย
0: ์ก็ไม่รู้ผมก็ตอบอะไรไม่ได้ครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคือมันมีอะไรที่มันแปลกๆนะครับ
1: แต่หายไปเลยนะอาจารย์เงียบหายไปเลย
0: เออหายไปจากฉากเลยตอนนั้นจริงจังมากนะฮะไปนั่งฟังแล้วออกมาตอบคำถามออกมาเป็นคนอธิบายแล้วเป็นคนยืนยันอย่างชัดเจนคุณรังสิตบอกว่าไม่มีคำว่าหมดต้องจัดการเอาให้หมดให้เกลี้ยงต้องวันนี้ต้องล้างจริงๆในฐานะที่เป็นอะไรนะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยย้ำว่ากระบวนการตรวจสอบครั้งนี้จะไม่มีทางจบลงเพียงแค่ข้าราชการ5รายนี้เท่านั้นฟังจำคำพูดคุณรังสิตไว้นะ
1: ครับ
0: นะเนี่ยจะไม่มีทางจบเพียงแค่ข้าราชการ5รายนี้เท่านั้นจะมีการขยายผลเพื่อตรวจสอบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปเรื่อยหากพบว่ามีบุคคลใดเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดครอบคอยขอบเขตของงานหรือเรียกว่า TOR หรือส่วนหนึ่งก็จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการหยุดสอบอย่างแน่นอน
1: ครับ
0: นั่นเป็นความขึงขังเมื่อก่อนหน้านี้ฮะถูกไหมครับแล้วมาถึงวันนี้ก็ไม่เห็นปรากฏตัวคุณรังสิตอยู่ในวงจรนี้แล้วถูกไหมครับแล้วก็นายกก็ประกาศตัดจบไปแล้วแล้วก็โยนไปให้ที่มท4ตอนนี้มท4ก็มารับลูกอยู่นะก็ภายในเดือนสิงหาคมนี่ก็ใช้คำว่าภายในเดือนสิงหาคมไว้ก่อนก็ยังมีเวลาเดือนนะพูดง่ายๆนะ
1: ใช่ครับเพราะนี่ก็ต้นเดือนเองยังมีเวลาอีก3สัปดาห์
0: แต่เรียบร้อยยังไม่ทันไรนี่มันเริ่มต้นจากสกทใช่มั้ยครับที่ยังจะแค่จะถอนก็ยังถอนชื่อไม่ได้จบไทม์ไลน์จะอยู่วันที่5คือพรุ่งนี้กับวันที่6ถูกมั้ยครับแล้วก็ส่งต่อไปยังจังหวัดต่างๆอีกด้วยใช่มั้ยครับนะองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นคนดำเนินการในการถอนแล้วก็เอาเงินเดือนคืนต่างๆนี่นะยังเรื่องนี้เลยแล้วก็เขาก็คาดการว่าน่าจะมีการฟ้องแหละถูกไหมครับอันนี้นะฮะเพราะว่ามันจะต้องโดนฟ้องแล้วลองนึกดูนะว่าฟ้องเท่าไหร่เพราะถ้าถอนไป 5,000 นี่มันโดนฟ้องกันมา 5,000 นี่โอ้โหนะไม่รู้โอเคแล้วอันที่สองนี่ไงยังไม่ทันจะอะไรนี่ก็กรรมการที่ครบ30วันที่เราเกิดเนี่ยคุณประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยในฐานะที่กรรมการที่นายกตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับให้ดูแลด้านกฎหมายนะอีก2วันวัน2วันเนี่ยก็จะนำเสนอข้อสรุปยังนะครับนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ปรากฏว่าเรื่องราวมันก็น่าจะพอสมควรเลยเพราะมันจะเป็นเรื่องราวทางกฎหมายถูกไหมครับแล้วลองดูสิ่งที่คุณประกรณ์ได้เกริ่นมาบอกว่าคือพูดง่ายว่ากรณีนี้นะประกาศผลสอบไปแล้วจะทำอย่างไรนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบแล้วจะทำอย่างไรแปลว่ากฎว่าดูเหมือนคุณประกรณ์บอกว่าเรื่องนี้มันไม่จบง่ายเพราะว่าข้อกฎหมายพบว่าการมีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุคนเป็นข้าราชการเนี่ยนะวันนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายเนี่ยนะซึ่งจากการประชุมนี้จะส่งรายงานแล้วก็ปรับปรุงข้อเสนอแนะจากนั้นก็จะนำส่งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยเร็วต่อไปซ
1: ึ่
0: งโดยคณะกรรมการได้ทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏแล้วว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างและมีขั้นตอนใดที่มีข้อบกพร่องบ้างเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันลงรายละเอียดถูกไหมครับ
1: ต้องลง
0: ในส่วนของสกท.เนี่ยจะแค่เพิกถอนแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่อง TOR เลยถูกไหมครับ
1: อืมครับ
0: ไองานนี้เนี่ยขอโทษนะถามว่าคนที่ผิดมีอะไรเคยบอกไปแล้วว่ามันมี4กลุ่มถูกไหมครับกลุ่มหนึ่งก็คือแน่นอนแหละก็ขนสอบนี่แหละเพราะว่าในฐานะที่จะอะไรก็แล้วแต่จ่ายเงินมาเนี่ยนะยังไงก็คุณเป็นฝ่ายที่โกงก็สอบคุณก็ต้องไม่ได้สองก็แน่นอนก็คือคนที่เขาเรียกอะไรไปรับเงินมาจะอาจจะเป็นนายหน้าเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ
1: เป็นเอเจนต์ทั้งหลายทั้งแหล่คร
0: ับ ต่อมาก็คือเจ้าหน้าที่แหละถูกไหมครับในองค์กรไอ้ปกครองท้องถิ่นนี่แหละถูกไหมครับอันนี้ต้องเกี่ยวข้องแน่นอนแล้วก็อื่นๆนี่ก็จะมีของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะหรือก็แม้กระทั่งไอ้คนที่ออก TOR นี่ก็ตามแต่เนี่ยนะครับเพราะว่างวดนี้เนี่ย TOR มันเอื้อมากเลยถูกไหมครับ
1: อ๋อครับครับใช่ครับในเรื่องของการ
0: โดยเฉพาะยิ่งการมีแฟลชไดร์เข้ามาเป็นคำถามอ่ะ
1: ครับครับ
0: ถูกไหมไอ้แฟลชไดร์ฟรีแลเป็นตัวกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดช่องว่างขึ้นมามีเวลาต้อง7วันในการที่จะนำส่งแฟลชไดร์และแฟลชไดร์มันถูกไปแก้เนี่ยนะครับพบว่ามีการแก้ทั้งกระดาษคำตอบใช่ไหมเราต้องมาแก้ย้อนหลังอีกด้วยถูกไหมครับเปลี่ยนคำตอบจัดลำดับใหม่โอ้โหมั่วซั่วไปหมดเลยถูกไหมครับเนี่ยเพราะนั้นพลพกข้อบกพร่องซึ่งคุณประกรณ์ก็บอกว่าเนี่ยยังพบข้อบกพร่องอีกทั้งยังมีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลภายนอก ข้ามามีส่วนร่วมเป็นจำนวนมากซึ่ง

0: มีจำนวนมากกว่า100คน
1: อืมจ้
0: านี่ไงแล้วมันจะตัดจบลงตรงไหนล่ะครับถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ยังไม่รู้นะครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าแล้วเรื่องการดำเนินคดีอาญาคดีทุจริตคดีแพ่งกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนายประกรณ์กับว่าเดี๋ยวจะว่าไปตามระดับพ่อนี้เป็นศาลตั้งต้นที่บอกว่ากระบวนการมีข้อบกพร่องอะไรบ้างและควรดำเนินการอย่างไรเพื่อนายกรัฐมนตรีสั่งการออกมา
2: ซึ่งก็จะใช้ขั้นตอนอีกไม่ต่ำกว่าอีกขั้นตอนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ยังไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นคุณโอ๊กลองดูนะอันนี้ไม่ได้แปลว่าการสอบสวนหรือว่าการทำงานของคุณประกรณ์ในฐานะคณะกรรมการเนี่ย มันไม่มีผลบังคับใช้นะมันถูกนำเสนอไปให้ที่นายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตร
2: ีก็ต้องจบที่นายก
0: สั่งการออกมา
2: อืมครับก็ไม่จบที่นายกอยู่ดี
0: เออมันก็แล้วนายกรัฐมนตรีสั่งการออกมาก็หมายความว่าจะต้องทำอะไรต่อไปล่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: สมมติถ้าใครเป็นข้าราชการเนี่ยสมมติใช้ดำเนินคดีทางอาญาเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องโดนก็ต้องส่งต่อไปที่ปปช.อีกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันไม่สามารถจะดำเนินคดีโดยให้สถานีตำรวจไปแจ้งความสถานีตำรวจไม่ได้ครับ
1: อืมครับ
0: ถ้าเป็นข้าราชการอ่ะถูกไหมฮะมันทำงานในงามของข้าราชการอ่ะถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ ยกเว้นคนนอกคนนอกนี่มันก็จะเกี่ยวอีกว่าคนนอกนี่มันไม่เอี่ยวกับข้าราชการหรือเปล่าถ้าคนนอกก็ไม่เอี่ยวกับราชการก็อยู่ในสำนวนของปปช.อีกถูกไหมครับงานนี้มันไม่จบง่ายมันยังอีกยาวแล้วก็ไม่รู้ว่าใครบ้างแล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้ปรากฏร่างออกมาว่าไอ้ที่บอกว่าเป็นร้อยกว่าคนนี่มันเป็นตัวใหญ่หรือมันเป็นตัวเล็ก
2: ถ
0: ู
2: กไหมฮะผมก็
0: เลย
2: ถามอันนี้ก็ร้อยกว่าคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นหน้าคล้าตาเลยนะว่าจะเป็นใคร
0: ก็ยังไม่รู้
2: ขนาดไหนบ้างครับ
0: แล้วก็คุณประกรณ์บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นรายงานสอบเขาเรียกตรวจสอบลับอ่ะเป็นเรื่องลับ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งความจริงเนี่ยพอพูดถึงคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยผมก็ยังนึกถึงกรณีของอาจารย์วิชามหาคุณนะครับกับเรื่องการตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับการช่วยลูกกระทิงแดงจำได้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยนะ
2: จำได้ครับจำได้ครับเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังเลย
0: ที่ไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่อะไรไม่สั่งไม่ฟ้องอันเนื่องจากเรื่องของความเร็วรถอะไรนะแล้วก
1: ็
0: สุดท้ายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ตั้งกรรมการมาแล้วอาจารย์วิชาเป็นคนออกมาเปิดเผยโอ้อันนั้นถือว่าเป็นตัวอย่างของคณะกรรมการที่แสดงให้รู้เรามีเรื่องอะไรบ้างถูกไหมครับค
1: นก็ได้รู้ว่า
0: ใครบ้างนะที่เข้าไปเกี่ยวข้องนี่เปิดกันมาเป้งๆเลยผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าคุณประกรณ์ในฐานะที่เป็นผู้เป็นประธานเนี่ยถ้าเรื่องนี้มันถูกเปิดออกมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมันจะมีความโปร่งใสถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าจับโยนเข้าไปบอกว่าเนี่ยส่งให้แล้วก็ให้นายกเป็นผู้สั่งการมาแล้วก็รอนายกเป็นผู้สั่งการต่อมาแล้วก็ประทับบอกว่าลับมากแล้วถ้าเกิดท่านนายกก็บอกว่าเนื่องจากเขาอะไรส่งเสริมสอบสวนแล้วระบุว่าเป็นเรื่องลับมากเพราะนั้นก็ขอให้เป็นเรื่องลับก็เดี๋ยวรอคำสั่งแล้วตอนนี้จะทำแล้วมันจะเป็นยังไงฮะถูกไหมครับ
2: มันก็จะไม่มีความโปร่งใสขึ้นออกมาสิอาจารย
0: ์ใช่มันก็ไม่โปร่งใสสิครับแน่นอนฮะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วมีผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าแล้วกรณีที่ประกาศผลสอบไปแล้วกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะรับไปดำเนินการต่อในประกรณ์กล่าวว่ากรณีกล่าวมีการพาดพิงถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วยรวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนส่วนทางคู่สัญญาก็มีปัญหาบางประเด็นก็คือมสว.พูดง่ายนะฮะต้องดำเนินการทางแพ่งเรื่องสัญญาเอาอีกนะเพราะเรื่องนักกล่าวเกิดความเสียหายมากมายต่อรัฐแล้วนายประกรณ์ยังกล่าวว่ากรณีกล่าวจะต้องมีการสอบใหม่ทั้งหมดนะฮะนี่นะ
1: สอบใหม่
0: ไอ้คำว่าสอบใหม่ทั้งหมดนี่คือโอ้โหนี่นะเพราะถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรแต่กลับปล่อยให้มีข้อบกพร่องและนำมาสู่เหตุการณ์หมายความว่าควรที่จะยกเลิกการสอบทั้งหมดเลยอย่างนั้นใช่ไหมฮะไอ้คนที่สอบได้จริงก็โดนไปด้วยนะงานนี้ถูกไหมครับ
2: แล้วอย่างอย่างนี้ผมก็เรียกว่าหนังม้วนยาวอยู่นะอาจารย์เพราะว่าคนที่สอบได้จริง
0: คุณประกรณ์บอกเรื่องยาวแล้วมันไม่ใช่หนังจบแล้วใช่ไหม
2: เขาก็มีสิทธิ์ฟ้องทางปกครองด้วยใช่ไหม
0: ก็มีสี่ห้าแน่นอนครับใช่ไหมดังนั้นกระทรวงมหาดไทยคงจะต้องไปดำเนินการต่อและพิสูจน์เจตนาที่เป็นรายบุคคลก่อนทิ้งท้ายว่าเรื่องนี้หนังยาวไม่จบง่ายนะครับต้องแต่ก็ต้องจบ
1: ครับ
0: ออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปตรเนี่ยนะครับนะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยนะครับก็บอกว่าใช้เวลาในการตรวจสอบ30วันตามคำสั่งนายกให้ดำเนินการตรวจสอบโดยย้อนไปดูจุดกำเนิดถึงการขออัตราว่ามีที่มา

0: อย่างไรพบว่ามีการผิดปกติในเรื่องการขออัตราเอานะซึ่งจะเกี่ยวพันกับตัวเลขการรับรองและการบรรจุซึ่งมีปริมาณมากกว่าการขออัตราเอาก็ไปอีก
1: ครับ
0: ถูกไหมนี่แสดงว่าเลขตุ้มเป๊ะเลยก็พูดง่ายๆสมมติถ้าขอร้อยแต่บรรจุจริงเราอาจจะ120สมมติเนี่ยนะไม่รู้อะไรนะเป็นข้อสังเกตไอ้ตัว100 120เป็นตุ๊กตาที่พูดได้ขึ้นมาเฉยๆนะเป็นข้อสังเกตที่เสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีในเรื่องการพิจารณานะครับถึงนะสัดส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดูว่าตั้งแต่ก่อนสอบระหว่างสอบและหลังสอบมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นจุดผิดสังเกตที่นำไปสู่การทุจริตโดยก่อนสอบได้พิจารณาข้อมูลที่มาจากเอกสารและเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำTOR ที่ออกมาปฏิบัติถูกต้องหรือเอื้อประโยชน์หรือไม่พูดง่ายว่าดูเรื่อง TOR ด้วย
1: อ๋อครับ
0: แต่จะเห็นว่ากสทที่พูดมานี่ก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดถึงเรื่อง TOR เลยถูกไหมครับ
1: อ๋อถูกต้องครับ
0: แต่ว่าเนี่ยคณะกรรมการชุดคุณประกรณ์เนี่ยเพราะมันจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกฎหมายเรื่องอะไรก็จะดูเรื่อง TOR ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งขณะที่สอบมีการคุมสอบการแบ่งศูนย์สอบแต่ช่วงสำคัญคือหลังการสอบซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าช่วงหลังการสอบมีประเด็นเรื่องการแก้ไขคะแนนการประกาศรับรองบุคคลที่ผ่านการสอบซึ่งมีการแก้ไขทั้งจำนวนและมีความผิดปกติของใบคะแนนดังนั้นสิ่งที่ใกล้ข้อจริงมาให้ข้อยุติทั้งหมดในเบื้องต้นจะทำข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีทั้งเรื่องของตัวบุคคลที่เข้าข่ายอาจต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาวินัยและจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องต่อยอดในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: เห็นไหมครับอาจารย
0: ์แต่ว่าทิ้งท้ายว่าเพราะคณะกรรมการไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องนี้คุยว่านำเสนอที่นายกและจากนั้นก็เอาคนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปดำเนินการ
1: ครับ
0: เห็นไหมคุยง่ายว่าก็จะไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่ว่าพอผลการสอบอย่างนี้ก็ส่งผลอย่างนั้นเลยไม่ใช่อันนี้ก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อไป
1: ก็เรียกว่าเป็นแบบเป็นชุดตรวจสอบแต่ว่าสุดท้ายคนลงดาบคนลงไม้ลงโทษจริงๆก็ยังไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย
0: ์ยังไม่ใช่
1: นะนายก
0: เมื่อถามว่าส่วนการปรับปรุงทบทวนโรงคณะหรือวิธีการทั้งหมดนำเสนอส่วนราชการใดอาทิเช่นกระทรวงมหาดไทยกรมการส่งส่งกับกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคณะกรรมการและข้าราชการพลเรือนจะรับทำเรื่องใดสำนักงานตำรวจแห่งชาติคณะกรรมการยังมีปปทยังมีปปงก็จะเดินไปในมิติของการดำเนินคดีก็เป็นบทสรุปที่จะนำเสนอต่อไปถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: ข้อสรุปก็คือพอนำอันนี้มาปั๊บก็ต้องโยนไปอีกหลายเรื่องเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ก็จะพบว่าเรื่องเหล่านี้ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือปปทปปทนี่คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปงอันนี้ก็จะมาดูเรื่องการฟอกเงินเห็นไหมตรงจุดนี้เราจะพบว่าฟอกเงินยังไม่ได้ทำงานเลยนะครับเพราะว่าไอ้เงิน 4,500 ล้านเนี่ยซึ่งถือว่าจำนวนมากมายเนี่ยยังไม่ได้ถูกตรวจสอบยังไม่ได้มีการอายัดเงินป่านนี้ไอ้เงิน 4,500 ล้านไปอยู่ที่ไหนมันแปลงไปเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้ถูกไหมครับ
1: จริงครับ
0: เงียบไปหมดเลยเนี่ยนะไม่ได้ไปตรวจสอบไม่ได้ไปตามอายัดไปตามยึดเลยตัวหลักๆอะไรทั้งหลายเนี่ยนะไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วนะครับแล้วก็มาถึงปปชซึ่งก็ตั้งกรรมการปปชก็มีการเดินหน้าไปบ้างแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะขอโทษนะอันเนี้ยคือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปอีกแล้วมันจะต้องใช้เวลากันอีกสักเท่าไหร่นะครับ
1: ครับ
0: คุณโน้ตมันมีเรื่องของหน้าที่ของปปช.กับปปท.นิดหนึ่งคือปปท.เนี่ยมันเป็นเรื่องของการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต่ำกว่าระดับอธิบดีส่วนปปช.เนี่ยคือตั้งแต่อธิบดีขึ้นไปปปช.จะต้องเป็นผู้นะสืบสวนสอบสวนนะครับดำเนินคดีนะมันก็จะถูกแบ่งกันตรงนี้นะครับแล้วคิดว่าจะเรื่องยาวไหมถูกไหมครับตรงนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
1: หนังม้วนยาวแน่นอนจัน
0: ถูกไหมฮะมันมีคำถามอย่างนี้ว่าบอกว่าไอ้สักสี่เรื่องเนี่ยหนึ่งกระบวนการสอบมาถึงวันนี้เนี่ยจับที่เป็นตัวนั่นเนี่ยนะตัวหลักๆได้แค่สามคนเองนะ
1: ครับอาจารย์
0: สามคนที่ว่านี่ก็คือเนี่ยที่ปรากฏชื่อมาแล้วนะนะจ่าพิชิตถูกไหมฮะจ่าพิชิตทั้งพรมแล้วต่อไปก็ดร.วินถูกไหมฮะ
1: ดร.วินครับ
0: ดร.วินดร.อัศวินเนี่ยนะแล้วก็ใครนะน้องสาวดร.วินอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ชื่ออะไรสัตพรเนี่ยนะครับนะฮะหรือจ่าเนี่ยธนเพชรธนพัชรสุโภคินเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวหลักนอกนั้นก็จับอันอื่นได้บ้างแต่ว่า

0: ขอโทษนะมันได้แค่นี้แล้วก็สิ่งที่ยังไม่ได้จับเลยก็คือคนที่แก้ไขคะแนนวันที่นะปปอะไร CIB สอบสวนกลางแล้วก็ปปชเข้าไปจับเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: จนถึงวันนี้ยังไม่โดนจับเลยนะครับเดือนกว่าแล้วเนี่ยนะที่เจอกันที่จำได้เป็นที่สำนักงานนั้นน่ะที่นนทบุรีอ่ะ
1: เจอจำได้ครับอาจารย์วันที
0: ่11คนนั้นยังไม่โดนจับยังไม่โดนออกหมายจับเลยนะครับม
1: ัน
0: เป็นไปได้ไงอ่ะถูกไหม
1: ครับครับ
0: นี่จนถึงวันนี้ก็ไม่มีต่อไปเนี่ยนะครับอันนี้ตะกี้อันที่หนึ่งก็คือคำถามว่าเอ๊ะแล้วมันจนถึงวันนี้บอกมันจบแล้วมันจับจริงๆได้แค่4คนแล้วที่เหลือก็ยังแค่สืบสวนไต่สวนกันไปเรื่อยนะครับยังไม่ได้จัดการอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับนะต่อไปก็คือเงินหมุนเวียนนะ 4,500 ล้านเนี่ยมันเงียบไปเลยนะ
1: มันเส้นทางเงินไปอยู่ตรงไหนมันน่าจะ
0: ไปอยู่ตรงไหนไม่มีใครพูดมาเลยจนถึงวันนี้ถูกไหมครับ
1: อ๋อยังหรือว่าอยู่ในซองที่หัวกระดาษว่ารับมากอยู่อาจารย
0: ์ไม่รู้รับมากอะไรวันนี้มันแปลงสภาพไปเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้ถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: นะนะไปเป็นในคริปโตไปเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้มันยังไม่ได้ยึดกันเลยนะครับนะ
1: ครับครับ
0: แล้วคำถามข้อที่สามคือแล้วคนในกระทรวงมหาดไทยล่ะไม่มีใครผิดเลยเหรอ
1: ครับ
0: นะครับโดยไปยิ่งคนร่าง TOR ที่เนี่ยตะกี้ที่เกริ่นกันไปจากคณะกรรมการสอบของคุณประกรณ์เนี่ยนะแล้วก็มีการเปลี่ยนไปจ้างมสวนะครับแล้วจากปรากฏว่าก็ออกเรียกหมายเรียกอธิบดีอดีตอธิบดีของสถ.มาคนเดียวท่านเองนะฮะแล้วปรากฏว่างวดนี้ทีโออาร์เนี่ยมันเป็นช่องชัดเจนเลยว่ามันให้มันมีช่องโหว่อย่างแรงก็คือการใช้แฟลชไดรฟ์ที่เข้ามาเนี่ยทำให้เกิดการ
1: ไม่มีระบบป้องกันคุณเหมือนกุญแจในการป้องกันรหัสผ่านต่างๆไม่มีใส่
0: ไม่มีที่เรียกว่าเอนคริปชันเนี่ยนะธรรมดาเขาเรียก encryption คือหมายความว่าไปมันจะแก้ไม่ได้นะจะไปโดน encrypt เข้าไปเนี่ยนะครับมันไม่ใช่นะแล้วแปลกสอบเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปดูไอ้ต้นฉบับนี่เอาผลการสอบใส่เข้าไปในแฟลชไดรฟ์แล้วเวลาไปประกาศก็ไม่ดูจากต้นทางด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: ไปดูไอ้แฟลชไดรฟ์จากที่ไหนก็ไม่รู้ถูกไหมครับ
1: มัน
0: ตลกจริงเสร็จแล้วก็ไปให้อะไรสกท.ไอ้กไอ้ตัวที่กสท.ที่เป็นคณะกรรมการกลางประกาศถูกไหมครับแล้วคณะกรรมการกลางก็ไม่รู้เรื่องรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ประกาศไปพอประกาศมาเอ้าตกใจเอาผิดก็ให้สกท.เนี่ยเป็นคนยกเลิกอีกไอ้กสท.เนี่ยเป็นคนยกเลิกอีกก็งงกันไปหมดสรุปแล้วกสท.ก็ผิดด้วยถูกไหมครับในฐานะที่คุณเป็นผู้ประกาศอ่ะถูกไหม
1: ครับครับ
0: ก็ถูกตอบสวนเข้าไปด้วยถูกไหมครับโดนปปช.สอบสวนมั่วซั่วไปหมดเลยนะครับงานนี้เพราะนั้น TOR นี่ก็เป็นคำถามแล้วคนในกระทรวงมหาดไทยนี่จะไม่ผิดเลยเหรอ
1: ไม่แน่นะอาจจะตอนนี้อาจจะไม่เห็นหน้าค่าตากันอยู่เ
0: อก็อย่าลืมด้วยว่าเรื่องที่จะเสนอเนี่ยที่คุณประกรณ์นำเสนอว่าจะต้องลงโทษเนี่ยมันจะมีคนในกระทรวงมหาดไทยด้วยไหมถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: นะแล้วจะจัดการไหมเพราะว่าที่นำเสนอไปนี่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีอย่างเดียวนะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับถูกไหม
1: ครับ
0: จะนำเสนอถึงใครฮะยังไม่รู้แล้วต่อมาที่บอกว่ายังจะเพิกถอนชื่ออีก 5,000 กว่าตะกี้ที่เราบอกเนี่ยนะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เพิกถอนถูกไหมครับแล้ววันที่5วันที่6คือพรุ่งนี้2วันเนี่ย
1: ราย
0: มันจะใช้เวลาเพิกถอนจะเมื่อไหร่แล้วมันจะจบลงกันยังไงและอีกข้อหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ทุกอย่างไม่มีใครพูดถึงอีกแล้วก็คือเรื่องคลิปเสียงจำได้ไหมครับ
1: นี่แหละครับผมเก็บไว้ถามอาจารย์ต่อว่าคลิปเสียงนี่มัน
0: จบไปด้วยไหมครับมากเรื่องคลิปเสียงเนี่ยจนถึงวันนี้ไม่มีใครพูดถึงกรรมการก็ไม่พูดถึงนะของคุณประกรณ์ก็ไม่พูดถึงนะครับกสท.ก็ไม่พูดถึงนะครับใครก็ไม่พูดถึงนะนี่เหมือนเป็นถูกตัดจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะถูกอะไรก็ถูกตัดจบว่าเป็นคลิปเพ้อเจ้อเป็นคลิปที่มันไม่ใช่อ่ะมันคลิปที่มันมีตัวตนน่ะนะครับแล้วก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่เป็น AI มันเป็นเสียงจริงนะแล้วผู้ที่อยู่ในคลิปก็ออกมายอมรับความจริงแล้วว่าเป็นเขาเองนะอันนี้ครึ่งหนึ่งในผู้ที่ออกมายอมรับนี่ก็คือนี่ไงคุณกิตไงถูกไหมฮะตอนนั้นในคลิปเนี่ยมันก็มีระหว่างกิตมีส้มนะครับถูกไหมฮะแล้วก็มีพาดพิงมาถึงรมช.ด้วยรมช.มหาดไทยในตอนนั้นเนี่ยนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับผู้ที่อยู่ในคลิปโดยพยิ่งคุณกิตเนี่ยก็ออกมาแสดงตัวถูกไหมครับออกมายอมรับว่าตัวเองเป็นเสียงของตัวเอง

0: องมีชื่อจริงคุณกิจก็คือคุณพงศกรเสาทนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จะบอกว่าต้องขอโทษนะเป็นเสียงจริงตัวเองนะแต่ต้องขออภัยรองนายกนะครับด้วยที่ทำให้เดือดร้อนนะครับแล้วก็พาดพิงไปถึงอธิบดีอธิการบดีมสวนะอ้างว่าคลิปนี้ถูกอัดไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2568
2: ก็อยู่ในช่วงระยะเวลาที่มีการสอบอยู่แล้วอาจารย
0: ์ก็ใช่ก็อยู่ในช่วงนี้ทั้งหมดแหละถูกไหมฮะ
2: แล้วมันจะมัดตัวไปนะแต่มันจะมัดตัวได้หรือเปล่าอันนี้คำตอบอยู่ที่ไหน
0: แล้วก็อะไรพาดพิงไปถึงอะไรส้มก็รู้สึกเขาจะไปลุยคุณส้มก็ในเรื่องนี้มันงงมากในคลิปเนี่ยนะครับออกมาแล้วออกมาหนเดียวแล้วหายตัวไปเลยนะคุณกิจเนี่ยคุณพงศกรเนี่ยแล้วไปดูในประวัติการเมืองนี่เขาก็เกี่ยวข้องนะเขาเกี่ยวข้องนะกับทางด้านแวดวงการเมืองเนี่ยเคยลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.อะไรอ่ะเคยเป็นที่ปรึกษาอะไรต่างๆนี่นะครับอยู่ในแวดวงการเมืองเท่านั้นเลยใช่ไหมครับยังอยู่นี่แหละแล้วหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ยังมีฝากฝังความเคลื่อนไหวของอะไรทางภาคใต้เพราะว่ามีเลขานุการรัฐมนตรีคมนาคมชื่อคุณรัชวงศ์จูแก้วที่ยื่นลาออกแต่วันที่27มิถุนา2569
1: อ
0: ันนี้ก็จะดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ
1: อาจารย์
0: ก็ลาออกไปแล้วแล้วก็เรื่องเงียบไปเลยถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็อย่าลืมนะว่าไอ้งานเนี้ยคนที่อยู่ในข้าราชการกสทตั้งข้อสงสัยเข้าไปเกี่ยวข้องนี้ก็มีคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรเป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แน่นอนนะที่ถูกสอบต่อมาคุณธีรุตนี่นะสุภวิบูลผลอันนี้ประธานกรมสทนะครับนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็จ่าพิชิตนะครับทั้งพรมเนี่ยนะฮะก็ถูกไล่ไปเรื่อยนะครับนะฮะแล้วในการสอบของตัวปปช.ก็มีกรรมการปปช.คนหนึ่งต้องถอนตัวในการสอบจำได้ไหมครับ
1: จำได้ครับ
0: เพราะว่าภรรยาของกรรมการเนี่ยเข้าไปมีส่วนเอี่ยวอยู่ในนี้ด้วยถูกไหมครับ
1: อ
0: ีเวตุ้มไปหมดตุ้มปั๊มตุ้มปั๊มไปหมดนะครับงานนี
2: ้มีเอี่ยวมีตัวเชื่อมเรื่องหลายหน่วยหลายส่วนซึ่งมันก็พอที่จะจริงๆแล้วมันพอที่จะหาเส้นทางที่มันไปสู่จุดกำเนิดจุดเขาเรียกว่าเป็นผู้บงการที่แท้จริงน่าจะพอเป็นไปได้นะอาจารย์แต่ว่าก็ถึงเวลาไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะได้ขนาดไหน
0: ผมยังมองเห็นว่ามันยังอยู่ในวอดวงแวดวงบ่อเล็กเท่านั้นเองยังไม่กระจายไปถึงบ่อใหญ่เลยนะครับ
2: ผมเห็นเช่นเดียวกับอาจารย์เลยครับบ
0: ่
2: อเล็กมันยังไม่ถ
0: ึงขนาดที่เป็นแล้วงานขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้เม็ดเงินขนาดนี้มันทำอะไรบ่อเล็กไม่ได้หรอกครับถูกไหมฮะ
2: ถ้าบ่อเล็กทำได้ขนาดนี้แสดงว่าโอ้โห
0: มันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดแล้วไม่ใช่เพิ่งทำงวดนี้ฮะมันทำต่อเนื่องมาหลายเที่ยวแล้วครับ
1: ครับคร
0: ับ
2: จะไม่จบไม่รู
0: ้ไม่จบแล้วก็ยังไม่เคลียร์ครับ
2: ครับอาจารย์ไม่กล้าเรียกเลยว่าเป็นปฐมบทของการตรวจสอบนะอาจารย์เพราะว่าปฐมบทมันจุดเริ่มต้นใช่ไหม
0: ใช่
2: จะเรียกว่าบทสรุปบทจบก็ยังจะไม่ใช่เพราะว่า
0: ไม่ใช่
2: เพราะว่าเรื่องราวมันยังมีดีเทลมีรายละเอียดที่แต่ละหน่วยงานเองก็ต้องลงรายละเอียดที่โอ้อีกหลายขั้นตอนนะอาจารย์เหลือจะเชื่อจริงจริง
0: ต่อไปก็ต้องใช้คำว่ามหากาพย์แน่นอนครับ
2: ครับครับเป็นสร้างเป็นซีรีส์ลงในแพลตฟอร์มต่างๆนี่ได้หนึ่งเรื่องสบายๆนะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: ครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
0: ขอบคุณที่ฟังครับ
2: เพราะเชื่อว่ายังมีเรื่องราวอีกขอบคุณอาจารย์เสน่ห์ครับ
0: ขอบพระคุณครับแล้วพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิชาสังคมและการเมืองก็ไขปมเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับโกงทุจริตสอบความคืบหน้าที่เข้ามาให้เราได้ติดตามกันก็ถือว่าเป็นหนึ่งความคืบหน้าที่น่าสนใจจะประดิษฐ์ไปต่อเรื่องราวได้แค่ไหนพรุ่งนี้วันที่5ต่อไปต่อเนื่องถึงวันที่6เองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเคสนี้ประเด็นนี้นะครับตามต่อกันได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นใครที่กำลังหิวแล้วนะครับแล้วก็วันธรรมดาหรือวันหยุดสุดสัปดาห์อยากจะหาอุปกรณ์ทำครัวที่ดีๆนะครับ ม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ

0: RC1822 ครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับตัวนี้เป็นหม้ออเนกประสงค์ครับทำให้5อย่างใน1เดียวทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวครับความจุ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวครับพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยให้ประหยัดค่าไฟและก็เวลาในการทำอาหารก็ลดลงไปกว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทร02-114-3990ครับสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord ครับพักกันสักครู่ครับ
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริต B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับผมช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือพงษ์นะครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองด้านจิตวิทยาครับวันนี้อยู่กับจันพึ่งครับดร.อรัญญาพงษ์สะอาดผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชนครับสวัสดีครับจันพึ่งครับ
5: สวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านค่ะ
0: ครับผมก็เป็นอีกตอนนึงแล้วกันนะครับของเรื่องของการคุยเกี่ยวกับการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะจันบึ้งคือเป็นไม่รู้ซีรีส์นี้จะไปจบกันที่เดือนไหนหรือว่าปีไหนด้วยซ้ำไป
5: Never ending
0: มันยาวมากเลยแล้วก็มันสังคมก็คาดหวังนะอาจารย์เพื่อนคืออันนี้ถามก่อนเลยสังคมคาดหวังกับเรื่องนี้พอสมควรเนี่ยจะหลักจิตวิทยาแล้วจริงความคาดหวังแบบนี้สิ่งที่จะต้องปรากฏให้เห็นคืออะไรครับ
5: จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะเราบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิทยาการโกงเรื่องของโทษและก็วัฒนธรรมเส้นสายฉะนั้นจริงๆแล้วในความคาดหวังของคนเนี่ยคนจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะรู้สึกศรัทธาต่อระบบเพราะที่ผ่านมามันเกิดการโกงขึ้นเนี่ยเพราะว่าคนเราจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องทำให้คนโกงมีความรู้สึกว่าไม่คุ้มค่ะคุณโอ๊คเพราะถ้าเมื่อไหร่แล้วโกงแล้วคุ้มเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความกล้าที่จะโกงเพราะจริงๆแล้วการโกงต้องอาศัยความกล้านะคุณโอ๊คคุณโอ๊คก็จริงนะคนโกงคนโกงเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบทำได้ง่ายนะใจมันต้องอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะ
0: ครับต้องแบ

0: มีความเขาเรียกว่ากล้าที่จะปิดบังความลับกล้าที่จะทำผิดต่อศีลธรรม
1: ใช่อ
0: ีกเยอะแยะมากมายเลยอีกหลายมุมเลย
1: ใช่ใช่บางคนต้องเอาชนะอย่าคิดว่าคนที่ทำที่โกงเนี่ยการนั่งโกงในห้องสอบเนี่ยไม่ต้องเอาชนะตัวเองนะต้องเอาชนะตัวเองนะแต่เพราะความอยากได้อยากเป็นอยากเป็นมันชนะความกลัว
0: ครับ

0: ถึงเรื่องของศรัทธาในเรื่องของผมว่าจะต้องยอมรับนะอาจารย์เพื่อนคือผมมาศรัทธาในเรื่องของราชการผมเพราะส่วนหนึ่งเองไงความฝันของผมจริงไงตั้งแต่สมัยเรียนอะไรเงี้ยก็อยากเข้าทำงานราชการแหละมันมีอุดมการณ์มีความฝันเนอะอยากทำงานเพื
1: ่
0: อช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะแต่พอเวลาผ่านไปบางทีบางสิ่งบางอย่างมารู้สึกว่าทำให้ความศรัทธานั้นค่อยๆหายไปแต่ไม่ได้หมดศรัทธานะคือมันยังมีแหละเพียงแต่ว่าวิธีการบางอย่างมันไม่ถูกใจเราพอไม่ถูกใจเราก็ต้องหาวิธีการเลี่ยงซะจะเลี่ยงหรือเข้าร่วมอ่ะมันมีสองอย่าง
1: ใช่
0: จะเลี่ยงหรือเข้าร่วม
1: จำได้ไหมแม้แต่คนที่อยู่ในระบบเองเนี่ยมันก็จะมีคำว่าตามน้ำเน
0: า
1: ะฟ้องขอเน
0: ี่
1: ยพ
0: ู
1: ดถึงว่านี่เราคุยกันในเชิงจิตวิทยาเราไม่ได้มาตำหนิใครว่ามันจะมีคำนี้เกิดขึ้นว่ามันจะเลี่ยงหรือว่าจะตามน้ำหรือว่าจะยังไงเนี่ยมันอยู่กับการตัดสินใจ
0: ครับซึ่งการตัดสินใจเนี่ยแหละเป็นช่วงเขาเรียกว่าเส้นบางๆใช่ไหมอาจารย์พึ่ง
1: ใช
0: ่เส้นบางๆมันจะก้าว
1: ไปแล้วมันหลุดเลยนะคุณโอ๊คแต่ก้าวข้ามไปมันจะไม่กลัวเลยนะมันต้องไปต่อให้สุด
0: ครับครับพอจะนึกออก
1: ที่นี่สมมติว่ามันเกิดรู้แล้วว่าผิดแล้วก็มีการป้องกันการทุจริตคุณโอ๊คคิดว่าผลของการเอาผิดที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้มันจะเป็นซีรีส์ตอนที่เท่าไหร่นะแต่ถ้ามีการเอาผิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณโอ๊คว่ามันจะทำให้ไม่เกิดการทุจริตในอนาคตไหมสมมติเรามาแชร์
0: โดยตามความเป็นจริงแล้วกันนะไม่เอาแบบเป็นอุดมการณ์อุดมคตินะต่อให้โทษรุนแรงแค่ไหนแต่การที่คนเราจะหาช่องให้ตัวเองเนี่ยได้เปรียบอ่ะมันมีอยู่เสมออื
1: ม
0: มันไม่มีทางผมว่าไม่มีทางที่จะมันจะหมดไป 100% อ่ะแต่มันจะกลัวมาก
1: แค่ในมุมจิตวิทยาค่ะในมุมจิตวิทยาเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาพฤติกรรมคนเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจโกงจากคำถามที่ว่าโทษหนักแค่ไหนนะเพียงอย่างเดียวแต่เขาคิดว่ามีโอกาสถูกจับได้มากน้อยแค่ไหนที่เรามาลองช่วยกันคิดเล่นๆแบบนี้ค่ะว่าถ้าว่าคนโกง100ครั้งถูกจับ1ครั้งพอให้โทษหนักเขาจะไม่กลัวเพราะว่าเขาคิดว่าเอ้ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้
0: อ๋อมาเขาเรียกว่าอัตราเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยมันต่ำ
1: แต่ถ้าระบบตรวจสอบเร็วแม่นเอาผิดจริงความคิดเขาจะเปลี่ยนค่ะไม่คุ้มที่จะเสี่ยงอันนี้แหละมันก็เกิดการเรียนรู้ขึ้นว่าโหถ้าถูกจับปั๊บไม่รุ่งวะแล้วก็เสียตำแหน่งเสียชื่อเสียงผลของมันก็คือว่าปราบโกงให้ได้ผลไม่ได้ทำให้คนกลัวโทษอย่างเดียวนะคะแต่ต้องทำให้คนเชื่อว่าถ้าโกงแล้วมีโอกาสจะถูกจับจริงอย่างแน่นอนนี่มันอยู่ตรงนี้
0: คล้ายๆกรณีผมเทียบกับนักกีฬาแล้วกันนักกีฬาสมมติคนนักกีฬาที่เขาจะกลัวมากเรื่องโดปนะการตรวจโดปแต่ถามว่าต่อให้มาตรการลงโทษแบนการแข่งขันตลอดชีวิตแต่ทำไมเขายังกล้าทำมันก็คล้ายๆกันนะอาจารย์บึ้ง
1: ใช่มันเป็นเรื่องของโอกาสที่จะถูกจับถ้ามีโอกาสถูกจับจริงตัวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต
0: ์ครับผมซึ่งมันโอ้โหเป็นกับเป็นไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลนะเขาเรียกว่าใจใครแข็งใจใครแบบเขาเรียกจะเรียกว่าใจใหญ่มันก็ดูแบบอาจจะเข้าใจง่ายก็ได้นะใจใหญ่ถ้าใจใหญ่ใจกล้ามันก็พร้อมที่จะลงไปครับ
1: เมื่อกี้ที่คุยกันไงว่ามันต้องใช้ใจมันต้องก้าวข้ามอะไรบางอย่างพอสมควรนั้นถ้าหากว่าคนคิดว่าเฮ้ยคุ้มแหละคุ้มแน่นอนเขาจะทำแต่ถ้าไม่คุ้มคือคนใจแบบใจฝ่อเนาะคนใจก็ไม่ใจฝ่อด้วยมีกล้าหัวเขาก็จะไม่กล้าทำ
0: ในอีกสเต็ปหนึ่งแหละครับอาจารย์พึ่งในสเต็ปหนึ่งถ้าสมมุติครั้งเนี้ยมันสามารถก้าวไปถึงปลาตัวใหญ่ได้มันจะเป็นยังไง
1: ค่ะจริงหรือเราต้องระวังเนาะปลาใหญ่เนี่ยต้องระวังคำว่าปลาใหญ่เพราะในข้อที่จริงเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามีใครมีอำนาจอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีการสอบสวนแล้วมันเชื่อมโยงแล้วมันพบกระบวนการแล้วมันไปถึงต้นต่อได้มันก็จะดีแต่ถ้ามันไม่ไปถึงนะ จิตวิทยาเชิงจิตวิทยาบอกเลยค่ะประชาชนจะเริ่มความเชื่อมั่นจะค่อยๆถูกกัด

0: ก่อนลงนะมันไม่ได้สำคัญที่ว่ากฎหมายดูแล้วเหมือนจริงหรือเปล่าแต่ว่ากฎหมายเนี่ยมันจะไปถึงใครบางคนหรือเปล่า
1: อ๋อครับ
0: ไม่งั้นมันจะเกิดความรู้สึกแบบนี้ค่ะคุณโอ๊คความรู้สึกว่าก็เป็นแบบนี้ทุกทีแหละเดี๋ยวเรื่องก็เงียบจับได้แต่ลูกน้อง
1: จับได้แต่ข้าราชการตัวเล็กตีเล็กๆเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆที่คุณบังคับเขามาให้ทำงานกับเขาหรือเปล่าก็ยังไม่รู
0: ้ใช
1: ่ไม่ทำก็อยู่กับเขาไม่ได้ก็ไม่รู
0: ้ใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ย อยากจะขมวดตรงนี้ให้ก็ปลาใหญ่ที่สุดนะคะที่รัฐหรือใครจะต้องจับให้ได้อาจไม่ใช่คนนะคะแต่มันคือระบบที่ทำให้เกิดการโกงซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่า
1: ซึ่งระบบนี้แหละที่ไม่รู้ว่าใครจะตั้งใจที่จะทำให้ระบบพวกนี้มันไม่กล้าโผล่ขึ้นมาในระบบจนได้
0: ใช่บางทีอาจจะไม่ใช่คนเลยแต่มันคือทั้งระบบไงเพราะระบบมันก่อให้เกิดการโกงแล้วมันเปิดช่องให้เกิดการโกงขึ้นได้เนี่ยใครที่เห็นว่าคุ้มเขาก็โกงคุณโอ๊
1: ครับจริงคำว่าคุ้มค่านะเช่นเดียวกันอนาคตอาจารย์พึ่งการวิ่งเต้นการไต่เต้ามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมเพราะว่าระบบมันยังไม่สามารถถูกทลายลงไป
0: ใช่
1: แล้วมันจะมีทางออกไหม
0: เราเลิกทำให้คนรู้สึกวิ่งเต้นไต่เต้าได้นะคะแต่ว่าเราอย่าเริ่มจากการสอนว่าอย่าวิ่งเต้นแต่ต้องเปลี่ยนแรงจูงใจคือถ้าเห็นว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องรู้จักผู้ใหญ่คนก็กล้าลงทุนที่จะสร้างเส้นสายแต่ถ้าเราเปลี่ยนวัฒนธรรมว่าสอบแล้วดีได้งานดีทำงานดีได้เลื่อนตำแหน่งมีเส้นแต่ไม่เก่งก็ไม่มีอภิสิทธิ์เนี่ยเพราะมันเปลี่ยนแบบเนี้ยเราก็จะกลายเป็นเกิดคนที่จงเก่งแต่ไม่โกงเปลี่ยนเป็นระบบที่จูงใจให้คนเข้าทำงานแล้วมีความรู้สึกว่าเก่งแล้วมีที่ยืนน่ะคุณโอ๊ค
1: ซึ่งแบบนี้เองเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าใครๆก็อยากให้มันเกิดแบบนี้แหละถ้ามันเป็นไม่ได้มันควรจะเป็นอย่างนี้ทิศทางมันคือเราถูกสอนให้ทิศทางมันเป็นอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าข้อในข้อปฏิบัติจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางอันเนี้ยน่าแปลกใจไหมอาจารย์พึ่งว่ามันไปสู่จุดนี้ได้ยังไง
0: ถูกคือมันระบบเนี่ยมันกล่อมเกลาให้มันเกิดพฤติกรรมทุจริตหรือพฤติกรรมการโกงขึ้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนค่ะว่าสร้างเขาเรียกว่าเกณฑ์ที่ยึดความสามารถคนเก่งไม่จำเป็นต้องมีเส้นแล้วก็สามารถทำงานได้อันนี้ก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
1: ครับผมครับหมดเวลาพอดีครับอาจารย์พึ่งขอบพระคุณมากสัปดาห์นี้ครับ
0: ค่ะขอบคุณโอ้ขอบคุณท่านผู้ฟัง
1: ครับครับอาจารย์พึ่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆข้อความนะครับที่ร่วมส่งเข้ามาในรายการนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับวันนี้สำหรับใครปมคนในข่าวกับผมนะครับเสือโอชุสนะตันตยานนท์หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่

0: ้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้เช้าวันอังคารแล้วล่ะค่ะเรายังอยู่กันที่เดือนใหม่ที่เพิ่งเริ่มวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะ
5: ครับเสียงสดใสเหมือนเดิมนะครับน้องน้ำหวาน
4: พยายามมากเลยค่ะพี่ต้นอรุณสวัสดิ์ค่ะ
5: สุดยอดพี่อรุณสวัสดิ์นะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่รู้เนี่ยแบบโอ้โหนี่เขาเรียกว่ามืออาชีพจริงๆแล้ว
4: นะวิ่ง
5: กับไฟแดงกับอะไรต่างๆนะครับแต่ไม่มีเสียงหอบเลยนะนี
4: ่โอ้ยค่ะพี่ต้นเป็นยังไงบ้างคะคิดถึงนะคะสดใสเหมือนเช่นเคย
5: คิดถึงเช่นกันนะครับก็ไปเรื่อยๆครับอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะบ้านเรานะครับแล้วก็เรื่องข่าวคราวก็ยังวนเวียนแล้วก็ทำให้บรรยากาศอะไรของโลกนี้ก็ค่อนข้างจะขมุกขมัวนิดนึงนะครับก็วันนี้เราก็ยังมีข่าวที่อัดแน่นมาเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังจนถึง 6:40 วันนี้เราจะได้อัปเดตข้อมูลจากอินโดนีเซียนะครับเรื่องของกัปตันสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์โอ้โหไป
4: ทำสิ่งที่ไม่ควรทำทำไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะ
5: ครับผมและ 7:15 จอลึกอาเซียนวันนี้เราจะได้คุยกับใครครับน้องน้ำหวานครับ
4: อาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนนะคะซึ่งอาจารย์ก็มีความสนใจในเรื่องจีนมีเพจเป็นของตนเองด้วยคือเพจไอ้จงนะคะวันนี้จะคุยกันเรื่องแม่น้ำกกกับบทบาทของจีนค่ะความท้าทายของการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนจริงๆแล้วจีนเนี่ยก็ถือว่าแทรกซึมอยู่ในแทบจะหลายๆประเทศในอาเซียนเลยทีเดียวนะคะและเรื่องแม่น้ำกับการจัดการตรงนี้เนี่ยจะส่งผลกับเราอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
5: ครับนี่เป็นภาคที่2แล้วอาจารย์ได้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเมื่ออังคารที่แล้วนะครับก็หรือว่าคุณผู้ฟังของเราก็เรียกว่าสนใจมากเลยเรียกว่าขอบคุณมากที่มาปูพื้นให้เรารู้กันนะครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างไปกันที่ข่าวแรกเลยดีไหมครับคือเรื่องของที่ตะวันออกกลางเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวน้องน้ำหวานจะต้องมีมาอัปเดตแน่นอน
4: มันก็ไม่แน่เสมอไปค่ะพี่ต้นบางทีประเด็นมันมีเกิดขึ้นแหละแต่มันอาจจะเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องรู้ก็ได้รอให้มันนิ่งมากกว่านี้ก็ปล่อยไปบ้างนะคะแต่ว่าก็มีหลายเรื่องค่ะที่น่าสนใจที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องตะวันออกกลางนะในเช้านี้ก็คือเรื่องความร้อนค่ะ

0: ที่ที่ฉันเตรียมไว้แล้วพี่ต้นล่ะคะ
1: ของผมมีเรื่องของมหานครนิวยอร์กครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ของอิสราเอลกับนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กโซรัมมัมดานีครับเอาไปเลยเนาะ
0: เลยพี่ต้นคะ
1: เขาให้น้องน้ำหวานได้หายใจนิดนึงเขาบอกมีการมีคำร้องยื่นขอไปนะครับ over 70,000 petition againstNew York City Mayor Mamdani attending 9/11 commemoration ก็มีคำร้องนะครับยื่นมาทางออนไลน์ถึง 70,000 รายเลยทีเดียวที่จะเรียกร้องไม่ให้นายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์กเนี่ยเข้าร่วมพิธีในการรำลึกถึงเหตุการณ์ 9/11 คร
0: ับ
1: ซึ่งคำร้องต่างๆเหล่านี้มาทางออนไลน์เขาบอกว่าทำไมมันเกิดเช่นนั้นนะครับเขาบอกปีนี้เป็นปีครบรอบ25ปีของการโจมตีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันทีเลยนะครับที่ตึกโบรเทรด1และ2แล้วก็บริเวณรอบๆนั้นน่ะถล่มลงมาทำให้คนเสียชีวิตไป 3,000 รายนะครับก็มีการรำลึกประจำทุกปีซึ่งจัดขึ้นตามธรรมเนียมที่อนุสาวรีย์ซึ่งสร้างขึ้นบนจุดที่เคยมีหอคอยก็คือว่ามีจุดของ World Trade Center ทวินทาวเวอร์คู่นั้นอยู่นะครับแล้วเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยกำลังที่จะมาถึงงานเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นญาตินะครับเป็นญาติของผู้เสียชีวิตก็ได้ยื่นคำร้องมาออนไลน์ว่าไม่อยากให้ท่านนายกเทศมนตรีซึ่งมันก็เป็นธรรมเนียมไปแล้วตั้งแต่เขาสร้างอนุสาวรีย์มาก็นายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์กก็เหมือนผู้ว่าการกรุงเทพมันเกิดอะไรที่กรุงเทพที่เป็นแรงแบบนั้นเนี่ยก็จะต้องไปร่วมพิธีนี้นะครับก็ร่วมกับพิธีกันเสมอมาแต่ปีนี้นะเขามีการยื่นคำร้องว่าไม่ให้มานะครับไม่มาร่วมงานเพราะว่าตอนที่เราจำกันได้ไหมว่าตอนที่ World Trade Center ถล่มเนี่ยก็บอกว่าเป็นผลการของคุณซึ่งเป็นคนมาจากซาอุดิอาระเบียนะฮะแล้วก็โดนสังหารไปแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าคนเขาเป็นมุสลิมแต่ว่าซอรามันดานีเนี่ยท่านเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของนิวยอร์กในประวัติ460ปีของเมืองเนี่ยที่เป็นมุสลิมคนแรกนะครับแต่ว่าท่านก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวเรื่องอะไรเกี่ยวกับศาสนานะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของมันเป็นโศกนาฏกรรมและตัวท่านเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะครับทีนี้ทำไม 70,000 รายเนี่ยเขาถึงจะมาบอกว่าไม่ให้นายกเทศมนตรีคนนี้เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเขาบอกว่าน่าจะมีความคิดหรืออะไรต่างๆที่เอ็นเอียงไปกับผู้ที่มีความคิดเห็นในเรื่องของการก่อการร้ายอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะครับข้อกล่าวหาแล้วเขาก็ยังได้อ้างอิงไปอีกว่าคุณพ่อของซอรามันดานีเนี่ยซึ่งก็เป็นศาสตราจารย์นะครับแล้วก็เขียนหนังสือเรื่องGood Muslim Bad Muslim นะแล้วก็บอกว่าเนี่ยในหนังสือนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรที่เหมือนกับว่าอะไรที่แบบทำให้แบบเป็นอะไรที่ radical หรือว่าสุดโต่งในเรื่องของการใช้ความรุนแรงอะไรนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาได้มาถล่มซอรามันดานีเนี่ยนะเขาก็บอกว่านี่แหละมันน่าจะเป็นอิทธิฤทธิ์ของอิสราเอลเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับซอรามันดานีเนี่ยพูดอย่างชัดเจนให้สัมภาษณ์แล้วก็แถลงการอย่างชัดเจนว่าถ้าเนทันยาฮูนะครับบีเนทันยาฮูเนี่ยมานิวยอร์กซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาแล้วกันในเดือนกันยายนมาประชุม UN ใช่ไหมครับ General Assembly เขาบอกถ้ามาที่เมืองนิวยอร์กเนี่ยเขาจะใช้กฎหมายที่มีที่อนุญาตให้เนี่ยจับกลุ่มบีเนทันยาฮูเพื่อส่งให้กับศาลโลกที่กรุงเฮกนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศแต่กฎหมายของเมืองนิวยอร์กเนี่ยไม่ให้อำนาจเขานะครับเพราะว่าเขามาในฐานะของแขกของรัฐบาลกลางเพราะนั้นซอรามันดานีก็เรียกร้องให้รัฐบาลกลางแล้วก็เรียกร้องให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจับเลยบอกถ้ามาปั๊บเนี่ยลงนิวยอร์กปั๊บลงเครื่องบินลงปั๊บจับเลยแล้วส่งไปให้ศาลโลกนะครับก็บอกว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้มีนักรบไซเบอร์ออนไลน์ทั้งหลายเข้ามาถล่มนะครับเพจของเมืองนิวยอร์กซิตี้นะครับอัตราการที่ผู้คนเนี่ยยอมรับนะครับ approving rate ของซอรามันดานีนั้นอยู่ที่ 80% นะครับจากการสำรวจในขณะที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์นั้นอยู่ที่ 25% เท่านั้นครับ
0: ค่ะเป็นโศกนาฏกรรมที่ตอนเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบยาวนานมาในหลายๆเรื่องนะคะเป็นความขัดแย้งที่ต่อเนื่องกันไปมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเงาของเหตุการณ์9/11มันก็ยังคงอยู่

0: ในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกต่างๆด้วยนะคะ
1: ก็ยังอยู่จะมีขึ้นไองานที่เขาจะรำลึกอะไรกันเนี้ยนะครับก็คือวันที่11เดือนกันยายนครับ
0: อืมค่ะไปดูเรื่องความร้อนนะคะที่ตอนต้นรายการพี่ต้นก็บอกว่ารู้สึกว่าร้อนใช่ไหมคะประเทศไทยแต่ว่าช่วงนี้เกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยหนักเลยสูงสุด 42.5 องศาเซลเซียสนะคะนี่เป็นตัวเลขจากที่เกาหลีใต้แต่ว่าญี่ปุ่นก็พอๆกันค่ะในช่วงนี้เกาหลีใต้ตอนนี้เขาเจอคลื่นความร้อนนะคะทุบสถิติต่อเนื่องเลยทำให้ทางการเกาหลีใต้เองต้องรีบหาทางรับมือค่ะ BBC รายงานเอาไว้ว่า South Korea reaches record breaking temperatures เราเคยถึงไหม 42.5
1: เราเคยคือประมาณ40ค่ะแล้วก็ไอ้ทั่วที่เป็นความร้อนจากความร้อนสัมผัสเพราะว่าบ้านเรามันชื้นเนี่ยนะครับก็ทำให้รู้สึกเกิน40ขึ้นไป
0: คือมี
1: อุณหภูมิจริงๆไม่เคยถึง
0: ตัวเลขอุณหภูมิจริงๆอาจอยู่ประมาณนี้แต่ว่าด้วยความชื้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ feel like รู้สึกร้อนกว่านั้นนะคะเมืองที่ร้อนจัดเนี่ยชื่อเมืองยางซานในจังหวัดคองซังใต้นะคะวัดอุณหภูมิได้เฉลี่ยเนี่ย 42.5 องศาเซลเซียสนะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดเลยนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลสภาพอากาศในตัวจังหวัดเองนะคะประมาณ122ปีก่อนหน้านี้และถือว่าทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของประเทศเป็นวันที่3ค่ะติดต่อกันทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณฮันซองซุกเธอเป็นผู้หญิงนะคือหลายท่านอาจจะมีนายกมีประธานาธิบดีด้วยใช่ค่ะท่านนี้เป็นนายกนะคะชื่อฮันซองซุกได้สั่งการให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลเนี่ยระดมทรัพยากรที่มีเพื่อรับมือความเสี่ยงจากคลื่นความร้อนและเรื่องภัยแล้งนะคะหลังจากที่รัฐบาลเองมีการยกระดับการแจ้งเตือนคลื่นความร้อนสูงสู่ระดับที่สูงสุดเป็นอันดับ2ของประเทศนะคะนี่เป็นที่เกาหลีใต้ใช่ไหมส่วนที่ยุโรปนะคะอย่างที่เราได้มีการติดตามข่าวสารกันมาเรื่อยๆว่าร้อนแบบที่พวกเขาก็ไม่เคยเจอมาก่อนนะคะแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดที่เซอร์เบียเนี่ยทำให้เรือลำหนึ่งนะซึ่งจมอยู่ใต้ทะเลนะคะโผล่ขึ้นมาค่ะทำให้เห็นเพราะว่าน้ำในทะเลเนี่ยมันระเหยขึ้นไปบนอากาศนะคะเรือลำนี้เป็นเรือของนาซีค่ะ Sunken Nazi Warship Uncovered in Shrinking Danube River as European Heat Wave Lingers On นะคะคำว่า Linger On อันนี้น่าสนใจนะพี่ต้นขาเคย linger on something ไหม
1: ใช่แล้วช่วงเวลาเราเห็นแบบเราอยากเห็นร้านขายไอติมอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็ลิงแล้วจะเข้าดีไม่เข้าดีเป็นอย่างเงี้ยตัวเตะอยู่หน้าร้านอยู่นะ
0: สุดยอดคุณเปรียบเสมือน dictionary เคลื่อนที่คือ linger on ถูกต้องพี่ต้นคำแรกคือตรึกเตรค่ะวนไปเวียนมาอ้อยอิงเนาะซึ่งในบริบทนี้เนี่ยเขาบอกว่า heat wave lingers on คือความร้อนเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไหนนะคะเรือลำนี้อยู่ใกล้ๆเมืองปราโฮโวของเซอร์เบียนะคะแล้วพอเป็นแม่น้ำนะดิฉันขออภัยแม่น้ำที่ลดระดับลงเนี่ยทำให้เห็นซากเรือขึ้นสนิมนะคะซึ่งเรือลำนี้เนี่ยถูกจมลงไปในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีพุทธศักราช2487ค่ะตอนที่กองทัพนาซีเยอรมันถอนตัวก่อนที่กองทัพแดงโซเวียตจะรุกคืบเข้าไปนะคะเรือเหล่านี้เนี่ยถูกจมโดยตั้งใจนะเพื่อป้องกันไม่ให้ยุทโธปกรณ์เนี่ยตกไปอยู่ในมือของศัตรูค่ะและเพื่อปิดกั้นแม่น้ำดานูซึ่งก็เป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ2ของยุโรปและชะลอการรุกคืบของโซเวียตนะคะซากเรือเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มปรากฏให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าความร้อนและสภาพอากาศที่แห้งแล้งปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปขณะที่การลดลงของระดับน้ำเนี่ยมันลดจนเห็นซากเรือเลยค่ะก็นำไปสู่การถูกปิดกั้นเส้นทางเดินเรือไปไม่ได้นะน้ำมันน้อยเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับการขนส่งสินค้าด้วยโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปภายใต้กรอบการลงทุนบอลข่านตะวันตกนะคะกำลังดำเนินการกู้ซากเรือที่อันตรายที่สุดค่ะ21ลำตามรายงานของธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรปเพื่อเขาจะได้เก็บมันขึ้นมานะคะปฏิบัติการกู้ซากแล้วก็จะเริ่มขึ้นในปีเริ่มมาแล้วนะคะจริงๆแล้วเริ่มมาสัก2ปีที่แล้วเพื่อ

0: ดึงซากเรือขึ้นจากแม่น้ำด้วยเครื่องมือยกขนาดใหญ่ค่ะก่อนที่จะทำการกำจัดโคลนออกและคาดว่าโครงการเนี่ยจะทำต่อไปอีก2ปีหน้าก่อนเริ่มดำเนินงานนะคะเจ้าหน้าที่ประเมินว่ามีเรือประมาณ200ลำค่ะเป็นเรือรบเรือบรรทุกสินค้าเรือลากจูงที่จมอยู่ใต้น้ำตรงนั้นนะคะในขณะที่ซากเรือที่โผล่ขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยก็เป็นเครื่องเตือนใจด้วยถึงสถานการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงในยุโรปนะคะที่พวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนภัยแล้งที่ยาวนานผิดปกติด้วยในช่วงนี้นะคะเรื่องนี้ได้มาจาก The Independent ค่ะ
1: ก็เรื่องของภัยแล้งเนี่ยมันก็แล้งไปทั่วจริงๆนะครับแล้วหลังจากนี้เราจะยังไงอ่ะตอนนี้น้ำแห้งปีหน้านี้น้ำจะเยอะหรือเปล่านะครับก็ต้องเตรียมตัวกันให้ดีแต่ที่เยอะแน่ๆก็คือน้ำมันครับอินเดียเนี่ยใครจะลบก็ลบกันไปใครจะจะปิดช่องแคบพอมุดจะปิดทะเลแดงอะไรต่างๆน้ำมันที่จะออกมาจากตะวันออกกลางไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะว่า India's Russian crude import hit record high นะครับก็คืออินเดียปีนี้เขาบอกว่ามีการนำเข้าน้ำมันนะครับจากรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการนะครับโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมอย่างเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้นจะถึง 55% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับทั้งหมดทั้งปีเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีอยู่เพียง2ล้าน6แสนบาร์เรลนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึงเป็น2ล้าน7แสน3หมื่นต่อบาร์เรลต่อวันแล้วนะครับโดยการที่นำเข้าที่อินเดียก็เป็นการนำเข้าอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ได้สนไม่ได้แคร์อะไรที่สหรัฐเขาบอกว่าห้ามซื้อนะถ้าซื้อแล้วท่านจะแบบว่าจะตั้งกำแพงภาษีนู่นนี่นั่นโน้นนะครับทางการของอินเดียก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับคุณสุมิตริโทเลียนะครับนักวิเคราะห์หลักด้านการสร้างแบบจำลองและก็การกลั่นน้ำมันที่สถาบันเคปเลอร์เนี่ยก็ได้บอกว่าเนี่ยเห็นเลยนะครับจากตัวเลขต่างๆที่ได้มาจากหน่วยงานทั้งหลายของอินเดียเนี่ยเห็นเลยว่าน้ำมันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นและน้ำมันดิบที่อินเดียนำเข้าจากรัสเซียเนี่ยเขาบอกมาจากเทือกเขาราอูของรัสเซียนะครับซึ่งก็สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับอินเดียนะครับและอินเดียก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าการที่จะนำเข้าน้ำมันจากที่ไหนอย่างไรนั้นก็มันเป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นสิทธิ์ขาดของอินเดียและอินเดียจะทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนชาวอินเดียไม่ใช่คำสั่งของใครดูเห็นการแข่งข้อแล้วนะเราเห็นการแข่งข้อกับสหรัฐอเมริกาแล้วดูว่าอินเดียจะโดนอะไรบ้าง
0: ค่ะสั้นๆไหนๆพี่ต้นก็เฉียวๆไปทางนั้นแล้วนะคะคุณทรัมป์เมื่อวานดิฉันก็ไม่ได้เล่าเยอะเพราะว่าคือท่านสิ่งที่ท่านพูดกับสิ่งที่ฝั่งอิหร่านพูดเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่นะคะคือวันก่อนท่านพูดบอกว่าเดี๋ยวจะโจมตีอิหร่านแบบรุนแรงที่สุดเลยนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองนะให้โหลดอาวุธยุทโธปกรณ์และเตรียมล็อกเตรียมพร้อมเอาไว้นะคะในขณะที่ทางฝั่งอิหร่านบอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแล้วก็เรื่องการคุยกันเจรจาอะไรคือพอหลังจากที่ท่านประกาศเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าไม่เอาละไม่ต้องโหลดต้องล็อกอะไรละเดี๋ยวมีการคุยอยู่คุยเจรจาอยู่แต่ฝั่งอิหร่านบอกว่าไม่มีการคุยอะไรทั้งนั้นชาติเดียวที่เขาจะคุยด้วยก็คือทางบริเวณทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มูสนะคะที่จะเป็นชาติที่เขาคุยด้วยก็คือโอมานเขาบอกเขาคุยกับชาติที่ชาติเดียวที่เหลือไม่เป็นไรไม่ต้องคุยก็ได้แต่ว่าถ้าทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะตอบโต้อย่างเต็มที่แบ่งสรรปันส่วนกันไปทั่วๆเลยนะก็เป็นสรุป โดยเบื้องต้นเห็นไหมพี่ต้นขำเมื่อวานดิฉันรายงานเรื่องนี้คุณแพตตี้ก็แอบขำนิดนึงเพราะว่าสำนวนการพูดของคุณอับบาสรักชีอะมันเป็นลักษณะที่แบ่งสรรปันส่วนความเดือดร้อนการโต้กลับไปแบบเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆสงครามมันไม่ใช่เรื่องตลกนะถูกไหมคะคุณผู้ฟังแต่ว่าสำนวนของท่านอ่ะมันโต้กลับทางฝั่งสหรัฐนะคะให้พี่ต้นขำกับสำนวนของคุณอับบาสรักชีไปนิดนึงแต่ว่าจะพาไปดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องอินโดนีเซียเขาปลูกต้นไม้นะประมาณ5ล้านต้นเนี่ยในนูซันดารานะคะระหว่างตั้งแต่ปี4ปีที่แล้วนะจนถึงปีนี้นะคะเพื่อทำการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ค่ะแล้วก็พัฒนาให้นูซันดาราเนี่ยเป็นเมืองป่าโดยใช้แนวทางการมุ่งฟื้นการทำงานของระบบนิเวศตามธรรมชาติ

0: ากกว่าเพิ่มจำนวนต้นไม้อย่างเดียวเพราะว่าคือบางทีมันอาจจะปลูกแต่ไม่ได้มีระบบนิเวศเกิดขึ้นนะคะคือก่อนหน้านี้พื้นที่บางส่วนของนูซันตาราค่ะเคยเป็นพื้นที่เพาะปลูกเชิงเดี่ยวที่มีความหลากหลายทางชีวภาพน้อยกว่าป่าธรรมชาตินะทางโครงการพัฒนาเมืองนูซันตาราก็รวมถึงการก่อสร้างแนวเชื่อมป่าค่ะหรือว่า wildlife corridors เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ป่าที่แบ่งแยกออกจากกันนะแล้วก็สนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพองค์การเนี่ยเขามีการตั้งเป้าจัดสรรพื้นที่เยอะเหมือนกันนะคะเกินครึ่งก็คือ65%ในนูซันตาราให้เป็นพื้นที่สีเขียวและเขตคุ้มครองค่ะโดยมีแนวคิดเมืองป่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมจะว่าไปก็เหมือนการทำคล้ายๆ CSR นะ CSR ที่ดูแลเรื่องตอบแทนสังคมแล้วก็ให้คืนกับธรรมชาตินะคะแอนทารารายงานเอาไว้ว่า 5 million trees planted in Nusantara restoration efforts นะคะฟื้นฟูที่นูซันตาราซึ่งก็เป็นเมืองใหม่ที่เขาอยากจะทำด้วยนะคะนอกจากนี้ช่วงนี้บรรยากาศก็ชื่นมื่นนะระหว่างอินโดนีเซียและไทยค่ะเพราะว่าคุณอนุทินเดินทางไปเยือนที่อินโดนีเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในแง่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และเสริมความแข็งแกร่งความร่วมมืออาเซียนค่ะเรื่องนี้มาจากรอยเตอร์สท้าย PM อนุทิน visits Indonesia คุณประโบว์สุเบียนโตก็ต้อนรับอย่างดีเลยที่ทำเนียบเบดก้าในกรุงจาการ์ตานะคะแล้วก็หวานชื่นล่ะเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยก็คือบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราสองชาติเนี่ยมีความใกล้ชิดและแทบจะไม่มีปัญหาขัดแย้งระหว่างกันก็เลยอยากจะให้การประสานงานความถี่ในการพบปะกันเนี่ยเพิ่มขึ้นและกระชับความร่วมมือทางด้านกลาโหมความมั่นคงเพิ่มความถี่ในการซ้อมรบทางทหารร่วมกันรวมถึงขยายโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาสำหรับนายทหารสองประเทศนะคะก็จะเห็นว่าจะโฟกัสเรื่องกลาโหมค่อนข้างเยอะคือท่านก็เป็นอดีตนายทหารนะมุมมองก็อาจจะเน้นเรื่องความมั่นคงค่อนข้างเยอะนะคะและอยากจะให้ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารพลังงานเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนผ่านความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมและสังคมให้แน่นแฟ้นมากขึ้นค่ะเรื่องนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าไปก็น่าจะมีความร่วมมือหลายๆอย่างเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะรอยเตอร์สรายงานเรื่องนี้ค่ะ
1: อินโดนีเซียก็เป็นตลาดใหญ่นะเพราะว่าประชากรของเขาเนี่ยเกือบ300ล้านเนี่ยถ้าเราเข้าตลาดนี้ได้อะไรได้ได้ดีๆเนี่ยก็ผมว่าก็เป็นช่องทางที่ดีมากสำหรับคนไทยเลยทีเดียวพากันไปที่เมียนมาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีหลังจากที่ทั่วผู้คนทั่วโลกเนี่ยก็ลุ้นกันมากเลยว่าตกลงแล้วอองซานซูจียังมีชีวิตดีเป็นชนัย
0: นะแหมพี่ต้นเดี๋ยวช่วยซุยเรื่องนี้โอ้โหหัวเราะอีกแล้ว
1: ซานซูจีเธออยู่ดีชนัยนะครับ
0: ขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะถ้าเราขำเยอะเพราะว่าบางทีเราจะมีอินไซต์โจ๊กระหว่างกันและกันเนี่ยแหละอ่ะพี่ต้นเชิญค่ะคือคุณมินหนองลายเดี๋ยวจะเดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยและก่อนหน้านี้ที่ลูกชายของคุณอองซานซูจีสองท่านนะออกมาพูดบอกว่าเป็นห่วงสุขภาพของคุณแม่และไม่ทราบว่า well-being ของท่านหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าล่าสุดเห็นมีภาพออกมาแล้วใช่ไหมคะพี่ต้นคะ
1: ใช่ครับเป็นการที่องซานซูจีเนี่ยออกมาพบกับนายอาร์โนดเดอแบกผู้แทนประจำขององค์การกาชาดสากลในเมียนมานะครับได้เข้าพบกันเมื่อเช้าวันจันทร์ก็คือเมื่อวานนี้แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพการเข้าพบกันในครั้งนี้นะครับซึ่งคุณคิมอาริสบุตรชายคนสุดท้องของท่านองซานซูจีเนี่ยก็ออกมาบอกว่าการพบกันระหว่างผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเนี่ยนะครับกับคุณแม่ของเขาได้ถือว่าเป็นพัฒนาการก้าวแรกนะครับเป็นพัฒนาการเชิงบวกครั้งแรกที่ได้เห็นว่าโอเคคุณแม่ก็ดูสุขภาพดีแข็งแรงยังดูแบบเรียกว่าดูสุขภาพดีสำหรับคนอายุ81ปีเนี่ยคือยังท่านก็ยังยืนตัวตรงหน้าตึงนะครับแล้วก็ดูสดใสมากนะครับสำหรับการพบครั้งนี้เขาบอกมันเป็นก้าวแรกแต่ก็ไม่ใช่ก้าวสุดท้ายแล้วก็หวังไปว่าคุณแม่จะได้ถูกปล่อยตัวออกมาสักทีหรือว่าได้กลับมาทำหน้าที่ในสิ่งที่คุณแม่นั้นคาดหวังเอาไว้นะครับก็เป็นข่าวดีแล้วอย่างที่ว่าอย่างที่น้องน้ำหวานบอกเลยอ่ะพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาปั๊บแล้วเดี๋ยวท่านมินอองหลายจะเดินทางมาที่ประเทศไทยนะผมว่าเรื่องของการต้อนรับหรือบรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะดียิ่งขึ้นนะครับเขาบอกว่า

0: ซานซูจีเนี่ยนะครับก็คือถูกท่านจะถูกจับตัวไปตั้งแต่เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นะครับปี2564ครับซึ่งผมรู้สึกว่ารายการ Good Morning ASEAN นี่แหละจะเป็นรายการแรกที่ได้นำเสนอเรื่องข่าวการปฏิวัตินั้นนะเพราะว่าเขาปฏิวัติกันประมาณ 17:00 นะครับรายการเรามา 18:00 น
1: ค่ะวันนั้นได้ฉันจัดจัดรายการอยู่วันนั้นกับคุณพัชรีรักษาวงศ์นะแล้วมันเกิดขึ้นแบบ breaking news เลยทีเดียวนะคะนับมาจนถึงตอนนี้ก็ยาวนานค่ะแล้วก็ทำให้ขั้วการเมืองทางฝั่งของคุณอองซานซูจีนะแตกกระสานสั้นเซนอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆในขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมค่ะประชาชนที่ไม่พอใจกับการปฏิวัติรัฐประหารในครั้งนั้นเนี่ยก็ถูกปราบปรามอย่างรุนแรงต้องหนีเข้าป่าเข้ารกเข้าพงกันไปนะคะ
0: ก็เรียกว่าหวังว่าคงบรรยากาศจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ทำให้การเป็นความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านเราแล้วก็เราเองรวมทั้งภูมิภาคนี้มีบรรยากาศที่สดใสมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาอัปเดตข่าวจากGood Morning ASEANกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 6:32 ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับพี่ต้นและน้ำหวานในเช้านี้นะคะเมื่อสักครู่พี่ต้นรายงานเรื่องคุณอองซานซูจีและการจะเดินทางมาเยือนไทยของคุณมินอองไลน์นะคะมีหลายเรื่องนะที่เราต้องจับตาในช่วงที่คุณมินอองไลน์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอันดับหนึ่งเลยปัญหายาเสพติดค่ะที่ไหลทะลักเข้ามาบริเวณประเทศไทยนะแล้วบางทีมันกลายเป็นจุดกระจายส่งต่อไปยังประเทศอื่นๆนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเมียนมาถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในการผลิตนะคือยังมีการปลูกอยู่นะคะในบางพื้นที่อย่างเช่นรัชฉานนะผลิตนะคะก็คือเป็นโอเปียมค่ะคือฝิ่นนะเมียนมาในอันดับหนึ่งนอกจากช่วงที่เขาเริ่มมีการปราบปรามบ้างแล้วเนี่ยในปัจจุบันนะคะมันก็มีไหลทะลักมาสู่เมียนมาจากอัฟกานิสถานค่ะซึ่งแรงอยู่ในอันดับที่2นะคะอันดับที่3ของโลกในปัจจุบันของเรื่องการผลิตฝิ่นและเฮโรอีนคือเม็กซิโกค่ะและอันดับสุดท้ายเป็นชาติในอาเซียนก็คือสปป.ลาวค่ะเขาบอกว่า production is smaller in scale ในระดับขนาดการผลิตเนี่ยเล็กกว่านะคะแต่ว่าก็ยังมีอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ห่างไกลทางตอนเหนือของสปป.ลาวค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและไทยเราจะมีการเจรจาเฝ้าระวังในประเด็นนี้อย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องปัญหาหมอกควันที่มันลอยข้ามพรมแดนมาด้วยเวลามีการเผาแผ่วถางหรือสถานการณ์ไฟต่างๆนะเราจะคุยอะไรบ้างกับคุณมิงออนไลน์ในขณะที่เราเองค่ะก็ต้องระมัดระวังท่าทีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ด้วยแพทนะเส้นทางของคุณมีออนไลน์ที่เข้ามาโดยการปฏิวัติรัฐประหารถึงแม้ว่าผ่านไปหลายปีแล้วนะแล้วก่อนหน้านี้อาเซียนเองก็ไม่ได้ยอมรับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีความพยายามที่จะกลับมากระชับความสัมพันธ์ฟื้นคืนสู่อาเซียนมากขึ้นแล้วก็จัดการเลือกตั้งมาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ
0: ครับเร็วๆนี้มาแน่นะครับพาไปที่เวียดนามบ้างผมว่าเขาเสนอกฎหมายอะไรต่างๆมานะครับของเวียดนามเนี่ยน่าสนใจมากเลยเรื่องแรกที่เขากำลังจะนำเสนอนะครับก็คือกฎหมายที่จะห้ามนะครับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีโพสต์บนโซเชียลมีเดียนะครับมีรายงานออกมาจากกรุงฮานอยเลยนะครับว่าเนื้อหาของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้เนี่ยเด็กๆเนี่ยนะครับที่อายุต่ำกว่า16ปีเนี่ยจะไปโพสต์จะไปใช้เรื่องของโซเชียลมีเดียบัญชีอะไรทั้งหลายเนี่ยจะต้องให้ผ่านข้อมูลของผู้ปกครองหรือว่าผู้ปกครองตามกฎหมายซึ่งจะต้องรับผิดชอบในการดูแลเนื้อหาที่เด็กๆเหล่านี้จะเข้าถึงและระยะเวลาที่จะใช้บนแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับคือทางการของเวียดนามบอกว่าไม่ได้เป็นการจำกัดสิทธิ์หรือว่าห้ามโดยแบบว่าเด็ดขาดไม่ให้เด็กเนี่ยเข้าไปใช้อะไรต่างๆแต่เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กของเวียดนามเนี่ยจะใช้บริการโซเชียลมีเดียที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัยแล้วก็ได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงต่างๆที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งก็เป็นการเปิดเผยของรัฐมนตรีกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฟานต่ำนะครับท่านก็เปิดเผยข้อนี้ในเรื่องนี้หลังจากที่ประชุมหารือ

0: กันออกมานะครับแต่นี้กฎหมายฉบับนี้กำลังอยู่ในระหว่างการร่างอยู่นะครับเขาบอกว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้ถูกปกป้องเลยจริงๆเข้าถึงเนื้อหาพวกที่เกี่ยวกับความรุนแรงสื่อลามกอนาจารการพนันยาเสพติดหรือแม้กระทั่งวิธีการทำอัตวิบากกรรมนะครับหรือการทำให้ตัวเองตุยไปเนี่ยซึ่งอันนี้มันเป็นภัยคุกคามต่อประชากรนะครับคือแต่ละคนแต่ละยุคแต่สมัยก็บอกว่าเออเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุกคามเด็กนะแต่ก็ได้แต่พูดกันไปไม่มีการปฏิบัติการเชิงรุกนะเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ถ้าออกมาเนี่ยท่านก็ยังได้บอกว่ามันก็จะต้องมีโทษด้วยนะถ้าผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้ดูแลเด็กๆที่อายุต่ำกว่า16ปีตามมาตรฐานหรือว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลกำลังจะออกมาเนี่ยก็จะต้องได้รับโทษเช่นกันนอกจากนั้นอีกเรื่องนึงของเวียดนามนะครับเขาบอกว่ากฎหมายเขามีแล้วนะสำหรับคนที่มีเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอะไรทั้งหลายเนี่ยจะเอาออกไปจากบ้านนะครับ1จะต้องมีสายจูง2จะต้องมีไอ้ตะกร้อที่ใส่ปากน้องหมานะครับ3ถ้าเกิดว่าเขาไปแบบไปปล่อยถ่ายอะไรต่างๆนานาก็ต้องเก็บรักษาให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าผิดกฎเหล่านี้ซึ่งออกใช้แล้วบังคับใช้แล้วตั้งแต่1สิงหาคมก็จะต้องโดนปรับตั้งแต่8ดอลลาร์ไปจนกระทั่งถึง57ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับท่านทางการของเวียดนามบอกว่ากฎค่าปรับเนี่ยมันไม่ได้เป็นส่วนสำคัญนะส่วนที่สำคัญก็คือ1เมื่อกระทำผิดแล้วเนี่ยตรวจจับได้ไหม2ตรวจจับแล้วลงโทษไหมหรือว่าก็ปล่อยกันไปเรียกว่าเอาหยวนกันไปนะครับแล้วอันที่3ก็คือความตระหนักรู้ของประชาชนว่าการที่คุณเอาน้องหมาน้องแมวออกมาแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยอย่าไปคิดว่าโอ้เขาเป็นน้องหมาอารมณ์ดีอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเกิดเขาจะหงุดหงิดขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจะต้องปกป้องสังคมด้วยครับ
1: เอาล่ะในช่วงนี้คุณอัสตารีพร้อมแล้วล่ะค่ะพี่ต้นและคุณผู้ฟังคะไปคุยกับเธอเกี่ยวกับเรื่องนักบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ก่อเหตุเป็นเรื่องอะไรไปดูกันค่ะ
0: ครับ
2: Good morning world
1: Hello good morning Astari
3: Good morning Selamat pagi Suchat and Isari Hi today
1: We
0: are doing great.
1: Are over the moon to hear your voice, Astari. Thank you very much for joining us this morning.
3: You're welcome. I'm also happy to be here. I mean, to report this morning, not here, because we separate by location.
1: But we are virtually meetand reaching each other anyway. And this morning, you'll be sharing us a very interesting story about a Malaysia Airlines pilot who faces death penalty in Indonesia. Yes. Why? Yes. And what he committed?
3: Yeah, so a Malaysia Airlines pilot, 39 years old, his name is Muhammad Saufi bin Othman, has been arrested in Jakarta.After authorities found about 26 kilograms of ecstasy. So it's more than 70,000 tablets in his luggage. So now, according to the Indonesian authority, he faced a death penalty under Indonesian strict narcotic law. And the worst thing is the pilot just has found a commercial plane.Full of passenger, 170 passenger from Kuala Lumpur to Jakarta. So it's around 2 hours and 15 minutes flight.
1: Asari, before you move on further into the story, could you please elaborate about how he keep those ecstasy in his luggage? Is it hidden or like are they hidden well or just packed normally? Like is...was one of his stuff.
3: So yesterday, the Indonesian authority released the footage, the video footage on how this pilot from taking the luggage and then doing, pass through the gate. So based on this video, the pilot, Muhammad, we call it the Malaysian airline pilot,

0: Many Indonesian netizen comment in this because this is very viral in Indonesia last week and also this at the beginning of this week. They said that so probably the Malaysian island that vanished 10 years ago is because of the pilot is also consumed in the some narcotic. That's why the that's how the Indonesian netizen speculate after the arrest after the arrest of Muhammad, who's the name of the Malaysia airline pilot, Muhammad Taufi bin Osman.
1: It's quite unbelievable for me that this kind of human who actually passed the taste of being a pilot is risking his life, risking his career and future with just this small amount of money.
0: Yes, this is also a big question, not only you, me, but the investigator, I mean the Indonesian authority also questioning why he do that. I mean and the Indonesian police said that this is still in the initial investigation, so they need times to do to uncover who are the mastermind of this smuggling. Because based on the initial investigation, the Indonesian authority believe that this is a like a network. There is a mastermind that operate cross border.
2: All right, we're looking forward for the update on this case, Astari. Thank you so much for the update, and we need some time to elaborate this event. I mean, this news to our to our audience.
1: Thank you very much, Astari.
2: Shocking!
1: What a shocking story.
0: Thank you for having me today. Bye bye.
1: Bye.
2: Bye. Have a great day.
1: เข้าใจเข้าใจพี่ต้นที่ต้องรีบขมวดเพราะว่ามีศัพท์มีหลายอย่างที่เราอยากจะแปลอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะพี่ต้นเชิญก่อนเลยดีไหมคะ
2: ครับก็คุณนัสรีบอกว่านี่เมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะครับ29กรกฎาคมเนี้ยจับนักบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับคือคุณโมฮัมหมัดซออูฟีบินออสมานนะครับอายุ39ปีเท่านั้นเองปรากฏว่าเขาเดินทางมาที่จากมาเลเซียนะครับจากกัวลาลัมเปอร์ไปที่กรุงจาการ์ตาเนี่ยระยะทางการบินเนี่ยประมาณ1ชั่วโมง15นาทีสั้นมากแต่ว่าเขามาในช่วงที่แบบว่าช่วงลอยต่อกันนะครับก็คือจากช่วงเที่ยงคืนนะครับถึงประมาณก่อนที่หนึ่งอะไรเงี้ยทีนี้โอเคมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นควิกเทิร์นละคุณจะต้องมานอนค้างใช่ไหมแต่ว่ามาแค่คืนเดียวเอากระเป๋ามาทำไม2ใบใหญ่โตแต่ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่แบบสงสัยก็เลยไปตรวจค้นปรากฏว่ากระเป๋า1ใบของเขาเนี่ยนะครับมียาเสพติดนะครับเป็นยาอีเอสตาซี14ถุงน้ำหนักรวมถึง26กิโลกรัมมีจำนวนถึง 70,000 เม็ดเลยทีเดียวแล้วตัวของเขาเองเนี่ยนะครับก็ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจนะครับตรวจปัสสาวะก็ปรากฏว่าผลก็เป็นบวกโอ้โหนี่ก็ยิ่งทำให้คนจะตกใจนะเพราะว่าเครื่องบินโดยสารเที่ยวนี้เนี่ยผู้โดยสารเต็มลำแล้วคุณนักบินอยู่ภายใต้
1: การ
2: เนี่ยอยู่ภายใต้ยาเสพติดอ่ะแล้วแบบชีวิตของผู้คนนี้จะเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยสารภาพว่าทำมา3ครั้งแล้วและแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะได้เงินประมาณ 12,000 US ดอลลาร์สำหรับการที่ขนยามาแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าโดนตัดสินนะครับว่าผิดจริงๆเนี่ยเขาจะต้องโดนจับโดนประหารชีวิตแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นกรณีที่ร้ายแรงมาก
1: ในอินโดนีเซียนะไม่เลือกงานไม่ยากจนก็เข้าคุกรับโทษไปซะนะคะซึ่งนอกจากเอสตาซีที่พี่ต้นบอก26กิโลกรัมนะมันต้องมีขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็กล้าจริงๆที่จะเอาใส่กระเป๋ามานะนอกจากนั้นก็ยังเจอเม็ดแอมเฟตามีนค่ะยาบ้ายาไอซ์เนี่ยอีกประมาณ4กรัมและพอไปตรวจสอบดูเช็คเลือดของเขาเนี่ยตรวจเลือดพบว่ามียาเสพติดอยู่ในเลือดนะคะเมื่อสักครู่คุณแอสเซอรี่บอกว่าตอนที่เขามาเนี่ยมันดู suspicious มากๆ suspicious แปลว่าน่าสงสัยนะซึ่งแสลงของเด็กๆเจนอัลฟาในปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีพูดกันว่า sus มันย่อมาจาก suspicious you look sus this morning พี่ต้น what are you doing พี่ต้นดูน่าสงสัยนะ เอาไปใช้ได้ตลกๆแต่ว่าจริงๆมันมาจากคำว่า suspicious

0: Cheers นะคะแล้วที่ฉันฟังไปเนี่ยก็คุยกับคุณอาชารีว่าโอ้โหรู้สึกข้องใจมากๆกับ audacity level ระดับความมั่นความกล้าของเขาที่โอ้โหกล้าจะเอายาเสพติดจำนวนมากขนาดนี้ออกไปทางช่องทางพิเศษของลูกเรือนะคะแล้วตัวเองก็เสพยาอีกงงเหมือนกันว่าทำไมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในระดับนี้ก็จะสอบเข้าไปเป็นนักบินได้เนี่ยถึงกล้าทำอะไรแบบนี้คุณอาซารีบอกว่าอ๋อฉันก็สงสัยเหมือนกันแล้วชาวเน็ตอินโดนีเซียก็บ่นเยอะมากเรื่องนี้นะคะว่าเออทำไมถึงกล้าแล้วเรื่องแบบเนี้ยมักจะเกิดกับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์อันนี้เป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์ของทางสายการบินเองที่คนอินโดนีเซียเขารู้สึกว่า10ปีที่แล้วก็เจอเคสแบบนี้ที่ไม่ใช่แค่อยู่ดีๆเครื่องบิน MH370 หายไปมันมีเคสนักบินเสพยาเสพติดเมื่อตอน10ปีที่แล้วก็สายการบินเนี้ยมาเลเซียแอร์ไลน์คนเขาจำกันได้นะคะ
1: MH370 นะครับที่หายไปจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังหาร่องรอยไม่ได้ว่าหายไปได้ยังไงสารมันไม่สูญหายไปจากโลกนี้แล้วก็ยังมี MH17 อันนั้นก็ถูกยิงอ่ะถูกยิงตกเลย
0: ค่ะก็เป็นข่าวจากที่อินโดนีเซียนะคะไม่น่าเชื่อจริงๆหรือการใช้ยาเสพติดเนี่ยมันทำให้ความสามารถในการใช้สมองคิดวิเคราะห์ใช้ตรรกะเนี่ยมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตค่ะพักสักครู่เดี๋ยวคุยกันต่อหลัง7โมงนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนนะคะเรื่องแม่น้ำกกกับบทบาทของจีน ความท้าทายของการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อาจารย์ภากรสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับผมครับคุณมอร์นิ่งครับ
0: วันนี้อยู่ในรถหรือเปล่าคะอาจารย์บางทีรีบไปสอน
5: อ๋ออยู่ในสถานที่ครับแต่ว่าพอดีว่าเป็นหวัดนิดหน่อยก็เลยเครื่องไม่ได้เปิดกล้องครับขออภัยครับ
0: อุ้ยเล็กน้อยนะคะหายไวๆนะคะอาจารย
5: ์ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ค่ะอยากจะให้อาจารย์
4: เสียงกล้องเลยครับอาจารย
0: ์อ๋อมีเอ็กโคอยู่ห้องน้ำไหมคะหรือมันเป็นไมโครที่ไมโครโฟนหรือยังไง
5: โอเคเดี๋ยวผมเปิดหน้าต่างนิดนึง
0: น่าจะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านไมโครโฟนแซลนะคะคือพี่ต้นชำนาญเรื่องไมโครโฟนอย่างมากนะอาจารย์อยากจะให้เล่าเรื่องบทบาทของจีนค่ะว่าเขาเนี่ยมีบทบาทต่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำกกในมิติไหนบ้างคะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อม
5: ครับต้องกล่าวแบบนี้ครับว่าในส่วนของตัวเขื่อนแม่น้ำกกนะครับพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยก็คือจะอยู่ในเขตของเมียนมาเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าเราดูจากในข่าวสารต่างๆรวมถึงในโลกออนไลน์เนี่ยเราก็มักจะมีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมเครือบทบาทของจีนดูเหมือนจะเผื่อไม่ได้เผื่อเชิงลุกนะครับเหมือนเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งคือจีนก็เคยออกมาแถลงเนาะว่าในเรื่องของตัวปัญหานะครับเผื่อแม่น้ำกกเนี่ยคือเขาอยากจะให้ไทยนะครับกับเมียนมาเนี่ยนะครับมีการคุยกันโดยตรงนะครับอันนี้คือเราต้องกล่าวก่อนว่าจีนมองว่าตัวเขื่อนต้นน้ำเนี่ยอยู่ในเมียนมานะครับรัฐฉานดังนั้นในหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาเกี่ยวข้องในลักษณะของที่มีความเกี่ยวข้องในห่วงโซ่นะครับแต่ในเขื่อนต้นน้ำอันนี้เขาไม่ได้เกี่ยวในมุมมองของฝั่งเขาแล้วเขาเกี่ยวข้องต่อในห่วงโซ่อย่างไรนะครับก็คือในฐานะของตลาดรับซื้อแร่แหล่งเงินทุนนะครับเทคโนโลยีนะครับผู้ประกอบการรวมถึงนะประเทศที่มีอิทธิพลทางนักเศรษฐกิจนะครับต่อทางน้ำเย็นมากดังนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงทางตรงเนี่ยเขาก็จะออกตัวนะประมาณว่าเรื่องของตัวนะต้นน้ำเนี่ยอยู่ในเมียนมานะดังนั้นเนี่ยอยากให้ไทยกับเมียนมาคุยกันโดยจีนเนี่ยนะครับจะสนับสนุนให้ในส่วนของแบบการคุยกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเพราะว่าสถานทูตจีนเขาเคยกล่าวเอาไว้ว่านะครับฝ่ายจีนให้ความสำคัญ

คัญอย่างยิ่งกับเหตุการณ์นะปนเปื้อนโลหะหนักในแม่น้ำนะครับสาขาของแม่น้ำโขงในประเทศไทยและได้เห็นว่ามีรายงานผลการตรวจสอบรัฐบาลไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งเผยแพร่ออกมาเนี่ยนะครับผมโดยฝ่ายจีนนะครับขอให้ไทยและเมียนมาเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานเนี่ยก็คือเราเห็นแล้วว่าเขามีการออกตัวแบบนี้ว่าในประเด็นนี้มันเป็นประเด็นเรื่องของเครือทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาโดยตรง

0: และจริงๆแล้วเนี่ยคือในเมื่อทางจีนเนี่ยนะครับพยายามที่จะบอกออกมาโดยตลอดว่านะครับซัพพอร์ตให้เกิดการนะครับเจรจาพูดคุยกันจริงๆในมุมมองผมมองว่าทางจีนเนี่ยควรจะใช้อำนาจนะครับกำกับนะครับบริษัทและนะครับบุคคลนะสัญชาติจีนที่เกี่ยวข้องกับเหมืองนะครับอย่างเช่นนะตรวจสอบแหล่งชุนผู้ถือหุ้นผู้ส่งออกเครื่องจักรนะครับผู้รับซื้อแร่ต่างๆเนี่ยนะครับตลอดจนกำหนดเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมต่อวัตถุดิบที่นำเข้าจีนแล้วพอถ้าจีนทำแบบนี้เนี่ยนักจีนก็สามารถพูดได้เต็มปากว่านะซึ่งจีนก็ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับคือเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนเขามองว่าเอ๊ะจีนกำลังลอยตัวเหนือปัญหาหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยคือถึงแม้ว่าตัวน้ำต้มน้ำจะไม่ได้อยู่ในจีนก็จริงนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบริษัทจีนก็มีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเมืองแรกตรงนี้และจริงๆ
1: เพราะว่าเป็นผู้ที่ฮะเชิญเข้าใจครับ
0: อ๋อครับครับคือผมก็จะบอกว่าแล้วเพราะว่าจีนเองเนี่ยนะครับเป็นตลาดและศูนย์กลางนะแปลรูปแหล่เอิร์ธที่สำคัญไงครับนะครับแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของน้ำแร่อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับคือพูดง่ายๆว่าถึงแม้ว่าจีนจะไม่ใช่ประเทศต้นน้ำของแม่น้ำกกเนี่ยนะครับแต่จีนถือว่ามีอำนาจต่อระบบน้ำเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศที่อยู่เบื้องหลังนะครับกิจกรรมน้ำต้นน้ำตรงนั้นคือที่ผมพ
1: ู
0: ดเนี่ยครับผมครับ
1: อาจารย์ครับในต้นแม่น้ำกกเนี่ยนอกจากว่ามาจากพม่าแล้วมันเกี่ยวกับไทยแล้วมันยังไหลลงแม่น้ำโขงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกี่ยวกับลาวเกี่ยวกับกัมพูชาและเวียดนามด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าไอสารตะกั่วอะไรเนี่ยมันก็จะไปกระจายไปหมดเนี่ยประเทศต่างๆเหล่านี้เขาได้เห็นถึงอันตรายเหล่านี้แล้วก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมไหมครับทั้งลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะครับ
0: นี่เป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือเราต้องแยกเป็นประเด็นก่อนนะครับเพราะว่าในประเด็นเรื่องของแม่น้ำกกเนี่ยคือจีนเขาพยายามที่จะดับสื่อสารน้ำแบบนี้แล้วแต่แน่นอนครับว่ามันเกี่ยวข้องกับในส่วนของแม่น้ำโขงอยู่แล้วซึ่งในตอนเนี้ยคือถ้าเรามองกันตามข่าวที่ออกมาเนี่ยเราว่ากันตามตรงคือยังไม่ค่อยมีการแอคทีฟนะครับน้ำจากประเทศเหล่านี้นะมากมายเท่าไหร่นะนะครับดังนั้นเนี่ยคือผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะมีการแอคทีฟมากกว่านี้รวมถึงนะครับไทยเราเนี่ยแหละครับที่เจอปัญหานะครับมากสุดและที่ผ่านมาเนี่ยคือจีนเขาพยายามที่จะบอกว่าเขาสนับสนุนในการที่ตรวจสอบผ่านทางวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นดังนั้นทำไมเราไม่หยุดเคลื่อนเสนอไปทางจีนล่ะว่าก็ถ้าจีนโปร่งใสก็ให้คนของจีนผู้เชี่ยวชาญของจีนลงมาช่วยตรวจสอบเรื่องของตรงนี้ด้วยแล้วผมว่าภาพลักษณ์ของจีนก็จะดีขึ้นแล้วไม่มีใครมีข้อกังขาแล้วถูกไหมนะครับเพราะว่าจีนก็บอกว่าเนี่ยคือจีนพยายามนำเสนอในส่วนของนะครับตัวร้านช้างแม่โขงเนี่ยนะครับหรือ LMC เนี่ยนะครับในฐานะความร่วมมือที่ประเทศลุ่มน้ำเนี่ยนะเป็นหุ้นส่วนและมีอนาคตร่วมกันเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจีนออกตัวแบบนี้แล้วเนี่ยก็ลงมาทำงานร่วมกันเลยถูกไหมนะครับร่วมกันตรวจสอบเลยนะครับให้จีนเนี่ยนะครับเป็นเหมือนแกนกลางเลยนะครับในการเสนอซัพพอร์ตนะครับโดยมีประเทศที่ส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยนะครับไม่ว่าจะในส่วนของทางนะครับไทยเมียนมานะครับรวมถึงเวียดนามและลาวเนี่ยร่วมกันลงพื้นที่ในตรงนี้ผมว่าแบบเนี้ยคือมันจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะในตอนเนี้ยเวลามีเรื่องนี้ทีไรนะครับจีนก็จะชูประเด็นว่าจีนก็มีนะครับแพลตฟอร์มในเรื่องของตัวนะครับ LMC ในส่วนของน้ำร้านช่างแม่ขงเนี่ยนะครับที่ทางจีนเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นความร่วมมือกันอยู่แล้วในตรงนี้นะครับแต่ว่าส่วนในเรื่องของตัวทวิภาคีระหว่างนะครับทางรัฐไทยกับเมียนมาเนี่ยนะครับอยากให้มีการนะครับคุยกันนะครับแต่ถ้าเราดูกันตามเนื้อผ้าเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าในส่วนของผู้ลงทุนในจีนนะก็ไปลงทุนในเมียนมาจริงๆแล้วก็มีข่าวออกมาจำนวนไม่น้อยนะครับมีแบบเผื่อแม้กระทั่งข้อมูลนะภาพถ่ายดาวเทียมด้วยซ้ำนะครับที่มีการนำชี้เห็นว่านะมีการทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธนะครับผมนะทางตอนใต้ของเมืองสารนะครับราชานพม่านะครับผมซึ่งห่างจากไทยแดนไทยประมาณแค่25กิโลเมตรเองนะครับซึ่งนะเป็นเหมืองแร่แร่เอิร์ธซึ่งอันเนี้ยคือผมว่าทางจีนเนี่ยนะครับถึงแม้จะออกตัวแบบให้ไทยกับเมียนมาคุยกันนะครับแต่ถ้าสมมติมีข้อกังขาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจีนจะเกี่ยวข้องตรงนั้นไหมผมว่าทางไทยเราก็มีสิทธิ์ที่จะขอความร่วมมือกับทางจีนถูกไหมครับรวมถึงไทยเราก็ร่วมกับทางเมียนมาเองและจริงๆแล้วผมว่าไทยเราเนี่ยควรที่จะ

0: นะครับเป็นคนที่เล็งประเด็นตรงนี้โดยการไปคุยกับลาวนะครับคุยกับเวียดนามนะครับแล้วรวมถึงกัมพูชาด้วยว่าถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้อยู่นะครับถ้าสารพิษไหลสู่แม่น้ำโขงเนี่ยลาวกัมพูชาเวียดนามได้รับผลกระทบไปด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เราต้องแข่งขันกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไทยก็เป็นชาติที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอาจารย์มองว่าจีนมีแรงจูงใจอะไรคะที่พยายามจะแก้ปัญหานี้มากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นทั้งในแง่ของผลทางภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจรวมไปถึงความสัมพันธ์กับอาเซียน
0: ผมมองแบบนี้ครับผมคืออันนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในประเด็นเรื่องของนะครับสแกมเมอร์ในประเด็นเรื่องของนะครับตัวแก๊งสแกมเมอร์ในสมัยก่อนเนี่ยหลายคนก็อาจจะเคยมีข้อต้องข่าวว่าเอ๊ะนะจีนก็ไม่ได้มีเชิงลุกนะครับแต่พอกระทบเขาขึ้นมามากจริงๆเนี่ยนะครับเริ่มที่นะครับมีหลายประเทศได้รับผลกระทบในอาเซียนเนี่ยเขาก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นดังนั้นผมมองว่าแรงจูงใจที่จริงๆแล้วไทยเรารวมถึงประเทศอื่นในอาเซียนที่จะช่วยกันจูงใจจีนก็คือว่าเราต้องทำให้จีนเห็นครับว่ามันไม่ได้กระทบแค่สองประเทศมันไม่ได้กระทบแค่ชายแดนในส่วนของตัวไทยเมียนมาอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆข่าวก่อนหน้านี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่านะครับพบสารหนูนะครับบริเวณแม่น้ำโขงนะครับชายแดนลาวเมียนมาด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับปัญหามันไม่ได้จำกัดอยู่แต่ประเทศไทยนะนะครับเราควรที่จะคุยกันในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในตรงนี้อย่างจริงจังและเล่นประเด็นนี้ครับโดยจูงใจให้จีนเห็นว่าเนี่ยคือจีนเนี่ยนะครับตั้งใจในการที่จะนะครับมีนักส่วนร่วมในภูมิภาคนี้ดังนั้นเนี่ยจีนก็ทำให้เห็นนะครับว่านะครับจีนเนี่ยนะครับช่วยลงมาในการที่ทัพจีนในทั้งโนฮาวนะครับแล้วมีในส่วนของประเทศอื่นอาจจะมีข้อกังขากับจีนในตอนนี้ว่านะผู้ประกอบการจีนมีความเกี่ยวข้องตรงนี้ไหมดังนั้นเนี่ยผมว่าควรจะร่วมมือกับจีนทั้งในด้านของงานวิจัยในด้านของการตรวจสอบด้วยวิทยาศาสตร์ในตรงนี้นะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่เหมือนกับมีการเรียกร้องนะครับแต่ไม่ได้ทำอะไรสักทีนะเพราะว่าทางการไทยเองก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยกลัวกระทบระหว่างประเทศนะครับแต่จริงแล้วผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่แค่ไทยอยู่ในบ้านแล้วแต่ว่ามันเป็นเริ่มมีผลกระทบไทยลาวกัมพูชาเวียดนามด้วยซ้ำนะครับผม
2: ครับอาจารย์ครับมีเมื่อกี้ที่อาจารย์เน้นให้ยกตัวอย่างว่าจีนเนี่ยเขาจะเข้ามาจัดการอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีผลกระทบกับเขาอย่างเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องพนันออนไลน์เรื่องลักพาตัวเรื่องอะไรต่างเรื่องนี้ที่เรื่องของสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำกกแล้วก็ลงมาถึงแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับเราจะพูดยังไงให้เขาเห็นว่ามันมีผลกระทบกับเขาแล้วเขาจะต้องลำบากกับเรื่องนี้ครับเขาถึงจะได้เข้ามาจัดการ
0: เราก็ต้องทำให้เห็นว่ามันเริ่มผลกระทบต่อในส่วนของการลงทุนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราต้องทำให้เห็นเลยแล้วจริงเราต้องชี้เห็นเลยว่าในส่วนของทางจีนผู้ประกอบการจีนเกี่ยวข้องอย่างไรกับตรงนี้เราต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจังครับคือผมต้องบอกด้วยก่อนว่าไม่ใช่ว่าเราไปปักปั๊มนะครับแต่ในเมื่อจีนเองก็พยายามพูดตลอดว่าเนี่ยนะครับเขาสนับสนุนในส่วนของการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นดังนั้นเนี่ยผมมองว่าจีนเองก็น่าจะโอเคถ้าสมมติว่าเรามีการนำเสนอในมุมที่ว่าเนี่ยนะครับจีนเนี่ยช่วยนะครับเราไม่ได้บอกนะว่าจีนเป็นคนสร้างปัญหานะครับแต่เรามองในมุมถือว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับจีนกับเมียนมานะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะลุ่มแม่น้ำโขงมีปัญหานะครับไทยกับเมียนมานะครับมีปัญหาในตรงนี้ดังนั้นขอจีนเข้ามาช่วยในการตรวจสอบตรงนี้ได้ไหมในฐานะประเทศใหญ่ในภูมิภาคนี
3: ้ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานาวิทยากุล
5: ค่ะจุฬาลักษณ์ประพฤติค่ะ
4: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
5: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ค่ะก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทางข่าวทางกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในตลาดข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาก่อนที่จะคุยนู่นนี่นั่นดิฉัน

0: ขายคอร์สก่อนได้ไหม
1: เชิญค่ะ
0: ถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือว่าผู้นำองค์กรที่อยากจะเพิ่มเติมความรู้นะคะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับท่านที่สนใจในช่วงตลอดสัปดาห์นี้ประมาณสัก15สัปดาห์ได้นะตั้งแต่2กันยาถึง9ธันวาคมเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของเมืองไทยนะคะเรียกว่าเป็นชุมนุมของผู้ที่เป็นมือหนึ่งทั้งนั้นนะก็จะมาให้ความรู้ในหลักสูตรนี้แล้วก็เปิดประสบการณ์ที่จะนำพาธุรกิจไปในตลาดอาเซียนแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกอะไรต่างๆอบรมที่ CW Tower รัชดานะคะที่นั่งละ 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะท่านที่สนใจสอบถามได้ที่หมายเลข0944803076 0944803034แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งคือ0943966649นะคะรับจำนวนจำกัดค่ะ
1: เห็นว่าคนสนใจติดต่อเข้ามาเยอะเลยนะคะฉะนั้นเองรับจำนวนจำกัดนะคะรีบโทรเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดหรือว่าถ้าสนใจก็จองที่นั่งเลยนะคะ
0: ส่วนคลื่นเม็ด107จัดทริปสุด Exclusive เม็ดมูเตออนทัวร์นะคะอันนี้ไปเที่ยวที่จีนครบ3เมืองสำหรับสายหมู่ที่สนใจเฉิงตูชงจิ้งอู่หลงนะคะก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เพราะว่านอกเหนือจากเราจะไปสถานที่ที่สำคัญเช่นไปภูเขาศรีดารุณีอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์อุทยานเขาดังฟ้าก็ยังไปเสริมสิริมงคลที่วัดหลัวหั่นแล้วก็วัดต้าฉือนะคะนี่เป็นเส้นทางสายบุญที่หลายๆท่านติดตามเพราะว่าเป็นเส้นทางต้องถือว่าเป็นสายประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยเดินทางไปศึกษาพระธรรมนะก็สอบถามได้ที่หมายเลข0814986322หรือที่ LINE oa@med107 นะจองด่วนนะคะอันนี้เนี่ยเวลาเที่ยวเนี่ยที่นั่งเต็มเร็วนะคุณขาคุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
0: ค่ะก็สำหรับในช่วงนี้นะคุณรณรงค์เราไม่เจอกันหลายวันปรากฏว่ามีเรื่องราวหลายต่อหลายประเด็นที่น่าสนใจอย่างกรณีของคดีนักท่องเที่ยวที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยชาวรัสเซียใช่ไหมคะแล้วก็พาลูกมา2คนผู้หญิงกับผู้ชายปรากฏว่า
2: เดี๋ยวก่อนไปเรื่องรัสเซียถูกฝังเมื่อวานนี้ที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมไปที่กระทรวงสาธารณสุขไปเรื่องหมอพร้อม
1: เป็นยังไงบ้างคะคืบหน้า
0: แล้วไปเห็นประเด็นนี้ด้วยใช่ไหมเพราะเห็นมีกลุ่มคนของพรรคเศรษฐกิจนะที่เขาไปยื่นไปร้องอ่ะอยากให้เอาโทษประหารชีวิตกับมารู้สึกจะใกล้ๆกันนะกับตรงหมอพร้อมเนี่ยเอาหมอพร้อมก่อนสิ
2: คือเมื่อวานเนี่ยนะครับไปที่กระทรวงสาธารณสุขคือผมว่าตรงผมตื่นสายก็ลองเชนลองประธานวิธีผมก็ลุยก็ไปเต็มที่แต่คุณเก๋คุณศิวพรคุณผู้ฟังแฟนรายการทันข่าวทันกฎหมายทุกท่านครับที่เป็นผู้ชอบติดตามข่าวสารบ้านเมืองผมให้ทายว่าเราไปกระทรวงสาธารณสุขแล้วปัญหาหมอพร้อมจบไหม
1: ไม่น่าจบ
0: จบหรอ
2: ทำไมประธานเสียงกันขนาดนี
1: ้ก็ว่าก็เกิดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าให้เวลาในการตรวจสอบ2สัปดาห์แล้วก็คาดว่าจะมีการแถลงในน่าจะวันที่7มั้งคะใช่ไห
0: มแล้วที่สำคัญมันก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่ามีคนที่คือขอเป็นพยานอ่ะขอกันตัวเองเป็นพยานเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่โทรมาร้องไห้แล้วก็ขอกันเป็นพยานอ่ะ
2: คืออย่างนี้
0: เรื่องไง
2: เมื่อวันพฤหัสใช่ไหมครับพอที่ในพฤหัสที่แล้วผมยังไปถือศีลอยู่ที่มูลนิธิก็แถลงข่าวเรื่องหมอพร้อมกันว่าเดี๋ยวจะไปที่กระทรวงสาธารณสุขเราก็ยังเมื่อวันที่แล้วเนี่ยเราก็ยังคุยกันอยู่ว่าจะไปไหนดี เราจะไปที่บก.ปป.ไปที่ปปช.

0: ใช
1: ่หรือจะไปหน่วยไหนดีอ่ะสุดท้ายนัดกันไว้ที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็รัฐมนตรีมาทำงานด้วย
0: ค่ะ
1: อันนี้รู้ว่ามาทำงานแต่ไม่ลงมาหา
2: จำได้เพราะคุณรณรงค์เคยเล่าเอาไว้ว่าเขาคุยกันว่าจะไปที่ไหนดีใช่ไหม
1: ตกลงใช่ครับ
2: ตกลงถึงแม้จะไม่ได้ลงมาแต่ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ลงมาม
0: ีตัวแทน
2: ร
0: ับ
2: อะไรแบบนี้ใช่ไหม
1: คือตัวแทนเจ้าหน้าที่เนี่ยประชาชนทุกคนไปติดต่อเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับเรื่องอยู่แล้วไม่ใช่ว่าพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่ม VIP แต่เพียงแต่พวกเราเนี่ยเป็นเหมือนกับปัญหาค้างคาปัญหาสะสมปัญหาที่ไม่มีใครอยากจะลงมาปะปัญหาที่เป็นเหมือนกับ
2: มัน
1: สะสมมาใน
2: ภายในของเขาหรือเปล่า
1: เป็นปัญหา KPI ทิปที่มีการคีย์กันมาเป็น10ปีหรือเปล่าก็ไม่มีการยอมรับแต่มายอมรับกันชัดๆก็คือตอนที่มีแอปพลิเคชันหมอพร้อมเมื่อมีการฉีดวัคซีนโควิดมีการรวมศูนย์เราถึงได้รู้ว่าเฉพาะเมื่อวันศุกร
0: ์
1: ที่แล้วเนี่ยทางรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยออกมาเปิดเผยว่ามีผู้ร้องเรียนเข้ามา 13,000 ราย
0: ใช่ค่ะ
1: ในวันศุกร์นะในวันศุกร์นะไม่ใช่ในวันนี้นะ
0: ค่ะ
1: เพราะงั้นในวันนี้จะต้องมีเยอะขึ้นแน่นอนเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะต้องไปเช็คว่าชื่อตัวเองในระบบมีคนฉีดเข้ามาไห
0: ม
1: ความพีคอยู่ตรงนี้ผมนึกว่าแอปพลิเคชันนี้จะมีประวัติการรักษาของประชาชนความมั่วมันอยู่ตรงนี้ครับไอ้ตัวที่เราไปรักษาเขาไม่ฉีดเข้าไปแต่ไอตัวที่เราไม่ไปรักษาเขามาคีย์ใส่ให
0: ้
2: เขาคีย์อย่างที่อยากจะคีย์แบบนั้นใช่ไหมคือสร้างผลงานแบบนั้นใช่ไหมคือเดี๋ยวเราต้องยกนิยามให้นิดนึง Key Performance Indicator แบบพูดภาษาชาวบ้านคือดัชนีชี้วัดผลงานหรือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักซึ่งฟังดูแล้วมันก็น่าจะเป็นเรื่องของข้าราชการหรือว่าคนในกระทรวงหรือว่าในองค์กรเพราะว่ามันจะเป็นการแสดงผลการปฏิบัติงานหรือว่าประสิทธิภาพความคืบหน้าใช้ประเมินความสำเร็จของบุคลากรทีมงานหรือองค์กรมันน่าจะเป็นปัญหาภายในใช่ไหมทำไมมันถึงโยงมาถึงบุคคลภายนอกได
1: ้เพราะว่าดัชนีการชี้วัดว่าการทำงานมีมันควรจะ KPI นี่ควรจะใช้นิยามว่าชื่อว่าอะไรนะคุณเก๋ควรจะชื่อว่าอะไร
2: คือถ้าเป็น
0: ตัวชี้วัด
2: เลยก็คือดัชนีชี้วัดผลงานเลย
0: ตัวชี้วัด KPI
2: เพราะว
0: ่
2: าเอาเป็นตัวที่เวลาที่เราจะประเมินผลงานของบุคลากรในองค์กรจะรู้ว่าทีมงานบุคลากรหรือองค์กรนั้นทำงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไหมเดินหน้าไปถึงไหนคืบหน้าหรือเปล่าต้องมีการปรับปรุงอะไรไหมมันจะมีการตั้งค่าเขาเรียกเป็น KPI ใช่ไหมตัวย่อเนี่ยหรือว่าตัวอย่างการนำไปใช้งานจริงมันก็จะบอกได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่เท่าที่ฟังดูคือมันคงมีปัญหาภายในแล้วมีการเขียนผลงานทิปโดยใช้ข้อมูลแต่ปรากฏว่าน่าจะไปผูกกับหมอพร้อมเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงคือเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงบังเอิญมันเป็นช่วงที่มีหมอพร้อมเข้ามาตอนโควิดมั้ง
0: แต่ว่าทนายรณรงค์คะเก๋อยากจะรู้สาเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแค่ประเด็นเรื่องของการบันทึกข้อมูลตรวจสอบคีย์ข้อมูลเข้าไปเนี่ยเพียงแค่หนึ่งประเด็นหรือว่ามันมีข้อผิดพลาดอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: เราไปไล่ตามดูเนี่ยเราก็อยากรู้เนาะว่าใครที่เป็นคนนำเข้าข้อมูลใครที่เป็นคนคีย์ข้อมูลทิศ
2: ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่เจ้าหน้าที่ระดับบนอนุมัติให้ผ่านถูกไหมคุณซิสเตอร์ครูเพิ่มเติมมาว่าราชการเป็นคนกำหนดคือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากฟล.นั่นเองนะคะบอกว่าทำหลังแอ่นเนี่ยหมดนะอยากได้ KPI เยอะๆคนก็ไม่เพิ่มงบก็ตัดแต่อยากได้ผลงาน
1: เดี๋ยวก่อนอันนี้เราเจอแค่กระทรวงสาธารณสุขนะ KPI ทิศเนี่ย
2: ไม่เราฟังดูแล้วมันน่าจะลามไปถึงหลายๆแห่ง
1: ถ้าเราฟังเดี๋ยวก่อนคุณเก๋คุณเสี่ยวฟอนสมมติฐานของเราคือพอประชาชนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการปกป้องตามกฎหมายเลยนะต้องเป็นข้อมูลที่เข้าไม่ถึงและต้องได้รับความคุ้มครองมีโทษปรับแต่ปรากฏว่าเรากำลังเจอปัญหาการประเมินผลงานข้าราชการที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง
0: คือตามข่าวตอนนี้สาเหตุมันจะมาจาก3ปัจจัยหลักนะคะคือความผิด

0: ภาษณ์ของบุคคลแล้วก็ปัจจัยด้านเรื่องของ KPI อะค่ะ
1: เดี๋ยวก่อน
2: เข้าใจคุณรณรงค
1: ์คุณกรอกข้อมูลเข้าไปคุณอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขคุณต้องมีความรู้ความสามารถระดับโคตรเทพเลยนะคุณเป็นหมอเลยนะเป็นเจ้าหน้าที่เลยนะคุณจะบอกผมสั้นๆว่าขอโทษนะดิฉันคีย์ข้อมูลผิดค่ะ
0: ค่ะ
1: ฮะคุณจะตอบผมอย่างนี้จริงๆเหรอ
2: คีย์ผิดกับเจตนาคีย์ผลงานอันเป็นเท็จเพื่อให้มีการประเมินผ่านหรือว่าให้องค์กรรอดหรือได้งบประมาณจากหน่วยงานที่กำกับดูแลคนละแบบกันนะมัน
1: อันแรกเลยอันนี้คือสิ่งที่คนนอกมองเข้าไปถึงปัญหาการขีดทิพย์แต่ปัญหาของคนในเอออันนี้น่าสนใจนะค
0: ุ
1: ณเก๋คุณเสี่ยวพร
2: คนในก็เอาตัวรอดเพราะว่าถ้าไม่มีผลงานอาจโด
1: นคนนอกเนี่ยอย่างคุณเสี่ยวพรเนี่ยก็ชอบจับผิดชอบไปมองอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นู่นนู่นแอบเบิกทุจริตยาหรือเปล่าอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้คือตอนนี้เก๋พลาดไปอีกอันนึงปัจจัยนึงเนี่ยนอกจากความผิดพลาดของบุคคลแล้วก็คือปัจจัยด้าน KPI แล้วก็ยังมีเรื่องของความผิดพลาดจากการลงข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายด้วยที่เห็นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการแถลงในมีการประเมินว่าสาเหตุเนี่ยมันน่าจะมาจาก3ปัจจัยหลักนี้แหละแต่ว่าอย่างเรื่องของปัจจัย KPI นะคุณรณรงค์อันนี้เนี่ยเห็นว่าอาจจะเป็น1ปัจจัยที่เป็นความกดดันในการทำงานที่สาธารณสุขกำลังจะต้องทบทวนในการปรับลดให้เหลือเฉพาะเท่าที่จำเป็น
1: คือคุณเก๋รู้ไหมว่าผมนั่งฟังแพทย์ชนบทเขาชี้แจงว่าปีหนึ่งเนี่ยประมาณ400กว่า KPI มั้งคุณเก
0: ๋ใช่ค่ะ
1: 400กว่าครับคุณผู้ฟังหมอต้องรักษาคนไข้ที่ไม่ได้กินข้าวเที่ยงต้องไปกินโต๊ะจีนในห้อง ICU แล้วยังต้องมานั่งประเมินผลงานอีก400 500 KPI ต่อปีเพื่อส่งเจ้ากระทรวงมันก็เลยมีเจ้าหน้าที่ที่คีย์ผลงานน่ะคุณศิวพรโทรมาหาที่มูลนิธิเมื่อวันไหนวะวันพฤหัสวันนั้นเลยพี่ไม่ไปร้องเรียนที่กระทรวงได้ไห
0: ม
1: โทรมาร้องไห
0: ้ค่ะ
1: ทำไมไม่ไปที่กระทรวงก็หนูเป็นคนต้องรับผิดชอบเขาก็กดดันหนูมาอีกทีเป็นทอดถ้าพี่ไปเนี่ยหนูโดนไล่ออกแน่นอนติดคุกด้วยหนูเป็นคนคีย์ข้อมูลทิพย์ของพี่เองขอโทษได้ไห
0: ม
1: น้ำตาไหลเลยนะเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการนะครับ
2: ก็ปฏิบัติการต้องเป็นคนพิมพ์อยู่แล้วต้องเป็นคนลงข้อมูลอยู่แล้ว
1: แล้วก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบในคีย์ทิปด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะเขาสามารถรู้ได้แต่เราคิดว่าเราเจอคนคีย์ทิปแล้วเราจะจบเรื่องไม่ใช่นะคุณเก
0: ๋
1: ไม่ใช่นะคุณศิวพร
2: อันนี้ประเด็นใหญ่นะลุกลามไปจนถึงเจ้ากระทรวง
1: ปัญหาคืออย่างนี้พอเราถามว่าใครเป็นคนนำเข้าข้อมูล KPI ทิปเกิดการโยนกันในกระทรวงสาธารณสุข
2: ไม่ต้องโยน
1: มีหลาย
2: หน่วยงานก็คือผู้บังคับบัญชาสูงสุดถ้าไม่อนุมัติแล้วมันจะลงไปได้ไงเพราะว่าย
1: ังไม่ไปถึงผู้บังคับบัญชาคุณศิวพรหน่วยที่คีย์เข้ามาในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีหลายสิบหน่วยเราจะรู้ได้ไงว่าหน่วยไหนเป็นคนคีย์ทิปบางทีโรงพยาบาลอาจจะเป็นแพทย์ก็ได้สปสช.คีย์เองหรือเปล่า
2: อ
1: บจ.ไปคีย์เองหรือเปล่าโรงพยาบาลที่ถูกโอนสังกัดจากสาธารณสุขไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไปคีย์ข้อมูลทิปเองหรือเปล่านี่นี่โอ้เวลาบทจะโยนนี่โยนง่าย
2: มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะว่าแรกๆดูเหมือนแค่ต้องการผลงานแต่ดูภาพรวมภาพกว้างมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็ดิฉันไม่อยากจะบอกว่าใกล้เคียงกับคดีไอ้โกงสอบท้องถิ่นน่ะอันนี้ขุดแล้ว
1: เดี๋ยว
2: ใหญ่
1: โกง
2: ใหญ่พอ
1: โกงสอบท้องถิ่นโกงสอบท้องถิ่นเราจะเห็นภาพชัดไปหน่อยเรากลับมาที่เรื่องเล็กๆอย่างเช่นคุณครูที่เคยทำอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียนแล้วโดนไล่ออก
2: คิดเหมือนกันเลย
1: เราจะเห็นได้ว่าข้อมูลน่ะที่เขาออกมาทำเรื่องกรอกอ่ะไม่ตรงกันเขาโดนไล่ออกเลยนะคุณผู้ฟัง
2: เพราะตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ผ่าน
1: ก็ไม่ได้เงินนะเขากรอกข้อมูลไม่ใช่ของใครเขาเอาอาหารกลางวันไปให้เด็กที่ผิดชั้นเรียนกิน
2: เขาเอามาเฉลี่ย
1: โดยการแบ่งให้เด็กเฉลี่ยของเขาแต่เขาไม่ได้ทุจริตนะแต่เขาตกงานโดนไล่ออก
2: เขาทำด้วยความหวังดีแหละ
1: ถูกทีนี้คำถามย้อนกลับไปว่าแล้ว KPI ทิปล่ะหวังดีแบบไหนบ้างผมหาเหตุผลหน่อยว่าคุณคนในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคุณต้องปกป้องตัวเองดิอย่าเพิ่งเงียบดิคนในกระทรวงอ่ะคุณต้องปกป้องตัวเองเหมือนที่ผ่านมาที่มาคอมเมนต์นะผมนั่งอ่านอยู่นะคอมเมนต์คุณอ่ะไม่ว่าจะเป็นบอกว่าประชาชนคนไข้ที่มาทำการรักษาเนี่ยใส่แมสเอาบัตรคนอื่นมาวางคุณก็เลย

0: มีคลิปเข้าไปโดยที่คุณไม่ได้ผิดผมนั่งอ่านอยู่นะ
1: ก่อนหน้านี้คุณอนุทินเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อนเนาะสมัยหนึ่งก็น่าจะ
0: เขาบอกว่าอย่างนี้เลยคือข้อมูลชุดนี้มีการเข้ามารวมกันเนี่ยตั้งแต่ช่วงหมอพร้อมใช่ไหมแล้วก็ช่วงหมอพร้อมเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีโควิดพอดีก็จะเป็นช่วงคุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
1: ใช
0: ่แต่ไม่ได้แปลว่าคุณอนุทินไปรู้เห็นการทำเขตใหญ่ทิพย์นะยังแต่ว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มมีการนำข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลางและมีการเชื่อมข้อมูลกันแบบนี้ตั้งแต่สมัยนั้นแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกจริงๆแล้วการชี้ทิศมีมาตั้งแต่ก่อนหน้านั
1: ้
0: น
1: แล้วคือถ้ามันไม่ขอโทษนะเขาคงเห็นว่าไอ้ช่วงโควิดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเอาอันนี้มาสวมได้ง่ายก็เลยทำไม่งั้นมันจะรู้เฉพาะในหน่วยงานเท่านั้นมันจะไม่หลุดรอดออกมาถึงคนภายนอกบังเอิญไอ้ข้อมูลหมอพร้อมเนี่ยมันเป็นของประชาชนจำนวนมากใช่ไหมแล้วก็มันดูดีอ่ะเพราะนั้นเอาข้อมูลมาลงอันนี้ปั๊บด้วยความหัวใสแต่ปรากฏว่าไอ้ข้อมูลเนี้ยประชาชนจริงๆสามารถเข้าถึงได้ถึงแม้จะไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ทำให้คนที่เป็นเจ้าของชื่อปรากฏว่าไปเจอข้อมูลที่ผิดแปลกประหลาดที่ตัวเองไม่ได้ใช้บริการแต่มีการเบิกจ่ายมันก็เลยแดงขึ้นมา
2: เอ๊ะอย่างนี้ถ้าถูกกดดันให้ทำ KPI จนต้องถึงขนาดแบบว่าขี่ข้อมูลทิพย์เข้ามาแบบนี้ค่ะจะสามารถดำเนินการยังไงได้บ้างคะ
0: ถูกกดดันเหรอครับถูกกดดันให้ทำข้อมูลทิพย์ให้ประเมิน KPI ทิพย
1: ์อันนี้ต้องย้อนกลับไปกับพลเลยนะว่ากับพลใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดแล้วเข้ามาตรวจสอบจริงหรือเปล่าแล้วทำไมถึงปล่อยให้มันผ่านได
0: ้ผมตอบแทนเลยอะไรเป็นตัวชี้วัดก็แบบสำรวจที่มันนั่งทำทิปนั่นแหละเพราะว่าแบบสำรวจตัวนี้เอาไปเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วคนที่เอาแบบสำรวจทิปไปเบิกจ่ายงบประมาณทิปโดยที่ไม่ตรวจสอบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทำประวัติทิปมาสมควรต้องรับผิดชอบไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ในทางแพ่ง
1: อาญา
2: วินัย
0: แพ่งอาญาวินัยที่เป็นคดีทางปกครองแต่คำถามที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือ
1: กพร.รู้ด้วยป่ะ
0: หลังคือพอผมไปถามนะเมื่อวานที่เข้าไปถามถึงการคีย์ข้อมูลเข้าไปที่เป็นจุดเริ่มต้นของการคีย์คลิปเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายหน่วยงานหลายกระทรวงกระทรวงกรมในกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าถึงการคีย์ข้อมูลตัวนี้ได้คุณเก๋คุณศิวพรการจะมาบอกว่าโรงพยาบาล นั้นเจ้าหน้าที่คนนั้นทำเนี่ยอาจจะไม่ยุติธรรม 100% อาจจะมีหน่วยอื่นข้ามหัวมาคีย์เข้ามาก็ได้
1: มีความเป็นไปได้แต่ว่าถ้ามีหน่วยงานอื่นที่เข้ามาส่งบันทึกข้อมูลโดยที่ไม่ถูกต้องคุณที่เป็นคนดูแลอยู่ในกระทรวงคุณต้องร้องสิถูกไหมเหมือนกับอยู่ดีๆมีคนเข้าไปเติมข้อมูลถึงแม้จะมีหลายหน่วยงานแต่คุณรณรงค์สมมติว่าในมูลนิธิคุณรณรงค์เนี่ยมีหลายหน่วยงานที่เอาข้อมูลเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือว่ามาเติมอะไรได้เนี่ยคนในของคุณเองก็จะต้องตรวจสอบถูกไหมว่าอะไรมีคุณเก๋อะไรส่งอะไรเข้ามาเปล่าหรือหน่วยงานนู้นนี่นั่นมูลนิธินั่น เสียบข้อมูลอะไรแปลกๆเข้ามาไหมโดยเฉพาะเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเงินทองหรือว่าเรื่องของผลประโยชน์ของหน่วยงานคุณเองหรือมูลนิธิคุณเองคุณต้องรู้ถูกไหมว่ามีอะไรบ้างและถ้าเห็นผิดปกติต้องทัก
0: นั่นคือกรณีที่ว่าระบบการตรวจสอบตรวจบัญชีมีการทำงานต้องตรวจเจอ
1: ค่ะอันนี้คือเบื้องต
0: ้นนี่คือระบบการเช็คแอนด์บาลานซ์ว่าเอ้ยมันทำมาเนี่ยมันนั่งเทียนไม่มีระบบการสุ่มการตรวจสอบไหมการที่ตรวจไม่เจอหรือตรวจเจอแล้วปล่อยผ่านนั่นแปลว่าระบบการตรวจทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขนั้น
1: มีปัญหา
0: ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเพราะถ้าดีต้องตรวจเจอและต้องแก้ไข
1: ถูกอาจจะด้วยความละหลวมหรือรู้กันหรือมีการประสานสมานณฉันท
0: ์หรือเป็นการหัวกันของ
1: ข้อมูล
0: ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเวลากินข้าวก็จะไม่มีอยู่แล้วต้องไปจัดโต๊ะจีนกินใน ICU เดี๋ยวจะย้อนยวนให้แล้วกันทำคีมาเถอะเดี๋ยวจะทำเป็นงานยุ่งแล้วมันใช่เรื่องไหมปกครองนั่งฟังที่กระทรวงชี้แจงนะ
2: ค่ะ
0: ก็บอกว่าเอามาจากอสมไปคีข้อไปเอาข้อมูลมาก่อนแล้วค่อยไปตามฉีดยาฉีดวัคซีนทีหลังเอาก็แปลว่าเป็นการปั่นตัวเลขก็ลงประวัติการรักษาไม่ตรงตามความเป็นจริงเด็ก
1: ถูกอันนี้แหละคือคำว่าปั่นตัวเลขนี่แหละ
0: คำถามต่อไปการทำประวัติการรักษา

0: คนไข้ที่เป็นประวัติทริปอันนี้มันคือการถ้ามันเป็นเอกสารเป็นเปเปอร์มานี่คือเอกสารราชการนะครับประวัติรักษาคนไข้นี่คือเอกสารราชการนะผมเอาไปใช้เอาไปยื่นถ้ามันไม่ตรงตามความเป็นจริงหมอที่ออกโดนฟ้องทำเอกสารเท็จ157ด้วยเพราะเป็นข้าราชการในบางกรณีผมคนเอาไปใช้เอกสารเท็จโดนด้วย
1: โยนโย
0: นแล้วมันจะเป็น
1: โยนถูก
0: แล้วจะเป็นจะเป็นไปได้ยังไงที่การคีย์ข้อมูลเท็จเป็นเรื่อง human error แล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย
1: แล้วมันกี่รุ่น
0: ผมไล่อันนี้ผมไล่มาตามข้อกฎหมายเลยนะเนี่ย
2: ค่ะค่ะเอ๊ะแล้วอย่างคนที่บันทึกข้อมูลผิดแบบนี้ค่ะสรุปเขารับปากเขาจะแก้ไขให้ยังไงคุณ
0: เน
2: ี่
0: ยคุณเก๋คำว่าบันทึกข้อมูลผิดเนี่ยผมแค่เปลี่ยนจากในดิจิตอลเนี่ยเป็นเอกสารเวชระเบียบในโรงพยาบาล
2: ค่ะ
0: คุณคีย์เข้าไปผิดเนี่ยคุณกล้าตอบได้สั้นๆหรือว่า human error คุณเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะคุณเข้าไปกรอกข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริงโดยรู้อยู่แล้วด้วยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นเรื่อง
0: สาระสำคัญคือรู้อยู่แล้วด้วยนะว่าไม่ได้ไปทำการรักษาจริงแต่ไปกรอกข้อมูลเขาเพื่อเอา KPI
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องถือว่าเป็นการหาเงินเข้าโดยทุจริต
0: คือคำว่าโดยทุจริตเนี่ยมีเจตนามาตั้งแต่ต้นรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ถูกต้อง
1: แต่
0: ถ้ารับรู้กันทั้งระบบแปลว่ามีคนสนับสนุนให้เกิดการทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณไหม
1: ถูกแล้วมันกี่สมัยมาแล้วเนี่ยมันต้องเช็คย้อนกลับตั้งแต่มีระบบ KPI หรือเปล่าแล้วหน่วยงานกพร.จะต้องเข้ามารับผิดชอบอะไรด้วยไหม
0: ความน่าสนใจคือณวันนี้หลังจากกระทรวงรับรู้ว่ามีปัญหานี้แบบเป็นทางการกระทรวงแก้ปัญหานี้ด้วยการรีเช็คด้วยตัวเองได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้หรือต้องรอประชาชนไปดูว่าอ้าวไม่มีประวัติกับมีประวัติไม่ตรงนี่ถือแล้วก็แจ้งมาถ้าแบบนี้ก็แปลว่าระบบการตรวจสอบข้อมูลของสาธารณสุขเจ๊งเหรอเชื่อไม่ได้เหรอ
1: ก็มีปัญหาแหละค่ะก็คือ
0: มีปัญหาแต่คุณถือพรเรากระทรวงเนี่ยออกมาแถลงจริงๆเราต้องอ่านที่เขาออกมาแถลงเนาะช่วงเช้าเนี่ยผู้ชายหายไปแล้วก็ประมาณช่วงบ่ายหรือยังไงเนี่ยท่านรัฐมนตรีลงมาให้ข่าว
1: ค่ะ
0: จริงๆผู้ชายหายอยู่ใต้ตึกรัฐมนตรีอยู่ข้างบนตึกน่าจะลงมาปะหน้ากันสักหน่อย
2: แต่ว่าตอนนี้เหมือนทางกระทรวงเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายังยืนยันว่ายังไม่สรุปว่าเป็นการคีย์ข้อมูลเท็จหรือทุจริตนะเขายังขอเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกกรณีเลยแล้วก็จะขยายการตรวจสอบไปทุกแพลตฟอร์มที่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ
0: ยังไม่ฟันธงว่าทิพย์ไม่ทิพย์แต่ผู้เสียหายที่มีชื่อในประวัติเขาบอกว่าเขาไม่เคยไปรักษา
2: ใช่เพราะมีร้องเรียนมาเป็น 13,000 รายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์ที่แล้ว
0: นี่มีความเห็นของคนในกระทรวงเขาถามผู้เสียหายที่ไปร้องเรียนเมื่อวานถามผมด้วย
2: ว่า
0: พวกคุณเสียหายยังไงครับที่มาร้องเรียนเนี่ย
1: อันเน่แหมถามได้ดี
0: โอ้นี่เขาถามตรงประเด็นข้อกฎหมายเป๊ะเลยนะคุณเก๋คุณศิวพรคุณผู้ฟัง
1: คุณเอาชื่อเขาไปแอบอ้างทำให้เขาเสียสิทธิ์หลายอย่างสิต้องถือว่าเป็นผู้เสียหายสิโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าตัวแล้วก็ไม่เป็นจริงไม่ใช่เป็นข้อมูลจริง
0: นี่คือนิติกรในกระทรวง
1: ถามได้ดี
0: หาทางช่วยกันอยู
1: ่ถามได้ดีถามได้เด็ดทำชาวบ้าน
0: ผมชอบมากเลยเวลาถึงเวลาเนี่ยผมอยากเชิญมานั่งสัมภาษณ์มากพี่ไหนๆพี่ก็จะปกป้องกระทรวงนะด้วยจิตวิญญาณของพี่
1: ไอ้หน่วยฝ่ายกฎหมายของกระทรวงเนี่ยต้องรู้เห็นด้วยไหมเนี่ย
0: เขาไอตอนที่เขาทุจริตนะไม่รู้เห็นหรอกแต่ว่าพอเวลาเรื่องมันระเบิดตู้มเนี่ยเขาต้องหาทางออกให้นายเขา
1: เป็นงานของเขา
0: เป็นงานของเขาผมเนี่ยอยากสัมภาษณ์งานของเขามากว่างานของเขาเนี่ยทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองระบบสาธารณสุขพัฒนาขึ้นไหมในการตั้งข้อสังเกตที่มันแย้งกับความรู้สึกธรรมชาติมนุษย์เนี่ย
1: แล้วถ้าข้อมูลมันเป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยจุดยืนของการทำงานที่เป็นนิติกรของรัฐหรือเป็นขององค์กรเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจตกลงปกป้ององค์กรหรือปกป้องผลประโยชน์รัฐหรือยังไง
0: ต้องปกป้องผลประโยชน์ประชาชนดิปกป้องผลประโยชน์สาธารณะดิจะไปปกป้ององค์กรได้ไง
1: เอาหรองั้นดิฉันก็ต้องพักข่าวต้นชั่วโมงแป๊บหนึ่งสิ คุณอย่าเพิ่งไปไหนสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
1: ค่ะ
0: ก็ยิ่งคุยรู้สึกเรื่องราวก็ยิ่งไม่ค่อยจะสร้างสรรค์เท่าไหร
1: ่
0: ช่วงมันรุนแรงแล้วก็อาจจะต้องขยายผลไปอีกมากเลยนะ
1: คือประเด็นตอนนี้เนี่ยที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยก็คงจะต้องรอสรุปจากทางกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมคะว่าสาเหตุที่แท้จริงของข้อมูลที่ผิดมันคืออะไรแล้วที่สำคัญเนี่ยมีบุคลากรเกี่ยวข้องกี่รายเป็นความผิดพลาดหรือจริงๆแล้วเป็นเจตนาในการปลอมข้อมูลหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญที่บอกว่าเรื่องของ KPI เนี่ยเป็นต้นเหตุเนี่ยจริงหรือไม่มันจะกระทบในส่วนไหนอย่างไรบ้างนะคะก็จริงๆแล้วมีมุมกฎหมายที่น่าสนใจเหมือนกันคุยต่อนะคะกับคุณรณรงค์นะคะตอนนี้นะคะอยู่ในสาย
2: ครับ
1: ค่ะอย่างมุมกฎหมายที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลสุขภาพเนี่ยจริงๆมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ค่อนข้างมีความอ่อนไหวเหมือนกันนะคะอย่างเรื่องของการแก้ไขเนี่ยอย่างถ้าเรามองในเรื่องของพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการเข้าข่ายด้วยไหมคะ
2: เวลาเราบอกว่ากฎหมายผิดไหมมันผิดตั้งแต่เราเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วแต่พอเวลาเราถามว่าแล้วทำอะไรให้บ้าง
1: ค่ะ
2: เงียบ
1: ค่ะ
2: เงียบมาก
0: เขาเรียกว่าอะไรนะหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อใช่ไหม
2: หยิกเล็บเนี่ยมันยังเจ็บเนื้ออันนี้คือไม่คิดจะหยิกเลยคุณผิวพรคือพอเราไปดูกฎหมายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีกฎหมายทั้งพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือก็คือ157นี่แหละหรือการปลอมแปลงเอกสารทางการแพทย์ความผิดฐานใช้เอกสารทางการแพทย์ที่ปลอมโดยตัวเองรู้อยู่แล้วว่าปลอมด้วย
1: ค่ะแล้วถ้าไปเจอเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกงบการทุจริตอะไรต่างๆอันนี้ก็ยิ่งโอ้โหไปเจอข้อหาหนักเลยใช่ไหมคะ
2: เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการเบิกงบคุณเก
1: ๋ค่ะ
2: เป็นไปไม่ได้ครับคุณผู้ฟังที่จะไม่เกี่ยวกับการเบิกงบเพราะว่า KPI ตัวนี้ทางคุณหมอหลายท่านก็บอกเอามาใช้ในการประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณจากสปสช.ด้วย
0: เพราะว่ามันเป็นฐานไงที่เอามันเป็นฐานของผลงานที่เอาไปใช้ทำโครงการหรือเบิกงบประมาณแต่ละปีถูกไหม
2: คือถ้าเราไปดูในกฎหมายเนี่ยกฎหมายจะเขียนไว้ชัดนะความรับผิดทางอาญาเนี่ยนะครับก็คือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จย้ำว่าอันเป็นเท็จโดยมีเจตนาทุจริตมาตั้งแต่ต้นด้วยคุณเก๋คุณศิวพรเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้มาตรวจจริงก็ต้องเป็นเท็จรู้ตั้งแต่แรกว่าเอาข้อมูลเท็จเข้าไปในระบบของข้าราชการก็ถือได้ว่าเป็นความผิดตามมาตรา157เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดทีนี้157มีคำว่าเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมันก็เลยมีเจ้าหน้าที่มาคอมเมนต์ว่าคุณเสียหายยังไงทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของมาตรา162อนุ1อนุ4เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จบันทึกข้อความอันเป็นเท็จ
1: ค่ะ
2: คือการที่เจตนาบันทึกเนี่ยนะมันอ้างว่าประมาทไม่ได้นะคุณเก๋มันประมาทยังไงอ่ะก็คุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีการตรวจโรคแต่คุณก็ยังคีย์เข้าไปคุณจะมาอ้างว่าประมาทไม่ได้เลยอันนี้คือเจตนาทีนี้ในการเจตนากระทำเนี่ยเป้าหมายเนี่ยทำไปเพื่อให้ได้ผลงาน KPI ของหน่วยงาน
1: ค่ะ
2: การที่เราเร่งทำงานให้ได้ KPI ของเจ้ากระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่ข้ออ้างให้พ้นความรับผิดทางอาญาเพราะเจตนานำเข้าข้อมูลเจตนาบันทึกข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงนอกจากนั้นเนี่ยหัวหน้าผู้บังคับบัญชาที่เอาข้อมูลชี้ทิพย์ไปใช้โดยรู้หรือไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลทิพย์ก็ต้องถือว่าประมาทเลินเล่อในการเบิกจ่ายงบประมาณของราชการ
0: คือคุณต้องเซ็นชื่อเป็นเบอร์สุดท้ายถูกไหม
2: อันนี้คุณศิวพรรู้ดีว่าต้องเซ็นชื่อเป็นมือสุดท้ายเพราะเซ็นจริง
1: ๆแต่ว่าก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกใช่ไหมคะว่าเป็นกระทำโดยเจตนาหรือยังไงหรือไม่ใช่
2: พ
1: ิ
2: สูจน์แล้วคุณเจ๋
0: พ
2: ิ
0: สูจน์อีกแล้วเน
1: า
0: ะ
2: คือผู้เสียหายมาเดินมายืนอยู่หน้าคือเมื่อวานผู้เสียหายเนี่ยมาอยู่หน้ากระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่อยู่หน้าที่ทำการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลย
1: ค่ะ
2: เขาก็บอกอยู่ว่าเขาไม่ได้ไปตรวจคุณเจนมันหาไม่เจตนาอะไรอีก
1: โอเคอย่างนี้เนี่ยถ้าในสิทธิ์ของประชาชนล่ะคะถ้าสมมุติว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราไปขอแก้ข้อมูลไปตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่าภายหลังมันเกิดเรื่องของความเสียหาย

0: จากข้อมูลที่คาดเคลื่อนเพราะว่าอย่างที่ผู้เสียหายเขากังวลใช่ไหมคะว่ามีประวัติแล้วเดี๋ยวจะไปกระทบกับเรื่องของการเคลมประกันหรือว่าประกันสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้สามารถเรียกร้องได้ไหมคะนอกจากเรียกร้องให้ไปแก้ไขข้อมูลแล้วแต่ว่าในเรื่องของความผิดตามกฎหมายอะไรมันจะมีเกี่ยวข้องในมุมไหนยังไงไหมคะ
1: ความน่าสนใจก็คือความรับผิดในทางแพ่งแล้วก็กฎหมายปกครองก็คือการชดใช้ค่าเสียหายหากข้อมูลชุดนี้นะครับทำให้ประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์เสียประวัติเสียโอกาสในการทำธุรกรรมต่างๆเช่นการซื้อขายประกันเป็นต้นผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องหน่วยงานต้นสังกัดก็คือกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่ฟ้องร้องเจ้าหน้าที่นะหรืออปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนโรงพยาบาลสต.ไปดูแลโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลตำบลไปดูแลก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอปจ.ต้องรับผิดชอบปัญหาตอนนี้ก็คือผมรู้ว่าคุณเสียหายจากหมอพร้อมแต่คุณจะต้องฟ้องกระทรวงหรือคุณจะต้องฟ้องอปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันจะมีของกระทรวงที่กระทรวงดูแลเองกับของอปจ.คุณเก
0: ๋
1: คนเราเนี่ยจะถูกหน่วยงานไหนปลอมแปลงคุณต้องไปดูด้วยนะว่าหน่วยที่นำเข้าข้อมูลเท็จหน่วยที่ปลอมประวัติคุณเนี่ยเป็นหน่วยของอบจ.หรือเป็นหน่วยของสท.
2: ของสท.
0: เราต้องดูต้นทางก่อนใช่ไหม
2: ฟังแล้วหัวจะปวด
1: และในสท.ก็จะมีแบ่งออกมาอีกหลายหน่วย
2: มันในองค์กรเนี่ยน่าจะต้องรู้กันทั้งระบบอะ
0: แต่ว่าน่าจะหาไม่ยากไหมคะถ้าเป็นคนคีย์ข้อมูลระบบมันน่าจะรู้ว่าใครเป็นคนคีย์เข้าไปมันน่าจะมีการตรวจสอบได้มั้งอันนี้เก๋ไม่แน่ใจนะ
1: เขาก็พูดอยู่ว่าไอ้ที่บอกว่าโรงพยาบาลเขาคีย์ข้อมูลทิศเนี่ยแต่ในทางกฎหมายนะคุณเก๋
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีชั้นไม่ได้เป็นโรงพยาบาลเดียวที่เข้าถึงข้อมูลในการคีย์ข้อมูลทิศนะคะ
2: ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่
1: โทรมาร้องไห
2: ้แสดงตนว่าอยากจะขอเป็นพยานเนี่ยทำได้ไหม
1: จะไปทำยังไงล่ะแต่ผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็จะสู้ตั้งทนายสู้กันทั้งประเทศอีกเอาอย่างนี้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยเป็นกฎหมายฉบับเดียวที่เขาจะเปิดช่องเอาไว้ให้กันข้าราชการไว้เป็นพยานหากคุณกล่าวโทษเอาผิดผู้อำนวยการที่สูงขึ้นไปได้เช่นเขา
2: บัง
1: ค
2: ับ
1: ให้คุณทำข
2: ้อประโยชน์อธิบาย
1: ถ้าผู้บังคับบัญชาเนี่ยบังคับให้คุณทำข้อมูลเท็จแล้วคุณเนี่ยเอาเบาะแสตรงเนี้ยมากล่าวโทษที่ปปช.ปปช.จะมีกฎหมายกันคุณไว้เป็นพยานได้อ๋
2: ออ
1: ันนี้แยกกันนะ
2: แยก
1: คุณเนี่ยอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาและกฎหมายปปช.แต่ถ้าหากว่าคุณมีเบาะแสทำให้สามารถดำเนินคดีกับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปได้คุณจะได้รับการกันไว้เป็นพยานแต่การกันไว้เป็นพยานเขาก็ไม่ได้กันทุกคนนะคะเขากันเฉพาะคนที่มีหลักฐานสำคัญเช่นคดีเปลี่ยนความเร็วรถของกอลเลอรี่ที่เอาผิดอดีตผบ.ตร.เห็นไหมเขาจะมีขั้นตอนการกันไม่เป็นพยานอยู
0: ่
2: วันนี้
1: ตอนนี
2: ้มันเป็นระบบทั้งระบบเลยนะ
1: ถูกทีนี้ในกระบวนการกันไม่เป็นพยานเนี่ยคุณจะกันทุกคนไม่ได้
2: ใช
1: ่คุณจะกันทุกคนไม่ได้คุณจะต้องเลือกกันเฉพาะคนที่มี
2: ถือไพ่เด็ดสุดที่จะ
1: คำถามที่น่าสนใจเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการอ้างว่าถูกผู้บังคับบัญชาบังคับให้ทำคีย์ข้อมูลทิศเนี่ยมันเพียงพอกับการกันไม่เป็นพยานหรือไม
2: ่มันอย่างนี้มันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเพราะว่ามันจู่ๆเนี่ยจะไม่ใช่เป็นพนักงานระดับล่างที่จะคิดเองและพิมพ์ไปมันต้องมีคนส่งข้อมูลให้ถูกไหมมันจะต้องค่อยๆไต่ไปเรื่อย
1: พอผมถามว่าวัคซีนเนี่ยใครต้องเป็นคนฉีดคุณจะเอาเจ้าหน้าที่ธุรการไปฉีดเลย
2: ค่ะ
1: ไม่ได้ ก็ต้องเป็นหมอพยาบาลใช่ไหมเวลาไปฉีด
2: ต้องอยู่ในส่วนของการรักษาพยาบาลที่ส่งข้อมูลอันนี้มาให้มันถึงจะส่ง
1: เพราะฉะนั้น
2: ถูกไหม
1: คนที่เป็นคนคีย์ข้อมูลเนี่ยถ้าเราลงไปในโรงพยาบาลระดับชุมชนก็จะต้องเป็นคุณหมอนะพยาบาลกับหมอนี่ขาดแคลนคุณผู้ฟัง
2: ค่ะ
1: เห็นหรือยังว่าทำไมมันถึงยากแล้วเมืองไทยนี่นะครับเวลาที่เอาผิดคุณหมอเนี่ยคุณหมอได้จัดเป็นวันหน้าอีกวันหน้าหนึ่งที่เอาผิดยากนะครับกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ชัดแต่ว่า
2: เป็นวันหน้าขาดแคลน
1: เป็นวันหน้าที่ไม่ค่อยมีใครอยากดำเนินคดีทางอาญาเพราะว่าขาดแคลน เพราะว่าขาดแคลนแต่ไม่ได้แปลว่าอนุญาตให้กระทำความผิดได้

0: ไม่เหมือนกันทีนี้ที่กระทรวงกำลังหาวิธีแก้ปัญหาอยู่กระทรวงพยายามบอกว่าเกิดจาก human error คุณเก๋คุณศิวพรคุณผู้ฟัง human error แปลว่าไม่ได้เจตนาทุจริตเลยแค่ทำเอกสารผิดพลาดเป็นความผิดทางปกครองแต่ไม่ได้มีเจตนาทุจริต
1: ไม่ได้เป็นความผิดอาญาเหรอฮะ
2: เป็นข้อมูลคลาดเคลื่อน
0: เป็นถ้ามาเวเนี้ยนะ
1: ผิดวินัยแต่ไม่ผิดกฎหมายเหรอ
0: เอาก็มัน human error ทำกรอกข้อมูลผิด
1: แล้วเอาข้อมูลจากไหนนะคนส่งข้อมูลก็ส่งผิดเหมือนกันทำข้อมูลผิดมาให้พนักงานคนพิมพ์
0: เอาคำแล้วเรามีคำอธิคำสัมภาษณ์รัฐมนตรีหรือรองปลัดนะ
1: เขายังไม่ได้อธิบายแบบเป็นทางการนะ
0: แต่เขาอธิบายแบบไม่เป็นทางการมาอย่างนี้นี่แหละเนี่ยที่เราเขียนกันอยู่
1: ที่เราเขียน
0: นี่แหละอันนี้คำอธิบายเขาเนี่ยเขาบอกว่า human error คือถ้า human error นี่คือไม่ผิดไงไม่ผิดอาญาผิดแค่วินัยที่บกพร่องเล็กน้อย
1: ก็น่าจะเป็นคำที่กลางสุดปลอดภัยสุดในช่วงนี้นะแต่มันก็จะต้องอันเนี้ยทางการเมืองหรือว่าฝ่ายบริหารจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ใช่ไหมหรือว่าปปช.หรือ
0: เรากลับมาต่อกันเรื่องของเวทระเบียนเก๊เวทระเบียนทิพย์คำถามคือ
1: เอาเวทระเบียนปลอมเอาชัด
0: ๆเอาเวทระเบียนปลอมเนี่ยคือในหมอพร้อมเนี่ยเราเรียกว่าสิ่งนี้เป็นเวทระเบียนหรือไม
2: ่
0: คุณเก๊เนี่ยมันประวัติการรักษาคุณว่านี่คือเวทระเบียนอย่างนึงไหม
1: ใช
2: ่ก็น่าอาจจะเข้าข่ายนะคะ
0: เมื่อเป็นเวทระเบียนอย่างหนึ่งก็แปลว่ามันเป็นเอกสารราชการเอกสารราชการที่หมอออกใบรับรองให้ด้วยเนี่ย
1: ปลอมเอกสารราชการ
0: เมื่อประมาณสัก5ปีก่อนโควิดผมเคยเจอการปลอมประวัติการรักษาแบบนี
2: ้ที
0: ่เบิกจ่ายกับสปสช.ในโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรีคุณเก๋คุณศิวพร
2: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังเราแค่ไม่ได้เปิดเผยชื่อโรงพยาบาลแห่งนั้นแต่ผมกำลังจะบอกว่าประวัติการรักษาที่เบิกจ่ายกับสปสช.หรือของราชการเนี่ยมีโอกาสที่จะทำข้อมูลไม่สอดคล้องต้องกันเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบถัวเฉลี่ยกันทั้งโรงพยาบาลได
2: ้
0: ผมก็สงสารคุณหมอเหมือนกันนะบางทีต้องมานั่งคำนวณขาดทุนกำไรไม่ใช่กำไรขาดทุนมีเงินจ่าย
1: เฉลี่ยมาไปหามาเฉลี่ยให้ได้
0: ไอ้คำว่าเฉลี่ยให้ได้เนี่ยน่ากลัวมากเขาทำการรักษาจริงแต่เงินเบิกจ่ายไม่ให้ตามที่เขารักษาไป มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของการคีย์ข้อมูลทิพย์ใช่หรือไม่นี่รณรงค์ตรวจมาก่อนที่จะเป็นข่าวดีนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนั้น
1: เราเคยคุยนะใช่ไหม
0: แล้วตอนนั้นจบยังไงตอนนั้นจบยังไงจบด้วยการขอโทษขอโพยกันไปดำเนินคดีทางอาญาไปสุดทางไหมไม่คืออันนั้นคือกรณีเคส by เคสเราจะเห็นได้ว่าเคส by เคสโรงพยาบาลนี้ยัง
1: เขาเรียกบาปบริสุทธิ์อันนั้นน่ะใช่ไหม
0: คุณเก๋คุณเสียพรตอนนั้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งนี้นี่เคยดำรงตำแหน่งระดับสูงในกระทรวงด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โรงพยาบาลรัฐนะไอโรงพยาบาลเอกชนที่เบิกสปสช.นะ
1: ก็ทำเพื่อจะช่วยนะ
0: คำถามคือเขาเป็นหมอระดับสูงหมอเป็นหมอบริหารในกระทรวงและเกษียณมานั่ง
1: ค่ะ
0: แต่ขณะนั้นก็ยังมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
2: ค่ะ
1: อย่างไรก็ตามอันนี้มันเป็นโดยระบบเพราะฉะนั้นคนที่ใส่ข้อมูลเข้าไปในระบบคาดว่าคงไม่ใช่คนคนเดียวอยู่แล้วก็คือต้องทำทั้งระบบอะ
0: เดี๋ยวก่อนเราต้องกลับมาหาที่1โรงพยาบาลก่อนว่าผิดหรือไม่ผิดถ้าเราบอกว่าเวทระเบียนที่มีการปลอมแปลงนำเข้าใน1โรงพยาบาลเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมและ157เราก็ต้องดำเนินคดีแต่ละโรงพยาบาลในคนที่ร้องเรียนเข้ามา 13,000 คนนะครับ
1: ค่ะแต่
0: 13,000 คนนี่คือ 13,000 คดีนะครับ
1: แต่พูดถึงว่าถ้าเกิดว่าดำเนินคดีอย่างที่กรณีที่คุณรณรงค์พูดมันจะต้องเป็นคนที่ลงข้อมูลเท่านั้นหรือเปล่า
0: ทีนี้ในการรับผิดทางอาญาคนคีย์ข้อมูลเข้าไปในเจตนาทุจริตเนี่ยผมว่าค่อนข้างชัด
1: ค
0: ่ะ1คนคีย์เนี่ยต้องรับผิดชอบแน่ๆล่ะไม่งั้นไม่โทรมาร้องไห้หรอกไม่งั้นไม่โทรมาร้องผมร้องไห้ที่โทรมาร้องผมร้องไห้คืออยากจะขอผู้เสียหายว่าอย่าไปที่กระทรวงผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไปที่กระทรวงแล้วเขาจะหวดท่านหรืออย่างไร
1: ไม่เขาไม่อยากตายคนเดียว
0: อ้าวไม่อยากตายคนเดียวทำไมยังไงคุณ

0: ิวพรคือกำลังคิดอะไรในหัวในโครงสร้างของข้าราชการกระทรวง
1: ไม่กล้าฟังไม่กล้าอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกเสียงคุณอย่ามาถามดิฉันคุณก็รู้อยู่แล้ว
0: ผมแค่รู้ว่าระบบการบริหารราชการแผ่นดินนะตามกฎหมายนะครับ
1: คุณหมอคุณหมอพอจะยอดขออนุญาตเบรกสักนิดหนึ่งคุณหมอพอจะยอดบอกลายมือคุณหมออ่านยากครับคนคีย์ข้อมูลอาจจะอ่านผิดพลาดได้อันนี้เรื่องจริงก็บอกว่ายิ่งกว่าชาวเลขคุณหมอว่าร้าย
2: เออคุณผู้ฟังก็คิดได้เน
1: า
2: ะ
1: เพราะคุณหมอเป็นคุณหมอไง
2: อ๋อเลยทำให้ข้อมูล
1: ธรรมดาคุณหมอฟังแล้วแบบจะไม่ค่อยเม้นแต่จริงคุณหมอคงจะแบบทันมือ
0: ไอประโยคเนี้ยขออนุญาตเอาไปขยายผลได้ไหมผมอยากรู้จริงๆเลยว่ะกล้าตอบอย่างนี้ไหมใน 13,000 คนเนี่ย
2: แต่ลายมือคุณหมอเขาจะขยุกขยิกหน่อยนะอ่านไม่ค่อยออก
1: คุณหมอเขาจะเขียนเป็นเจ้าเลข
2: อาจจะผิดพลาดได้พอไปรับไปบันทึก
1: เขาเรียกไก่เขียแต่อันนี้คุณหมอเขีย
2: อ่านออกคนเดียว
1: เดี๋ยวเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องคุณหมอหลายท่านเวลาเขาเลคเชอร์จะแบบนึงนะแต่ตอนเขาเขียนตัวยาเนี่ยเขาจะมีวิธีของเขา
0: แต่อันนี้คือตอนที่มีการรักษาเนี่ยเข้าใจว่ามีการโชว์บัตรประชาชนนะคุณเก๋คุณศิวพรสมัยเนี้ยเวลาต้องคีย์ต้องทำธุรกรรมหรือต้องติดต่อราชการมันต้องใช้บัตรประชาชนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อไม่ควรผิด
2: เพราะว่า
0: ตามบัตรมี
2: เพราะว่าตามข้อมูลเนี่ยที่อ่านตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ปี64จะมีการยืนยันตัวตนผ่านสมาร์ทการ์ดเพื่อที่จะป้องกันการสวมสิทธิ์การให้บริการในการเบิกจ่ายยาแต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่แน่ใจอาจจะมีความคาดเคลื่อนได้ไหมหรือยังไง
1: เขาเรียกแบบบริสุทธิ์ได้ไหมเนี่ยแบบเนี้ยคือต้องการประยุงระบบให้มันรอดไปได้จาก KPI ของกพล.ก็เลยต้องใช้วิธีนี้เพื่อรักษาองค์กรไม่ให้มันล่ม
0: ผมเชื่อว่ากระทรวงเนี่ยพอเห็นข้อมูล 13,000 คนที่ร้องเรียนมาเขาต้องลงไปโฟกัสแน่นอนว่าข้อมูลไปกระจุกอยู่ตรงไหนซึ่งไอ้ตรงนี้ผมยังไม่ทราบ
2: ค่ะ
0: อย่างเช่นว่าไปกระจุกอยู่จังหวัดนั้น
1: จังหวัด
0: น
1: ี
0: ้ไปกระจุกอยู่นนทบุรี
1: ครับไ
0: ปถ้ามากระจุกอยู่นนทบุรีแถวบางบัวทองนี่ฮาเลยเนี่ย
1: บ้านคุณเนี่ยทำเลดีมากนะเรื่องเยอะ
0: หรือมันเป็นจุดอ่อน
1: คาดว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นลักษณะทั้งเมืองทั้งกึ่งชันเมืองอ่ะไม่ถึงกับชนบทแล้วก็อาจจะมีคนที่หลากหลายประเภทที่มีทั้งลักษณะแบบอยู่แบบเมืองกับอยู่ไม่ใช่เป็นชันเมืองแบบเนี้ยก็เลยจะทำให้มันมีความแตกต่างกันเยอะเหมือนกันแล้วก็พื้นที่จะกว้าง
0: ผมเคยเจออันนึงนะคุณศิวพรขอโทษทีโรงพยาบาลที่ปลอมเวชระเบียงเนี่ยอยู่ห่างจากกระทรวงสาธารณสุขประมาณ10กิโลป่ะไม่ถึงเพราะงั้นถ้าท่านถามว่าท่านดูแลท่านบริหารดีพอแล้วหรือยังผมก็บอกว่าปัญหานี้มันมีมาตั้งนานแล้ว
1: แสดงว่าในระบบเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วปัญหามันก็คือว่าพอมีปัญหาเรื่องเวชระเบียนปลอมเวลามีการคือคนที่เป็นคนที่โดนอ้างชื่อหรือที่ถือว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยมันจะเบิกจ่ายอะไรมันก็ลำบากประกันมันคงจะไม่จ่ายนะหรือเปล่าหรือไง
0: โอ้ประกันเขาไม่จ่ายแล้วครับถ้าผิดเงื่อนไขการรักษาเพราะเขาจะถามเลยว่าคุณมีประวัติการรักษาโรคบางโรคไหม
1: แล้วเมื่อกี้มันโผล่ขึ้นมามีท่านหนึ่งแซวว่าอาจจะทำให้มีปัญหาครอบครัวเช่นถ้าเป็นของผู้ชายอาจจะมีพวกโรคผู้หญิงโรคอะไรแบบนี้อาจจะทำให้เกิดความร้าวฉานเชิญค่ะ
0: ที่ผมเจอนะที่ผมเจอคือพอเวลาพวกเคลียร์คดีกันเขาเคลียร์กันเขาก็จ่ายเงินนี่แหละคุณเก๋คุณศิวพรเพราะว่าผู้เสียหายเขาจะฟ้องโรงพยาบาลฟ้องหมอที่ปลอมแปลง
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีเรื่องจะต้องถึงโรงถึงศาลเป็นข่าวเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะมาจ่ายค่าเสียหายเป็นรายเคสเป็นรายเคสเขาจ่ายนะไม่ใช่เขาไม่จ่ายทีนี้ในเคสที่มันเป็นข่าวมีสื่อสารมวลชนติดตามหรือเป็นเรื่องถึงกระทรวงมันก็ไม่ได้มีเยอะในวันนั้นมันไม่ได้มีเยอะแบบวันน
1: ี้รับผิดชอบได้พอไหว
0: จริงๆวันนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังคิดว่าความผิดเรื่องปลอมเอกสารเวชระเบียงเนี่ยมันหนักขนาดไหนต่อสถานพยาบาล
1: โอ้
0: แต่เราต้องกลับมาโฟกัส

0: เรื่องนี้ก่อนว่าแล้วมันผิดร้ายแรงขนาดนั้นหรอหรือว่าแบบมันชิวๆแค่บอกว่า human error ก็ได้
1: ไม่เป็นกระดูกสันหลังของหน่วยงานไหมเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของผลงานทั้งหมดเลยของการทำงานเพื่อที่จะเอาไปแสดงถึงผลงานและการขอเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วก็การขยายองค์กรอีกด้วยนะแตกไปได้เยอะนะ
0: ผมอยากให้คุณเก๋ต่อสายถึงโฆษกสปสช.เลยนะถ้าเขามี
1: เบรกแ
2: ม่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมีคำถามเกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขเยอะเหมือนกันนะคะนอกจากประเด็นที่เรากำลังคุยกันแล้วเนี่ยมันยังมีอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยทางเจ้ากระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพันธ์เนี่ยกำลังรอคำตอบอยู่เหมือนกันนะหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอร์ดสปสช.ค่ะเรื่องของการสั่งให้ตรวจสอบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประมาณ60,000 ล้านบาทซึ่งเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในปีงบปี68ตอนนี้เนี่ยเห็นว่าได้มอบหมายให้ทางประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงินจัดทำรายละเอียดแล้วก็มีการรายงานกลับมาภายใน7วันด้วยคือทางรัฐมนตรีเนี่ยพยายามจะย้ำว่าไอ้เงิน 60,000 ล้านบาทเนี่ยไม่ได้กล่าวหาว่าเงินมันหายนะแต่อยากให้มีการตรวจสอบว่าเงินมันถูกจัดสรรไปที่ใดใครเป็นคนรับมีการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ตอบคำถามสังคมได้ฉะนั้นเรารอคำตอบตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสองเรื่องด้วยกันเลยนะคะ
1: ก็เรียกว่ารอเส้นเงินนะคะเรื่องของรายละเอียดเส้นเงินแล้วก็เส้นทางการจัดสรรงบบัตรทอง60,000 ล้านภายใน7วันใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ประเด็นคำถามที่เขาตั้งเอาไว้หรือว่ามันมีประเด็นขึ้นมาก็คืองบประมาณระบบบริการสุขภาพปี68กว่า160,000กว่าล้านเนี่ยนะอันนี้ไม่นับเงินเดือนนะมีเงินเข้าโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประมาณ100,000ล้านเศษคำถามก็คือว่าส่วนที่เหลืออีก60,000ล้านกระจายไปที่ใดบ้างนะคะซึ่งทางสปสช.นายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีคุณหมอบอกว่า60,000ล้านไม่ได้สูญหายแต่เป็นการจัดสรรออกนอกสังกัดสาธารณสุขตามระเบียบเช่นไปยังโรงเรียนแพทย์ประมาณ 12,800 ล้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,300 ล้านโรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่นๆเช่นกรุงเทพมหานครและกระทรวงกลาโหมประมาณ 7,500 ล้านภาคเอกชนและคลินิก 26,000 ล้านรวมถึงกองทุนระดับพื้นที่ด้วยนะคะมันเป็นประมาณนี้
2: ใช่ค่ะเห็นว่ารอคำตอบ
0: ทราบไหมครับว่าถ้าโรงพยาบาลไหนมีประวัติการรักษาที่เบิกงบสปสช.แล้วทุจริตจะถูกขึ้นแบ็คลิสต์แบ็คลิสต์หมายถึงว่าคุณจะเบิกจ่ายงบในปีถัดไปมีปัญหานะเพราะเหตุผลนี้ใช่หรือไม่ทำให้ปัญหานี้หมดสมมตินะคุณจะต้องไปตัดงบที่ลูกน้องคุณคีย์ข้อมูลทิปเข้ามาแต่คุณก็รู้ว่าโรงพยาบาลตำบลแห่งนี
1: ้มีปัญหา
0: ขาดแคลนเงินมากเลย
1: อันนี้อาจจะเป็นขอเชิญ
0: คืออันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากหน้างานแล้วเขาก็มาร้องขอความยุติธรรมจากผมก็เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าเหตุผลที่เขาต้องทำเนี่ยเพราะว่าโรงพยาบาลต่างจังหวัด
1: ไม่มี
0: ไม่มีงบเขาก็เลยต้องคีย์ทิปมาเพื่อให้มันเบิกจ่ายได้แล้วพอถ้าเกิดต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับไปส่งผลให้ต้องปิดโรงพยาบาลเลยนะครับ
1: อันนี้ก็เหมือนกับที่บอกไงเหมือนบาปบริสุทธิ์ไงในเส้นปกติปัญหาไม่ได้
0: คำถามคือใครผิด
1: คนที่ออกแบบโครงสร้างอันนี้ต้องย้อนกลับไปถามกพร.หรือเปล่าหรือไงหรือว่าต้นกระทรวงเจ้ากระทรวงรัฐมนตรีกระทรวง
0: มันอาจต้องกลับไปถามว่าเมื่อคุณรู้ว่าโรงพยาบาล
1: ทำแบบนี้ไม่ได้
0: แบล็คลิสต์มาเบิกสปสช.ที่เป็นงบบัตรทองคุณปล่อยให้มันคาราคาซังมาจนเป็นหมื่นคนได้ไงคุณปล่อยให้มันเป็นหมื่นๆได้ไงถ้าเกิดมันเจอ human error เนี่ยมันต้องเจอเคส2เคสแบบที่เราเคยทำข่าวมาไม่ใช่อยู่ๆมาระเบิดตู้ 13,000 คน
1: เป็นหมื่นก็แสดงว่าทำเป็นส่วนใหญ่ไอ้ที่ไม่ทำเป็นส่วนน้อยถูกไหมหรือใครๆก็ทำหรือใครๆก็ทำคูณเข้าไปดิกรมมีกี่กรมในกระทรวงอ่ะมีกี่องค์กรมีกี่หน่วยงานแล้วมันแขนงของมันอ่ะไปถึงไหนนะคะคือก็มีความเห็นว่าถ้าเกิดว่าการกำหนด KPI เป็นเรื่องดีในการติดตามงานมันก็ต้องดูว่ากำลังคนหรืองบของเทคโนโลยีทำได้ไหมแสดงว่าไอ้การใช้ระบบ KPI มีปัญหาถูกไหมไอ้การใช้

0: ระบบ KPI เนี่ยไม่สามารถเอามาปฏิบัติได้ในความเป็นจริงหรือเปล่าหรือไงเพราะนั้นหน่วยงานกฟร.อาจจะต้องกับ
1: เจ้าหน้าที่ไม่ทุจริตเนี่ยมันก็สามารถใช้ตามความเป็นจริงได้ถ้าไม่ทุจริต

0: คุณก็จะมาบอก human error อยู่นั่นแหละมันจะ error อะไร15ครั้งเลยเหรอเขาไม่ได้ไปรักษาวันเดียวนะ
1: ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานมากนะมีกรมบัญชีกลางเชิญค่ะ
2: ค่ะค่ะหรือมันอาจจะมีแผนงานที่ค่อนข้างที่จะหลายแผนงาน
1: งานเนี่ยเยอะอยากได้ผลงานแต่ไม่มีเงินไม่มีคนไม่มีเทคโนโลยีให้เขาเขาก็ต้องใช้วิธีนี้เพื่อขายผ้าเอาหน้ารอดแบบนั้นหรือเปล่าหรือไงแสดงว่าระบบมันมีปัญหา
0: คุณเก๋คุณพรระบบสาธารณสุขบ้านเรานี่ระดับเวิร์คคลาสนะระดับโลกนะ
1: แต่ว่ามันจะมีไส้ที่มีปัญหาอยู่ตลอดเวลาที่เราได้ยินมาแทบจะตลอดแต่ไม่รู้ว่าวิธีการแก้ไขเนี่ยมันประเภทแบบกลบไม่ให้เห็นปัญหาหรือว่าเขาแก้จริงๆเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีการแก้ไขจริงๆมันไม่น่าจะมีปัญหานี้ออกมาได้เพราะว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยระบบวิธีการแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการทำเพื่อทุจริตเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นการทำเพื่อหล่อเลี้ยงระบบขององค์กรให้มันได้งบอยู่ได้แล้วก็คือไม่ใช่เป็นเฉพาะคนใดคนหนึ่งอะถูกไหมขออนุญาตพักสักหนึ่งนาทีได้ไหมแก้เครียด
2: พักสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ครับ
2: ค่ะ
1: ก็รอสายคุณรณรงค์แป๊บหนึ่งเป็นตัวตั้งต้น
0: พรุ่งนี้ผู้เสียหายนัดรวมตัวกันไปที่รัฐสภาตอน 9:00 น.ครับ
2: ค่ะไปติดตามความคืบหน้าหรือไปประเด็นอะไรคะ
0: ไปยื่นเรื่องร้องเรียนถึงคณะกรรมการสาธารณสุขที่หัวหน้าคณะกรรมการเป็นสสพรรคประชาธิปัตย์นัดหมายกันไว้พรุ่งนี
1: ้ประชาธิปัตย์ตอนนี้ได้หลายเรื่องเลยนะทั้งเรื่องเก่าของคุณชัยชนกใช่ไหมเรื่องอะไรนะ Thailand AI Passport แล้วก็โอ้ยมีหลายเรื่องนะร้อนๆทั้งนั้น
0: จริงๆเรื่องนี้ก็ต้องไปกระทรวง DE เหมือนกันนะครับ
2: แต่ว่าลองดูตัวอย่างหน่อยไหมคะอย่างที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเขามีการแถลงอะค่ะว่าความผิดพลาดมันเกิดจากตรงไหนเขามีการหยิบยกเคสอย่างที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ปทุมธานีนะอย่างที่ร้อยเอ็ดเนี่ยที่บอกว่ามีคนเข้าไปใช้บริการแล้วก็มีเรื่องของการจ่ายยาเนี่ยก็มีการชี้แจงออกมาเหมือนกันนะคะชี้แจงออกมาบอกว่าจากการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยพบนะคะว่าโรงพยาบาลสตแห่งนี้เนี่ยได้รับการถ่ายโอนค่ะรพสตเนี่ยละค่ะได้รับการถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจเมื่อปี51แล้วก็มีรายงานการใช้บริการปี62ทีนี้เนี่ยบอกว่าตรวจสอบเป็นการบันทึกข้อมูลโปรแกรมที่คลาดเคลื่อนค่ะเนื่องจากผู้ใช้บริการมีชื่อเดียวกันใช้คำว่าคลาดเคลื่อนเพราะว่าผู้ใช้บริการมีชื่อเดียวกันแต่ว่าคนละนามสกุลซึ่งในปีนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการทำการตรวจการรักษาและบันทึกข้อมูลในกระดาษก่อนนำมาบันทึกในระบบแล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ปี64เนี่ยมีการยืนยันตัวผ่านสมาร์ทการ์ดป้องกันในการสวมสิทธิ์การใช้บริการเบิกจ่ายซึ่งขนาดนั้นเนี่ยความคลาดเคลื่อนก็ลดน้อยลงนะคะทั้งนี้ก็ได้มีการสื่อสารทำความเข้าใจไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างมานะคะที่ร้อยเอ็ดก็บอกว่าชื่อเดียวกันแต่คนละนามสกุลอันนี้ก็เลยบอกว่าคาดเคลื่อนนะคะซึ่งพอไปตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยที่บอกว่ามีข้อมูลเข้ารับการบริการได้รับยาเนี่ยอันนี้ตรวจสอบแล้วนะคะว่าชื่อเหมือนกันแต่ว่าคนคีย์ข้อมูลเนี่ยเข้าใจผิดนะคะส่วนที่ปทุมธานีเนี่ยประชาชนมาร้องว่ามีประวัติตรวจมะเร็งและได้รับเรื่องของธาตุเหล็กด้วยนะทั้งที่จริงๆไม่เคยไปรักษาแต่ว่าผลตรวจสอบเนี่ยกลับบอกว่าโรงพยาบาลมีโครงการเชิงรุกเขาอธิบายแบบนี้นะคือโรงพยาบาลมีโครงการเชิงรุกและอสมเนี่ยมีการนำรายชื่อประชาชนส่งให้เจ้าหน้าที่จึงคีย์ข้อมูลเป็นกลุ่มเป้าหมายไว้ก่อนแต่ว่าภายหลังเกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารทำให้ระบบแสดงในการตรวจคัดกรองแล้วมีการจ่ายยาแล้วแต่พอไปตรวจสอบจริงๆตามข้อเท็จจริงเนี่ยที่บอกว่าคลาดเคลื่อนเนี่ยจริงๆเราไม่มีการเบิกยาไม่มีการเบิกงบแล้วก็ผู้ร้องก็ไม่ได้เข้าเกณฑ์ในการรับสิทธิ์ด้วยแล้วก็เดี๋ยว

0: างโรงพยาบาลก็บอกว่าจะแก้ไขเวชระเบียนให้ถูกต้องอันนี้คือยกตัวอย่างที่เขาหยิบยกตัวอย่างมาแถลงใน2จังหวัดว่ามันเป็นความคลาดเคลื่อนค่ะ
1: ปทุมธานีเนี่ยเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ธัญบุรีแต่ไม่ใช่โรงพยาบาลธัญนะเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่มีการเบิกจ่ายยาในการรักษาแต่ละครั้ง200เม็ดนะคุณเ
0: จ
1: ๋คาดเคลื่อนว่ามีการทำประวัติรักษา15ครั้งนะคาดเคลื่อน15ครั้งเลยเหรอ
0: นั่นน่ะสิ
2: เมื่อผิดพลาดคุณติดกระดุมแรกผิดไงประมาณว่าเข้าใจว่าเป็นชื่อของนายคนนี
0: ้
2: อาจจะพลาดที่นามสกุลหรือว่าในตอน
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คุณหมอบอกเอกสารผิดแล้วคุณหมอทำเอกสาร15ครั้งนี่จดผิดหมดเลยเหรอ
2: เพราะว่ามันได้เวลาเขาให้ข้อมูลมันก็จะเป็นปึกเก่าถูกปะ คุณเคยเห็นไหมเวลาไปหาหมอคุณหมอเขาจะมีปึกของคนเนี้ยแล้วก็มีซ้อนๆๆๆมันก็อาจจะเหมือนกับต่อเนื่องค่ะเข้าใจว่าเป็นคนเดียวกันไง
0: เ
2: ป็นไปได้
0: คือถ้าฟังคำชี้แจงแบบนี้ก็มันเนาะ
2: มันเป็นแมนนวลอ่ะ
0: คาดเคลื่อน
2: แต่ปกติแล้วถ้าเป็นระบบออนไลน์หรือขออภัยเป็นคอมพิวเตอร
0: ์
2: มันจะต้องเด้งออกมานอกจากคุณจะเหมือนทั้งชื่อและสกุลถูกไหมคือมันจะต้องมีซ้อนอยู่สองอย่างด้วยกัน
0: อย่างที่ร้อยเอ็ดใช่ไหมคะที่บอกว่าระบบบันทึกสมัยก่อนมันเป็นกระดาษแล้วเอามาคีย์ภายหลังเป็นระบบแบบสมาร์ทการ์ดก็เลยจะเอาจากกระดาษมาคีย์เข้าระบบที่เป็นระบบแล้วมันก็เลยคลาดเคลื่อน
2: ความคลาดเคลื่อนอย่างนั้นอาจเกิดขึ้นได
0: ้
2: human error
1: คือผมเนี่ยตกใจตรงที่ว่าเอ๊ะ human error ไอ้วันแรกมี80สักพักเป็น200พักเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆสักพักกลายเป็นหมื่น
2: ล่อเป็นหมื่นดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
0: ค่ะจุฬาลัพประพฤติดีค่ะ
1: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2:00ถึง3:00ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 นถึง 10:00 น MCOT News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันอังคารที่4 สิงหาคม 2569ครับอยู่กับน้าเหงาชุติภพเหงากุลนะครับและผมบอลธีรวัตรพึ่งทองครับสวัสดีครับน้าเหงาครับ
5: สวัสดีครับ
4: ทุกท่านเลยนะครับ
5: สวัสดีครับที่นี่เลยครับ
4: เดี๋ยวนี้ญาติขอปรับกล้องนิดนึงเนี่ยดูเหมือนว่าโอเคจะไม่บอลนั่งไม่ตรงเอง
5: คร
4: ับ ครับเมื่อกี้คุยกับน้าเหงาว่าวันนี้เราสองคนไม่รู้เป็นอะไรน้าเหงานะมีความแบบนอนไม่ค่อยหลับสมองทำงานช่วงเวลาอยากจะพักผ่อนสมองยังแล่นตลอดเวลา
5: ใช่มันก็เหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับแล้วหลับก็ไม่เต็มที่เราก็พยายามว่าจะเคลียร์ทุกอย่างออกจากสมองเลยนะ
4: ใช่
5: แต่มันเหมือนตอนนี้หัวสมองมันยุ่งวุ่นวายยุ่งเหยิงกันไปหมดทั้งเรื่องของข่าวโดยเฉพาะยิ่งข่าวในเชิงลบเนี่ยมันจะมากกว่าเชิงบวกตัวเนี้ย
4: นั่นสิฮะ
5: แล้วถ้าใครจะสังเกตดูหรือว่าอาจจะลืมเลือนไปแล้วก็ได้ว่าสัปดาห์นี้นะฮะเป็นสัปดาห์ของวันครบรอบปรมาณูลงที่ชิโรชิมานางาซากินะ

0: ถ้าจำได้ในวันที่6สิงหานะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นวันแรกที่ลงแล้วก็6 7แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็น8หรือ9นี่ก็อีกลูกนึงที่งานนางาซากิผ่านไปก็ประมาณสัก80ปีอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้นี่โลกก็วุ่นวายกันอีกนะ
1: โอ้โหวุ่นวายหลายเรื่อง
0: วุ่นวายหลายเรื่องจนบางคนเขาบอกว่ามันจะจริงๆซาละมาเวอร์วอร์3เนี่ยว่างั้นเนี่ย
1: นั่นสิครับมันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะฮะสำหรับสถานการณ์ตะวันออกกลางมานะครับแล้วก็ในภูมิรัฐศาสตร์ในแต่ละพื้นที
0: ่
1: นี่ก็รัสเซียกับยูเครนล่าสุดเนี่ยมีการใช้โดรนในการโจมตี
0: หนักด้วย
1: รีสอร์ทตากอากาศชายฝั่งซึ่งรัสเซียเนี่ยก็กล่าวหาทางยูเครนว่าเป็นการจงใจที่จะโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องก
0: ับ
1: ทางทหารแต่อย่างใด
0: โดยหลักแล้วทหารเคารพกันเนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงการโจมตีโรงพยาบาลโรงเรียนแล้วก็พลเรือน
1: ใช่ครับ
0: นะแต่ตอนนี้มันชักจะไม่ใช่แล้ว
1: ซึ่งก็กล่าวหากันไปกล่าวหากันมาในแต่ละข้อพิพาทคู่พิพาทแต่ละพื้นที
0: ่ใช
1: ่นะครับมาถึงในบ้านเรา
0: ครับ
1: นะครับวันนี้มีข่าวเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ก็ว่าได้มาอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่ามันดันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐที่มามีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตอีกแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเขาเรียกว่าเป็นบัตรทะเบียนศูนย
0: ์
1: บัตรทะเบียนศูนย์ก็คือบัตรเกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าคนต่างด้าวเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นคนที่ไร้สัญชาติเป็นชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มเป็นคนที่อยู่ในไทยแต่ว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์ทางสถานะทางทะเบียนหรือว่าบุคคลที่รัฐมีข้อกำหนดอะไรบางอย่างไว
0: ้
1: ซึ่งก็ยังไม่ได้มีทะเบียนเป็นเลขบัตรประชาชนคนไทย
0: ยังไม่มี ID ที่เป็นบัตรประชาชน
1: ใช่
0: แต่ว่าเขามีตัวตนอยู่ต้องเป็นเขาเรียกว่าทะเบียนศูนย์นี่แหละ
1: ใช่ครับเขาก็จะมีบัตรตัวนี
0: ้
1: ที่ออกให้แต่กลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยมีปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนที่แม่สอดจังหวัดตาก
0: มันก็แถวๆนั้นนะ
1: นั่นแหละ
0: แถวริมชายแดนทางฝั่งนี่นะเจอกันบ่อยนะ
1: ครับ
0: คราวน
1: ี้เจอเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้
0: อง
1: จะบอกว่ารอบนี้ก็คงไม่ได้นะเหงา
0: ทุกรอบ
1: เพราะว่า
0: ทุกรอบจะมีเจ้าหน้าที่รัฐฮะ
1: เป็นคนมันต้องมีอ่ะไม่งั้นเอกสารราชการ
0: มันทำไม่ได
1: ้มันจะทำได้ยังไง
0: ใช่ถ้าทำมันก็คือการปลอมแปลงเอกสารราชการ
1: ถูกต้อง
0: แต่นี่ที่ทำนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ปลอมแปลงนะอันนี้ก็ถือว่าปลอมแปลงแหละ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าปลอมแปลงโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีทุกครั้ง
1: ครับรอบนี้เนี่ยร่วมมือกันหลายหน่วยงานนะครับก็โดยทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมาท่านรองผบตร.
0: ที่จะเตรียมขึ้นเป็นผบตร.
1: แล้วใช่ไปพร้อมกับทางพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ
0: ์
1: ท่านผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะแล้วก็มีหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้
0: อง
1: ส่วนที่กำลังร่วมกับทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยฝั่งของกระทรวงมหาดไทยนี่คุณเจเศรษฐ์ลงพื้นที่ด้วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมี DSI ลงไปด้วยปปช.ปปง.
0: เวลาลงเป็นลงกันเป็นทัวร์เลย
1: ใช่เขาใช้นี่ที่บอกว่าปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนไปที่แม่สอดจังหวัดตากนะฮะก็มีหมายค้นไปใน2พื้นที่ก็
0: ค
1: ืออยู่ในเทศบาลตำบลแม่สอด1จุดแล้วก็ตำบลท่าสายลวด
0: อ
1: ีก1จุดนะฮะไปจับกลุ่
0: ม
1: ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยทั้งหมด17คนจากการตรวจค้น25จุดนะฮะนะเหงาซึ่งใน17คนคุณผู้ฟังฮะแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3คนครับ
0: สามคน
1: สามไปก่อนนะ
0: ตัวแสง
1: เ
0: ลยว่าง
1: ั้
0: นนะ
1: สามก่อนนะกลุ่มที่สองกลุ่มนี้เป็นผู้รับรองหรือที่เราเรียกว่าเจ้าบ้าน
0: อ
1: ีก2คน
0: โอ้นี่น่ากลัวคือเป็นเจ้าของสำนักเป็นเจ้าบ้านของสำนักทะเบียนบ้าน
1: นั่นแหละคนนี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มเจ้าบ้านหรือว่ากลุ่มผู้รับรองเนี่ยเขาจะทำหน้าที
0: ่
1: ในการเป็นพยานยืนยันว่าบุคคลต่างด้าวคนนี
0: ้มาอยู่จริง
1: อยู่จริงนะ
0: ในสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านของตัวเอง
1: ใช่ฉันเป็นผู้ให้การดูแลอยู่
0: เพราะฉันมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในสำเนาทะเบียนบ้าน
1: ว่ากันไปแบบนั้น
0: อันนี้ก็คือกลุ่มที่2
1: ครับและกลุ่มที่3แน่นอนครับว่าเป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
0: ครับ
1: อันนี้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นผู้สวมสิทธิ์
0: ผู้สวมสิทธิ
1: ์ผู้สวมสิทธิ์

0: ทั้งหมด12คนเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ฝั่งคณะทำงานเฉพาะกิจต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนของทางกรมการปกครองเนี่ยเขาได้รับแจ้งมาว่าม ีเจ้าหน้าที
1: ่
0: ฝ่ายทะเบียนในพื้นที่นะ
1: ครับ
0: ร่วมกับนายหน้าออกบัตรทะเบียนเลข0เนี่ยให้กับชาวเมียนมาเขาเรียกว่าขบวนการฟอกแรงงาน
1: ไม่ใช่ฟอกเงินนะ
0: ไม่ใช่ฟอกเงิน
1: เป็นการฟอกแรงงาน
0: เป็นฟอกแรงงานเขาใช้ชื่อแบบนี
1: ้
0: ทั้งหมดอย่างที่บอกนะฮะก็ไปตามหมายคือชุดปฏิบัติการเนี่ยเข้าไปตรวจค้นไปถึงอย่างนี้ต้องบอกว่าหมายเนี่ยไปจับข้าราชการเทศบาลเนี่ยหนึ่งรายคือที่บ้านส่วนตัวเลยนะฮะในพื้นที่ท่าสายลวดในตำบลท่าสายลวด
1: หนึ่งในสามคนเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เป็นเจ้าหน้าที
0: ่แล้วชุดปฏิบัติการก็ไปตรวจค้นห้องทะเบียนราษฎรของสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
1: อันนี้จุดที่สอง
0: ที่สำนักงานเลยนะในจุดเนี้ยไปจับเจ้าหน้าที
1: ่
0: สองรายเป็นข้าราชการหนึ่งรายและอัตราจ้างอีกหนึ่งราย
1: นั่นไง
0: ชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะครับอยู่ในห้องทำงานห้องทะเบียนราษฎร
1: เนี่ยขาหนังขาขาวนั่นนะ
0: เขาบอกว่ามีหลักฐานเนี่ยที่ชัดเจนในเรื่องของการสอดทุจริตในการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนก็คืออย่างที่บอกว่าบุคคลต่างด้าวเนี่ยนะซึ่งมีดูแล้วมีความเชื่อมโยงกับขบวนการในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่ออกบัตร10ปีที่ว่าหรือว่าบัตรเลข0สำหรับบุคคลต่างด้าวนะฮะที่ทำให้มีหลักฐานสำหรับจุดที่เข้าไปตรวจค้นแบบนี
1: ้ครับ
0: อย่างที่บอกว่ามีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง3ใช่ไหมฮะไปจับได้2ลายที่ห้องทะเบียนราษฎ
1: ร
0: ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
1: ครับ
0: อีกหนึ่งเนี่ยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดแต่น่าจะได้ข่าวหรือไหวตัวใดๆไม่ทราบไปกบดานกับทหารกะเหรี่ยง BGF ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้ว อันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็คือจับไปเนี่ยทั้งหมด
1: 17
0: รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่2ไปก่อนอีกหนึ่งก
1: ็
0: หนีไปกบดาน
1: หนีไปกบดาน
0: แล้วก็จับแรงงานต่างด้าว
1: 12
0: มาทั้งหมดเมื่อกี้ผมบอกไปเท่าไหร่นะ12คน
1: 12
0: ใช่ก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหากันไปนะครับแบ่งทั้งหมดเป็น3กลุ่ม
1: 3กลุ่ม
0: โดยเครือข่ายเนี้ยในเบื้องต้นก็จะมีเจ้าหน้าที่รัฐที่ติดต่อประสานกับทางฝั่งเจ้าบ้
1: าน
0: หรือว่าตัวผู้รับรองนะฮะแล้วก็จะต้องติดต่อกับทางแรงงานต่างด้าวถูกไหมฮะ
1: ก็ต้องก็ได้ว่ามีทั้งรับไฟให้วะ
0: นะ
1: ไ
0: ฟรับไฟให้ใช่แต่ตอนนี้ข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ได
1: ้
0: ชี้ลงไปชัดเจนว่าแล้วใครเป็นผู้เริ่มต้นใครเป็นผู้ไปติดต่อก่อนหรือว่าใครเป็นผู้ไปยื่นเสนอก่อน
1: เ
0: พราะว่าทางฝั่งคนที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎรเนี่ยเขาอยากที่จะต้องได้บัตรนี้อยู่แล้ว
1: เขาอยากได้อยู่แล้ว
0: ใช่ไม่รู้
1: ว่าเขาเริ่มก่อนหรือเปล่าก็ไม่แน่นะ
0: ไม่รู้ใคร
1: เป็นอยากได้อยู่แล้ว
0: ใช่ไหมฮะแล้วแน่นอนว่าก็อาจจะต้องมีนายหน้าอีกหนึ่งต่อถูกไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่คือเขาอาจจะไม่ได้ walk in เข้ามาคุยกับเจ้าของบ้านโดยตรง
0: ครับ
1: แต่อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นนายหน้าก็คือรับซ้ายจ่ายขวาว่างั้นนะ
0: กินหัวคิว
1: กินหัวคิวตรงกลางอาจจะต้องมี
0: หรือ
1: ต้องสอบ
0: หรือนายหน้าอาจจะอันนี้ตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะครับว่าอาจจะหมายถึงใน3กลุ่มนี
1: ้
0: ก็ได
1: ้เป็นนายหน้าซะเองด้วย
0: เป็นนายหน้าซะเองด้วยก็ได้ก็มีความเป็นไปได้
1: ก็มีความเป็นไปได
0: ้เดี๋ยวรอในความคืบหน้าเรื่องรายละเอียดของเขาเรียกว่าขบวนการนี้
1: ขบวนการนี้เพราะต้องมีการสอบสวนการ
0: ใช
1: ่ก็ต้องแยกสอบพอแยกสอบก็จะรู้เส้นทางแล้วว่าถ้าสอบตัวนายกอไก่กอไก่ก็จะบอกว่าเอาขอไข่นี่แหละเป็นคนบอกผ
0: ม
1: สอบขอไข่ขอไข่ก็จะลงข้อควายงองูไปเรื่อยนะ
0: ก็ซัดกันไปเรื่อย
1: ก็ซัดกันไปเรื่อยก็จะต้องดูแหละแต่ต้องแยกสอบ
0: แล้วไม่รู้ว่ามันจะไปนี่คดีเรื่องเกี่ยวกับสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ย
1: ยังไม่จบเลย
0: ยังไม่จบเลยนะฮะแล้วเรายังไม่รู้เลยว่า
1: ช่วงนี้กระทรวงมหาดไทยงานเข้าอย่างนี้เลย
0: ใช่
1: เยอะมากนะ
0: งานเข้าเยอะมากก็เปิดแผลเขาเรียกว่าเปิดแผลเปิดแผลคือถ้าเกิดสามารถรักษาแผลหายได้ก็โอเค
1: ครับ
0: แต่ถ้าเปิดมาแล้วยังเวิร์กอยู่แบบนี้ก็งานเข้า
1: ก็งานเข้า
0: ก็งานเท่าต
1: ่อแหมวันก่อนเขายังชมกันอยู่เลยว่ามหาดไทยเนี่ยในปีเนี้ย69เนี่ยเขาบอกมีเงินคืนงบประมาณคืนเนี่ยต้อง2,000 ล้านเลยนะเป็นหนึ่งเลยนะ
0: ครับ
1: เขาเรียงมา10อันดับเนี่ย

0: มหาดไทยนี่เป็นเบอร์หนึ่งคือมีเงินคืนให้กับงบประมาณกลางเนี่ย
1: เขาม
0: ากสุดประมาณสัก 2,500 ล้านเขาว่างั้นนี่นะแต่ในอีกทางนึงก็นี่อย่างที่เห็นแล้วครับตั้งแต่เรื่องของสอบแล้วก็ต่อจากสอบเดี๋ยวนะมันจะมีอะไรอีกนะที่เกี่ยวกับอ๋อเรื่องของปลัดส่วนท้องถิ่นกับปลัดส่วนกลางปลัดส่วนท้องถิ่นรายได้มากกว่าแล้วเนี่ยนะแต่ก็สอบสาวเราเรื่องแล้วก็ทำกันไม่ได้ปิดอะไรเพราะว่าก็คือเขาเรียกว่าบัญชีมันสูงกว่าแต่ว่ายังไม่มีคนได้รับจริงๆเพราะว่าจะได้รับเนี่ยมาหลายสิบปีว่างั้นนะ
1: ใช่อ
0: ะไรเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะมีความคล้ายๆกับเทียบเคียงกันก็คือว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องถูกไหมฮะ
0: ถูก
1: ในขณะเดียวกันก็ยังไม่รู้ว่าเบอร์เป้งสุดเนี
0: ่
1: ย
0: ใหญ่สุด
1: ใหญ่สุดเนี่ยระดับไหนค
0: ือ
1: ใครนะครับเพราะว่าเท่าที่จับมาเนี่ยตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลใช่ไหม
0: ระดับปฏิบัติการเท่านั้นว่างั้น
1: ก็ไม่รู
0: ้แต่ก็ไม่แน่อาจจะไม่ระดับสั่งการ
1: ก็อาจจะก็ยังไม่รู
0: ้
1: ก็ต้องสืบสวนกันต่อ
0: สืบสวนกันต่อ
1: ใช่เพราะอะไรรู้ไหมฮะนั่งเหงาไอการออกบัตรเลขศูนย์ที่เขาบอกว่าฟอกแรงงานเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทำการออกบัตรลักษณะแบบนี้ไปแล้วมากกว่า700ใบฮะ
0: โอ้โหคือไอ้ตอนขุดเนี่ยขุดเจอ12เนี่ยนะ
1: ฮะ
0: แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าที่เจอน่ะคือ700ใช่มั้ย
1: 700ทำไปแล้วอ่ะแล้วรู้เปล่าว่า1คนน่
0: ะ
1: 1คนก็คือต่อ1ใบถูกมั้ยฮะ
0: ใช่ๆๆ
1: เริ่มต้นมาแล้วนะ
0: ยังไง
1: 40,000
0: โอ้โห
1: อันนี้เริ่มต้นนะนักเหงาไทย
0: มีตัวเลขไว้แล้วนะ
1: นักเหงาไทยว่าเริ่มต้น 40,000 จะไปจบสูงสุดเท่าไหร่
0: ผมว่าหลักแสนน่ะ
1: 100,000 บาทถูกต้อง
0: โอ้ยก็มีแล้วครับไอ้ของก็อย่างงี
1: ้เห็นมั้ยไม่ต้องเดาเลย
0: ก็เหมือนกันไอ้ที่ทุจริตสอบกันน่ะเริ่มต้นละ300,000นะนึกออกมั้ย
1: ใช่
0: ก็ไปจบว่า500,000 600,000แล้วนะ
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะ
1: อย่าง
0: น
1: ั้นเรามาทำความเข้าใจตัวบัตร10ปีที่ว่าทำไมเขาเรียกกันบัตร10ปี
0: ทำไมเป็นไง
1: ก็เพราะว่า1บัตรเนี่ย10ปีเนี่ยมันคืออายุบัตร
0: อ๋อเหมือนอายุบัตรประชาชนเนี่ยว่างั้นเนี่ยนะ
1: บัตรประชาชนเราจะ8ปีนะเนี่ย
0: แปดปีใช่แปดปีประชาชนเนี่ย
1: บัตรอันเนี้ย
0: บัตรเลขสูงเนี่ยนะ
1: ใช่อายุ10ปีซึ่งมันตรงเนี้ยมันจะแตกต่างกันบัตรของคนไทยปกติก็แน่นอนว่าผู้มีสัญชาติไทยมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักอายุบัตรก็8ปี
0: 8ปีเปลี่ยนทีนึง
1: ใช่ใช้สิทธิ์ต่างๆในฐานะคนไทยปกติแต่ถ้าเกิดบัตร10ปีเนี่ยก็จะเป็นบัตรสำหรับบุคคลที่อย่างที่บอกนะครับว่าไม่มีสถานะทางทะเบียนไม่ใช่หลักฐานยืนยันสัญชาติไทยนะ
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะไม่ได้เอาบัตรที่ไปยืนยันความเป็นสัญชาติไทยใด
0: ๆ
1: อายุบัตร10ปีเขาเอาไปใช้สิทธิ
0: ์
1: ตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเขาถึงอยากได้
0: เขาถึงอยากได้เพราะก็จะมีสิทธิ์นู่นนี่นั่นแต่อาจจะไม่เต็ม 100% เหมือนประชากรคนไทยนะ
1: ใช่เพราะว่าอายุก็ตั้ง10ปีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: คิดดูสิ
0: ได้มาใบนึงมันคุ้มจะตายว่างั้นเนี่ยนะสมมติว่าถ้าเกิดว่าใบละ 40,000 10ปีก็คือปีละ 4,000
1: ใช
0: ่ปีละ 4,000 แล้วก็คุ้มในการที่เขาจะเอาไปทำอะไรนู่นนี่นั่นนะ
1: ก็ได้หลายอย่างอ่ะ10ปีนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการได้มาโดยทุจริตก็คือผิดกฎหมายอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะฮะปัญหาก็คือว่าแล้วที่มาเนี่ยแหละของการได้มาเนี่ยมันผิดกฎหมายอ
0: ่
1: ะแต
0: ่
1: ไอ
0: ้
1: ที่มาเนี่ยมันมายังไง
0: มันมายังไง
1: ใช่
0: ตอนนี้ขุดเจอยอดภูเขาน้ำแข็งแล้วเอาให้มันเจอฐานให้ได้นะ
1: ใช่
0: เพราะเชื่อว่ามันคงจะไม่จบอยู่แค่นี้หรอก
1: ครับ
0: เพราะตรงชายแดนตรงนั้นน่ะมันเยอะ
1: เขาเอาไปใช้อาจสมมติถ้าเกิดเราจะแตกประเด็นออกมาว่าไอ้สิทธิตามกฎหมายที่กำหนดเนี่ยมันก็อย่างเช่น
0: มีอะไรบ้าง
1: ยืนยันตัวตนในบางกรณีติดต่อหน่วยงานรัฐ
0: อ
1: ันนี้ก็จำเป็นนะครับติ
0: ดต่อให้บริการทางสาธารณสุขไหม
1: การรับบริการบางประเภทตามหลักการนั่นแหละนะฮะแล้วก็ใช้ประกอบการทางทะเบียนต่างๆนานาก็คือเหมือนกับเป็นบัตรที่ใช้แทนน่ะว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลที่ยังไร้สัญชาติอยู่นะแต่พูดง่ายภาษาชาวบ้านก็คือรัฐก็ให้การรับรองคุณว่าคุณสามารถที่จะมีสิทธิ
0: ์
1: ในกฎหมายบางอย่างหรือว่าสิทธิประโยชน์บางอย่างที่รัฐกำหนดไว้ให้ได้คือถ้าเกิดคุณไม่มีบัตรอะไรเลยเนี่ยคุณไม่สามารถติดต่ออะไรได้เลยมันจะเสมือนไร้ตัวตนน่ะ
0: ไร้ตัวตนแต่นี่มีตัวตนแต่ไม่ใช่ว่าเป็นสัญชาติไทยแต่ว่าบางทีบางข้ออย่างเช่นกรณีเรื่องของการเข้ารับการรักษาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของมนุษยชนมนุษยธรรมเนี่ยนะ มันก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างเงี้ยนะ
1: โอ้โหเป็นเรื่องที่
0: หาทำกันเหลือเกินเน
1: า
0: ะ
1: จะต้องตา

0: ตามกันต่อ
1: ใช่
0: จะต้องตามกันต่อ
1: ต้องตามกันต่อแล้วก็เชื่อว่าถ้ามันมีจุดนี้มันคงจะไม่มีแค่จุดเดียวหรอกผมเชื่อด้วยโดยดวงบริสุทธิ์ใจเลยนะ
0: ครับ
1: ว่ามันต้องมีหลายจุด
2: นั่นสิ
1: แล้วก็จริงๆนะผมว่านี่นะไหนๆเราก็เป็นยุค ของนี่ AI เขาก็ผ่านกันแล้วนี่ใช่ไหม AI เนี่ยเรื่องของกระทรวงดีใช่ไหมอ
0: ัน
1: นี้ไม่ได้ไปข้อแม้อะไรกระทรวงนะแต่มาเพราะว่าลองเอา AI ไปจับอะไรรู้ไหมน้องบอล
0: ครับยังไงนั่นเหรอ
1: จับว่าประเทศไทยเนี่ยมีสำเนาทะเบียนบ้านเดี๋ยวฝากไปกระทรวงมหาดไทยด้วยน
0: ะ
1: ที่มีคนเกิน10คนไหมอันเนี้ยลองดูได
0: ้
1: ลองดูได้ว่าบ้านไหนมันเกิน10คนเนี่ยแล้วก็ลองหาดูสิว่ามีชื่ออะไรบ้างแป๊บเดียวเนี่ยผมว่าหาไม่ยากแต่จริงๆเนี่ยก็คือไอ้เรื่องของการหาเขาเรียกสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยถ้าไม่ใช่คนของรัฐเพราะผมมีน้องเป็นนายอำเภอแล้วนะเมื่อก่อนเป็นปลัดอำเภอ
0: ครับ
1: น้องเป็นนายอำเภอบอกว่าคนที่จะสามารถเข้าไปในข้อมูลตรงนี้ได้จะต้องเสียบ ID ของตัวเอง
0: ครับ
1: เพราะไม่อย่างนั้นเขาจะไม่รู้ว่าใครมาค้น
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องการเมืองกันหน่อยฮะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: เขามีข่าวนะเหงาคุณผู้ฟังนะฮะเรื่องดิวโมนาโก
1: ประเทศไทยนี่นะเราจะมีข่าวพวกนี้มาเป็นระยะทุกครั้งเลยนะ
0: ใช่
1: ดิวนู่นดิวนี่มีถึงขั้นปฏิญญาด้วยก็มีนะนอกจากดิวแล้วเนี่ยนะ
0: แดงเขียวส้มสูตรนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามาอย่างไรแต่ไหนอย่างไรแต่ว่าล่าสุดทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านี่ก็ออกมาพูดแล้วนะฮะในเรื่องนี
1: ้ใช่แดงเขียวใช่ไหม
0: ก็พูดในสำนองเชิงประมาณว่าการเมืองมันไม่มีมิตรแท้และศัตรู
1: ถาวร
0: ใช่ที่เป็นศัตรูถาวรแบบนั้นใช่แต่ว่าสิ่งที
1: ่
0: อย่างนึงนอกจากว่าอาจดิวมีไม่ดีไม่รู้ไม่ว่ากันแต่ว่าทีเนี้ยสิ่งที่จะมาตับจับตาก็คือว่าไอ้สัญญาณแบบนี้เนี่ยมันออกมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะแล้วอีกอย่างนึงทางพรรคถ้าเราพูดถึงพรรคส้มหรือพรรคประชาชนเองเนี่ยเอาตั้งแต่ตอนโหวตคุณอนุทินรอบก่อนเนี่ย
1: ถอยหลังมาถึงตรงนู้นเลยว่า
0: จังคือเป็นเหมือนชนักติดหลังทางการเมืองที่ส่งผลกระทบถึงแฟนคลับบางส่วน อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้
1: คือเหมือนกับว่าถ้าแกไม่โหวตเขาอ่ะเขาจะไม่ได้มาถึงวันนี้ว่ากันเนี่ยนะ
0: ใช่แล้วก็ยังมีท่าทีจากเขาเรียกว่าปรมาจารย์ของทางฝั่งนี้อย่างอาจารย์ปิยบุตรอีกที่ออกมาพูดถึงพรรคประชาชนในปัจจุบัน
1: ในปัจจุบัน
0: ถึงอุดมการณ
1: ์
0: การทำงานต่างๆวันนี้เราเลยต้องคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนะครับอาจารย์เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์พิชัยครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณบอลคุณเหงาและท่านผู้ฟังครับ
0: ครับผมแหมอาจารย์ครับของทางฝั่งพรรคประชาชนที่เกินไปเนี่ยตอนนี้เราเห็นว่าดูมันมี3เรื่องหลักๆที่มันดูจะเกี่ยวโยงกันได้แต่อยากจะไปเรื่องเกี่ยวกับดิวแดงเขียวส้มก่อนอาจารย์เห็นว่ายังไงฮะ
1: ผสมสีกันยังไงเนี่ย
4: ครับคือเรื่องนี้เนี่ยที่มาที่ไปก็คือมันเกิดมาจากการปล่อยภาพของใครก็ไม่รู้ตั้งแต่ปล่อยข่าวว่าคุณธรรมนัสไปเจอกับคุณทักษิณที่โมนาโกใช่ไหมครับ
1: โมนาโก
4: แล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็คุณธรรมนัสก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าถามถ้าลองวิเคราะห์ดูว่าไอ้ข่าวทำนองนี้เนี่ยมันจะถูกออกมาอย่างไรเนี่ย มันก็อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่สองทางก็คือทางแรกก็คือว่าทางฝ่ายแกนนำของรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะปล่อยมาในลักษณะของการตีปลาหน้าใสนะว่าม ันอาจจะมีเรื่องทำนองนี้ขึ้นมา
1: ดักคอยก่อนนะ
4: ถ้าใครเหลี่ยมจัดเนี่ยก็ให้ตัดทิ้งไปนะคือข่าวในตำนองนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าปล่อยออกมาเพื่อสยบทางพรรคเพื่อไทยไม่ให้
1: แม้กระดิก
4: มีการเคลื่อนไหวที่มันสร้างปัญหาให้กับเสถียรภาพของรัฐบาลครับอันนี้ก็คือเป็น
1: อันนี้
4: การตีความอย่างแรก
1: การตีความอย่างแรก
4: ส่วนการตีความอย่างที่สองเนี่ยก็อาจจะเป็นการปล่อยการในลักษณะออกมาที่ว่าพวกคุณก็คือแกนนำรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอย่าทำตัว

0: ให้มันกลางนักแล้วก็รวบอำนาจไว้ในฝ่ายเดียวเพราะว่าพวกผมก็คือฝ่ายเพื่อไทยกับฝ่ายอะไรล่ะ
1: เขียวกับส้ม
0: เ
1: นี่ย
0: ก็มีทางออก
2: ของเราเหมือนกัน
0: ถ้าพวกคุณรวบอำนาจมากเกินไปทางฝ่ายเพื่อไทยเองก็อาจจะมีการถอนตัวแล้วก็รวมกับทางพรรคเขียวก็คือคุณธรรมนัสเนี่ยเข้ามาทีนี้ก็อันนี้ก็เราตีความที่ข่าวที่มันปล่อยออกมานะว
1: ่
0: าพูดว่ามันมีความเป็นไปได้อย่างน้อยๆเนี่ยก็คือสองอย่างเนี่ยท
1: ี
0: นี้ถามว่าข่าวลักษณะนี้มาเนี่ยก็มันสะท้อนอะไรบ้างก็คือสะท้อนว่าหนึ่งมันไม่ปกติแล้วล่ะในแง่ของรัฐบาลชุดนี้แหละมันก็จะมีร่องรอยของความขัดแย้งออกม
2: า
0: เพราะว่าตัวข่าวนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งบ่งบอกว่ามันอาจจะมีความไม่ลงตัวอะไรกันบางอย่างภายในปีกรัฐบาลนะครับแล้วก็ข่าวเช่นนี้จึงออกมาไม่ว่าเป็นฝ่ายไหนจะปล่อยมานะครับแต่ว่ามันก็สะท้อนดังที่ผมว่าท
2: ี
0: นี้ถ้าถามว่าถ้าสมมุติว่ามันมีการปล่อยมาแบบนี้เนี่ยแล้วสถานการณ์ความเป็นจริงทางการเมืองมันจะเกิดขึ้นได้ไห
2: ม
0: ในลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นสมการที่อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่แต่ว่าไม่มากนักนะครับก็เนื่องจากว่าอะไรก็เนื่องจากว่าในขณะนี้เนี่ยทางพรรคภูมิใจไทยก็ถือว่าเป็นการครองเสียงข้างมากทั้งในสภาแล้วก็คุมสว.อะไรต่างๆได
2: ้
0: ก็เรียกได้ว่าเขาก็มีความแข็งแกร่งอยู
2: ่
0: แล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็คงจะมีความประสงค์ที่จะอยู่ร่วมรัฐบาลต่อไป
2: ยาวๆว่างั้น
0: เพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็อาจจะตกอยู่ในสภาวะระส่ำระสายทั้งภายในเนี่ยก็มีความระส่ำระสายอย่างเช่นก็มีข่าวออกมาในทำนองที่ว่าขุนพลภาคใต้กำลังขัดแย้งกับอะไรล่ะผู้นำเราที่อยู่ในภาคอีสานก็จนกระทั่งต้องมีการสร้างภาพกันออกมาถ
2: ่
0: ายรูป3คนนนพแล้วก็ทางคุณเนวินก็เดินสายไปยังภาคใต
2: ้ไปว่าไปพระเนี่ย
0: ไปบวงสรวงอะไรต่างๆที่เราเห็นแล้วก็มีคุณพิพัฒน์อยู่ด้วยก็เรียกได้ว่ามันเกิดขึ้นมาในช่วงที่มีข่าวว่ามีความขัดแย้งกันภายในพรรคภูมิใจไทยด้วย
2: ก็เลยเอาภาพมาสยบข่าวลือกันซะหน่อยว่างั้น
0: ก็เรียกได้ว่าภูมิใจไทยก็อาจจะไม่ได้ราบเรียบแต่ว่าก็จะมีความขัดแย้งกันภายในอยู่พอสมควรแล้วก็ประกอบกับเงื่อนไขภายนอกเช่นความสามารถในการแก้ปัญหาถึงแม้ว่าจะมี 60-40 เนี่ยก็อันนั้นก็เป็นแค่เยียวยาไปชั่วคราวไม่ได้มีความยั่งยืน
2: จะหมดแล้ว
0: มาตรการนี้เนี่ยก็เห็นตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าชาวบ้านเขาก็อยากจะเรียกร้องให้มีต่อนะ
2: ติดใจว่าจะเสียบติดว่ะ
0: แต่ว่ารัฐบาลก็คงจะไม่มีเงินพอที่จะไปทำการเช่นนี้ได้แล้วล่ะ
2: กู้มาเยอะแล้ว
0: ง
2: ั้
0: นเราก็ลองนึกภาพดูว่าอยู่ๆเนี่ยก็มีเงินมาสมทบแล้วก็จากนั้นเนี่ยเงินมันก็หายไปมันก็จะเกิดปรากฏการณ์เหมือนกับตกตึกอะนะแต่อาจจะไม่สูงนักสามสี่ชั้นเนี่ย
2: พอแค่
0: เงินจ่ายอยู่ดีๆเนี่ย
2: ว
0: ันดีคืนดีเงินก็หายไป
2: บูไปส
0: มันก็อาจจะส่งผลกระทบกับรัฐบาลด้วยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งที่จริงมันก็หลายเรื่องก็คือเรื่องที่เฉาต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทย AI Passport เรื่องของการหัวสวที่โดนกระหน่ำอย่างหนักแล้วก็เรื่องของการทุจริต
1: สอบนี่ก็มาล่าสุด
0: ก็เรียกได้ว่าปัญหาก็เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันม
2: ัน
0: ก็ทำให้คะแนนนิยมอะไรต่างๆของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็อาจจะตกต่ำลงไปทีนี้ทั้งศึกในศึกนอกทั้งหลายเนี่ยมันก็มาบรรจบกันว่าในเดือนหน้าสิงหาเนี่ยก็จะม
2: ี
0: การเปิดสภาแล้วล่ะ
2: ใช่
0: เดือนนี้สิ
2: เดือนนี้นะใช
0: ่วันที่25ใช่ไหม

0: ื่อย
1: ๆปลายเดือนใช่ฮะ
0: ใช่แล้วก็ในสมัยการประชุมสภาชุดนี้เนี่ยฝ่ายค้านเขาก็ตั้งค่าเตรียมพร้อม
1: เขาบอกแล้วเนี่ย
0: อภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ใช่ป่ะ
0: นะทีนี้พออภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นมาเนี่ยก็แน่นอนว่าเรื่องที่จะถูกหยิบยกมาก็คงจะหนึ่งก็คือไม่พ้นเรื่องของการหัวสวเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นไอพาสปอร์ตหรือว่าเรื่องอื่น
1: ๆ
0: ก็แล้วแต่ที่จะตามมาในภายหลังทีนี้พอจังหวะนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาสมมติว่ามีการอภิปรายกันแล้วเนี่ยมีฝ่ายค้านมีข้อมูลหนักแน่นจนกระทั่งทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็สามารถที่จะหาเหตุที่จะไม่ลงคะแนนให้กับทางพ
1: ร
0: รคภูมิใจไทยได้ก็คืออาจจะงดออกเสียงหรืออะไรต่างตามมาหรือถ้าร้ายแรงกว่านั้น
1: ครับ
0: ก็คืออาจจะยกมือโหวต
1: ความเลยว่างั้นเลยนะ
0: เป็นไม่ไว้วางใจไปเลยนะก็มีความเป็นไปได้อยู
1: ่
0: เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าหากว่าจะตัดสินใจโหวตแบบนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: ก็แน่นอนว่า
1: ต้องชัว
0: มันมีทางเลือกไม่กี่ทางสำหรับคุณอนุทินถ้าไม่เลือกลาออกก็ต้องเลือกยุบสภา
1: ใช
0: ่แต่ว่าการตัดสินใจจะโหวตอย่างไรของพรรคเพื่อไทยในอนาคตเนี่ยเขาก็จะต้องประเมินสถานการณ
1: ์
0: สมมติว่าถ้าเขาจะโหวตออกเสียงน
1: ั่
0: นก็หมายความว่าเขาก็ต้องเตรียมการพร้
1: อม
0: พอสมควร
1: หลังบ้านต้องแข็งด้วยกันแล้วมัน
0: คุยกันกับทางพรรคเขียวไปเรียบร้อยแล้วว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยก
1: ็
0: อาจจะมีการจับมือกันก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะไปฟอร์มตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยไอ้สองพรรคนี้เนี่ยก
2: ็
0: คงไม่พอหรอกเสียง
1: เครื่องคิดเลขไม่พอ
0: ไปคุยกับทางพรรคประชาชนด้วย
1: สมการส่งเข้ามา
0: เพราะว่าพรรคประชาชนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเขามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็แน่นอนว่าเขาต้องลงมติไม่ไว้วางใจอยู่แล้ว
1: ใช่ครับฝ่ายค้าน
0: โดยธรรมเนียมของฝ่ายค้านก็เป็นเช่นนั้นทีนี้มันก็ถ้าสถานการณ์มันพัฒนาไปสู่จุดนั้นเนี่ยก็มีความเปลี่ยนไปได้หลายอย่างเกิดขึ้นมาทีเดียวไม่ว่าจะมีการฟอร์มรัฐบาลใหม่หรืออาจจะมีการยุบสภาก็ได้นะอันนี้ก็อาจจะเป็นซีนาริโอที่อาจจะเกิดขึ้น
2: คือถ้าเกิดฟังจากที่อาจารย์ได้ลองวิเคราะห์ดูว่าที่มาของข่าวมันเกิดอะไรขึ้นมันมีแนวโน้มเป็นยังไงจนมาถึงอุบัติเหตุทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าพอเรามาดูซุ้มเสียงจากทางฝั่งพรรคประชาชนโดยอย่างเช่นทางคุณไหมสุริกัญญาที่ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์นะฮะแล้วทางคุณไหมก็ได้บอกว่าก็ในเมื่อถ้าเกิดสมมติว่ามันมีแบบนั้นแดงกับเขียวเนี่ยมันก็คงไม่พอก็คงจะต้องมาคุยกับทางของเราถ้ามันเป็นลักษณะการให้สัมภาษณ์ลักษณะแบบนี้กับทางของพรรคประชาชนออกไปเนี่ยอาจารย์คิดว่าวิลท่าทีของพรรคส้มแบบนี
1: ้
2: หมายความว่ายังไงฮะคือแปลว่าเป็นไปได้อยู่แล้วเหรอฮะแล้วอย่างนี้มันจะไปขัดกับอุดมการณ์เดิมหรือที่เคยหาเสียงเอาไว้หรือยังไงไหมอาจารย์ฮะ
0: คืออย่างแรกเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ยังไม่ใช่เป็นท่าทีของพ
1: ร
0: รคนะอาจจะเป็นความเห็นของทาง
1: คุณ
0: ไหมนะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยผมคิดว่าคือเท่าที่ฟังที่เขาตอบเนี่ยคือเขาตอบแบบยืดหยุ่น
1: อ
0: ่ะไม่ได้ปิดทางว่าจะร่วมมือหรือไม่ร่วมมือคือไม่ได้ปิดทางว่าจะไม่คุยอย่างเด็ดขาดอย่างเช่นบอกว่าถ้ามีปมปัญหาขึ้นมาม ีคุณอนุชินลาออกแล้วเกิดพรรคแดงกับพรรคเขียวก็จับมือกันเนี่ยเราจะไม่คุยด้วยอย่างเด็ดขาดอันนั้นเขาก็ไม่พูดในทํานองนั้นแต่ก็พูดในลักษณะที่ว่าก็อาจจะคุยกันได้นะแต่คุยกันได้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็มันก็เป็นคำถามปลายเปิดที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่มัดตัวเองจนทำให้จำกัดทางเลือกเหมือนกับในอดีตที่เขามักจะมัดตัวเองจนกระทั่ง
1: ใช่
0: ไป
1: MOU MOA ต่างๆเนี่ยนะ
0: ใช่นะครับเพราะว่าเมื่อมันยังไม่ถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือการตอบแบบนี้

0: นี้เนี่ยมันก็เป็นลักษณะของให้มีความยืดหยุ่นเอาไว
1: ้
0: ส่วนสถานการณ์จริงหรือว่าการตัดสินใจจริงจะเป็นอย่างไรถ้ามันเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงเนี่ยผมคิดว่าในกระบวนการการตัดสินใจของพรรคประชาชนเนี่ยเขาคงจะมีการพูดคุยมีการถกเถียงกันประเมินข้อดีข้อเสียแล้วจึงจะตัดสินใจแต่แน่นอนว่าไอการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์หนึ่งเนี่ยไม่มีใครสามารถคาดการอนาคตได้ว่าผลของการตัดสินใจเช่นนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเหมือนกับตอนที่เขาตัดสินใจที่สนับสนุนคุณอนุทินเนี่ยในคราวที่แล้วนะมันก็ตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่มีตัวเลือกจะอยู่แค่สองอย่างก็คือถ้าไม่หนุนอนุทินก็ต้องหนุนทางเพื่อไทยหรือไม่ก็ที่จริงมีอีกอย่างก็คือไม่หนุนใครเลยซึ่งสามทางนี้เนี่ยมันก็จะมีผลทั้งสิ้นนะครับ อย่างเช่นถ้าหนุนอนุทินเนี่ยมันก็เราก็เห็นผลแล้วเพราะมันเป็นความเป็นจริงแล้วทีนี้ถ้าเราคิดว่าถ้าวันนั้นเขาเกิดหนุนพรรคเพื่อไทยล่ะอะไรจะเกิดขึ้น
1: นั่นสิ
0: ถ้าเขาหนุนพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมีความเป็นไปได
1: ้
0: ว่าเขาอาจจะถูกแฟนคลับเนี่ยบอยคอรดเพราะแฟนคลับของทางพรรคประชาชนกับเพื่อไทยเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะ
1: น้ำคนละสีเลยว่างั้นตอนนั้นนะ
0: นะครับแล้วก็อาจจะทำให้พรรคเนี่ยก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่หลักอีเหลือ มากขึ้นก็ได
1: ้
0: หรือถ้าตัดสินใจไม่หนุนใครเลยอยู่เฉย
1: ๆ
0: อันนั้นเราก็ยิ่งไม่รู้เลยว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปถึงไหนเพราะตอนนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวว่าถ้าเลือกนายกไม่ได้เดี๋ยวพลเอกประยุทธ์ก็จะมา
1: ใช่ใช่จำได้
0: คือไม่ว่าเป็นเลือกทางไหนนะครับมันก็ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีผลดีอะไรมากกับทางพรรคประชาชนทั้งนั้นนะครับหรือไม่ได้เป็นผลดีกับระบอบประชาธิปไตยเท่าไหร
1: ่
0: ครับเพราะงั้นเนี่ยภายใต้สถานการณ์แบบนั้นแล้วก็ภายใต้สถานการณ์ที่พรรคภูมิใจไทยในขณะนั้นนะครับให้คำมั่นสัญญาว่าจะแก้รัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่านั่นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนั้นก็เลยเลือกแต่ว่าผลก็แน่นอนอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็กลายมาเป็นว่ามีระบอบสีน้ำเงินขึ้นมาครับแล้วก็เป็นระบอบที่อาจจะคุกคามหรือว่าบ่อนซ้อ
1: หนักเข้าไปแล้ว
0: กันเลยที่ประชาธิปไตยมากพอสมควร
1: แก้ยากเลย
0: เพราะเช่นเดียวกันว่าถ้าว่าต้องอยู่ในสถานการณ์จะต้องตัดสินใจในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าคุณอนุทินลาออกเนี่ยว่าจะตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับพรรคแดงหรือพรรคเขียวหรือไม่เนี่ยมันก็คงจะต้องประเมิน
1: คิดหนัก
0: ซีนาริโอทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มขึ้นนะ
2: ก็คล้ายๆกับรอบที่แล้ว
0: ใช่ก็ต้องตัดสินใจอีกทีหนึ่งคือเวลาเราตัดสินใจภายใต้สถานการณ์จริงเนี่ยมันยากเพราะว่าคุณพูดทีหลังเนี่ยมันพูดได้ไงใช่ไหมว่าคุณผิดพลาดไปแล้วเราจะถามว่าในขณะนั้นใครจะไปรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะอนาคตเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นกระดาษที่มันว่างๆอยู
1: ่
0: ไม่มีใครรู้ว่า
1: จะมีอะไรเขียนอะไรลงไปในกระดาษ
2: ครับครับก็นั่นสิอาจารย์พอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันโยงตั้งแต่รอบที่แล้วมันถึงขั้นใช้คำว่าเป็นชนักติดหลังทางการเมืองของพรรคประชาชนเลยก็ว่าได้ที่ทำให้ความคิดของแฟนคลับในบางส่วนเนี่ยเอาตั้งคำถามขึ้นมาทีนี้พอการเปิดลักษณะเอาละเข้าใจว่ามันดูเป็นการเปิดให้ยืดหยุ่นได้ให้มีทางออกในอนาคตว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่พอมาลักษณะของท่าทีแบบนี
1: ้
2: พร้อมกับข่าวดีลต่างๆที่มันออกมาณตอนนี้พอดีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคำถามต่อเนื่องกันมาว่าอ้าวอย่างนี้ทำไมดูเหมือนกับว่าไม่มีจุดยืนก็เป็นการตั้งคำถามกลับและยังไปบวกกับความคิดเห็นของอาจารย์ปิยบุตรสักพักหนึ่งแล้วที่ตั้งคำถามกับทางพรรคประชาชนถึงการทำงานในสภาณปัจจุบันกับอุดมการณ์ทางการเมืองที่ดูเป็นคำเตือนออกมาจากอาจารย์ปิยบุตรด้วยอย่างนี้อาจารย
0: ์อืมครับอันนี้ผมคิดว่าเขาตั้งคำถามเร็วเกินไปเพราะสถานการณ์ยังไม่เกิดนะก็คือเป็นเพียงแค่คุณไหมออกมาพูด
1: ยังไม่ได้เป็นมติของพรรคว่านั้น
0: ขนาดการยืดหยุ่นหรือคุยกันได้
1: ใช
0: ่นะแต่ชวนตัดสินใจอย่างไรเนี่ยมันยังไม่รู้ว่าในอนาคตจะตัดสินใจอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเรามองอย่างใจเป็นธรรมก็ ไม่ได้เท่ากับว่าเขาจะเปลี่ยนจุดยืนยกเว้น

0: คนที่จะต้องจะจับผิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะ
1: ตีความ
0: ไปไกลนะครับว่าเปลี่ยนจุดยืนแล้วทั้งที่เหตุการณ์มันยังไม่เกิดเลยนะครับ
2: ใช่
0: แค่พูดในลักษณะนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองส่วนในเรื่องของการทำงานรักษาจุดยืนคือแน่นอนว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขามีจุดยืนที่สำคัญอยู่2เรื่องที่ประชาชนให้การสนับสนุนนะครับ
2: ครับ
0: คืออย่างแรกเนี่ยก็คือมีจุดยืนในเรื่องของอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่แข็งแรงนะแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องนี
2: ้
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
2: จ
0: ำนวนมากโดยเฉพาะปีกที่มาจากฝ่ายแดงเก่านะครับปีกประชาธิปไตยที่มาจากฝ่ายแดงเก่าเน
2: ี่
0: ยก็อาจจะมีแนวโน้มจะสนับสนุนในเรื่องนี
2: ้
0: ค่อนข้างสูงอันที่สองก็คือจุดยืนในเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็การต่อต้านการทุจริตการเมืองแบบสะอาด
2: อ
0: ันนี้เนี่ยก็เป็นจุดยืนที่ทางคนที่มาจากปีกเหลืองส
2: ่
0: วนหนึ่งก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ส่วนอีกอันนึงที่เป็นอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือเขาเป็นพรรคที่มีวิสัยทัศน์ต่ออนาคตอ
2: ัน
0: นี้ก็จะดึงดูดของพวกเยาวชนคนหนุ่มสาว
2: คนหนุ่มสาว
0: ทั้งหลาย
2: สามกลุ่มนี้นะครับนะ
0: เพราะงั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยถามว่าเขาอ่อนในเรื่องไหนบ้างในสามเรื่องนี
2: ้
0: นะถามว่าจุดยืนประชาธิปไตยของเขาเนี่ยอ่อนลงไห
2: ม
0: มันก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่เขาบอกว่าเขาจะมีความอ่อนแอลงในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าคงยังมีจุดยืนในเรื่องนี้อย่างชัดเจนไม่ว่าในกรณีแม้กระทั่งกรณีกฎหมาย112อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้รว
2: ม
0: ไปเด็กต่ำกว่า15เนี่ยออกมาเข้ากระบวนการนิรโทษกรรมแต่ว่าก็อันนั้นก็ไม่สำเร็จนะครับหรือว่าจุดยืนในการตรวจสอบถ่วงดุลการเมืองสะอาด
2: อ
0: ันนี้ก็ชัดเจนนะครับหัวหอกในเรื่องนี้เนี่ยก
2: ็
0: คือมีคุณไอรัชนกซึ่งก็ผลสำรวจล่าสุดเนี่ย ก็เป็นไปตามนั้นว่าคนรับรู้ในเรื่องนี้เยอะแล้วก็ในขณะเดียวกันในสมาชิกต่างๆของพรรคไม่ว่าคุณไอติมผลิตก็เข้ามาเดินเครื่องในเรื่องของวสวหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เขาตรวจสอบเอไทยไอพาสปอร์ตหรืออะไรต่างๆเหล่านี
2: ้
0: อันก็เรียกได้ว่าจุดยืนในการตรวจสอบเขาก็ยังคงทำขับเคลื่อนอย่างเต็มที่อยู่ส่วนในเรื่องของวิสัยทัศน์ต่ออนาคตอันนี้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้มากนักแต่ว่าก็มีความพยายามในขอบเขตในจุดที่เขามีอิทธิพลอย่างเช่นเรื่องของการขับเคลื่อนกฎหมายต่างๆในการให้สวัสดิการประกันสังคมอะไรต่างๆพวกนี้อันนั้นก็จะมีอยู่บ้างนะเพราะฉะนั้นเมื่อดูแล้วเนี่ยก็ถ้า3จุดยืนหลักอันนี้เนี่ยมันก็ยังมั่นคงอยู่เนี่ยผมคิดว่าการสนับสนุนต่าง
2: ๆจะยังคงอยู่
0: จากผู้ที่เคยสนับสนุนก็คงจะไม่ได้สดถอยลงไปเท่าไหร่นักนะครับ
3: ครับดังนั้นขอครึ่งนาทีสุดท้ายครับอาจารย์ว่าเสียงจากศาสดาเดิมของทางพรรคประชาชนอย่างอาจารย์ปิยบุตรออกมาสะท้อนแบบนี้เนี่ยจะไม่มีผลกับแฟนคลับดั้งเดิมที่ยึดอุดมการณ์มาตั้งแต่แรกเลยแหละ
0: ต้องถามว่าอาจารย์ปิยบุตรอยากให้ทำเรื่องอะไรที่จะสะท้อนจุดยืน
2: น
0: ะต้องออกมาเป็นรูปธรร
2: ม
0: นะครับอย่างชัดเจนว่าอะไรที่มันหายไปอะไรที
2: ่
0: ยังดำรงอยู
2: ่
0: เพราะว่าสิ่งที่เขาขับเคลื่อนตอนนี้เนี่ยในแง่ของการขับเคลื่อนประชาธิปไตยเรื่องของการขับเคลื่อนอะไรล่ะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม
2: ่ก็ยังชัดเจน
0: อยู
2: ่
0: ครับ
2: ครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็ถ้าจะให้ดีอาจารย์ปิยบุตรก็ควรจะระบุให้ชัดทางพรรคเขาก็จะได้ตอบแล้วก็จะได้ดูว่าอะไรที่ด้อยไปอะไรที่ขาดหายไปบ้างนะครับ
3: ครับเอาละครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์พิชัยครับวันนี้ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับเดี๋ยวมีโอกาสในข้างหน้าจะได้ดูความเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคการเมืองกันต่อเขาจะรวมกันได้ไหมแต่ละพรรคยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนนะครับ
2: ครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราคุยกับอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะครับที่ทางทอมแอนดรูเนี่ยมีการเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกัม

0: กูชาซึ่งแน่นอนว่ารายงานนี้ออกไปแล้วมันพาดพิงฝั่งไทยเราอยู่หลายประเด็นนะครับเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกัมพูชานะครับอ้างว่ามีชาวกัมพูชาหลายแสนคนถูกพัดถิ่นจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนปัญหาเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในการปิดด่านชายแดนว่าไปซึ่งแน่นอนว่าพอรายงานนี้ออกมาท่าทีของทางท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคุณเสียสักพวงเกตแก้วเนี่ยออกมาชัดเจนว่าไม่ยอมรับรายงานนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไทยถูกพาดพิงอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้มีรายงานเกี่ยวข้องหรือว่ามีข้อมูลจากฝั่งไทยออกไปเลยแต่ว่าเรื่องนี้เราก็มีท่าทีที่ตอบโต้ชัดเจนนะฮะว่าเดี๋ยวจะทำหนังสือแสดงความกังวลและความห่วงใยเรื่องนี้ไปสหประชาชาตินะครับเดี๋ยวเราจะคุยในเรื่องนี้ครับกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายกรนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศสวัสดีครับอาจารย์ปณิธานครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเทียวัฒน์ครับคุณชติภพครับ
1: ครับ
2: ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ครับอาจารย์ฮะก่อนที่อยากที่จะฟังความเห็นของอาจารย์เนี่ยอยากรู้ก่อนเพราะอะไรท่านอยากรู้เหมือนกันว่าคุณทอมแอนดรูเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหน
1: ทำไม
0: เขาคือใครทำไมถึงออกรายงานลักษณะแบบนี้ออกมาได้แล้วมันจะมีผลกับไทยเราขนาดไหนอย่างไร
1: อยากรู้โปรไฟล์เขาหน่อยครับอาจารย์ปณิธาน
2: ครับครับครับคุณเหนียวครับคุณบอลครับ
0: ครับ
2: จริงจริงก็ไม่มีคนรู้จักเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่คุ้นเคยกับเขา
0: ครับ
2: ทั้งที่เขาทำงานในด้านนี้มา 20-30 ปีแต่ว่ามีอดีตของนักการต่างประเทศของเราหลายคนก็คุ้นเคยอยู
0: ่
2: เขาไปประชุมที่เจนีวาบ้างนะครับประชุมที่รัฐสภาของเราและของอาเซียนบ้างนะครับในแง่ของงานของสหประชาชาติแต่จริงๆประวัติของเขาเนี่ยเป็นนักการเมืองที่รัฐเมนของสหรัฐสองสมัยนะครับเป็นแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นวุฒิสมาชิกของรัฐเมนแล้วก
1: ็
2: ไม่ได้รับการเลือกตั้งขับเข้ามาก็เสียไปเมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับก
1: ็
2: ตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายแล้วก็เข้าสู่วงการของบริษัทที่รับปรึกษางานที่ค่อนข้างหลากหลายรวมทั้งงานต่างประเทศนะครับก็เข้าใจว่าเขาก็เป็นคนที่อยู่ในเครือข่ายของกลุ่มบริษัทที่ไปรับงานของสหประชาชาตินะครับ
1: oh.
2: แล้วก็เดินสายทำงานเขาเป็นทำรายงานเรื่องพม่าให้กับสหประชาชาติ
1: oh.
2: หลังจากอาจารย์วิทิตมันตะพรนะครับ
0: เขาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
2: oh. ครับ uh-huh. ครับก็อยู่ในระบบอยู่นะครับ
1: uh-huh.
2: แล้วก็หลายคนก็พูดว่าเขามีชื่อเสียงบางอย่างที่น่าสงสัยอย่างเช่นรายงานเรื่องพม่าก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับนักการทูตหลายคนก็ไม่อยากจะเจอเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาทำงานกับกลุ่มที่อาจจะไม่ได้อยู่ในระบบเท่าไหร่นักอันนี้เขาเป็นที่เขาพูดกันแต่ว่าจริงๆจะอะไรก็แล้วแต่ทำเป็นทำนะครับ
1: ครับครับ
2: เราควรจะขอให้สหประชาชาติโดยสำนักงานของคณะมนตรีทางด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยช่วยตรวจสอบนะครับ
1: มนตรีสิทธิมนุษยชนนะ
2: ใช่ครับ UNHRC ซึ่งจริงๆเมื่อปี53เดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับท่านตุ๋ยต่างประเทศของเราเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกนะครับเป็นคนเอเชียคนแรกที่เป็นประธานของคณะกรรมการชุดนี้ก็สามารถตรวจสอบได้และที่สำคัญก็คือว่าท่านตุ๋ยต่างประเทศคุณเสียศักดิ์เนี่ยมีชื่อเสียงมากในการเข้าไปช่วยปรับปรุงกลไกการทำงานของ UNHRC ไม่ให้มีปัญหา
1: เหรอท่านเสียศักดิ์เนี่ยนะ
2: ใช่ครับแล้วก็หมายความว่าดูเรื่องของบุคลากรดูเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงการทำงานในช่วงนั้นนะครับ เมื่อปี53-54 1ปีที่ในช่วงของรัฐบาลอภิสิทธิ์นะครับท่านผู้เสียศักดิ์เนี่ยได้ขยับจากผู้แทนของไทยที
1: ่
2: กรุงเจนีวาสำนักงานสหประชาติเนี่ยนะครับมาเป็นประธานเลยนะครับของกรรมการชุดนี้ครับที่จ้างนายทอมแอนดรูเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นลึกๆแล้วจริงๆเราน่าจะรู้กลไกเราน่าจะรู้ว่าเขามายังไงขาดใครจ้างเข้ามานะครับแล้วก็ผ่านมาแล้วเนี่ยหลายเดือนข้อมูลของเราเนี่ยอยู่ในระบบหมดแล้วทำไมเขาไม่ใช้ใช่ตัวอย่างเช่นข้อมูลว่าจริงๆกระทบเท่าไหร่ทั้งสองฝั่งนะครับ
1: ใช่คร
2: ับ ทั้งฝั่งเราฝั่งเขาแต่ก็เข้าใจนะครับว่ารายงานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรายงานเกี่ยวกับกัมพูชาแต่เขาก็จะพูดถึงกัมพูชาเยอะหน่
1: อ
2: ยนะครับแล้วก็หลายเรื่องก็อาจจะพาดพิงเราแต่พอพาดพิงเราในกระทรวงต่างประเทศก็ต้องแถลงการชี้แจงแต่ว่าระบบข้อมูลเนี่ยมีหมดแล้วนะครับแล้วคุณเหงาคุณบอลก็คงทราบว่าในรายงานของฝ่ายความมั่นคงของเราเนี่ยได้ระบุมานานหลายเดือนแล้วว่าไอ้ตัวเลข 650,000 เนี่ยเป็นตัวเลข กัมพูชาเนี่ยไปอ้างนะ

0: หลายเวที
1: ใช
2: ่ใช
0: ่แล้วก็กล่าวหาเราว่าเราเอากำลังเข้าไปยึดพื้นที
1: ่
0: นะครับแล้วก็บอกทุกเวทีว่าไม่นับหน้าที่ยึดไปเนี่ยไม่นับไม่ต้องมาตกลงกันใน JBC แล้วก็ให้คน 650,000 เนี่ยกลับคืนสู่ภูมิลำเนารวมทั้ง 20,000 ที่บ้านหนองย่าแก้ว
1: ย่าแก้วอาจารย
0: ์คืออันนี้เป็นมาตรฐานของกัมพูชาในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา
1: เสียงตกร่องมาอย่างนี้เลยว่างั้นเนี่ยนะจะพูดอย่างนี้ตลอด
0: ถึงบอกว่ายังไงมันก็ดังขึ้น
1: ใช
0: ่ที่ประชุมหลายที่ประชุมรวมทั้งของอาเซียนทางฝั่งกัมพูชารวมทั้งของประเทศบริวารเก่าของฝรั่งเศสที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็รับฟังนะครับแล้วมีมติด้วยซ้ำในกรณีนั้นนะครับบอกให้ถอนกำลังออกจากพื้นที
1: ่
0: ที่เราไปยึดครองตามข้ออ้างของกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้ก็แปลกนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้มันอยู่ในสหประชาชาติตั้งแต่ครั้งแรกสุดที่คุณศิริศักดิ์ไปชี้แจงทำไมในแอนดูเนี่ยไม่ไปดึงข้อมูลเหล่านี้มา
2: เออนั่นสิ
0: ใช่ว่าคนไทยกระทบเยอะนะครับคนไทยกระทบเยอะ
1: ใช่
0: ยบ 400,000 กว่า
1: ถูก
2: ครับ
0: แล้วก็เสียหายเยอะนะครับลูกเล็กเด็กแดงผู้หญิงเนี่ยนะครับ
1: ใช่
0: แล้วตอนนี้ที่น่าจะเพิ่มไปด้วยซ้ำว่าเอากำลังมาประชิดเราเยอะนะคร
1: ับ ตอนนี้นะ
0: ไม่กี่ร้อยเป็นพันที่ปราสาทคณาเนี่ยจะ 3,000 แล้วนะครับ
1: โอ้โห
0: สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ก่อนอย่างแค่ 2,000
1: นี่ก็เป็น
0: ตัวเลขประเมินนะครับ
2: ผ่านไปสัปดาห์เดียวเพิ่มมาอีก 1,000 นะอาจารย
1: ์
0: ครับเมื่อก่อนก็ประมาณ 3-400 แล้วก็ไต่ขึ้นมา 5-600 แล้วหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ที่พระวิหารนี่ก็มีความเคลื่อนไหวก็โจมตีเราว่าทำให้ตัวปราสาทเสียหายนับร้อยจุดเลยนะครับยูเนสโกนะครับแล้วก็กดดันเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือก็ต้องตรวจสอบนายคนนี้จะดีกว่าการชี้แจงอย่างเดียวนะครับ
2: เรื่องการประท้วงครับครับคือชี้แจงเนี่ยยังไงทางท่านนายกท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยทำหนังสือถึงคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมอาจารย
0: ์ครับ
2: ครับแล้วก็ต้องตรวจสอบทรมานุษย์แต่ว่าผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเหมือนที่อาจารย์บอกว่าดูเป็นเรื่องแปลกว่าโอเคเขาไม่ได้เอาข้อมูลตรงส่วนของฝั่งไทยเนี่ยมานำเสนอรายงานนี
1: ้
2: ทั้งที่มันมีข้อมูลอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาเสนอรายงานออกมาแบบนี้เขาก็ต้องรู้สิว่ามันต้องถูกต่อต้านต่อโต้ไม่ยอมรับแน่ๆอยู่แล้วเพราะข้อมูลมันเหมือนกับเป็นการให้ข้อมูลอยู่ฝั่งเดียวอะฮะอาจารย
1: ์
2: ทำไมเขาถึงกล้าที่จะทำแบบนั้น
0: อันนี้ครับเป็นเรื่องที่หลายคนก็กังวลนะครับว่าทำไมความกล้าที่ค่อนข้างพิสดารหรือว่าเข้มแข็งว่าอุกอาจกว่าเดิมเนี่ยมันคืออะไรกันแน
1: ่
0: นะครับและจริงๆหลายคนก็คงไม่ทราบนะครับคุณผู้เหงาคนบางคนทราบว่าจริงๆมันมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วนะครับว่าผู้ทำรายงานเนี่ยไม่สามารถแถลงข้อมูลในรายละเอียดก่อนที่จะส่งรายงานให้กับ UNHRC นะครับอันนี
1: ้
0: นักการทูตหลายคนบอกว่าอันนี้มันเป็นการผิดข้อปฏิบัติระเบียบของสหประชาชาติถ้าเป็นจริงอย่างนั้นเราก็น่าสามารถเรียกร้องให้ปลดได้เลยนะคร
1: ับใช่ไหมถึงขั้นนั้นเลยเนี่ย
0: ตอนที่ผมพูดเรื่องนี้เมื่อวานคนก็ถามว่าใช้อะไรไปปลดเขาอำนาจอะไร
1: มันมีกฎอยู่นี
0: ่ครับแล้วจะตรวจสอบยังไงก็ตรวจสอบผ่านนี่แหละครับคนที่แต่งตั้งเขาก็คือ UNHRC ใช่ไหมครับส่วนจะปลดในข้อหาอะไร ก็ข้อหาที่ไม่ทำตามข้อตกลงกับยูเอ็นเอสอาร์ซีในการ
1: ตามระเบียบเขาเนี่ยนะว่างั้นเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็อาจจะทำได้นะครับแล้วก็ถึงมันไม่มีผลสมมติว่าเขามีพรรคพวกเยอะในแต่ละชาติแต่นะเขาก็ต้องสะดุดนะครับต่อไปต้องคิดหน้าคิดหลังว่าจะมาทำอะไรแบบนี้ตั้งโต๊ะแถลงแบบน
1: ี
0: ้และอีกเรื่องก็คือว่าจริงๆในรัฐสภาสหรัฐเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีกลุ่มวุฒิสมาชิกมีกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เราเรียกว่าเป็นเพื่อนของประเทศไทยชื่อกลุ่มนะครับเฟนออฟไทยแลนด
1: ์เฟนออฟไทยแลนด์เนื
0: ้อนายคนนี้คงไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี
1: ้คงไม่อยู่เลยอาจารย
0: ์ครับถ้าอยู่คงไม่เป็นอย่างนี้แน
1: ่
0: เมื่อวานผมก็เลยเปิดประเด็นแล้วว่านายคนนี้คงไม่ใช่เพื่อนคุณ
1: คงไม่เป็นเพื่อนด้วยล่ะครับผมไม่ยอมเป็นเพื่อนเด้ออาจารย์เลย
0: ทำไมครับคนแบบเนี้ยเพราะว่าเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลอยู่แล้ว
1: นั่นสิน
0: ะครับข้อมูลชั้นลึกนะครับในกลุ่มเป็นไทยแลนด์ข้อมูลทั่วไปก็ที่คุณเสียสัตว์ชี้แจงครั้งแรกอะครับที่สหประชาชาติก็ไปเอามาได
2: ้
0: ก
2: ับ
0: องค์กรเดียวกันแต่ในเมื่อเขาเลือกแบบนี
1: ้
0: หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเขาอาจจะให้น้ำหนักนะครับไปทางอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะได้รับแรงกดดันของอีกฝั่งหนึ่งบางคนไปไกลเลยครับว่าอ้าวเขาเป็นบริษัทรับบิยิสหรือเปล่าม
1: ีคนพูดถึงคำนี้อยู่เหมือนกัน
0: ใช่ครับก็ต้องไปตรวจสอบครับง่ายที่สุดก็คือแถลงการตรวจสอบส่วนข้อเท็จจริงจริงก็บอก

0: ว่าอยู่ที่สหประชาชาติหมดแล้วเราไม่ต้องพูดมากเพราะว่าพูดไปพูดมานะครับอย่างเช่นวันนี้คุณเหงาคุณบอลก็จะเบื่อผมว่าพูดเหมือนแก้ตัวพูดเหมือนเสียงตกล่อง
1: ก็มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะอาจารย์ลูก
0: ลานพูดแล้วพูดอีกว่าเราได้รับผลกระทบไปมากลายเป็นว่าเพื่อนของเราก็รำคาญเราเข้าไปด้วยซ้ำคนไทยก็รำคาญนะครับว่าเราพูดแล้วพูดอีกนะครับแต่ก็จำเป็นนะครับมันเป็นหน้าที่เป็น

0: ระหว่างนี้เนี่ยระหว่างตรวจสอบก็ทำได้อีกอย่างหนึ่งนะครับ
1: ยังไงฮะ
0: ก็ถ้าเป็นคุณเหงาคุณบอลก็อาจจะบอกว่าไม่อยากจะเจอไม่อยากจะคุยไม่อยากทำงานร่วมกับนายนี
1: ่
0: นะครับก็ปฏิเสธที่จะร่วมมือก็ได้นะครับคนที่เดือดร้อนคือสหประชาชาติคนที่เดือดร้อนก็คือยูเอ็นเอสซีอาร์นะครับเพราะว่าเขาอยากจะให้ทุกฝ่ายทำงานด้วยกัน
1: ใช
0: ่ก็กดดันไปสุดท้ายก็คุณหนังคุณบอลก็อาจจะตัดเงินความช่วยเหลือก็ได้นะครับเราเอาเงินมาช่วยคนไทยดีกว่าตอนนี้คนก็ลดเงินช่วยเหลือสหประชาชาติกันเยอะอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ครับแล้วก็สามารถทำได้แต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ถึงตรงนั้นนะครับเอาเป็นว่าเรียกเราให้ตรวจสอบคุณสมบัติน
1: ี่แหละสำคัญ
0: ว่าทำตามกติกาไหมแค่นี้ก็ดีกว่านั่งเป็นพระเอกนั่งเป็นนางเอกนะครับอยู่ที่บ้านสวยๆหล่อๆนะครับ
1: คือไม่ต้องไปเถียงกันในประเด็นข้อที่เขาว่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไปมุ่งเน้นตรงที่ว่าเราไม่ยอมรับให้เขามาอยู่ณตรงนี้หรือทำการตรวจสอบหรืออ่ะอีเจ็กออกไปถูกไหมอาจารย์
0: ครับแล้วก็แค่ตรวจสอบทำไมก็ไม่ทำกติกาของตัวเอง
1: นั่นน่ะสิน
0: ี่ของคนที่แจ้งเขาจ้างเขานะครับส่วนข้อที่จริงเราก็ไม่ได้โต้เถียงในส่วนของที่เขาทำส่วนใหญ
1: ่
0: โต้เถียงในส่วนที่พลาดพิงของเราว่าอุปยศมันไม่จริงการเหมารวมมันก็ไม่ใช
1: ่
0: การกล่าวหาเรื่องการส่งรายงานกลับก็ไม่ใช่
1: อ
0: ีกนะครับมีหลายเรื่องที่เขาพูดนะครับแต่ว่าเขาเป็นนักการเมืองเก่านะครับจิตวิญญาณตอนที่ตั้งโต๊ะแถลงนี่คงจะใช้จิตวิญญาณเดิมที่แน่นอนฝ่ายการเมืองก็ต้องเสริมใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ก็ต้องปักธง
1: แล้ว
0: เขารู้ดีว่าวันนี้คุณเหงาคุณบอลคงพูดถึงเขาแน่ก็คงสบายใจไปโอ้ให้ค่าความสำคัญสูงทางรายการตอนเช้านี่บอกว่าเป็นแผ่นไหวเป็นในขนาด10ริกเตอร์เลยนะครับ
2: งั้นเลยอาจารย์
1: โง
0: ่ก็น่ารักดีนะครับก็แต่ผมว่าไม่น่าจะให้ค่าเขาขนาด
1: ใช่ใช่ไม่ควรให้ค่า
0: ไหวน้อยให้เรามีประเด็นที่ต้องระวังตัวก็ดีครับ
1: ขยับแค่พอเขาแค่เขาแค่หน่อยแล้วก็ให้เราก็ลองซัดเขาดูสักทีที่ว่าให้นั่งอยู่ในตำแหน่งตรงนั้นไม่ได้ซะว่างั้นเนี่ยนะ
0: ถ้าจริงๆคนไทยเนี่ยไม่ได้ขออะไรมากนะครับขอให้คนที่มีหน้าที่เนี่ยปกป้องศักดิ์ศรีของพวกเราเราไม่ต้องการเปิดศึกกับใครใช่ไหมครับคนไทยเนี่ยไม่รักสงบแล
1: ้
0: วก็แต่ว่าอย่าให้ใครมากังแกเราก็แล้วกันก็ให้ทำแค่หน้าที่แค่นี้ครับส่วนถ้าจะไประดมให้ออกศึกสู้กัน70ล้านคนสู้กับเราไปยี่สิบนั่นผมคิดว่ามันคนละสมรภูม
1: ิกันนะครับ
2: ใช่ใช่
0: ครับแล้วก็คนไทยก็ให้เยอะแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ช่วยกันอยู่แล้ว
1: ใช่ผมยังเคยเป็นผู้บริจาคให้ UNHCR เลยอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับก็ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถูกยกย่องจากสหประชาติรอบที่แล้วที่ประชุ
1: ม
0: เรื่องผู้ลี้ภัยโลกว่าเราไม่ได้เป็นภาคีเต็มตัวนะครับแต่เราทำหลายอย่างเกินมาตรฐาน
1: ใช่
0: แล้วตอนนี้เราก็ต้องต่อท้ายว่าเกินจนเขาไม่กลับนะครับเขายึดพื้นที่เราเลย
1: ใช่ดิ
0: อ้าวทีนี้ไม่เอาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องถ้าเราทำแบบนี้ก็ต้องทะเลาะกันแบบอิตาลีทะเลาะกับสเปนเรื่องโ
1: มร็อกโกอ๋อใช่ใช่ใช่นั่นก็ยังเป็นปัญหาฉับพลันเร่งด่วนกันอยู่ตอนนี้เนาะโมร็อกโกก็โอ้โหผู้อพยพก็เหลือเกินเยอะ
0: นั่นเราก็คงต้องปรับนโยบายนะครับแล้วก็มีท่าทีที่เอาจริงขึ้นแต่ก็ไม่ต้องสุดโต่งเหมือนบางประเทศนะครับเขาไปสอบสวนองค์กรเหล่านี
1: ้
0: ทั้งเวเนซุเอลาทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามันรั่วไหลมีมีการ
1: เอ
0: าข้อมูลไปดูเห็นต้องปลดคนเยอะเลยครับที่ตะวันออกกลางจำเป็นฉนวนกาซาได้ไหมคร
1: ับ
0: ตอนเงินช่วยเหลือเนี่ยแต่ประเทศเหล่านั้นดูเดือดมากถึงขั้นเปิดโปงเลย
2: โอ้เวลาท่าทีของเราที่จะต้องปรับให้มันแข็งกว่านี้ขึ้นนี่คืออะไรครับอาจารย์แต่ไม่ต้องไปถึงขนาดสุดโต่ง
1: หน่วยงานไหนที่จะต้องไปจัดการดูเน
0: ี่
1: ย
0: ก็นี่ครับเริ่มต้นที่ UNHRC เลยก็ได
2: ้ครับ
0: นะครับปรับท่าทีคือการที่เราจะให้ข้อมูลข้าจะงงด้วยซ้ำนะครับคุณเหงาครับ
1: คุ
0: ณบอกครับว่าไม่ให้ข้อมูลเข้ามาเขามีอยู่แล้วเพราะเขาอยู่ในระบบ UN ด้วยกันนะครับแต่เราอาจจะต้องปรับท่าทีเป็นการเรียกร้องเลยให้เขาตรวจสอบ
1: ต้องเล่นอย่างนี้ต้องเล่นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะได้มีเชิงหน่อยใช่ไหมอาจารย์
0: ครับให้ตรวจสอบกำหนดเวลาเลยภายในเท่าไหร
1: ่
0: ระหว่างนี้เราก็ยังไม่ไปประชุมนะเราไม่เดินหน้าทั้งนั้นจนกว่าจะชัดเจนนะครับอันนี้ก็ได้แล้วก็ภายในเองได้ข่าวว่าเขามาเมืองไทยหลายรอบถ้าคุณเหงาคุณบอลจะขับรถไฟฟ้าพาเข้าไปกินเขาเดี๋ยวมะม่วงก็ตรวจสอบเสนอว่าเขาไปกินกับใครเคยถ่ายไหนบ้างนะครับ
1: แสบจริง
0: ๆข้อมูลที่มาแฉก็ได้นะครับว่าเขาไปทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้ว10 วัน
1: ใช่ไหม
0: ที่เขาทำรายงานเนี่ยเขาไป ฝั่งกันผู้ชายพบใครข้อมูลเหล่านี้หาได้หมดนะครับ
1: อันนี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์เพราะผมคุยกับคุณบอลไว้ก่อนเข้ารายการแล้วว่าบริการที่เราจะมาแถลงตอบ

0: ก็กันเรื่องข้อเท็จจริง 600,000 300,000 ที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเพราะมันมีข้อมูลกันอยู่แล้วเราพูดถึงแต่ว่าต้องไปเจาะที่ตัวในแอนดูเนี่ยนะเออว่าเท่าทำไม
1: เขาจะใคร
2: เอาง่ายๆกันเลยนะจ่ายนะ
1: แล้วตัวเลขมันทำให้คนไทยปวดหัวแล้วคร
0: ับ
1: แค่เล็งตัวเลขราคาน้ำมันขึ้นลงนี่ก็
0: ปวดหัวแย่แล้วจ้าดีว่าวันนี้ไม่ขึ้นไม่ลงแล้วจ้า
1: แค่ฟังเงี่ยหูฟังแถลงของนายทั้มคนเดียวนี่ก็ปวดหัวแล้วครับ
2: ทุกวันนี้ก็งงนะอาจารย
0: ์
1: แล้วต้องฟังคนคนนี้อีกเพราะคนไทยผมคิดว่ามีความเครียดสูงนะครับแล้วก็มีความไม่สบายใจถ้าเราดำเนินการเชิงรุกนะครับไปปักธงแล้วรวมทั้งหลายสมรภูมินะครับใต้เขาก็บอกว่าเราไม่เจรจาเราไม
0: ่
1: จริงใจเขาก็ลุกเราเยอะนะครับถ้าเราปักธงลุกเขาเนี่ยผมว่าคนไทยก็มั่นใจว่าผู้มีอำนาจเนี่ยผู้ที่มีความรับผิดชอบเนี่ยเขาเด็ดขาดเข้มแข็งเอาจริงแต่ว่าไม่ได้ออกไปเกะกะละลานใครหรือลบกับใครนะครับ
2: ครับ
1: อันนี้สมดุลใหม่เนี่ยหรือว่าสมดุลใหม่ที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับทางด้านยุทธศาสตร์เนี่ยอาจจะต้องปรับอีกครั้งหนึ่งกระทรวงต่างประเทศเขาแถลงว่าเขากำลังจะปรับเป็นการพูด 2.0 นะครับ
0: การพูด 2.0
1: ดีมากแต่ผมงงนิดหน่อยเพราะทุกประเทศก็ใช้ 3.0 กันหมด
0: เราเพิ่งจะมาควงเยอะเอา 2.0 นะยังตามไม่ใช่อีก 1.0
1: ใช่ครับ
0: โอ้
1: ยด้วยความเคารพนะครับก็ชื่นชมเขาผมว่าเยอะอย่างนี้เป็นผู้ใหญ่ผู้โตเป็นทูตเป็นอธิบดีกันหมดเดี๋ยวกลายเป็นว่าอาจารย์สอนไม่ดีก็อาจจะจริงนะครับแต่ว่า
0: เ
1: ป็นเรื่องที่เราต้องรับยอมรับผิดชอบแต่ว่าในเนื้อหาการพูด 2.0 ซึ่งควรจะเป็น 3.0 เหมือนนาโต้เนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่ดีนะครับว่าทำการเชิงรุกนะครับให้ข้อมูลแล้วก็เปิดประเด็นใหม
0: ่ๆ
1: กับหาพันธมิตรแต่ว่าไอ้นั่นมันแถลงอยู่บนโต๊ะยังไม่เห็นปฏิบัติจริงก็เอามาใช้ในกรณีนี้เลยก็ได้ครับ
0: กระโดดนะ
2: อย่างนี้จะได้เห็นความเคลื่อนไหวนี้เราก็เดี๋ยวรอดูแต่วันนี้เป็นมิติใหม่ที่ได้คุยกับอาจารย์ปณิธานลักษณะแบบไม่ใช่วิชาการอาจารย
0: ์ขอบคุณมากที่พวกคนไทยชอบมากเลยนะอาจารย
2: ์ขอบคุณมากๆนะครับอาจารย์ฮะ
0: ครับผม
1: ครับยินดีครับ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับดร.ปณิธานวัฒนาเยี่ยก่อนนะครับ
2: ใช่ปกติแล้วเวลาคุยกับอาจารย์ปณิธานเราก็จะ
0: วิชาการ
2: มีวิชาการมีข้อมูลทางวิชาการเนาะแต่วันนี้เราคุยเหมือนกับโอ้อาจารย์
0: เป็นตัวแทนของคนไทย
2: ใช่วันนี้หมดเวลาแล้วครับบอลมีกับนักเหงาลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ระดุดดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังที่กวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอนนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีฟ้ามุกดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้มานำเสนอบทเพลงแห่งความรักให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องราวของความรักและมีทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลเรียกว่าเป็นความร่วมสมัยในความรักนั้นมีคู่กันมากับโลกแหละครับเรียกว่าความรักคู่โลกกันไปจนกว่าจะสิ้นโลกคงจะไม่พ้นความรักนะครับในวาระสุดท้ายต่อให้โลกถึงวาระสุดท้ายผมว่ายิ่งมีความรักมากยิ่งขึ้นทุกคนมีแต่ความห่วงหาอาวรกันขึ้นมาถ้าดีแต่ตกลงไปถ้าน่ากลัวนะครับไปถึงวันสิ้นโลกนะนั่นหมายถึงว่าความรักอันเป็น

นามตะนะครับความรักชั่วนิดนิรันดร์ชั่วฟ้าดินสลายไม่ใช่วันแห่งความรักนะครับแต่เป็นเพลงแห่งความรักท่านเมื่อคืนนี้นำเสนอเพลงแห่งความรักทั้งคืนเลยแต่เป็นบทเพลงจากวงสุนทราภรณ์วันนี้เป็นเพลงแนวลูกกรุงนะครับแล้วก็เป็นบทเพลงแห่งความรักทั้งนั้นในเพลงแรกขอนำเสนอเพลงไทยเดิมก่อนนะครับถือว่าเป็นสุดยอดหนึ่งเพลงแห่งความรักเพลงหนึ่งทีเดียวเพราะว่าเพลงต่อไปนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ทำให้กำเนิดเกิดความรักอย่างรวดเร็วและเป็นความรักที่ประทับจิตประทับใจและเป็นเพลงซึ่งถ่ายทอดความรักออกมาเป็นบทกลอนที่แสนสละสลวยและออกมาเป็นบททำนองเพลงที่แสนจะซาบซึ้งกลิ่นใจเป็นความรักเป็นความงดงามที่สลับซับซ้อนมากเลยทีเดียวนะครับนั่นคือบทเพลงกล่อมนาลีแต่นำเสนอเป็นเพลงปีแล้วก็เป็นเพลงปีตอนที่พระภัยปอปรีกล่อมนางละเวงนั่นเองนะครับคงต้องเล่ากันเป็นลำดับชั้นไปเลยเอาทำนองเพลงก่อนเพลงกล่อมนาลีเนี่ยเป็นเพลงเก่านะครับใช้หน้าทับกรบไก่มี4จังหวะในตราเช่นเดียวนั่นอยู่ในเพลงเรื่องสีนวลส่วนทำนองในตรา2ชั้นนั้นครูมนตรีตราโมทได้มาจากหนังเคลือบต้นเสียงหุ่นกระบอกของหมอราชวงศ์เถาะพยัคฆ์เกษนาจากนั้นครูมนตรีจึงนำมาแสดงขยายนะครับเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเรียกว่าท่านนำมาเรียบเรียงใหม่นั่นเองนะครับและเพลงกล่อมนาลี2ชั้นของครูมนตรีตราโมทนะครับที่วันนี้จะนำเสนอแต่ว่านำเสนอเป็นเพลงปีปกติชื่อกล่อมนาลีก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็นบทเพลงซึ่งจะกล่อมสาวให้หลงรักให้รักใคร่เลยทีเดียวนะครับทีนี้เพลงปีนี่เกิดขึ้นมาในเรื่องพระภัยมณีพระภัยมณีได้ชื่อว่าเป็นขุนพลปีใครๆก็ไปเรียนวิชารบหรือว่าเวทมนต์คาถากันนะครับแต่ว่าพระภัยมณีนี่เป็นโอรสกษัตริย์นะครับแต่กลับไปเรียนวิชาเพลงปีน่าจะเป็นนักดนตรียุคแรกๆในสมัยโบราณเลยนะครับพระภัยมณีนี่แต่เพลงปีของท่านนั้นลึกซึ้งยิ่งนักเป่าให้หลับเป่าให้หลงเป่าให้รักเป่าให้ตายก็ยังได้เลยนะครับเป่าจากกองทัพดับทั้งกองทัพแล้วก็เหตุที่เกิดเพลงนี้ขึ้นมาก็เพราะว่านางละเวงนั้นจะมาแก้แค้นแทนพ่อและพี่ชายนะครับที่ลบแพ้พระภัยไปนะครับก็ยกกองทัพของเหล่ากษัตริย์มาตั้งหลายกองทัพเลยทีเดียวนะครับบอกว่าถ้าหากว่าใครรบชนะพระภัยมณีก็จะยกเมืองให้ครึ่งนึงแล้วก็จะมาเป็นคู่ครองด้วยแต่ปรากฏออกมากี่ทัพพระภัยมณีเป่าหลับหมดนะครับแล้วก็พระภัยมณีก็นางละเวงเนื่องจากว่าไม่หลับเพราะมีดวงตาราหูประจำกายอยู่ก็ไม่หลับก็หนีไปคนเดียวพระภัยมณีก็ขี่มาไล่กันให้ได้ดึกจนถึงสว่างทีเดียวนะครับพอถึงสว่างปุ๊บเห็นหน้าเขาโอ้โหคนที่เราไล่มาตลอดทางนี่งามอย่างนี้ที่เราตะลึงหลงรักแรกพบเลยทีเดียวนะครับพระภัยมณีก็เลยเป่าเพลงปี่ขึ้นมาเป็นเพลงกล่อมนางละเวงนะครับพอจบเพลงแล้วนางละเวงก็กลับกลายจากโกรธเกลี้ยวกลายเป็นหลงรักพระภัยมณีขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวในเนื้อเพลงที่จะปี่จะเป่าต่อไปนี้คุณสมบัติทั้งเวียนทองถ้าจะเป็นผู้ขับร้องออกมาเพราะมากครับเนื้อร้องครับต้อยตริตติตีเจ้าพี่เอ๋ยเห็นไหมขึ้นมาเหมือนเพลงปี่เลยครับต้อยตริตติตีต้อยตริตติตีเจ้าพี่เอ๋ยจะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหนแอ่อีออยสร้อยฟ้าสุมาลัยแม้ตรงนี้ยิ่งเน้นไปความเป็นปี่ใหญ่นะครับตรงแอ่อีออยเนี่ยครับนะครับต้อยตริตติตีเจ้าพี่เอ๋ยจะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหนแอ่อีออยสร้อยฟ้าสุมาลัยแม้นเด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเฉยชุยชายชื่นรื่นรวยระถวยทอดจะกล่อมกอดกว่าจะหลับกับขเนยหนาวน้ำค้างพร่างพรมลมลำเพยใครจะเชยโฉมน้องประคองนวลสนอดังวังเวงเป็นเพลงพรอดเสียงฉอดฉอดชดช้อยละห้อยหวนวิเวกแว่วแจ้งในใจรันจวนเป็นความชวนประโลมโฉมวันลาแหมเนื้อหาสละสลวยเหลือเกินนะครับแล้วก็เป็นการเล่นคำอย่างมากเลยทีเดียวฝีมือของท่านสุนทรภู่ครูกรกวีเอกของโลกนะครับเพราะนั้นเพลงที่จะบรรเลงต่อไปนี้นี่เป็นเพลงที่มีทำนองเพราะมากคือทำนองเพลงกล่อมนาลีนะครับแล้วก็เป็นเพลงปีที่พระภัยเป่าให้นางละเวงฟังจนหลงรักไม่หลงรักได้ยังไงครับปีหวานอย่างนี้แล้วก็ภาษาปีออกมานี่นะครับเป็นคำกลอนที่บอกรักได้อย่างงดงามทีเดียวครูสมบัติสังเวียนทองจะเป็นผู้ถ่ายทอดเพลงปีบทนี้ครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงปีของพระอภัยในทำนองเพลงกล่อมนาลีกระจบลงไปแล้วนะครับคุณสมบัติสังเวียนทองเป็นผู้ขับร้องแต่ผู้ที่เป่าปีนี่ผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นผู้เป่านะครับเพราะว่านักดนตรีที่เป่าปีของคนศิลปกรนี่มีเยอะเหลือเกินแต่รู้สึกว่าในเพลงนี้จะไม่ใช่ครูปีนะครับในตอนต้นก่อนที่จะขึ้นปีสังเกตเห็นไหมครับจะเป็นเพลงเชิดมาก่อนนะครับนำมาก่อนช่วงหนึ่งในความหมายคือเหมือนกับในละครนะครับเป็นตอนที่พระแบบนี้เนี่ยขี่ม้าไล่นางระเวงมาตลอดทั้งคืนจนสว่างแต่เมื่อเห็นสว่างแล้วเห็นหน้านางแล้วก็ชะงักตะลึงเลยงามมากเพลงเชิดจะหยุดขึ้นเป็นเพลงปีขึ้นมาทันทีเลยก็บทเพลงกล่อมนาลีครับเพลงรักเพลงแรกของลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับต่อไปนี้ก็เป็นเพลงรักในแนวลูกกรุงนะครับจะมาเอ่ยปากฝากรักแข่งกับแนวของสุนทราภรณ์เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนเป็นบทรักจากสุนทราภรณ์วันนี้เป็นบทรักจากลูกกรุงไม่ว่าจะเป็นคุณเพ็ญศรีคุณชลินคุณสุเทพคุณสวรีคุณธานินโอ้หลายท่านเลยทีเดียววันนี้เริ่ม2เพลงแรกครับชื่อว่าเพลงฝากรักและรักซ่อนรักบทเพลงฝากรักนี่เป็นผลงานการประพันธ์โดยท่านจักรนะครับพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีถ้าเป็นสมัยเมื่อ40ปีก่อนนี่ก็ต้องเรียกพระนามท่านว่าหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีจักรพันธ์ตอนหลังเลื่อนทยอยขึ้นเป็นพระองค์เจ้านะครับพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีแต่ในวงการศิลปินมักจะเรียกท่านว่าท่านจักรเป็นที่รู้กันนะครับท่านจักรเป็นผู้ที่ทรงพระนิพนธ์บทเพลงบทนี้นะครับฝากรักให้คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกับร้องส่วนเพลงที่2รักซ่อนรักเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของคู่พยงมุกตาศิลปินแห่งชาติให้คุณชลินนันทนาครเป็นผู้ขับร้องครับคุณชลินนันทนาครนี่ก็เป็นศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ศิลปินแห่งชาติหลายท่านทีเดียวขอเชิญรับฟังบทเพลงรัก2เพลงแรกเลยครับฝากรักและรักซ้อนรักครับ

ฝากรักและรักซ้อนซ่อนรักกระจกลงไปแล้วนะครับสองเพลงนี้ก็เป็นสองแนวแห่งความรักความรักมันมีเรื่องราวที่มันมากมายไม่รู้จบจริงๆเลยนะครับที่ว่ารักไม่รู้จบเพราะว่าในนิยามแห่งความรักนั้นไม่มีใครทำบทสรุปได้เลยเพราะว่ามันมีหลายแนวทั้งผิดหวังสมหวังมีความสุขมีความเศร้านะครับอย่างเพลงฝากรักนี่นะครับก็เป็นบทเพลงซึ่งถ่ายทอดได้อย่างงดงามมากแม้เพียงในศพในตาฉันยังประหม่าลืมกายนี่แหละครับส่วนเพลงที่สองรักซ้อนซ่อนรักก็เป็นเรื่องราวของความรักที่มันซ่อนเล้นอยู่ในอกนะครับจะบอกก็ไม่กล้าไม่บอกสักทีนึงเดี๋ยวจะบอกไปเขาจะรักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต่อไปอีกสองเพลงครับเป็นเรื่องราวของเพลงรักนะครับชื่อว่าแจกันรักและที่รักแจกันรักนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณพยงมุกตาศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับท่านประพันธ์ให้กับคุณธานินทร์อินทรเทพนักร้องเป็นเสียงนกกรรมพระราชทานเป็นผู้กับรองครับใจการรักนี่ก็เพราะมากเป็นเพลงที่มีคตินะครับเนื้อหาดีมากส่วนเพลงที่สองที่รักเพลงนี้ผู้สุนทรยานเวียงการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับผู้สมานการจนพลินเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเพลงที่รักนี่เป็นบทเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็มีชั้นเชิงของบทกลอนที่งดงามมากนะครับฝีมือของครูสุนทรยานเวียงการแต่งเนื้อร้องผู้สมานการจนพลินเป็นผู้บรรจุทำนองครูสุนทรยาท่านนำเขาโครงเพลงที่รักเนี่ยมาจากเรื่องจันทโครบท่านผู้ฟังคงจะพอทราบเรื่องจันทโครบนะครับที่พระฤาษีมอบพระโอษฐ์มาให้กับพระจันทโครบพอเปิดพระโอษฐ์มาบอกอย่าเปิดนะให้ถึงเมืองถึงจะเปิดพระจันทโครบก็ความอยากรู้อยากเห็นก็เปิดกลางป่าออกมาเป็นนางโมราสวยสดงดงามทีเดียวนะครับแล้วก็มีโจรป่าเข้ามาแย่งชิงต่อสู้กันโจรป่านี่คงจะเข้มแข็งต่อสู้กล้าหาญกว่านางโมราก็เกิดชอบโจรป่าขึ้นมาแล้วก็ตอนที่สู้รบกันติดพันนะครับอาวุธก็หลุดมือไปแล้วก็จันทโครบก็ร้องบอกให้นางโมราหยิบพระขันส่งให้นางโมราก็หยิบพระขันจดจดด้วยก้องกลับส่งให้โจรนะครับไปหลงไหลโจรป่าซะแล้วนะครับจันทโครบก็เลยตัดพ้อนางโมราว่าน้ำใจนางเหมือน

ค้างบนไฟพฤกเมื่อยามดึกดังจะรองเข้าดื่มได้ขั้นรุ่งแสงสุริฉายก็หายไปเพิ่งเห็นใจเสียเมื่อใจจะขาดรอนเห็นไหมครับแล้วก็เพลงที่รักเนี่ยครูสุนทรียานักเวียงการแต่งเนื้อร้องตนท่อนแยกนะครับอย่าเหมือนน้ำค้างพาพร่างไปพฤกพอยามดึกเหมือนดังจะดื่มกินได้พอรุ่งร้างก็จางหายไปนี่นะครับเขาโครงมาจากจันทโครบนี่เองนะครับแต่ที่เนื้อเพลงของที่รักครูสุนทรียานักเวียงการนิ่มหวานตั้งแต่ท่อนแรกเลยเป็นการใช้คำซ้ำซึ่งเพราะมากนานแล้วพี่หลงพวงมิหน่ายนานแล้วพี่หมายจะได้พี่ลมนานแล้วพี่รักคอยจากชื่นชมนานแล้วรักเพียงลมตรมเช้าค่ำนะเห็นไหมครับเป็นการซ้ำคำทุกท่อนเลยนะครับเรามาฟังบทเพลงรักทั้งสองบทเพลงครับเพลงแรกแจกันรักจากคุณธนินทร์อินทรเทพนะครับเพลงที่สองที่รักจากคุณชลินนันทนาครศิลปินแห่งชาติทั้งสองเพลงนี้ประพันธ์โดยศิลปินแห่งชาติทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครูพยงมุกดาคุณสุนทรียานุเวียงการและคุณสมานการจันทปรินทร์สามศิลปินแห่งชาติขอเชิญรับฟังในเพลงแจกันรักและที่รักครับ

บทเพลงแห่งความรักในแนวลูกกรุงในคืนวันนี้ก็แข่งกันนะครับเมื่อคืนนี้วงสุนทรภรณ์นำความรักมาเสนอทั้งนั้นวันนี้วงลูกกรุงนะครับนักร้องฝ่ายค่ายลูกกรุงทุกท่านก็นำเสนอความรักทั้งนั้นนะครับและความรักที่จบลงวันนี้เพราะมากทั้งใจการรักและที่รักที่รักนี่ถือเป็นบทเพลงที่มาจากวรรณคดีเรื่องหนึ่งเลยนะครับจากเรื่องจันทโกรบนะครับกับผู้สูญญาณในเวียงการท่านนำเข้าโครงมาประพันธ์เพราะมากทีเดียวเพลงนี้เพราะทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองทั้งการขับร้องเรียกว่าสมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากวงมโหรีบรรเลงกับสักเพลงนะครับนำเพลงพม่าเหมาเสนอนะครับพม่าเห2ชั้นปกติเราเคยฟังพม่าเห2ชั้นในตอนที่เราเรียนสมัยเป็นนักเรียนยุคก่อนนี่นะครับอันดวงจิตของครูผู้สอนสั่งเนี่ยนะครับก็คิดหวังให้สิทธิ์สำลิดผลคงจะจำทำนองนี้ได้วันนี้นำเสนอในการบรรเลงนะครับเพลงพม่าเห2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับปรบไก่มีท่อนเดียวมี6จังหวะใช้ร้องประกอบละครทั้งบทที่อาภาราศีนะครับในเวลาร้องเขานิยมแทรกว่าดอกให้ปีเป่าด้วยเหมือนอย่างเช่นเพลงเต่ากินผักบุ้งอย่างนกขมิ้นเนี่ยมีว่าดอกให้ปีเป่าด้วยแต่ถ้าบรรเลงหรือขับร้องในกรณีอื่นไม่นิยมว่าดอกนะครับเพลงนี้มีนักดนตรีนำไปแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาหลายทางด้วยกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้พม่าเหเป็นการบรรเลงในวงมโหรีของกรมศิลปากรครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงพม่าเหจากการบรรเลงของวงมโหรีก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความรักแต่เป็นเรื่องราวของผู้ที่รักเพลงไทยนะครับที่ชื่นชอบเพลงนี้นะครับต่อไปอีก2เพลงแห่งความรักของแนวลูกกรุงอีก2เพลงชื่อว่าคนพิการรักและลองรักนะครับคนพิการรักนี่ก็เป็นผลงานของครูจงรักจันทนาซึ่งได้ประพันธ์ไว้ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับเพลงครูจงรักนี่ดีอย่างท่านมักจะมีเรื่องเล่าประกอบมาทุกเพลงเลยครับคือนักประพันธ์บางท่านอาจจะนั่งชมทะเลอยู่บนภูเขาอยู่ที่น้ำตกแล้วอยู่ในที่ที่เกิดอารมณ์มันสุนทรีแล้วค่อยกันนึกภาพฝันไปเรื่อยก็แต่งเพลงออกมาตามที่ใจที่คิดนะครับเป็นเพราะเรื่องอาจจะเก็บไว้นานแล้วแล้วมาแต่งแต่ของคุณจงรักจันทนาในชายาครูพานบูรณ์ถือว่าเป็นนักประพันธ์เสือปืนไวท่านไปพบเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เห็นแล้วสะดุดตาสะดุดใจปุ๊บท่านจะนำมาเขียนได้ทันทีเป็นบทเพลงอย่างเพลงคนพิการรักนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับบังเอิญท่านไปเที่ยวยังที่หนึ่งนะครับก็ผ่านไปแล้วท่านก็หิวข้าวท่านก็ไปแวะรับประทานร้านอาหารกลางทางเลยครับจอดรถเข้าไปเดินเข้าไปในร้านอาหารริมถนนพอเดินเข้าไปในร้านก็เห็นว่าหน้าร้านเนี่ยมีนักดนตรีซึ่งพิการนะครับนั่งบรรเลงดนตรีอาจจะเป็นสีซอเรียกว่ามณิพกนี่แหละครับสีซอเล่นอย่างเรียกว่าสดชื่นเล่นไฮเลาะทีเดียวนะครับส่วนในร้านก็ค่อนข้างเงียบเหงาคุณจงรักก็เข้าไปสั่งอาหารรับประทานแล้วก็มองไปทั่วร้านเห็นตรงต้นร้านนะครับตรงภายในสุดของร้านเนี่ยมีชายคนหนึ่งนั่งดื่มอยู่คนเดียวแต่งตัวหรูหราท่าทางจะเป็นเศรษฐีมีสกุลเลยทีเดียวนะครับภูมิฐานแต่หน้าตาเศร้าสร้อยดวงตาเหม่อลอยนั่งดื่มอยู่คนเดียวด้วยนะครับก็คิดไว้แล้วก็พอมีโอกาสก็เรียกเจ้าของร้านมาถามเจ้าของร้านก็บอกว่าชายคนนั้นอยู่บ้านอยู่ก้นซอยนี่เป็นบ้านใหญ่โตมโหฬารเป็นเศรษฐีด้วยท่านชอบแอบมานั่งเงียบๆคนเดียวบอกไม่มีความสุขหรอกครอบครัวไม่ว่าลูกไปทางมีไปทางไม่มีความเข้าใจกันแล้วก็มีแต่เรื่องไม่ได้หยุดไม่หย่อนไม่มีความสุขเลยทั้งที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีคุณจงรักท่านมองเห็นภาพอันนี้เป็นคติสอนใจทีเดียวนะครับและขณะเดียวกันคนที่พิการแล้วก็เป็นขอทานอยู่หน้าร้านนั้นนั่งบรรเลงดนตรีให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาฟังอย่างเป็นสุขใครจะให้ทางก็ได้ไม่ให้ทางก็ได้ค่ะก็เล่นก็เป็นเรื่องมันคนพิการก็มีความรักแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่นั่งอยู่ที่ท้ายร้านนั้นกับพิการความรักเพลงนี้คุณจงรักจันทนาประพันธ์ไว้เพราะมากครับคุณสุเทพวงศ์กำแหงก็ร้องเพลงนี้อย่างเรียกว่าถอดใจร้องเลยทีเดียวส่วนเพลงที่สองลองรักเพลงนี้คุณเนรัญชราเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับให้คุณสุรีประกาศพันธ์เป็นผู้ขับร้องขอเชิญรับฟังจากผลงานการขับร้องของสองศิลปินแห่งชาติครับผลงานเพลงแห่งความรักเพลงแรกคนพิการรักจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงเพลงที่สองลองรักคุณสุรีประกาศพันธ์ครับ

คนพิการรักจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงและรองรักจากคุณสรีประกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติมาถ่ายทอดบทเพลงรักให้เราฟังในคืนวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วฝีมือของศิลปินแห่งชาติสองท่านนี้โอ้โหฟังเมื่อไหร่ก็ไม่มีเบื่อมานั้นเลยครับเพราะจริงๆนะครับเรียกว่าถ่ายทอดบทเพลงได้อย่างอ่อนหวานแล้วก็เข้าได้ถึงอารมณ์เพลงได้อย่างดีทีเดียวนะครับต่อไปเรามาฟังบทเพลงบรรเลงเพราะๆกันจากดนตรีไทยนะครับชื่อว่าเพลงต้นเพลงชิงสองชั้นที่ตัดมาเฉพาะเพลงแรกนะครับจริงๆแล้วเพลงนี้มีเป็นตับก็เรียกว่าตับต้นเพลงชิงนะครับจะมี2ชั้นกับ3ชั้นถ้าหากว่าเป็นต้นเพลงชิงใน2ชั้นเนี่ยเค้าเรียกว่าบทมโหรีเรื่องพระรถเสนหรือว่าต้นเพลงชิงแต่ถ้าว่าเป็น3ชั้นเค้าเรียกว่าต้นเพลงชิงหรือว่าตับกากีนะครับเพลงต้นเพลงชิง2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานู่นนะครับแล้วก็เป็นเพลงแรกของตับต้นเพลงชิงเลยทีเดียวที่เรียงร้อยไว้ด้วยเพลงต้นเพลงชิงเพลงสามเศร้าเพลงตวงพระธาตุเพลงนกขมิ้นแล้วก็เพลงธรณีร้องไห้วันนี้ตัดมาให้ฟังเฉพาะเพลงต้นเพลงชิงนะครับเพราะถ้าฟังตับต้นเพลงชิงแล้วก็จะยาวมากทีเดียว

0: 3.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้คือวันนี้ก็คงจะสร้างความสุขและความชื่นชมให้กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับเพราะเป็นบทเพลงประทับใจทั้งนั้นทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลคือวันนี้เป็นบทเพลงแห่งความรักผมนำเสนอความรักติดต่อกัน2คืนนะครับทั้งที่ไม่ใช่วันแห่งความรักแต่อยากนำเสนอเพลงแห่งความรักให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเมื่อคืนนี้ก็เป็นบทเพลงรักจากวงสุนทรภรณ์ทั้งหมดวันนี้เป็นบทเพลงรักในแนวลูกกรุงนะครับแล้วก็ในเพลงไทยเดิมนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่มีลีลาอ่อนหวานเหมาะสมกับความรักทั้งนั้นก็จะเป็นเพลงแรกในเพลง

กล่อมนาลีเป็นเพลงปี่ซึ่งพระไพมณีเป่าซะจนนางระเวงหลงรักนั่นแหละครับในจำนวนที่สองนี่ขอเริ่มต้นในบทเพลงจากเรื่องพระรอนะครับบทเพลงจากเรื่องพระรอเนี่ยเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวทั้งหมดแล้วก็ทุกเพลงนั้นมีความอ่อนหวานประทับใจเรียกว่าแฟนๆบอกว่าเปิดไปเถอะเพลงจากละครเรื่องพระรอเนี่ยเปิดยาวแค่ไหนต้องฟังได้หมดชอบมากเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงซึ่งใช้ในลีลาการฟ้อนลำด้วยนะครับในละครเรื่องพระรอเขาเรียกว่าตอนพระรอลงสวนถ้าหากเป็นบททำนองเพลงเขาเรียกว่าเพลงลาวชมดงนะครับคือในตอนที่พระรอกับนายแก้วนายขวัญนี่ก็ปลอมตัวเข้ามาถึงเมืองของพระเพื่อนพระแพงแล้วก็เข้ามาถึงอุทยานหรือว่าในสวนหลวงแล้วนะครับพระรอที่แต่งเป็นพราหมณ์นี่ก็เข้ามาชมสวนนะครับก็ออกไปไล่ลำตามลีลาของละครลีลาตอนนี้มักจะนิยมนำไปแสดงกันนะครับในเวลาปีงานต่างๆนี่มักจะเด็กๆที่เขาเรียนนาฏศิลป์มามักจะแต่งตัวชุดนี้เป็นพราหมณ์นะครับไปลำกันบางทีก็เรียกว่าการละเกดนะครับเพราะในร้องขึ้นต้นเนี่ยครับว่าการละเกดเหมือนเกดในทำนองเพลงก็จะทำนองเพลงลาวชมดงนะครับเพลงลาวชมดงสองชั้นเนี่ยเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวใช้ประกอบการแสดงละครในบทที่ชมความงามของธรรมชาติป่าเขาลำนาไพหรือว่าชมสวนนั่นแหละครับเพลงนี้หม่อมหลวงส่วนศรีวรวรรณแต่งทำนองเพื่อละครคณะหลวงนฤมิตรแสดงนะครับเพลงนี้เมื่อใช้ในเรื่องพระหล่อก็เรียกว่าพระหล่อชมสวนหรือพระหล่อลงสวนนะครับบางทีก็เรียกว่าเพลงการละเกดเพลงนี้เนื้อร้องขึ้นต้นว่าการละเกดนะครับบทเพลงลาวชมดงหรือพระหล่อลงสวนนี่เป็นเพลงที่ใช้เพลงเสมอลาวขึ้นมาก่อนครับเวลาลีลาที่เขาจะออกมาไล่ลำนึงต้องใช้เพลงเสมอลาวนะครับในเรื่องพระหล่อนี้เพราะมากนะครับเพลงเสมอลาวแล้วก็เป็นลีลาท่าลำซิงโก้ในเวลาออกมาเนี่ยแล้วก็ต่อในเพลงรวนแล้วก็ทำนองเพลงลาวชมดงผู้ที่จะมาขับร้องเป็นบทเพลงในพระหล่อชมสวนนี่ก็คือครูชำนาญเดือนนวลนะครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงพระลอชมสวนหรือว่าการะเกดจากทำนองเพลงลาวชมดงกระจกลงไปแล้วนะครับเพลงนี้เพราะมากนะครับและลีลาไล่ลำก็สวยสดงดงามมากผู้ที่ลำตัวพระเก่งๆมักจะนำชุดเนี้ยไปลำในเวลาที่มีงานต่างๆนะครับมักจะใช้เพลงนี้ไปลำโชว์กันเพราะมากแล้วก็สวยมากด้วยครูชำนาญเดือนนวลครับร้องไว้เพราะมากนะครับน่าเสียดายที่มีนักร้องหลายท่านที่อยู่ที่กรมศิลปากรแล้วก็ล่วงลับจากไปด้วยวัย

สมควรหลายท่านทีเดียวไม่ว่าจะเป็นครูลอยรัตนทัศนีครูชำนาญเดือนนวลอีกหลายๆท่านนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่ร้องไว้เพราะๆฉะนั้นเลยครูชำนาญนี่ก็ลงรับจากไปนานแล้วนะครับตั้งแต่วัยยังไม่มากนักเลยต่อไปมาฟังบทเพลงแห่งความรักในแนวลูกกรุงกันนะครับคราวนี้ขอนำเสนอในนักร้องยอดนิยมเรียกว่าเป็นรุ่นกลางต่อมาจากรุ่นคุณสุเทพคุณชลินนะครับรุ่นนี้ก็ต้องให้คุณธานินทร์กับคุณเศรษฐานะครับถือว่าเป็นนักร้องซึ่งดังไล่เรียกกันในขณะที่คุณธานินทรเทพมันดังในแนวของเพลงลูกกรุงในช่วงเมื่อ40ปีก่อนเนี่ยคุณเศรษฐาธนชยาก็ดังในแนวของเพลงสตริงคอมโบนะครับแล้วท่านก็ร้องเพลงลูกกรุงเก่งด้วยร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ไว้หลายเรื่องอย่าง2เพลงต่อไปนี้เป็นบทเพลงจากภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องเลยนะครับชื่อว่าเพลงโอ้รักและชื่นรักโอ้รักนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดยครูพยงมุกดานะครับท่านประพันธ์ให้กับภาพยนตร์เรื่องโอ้รักที่ฉายที่ศาลาเฉลิมไทยเมื่อ40กว่าปีก่อนนี้นะครับโอ้รักนี้เรียกว่าโอ้รักแรกเป็นโอ้รักตอนที่พระเอกนางเอกพบกันและมีความรักคุณธานินทร์อินทรเทพนะครับเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ส่วนเพลงโอ้รักหลังนี่เป็นตอนที่พระเอกนางเอกตายพลากจากกันนั้นคุณเศรษฐาขับร้องวันนี้ผมไม่นำเพลงพลากจากกันมาเสนอเลยนำเสนอโอ้รักแรกที่คุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องนะครับส่วนเพลงที่2ชื่นรักคราวนี้คุณเศรษฐาศิรชยาขับร้องแน่นอนครับคุณเศรษฐาศิรชยาเดี๋ยวนี้ก็ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติเลยนะครับคุณเศรษฐากับร้องเพลงชื่นรักเพลงนี้ก็อยู่ในภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งนะครับชื่อว่าชื่นรักนี่แหละครับคุณรักรักพงเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองครับขอเชิญรับฟังบทเพลงรักจากแนวเพลงลูกกรุงในชั่วโมงที่2นี่ครับโอ้รักจากคุณธานินทร์อินทรเทพและชื่นรักจากคุณเศรษฐาศิรชยาครับ

โอ้รักและชื่นรักก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงแรกขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพเพลงที่2คุณเศรษฐาสุรชัยยาโอ้รักนั้นมาจากภาพยนตร์อินโดนีเซียซึ่งเข้ามาฉายในเมืองไทยนะครับที่ศาลาเฉลิมไทยก็ภาคไทยแล้วก็มีการประพันธ์เพลงประกอบด้วยนะครับเป็นเพลงไทยชื่อว่าโอ้รักทั้ง2เพลงเลยส่วนเพลงที่2ชื่นรักนั้นก็มาจากภาพยนตร์วัยรุ่นหวานๆนะครับในยุคนั้นนะครับคุณรักรักคงเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทํานองคุณเศรษฐาสุรชัยยาขับร้องนะครับเป็นเพลงที่ทำให้คุณเสียท้ายธรจยาดังมากคือเพลงนี้ต่อไปอีก2เพลงครับมาฟังรุ่นพี่นะครับเมื่อกี้ฟังรุ่นกลางนะครับคราวนี้เป็นรุ่นถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ของวงการเพลงไทยสากล นะครับแต่ไม่ถึงรุ่นแรกครับถือว่าเป็นรุ่นใหญ่2เพลงนี้ชื่อว่าเพลงความรักเจ้าขาและพเนียงรักครับความรักเจ้าขานี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยคุณสุนทรยานวีงการนะครับคุณสมานการยนต์ปรินเป็นผู้บรรจุทํานองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับท่านนำทำนองเพลงพม่าทุงเลของเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งส่วนเพลงที่2พเนียงรักเพลงนี้เป็นเพลงประกอบในภาพยนตร์ด้วยนะครับเพลงนี้ประพันธ์เนื้อร้องโดยคุณชาลีอินทรวิจิตรคุณสมานการชนะบรินเป็นผู้ปรุงแต่งทำนองนะครับให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงเป็นผู้ขับร้องทั้ง2เพลงนี้ครับความรักเจ้าขาและพเนียงรักนี่ประพันธ์เนื้อร้องทำนองและขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุนทรยานุเวียงการคุณชาลีอินทรวิจิตรคุณสมานการยันทพลินคุณเพ็ญศรีพุ่มจุศรีและคุณสุเทพวงศ์คำแหงนะครับเรียกว่าเพลงทั้งสองเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่เป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับขอเชิญรับฟังความรักเจ้าขาและพเนียงรักครับ

ความรักเจ้าขาและพะเนียงรักก็จบลงไปแล้วนะครับทั้งสองเพลงนี่ถือว่าเป็นสุดยอดจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นผลงานการประพันธ์และการขับร้องของศิลปินแห่งชาติทั้ง5ท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครูสุนทรยานุเวียงการครูชาลีนทรวิจิตรครูสมานการจันทปรินทร์คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและคุณสุเทพวงศ์คำแหงและได้มีการนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งด้วยถือว่าเป็นเพลงที่สมบูรณ์มากนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่น่าจะอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่งทีเดียวต่อไปมาฟังบทเพลงไทยสำเนียงเพราะๆกันอีกสักเพลงนะครับชื่อว่าเพลงล่องน่านเล็กนะครับล่องน่านนี่มีหลายล่องน่านนะครับมีล่องน่านล่องน่านใหญ่ล่องน่านเล็กนะครับล่องน่านเล็กนี่เป็นเพลง2ชั้นทำนองเก่าสำเนียงลาวใช้ประกอบการแสดงละครแล้วก็ใช้ในตับลาวเจริญศรีด้วยบางทีก็เรียกชื่อว่าลาวล่องน่านเล็กนะครับคือเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวแต่มีหลายเพลงซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเพลงนี้เป็นไทยสำเนียงลาวเวลาบรรเลงแล้วก็พอฟังจังหวะและสำนวนก็รู้กันก็ไม่ต้องนำคำว่าลาวมาขึ้นต้นนะครับแต่บางเพลงก็ใช้ขึ้นต้นด้วยว่าเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวนะครับล่องน่านเล็กวันนี้เป็นการบรรเลงในวงปีภาษแม่นวมของสำนักงานสกีกรมศิลปากรนะครับผู้ที่ขับร้องคือคุณการซีนีสังเวียนทองนะครับขอเชิญรับฟังครับ

0: ล่องน่านเล็กหรือว่าลาวล่องน่านเล็กจากการขับร้องของคุณการชินีสังเวียนทองและวงปีภาพแม่นวมของกรมศิลปากรจะจบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่มีทำนองไพเราะอ่อนหวานตามแบบฉบับของเพลงไทยสำเนียงลาวนะครับต่อไปอีก2เพลงครับน่าจะเป็น2เพลงที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็หวานที่สุดของเพลงรักในคืนวันนี้เลยนะครับชื่อว่ารักสุดหัวใจและฝันดีไม่ยอดรักรักสุดหัวใจมีครูประยูนเวชประสิทธิ์เป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับ
1: และครูประยูนเวชประสิทธิ์นำทำนองเพลงมอนรำดาบมาประพันธ์
0: แต่ทำนองเพลงนี้เพราะมากพอมาปรุงแต่งเป็นเพลงรักสุดหัวใจแล้วคุณสุเทพวงศ์คำแหงขับร้องได้หยาดเยิ้มเลยทีเดียวครับสมกับเป็นบทเพลงที่ขอความรักจริงๆนะครับฉันรักเธอสุดหัวใจส่วนเพลงที่2ฝันดีไม่ยอดรักเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาตินะครับเพลงนี้ท่านประพันธ์ให้เพื่อนรักของท่านในวัยหนุ่มขับร้องนั่นคือหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติเมื่อวัยหนุ่มใหญ่นั้นท่านไปไหนก็ไปด้วยกันนะครับเห็นคุณสง่าที่ไหนเห็นคุณชายถนัดศรีที่นั่นคุณสง่าอารัมภีแต่งเพลงให้คุณชายถนัดศรีขับร้องไว้มากทุกเพลงเพราะๆต่างๆทั้งนั้นอย่างเพลงนี้คุณชายถนัดศรีก็จะมาบอกว่าฝันดีไม่ยอดรักขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับรักสุดหัวใจจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงแล้วฝันดีไม่ยอดรักจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ครับ

รักสุดหัวใจและฝันดีไม่ยอดรักก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงแรกนั้นเนื้อร้องอาจจะในแนวตัดพ้อต่อว่านะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของในอดีตเมื่อสมัยก่อนเนี่ยสมัย 40-50 ปีก่อนนี้ในการตัดประพันธ์เพลงในสังเกตนะมักจะประพันธ์ให้ฝ่ายชายเป็นผู้ที่ต่ำต้อยยากจนฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ที่สงสักนะครับเหมือนกับดอกฟ้าและโดมผู้จองหองนะครับรักสุดหัวใจนี่ก็เนื้อร้องขึ้นมาก็ค่อนข้างจะต่ำต้อยน้อยเนื้อน้อยใจในวาสนาแล้วนะครับฉันรักเธอสุดหัวใจเจียมอยู่ก็เพราะว่าจนน้ำใจจากรักเธอเมินน้ำเงินจากคนจนๆแห้งแล้งน้ำเงินจากคนจนๆแห้งแล้งก็แห้งแล้งเพราะมันไม่มีเงินนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ตัดพ้อต่อว่ากันแต่เพลงแรกนี่นะครับเป็นเพลงที่คุณชายธนศรีถ่ายทอดอย่างไพเราะมากนะครับแล้วก็ฝากให้กับทุกท่านด้วยนะครับฝันดีไม่ยอดรักนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยสำเนียงลาวกันอีกสักเพลงนะครับเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงลงสงลาวเพลงลงสงในที่นี้คำว่าลงสงเรานึกถึงว่าสงน้ำพระคำว่าสงในที่นี้ก็หมายถึงอาบน้ำนี่เองนะครับถ้าในภาษาละครก็ใช้คำว่าลงสงส่วนมากเนี่ยสมมติว่าเป็นตัวมหาดเล็กหรือเป็นตัวพลทหารเนี่ยมักไม่ค่อยได้รับโอกาสให้บรรเลงเพลงลงสงให้ลำนะครับเพราะว่าจะเล่นกันก็เดินออกไปเฉยๆหรือใช้เพลงเร็วๆบางทีพลทหารจะออกไปใช้เงี้ยข่าวขิงคู่เฉยเลยครับเพลินอย่างเร็วออกไปแต่ถ้าเป็นตัวเอกพระเอกนางเอกตัวเจ้านี่ว่าจะออกไปชมป่าจะไปเที่ยวจะไปออกรบอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีลงสง

คำว่าละสงหมายถึงอาบน้ําแต่ถ้าภาษาละครคําว่าลงสงเนี่ยเขาจะมีการรวบรัดอยู่ในเนื้อเพลงมาในทํานองเพลงหมดเลยในลงสงหมายถึงการออกไปอาบน้ําแต่งตัวเสร็จสมบูรณ์เพื่อจะเดินทางต่อไปใหม่ได้เพลงลงสงนี่ก็มีหลายลงสงนะครับถ้าเป็นลงสงเพลงหน้าพาดเนี่ยเขาใช้ประกอบพิธีอย่างเช่นการสงน้ำพระพุทธรูปหรือสงน้ําเทวรูปหรือว่าอาบน้ํานาคอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นลงสงในเรื่องของละครทันทางก็ยังมีลงสงมอญลงสงลาวนะครับถ้าเป็นเพลงหน้าพาดที่ใช้อาบน้ำตัวละครเช่นโขนใช้ลงสงโทนวันนี้เรานำเสนอลงสงลาวแน่นอนครับลงสงลาวก็ต้องเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวซึ่งอยู่ในบทละครหนึ่งพระลอนะครับเพลงลงสงลาวเป็นเพลงอัตราสองชั้นสำเนียงลาวนะครับคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงท่านนำเพลงนี้ไปบรรจุไว้ในเพลงตับเรื่องพระลอนรลักษณ์หรือที่เรียกว่าพระลอตับใหญ่ใช้บรรเลงอยู่ในวงมโหรีหรือวงข้าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับต่อมาในปีพ.ศ. 2508ครูจันโตวิสุทธิ์นำทำนองเพลงนี้มาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเผาลงสงลาวันนี้เป็นการบรรเลงนะครับร้องโดยวงฝีภาพไม่นวมของกรมศิลปากรนะครับผู้ได้ขับร้องคือครูนิสาถนอมรูปครับ

บทเพลงลงสงลาวจากการขับร้องของอาจารย์นิสาถนอมรูปกระจบลงไปแล้วนะครับปกติทำนองเพลงลงสงเนี่ยก็จะใช้เวลาที่ตัวละครจะอาบน้ำแต่งตัวไปรบไปเที่ยวไปเดินป่าหรือจะไปหาสาวกันนี่ครับใช้ลงสงแต่นี้ลงสงในคืนวันนี้ก็อาบน้ำแต่งตัวแต่ว่าไปนอนนะครับเพราะว่าใกล้เวลาจะตีสองแล้วคราวนี้ใกล้จะหมดเวลาจริงๆแล้วนะครับสองเพลงต่อไปนี้ครับถือว่าเป็นสองเพลงสุดท้ายจริงๆสำหรับเพลงไทยสากลในคืนวันนี้นะครับแล้วก็เป็นการขับร้องโดยนักร้องถือว่าเป็นนักร้องรุ่นกลางของวงการเพลงลูกกรุงเลยทีเดียวนะครับคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวากับคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสครับคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาจะนำเสนอในเพลงเอื้องดอกฟ้าส่วนคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสจะนำเสนอในเพลงดอกเอื้องดอยร้องกันคนละเอื้องนะครับว่าเอื้องของใครจะเพราะกับกันดอกเอื้องนี่คือดอกกล้วยไม้ชนิดหนึ่งของทางเชียงใหม่หรือทางภาคเหนือนะครับจะเป็นช่อสีเหลืองนะครับนั่นคือเอื้องครึ่งเนี่ยสวยมากถ้าขึ้นคำว่าเอื้องเนี่ยส่วนมากจะหมายถึงดอกกล้วยไม้ของทางเหนือทางนั้นเอื้องดอกฟ้าเนี่ยคุณสไลด์ไกรเลิศเป็นผู้ประพันธ์นะครับแล้วท่านก็เห็นว่าเมื่อมีคำว่าเอื้องเรื่องราวของทางเหนือแล้วท่านก็นำผลงานเพลงซึ่งมีเรื่องราวของทางภาคเหนือด้วยนะครับเป็นเพลงไทยเดิมจังหวะสองชั้นนะครับนั่นคือเพลงเงี้ยวหรือว่าฟอนเงี้ยวนั่นเองครับเงี้ยวนี่ก็เป็นชนเผ่าหนึ่งของทางภาคเหนือนะครับส่วนเพลงที่สองดอกเอื้องดอยเพลงนี้คุณประยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์นะครับท่านนำทำนองเพลงลาวกระทบไม้มาบรรจุใส่ลาวกระทบไม้นี่ก็เป็นจังหวะที่สนุกแล้วก็เป็นเพลงไทยสำเนียงลาวเหมาะสมกับเพลงทางภาคเหนือซึ่งมีความหมายของดอกเอื้องนั่นเองครับเอื้องดอกฟ้าและดอกเอื้องดอยจากคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสครับขอเชิญรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5
2: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเราทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเองก็เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งเนื่องในบรรดาสัจธรรมคำสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุผลจึงเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยข้าพเจ้าควรจักได้บวชสักเวลาหนึ่งตามราชประเพณีซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพการีตามคตินิยมด้วยและนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ครองราชสืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระเชษฐาธิราชก็ล่วงมากว่า10ปีแล้วเห็นว่าน่าจะถึงเวลาที่ควรจะทำตามความตั้งใจไว้นั้นแล้วประการหนึ่งอันหนึ่งการที่องค์สมเด็จพระสังฆราชหายประชวรมาได้ในคราวประชวรครั้งหลังนี้ก่อให้เกิดความปีติยินดีแก่ข้าพเจ้ายิ่งนักได้มาคำนึงว่าถ้าในการอุปสมบทของข้าพเจ้าได้มีองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปชา

0: ก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งความศรัทธาเคารพในพระองค์ท่านของข้าพเจ้าได้อย่างเหมาะสมอีกประการหนึ่งจึงได้ตกลงใจที่จะบรรพชาอุปสมบทในวันที่22เดือนนี
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
2: เนว่าเข้า8ออก11ซึ่งเป็นคำถามง่ายๆหมายถึงอะไรก็หมายถึงการเข้าพรรษาเดือน8ออกเดือน11นี่คือคำถามที่ได้ยินบ่อยๆเดือน8แล้วก็ออกพรรษาก็11แล้วเข้า8ออก11ตามพุทธอนุญาตเป็นพรรษาต้นส่วนพรรษาหลังก็หลังจากวันนี้ไปอีก1เดือนถึงจะได้ออกแต่ไม่นิยมปฏิบัติกันเพราะว่าจะไม่มีผลในการรับกฐินยกเว้นว่าจำเป็นเท่านั้นเองถึงจะมีการอธิษฐานเข้าพรรษาหลังจริงๆอาตมาเองก็เคยอยู่พรรษาที่9อธิษฐานเข้าพรรษาหลังกลับมาจากอินเดียมาเข้าพรรษาหลังแต่จำไม่ผิด22ปี22ฝนที่อยู่วัดปฐุมวนารามแห่งนี้อยู่จำพรรษาแห่งนี้มา22ปีตามพุทธานุญาตไม่ขาดไม่เกินพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเราจะต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันใครได้ล่วงเกินซึ่งกันและกันอะไรก็เราก็คงจะต้องอโหสิกรรมกันวันนี้เป็นวันที่สร้างความรักความเมตตาให้เกิดขึ้นในใจเรียกภาษากันเองว่าวันมหาปวารณาเป็นการทำที่ใหญ่ยิ่งสำหรับความเป็นชาวพุทธว่าเราจะให้อภัยได้ไหมวันนี้เราจะยกโทษกันได้ไหมแม้หากมีจะมีผู้หนึ่งผู้ใดว่ากล่าวตักเตือนเราจะยอมรับได้ไหมวันนี้วันนี้พุทธเจ้าของเราทรงกำหนดว่าเป็นวันที่เราจะต้องอโหสิกรรมซึ่งกันและกันถ้าจะมาพาไปล่วงเกินด้วยกายได้วาจาทั้งที่เจตนาไม่เจตนาทั้งต่อหน้าและลำหลังตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ขออนุญาตขออโหสิกรรมกับทุกท่านทุกคนเช่นเดียวกับพวกท่านทั้งหลายที่ล่วงเกินด้วยเจตนาไม่เจตนาทั้งต่อหน้าและรับหลังกับอัตนาอัตมาภาพรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามก็วันนี้ก็โหสิกรรมซึ่งกันและกันจากใจถึงใจที่เราให้อภัยกันได้ทุกเรื่องทุกอย่างในชีวิตนี้ตั้งปฏิญาณอยู่เสมอว่าจะไม่มีข้อแม้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดว่าให้อภัยไม่ได้ชีวิตนี้จะให้อภัยกับทุกคนได้จะไม่ยกเว้นบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้อภัยได้กับทุกคนถือว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นถ้าเราปฏิเสธอยู่เราก็คงอยู่อย่างความทุกข์ใจตรมใจแล้วก็เดือดร้อนใจไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราไม่มีการยกเว้นให้อภัยถ้าเราไม่มีการยกเว้นให้อภัยเราก็คงจะต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บใจอยู่นานเมื่อเป็นอย่างนี้จึงย้ำและก็เตือนพี่น้องลูกหลานทุกคนว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระปัญญาคุณอันล้ำเลิศเป็นศาสดาของโลกพงขอให้พวกเราทั้งหลายถือว่าวันนี้เป็นวันที่เรายกโทษอโหสิกรรมซึ่งกันและกันมันมีความสุขขนาดไหนถ้าเราไม่

รธกันถ้าใครรู้แล้วจะรู้ว่าเวลาเรามีความรักซึ่งกันและกันมันมีความสุขขนาดไหนนึกถึงวันแต่งงานใหม่ๆนึกวันถึงวันที่เรามีความรักกันสุดที่สุดนึกถึงวันที่เราอยู่กันยังมีความสุขซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเกลียดโกรธตรงกันข้ามทีเดียวเลยล่ะเรานึกถึงวันนั้นกับวันนี้ความรักที่มีความสุขที่สุดเป็นความรักจากใจไม่ได้หมายความรักที่มาด้วยอำนาจเงินอำนาจยศอำนาจอื่นใดเสียซ้ำไปความรักที่ออกจากใจถึงใจนั้นเป็นความรักที่มีความสุขหาที่เปรียบไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงประทานบทนี้เรียกว่าเมตตาซึ่งว่าด้วยความรักซึ่งต่อเนื่องกับวันนี้ว่าเราต้องอโหสิกรรมกันไม่รู้เราก็ต้องยอมรับว่าไม่รู้ทำด้วยความไม่รู้เราก็ต้องให้อภัยนะแม้แต่รู้อยู่คืนทำเราก็ถือว่าเป็นเรื่องกรรมของแต่ละคนเราจะไปอาฆาตพยาบาททำไมจบก็จบกันไปเลิกก็เลิกกันไปก็ว่ากันไปตามกรรมตามวาระหนักเป็นเบาเบาหมดไปแม้อื่นใดทำด้วยความไม่มียางอายรู้อยู่คืนทำทนต่อความรู้สึกนึกคิดเจ้าของไม่ได้ก็ปล่อยตามใจเจ้าของเหล่านี้เราจะต้องยกโทษแล้วก็ให้อโหสิกรรมกับพวกเขาเราถือว่าความสุขที่แท้ของพวกเรานั้นเป็นความสุขที่เราได้จากการให้อภัยได้เราให้อภัยได้เมื่อเราให้อภัยได้แล้วเราจะมีความสุขที่สุดในชีวิตของเราพอนึกถึงความดีความรักมันมีความสุขบอกไม่ถูกพอนึกถึงความชั่วความโกรธความเกลียดมันมีความทุกข์บอกไม่ถูกทุกคนก็คงปฏิเสธไม่ได้เพราะศาสนานั้นเป็นของเปิดเผยศาสนาพุทธนั้นเป็นของเปิดเผยไม่ใช่ของลี้ลับไม่ใช่ของลึกลับไม่ใช่ของพิเศษเฉพาะบุคคลเป็นศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจได้เป็นอย่างเดียวกันว่าศาสนาพุทธนี้เป็นเรื่องของใจใจโกรธใจก็จะเดือดร้อนใจเกลียดใจก็จะเดือดร้อนเพียงแต่ไม่ชอบไม่พอใจมันก็ยังเดือดร้อนถ้าแสดงอาการโกรธเกลียดหรือแสดงอาการอาฆาตพยาบาทออกมาจากใจของคนแล้วความเดือดร้อนมันจะเกิดขึ้นขนาดไหนให้เรานึกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาว่าซ้ำเติมทำไมชาตินี้เกิดมามันก็น่าจะพอแล้วล่ะอย่าซ้ำเติมเจ้าของมากกว่านี้เท่าที่เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ออกพรรษานี้เราก็ถือว่าบุญโคแล้วบุญมากแล้วถ้าเรายังเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องคอขาดบาดตายต้องเอาชนะให้ได้เอาคอขาดบาดตายให้ได้หรือเอาอะไรขี่ปาฏิหาริย์ที่เป็นไปเพื่อการจองกรรมจองเวรอาฆาตพยาบาทไม่มีความหมายหรอกชีวิตของเรากลับกลายจะเป็นการตกต่ำย่ำแย่เพราะการปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่างนี้ด้วยความเข้าใจและแน่ใจในศาสนาว่าเป็นเรื่องของใจเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วว่ายกเว้นอโหสิปล่อยวางว่างได้กับสิ่งเหล่านี้เราจะมีความสุขบอกไม่ถูกถึงบอกว่ายศก็ไม่ทำให้เรามีความสุขได้ซ้ำไปด้วยเงินก็ไม่มีทำให้เรามีความสุขซ้ำไปด้วยแต่ความสุขที่เราเข้าใจซึ่งกันและกันนี่เป็นบรมสุขเป็นสุขที่หาคำว่าเปรียบเทียบไม่ได้ความสุขที่เราเห็นใจเข้าใจรู้น้ำใจซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกเพียงแต่ได้พูดได้จาได้มองได้สัมผัสได้รับรู้ได้คุยได้เห็นเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วเพราะความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้จึงร้องเรียกและเรียกร้องคืนให้กับทุกคนว่ายังไงเสียเราเกิดมาชาติเดียวนี้ชาติต่อไปเราไม่แน่ว่าเราจะได้เป็นคนเป็นอื่นซ้ำไปด้วยเราควรจะทำชาตินี้ให้ได้ความรักที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลโดยอาศัยสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในหัวใจของตนเองว่าความจริงใจนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นกับตัวเองเราต้องจริงใจกับตัวเองทำไมเราจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราจริงใจกับตัวเองจริงเราจะต้องไม่โกรธไม่เกลียดแม้แต่อาฆาตพยาบาทจองกรรมจองเวรออกมาจากความรู้สึกนึกคิดชีวิตนี้เราควรจะถวายไว้ที่วัดปฐุมวนารามแห่งนี้พอละเราจะตั้งใจตั้ง1วันตามที่พระพุทธเจ้าทรงขอไว้วันพรุ่งนี้เราอาจจะทำไม่ได้มื้อรื่นนี้เราอาจจะทำไม่ได้แต่วันนี้ขอถวายไว้ที่วัดปฐุมวนารามว่าถวายหลวงพ่อถาวรนี่แหละมันจะโกรธยังไงมันจะเกลียดยังไงมันจะอาฆาตยังไงมันจะพยาบาทยังไง

มันจะเป็นยังไงก็ยกเว้นสักหนึ่งวันเถอะตามที่พุทธเจ้าขอไว้วันนี้เราขอกันจะอย่างไรเสียเราได้ยินในฝั่งนี้เราลองไปพิจารณาว่าถ้าเราทำได้หนึ่งวันนี้วันต่อไปถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่เอาสักหนึ่งวันไม่รู้ว่าใจต้องนึกอยู่ตลอดว่าทุกคนมีดีทุกคนมีดีทุกคนมีดีไอ้ที่มันไม่มีดีเราถึงไม่เราถึงต้องเดือดร้อนเพราะเราไปมองว่าเขาไม่ดีต่างหากแล้วเขาผิดต่างหากเขาชั่วต่างหากเขาไม่ถูกใจเราต่างหากหรือเขาไม่ตามสนองกิเลสตัณหาของเราต่างหากเขาจึงดูว่าไม่ถูกความรู้สึกเราเราลองปลดความรู้สึกเหล่านี้ลงไปน้อมเข้ามาสู่ใจเราว่าเขาก็มีดีแต่เนื่องจากมันไม่ตรงต่อกิเลสของเราเราจึงมีความรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบใจหรือมีอาการโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเป็นอันว่าแค้นต้องชำระอย่างนั้นเขาเรียกไม่ใช่รักศาสนาคนที่มีศาสนาคือคนที่ทำใจได้กับสิ่งที่มีอยู่หนึ่งวันเราจะพยายามให้ความรับกับสัตว์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศขอหนึ่งวันได้วันเดียวดีกว่าไม่ได้ทั้งปีดีวันเดียวดีกว่าชั่วทั้งปีดีได้วันเดียวดีกว่าชั่วทั้งปีดีได้สามเดือนดีกว่าชั่วทั้งเก้าเดือนขอให้เราดีได้เถอะของดีไม่ต้องมีมากอย่างเพชรพลอยนี่ไม่มากหรอกเรื่องเพชรเรื่องพลอยนี่ไม่ใช่เรื่องมากแล้วไม่มากหรอกแต่มันมีความดีพิเศษแล้วมีเรื่องมีราวกับเพราะเพชรพลอยนี่แหละเพราะฉะนั้นจะต้องเอาดีนี่แหละเอาดีนิดๆหน่อยๆนี่แหละเอาดีให้ได้วันนี้แหละเราจะยกเว้นเราจะต้องไม่อาฆาตไม่พยาบาทเราจะต้องเอาดีทิ้งทวนว่ายังไงเสียต้องเอาดีให้ได้นึกถึงความดีของเขากับบุคคลที่เราไม่ชอบใจนึกถึงความดีของเขากับบุคคลที่เราไม่พอใจนึกถึงความดีของใครๆที่เราไม่ชอบใจไม่พอใจวันนี้เรามีความตั้งใจว่าเราจะยกเว้นได้สักหนึ่งวันวันพรุ่งนี้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันเอาสักหนึ่งวันดูมันจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าละความพอละความไม่พอใจได้ละความไม่ชอบใจได้ละความชังความโกรธความเกลียดได้มันจะมีความสุขอย่างไรวันนี้เราต้องตั้งใจดูที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านประทานว่าถ้ายกสิ่งเหล่านี้ออกจากใจได้แล้วสุขอื่นใดก็หาที่เปรียบเทียบไม่ได้ให้เราเอาอย่างนี้มาเป็นที่ตั้งสำหรับวันนี้แล้วที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าเราจริงใจต่อตัวเองก็เราก็ยังไงเสียก็ต้องเอาดีให้ได้ดีนี้ไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องขอร้องไม่ต้องบวงสรวงไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องมีข้อแม้แหละถือว่าใครจะเป็นใครมาจากไหนจะจนหรือรวยจะสวยหรือขี้เหร่ก็ดีทั้งนั้นแหละไม่เห็นจะต้องมีอะไรที่วิเศษวิโสเกินกว่ากันนะให้เอาดีให้ได้จะจนจะรวยจะสวยจะขี้เหร่เราก็ไม่มองข้ามว่าเขานั้นแย่กว่าเราดีกว่าเราเด่นกว่าเราเสมอเราไม่ได้มองอย่างนั้นเรานึกว่าทุกคนก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกับเรานึกว่าทุกคนก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกับเราเขามีความรู้สึกเราก็มีความรู้สึกเขายังมีร้อนเราก็มีร้อนเขายังมีเย็นเราก็ยังมีเย็นเขามีเจ็บมีปวดเราก็ยังมีเจ็บมีปวดเขามีความรู้สึกอย่างไรเราก็ต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นให้เรานึกอยู่ตลอดเวลาว่าอกเขาอกเราใจเขาใจเราวันนี้นึกอยู่อย่างนี้ว่าจริงๆเราจะทำได้ไหมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เป็นการต้องจ่ายเงินจ่ายทองอะไรเราขอสักหนึ่งวันถ้าเราตัดใจได้ทำใจได้วันนี้เราจะมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองมากที่สุดเราจะมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองมากที่สุดคือความจริงใจต่อตัวเองเราจะให้ความสุขกับตัวเองได้เพราะสู้ความรักไม่ได้สู้ความดีไม่ได้ถึงบอกว่าสู้ความดีไม่ได้ให้นึกถึงสิ่งดีตรงกันข้ามกับความร้อนความเย็นถ้าเราอยู่ที่เย็นสบายสะดวกเราก็มีความสุขในขณะเดียวกันถ้าเรานึกถึงความดีซึ่งกันและกันว่าเขาต้องมีดีเขาต้องอยู่ได้เขาจะต้องมีดีจะต้องอยู่ได้ไม่ว่าเขาจะอย่างไรเขาก็มีดีเขาก็จึงอยู่ได้ถ้าความดีโดยส่วนมากไม่มีเขาก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วในส่วนของร่างกายถ้าร่างกายของเขาส่วนมากไม่ดีแล้วเขาก็อยู่ไม่ได้ยิ่งจุดสำคัญของเขาไม่ดีเขาก็ยิ่งอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกับส่วนจิตใจถ้าใจเขานั้นโดยส่วนมากไม่ดีแล้วเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันถึงอยู่ได้เขาก็อยู่อย่างคนที่เรียกว่าตายวันตายคืนอยู่อย่างทรมานเขาเรียกว่าตายอย่างทรมานเข้าใจว่าเขาจะต้องมีดีส่วนที่ตายก็ยังมีดีส่วนที่ใกล้จะตายก็ยังมีดีแม้ส่วน

ที่ตายแล้วก็ยังมีดีส่วนที่ยังอยู่กับพวกเราเขาก็ยังมีดีพยายามเอาดีออกมาจากเขาให้ได้มันจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้อกเขาอกเราใจเขาใจเราจริงๆมันจะได้ไม่เพ่งโทษจับผิดเขามันจะได้ไม่กล่าวร้ายใส่ร้ายป้ายสีเขามันจะได้ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทิ่มแทงหัวใจเขาเราพยายามนึกถึงแต่สิ่งที่ดีงามในหัวใจของเขาของเรา1วันคือวันนี้แหละวันที่พระพุทธเจ้าย้ำเตือนอยู่ตลอดเวลาว่ามหาปรณาสังคัมพันเตปวาเรมิติเทนาวาสุเตนาวาปาริสังกายวาวดันตุมังอายัตสมันโตอนุกัมปังอุปาดายะปัสสันโตปฏิกริตสามิทุกรูปจะต้องว่าคำนี้วันนี้จากใจถึงใจเราก็พยายามนึกอยู่เสมอว่าถ้าเรานึกถึงวันที่เรารักกันวันแรกเจอกันวันแรกแล้วเรามีความสุขที่สุดในความรักกันเราจะเห็นความดีซึ่งกันและกันมากขึ้นอย่ามาเอาเพียงเล็กๆในน้อยนิดๆหน่อยๆส่วนเกินส่วนขาดมาเป็นเครื่องต่อรองเรายกไว้สัก1วันถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สัก1วันก็เราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าวันนี้เป็นวันมหาปวารณาทุกรูปท่านจะต้องไหว้อย่างนี้ท่านทั้งหลายสิ่งใดเกินขาดวันนี้ข้าพเจ้ายินดีให้เตือนให้ไหว้ชี้ให้แนะข้าพเจ้าขอขมาโทษข้าพเจ้ายกโทษท่านมีอะไรจะว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าจากใจถึงใจวันนี้ข้าพเจ้าอโหสิกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าจะนำไปสู่ภาคปฏิบัติที่ดีขึ้นข้าพเจ้าจะรับปฏิบัติในส่วนอดีตข้าพเจ้าอโหสิกรรมท่านล่วงเกินข้าพเจ้าข้าพเจ้าล่วงเกินท่านข้าพเจ้าก็โหสิกรรมอันนี้ไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ให้นึกถึงความดีให้ได้ว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ให้ยศก็ว่าดีอยู่ให้เงินก็ว่าดีอยู่ให้ความสุขอื่นใดก็ว่าดีอยู่แต่ว่าให้อภัยจากใจถึงใจนี่เป็นความดีที่นักปฏิบัติทั้งหลายจะต้องให้เกิดให้มีขึ้นครูบาอาจารย์ท่านขอร้องท่านอ้อนวอนท่านขอร้องท่านอ้อนวอนให้ทุกคนนึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากกว่านี้เพื่อจะได้มาซึ่งความดีท่านทำได้แต่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเห็นดีให้ได้ว่าถ้าเรายกโทษอโหสิกรรมตัวเองอโหสิกรรมคนอื่นได้แล้วเราจะมีความสุขบอกไม่ถูก24ชั่วโมงนี่มีความหมายสำหรับหมู่เราทั้งหลายมีประโยชน์มีความเป็นอยู่ตั้ง100ปีให้อภัยเพียงวันเดียวไม่ได้มันก็ไม่รู้จะมีอะไรดีเกินกว่ากันกามเกียรติกินผสมพันธ์มันก็แค่นั้นโทษเถอะไม่ได้มีอะไรวิเศษเกินกว่านั้นถ้าเรานึกถึงว่าคุณธรรมนั้นจะต้องมีจากใจถึงใจแหละวันนี้ยิ้มไว้แล้วเอาดีไว้ให้ได้ว่ายังไงเสียเขาก็ต้องมีดีล่ะเราพยายามจะมองภาพรวมๆว่ามีดีให้ได้เพราะว่าของเสียไม่มีใครต้องการของเสียไม่มีใครต้องการของดีถึงมีคนต้องการเพราะฉะนั้นเราพยายามนึกถึงความดีไว้ใจเราจะได้ภาวนาลงง่ายที่ภาวนาไม่ลงจิตไม่ปลงจิตไม่ว่างจิตไม่วางจิตไม่เย็นนั่นเพราะเหตุเพียงเล็กๆน้อยๆมันติดยุ้มยิ้มอยู่ในหัวใจเรามันติดนิดติดหน่อยติดเล็กติดน้อยติดนั่นติดนี่แล้วมันก็ภาวนาไม่ลงเหมือนกันงั้นต้องยกถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนที่จะนั่งภาวนาจะฆ่าให้ตายตอนที่นั่งก็ยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตไฟจะไหม้บ้านน้ำจะท่วมแม้อุบัติเหตุเพศภัยใดๆจะเกิดขึ้นเจาะจงในขณะที่เรามาอยู่วัดปฐุมนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงนี้ถ้าอะไรมันจะเจาะจงเฉพาะการมาวัดปฐุมแล้วขอถวายสิ่งนั้นทุกประการจะไม่มีการยกเว้นกับตัวข้าพเจ้าถ้าทำอย่างนี้ทุกครั้งทุกคราวไปแล้วตัดห่วงตัดห่วงตัดอะไรอาวรณ์ได้แล้วภาวนามันก็ง่ายจิตมันก็รวมตัวลงได้ง่ายกราบที่หนึ่งขอตายเป็นเดิมพันกราบที่สองขอตายเป็นเดิมพันกราบที่สามยังยืนยันว่าหากจะต้องตายแม้จะเพราะนั่งอยู่เวลานี้ข้าพเจ้าไม่เสียดายเลยอย่าว่าแต่ไฟไหม้น้ำท่วมบ้านแตกแฉลกขาดเหตุอื่นใดก็ตามเถอะข้าพเจ้าขอเสียสละแม้กระทั่งชีวิตไม่ได้ยกเว้นว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ลูกศิษย์สามีภรรยาบุตรธิดาทั้งหมดข้าพเจ้าเวลาก่อนที่จะนั่งสมาธิข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตทั้งหมด

พอวางละได้เต็มที่แล้วจิตมันก็รวมตัวได้เต็มที่อำนาจสมาธิอำนาจความบริสุทธิ์ของใจมันก็เกิดขึ้นเพราะเราทำจริงจังเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยมีความหมายดีกว่านั่ง3ชั่วโมง10ชั่วโมงแล้วละไม่ได้ลดไม่ได้เลิกไม่ได้ถอดถอนไม่ได้มันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมันก็เป็นเพียงลิงหลอกเจ้าเถอะมันก็เป็นมายากลกิเลสกันต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างมันก็มีแต่สวมหัวโขนให้กันวันวันหนึ่งไปมีแต่เล่นละครกันไปวันวันหนึ่งไปไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเป็นเช่นนี้การที่เรามาฝึกมาปฏิบัติถ้าเราอยากเอามรรคเอาผลเอาที่สุดของการดำเนินภาคปฏิบัติของเราให้ง่ายสะดวกขึ้นเราก็ตัดใจว่าเอาละครึ่งชั่วโมง45นาทีมากน้อยกว่านี้แล้วแต่เรามีเวลาขอถวายชีวิตต่อการปฏิบัติหากเหตุเพศภัยใดๆน้ำจะท่วมไฟจะไหม้สามีภรรยาบุตรธิดาพ่อแม่ครูอาจารย์จะตายต่อจงเฉพาะเวลาเรามานั่งสมาธิที่ไหนเมื่อไหร่เราก็ยอมขอเสียสละเลยด้วยสัจจาธิฐานนี้แล้วก็กำหนดภาวนาของตัวเองย่อมมีผลแตกต่างกับการที่ปล่อยตามกิเลสตัณหามายาของตัวเองแล้วเรามันก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นน้ำที่มันอยู่เพราะมีเขื่อนกันฝนที่มันไม่รั่วสาราเพราะมีหลังคาปัญหาหัวใจที่มันไม่มีก็เพราะว่าเรามีสัจจะต่อตัวเองแต่เราต้องมีสัจจะบังคับต่อตัวเองถ้าเราไม่มีสัจจะบังคับต่อตัวเองแล้วเราก็จะมีปัญหาหัวใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีตัวกั้นไม่มีตัวปิดไม่มีตัวทำให้หยุดได้เมื่อเป็นเช่นนี้วันนี้จึงเป็นวันที่เราจะจัดการกับตัวเองเรียกว่าจัดการกับตัวเองจะรูปแบบใดทำให้มันหยุดชะงักได้รูปแบบใดที่จะหยุดจากอารมณ์ภายนอกได้เราก็ทำรูปแบบนั้นนึกถึงดีไว้ก่อนพอนึกถึงดีเมื่อไหร่มันจะมีความรู้สึกสบายใจเมื่อนั้นนึกถึงความรักเมื่อไหร่มันจะมีความรู้สึกชื่นชมเมื่อนั้นนึกถึงการให้อภัยเมื่อไหร่มันจะมีความสุขบอกไม่ถูกนึกถึงการยกเว้นอโหสิกรรมคนอื่นได้เมื่อไหร่มันจะมีใจเป็นทัศน์เป็นธรรมเมื่อนั้นอาศัยหลักนี้การที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจมาให้ทานรักษาศีลภาวนาวันนี้เป็นวันมหาปวารณาวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานอนุญาตให้พวกเราพี่น้องชาวพุทธชาวโลกได้เป็นวันที่พวกเราจะต้องยอมหากจะมีเกินมีขาดเราก็ต้องยอมถือว่าการยอมกันนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ได้การไม่ยอมกันนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ได้แต่มันก็ที่สุดก็คือขิงก็ราคาก็แรงที่สุดมันก็จะมีเรื่องเดือดร้อนกับเรื่องไม่เป็นเรื่องสังคมคือการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันคือการสร้างบารมีร่วมกันการอยู่ร่วมกันคือการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันถ้าเราไม่มีการอยู่ร่วมกันบุญกุศลคุณงามความดีบารมีธรรมก็ไม่เกิดโดยผลในทางปฏิบัติที่เราเข้าใจอย่างนี้เราจึงถวายชีวิตด้วยการเฝ้าฝึกปฏิบัติชั่วครึ่งชั่วโมง45นาทีมากน้อยกว่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรยิ่งจะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นกับใจรักกันย่อมดีกว่าเกลียดกันรักกันย่อมดีกว่าเกลียดกันพยายามนึกถึงวันนั้นกับวันนี้ให้เราความดีมาวะฝังไว้ในจิตในใจของเรากำหนดภาวนาก็จะได้ง่ายลงหายใจเข้ากำหนดว่าพุทธหายใจออกให้กำหนดว่าโทพุทโธพุทโธเข้าออกตามที่เราเคยฝึกเคยปฏิบัติแม้น้อยมากกว่านี้หากจะเพียงรู้ลมเข้าลมออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ดูรู้ลมหายใจเข้าดูรู้ลมหายใจออกเป็นหลักเท่านี้ก็พอสำหรับการทรงสติสมาธิปัญญาความละเอียดของเหตุของผลก็จะเกิดขึ้นกับใจเราได้สัจจะคือความจริงใจความซื่อสัตย์สัจจะคือความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อตัวเองถ้าเรามีสัจจะข้อเดียวนี้เราจะมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าชนะพยามารก็เพราะว่ามีสัจจะที่ได้ฟังถวายพรพระหรือสวดพระหงส์นั่นหมายถึงการที่พระพุทธเจ้าจะชนะพยามารทั้งหมดได้นั้นจะต้องอ้างเอาถึงสัจจะนึกถึงว่าอดีตเคยได้ทำอะไรไว้เมื่อเป็นสัจจะคือความจริงแล้วก็ขอสิ่งนั้นจงดลบันดาลให้พยามารทั้งหลายทั้งปวงได้เปลี่ยนความคิด

ฤาษีชีภัยที่นั่งบนใบบัวได้ก็เพราะว่ามีสัจจะนายพรานที่ฆ่าสัตว์มาเป็นจำนวนมากที่นั่งบนใบบัวได้ก็เพราะว่ามีสัจจะเพราะว่าวันนี้จะฆ่า100ตัวสัตว์มา 1,000 ตัวก็ฆ่าเพียง100ตัววันนี้จะฆ่า10ตัวสัตว์มาเป็น100ตัวนอนในฆ่าก็ฆ่าแค่10ตัวด้วยสัจจะคือความตั้งใจไว้อย่างไรนายพรานก็ทำอย่างนั้นเธอจึงมีแรงอธิษฐานนั่งบนใบบัวได้อำนาจของสัจจะนี่เป็นสิ่งที่ทำให้คนเกินกว่าคนคนเกินกว่ามนุษย์คนเกินกว่าสัตว์เป็นพระอริยบุคคลได้ก็เพราะสัจจะสัจจังเวอมตาวาจาสิ่งที่มีอยู่เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้แม้ว่าใครจะรู้ไม่รู้แต่เราก็รู้เต็มอกเต็มใจของเราเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าไม่มีที่แจ้งไม่มีที่มืดไม่มีเข้าออกพรรษาไม่มีเข้าออกพรรษาเราทำอย่างไรเราก็ต้องได้อย่างนั้นความจริงเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่กับใจเราเช่นกับพระอาทิตย์และกับพระจันทร์เช่นกลางวันกลางคืนสิ่งนี้ยังปรากฏอยู่ตราบใดสัจจะคือความจริงในหัวใจที่เราทำเราพูดเราคิดมันก็ยังปรากฏอยู่อย่างนั้นการที่เรารู้สำนึกได้อย่างนี้ว่าเราจะต้องลดเราจะต้องละเราจะต้องเลิกแล้วเราจะต้องให้อภัยกับทุกคนได้ในที่สุดเราจะสร้างความเป็นพระอริยบุคคลให้กับตัวเองโดยไม่ต้องขอร้องโดยไม่ต้องอ้อนวอนโดยไม่ต้องบวงสรวงแต่ค่อยๆเป็นค่อยไปมันไม่ง่ายเหมือนกับถอนหนวดถอนเข่ามันไม่ง่ายเหมือนกับขัดรองเท้ามันไม่ง่ายเหมือนกับถอดรองเท้าแต่มันก็ทำได้ถ้าเรามีความจงใจตั้งใจที่จะยกฐานะของตัวเองถ้าเราไม่คิดจะยกฐานะของตัวเองก็คือกินไปวันๆถ่ายไปวันๆตายไปวันๆก็มีแค่นั้นเท่านั้นมันก็คืออย่างนั้นอยู่แล้วนี่เรามาปฏิบัติเราก็ให้มันเกินกว่าคนธรรมดาเกินกว่ามนุษย์เกินกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำให้เกินได้ในส่วนที่เราจะต้องแสดงออกคือสัจจะสัจจะนั้นรู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นสิ่งที่เปิดเผยทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะหลับหรือตื่นความจริงมันยังปรากฏอยู่ที่เราใครจะรู้หรือไม่รู้ตัวเราก็ต้องรู้อยู่แก่ใจเจ้าของว่าเราทำอะไรไปเราพูดอะไรไปเราคิดอะไรไปเราจะไปคิดว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เป็นไรเราต้องนึกอยู่เสมอว่าใครจะรู้ไม่รู้ตัวเราต้องรู้เมื่อเป็นเช่นนี้ความชั่วต้องละสิ่งที่ไม่ดีต้องเลิกเมื่อเราแน่ใจอย่างนี้ว่าสิ่งนี้คือพื้นฐานของชีวิตเมื่อสิ่งนี้คือพื้นฐานของชีวิตแล้วเราลดเราละเราเลิกการปฏิบัติของเราก็จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ได้ง่ายชีวิตของเราก็จะมีความสุขบอกไม่ถูกถึงบอกว่ารักกันดีกว่าเกลียดกันรักกันดีกว่าชังกันให้เราความดีไว้ยังไงเสียเราก็ต้องยกโทษได้ไม่เป็นไปในลักษณะอาฆาตพยาบาทไม่เป็นไปในลักษณะเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นการเจตนาไม่เจตนาทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจในอดีตวันนี้เราจะหยุด1วันถ้ามันหยุดไม่ได้วันต่อไปเราก็ไม่ว่ากันเอา1วันเป็นตัวกั้นตัวปิด1วันถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีล5ก็ได้ศีล8ก็ได้ศีล10ก็ได้ศีล227ก็ได้ศีลใจก็ได้ศีลใจก็ได้คือให้มีสติระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะไม่ทำผิดเราจะไม่พูดผิดเราจะไม่คิดผิดแม้แต่คิดเราก็ยังไม่คิดจะว่าแต่พูดแต่ทำเลยอันนี้เขาเรียกว่าศีลใจศีลก็คือพยายามงดเว้นให้เป็นปกติดังที่เราต้องการไม่เบียดเบียนด้วยการกระทำคำพูดแม้แต่ความคิดยังไม่คิดนี่เขาเรียกว่าศีลใจแม้เราไม่ประกาศศีล5ศีล8ศีล10ศีล227แต่ถ้าเรามีสติไพบูลย์นั่นคือศีลใจสติมาประมุขามีความรู้สึกรับผิดชอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่างดว่าเว้นว่าเลิกว่าละว่าหยุดการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมด้วยการกระทำคำพูดแต่และความคิดถ้าเรานึกอยู่อย่างนี้ได้แล้วศีลใจเราเกิดขึ้นใจเรามีศีลอยู่แล้วพอใจเรามีศีลอยู่แล้วอย่างอื่นเราก็มีศีลตามไปด้วยเรียกว่าศีลใจศีลใจก็คือให้มีสติประคองตัวเองไม่แน่ใจก็ไม่พูดดีกว่าไม่มั่นใจก็ไม่ทำดีกว่าเฉยๆแล้วกลับจะดีเองเฉยๆแล้วกลับจะดีเองถ้าเราไม่แน่ใจไม่มั่นใจเราเฉยๆแล้วกลับจะดีเองด้วยความเข้าใจอย่างนี้เราจะได้ศีลได้ธรรมมากขึ้นเราจะได้บุญได้กุศลมากขึ้นขอให้เรามีศีลใจเราไว้

พอเรามีศีลใจแล้วเราจะได้อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดเราจะได้อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดขอให้เรามีศีลใจศีลในใจเราตั้งใจงดตั้งใจเว้นตั้งใจเลิกตั้งใจละตั้งใจหยุดทุกรูปแบบที่เราจะหยุดได้ให้เราตั้งเป้าตัวเองวันต่อวันตั้งกำหนดไว้วันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีให้เราตั้งใจไว้พอเราตั้งใจไว้ตั้งใจไว้ตั้งใจไว้แล้วเราก็ใช้ความพยายามที่สุดเราก็หยุดได้เลิกได้ละได้ไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราจะไม่ถึงเราไม่เคยคิดว่าเรามีบุญน้อยวาสนาน้อยบารมีน้อยเราคิดแต่ว่าเรามีโอกาสแล้วเรามีโอกาสแล้วถ้าเรายังไม่ทำให้เกิดได้มีขึ้นกับตัวเราเราก็คงอย่างที่ว่ารอให้วันเวลาที่มีอยู่มันผ่านไปโดยไม่ได้อะไรปล่อยชีวิตของเรานั้นลุ่มหลงตัวเองปล่อยให้เรานั้นเป็นโมฆะคือเป็นหมันให้เราพยายามนึกอยู่อย่างนี้ว่าชีวิตของเรานั้นมีโอกาสแล้วต้องพยายามเอาดีให้ได้มันจะตายเพราะการสร้างคุณงามความดีเราก็ต้องยอมแล้วการดำรงอยู่ของชีวิตเรามันก็จะได้เกินกว่าคนเกินกว่ามนุษย์เกินกว่าสัตว์โดยทั่วไปคำว่าอริยะหมายถึงสิ่งที่ประเสริฐหมายถึงคนทำได้เกินกว่าคนเกินกว่าสัตว์เกินกว่ามนุษย์ความประเสริฐเลิศเลอด้วยเหตุใดผลนึงจะเกิดขึ้นตั้งใจให้แน่วแน่ว่าชีวิตนี้เรามีโอกาสแล้วถ้าเรารู้ตัวเองแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตัวเองให้ดีขึ้นในวันนี้เป็นวันมหาปวารณาซึ่งกันและกันสัจจะซื่อสัตย์ต่อตัวเองสัจจะจริงใจต่อตัวเองเมื่อมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อตัวเองแล้วความเห็นอกเห็นใจความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันก็จะมากขึ้นอกเขาอกเราใจเขาใจเราก็จะมากขึ้นความละเอียดของปัญญาความละเอียดของเหตุของผลก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันมั่นใจและแน่ใจด้วยบุญด้วยกุศลคุณงามความดีที่สะสมกันมาในรอบ3เดือนนี้จะเป็นไปเพื่อกำลังสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นไปเพื่อสายโยงสายใยให้มีความผูกพันในส่วนแห่งคุณงามความดีร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่างดังที่พระพุทธเจ้าประกาศแล้วว่าวันนี้คือวันที่เราจะอดโทษยกโทษให้อภัยจากใจต่อใจจากใจถึงใจเราจะสร้างความไมตรีให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราทุกรูปแบบระหว่างการกระทำระหว่างคำพูดแม้ที่สุดถ้าไม่เป็นคำสัตย์คำจริงแล้วเราจะหยุดแม้หากเป็นคำสัตย์คำจริงเราก็ยังไม่พูดถ้าไม่มีประโยชน์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นถ้าไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเราจะไม่พูดเมื่อเราไม่พูดแล้วมันก็จะได้อะไรขึ้นมาหลายๆอย่างไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างที่เราเป็นไม่จำเป็นจะเป็นอย่างที่เขาเป็นต่างกรรมต่างวาระต่างฐานะขอให้มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในคุณงามความดีของตัวเองการก่อเกิดซึ่งเหตุและผลก็จะทำให้เราเต็มได้ง่ายไม่ต้องซื้อไม่ต้องขอไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องบวงสรวงเพียงแต่เราตั้งใจว่าเราจะพยายามหยุดการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมกับตัวเองพอแล้วรายชาตินี้เราก็หนักแล้วเราไม่ควรจะซ้ำเติมมากกว่านี้เราไม่ควรจะทำสร้างสนิมหัวใจเราให้มากกว่านี้เราไม่ควรจะทำตัวเราให้เสียคู่เสียคนมากกว่านี้ด้วยอำนาจวาสนาด้วยอำนาจคุณงามความดีด้วยอำนาจบุญกุศลข้อวัดปฏิบัติของแต่ละคนที่มีอยู่ขอจงเป็นไปด้วยอำนาจแห่งเหตุและผลอย่างต่อเนื่องและผูกพันกันก็จะได้ชื่อว่าเป็นชิ้นเป็นธรรมกับใจถึงประกาศอนุโมทนาสาธุการในการออกพรรษาวันนี้ของหมู่เราก็ขอได้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันย้ำไว้ตรงนี้อย่าให้มีข้อแม้สำหรับพวกเราที่หวังความเจริญหวังความงอกเงยงอกงามในพุทธศาสนาวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าเราทำไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครช่วยใครได้ถ้าเราทำได้แล้วต่างคนก็ต่างช่วยตัวเองแล้วที่สุดฐานะของพวกเราก็จะเกินกว่าคนเกินกว่าสัตว์เกินกว่ามนุษย์เกินกว่าปุถุชนโดยทั่วไปทุกรูปแบบอโหสิกรรมได้อภัยโทษได้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าของเราทรงประทานไว้เรียกวันมหาปวารณาวันการออกพรรษาส่วนวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ทำบุญตักบาตรเทโวโลหณะวันที่พุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงยมโลกมนุษย์โลกเทวโลกทั้งหมดก็จะเห็นซึ่งกันและกันวันพรุ่งนี้เรียกว่าวันพระเจ้าเปิดโลกการทำบุญตักบาตรวันนี้พรุ่งนี้เป็นการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายกฐินเช่นที่เราเคยถือปฏิบัติกันมาทุกๆปีจึงประกาศ

0: มทนาสาธุการให้ทราบโดยทั่วกันตอนนี้ไปก็ปรับเปลี่ยนอิริยาบถที่จะได้ไหว้พระสวดมนต์รับศีลตามฐานะที่จะพึงรับได้ศีล5ศีล8เช่นที่เราถือปฏิบัติกันมา365วันเราก็ยังถือปฏิบัติอย่างนี้ไม่มีเข้าออกพรรษาความชั่วความดีไม่มีเข้าออกพรรษาเราก็ปฏิบัติอยู่อย่างนี้อย่างต่อเนื่องกันไปขอให้ทุกท่านทุกคนได้รับทราบและอนุโมทนาอย่างนี้โดยทั่วกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน
2: พระอาจารย์กงมาเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านไปสร้างวัดอยู่ที่บ้านใหม่สำโรงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอาตมาได้ติดตามท่านเพราะว่าได้ทำสมาธิตั้งแต่อายุ13พออายุ15ก็บวชเสร็จแล้วก็ติดตามเป็นสมณเณรไปยังจันทบุรีจนกระทั่งถึงอายุ22ท่านก็บอกว่าวิริยังเธอเรียนสมาธิกับเราเต็มที่แล้วเราจะไปพาไปหาพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วท่านก็เล่าถึงเรื่องหลวงปู่มั่นให้ฟังงั้นก็ไปกันฮะเป็นยังไงก็ไปกันเดินตั้งแต่จังหวัดจันทบุรีถึงจังหวัดสกลนครลองคิดดูว่าหนทางมันเท่าไรเดินได้เท้าแบกอัฐบริขารจากจันทบุรีออกด้านโป่งน้ำร้อนออกโป่งน้ำร้อนไปแล้วขึ้นพระตะบองคือออกไพลินก่อนไพลินก็เข้าพระตะบองทะลุออกไปศรีโสพลออกไปนครราชสีมาขึ้นไปจนกระทั่งถึงอุดรธานีไปถึงสกลนครถึงจะไปพบหลวงปู่มั่นที่จังหวัดสกลนครวันแรกที่เข้าไปพบมันก็เป็นเรื่องที่สุดแสนที่จะทารุณและโหดร้ายสำหรับตัวของอาตมาเองเพราะเดินจากวัดสุทธาวาสไปถึงบ้านโคกขนทาง25กิโลเมตร25กิโลเมตรนี่ก็เดินหลายชั่วโมงไปถึงเย็นพอดีพอไปถึงสองน้ำสองท่าเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็พาเข้าไปกราบก็นึกว่าจะคุยสักสองสามคำแล้วเราก็จะกลับมาจำวัดแล้วที่ไหนได้พอกราบเสร็จเทศเลยเทศขนาดไหนตอนที่ไปกราบท่านประมาณสองทุ่มท่านเทศถึงเที่ยงคืนสี่ชั่วโมงเต็มโอ้โหฟังตั้งแต่ครั้งแรกนึกว่าแหมหลวงปู่เนี่ยทรมานเราน่าดูนะพอเทศไปเอ๊ะทำไมมันสว่างขึ้นสว่างขึ้นใจนี่มันหายไปเลยไอ้เมื่อยหายไปไหนหมดไม่รู้ตัวเหมือนลอยอยู่บนอากาศเวลาที่ท่านเทศสี่ชั่วโมงอ่ะไม่รู้สึกเลยทีนี้ที่ท่านเทศเนี่ยเทศเหตุปัจจโยที่อาตมาเทศเมื่อกี้นี่แหละนั่นแหละคือท่านเทศในคืนค่ำคืนวันนั้นปีพ.ศ. 2484ในค่ำคืนวันนั้นแล้วท่านก็เทศกว้างขวางไปนี่เยอะอาตมาก็จับเอามาสักนิดหนึ่งเอามาฝากโยมวันนั้นท่านเทศไม่มีหยุดเลยนะพูดอย่างที่อาตมาพูดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปอย่างเนี้ย

4ชั่วโมงเต็มก็เรียกว่าทุกอย่างท่านจะอ้างเหตุผลอะไรๆทุกอย่างหมดในค่ำคืนวันนั้นเองแล้วก็ในค่ำคืนวันนั้นเช่นเดียวกันอาตมาก็กราบท่านจะกลับกุฏิแล้วเพราะมันเที่ยงคืนแล้วท่านกวักมือไปไม่ได้ให้ตามท่านเข้าไปในห้องแล้วท่านก็เอนตัวลงจำวัดอาตมาก็บีบท่านให้โอกาสบีบอาตมาก็เป็นหมอบีบมาแล้วหมอนวดทีนี้บีบไปเราก็นึกว่าสัก10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงของอนุญาตให้กลับแล้วที่ไหนได้ตีหนึ่งยังไม่ให้กลับตีสองยังไม่ให้กลับตีสามยังไม่ให้กลับตีสี่ยังไม่ให้กลับเอ๊ะ4ชั่วโมงนะเราฟังเทศ4ชั่วโมงแล้วก็มานวดอีก4ชั่วโมงเป็น8ชั่วโมงแต่ถึงยังไงก็ตามจิตใจเนี่ยมันเหมือนกันก็ว่าศรัทธาอยู่ในจิตใจหนักแน่นก็เลยไม่เหนื่อยแล้วมาคิดว่าเอ๊ะน่ากลัวภาคคลองเนี่ยตามธรรมดาภาคคลองพระเนี่ยพอได้รุ่งอรุณแล้วถ้าไม่มีภาคคลองแล้วจะขาดคลองเป็นอบัติเราก็นึกในใจท่านก็ลุกขึ้นปั๊บท่านก็บอกว่าวิริยังเรานิมิตว่าได้รองเท้าคู่หนึ่งรองเท้าคู่นี้ไม่แหว่งเสมอต้นเสมอปลายกลับได้กลับเสร็จแม้เราจะถามว่าเมื่อหลวงพ่ออยู่กับท่านหลายๆปีเข้าจะถามให้ท่านแปลข้อนี้ท่านก็ไม่ยอมแปลท่านบอกแปลเอาเองในขณะที่อยู่กับท่านนั้นต้องใช้ความละเอียดมากอย่างทุกวันผ้าปูที่นอนต้องเอาออกมาตักแดดตักแดดเสร็จแล้วก็ต้องเอาเข้าไปปูปูเสร็จแล้วต้องดูให้เรียบร้อยกรดท่านไม่ได้นอนมุ้งท่านจำวัดในกรดก็จะต้องเอากรดออกมาปัดทุกวันแล้วก็สะบัดอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วกางใหม่อาตมาไปครั้งแรกก็ปูก็เคยปูให้พระอาจารย์กงมาอยู่แล้วเราก็ทำได้พอทำเสร็จท่านก็เรียกตัวไปวิริยังมานี่ท่านก็บอกว่าเนี่ยแค่นี้ทำยังไม่เรียบร้อยจิตใจมันละเอียดกว่านี้อีกเยอะนักแกจะทำได้อย่างไรเราก็ตกใจอะไรมันไม่เรียบร้อยปูที่นอนก็เรียบร้อยวางหมอนก็เรียบร้อยกางกดก็เรียบร้อยปัดกวาดก็เรียบร้อยและอะไรไม่เรียบร้อยท่านก็ชี้ไปเนี่ยผ้าเนี่ยปูก็ไม่เรียบร้อยกางมุ้งก็ไม่เรียบร้อยในที่สุดเราก็ไปรู้ว่าไม่เรียบร้อยตรงไหนคือผ้าในปูที่นอนเนี่ยจะมีอยู่3ผืนผืนหนึ่งจะอยู่ต่ำสุดข้างล่างผืนหนึ่งจะอยู่ตรงกลางแล้วผืนหนึ่งจะอยู่ข้างบนทีนี้อาตมาก็เอาผืนบนเนี่ยมาไว้ข้างล่างเอาข้างล่างมาไว้ข้างบนแล้วเวลาท่านก็จะบอกว่าเนี่ยทำให้ถูกนั่นทำให้ถูกหลักเซ่เราก็จำได้อันนี้ผืนบนผืนกลางผืนล่างเสร็จแล้วก็ไปตากวันหลังมาก็เราก็ปูเรียบร้อยผืนล่างอยู่ล่างกลางอยู่กลางบนอยู่บนท่านก็เรียกตัวมาอีกวิริยังมานี่ทำไมอ่ะของแค่นี้มันหยาบๆมาจิตมันละเอียดกว่านี้แล้วทำไมถึงทำไม่เรียบร้อย

เราก็ต้องไปดูอีกว่าเราไม่เรียบร้อยตรงไหนก็ไปนั่งดูนั่งดูคราวนี้ถึงอ้าวผิดอีกผิดยังไงเพราะว่าเอาข้างล่างไปไว้ข้างบนเอาข้างบนมาไว้ข้างล่างผ้าปูที่นอนเนี่ยตรงไหนอยู่ข้างบนตรงไหนอยู่ข้างล่างก็ต้องอยู่ข้างบนข้างล่างเราเอาข้างบนไว้ข้างล่างข้างล่างไว้ข้างบนเสร็จอีกก็ต้องโดนดุแล้วทีนี้ เวลากลางกดกดเนี่ยมันกลมเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้างในเป็นหัวนอนข้างในเป็นปลายเท้าก็รู้ไม่ได้วันนั้นก็ต้องเรียกไปอีกวิริยังมานี่การปฏิบัติจิตใจเนี่ยนะมันต้องละเอียดทั้งภายนอกละเอียดทั้งภายในไม่ใช่ว่าจะมาถึงก็นั่งสมาธิเอาเลยของอื่นไม่ต้องทำไม่ใช่อย่างนั้นเพราะงั้นนี่แกกลางกดน่ะกลางกดแบบไหนกลางไม่ถูกไอ้เราก็เลยไปดูอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เราก็กลางไม่ถูกเพราะว่าท่านไม่บอกในที่สุดเราก็จับตัวได้ว่าท่านต้องการให้มีหัวนอนมีปลายเท้าเอาดินสอเนี่ยไปมาร์กแวะตรงหัวนอนขีดๆไว้แล้วไปกลางเอาหัวเอาตรงดินสอขึ้นพอท่านไปมองดูถ้าเห็นดินสอนั่นท่านเอายางลบไปลบแล้วเอายางลบไปลบของเราแล้วทีนี้ท่านก็เรียกวิริยังมานี่บอกว่าเธอทำอะไรอ่ะว่างั้นทำไมไม่เรียบร้อยจำเป็นหรือที่จะต้องเอาสติภายนอกทำไมไม่เอาสติภายในเอาดินสอไปเขียนไว้ทำไมเราก็ขนลุกหมดตกกระจายด้วยกว่าแต่ที่ทุกอย่างจะเรียบร้อยเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นเดือนหลายเดือนปฏิบัติหลวงปู่มั่นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ได้นานที่สุดจะมีอยู่สององค์หลวงพ่อกับอาจารย์วันสององค์เท่านั้นแหละที่ปฏิบัติท่านอยู่ได้นานที่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้จะต้องรู้ว่าท่านตื่นเวลาไหนเราจะต้องออกไปยืนอยู่ข้างๆเราจะให้เสียเวลานิดนึงก็ไม่ได้พอท่านกรอกแกรกเราจะต้องฟังอยู่พอกรอกแกรกเราจะต้องรีบขึ้นกระไดไปนั่งคอยประตูแล้วพอท่านเปิดออกมาพับอย่างเงี้ยเราต้องเข้าทันทีคือพลาดไม่ได้จะปล่อยให้ท่านเปิดประตูออกมาแล้วไม่เห็นเราก็ถูกไล่ออกละวันนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการไปอยู่กับหลวงปู่มั่นนั่นน่ะนอกเหนือจากเราจะได้ศึกษาธรรมะแล้วเราก็ยังได้ความละเอียดความละเอียดความสะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะเข้ามาประจำเคยประจำเป็นนิสัยเมื่อมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยจะมาอยู่กรุงเทพเนี่ยคนที่จะปฏิบัติหรือว่าทำให้มันเกิดความละเอียดอย่างที่เราเคยปฏิบัติอาจารย์แล้วก็สอนเนนให้เนนมันมาปฏิบัติเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เรียกว่าห่างไกลกันหลายร้อยโยชน์เพราะว่าจะไปเอาอย่างเราเนี่ยมันคงไม่มีเนนใช้สักองค์เดียวทำไม่ได้เพราะนั้นการฝึกเช่นอย่างเวลาที่ท่านบอกว่าวิริยังแกเธอจะต้องไปทุดงหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ไปอยู่ในถ้ำเสือแล้วก็ต้องรอจนกระทั่งว่า

เสือมันมากินงัวแสดงว่ามันอยู่แล้วหมายความว่าไปในเวลาที่เสือไม่อยู่นั่นไม่ได้ต้องไปเวลาที่เสืออยู่อันนี้เหตุเกิดขึ้นที่บ้านนาสีนวลบ้านนาสีนวลเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันกับวัดดอยธรรมเจดีย์สมัยนั้นน่ะ

ตอนเมื่อไหร่เมื่อไหร่นานๆมันจะมากินตัวหนึ่งพอมันหิวมันก็มากินนะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเอางัวเนี่ยไปเลี้ยงไม่มีคอกเลี้ยงตามป่าก็เดินหากินไปพอดีวันนั้นเขาเอาเนื้อมาถวายมาใส่บาตรเฮ้ยเนื้องัวมันมาจากไหนหลวงปู่ถามเสือเมื่อคืนนี่มันมากินน่ะมากินงัวผมงั้นเลยเอาเนื้อมาแจกกันเหลือเศษเสือเขาบอกวิธียังไปได้ถ้าไม่แน่จริงอยู่กับท่านไม่ได้นะขนลุกก็ขนลุกจะทำยังไงบอกขอเนนไปเป็นเพื่อนท่านก็ไม่ให้ต้องไปองค์เดียวมีอะไรไปบ้างก็มีกรดมีมุ้งดำกรดพอที่จะป้องกันตัวได้ก็คือดำกรดแล้วก็กาน้ำเดินขึ้นไปพอเดินขึ้นไปก็ถ้ำที่พระอาจารย์กงมาที่ท่านสร้างวัดดอยธรรมเจดีย์ในปัจจุบันนี่แหละคือถ้ำที่หลวงพ่อคืออาตมาเนี่ยไปอยู่ก่อนแล้วสมัยอยู่กับพระอาจารย์มั่นเพราะว่าที่ตรงนั้นมันเป็นมันเป็นดงเสือแล้วก็เป็นถ้ำเสือมันจะนอนอยู่ที่นั่นเราก็บอกว่าถ้าหากว่ามันจะต้องตายเพราะการปฏิบัติก็เอาเลยแบกกรดตัดสินใจเดินขึ้นถ้ำเวลาเดินมันเป็นยังไงอาตมาจะเล่าความรู้สึกให้ฟังเวลาเดินเข้าป่าพับไม่ต้องอะไรอ่ะพอย่างเข้าป่ามันทึบสันหลังวับวับวับนึกว่ามันมาแล้ว ก็ต้องรู้นะว่ามันเสียวหมดทั้งตัวเลยไม่มีอะไรเหลือแล้ว เดินไปเหมือนกับเดินไปในอากาศหรือว่าอะไรสักอย่างนึงไปถึงก็กลางกดพอเข้ากดได้ไม่ออกเลยเพราะว่ารอบกรดนั่นน่ะมีแต่รอยเสือทั้งนั้นนั่งอยู่ในกรดไม่รู้ว่ามันมาหรือไม่มาเราก็รู้ไม่ได้เสียงอะไรกุกกักกุกกักกุกกักกระช่างหัวมันเราก็อยู่ข้างในอ่ะนั่งสมาธิแล้วก็พอตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปฉันน้ำเย็นมาก็มานั่งสมาธิอาหารก็ไม่ลงมาฉันน่ะหลวงปู่ท่านบอกว่าให้ลงมาฉันอาหารไม่ลงนั่งสมาธิอดอาหารมาเนี่ย5วันท่านบอกให้ไป7วันไป5วันแม่พอเวลากลางวันเราก็ออกมาเดินจงกรม เสร็จแล้วได้5วันท่านก็ให้เนนไปตามบอกว่าวิริยังกลับได้หลอดตัวเราก็กลับต่อมาพระอาจารย์กงมาท่านก็ไปสร้างเป็นวัดดอยธรรมเจดีย์เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเราได้ฟังธรรมะอันวิจิตรที่อาตมาได้เขียนเป็นหนังสือมุตโตไทยเพราะว่าในสมัยนั้นใครจะไปลอกใครจะไปทำอะไรหรือเทปอะไรมันก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาศัยความจำเขียนแล้วท่านเทศแล้วก็จำจำแล้วก็เขียนเอามากลายเป็นหนังสือมุตโตไทยไว้นี่คือคำสอนที่ละเอียดอ่อนของท่านยังมีอีกเยอะเกร็ดธรรมะเนี่ยอาตมาไปอยู่กับท่าน4ปีเนี่ยเหมือนกับอยู่4วันได้สิ่งที่สมความตั้งใจทุกประการแล้วก็ไม่ใช่ได้แต่ธรรมะได้ข้อวัดปฏิบัติได้รู้ว่าอะไรจะทำยังไงรู้ตื้นลึกหนาบางแล้วก็อีกประการหนึ่งท่านก็บอกว่าวิริยังเธอจะต้องไปสอนคนกรุงเทพนะเพราะว่าคนกรุงเทพมีบุญมีวาสนาก็ยังมีอีกมาก
แต่ท่านไม่ได้พูดกับองค์ไหนท่านพูดกับ

หลวงพ่อเท่านั้นบอกไว้เธอจะต้องไปกรุงเทพทั้งที่กรุงเทพเนี่ยอาตมาก็ไม่อยากมานะไม่อยากอยู่ด้วยมันเอตโลมันไม่สงบอะไรทุกอย่างมันเยอะคนหลอกคนลวงคนต้มคนตุ๋นอะไรคนโอ้ยสารพัดเราก็กลัวหน้าดูเลยแต่ว่าหลวงปู่ท่านก็บอกว่าวิริยังเธอต้องไปกรุงเทพนะคนกรุงเทพยังมีบุญวาสนายังมีอีกมากนอกจากนั้นแล้วจะทำให้กว้างขวางจะต้องไปถึงต่างประเทศโดยเฉพาะเยอรมันท่านว่าอย่างนั้นแต่ยังไงไม่รู้ไม่ได้เป็นเยอรมันกลายไปเป็นแคนาดาไปแล้วยังไงก็คงจะต้องเป็นไปตามท่านหรือยังไงข้างหน้ายังรู้ไม่ได้แล้วก็จำเพอเอิญอย่างวัดธรรมมงคลเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาสร้างวัดวาอะไรเลยพระอาจารย์กงมาคือพระอาจารย์ของหลวงพ่อนี่ท่านมรณภาพก็เลยมาพักวัดบรมนิวาสพอมาพักวัดบรมนิวาสเวลาปวดท้องหนักคือพูดหยาบหรือเปล่าก็ไม่ทราบปวดท้องอุจจาระเนี่ยไปขอห้องเขาไม่ให้แล้วกุฏิที่อยู่นะกุฏิสันติวิหารก็ไม่มีส้วมไปขอกุฏิข้างเขาก็ไม่ให้ใส่กุญแจเงียบโอ้มันทำไมเป็นอย่างนี้ก็เลยโอ้ไม่รู้จะไปเอาตรงไหนถ่ายก็ลำบากไปบิณฑบาตเขาก็ไม่ให้เดินตามเขาด้วยไปเองก็ไปหลงทางแล้วก็ไม่ได้อาหารสักหน่อยเอลำบากแล้วอยู่กรุงเทพก็เลยขึ้นรถเมล์ขาวเนี่ยมาเรื่อยไปจนกระทั่งถึงสุขุมวิทเอ๊ตรงนี้ป่าดีแวะก็เลยบาดกรดมุ้งเดินออกจากรถเมล์ขาวแวะเข้าป่าพอดีป่าตรงนั้นเป็นค่ายญี่ปุ่นเก่าเป็นต้นมะขามเทศเป็นต้นจามจุลีพุงดอเหงือกปลาหมอพอพักอยู่ที่นั่น7 วันเท่านั้นแหละพระเจ้าของที่ก็มาถวายที่เอ๊นี่มันยังไงนะครั้งแรกก็ยังไม่รับนั่นคือ05 06มาก็ยังจะไม่รับเขาไปมาพอ07จึงได้รับเป็นทางการก็เลยเป็นวัดธรรมมงคลมาจนบัดนี้เวลานี้มีที่อยู่4 ไร่อยู่ข้างหลังวัดเตรียมทำถ้ำสถาปัตย์กำลังออกแปลนแล้วทำถ้ำเป็นภูเขาในถ้ำนั้นก็คงจะกว้างประมาณ16 เมตรหรือสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไว้ให้โยมไปปฏิบัติกันจะทำเป็นที่เรียกว่าที่วิปัสสนาก็คงจะคุยกับโยมเท่านี้นะขอความสุขสวัสดีจะมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดียะถาวะริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายิโน

0: ธัมมวัฏันเตอายุวันโนสุขังภะลัง
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ไม่เข้าใจของตนเองหากไม่จริงจังกับมันแล้วมันก็แพ้มันทุกเรื่องทุกอย่างไปทนไม่ไหวทนไม่ได้เพราะความง่วงความเจ็บปวดรวดร้าวภายในธาตุในขันมันยอมที่อย่างที่ว่านั่นนะตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายมันยอมต่ออำนาจของกิเลสมารขันธมารพิสังขารมารเถปุตตมารมัจจุราชมารจนพิธียอมรับว่ามันตายเพราะสิ่งเหล่านี้วุ่นวายเพราะสิ่งเหล่านี้ยุ่งยากหนักใจเพราะสิ่งเหล่านี้พึงกำหนดให้รู้พึงกำหนดให้เกิดความเข้าใจยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทเมื่อเรากำหนดได้ในทุกกิริยาบทสติตามระลึกรู้รู้ตัวอยู่ทุกขณะทุกเรื่องทุกอย่างไปก็จะกำหนดได้รู้ได้เข้าใจทันต่ออำนาจของกิเลสตัณหามายาของใจของตนเองการควบคุมการดูแลการเอาใจใส่การสังวรการสำรวมการสำเนียกสำนึกก็จะดูง่ายกับสิ่งเหล่านี้ความรู้ความเข้าใจของเราก็จะละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ความอย่างรู้อย่างถึงกับความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้จะติดตามระลึกรู้รู้ตัวอยู่เข้าใจอยู่อย่างนี้เมื่อจิตใจของเราสงบลงเย็นลงความจริงของธรรมทั้งหมดก็ค่อยผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นความปรากฏในธรรมก็มีเหตุมีผลมีหลักมีฐานธรรมะซึ่งกล่าวโดยความเข้าใจก็จะเห็นจริงกับใจของตัวทำลายอวิชชาคือความไม่รู้จริงก็ต้องอาศัยความจริงกับสิ่งที่ไม่รู้นั้นมันปรากฏขึ้นกับใจทำลายตัณหาคือความอยากก็ทำลายด้วยเหตุผลของใจที่มีอยู่ทำลายของอำนาจของตัวยึดก็ทำลายด้วยอำนาจของเหตุผลที่เป็นอยู่ที่เห็นทุกโทษเวรภัยที่เข้าไปคล้องไปแวะไปเสพไปติดอยู่กับความจริงของสิ่งเหล่านั้นทำลายตัวกรรมคือการกระทำอันจะเป็นไปเพื่อพบเพื่อชาติไม่มีที่สิ้นสุดก็ทำลายด้วยอำนาจของความเข้าใจเมื่อทำลายด้วยอำนาจของความรู้ความเข้าใจเหตุนั้นเหล่านั้นย่อมจืดจางไปจากความจริงของใจที่มีอยู่ข้อวัดปฏิบัติที่เราเฝ้าดูสังเกตอยู่ตามอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ก็ค่อยละเอียดรู้สุขุมกับใจของตนงานฝึกฝนงานอบรมบ่มใจจึงเป็นงานที่ท้าทายต่อสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปซึ่งกราวาดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่มีอยู่ถ้าเรานั้นไม่สู้ต่อความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะยอมแพ้ว่าเราสู้ไม่ไหวเราทนไม่ได้เราสู้ไม่ไหวเราทนไม่ได้ต่อดินฟ้าอากาศต่อความจริงของสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเมื่อจิตใจของเรานั้นฉลาดแหลมคมภายในใจของตนเองการไม่ยกยอดไม่ยกทรงเดชย่อมมีเหตุผลของใจที่ฝึกและปฏิบัติงานของการฆ่ากิเลสตัณหามายาของใจจึงเป็นงานที่เห็นฝ่ายโทษฝ่ายคุณที่แตกต่างกันอยู่เพราะรู้ว่าตายมามากต่อมากอยู่มามากต่อมากสู้มามากต่อมากเพราะอำนาจไม่ขจัดเสียซึ่งอวิชชาของใจเราปล่อยให้ความไม่รู้ของใจทับถมอยู่อย่างต่อเนื่องจึงมารู้ว่าการเกิดนั้นมันยาวเหลือเกินการเกิดนั้นมันยาวเหลือเกินเมื่อรู้ว่าการเกิดมันยาวเหลือเกินเราก็พยายามมากำหนดตามระลึกรู้ในลักษณะของการเวียนว่ายตายเกิดว่าการเกิดนั้นมันคืออะไรการวกไปเวียนมาไม่มีที่สิ้นสุดก็เห็นเหตุแห่งการเกิดที่เกิดแล้วบ่อยๆเกิดแล้วซ้ำๆซากๆข้อวัดปฏิบัติของเราจึงเข้าใจในลักษณะของการเกิดสติตามระลึกรู้สติเตือนตนสอนตนอยู่กับสิ่งที่เราก็ไปคล้องไปแวะไปยึดไปติดว่าเราเคยอยู่มานานเคยกินมานานเคยถ่ายมานานเคยตายมาหลายยุคหลายสมัยเพราะอำนาจของการจองจำอยู่ด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจของสิ่งที่มีอยู่นั่นเองความหลงละเริงเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่นั่นเองจึงพาให้เราเกิดแล้วเกิดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกวกไปเวียนมาไม่มีที่สิ้นสุดการที่เราจะหยุดการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดต้องอาศัยความ

จริงแจ้งกับเหตุที่มีอยู่ว่าโทษอย่างไรคุณอย่างไรทุกโทษเวรภัยมีความจริงเป็นอย่างไรเมื่อทุกโทษเวรภัยมีความจริงปรากฏอยู่เรานั้นจึงรู้ตื่นลึกหนาบางเรานั้นจึงรู้ซึ่งความเป็นกลางในใจการเกิดมรรคผลในภาคปฏิบัติใดๆก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงก็จะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นชัดก็จะเป็นไปเพื่อภาคฝึกปฏิบัติเมื่อจิตใจของเรานั้นสงบสงัดลงความอย่างรู้อย่างถึงจึงยังเหตุผลให้ปรากฏอยู่กับใจความอย่างรู้อย่างถึงจึงยังความจริงให้ปรากฏอยู่กับใจการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าเหตุที่ดูความจริงที่ปรากฏมาในภพนั้นชาตินั้นภพนี้ชาตินี้เห็นความสับสนเห็นความยุ่งยากเห็นความวุ่นวายกับเรื่องของอวิชชาความไม่รู้จริงเห็นจริงกับตัณหาความอยากไม่มีที่สิ้นสุดอุปทานคือตัวยึดกับสิ่งที่เป็นอยู่โดยทั่วๆไปภพภูมิการเกิดจึงมีการสอแสวงหาตามอำนาจกิเลสวาสนาของแต่ละคนเมื่อเราทั้งหลายมากำหนดรู้ตัวรู้ตนรู้เหตุรู้ผลรู้ที่มาที่ไปโดยแท้ความเข้าใจของเราเกิดขึ้นการเห็นโทษเวรภัยดังที่กล่าวมาย่อมเป็นการหยุดการกำเริบหยุดการกำเริบคือหยุดการเกิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างมากเกียรติชาติอย่างน้อยชาติเดียวจิตใจของเราก็จะเฝ้าดูความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อมาเพ่งพิจารณาอยู่ด้วยอำนาจของสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมซึ่งเป็นการประมวลความรู้สึกให้เกิดความเป็นหนึ่งคือใจเมื่อใจเราเกิดความเป็นหนึ่งด้วยอำนาจของสติสมาธิธรรมปัญญาธรรมที่กลมกล่อมด้วยเหตุผลข้อวัดปฏิบัติของแต่ละคนย่อมยังความจริงให้ปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างการเกิดขึ้นของธรรมกับใจจึงเป็นการเกิดขึ้นในภาคปฏิบัติดูเด่นเห็นชัดดูรู้ได้เข้าใจชัดจิตใจของเราก็จะเฝ้าดูความจริงที่ปรากฏอยู่โดยทั่วๆไปแม้ว่าสิ่งนั้นจะแตกต่างในลักษณะอย่างไรแม้ว่าสิ่งนั้นจะมีความจริงเป็นอย่างไรความไม่หลงในสิ่งเหล่านั้นคือรู้เท่าทันต่อความจริงของสิ่งเหล่านั้นปัญญาธรรมก็จะน้อมนำความจริงมาอธิบายอย่างละเอียดแยบคายตั้งแต่ต้นจนจบหากจะเป็นการทบแล้วทวนอีกหากจะเป็นอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาธาตุแห่งความจริงก็จะละเอียดและสุขุมเกิดขึ้นกับใจความเข้าใจในธรรมก็จะปรากฏเป็นหลักที่ผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจะมีหลักมีฐานในการที่จะข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกเมื่อข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกได้จิตใจของเราก็จะดูเหมือนว่าไม่หวั่นไหวกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้เหตุอื่นใดแม้อย่างอื่นใดก็จะดูเป็นเรื่องที่เราไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยทั่วๆไปความอย่างรู้ความอย่างถึงความเข้าใจก็มีหลักมีฐานมีเหตุมีผลเพียงพอการแสดงออกใดๆจึงเป็นการแสดงออกด้วยความจริงคือใจเมื่อจิตใจของเราจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรล้วนแล้วแต่เป็นการบ่งบอกลักษณะความละเอียดความสุขุมความรอบคอบของใจการได้มรรคได้ผลก็จะปรากฏขึ้นด้วยลักษณะอย่างนี้การฟังมาการเห็นมาการรู้มาเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่จะชอบก็ตามจะดีก็ตามไม่ชอบก็ตามจะไม่ดีก็ตามหากเป็นการเห็นอยู่รู้อยู่โดยสิ่งเหล่านี้ความไม่หวั่นไหวกับใจก็ปรากฏขึ้นเพราะรู้ว่าธาตุแท้ของกิเลสตัณหามายาของแต่ละคนย่อมมีกิเลสตัณหามายาแตกต่างกันไปมากน้อยความที่เรารู้เท่าทันต่ออำนาจวาสนาของสิ่งเหล่านี้เราจึงไม่มีลักษณะหวั่นไหวพึงรู้ว่าการเกิดใดๆก็เกิดไปเพื่อการดับการปรุงแต่งใดๆก็เป็นไปเพื่อการปรุงแต่งของสิ่งเหล่านั้นพอรู้อยู่แก่ใจว่าคนทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีภูมิธรรมภูมิปัญญาแตกต่างกันไปถึงบอกว่ามีความสุขเพราะได้นินทาคนอื่นมีความสุขเพราะได้มีการพัดผ่อนรอก่อนเอาไว้ก่อนมีความสุขเพราะเหตุอย่างอื่นมีความสุขเพราะการเบียดเบียนคนอื่นมีความสุขเพราะการกล่าวร้ายใส่ร้ายคนอื่นมีความสุขเพราะเล็กๆน้อยๆซึ่งกิเลสตัณหามายาของบางคนมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเราจึงรู้อยู่ว่าถ้าได้บ่นถ้าได้ลำพึงถ้าได้รำพันจากกิเลสจากหัวใจของมนุษย์ปุถุชนโดยทั่วๆไปเรานั้นจะไม่หวั่นไหวเรานั้นจะไม่สะทกสะท้านเมื่อเรานั้นไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านความจริงใดๆก็ปรากฏขึ้นที่ใจเรารู้อยู่ว่าธาตุแท้ของเขาของเราของคนนั้นมีลักษณะมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้การเฝ้าดูความจริงคือใจการเฝ้าดูความมีเหตุมีผลคือใจก็จะเป็นการเฝ้าดูด้วยหลักฐาน

ของการฝึกการปฏิบัติบ่งบอกชี้ชัดเห็นชัดภายในใจของแต่ละคนการฟังรกรากโดยความมีเหตุมีผลก็จะเป็นการฟังรกรากโดยความเป็นธรรมในใจการชี้ชัดบ่งบอกภายในใจของตนจึงชี้ชัดบ่งบอกด้วยความมีเหตุผลเพียงพอธรรมะซึ่งกล่าวโดยภาคปฏิบัติก็จะดูตั้งแต่ต้นจนจบก็จะรู้ตั้งแต่ต้นจนจบความเข้าใจนั้นๆก็ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานความเข้าใจนั้นๆก็ปรากฏเป็นเหตุเป็นผลทำซึ่งกล่าวโดยหลักของความรู้จริงเห็นจริงรู้แจ้งเห็นชัดจึงไม่กำเริบกับการนินทาว่าร้ายจึงไม่กำเริบในความพอใจไม่พอใจจึงไม่กำเริบในความชอบใจไม่ชอบใจของกิเลสปุถุชนโดยทั่วๆไปพอรู้อยู่แก่ใจว่าชอบก็ว่าดีไม่ชอบก็ว่าดีได้อย่างใจก็ว่าดีไม่ได้อย่างใจก็ว่าดีนั่นคือลักษณะของกิเลสตัณหามายาของปุถุชนโดยทั่วๆไปซึ่งกล่าวด้วยความรู้ความเข้าใจว่าได้ผลประโยชน์ก็ว่าดีไม่ได้ผลประโยชน์ก็ว่าไม่ดีเมื่อเห็นจริงจังจากสิ่งเหล่านี้ความกำเริบใดๆจึงไม่เกิดขึ้นการตามระวังรักษาจิตใจจึงรู้เท่าทันต่ออาการของความจริงสิ่งทั้งหมดว่านี้เป็นอำนาจกิเลสตัณหามายาของแต่ละคนมีความสุขเพราะได้ผัดผ่อนรอก่อนเอาไว้ก่อนก็มีอยู่มีความสุขเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งมันไม่เป็นสิ่งที่ชอบโดยศีลด้วยธรรมก็มีอยู่มีความสุขเพราะได้ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นก็มีอยู่มีความสุขเพราะได้นินทาคนอื่นก็มีอยู่มีความสุขเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องก็มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเราเข้าใจเป็นเช่นนี้เราจงปล่อยตามความเป็นจริงว่าเกิดที่ไหนมันดับที่นั่นสนิมมันเกิดแต่เหล็กมันดับที่เหล็กสนิมมันเกิดแต่เหล็กมันทำลายเหล็กไม่ต้องอธิบายไม่ต้องสงสัยเหตุกื่นที่มากไปกว่านี้ความจริงภายในใจของเราก็จะยังเหตุความเป็นธรรมให้ปรากฏขึ้นการฝึกธรรมการปฏิบัติธรรมจึงเฝ้าดูความจริงของใจของตนไม่ใช่ไปเฝ้าดูเหตุผลอื่นใดมากกว่าความจริงที่ปรากฏโดยทั่วๆไปตาได้รู้รูปก็เห็นว่ามีอยู่หูได้ฟังเสียงก็รู้ว่ามีอยู่แม้จมูกได้ดมกลิ่นก็รู้ว่ามีอยู่ลิ้นได้ลิ้มรสก็รู้ว่ามีอยู่แม้การสัมผัสด้วยกายต่างก็เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่การไม่กระเพื่อมไม่กำเริบของใจคือการรู้เท่าทันต่อการเกิดขึ้นตั้งอยู่ความแปรปรวนของขณะนั้นชั่วครู่ชั่วยามก็ปรากฏขึ้นเมื่อเรามีอำนาจของสติสมาธิปัญญาเป็นกำลังที่หนุนเนื่องในภาคปฏิบัติการตัดใจจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นการตัดใจต่อความรู้สึกที่มีอยู่ก็จะเป็นสักลักษณะที่รู้เท่าทันเป็นลักษณะที่รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านั้นความไม่กำเริบของใจความไม่ยุ่งยากของใจความไม่วุ่นวายของใจก็จะปรากฏโดยหลักฐานคือความจริงเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตใจของเราเฝ้าดูด้วยเหตุผลเพียงพอที่มีอยู่จิตใจนั้นก็จะอย่างรู้ว่าความจริงของธาตุแท้ของปุถุชนมีลักษณะเป็นอย่างไรกิเลสตัณหามายาของแต่ละคนมีลักษณะอย่างไรเหตุไฉนเราจะต้องไปกังวลกับเรื่องของความไม่เป็นศีลเป็นสัตว์เรื่องของความไม่เป็นมรรคเป็นผลไม่เป็นศีลเป็นสัตว์ไม่เป็นมรรคเป็นผลเราพึงรู้อยู่แก่ใจของแต่ละคนว่ามีลักษณะเป็นอย่างนั้นถ้าให้ผลประโยชน์ได้ก็เป็นไปด้วยความพอใจถ้าให้ผลประโยชน์ไม่ได้ก็เป็นไปเมื่อความไม่ชอบใจพึงรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือปุถุชนที่มีอยู่กันโดยทั่วๆไปการละวางได้ในความจริงที่เป็นศีลเป็นสัตว์จึงได้สักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าสังเกตเมื่อเราดูรู้สังเกตความจริงในเหตุผลของสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่กำเริบเมื่อความไม่กำเริบเสื่อมสาวของใจความวุ่นวายของใจก็ไม่มีเมื่อความวุ่นวายของใจไม่มีธาตุแท้ของความจริงก็ปรากฏขึ้นการหยุดอยู่การหยุดดูการหยุดทำความเข้าใจก็จะมีหลักมีฐานมีข้อวัดปฏิบัติที่เป็นเหตุเป็นผลมีข้อวัดปฏิบัติอันนำพาไปสู่ความหลุดพ้นของธรรมในใจความจริงแจ้งเหตุนั้นจึงปรากฏได้กับใจของตนที่มีอยู่การอบรมบ่มใจจึงอบรมด้วยภาคปฏิบัติที่เป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาในหลักของการแก้ความรู้สึกนึกคิดด้วยคุณงามความดีที่กล่าวมาทั้งหมดที่เห็นว่าการเอาชนะความเท็จด้วยคำจริงการเอาชนะการจองเวรด้วยการไม่จองเวรการเอาชนะคำหยาบด้วยความไพเราะการเอาชนะความจริงด้วยความไม่จริงด้วยความจริงอาการเอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธแม้เหตุอื่นใดก็พยายามเอาชนะในสิ่งที่ตรงกันข้ามเพราะเราได้ฝึกเราได้ปฏิบัติเราก็จะเฝ้าดูว่ากิเลสตัณหาของเขาก็อย่างนั้นความรู้สึกกิเลสตัณหาของเราก็อย่างนี้ถ้าเราไม่ปล่อยตัวปล่อยใจถ้าเราไม่ปล่อยตามความรู้สึกของเขาตัวเราก็เป็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์คือเข้าใจในเหตุที่เกิดขึ้นเข้าใจในสิ่งที่ตั้งอยู่
ข้าใจ

ในเจตนาของการแสดงออกด้วยการกระทำคำพูดและความคิดเมื่อเราเข้าใจในการกระทำคำพูดและความคิดของเขาธาตุแท้ของเราก็เป็นหนึ่งอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจของเราก็จะปล่อยละวางในที่สุดว่าแค่นั้นเท่านั้นไม่ควรจะเห็นมีอะไรมากมายการไม่เข้าไปยึดไปติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นฐานของศีลของธรรมจึงเป็นฐานของเหตุของผลจึงเป็นกรรมฐานที่ฝังรกรากจากใจที่มีสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมการฝึกการปฏิบัติจึงเฝ้าดูความจริงของใจในลักษณะอย่างนี้เน้นอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นคือความละเอียดของสติความละเอียดของการวิเคราะห์วิจารณ์ความละเอียดของความเพียรพยายามความอิ่มอกอิ่มใจก็พึงรู้อาการที่เกิดขึ้นการเข้าไปสงบอารมณ์ด้วยใจที่หนักแน่นมั่นคงเข้าไปปราบปรามด้วยอารมณ์ที่ผิดปกติได้นั่นเป็นเรื่องของใจที่สงบระงับแม้การตั้งอยู่ด้วยองค์สมาธิซึ่งมีความตั้งมั่นอยู่ด้วยการระลึกรู้ตัวอยู่ทุกขณะการเกิดใดๆก็ย่อมเห็นจริงแจ้งกับสิ่งเหล่านั้นความไม่หวั่นไหวของใจก็ปรากฏขึ้นจนกลายเป็นเรื่องของความวางเฉยพอรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งนั้นควรวางสิ่งนี้ไม่ควรวางสิ่งนั้นควรวางชั่วคู่ชั่วยามสิ่งนั้นไม่ควรวางสิ่งนั้นควรวางเด็ดขาดกับใจเมื่อเรารู้แก่ใจอย่างนี้การที่เราจะละจะวางใดๆก็เป็นความเด็ดเดี่ยวของใจรู้อยู่ว่ากรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนเมื่อรู้โดยเหตุโดยผลว่าบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนการไม่กำเริบเสื่อมเสาภายในใจของตนจึงเป็นจิตใจที่หนักแน่นโดยเหตุผลของสิ่งเหล่านั้นเมื่อความหนักแน่นเกิดขึ้นภายในจิตใจจิตใจตรงนี้ก็จะละเอียดและลุ่มลึกอยู่กับสิ่งที่ปรากฏอยู่เมื่อจิตใจของเรานั้นลุ่มลึกด้วยความจริงที่ปรากฏอยู่เรารู้แล้วว่าวิบากกรรมของแต่ละคนย่อมจัดสรรให้แตกต่างกันไปจะเลวหรือปราณีตหยาบหรือละเอียดอย่างไรก็เป็นเรื่องบุญกรรมทำมาไม่ใช่เรื่องเหตุอื่นใดโดยเฉพาะเรื่องของปัจจุบันขาดสติตั้งอยู่ในความประมาทเลินเล่อกับของจริงสิ่งที่ทำคำที่พูดเมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีลักษณะขาดสติสัมปชัญญะยอมได้ในลักษณะของความสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ความรู้ความเข้าใจก็จะเห็นว่าปัจจุบันนั้นคือต้องฝึกต้องปฏิบัติถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติยิ่งเห็นฐานแท้ของความหยาบของใจเจ้าของยิ่งเห็นความหายนะของใจเจ้าของว่ามันเคยแพ้มันเคยหายนะมันเคยตกเป็นทาสของสิ่งอื่นใดมันก็คงเป็นอยู่อย่างเก่าถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติไม่หล่อล้อมด้วยความจริงคือธรรมไม่หล่อล้อมความจริงคือเหตุคือผลจิตใจของเราก็ย่อมตกต่ำกับสิ่งเหล่านั้นในส่วนของการฝึกการปฏิบัติที่แสดงออกเรานั้นจึงรู้ได้แก่ใจเรานั้นจึงรู้ได้ซึ่งความจริงของใจเมื่อเรารู้อยู่คือความจริงของใจธาตุที่บริสุทธิ์ก็จะปรากฏขึ้นอาศัยการฝึกอาศัยการปฏิบัติอาศัยการฟังเทศน์ฟังธรรมอาศัยการน้อมนำความจริงมาน้อมคิดมาน้อมอ่านมาพิจารณาความจริงแจ้งภายในใจของตนก็จะเกิดขึ้นปราศจากเสียงก็อยู่ได้มีเสียงก็อยู่ได้แม้อื่นใดก็อยู่ได้ด้วยความเข้าใจจิตใจของเรานั้นก็จะสงบลงและก็เย็นลงในที่สุดธรรมะซึ่งกล่าวในภาคปฏิบัติก็จะเห็นจริงจากใจที่ฝึกและปฏิบัติจึงขออนุโมทนาในภาคแห่งภาคปฏิบัติที่แท้จริงของพวกท่านทั้งหลายที่พยายามเคี่ยวเข็นที่พยายามขุดคุ้ยที่พยายามถากถางที่พยายามเพียรอยู่อย่างนี้จนเกิดความเป็นกลางของใจจนเกิดความเป็นหนึ่งของใจได้ชื่อว่าถึงธรรมวิมุตติคือความหลุดพ้นจากสิ่งที่มีอยู่งานของใจก็จะเป็นงานที่อิสระพึงกำหนดได้อย่างต่อเนื่องพึงกำหนดได้อย่างต่อเนื่องจะรู้เรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราฝึกและปฏิบัติมีเวลาก็กำหนดไปเรื่อยๆมีเวลาก็ฝึกไปเรื่อยๆเช้าเที่ยงเย็นเป็นวันเวลาที่เราพึงฝึกและปฏิบัติกันหวังในบุญกุศลจะได้เหตุผลเพียงพอตามกำลังภูมิธรรมภูมิปัญญาที่มาฝึกมาปฏิบัติกันโดยเนื้อแท้ก็จะเป็นหนึ่งได้กับทุกสิ่งทุกอย่างในทางปฏิบัติมาขัดเกลาจิตใจของตนในทางปฏิบัติอยู่ง่ายกินง่ายถ่ายง่ายสะดวกสบายกับการอยู่วัดเรามาอยู่วัดมาถือปฏิบัติ

บัติด้วยความเข้าใจด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจมาอยู่เพื่อการขัดเกลาจิตใจของตนจึงกล่าวว่าการมาอยู่วัดการมาอยู่วัดถือปฏิบัติด้วยเพศพรหมจรรย์คือการถือให้เกิดความบริสุทธิ์พรหมจรรย์จะบริสุทธิ์เพื่อนดีหมู่คณะดีญาติดีสิ่งแวดล้อมดีพรหมจรรย์ถึงจะบริสุทธิ์ถ้าเพื่อนปฏิบัติทำไม่ดีมิตรไม่ดีสหายไม่ดีการปฏิบัติธรรมนั้นย่อมไม่ถึงที่สุดของพรหมจรรย์การอยู่ร่วมกันหากมิตรดีสหายดีเพื่อนดีกล่าวว่าพรหมจรรย์นั้นบริสุทธิ์ไม่มีแย้งไม่มีขัดไม่มีข้องโดยส่วนลึกของใจมีพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์ได้ธรรมะคือยาขัดเกลากิเลสความจริงคือธรรมะธรรมะคือความจริงเมื่อมันเป็นความจริงมันก็จะไปขัดต่อความไม่จริงคือกิเลสย่อมไปขัดต่อความไม่จริงคือกิเลสเมื่อไปขัดกับตัวกิเลสก็มีลักษณะต่อต้านกันเหมือนกับน้ำกับไฟน้ำกับไฟร้อนกับเย็นธรรมกับกิเลสมันจะขัดแย้งมันจะหักร้างกันอยู่ตลอดเวลาการนำธรรมะมาชี้แจงมาแสดงก็เพื่อเห็นความจริงของใจเจ้าของว่าธรรมะกับกิเลสนั้นมันขัดกันอยู่ตลอดเหมือนกับมืดกับแจ้งมืดกับสว่างถ้าสว่างอยู่มืดก็คงไม่อยู่ถ้ามืดอยู่ก็แสดงว่าสว่างยังไม่มีธรรมกับอธรรมมีความจริงเป็นอย่างนี้ธรรมกับอธรรมมีความจริงเป็นอย่างนี้การแก้ไขมีอยู่ตลอดเวลาการปรับปรุงนั้นมีอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเสียงที่เราใช้ร่วมกันนี้หลวงพ่อก็พยายามที่จะให้คุณแสงบุญเกิดสมชาติกับหมู่คณะปรับปรุงเพื่อให้ลงตัวและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ดีขึ้นทุกอุบายทุกวิธีทางอันจะรักษาประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นไว้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้การใช้เสียงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในหมู่คณะเราคนหมู่มากถึงจะได้ยินกันในขณะเดียวกันธรรมะเป็นของดีถ้าไปรบกวนคนอื่นก็สร้างความไม่สบายใจได้เหมือนกับน้ำถ้ามันมากไปมันก็ท่วมปากคนท่วมคนจนตายไฟมันเป็นของดีถ้ามันช็อตหรือมันเกินพอดีมันก็โหลดมันขาดความพอดีของธรรมะคือความพอดีกับจังหวะโอกาสสถานที่บุคคลชุมชนซึ่งมีตนเป็นหลักเป็นฐานความพอดีนั้นๆถึงจะปรากฏขึ้นกับใจการอยู่ร่วมกันทุกฝ่ายทุกหมู่ทุกเหล่าเราอยู่กันมาต่อเนื่องกัน2อาทิตย์วันนี้เราได้คิดอะไรบ้างหลวงพ่อเตือนอย่าสำคัญเจ้าของผิดคำว่าสำคัญผิดคืออย่างไรเตือน สำคัญว่าเรายังหนุ่มสำคัญว่าเรายังแข็งแรงเราไม่จำเป็นต้องรีบปฏิบัติไม่จำเป็นต้องรีบเร่งตอนนี้สำคัญว่าเรามีความสามารถสำคัญว่าเรามีความรู้สำคัญว่าเรามีเสียงดีสำคัญว่าเรามีรูปงาม
สำคัญว่าเรามีเงินสำคัญว่าเรามียศ

สำคัญว่าเรามีความเกินกว่าคนอื่นจนถึงกับลืมเนื้อลืมตัวว่าถ้าเราไม่อยู่คนอื่นจะเดือดร้อนถ้าเราไม่ทำคนอื่นจะเดือดร้อนถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่อยู่คนอื่นจะเดือดร้อนนี่คือความสำคัญผิดเมื่อเป็นเช่นนี้ให้พึงสำรวจข้อปฏิบัติของเราว่า2อาทิตย์นี้เรามีความสำคัญผิดตรงไหนอย่างไรน้ำใจที่มีความเกรงใจน้ำใจที่มีความบกพร่องมารีน้ำใจที่มีเหตุประโยชน์อะไรเสียงดีถ้าให้โทษกับคนอื่นนั่นจะหมายถึงว่ามันดังเกินไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อันใดนอกจากจะก่อเกิดการรบกวนคนอื่นความจำเป็นนั้นจึงต้องตรวจต้องทานว่าเสียงนั้นเกิดจากจุดนี้ส่งไปยังจุดนั้นเมื่อเราส่งไปยังจุดนั้นเสียงนั้นก็จะรู้ว่ารบกวนหรือไม่เราก็ดูจุดของเสียงที่เกิดเสียงที่ได้รับอุปมาเหมือนกับคันที่หลังก็ต้องเกาที่หลังเหตุที่เกิดตรงไหนก็ดูตรงนั้นสิ่งที่ออกไปเป็นลำโพงย่อมจะรู้ว่าเสียงดังไม่ดังเมื่อเราเข้าใจเราก็จะได้แก้ไขในระบบเสียงเสียงดีถ้าผิดที่เสียงดีถ้าผิดการเสียงดีถ้ารบกวนคนอื่นย่อมกล่าวว่าไม่เป็นสิ่งที่งามไม่เป็นสิ่งที่ชอบนายจะดูว่าไพเราะเพราะพริ้งแต่อย่าลืมความจริงว่าทุกคนไม่ได้ชอบเหมือนกันหมดทุกคนไม่ได้ชอบเหมือนกันหมดเมื่อทุกคนไม่ได้ชอบเหมือนกันหมดเราทั้งหลายพึงมีเหตุผลของการฟังเสียงได้ยินเสียงรับรู้แล้วก็พยายามแยกแยะออกว่าส่วนนี้คือส่วนนี้ส่วนนี้คือส่วนนี้ถึงบอกหมอลำดีถ้าลำจนเลยเถิดย่อมเป็นการก่อเกิดคือความทุกข์โทษให้กับผู้ฟังสิ่งที่การผิดการผิดเวลาผิดสถานที่ย่อมให้โทษมากก็ให้คุณธรรมะซึ่งกล่าวว่าเป็นของจริงของประเสริฐถ้าพูดผิดบุคคลผิดสถานที่ผิดชุมชนย่อมไม่มีผลอื่นใดนอกจากจะน่าเบื่อน่ารำคาญถึงแม้จะเป็นของจริงของดีของประเสริฐแต่ต้องเลือกการเวลาบุคคลชุมชนการแสดงธรรมะการบรรยายธรรมะการแสดงแนวความคิดถึงจะดูว่ามีเหตุผลในสิ่งเหล่านั้นก็แลการรู้การเข้าใจในสิ่งที่เราพูดเราคุยเราสนทนายอมเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ความคิดอ่านใดๆยอมแก้ไขกับสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่งอย่างเสียงดีเสียงไม่ดีอยู่ที่คนชอบไม่ชอบอยู่ที่คนรักไม่รักพอใจไม่พอใจนั่นเป็นหลักเมื่อเรากำหนดระลึกรู้เมื่อเรากำหนดถามใจเจ้าของว่าเสียงดีนั้นควรจะเป็นอย่างไรเสียงที่ไม่ดีควรจะเป็นอย่างไรหากชอบด้วยพระธรรมวินัยชอบด้วยหมู่คณะชอบด้วยการเวลาบุคคลชุมชนสถานที่สิ่งแวดล้อมเสียงนั้นยอมให้ผลคือความจริงที่มีลักษณะบอกเหตุเมื่อเสียงนั้นให้ผลความจริงบอกเหตุเสียงยอมปรากฏที่ใจเมื่อเสียงนั้นปรากฏอยู่ที่ใจการยอมรับของทุกคนนั้นต้องเข้าใจว่าเสียงนั้นมันมีลักษณะดีก็มีไม่ดีก็มีฟังได้ก็มีฟังไม่ได้ก็มีชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มีนานาจิตตา

ต่างคนต่างก็มีความคิดแตกต่างกันไปด้วยความเข้าใจของหลักธรรมจึงพิจารณาว่าให้เกิดความพอเหมาะพอควรซึ่งจะพูดอย่างกันเองคือไม่ใจกว้างเกินกว่าเหตุไม่ใจกว้างเกินกว่าเหตุที่กล่าวเช่นนี้หมายถึงว่าเราฟังอาจจะไพเราะเราะพิ้งเป็นที่ชอบใจแต่คนอื่นฟังกลับจะกลายเป็นเรื่องรบกวนทำให้เกิดการเสียสมาธิเสียความรู้สึกกับบรรยากาศเช่นนั้นเขามีธุระที่จะต้องคุยกันหากเสียงนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ยอมทำลายบรรยากาศของการพูดคุยกันได้เมื่อเป็นเช่นนี้การฟังเสียงการได้ยินเสียงเราจึงพยายามให้ได้เหตุผลพอกับการที่จะต้องรับรู้และฟังเสียงนั้นประโยชน์ถึงจะคุ้มกับการได้มาซึ่งเสียงที่มีอยู่ถึงบอกว่าเสียงดีน่ะผิดสถานที่เสียงดีน่ะผิดเวลาเสียงดีไม่รู้จักประมาณก็กลายเป็นเรื่องรบกวนและน่าเบื่อน่ารำคาญกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อมาทำความเข้าใจด้วยความจริงอย่างนี้การกำหนดอยู่ในเหตุคือเสียงที่เกิดขึ้นคือเสียงที่ตั้งอยู่คือเสียงที่มีการกระจายทั่วๆไปหากไม่เป็นไปเพื่อการรบกวนใจคนอื่นเสียงนั้นย่อมยังประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้ได้เสียงนั้นย่อมเกิดผลคือประโยชน์ร่วมกันว่าเป็นเช่นนี้การฟังธรรมการปฏิบัติธรรมยิ่งกล่าวซึ่งความละเอียดของใจของแต่ละคนในการที่จะควบคุมจิตใจของแต่ละคนเพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกระทั่งเพื่อเป็นการไม่กระเทือนจิตใจซึ่งกันและกันความจริงนั้นจึงชอบธรรมกับการอยู่ร่วมกันความจริงนั้นจึงชอบโดยเหตุผลกับการอยู่ร่วมกันเมื่อเราอยู่ร่วมกันแล้วความจำเป็นต้องเคารพในหมู่คณะเคารพในสิ่งแวดล้อมเคารพในความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเราให้ความเคารพเมื่อเราให้ความเชื่อฟังเสียงนั้นย่อมยังประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้สำเร็จได้แม้เหตุอื่นใดก็ตาม หากเป็นของดีถ้ามันเกินพอดีย่อมหาประโยชน์อันใดมิได้หากจะเป็นของดีเช่นอาหารที่ดีถ้าเราทานเกินกว่าเหตุเราก็คงมีสิ่งที่บอกเหตุคืออาเพศคือความเดือดร้อนซึ่งทั้งที่เป็นอาหารการอยู่กินที่ดีแต่เราทานเกินความจำเป็นความเดือดร้อนย่อมตามมาได้นี่เป็นส่วนของอาหารแม้แต่เสื้อผ้าอาภรณ์ก็ดีเราบอกว่าสวยเราบอกว่างามเราบอกว่าดีเราเก็บไว้มากเกินความจำเป็นเราจับจ่ายซื้อขายมากเกินความจำเป็นย่อมสร้างความลำบากน่าเบื่อน่ารำคาญกับบุคคลอื่นเพราะมันไม่มีที่จะเก็บมันด่าดื่นไปด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์จึงดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ก็ดูไม่จำเป็นการพิจารณาในสิ่งที่เรามีอยู่จริงอยู่นกน้อยทำรังแต่พอตัวถ้ามันเกินกว่าตัวมันก็เดือดร้อนถ้ามันเกินกว่าความจริงมันก็เดือดร้อนเราจึงพยายามทำความเข้าใจว่าสิ่งใดที่จะทำให้เรานั้นไม่เดือดร้อนไม่เป็นการแบกหามไม่เป็นการห่อผิวไม่เป็นการถือจนเป็นผู้มีภาระธุระไม่มีที่สิ้นสุดเราทั้งหลายจำจะต้องเข้าใจว่าความพอดีของเรามีอยู่มากเกินกว่าความจริงมีมากเกินกว่าเหตุผลย่อมเป็นสิ่งที่ทนทุกข์ทรมานกับใจแม้จะเป็นทองคำที่ใส่หากเส้นใหญ่เกินกว่าไปย่อมสร้างความหนักอกหนักใจให้กับสิ่งที่เราใช้หากเป็นทองคำหรือเป็นสร้อยคอเส้นใหญ่เกินกว่าเหตุกับผลที่เราจะรับได้เรายอมรับไม่ได้ต่อสิ่งเหล่านี้ให้เราใส่ทั้งคืนทั้งวันสุดจะ10กิโลเราก็คงไม่รับเพราะมันเป็นภาระที่หนักหน่วงถ่วงคอเราจนดูว่าจะไม่ไหวเรายอมรับไม่ได้แม้จะเป็นทองคำแต่มีความจำเป็นให้เราต้องใส่เช้ายันเย็นยันสว่างหนักตั้ง10บาทเราจะทนไหวไหมอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเราก็คงทนไม่ไหวเพราะมันเป็นเรื่องที่เห็นความจำเป็นไม่มี
เมื่อเป็น

เช่นนี้ความน่าเบื่อน่ารำคาญมันจะตามมาแทนเหตุแทนที่ทุกอย่างแม้จะเป็นทองคำก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้ความเข้าใจที่เรามีอยู่ความเข้าใจที่เราเป็นอยู่ความเข้าใจที่เราเกิดอยู่เรานั่นจำจะต้องรู้เรานั่นจำจะต้องเข้าใจเรานั่นจำจะต้องมีเหตุผลเพียงพอในความเข้าใจของเราที่จะใช้จะมีจะเป็นใดๆหากเรามีจิตใจใฝ่ต่อความมีเหตุผลการได้มาเป็นอยู่กับสิ่งหนึ่งใดย่อมมีความพอเหมาะพอควรกับสิ่งเหล่านั้นย่อมมีความงามกับสิ่งเหล่านั้นแม้ที่สุดยารักษาโรคดูว่าจะเป็นยาที่ดีหากเป็นยาที่ดีเราทานเกินพอดีย่อมให้โทษแก่ใจย่อมให้โทษแก่ร่างกายหากเป็นยาที่ดีถ้าเราเก็บไว้เกลือเวลาเราย่อมลำบากและเราย่อมหนักใจกับสิ่งที่ได้เมื่อเราย่อมลำบากและหนักใจกับสิ่งที่มีอยู่นั่นคือความมีทุกข์มีโทษมีเวรมีภัยกับใจของตนเองข้อปฏิบัติใดๆก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองยาแม้จะดีถ้าเก็บไว้เกินเวลาก็เสียยาแม้จะดีถ้าทานมากเกินกว่าความจำเป็นที่หมอสั่งย่อมให้โทษโดยไม่ต้องสงสัยความเข้าใจของความดีนั่นก็เหมือนกันสิ่งที่เราบอกว่าดีเราก็พยายามตรวจตราอยู่อย่างรอบคอบละเอียดในส่วนบุญกุศลที่เป็นความดีที่เราตั้งใจจะทำกับตนและบุคคลอื่นให้เราทบทวนกันกรองกับสิ่งเหล่านี้เราจะรู้ว่าความดีที่แท้จริงนั้นเป็นความดีที่มีความพอเหมาะพอเจาะเป็นความดีที่เหมาะสมกับบุคคลชุมชนการสถานที่สิ่งแวดล้อมนั้นๆจึงจะเป็นความพอดีที่มีเหตุมีผลกับใจเมื่อจิตใจของเราสงบสงัดลงไปเมื่อใจของเราสงบสงัดลงไปความรู้ความเข้าใจในความจริงของสิ่งที่ต้องใช้ต้องอยู่ต้องอาศัยย่อมเห็นเหตุในความพองามพอเหมาะกับใจของแต่ละคนยิ่งการฝึกฝนอบรมบ่มจิตใจของแต่ละคนเป็นเหตุผลที่ชอบด้วยความรู้ความเข้าใจเป็นเหตุผลที่ชอบด้วยความจริงของสิ่งที่มีอยู่ความอย่างรู้ลึกตื้นลึกหนาบางจึงเป็นสิ่งที่ชอบทำจิตใจนั้นย่อมมีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งอย่างการเกิดขึ้นของหลักธรรมความจริงที่มีอยู่จึงทำให้เรานั้นเป็นผู้ซึ่งมีความรอบคอบมีความละเอียดมีความสุขุมมีความเยือกเย็นมีความมีเหตุผลเพียงพอกับสิ่งที่ต้องทำคำที่ต้องพูดระวังการกระทำระวังคำพูดไม่ปล่อยสเปสปะไม่ส่งเดชจะทำเหตุแห่งความพอดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่เราสัมผัสนั้นๆปรากฏเห็นเป็นธรรมเป็นสิ่งที่บอกเหตุในความเข้าใจของธรรมก็จะปรากฏขึ้นการฝึกฝนการอบรมในภาคปฏิบัติก็จะกล่าวถึงเรื่องของความชี้ชัดเห็นชัดลงไปกับใจของตนว่าเราทุกคนมีเหตุผลเพียงพอว่าเราทุกคนมีความจริงความเป็นธรรมเพียงพอเมื่อเรามีความจริงความเป็นธรรมเพียงพอการเกิดขึ้นของศีลของธรรมย่อมเป็นการเกิดด้วยมรรคด้วยผลย่อมเป็นการเกิดด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับทุกสิ่งอย่างการที่เราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเราเป็นคนที่ตั้งใจจริงทำจริงและทำดีหากไม่มีเหตุผลพอความจริงและดีนั้นยอมพังทลายกับสิ่งที่มีอยู่การที่เราถูกสมมุติใดๆถ้าเราเป็นคนไม่ใจกว้างไม่รอบคอบกับสิ่งที่ถูกสมมุติยากต่อถ้าเราที่จะทำสิ่งเหล่านั้นให้เกิดความสมบูรณ์ในสิ่งที่ถูกสมมุติความสมมุติในใจเราก็ยากที่จะทำความพร้อมความเต็มไม่เกิดขึ้นการที่เราอยู่กับคนถ้าเราไม่หลงกลกิเลสมายาของตนเองเราจะเป็นคนที่ปรับได้กับทุกคู่ทุกคนเราจะเป็นคนที่ปรับได้โดยเหตุผลของสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราปรับได้กับทุกคู่ทุกคนเป็นคนที่ปรับตนปรับตัวปรับใจกับสิ่งที่มีอยู่ความชอบธรรมซึ่งตรงต่อความตั้งใจดั้งเดิมก็จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ปรับถ้าเราไม่แก่ถ้าเราไม่รอบคอบถ้าเราไม่สุขุมถ้าเราไม่เยือกเย็นพอสิ่งที่ออกมานั้นย่อมก่อเกิดความเดือดร้อนความวุ่นวายความหมายของการถูกสมมุติได้รับผิดชอบใดๆเราพึงทำสิ่งนั้นให้เกิดความกระจ่างภายในใจของตนทำให้สิ่งนั้นหมดสงสัยภายในใจของตนแม้สิ่งนั้นจะ

ดูว่ายากลำบากแค่ไหนแม้ว่าดูว่าสิ่งนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเราพึงรู้อยู่แก่ใจของตนเองว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของคนดีจริงอยู่หากว่าเขาง่ายเราก็ดูว่าไม่มีอะไรแต่ถึงเวลามามันก็มีได้ทุกสิ่งทุกอย่างบทรักเราก็อย่างหนึ่งบทชังเราก็อย่างหนึ่งเพราะความรักมีที่ใดความชังมีที่นั่นความชอบมีที่ใดความเกลียดมีที่นั่นอย่าหลงตนลืมตัวในสิ่งที่เราได้ถูกสมมุติเพราะความเปลี่ยนแปลงใดๆมันมีอยู่เราพึงรู้เท่าทันต่อความจริงของธรรมคือความเกรงใจความเคารพในสิ่งที่ชอบธรรมเป็นธรรมกับใจการอยู่จึงเป็นการเหมาะสมกับสิ่งที่ถูกสมมุติยิ่งรู้เขาดีกับเราเรายิ่งมีความรอบคอบละเอียดสุขุมกับสิ่งเหล่านั้นยิ่งรู้ว่าเขาดีกับเราเรายิ่งสร้างความเกรงใจกับเขาเรายิ่งเห็นความจริงใจกับเขามากขึ้นว่าเรานั้นควรจะเกรงอกเกรงใจเพราะความดีของเขาเราควรจะระมัดระวังซึ่งคุณงามความดีอื่นใดไม่มีมากไปกว่านี้ความเกรงใจจึงเป็นคุณสมบัติที่บอกเหตุการที่เราจะพึ่งพาอาศัยการที่เราจะใช้อื่นใดประโยชน์ใดอันต่อเนื่องเขาและเราเราพึงสร้างฐานะของความพอเหมาะพอเจาะอย่าเห็นว่าใช้ได้ใช้จนตายอย่าเห็นว่ามีได้มีจนตายความหมายของความเกรงใจซึ่งกันและกันก็จะเป็นธรรมการอยู่ร่วมกันนั้นโดยวิสัยของใจที่หนักแน่นมั่นคงย่อมสร้างเหตุความพอดีในตนและบุคคลอื่นต่างก็ไม่เห็นความสำคัญมากไปกว่าความจริงของสิ่งที่มีอยู่เราทั้งหลายผู้ซึ่งไม่หลงตนลืมตัวไม่หลงความจริงที่เราอยู่บุคคลเหล่านั้นย่อมให้ความสำคัญซึ่งกันและกันย่อมให้ความเกรงใจซึ่งกันและกันย่อมให้ความเคารพซึ่งกันและกันย่อมให้ความเป็นศีลเป็นธรรมซึ่งกันและกันเพราะความเคารพซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่บอกเหตุว่าชอบธรรมเป็นธรรมความเกรงใจซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งที่บอกเหตุชอบธรรมเป็นธรรมความระมัดระวังในตัวเองจึงมากขึ้นการที่เราจะพึ่งพาอาศัยใครต่อใครการที่เราจะได้รับความร่วมมือจากใครต่อใครการที่เราจะได้รับการสนับสนุนจากใครต่อใครต่อเมื่อเราให้ความสำคัญเขาต่อเมื่อเราให้ความเกรงใจเขาต่อเมื่อเราไม่สำคัญตัวเองผิดว่าเรานั่นดีเด่นเก่งสามารถองอาจถ้าไม่มีเราตัวเขาจะเดือดร้อนถ้าไม่มีเราบุคคลอื่นเขาจะเดือดร้อนคนเรานั่นโดยวิสัยชอบเข้าข้างตัวเองย่อมสำคัญผิดในตัวเองเมื่อสำคัญผิดในตัวเองแล้วความเดือดร้อนใดๆย่อมตามมาได้กับทุกสิ่งอย่างเพราะความหลงผิดสำคัญผิดคิดว่าไม่มีใครนอกจากเรานั่นคือความหลงในใจที่เกิดขึ้นข้อปฏิบัติที่ผูกพันและต่อเนื่องกันหากทุกคนให้ความสำคัญซึ่งกันและกันหากทุกคนให้ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันหากทุกคนให้ความเคารพความเกรงใจในสิ่งที่ต้องทำต้องอยู่ต้องไปต้องอาศัยซึ่งกันและกันความชอบธรรมย่อมปรากฏเป็นหลักฐานความชอบธรรมย่อมปรากฏเป็นเหตุผลข้อวัดปฏิบัติใดๆที่เรามีอยู่เป็นอยู่เราพึงรู้ความจริงในสิ่งเหล่านั้นเราพึงเข้าใจในความจริงของสิ่งเหล่านั้นการบ่งบอกชี้ชัดเห็นชัดย่อมเป็นทางที่ฝึกและปฏิบัติคนเรานั้นถึงบอกว่าต้องยอมรับในการถูกสมมุติสมมุติอย่างไรเราก็ยอมรับในสมมุติแต่เราไม่หลงตนลืมตัวในสมมุติที่มีอยู่เราปรับตัวตามความเหมาะสมเราเห็นความสมมุติคือความจริงที่มีอยู่ชั่วครู่ชั่วขณะแล้วเราก็พยายามทําสมมุติให้มันถึงที่สุดสมที่เขาไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจเมื่อเราทําตนของตนให้เป็นบุคคลที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจเราพึงทำเหตุด้านในสมบูรณ์ในสิ่งที่เราได้รับผิดชอบการประกอบใดๆก็จะทำให้เรามีความรอบคอบและละเอียดและสุขุมความเห็นใจความเข้าใจก็จะปรากฏขึ้นซึ่งกันและกันความสำคัญผิดในกันและกันความหลงผิดในกันและกันความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันก็จะหมดไปถึงบอกว่าอยู่ด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันใช้ประโยชน์ร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันถ้าทำไม่ถึงซึ่งกันและกันย่อมสร้างความขัดอกขัดใจย่อมสร้างความขัดแย้งภายในใจของแต่ละคนนั่นคือสิ่งที่บอกเหตุคือความหายนะให้กับแต่ละคนหากจิตใจลงกันไม่ได้ยอมกันไม่ได้ความหายนะในสิ่งที่ทำคำที่พูด

ปรากฏทั้งสองฝ่ายอุปมาเหมือนกับสาดน้ำเข้าหากันย่อมได้รับผลคือความเปียกเป็นที่สุดความจริงเป็นอย่างไรความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นสิ่งที่ฝึกและปฏิบัติที่เราเฝ้าดูความจริงที่เราดูความจริงที่เป็นอยู่โดยทั่วไปเมื่อเราเฝ้าดูความจริงเป็นอยู่โดยทั่วไปความหมายของธรรมนั้นย่อมมีจริงอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจของเราก็จะรู้ชัดเห็นชัดจิตใจของเราก็จะรู้ภาคปฏิบัติว่าการเกิดขึ้นของศีลของธรรมนั้นเป็นการเกิดโดยความยอมรับและการเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเรายอมรับเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นเหตุเพศภัยอื่นใดย่อมไม่เกิดขึ้นกับใจการตามระวังรักษาจิตใจของตนย่อมมีเหตุผลเพียงพอกับการอยู่การมาการไปการพึ่งพาอาศัยด้วยศีลด้วยธรรมจึงเป็นยอดของเหตุของผลข้อวัดปฏิบัติของทุกคนจึงเป็นยอดของศีลของธรรมการอยู่ด้วยการถือข้อวัดปฏิบัติคือการลดละทิฏฐิมานะการถ่ายถอนถอดถอนความรู้สึกสำคัญผิดในตัวตนเมื่อไม่สำคัญผิดในตัวตนย่อมมีเหตุผลของการอยู่ร่วมกันย่อมมีงานการในการอยู่ร่วมกันสิ่งที่ชอบด้วยธรรมย่อมปรากฏด้วยอาการเป็นอย่างนี้โดยวิสัยของคนโดยทั่วไปอุตส่าห์ทำดีมาตลอดรอดฟังยากต่อการที่จะรักษาคุณงามความดีของตนได้ยากเพราะถูกอำนาจของความเข้าใจผิดหลงผิดสำคัญผิดเมื่อถูกอำนาจของความเข้าใจผิดสำคัญผิดทำให้ตนเองนั้นมีลักษณะไม่มีเหตุผลของการอยู่การเป็นการมีการได้การอาศัยเพราะความหลงผิดสำคัญผิดนั้นมีอยู่ตลอดไปเผลอไม่ได้ในเรื่องของการได้มาเป็นอยู่พอเผลอทีไรก็ขาดทุนทุกทีเพราะอำนาจของความรู้ความสามารถความดีอื่นใดซึ่งเราสำคัญผิดในตัวเองหลงผิดในตัวเองนั่นคือสิ่งที่บอกเหตุคือความหายนะเมื่อความหายนะมันเกิดขึ้นภายในใจของเราเหตุเพศภัยอื่นใดย่อมตามมาได้กับทุกสิ่งอย่างถึงบ่ต้องระวังหากเราไม่ระวังสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นิดหน่อยเล็กน้อยก็จะพาความล่มจมให้กับใจของตนเองถึงบอกว่าเกรงใจนั้นคือสิ่งที่ดีเคารพนั้นคือสิ่งที่ดีแม้จะอย่างไรเราก็รู้อยู่แก่ใจเวลาเขาดีกับเราเราจะนึกว่าเขาจะไม่เกลียดเราเวลาเขาเกลียดเราจะนึกว่าเขาจะไม่ชอบเราเพราะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในความรู้สึกของแต่ละคนการอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันขอให้มีน้ำใจที่เป็นศีลเป็นสัตว์หากมีน้ำใจที่เข้าใจในคำจริงคำสัตย์การอยู่ร่วมกันถือภาคปฏิบัติก็จะอยู่กันได้ในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันไม่สร้างความหนักอกหนักใจไม่สร้างความคับแค้นให้กับใจเพราะคุณงามความดีที่มีอยู่ภายในจิตใจจึงดูว่าเราทั้งหลายมีเหตุผลเพียงพอในการอยู่ร่วมกันแสดงออกร่วมกันธรรมะซึ่งกล่าวโดยภาคปฏิบัติที่แท้จริงก็จะไม่หลงตนลืมตัวมัวเมากับสิ่งที่ได้มาเป็นอยู่ค่าของความเป็นธรรมก็จะปรากฏขึ้นจากใจอย่างนี้เราอาศัยเขาเราก็ไม่ได้มีเหตุผลอื่นใดเวลาเขาอาศัยเราเราก็ไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากความดีของใจที่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันถึงบอกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าต่างก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าการอยู่ร่วมกันไม่หลงตนลืมตัวไม่มัวเมาในสิ่งเหล่านี้ความจริงคือธรรมย่อมเกิดขึ้นกับใจภาคปฏิบัติย่อมเห็นความเป็นธรรมกับทุกสิ่งอย่างเมื่อจิตใจของเราได้ฝึกได้ปฏิบัติย่อมรู้ได้เข้าใจชัดย่อมรู้อยู่เข้าใจอยู่การเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติที่แท้จริงย่อมเป็นการเกิดขึ้นเพื่อเหตุผลของใจทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจของเราก็จะน้อมยอมรับต่อเหตุผลที่มีอยู่จิตใจของเราก็จะน้อมยอมรับต่อความจริงที่เกิดอยู่ข้อวัดปฏิบัติย่อมเป็นความเป็นธรรมทุกสิ่งอย่างจิตใจของเรานั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งความจริงคำสัตย์การฝึกการปฏิบัติจึงเฝ้าเหตุผลคือความเป็นธรรมการตรวจตาในเหตุหนึ่งใดจะด้วยเสียงก็ดีด้วยรูปก็ดีด้วยกลิ่นก็ดีแม้ด้วยการสัมผัสใดๆหากเป็นไปเพื่อการยอมได้ด้วยความมีเหตุผลจิตของเราใจของเราย่อมมีความนุ่มนวลต่อเหตุผลที่เกิดขึ้นการยอมรับด้วยความเข้าใจอย่างนี้จึงเป็นคุณธรรมที่มีหลักมีฐานมีเหตุผลเพียงพอให้ภาคปฏิบัติจึงเข้าใจว่าดีนั่นต้องระวังถ้าเลยดีก็แตกเลยดีก็ล้นเพราะมีเหตุผลของความจริงที่ปรากฏกระไดทุกคนเมื่อจิตใจของเราเฝ้าดูความจริงเป็น

อย่างนี้ฝ่ายปฏิบัติจึงเห็นจริงว่าความเคารพความเกรงใจเป็นสิ่งที่บอกเหตุออกมาจากการกระทำคำพูดเราไม่ยัดเยียดความรู้สึกให้คนอื่นแต่เราไม่ข่มไม่ขืนไม่ข่มขืนความรู้สึกของคนอื่นเกินกว่าความจำเป็นโดยเหตุผลยิ่งรู้อยู่แก่ใจว่าต่างคนต่างมาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างก็ต้องกลับเราอย่าเพิ่ม

จะสร้างเหตุปัจจัยที่สร้างความหนักใจให้ซึ่งกันและกันหากเรานั้นมีความชอบธรรมย่อมมีความเคารพย่อมมีความเกรงใจถึงบอกว่าเลยดีนั่นคือแท้ใช้ไม่ได้ท่านบอกว่ารู้จักบุคคลรู้จักชุมชนรู้จักการรู้จักประมาณเมื่อรู้จักในลักษณะอย่างนี้ความเป็นธรรมในใจก็เกิดขึ้นการอยู่ร่วมกันย่อมไม่หลงซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันย่อมไม่ความสำคัญซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันจึงเป็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์เพราะพรหมจรรย์จะบริสุทธิ์นั้นจะต้องอยู่ร่วมกันมีธรรมะปฏิบัติที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันได้มีเพื่อนที่ดีมีสหายที่ดีมีญาติที่ดีถือว่ามีชีวิตที่มีพรหมจรรย์ได้สะดวกบริสุทธิ์ได้สะดวกการที่เราจะฝึกและปฏิบัติให้เกิดความบริสุทธิ์ได้ง่ายต้องมีการอยู่ร่วมกันที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันหากจะแย้งจะขัดต่างเป็นไปเพื่อเหตุเพื่อผลต่างก็เป็นไปเพื่อลดทิฏฐิมานะความเข้าใจชอบธรรมจึงเกิดขึ้นข้อวัดปฏิบัติใดๆจึงอาศัยภาคปฏิบัติที่เราอยู่ร่วมกันเพื่อนที่ดีสหายที่ดีผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีนั้นต้องมีพรหมจรรย์ที่ทำสิ้นสุดของการปฏิบัติได้ที่สุดของธรรมนั้นคือถึงจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติได้เพราะไม่เศร้าหมองขุ่นมัวเพราะการอยู่ใกล้กันเมื่อเราอยู่ใกล้กันเราจะไม่สร้างความเศร้าหมองขุ่นมัวให้กันและกันสิ่งหนึ่งใดที่เราได้ถูกสมมุติเราพยายามทำสิ่งนั้นให้ถึงที่สุดอันกล่าวไว้ใจกว้างต่อการพิจารณาทบทวนใจกว้างต่อการพิจารณาทบทวนในสิ่งเหล่านั้นการเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติก็จะเห็นความจริงกับทุกสิ่งอย่างถึงบอกมีความพอดีมีความพองามมีความพอเหมาะพอเจาะความเคารพความเกรงใจเป็นคุณสมบัติที่สูงส่งในชีวิตเราทั้งหลายผู้เฝ้าดูความจริงเมื่อเราไม่หลงในความสามารถไม่หลงในความรู้ไม่หลงในความสามารถความรู้ไม่หลงในกำลังกายกำลังใจเมื่อเราไม่หลงการวางใจวางกายก็เกิดขึ้นความไม่ประมาทในที่ทุกสถานความไม่ประมาทในการทุกเมื่อย่อมเป็นคุณธรรมที่ได้มาจากคุณงามความดีที่มีพื้นฐานของความเคารพความเกรงใจเมื่อเรามีความเคารพเมื่อเรามีความเกรงใจธรรมนั้นย่อมออกผลออกเหตุเป็นลักษณะดูงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดการหยุดการก่อกรรมทำเข็ญหยุดสร้างเวรสร้างกรรมจึงสร้างความชอบธรรมด้วยความเข้าใจในความอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันเป็นความเคารพเป็นการเกรงใจเป็นสิ่งที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเป็นการสร้างบารมีซึ่งกันและกันเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นการเพิ่มพูนคุณงามความดีให้ซึ่งกันและกันหากจิตใจมีความเคารพหากจิตใจมีความเกรงใจหากจิตใจใฝ่ต่อคุณงามความดีย่อมรู้จักบุคคลย่อมรู้จักประมาณย่อมรู้จักการรู้จักชุมชนแม่ที่สุดคือรู้จักตนให้มีความพอเหมาะพอควรความดีนั้นจึงจะเป็นความดีที่สูงส่งธรรมะซึ่งกล่าวในภาคปฏิบัติเพื่อนที่ดีสหายที่ดีนั่นเป็นส่วนหนึ่งทำให้เราได้ฝึกและปฏิบัติก้าวไปสู่ความหลุดพ้นในภาคปฏิบัติง่ายขึ้นจริงอยู่จิตใจของเรานั้นย่อมหล่อล้อมด้วยเหตุของสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จากการเก็บเล็กผสมน้อยที่จะนำพาข้อปฏิบัติของเราให้เย็นลงให้หนักแน่นขึ้นให้มีความสุขุมละเอียดเพียงพอกับการอยู่ร่วมกันใช้ประโยชน์ร่วมกันอาศัยซึ่งกันและกันความเป็นธรรมในใจของเราก็จะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติจึงไม่สร้างความหนักอกหนักใจให้ซึ่งกันและกันคิดก่อนทำคิดก่อนพูดทำจึงเป็นธรรมกับใจการปฏิบัติจึงเฝ้าดูจากสิ่งที่พ้นใกล้เคียงกับใจยอของหากความชอบธรรมมีอยู่ในใจของตนความมีเหตุมีผลย่อมปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างหวังและตั้งใจอยู่ว่าข้อวัดปฏิบัตินี้จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จากการอยู่ร่วมกันใช้ประโยชน์ร่วมกันอาศัยซึ่งกันและกันที่จะมีความเคารพมีความเกรงใจมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันนั่นคือน้ำที่น้ำใจที่บริสุทธิ์นั้นเป็นน้ำศีลน้ำธรรมที่ถึงจิตถึงใจการวางรากฐานของความที่สุดของธรรมก็คือมีพื้นฐานของการให้อภัยเมื่อจิตใจเรามีให้อภัยเป็นหลักเป็นฐานความอย่างรู้อย่างถึงในสิ่งทั้งหมดก็จะปรากฏขึ้นข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะดีงามจากการอยู่การมีการเป็นการได้การเห็นการรู้ที่สุดของการอยู่อย่างอิสระไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มีอยู่นั่นคือการอยู่ด้วยความมีเหตุมีผลของใจ
ธรรมะปฏิบัติก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดย

0: กายเดียวความได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันตั้งมั่นอยู่ด้วยความพ้นทุกข์ถ้ามีเวลาก็นั่งต่อถ้าไม่มีเวลาก็สุดแท้แต่ความตั้งใจให้โอกาสถือปฏิบัติได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเย็นยันสว่างวันเวลาที่กำหนดปกติก็เป็นเลิก2 ทุ่มแล้วแต่ความตั้งใจที่อยู่ที่มาไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์มีวันเวลาที่เราจะพึงปฏิบัติจิตใจของตนให้งามด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่าง
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
6: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกฉีดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี
2: ้เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
7: ห้านาฬิกา3นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันพุธที่5สิงหาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณภูเบศคะวันนี้ตรงกับวันแรม7ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 และผ่าน LINE@ ได้นะคะ @MCOTNEWS

0: ลพูดคุยเรื่องราวต่างๆทักทายกันมาได้หรือว่าคุยข่าวกันมาได้นะคะทั้ง2ช่องทางเลยค่ะ
1: ครับผมไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งนะครับของหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวใหญ่ Daily News เช้านี้นะครับก็บอกว่าบิ๊กรานนพสินทลายแก๊งบัตรหัวศูนย์จับ17เจ้าหน้าที่เจ้าบ้านเมียนมาผนึก DSI ปกครองปปง.ค้นแม่สอด25จุดทำไปแล้ว700ใบรีด 41,000 ต่อคนทลายบัตร10ปีเถื่อนนะครับตำรวจส่วนที่กำลังฝ่ายปกครอง DSI ปปท.และปปง.ครับ
0: ค่ะสำหรับมติชนนะคะบกพร่องทุกขั้นตอนมีเอี่ยวกว่า100คนสรุปโกงสอบข้าราชการประกรส่งนายกเช็คบินชี้ทำผิดกรรมใครกรรมมันชงสอบใหม่ให้มหาดไทยเคาะบิ๊กต่ายแฉบรรจุเกินอัตราเล่งฟันวินัยแพ่งอาญาเมื่อวานนี้นะคะรองนายกประกรนั่งหัวโต๊ะการประชุมกรรมการโกงสอบท้องถิ่นนัดสุดท้ายก่อนส่งรายงานให้กับนายกรัฐมนตรีดำเนินการต่อแล้วก็บอกว่าพบว่าบกพร่องทุกขั้นตอนมีผู้เกี่ยวข้องกว่า100คนและบอกว่ากรรมใครก็กรรมมันนะคะหนังยาวไม่จบง่ายๆต้องจบค่ะแนะชงมหาดไทยให้สอบใหม่ทั้งหมดบิ๊กรานบิ๊กตายนะคะแฉมีพิรุธบรรจุเกินอัตราที่ขอค่ะ
1: ศาลนัดไต่สวนพยานคดี44ส.ส.แก้112ครั้งสุดท้าย18พฤษภาคม70ก่อนฟังคำพิพากษาศาลนัดแล้วไต่สวนพยานคดี44ส.ส.ลงชื่อแก้มาตรา112นัดพยานผู้คัดค้านครับ
0: ในมติชนมีภาพการโชว์วิชั่นของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะด้วยมีการแสดงวิสัยทัศน์ค่ะเสนอ3แนวทางในการขับเคลื่อนภูมิภาคอาเซียนโดยแสดงวิสัยทัศน์ที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาในระหว่างการเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับพาดหัวที่เกี่ยวข้องนะคะอนุทินจับมือประธานาธิบดีบราโวโวดันค้าทะลุ 7.6 แสนล้านในปี2573ร่วมปราบสแกมค้ายาจ่อบินตรงภูเก็ตบาหลีกรุงเทพจาการ์ตาด้วยธนาคารทออสชูสินเชื่อโซลารูปค่ะ
1: ครับมีภาพนะครับถกเลขาอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยครับเข้าพบปะหารือกับนายเกาคิมฮวนเลขาธิการอาเซียนในระหว่างการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยยืนยันว่าไทยนั้นมีความมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทโดดเด่นในทุกเวทีโลกอีกทั้งพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการอาเซียนทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งและตั้งใจจะเข้าไปร่วมการประชุมอาเซียนที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ปลายปีนี้ด้วยครับ
0: ค่ะแชร์อีกคลิปโพยหัวเลือกสว.ไอติมชี้5ข้อไม่ไว้ใจกกต.ลั่นล็อกเป้าซักฟอกรัฐมนตรีศาลนัดไต่สวนคดี44ส.ส.ปากสุดท้ายพฤษภาปี70นะคะวิปฝ่ายค้านค่ะจัดเวทีครบรอบ2ปีเลือกสว.อดีตผู้สมัครผู้ตรวจการกกต.แชร์คลิปโพยปล่อยหัวไร้จัดการค่ะท้าเปิดหีบพิสูจน์ไอติมยก5ข้อไม่ไว้วางใจกกต.จ่อยื่นซักฟอกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแน่นอนนะคะในสะแล้วก็ศาลไต่สวนคดี44ส.ส. 9ไกลนัดสุดท้ายวันที่18พฤษภาคม2570ขณะที่นายธรรมนัสสยบข่าวลือดิวแดงเขียวจับมือกันตั้งรัฐบาลค่ะ
1: ครับมีเรื่องของยกเคสไอ้ป๋อง5ศพครับกรรมาธิการจ่อฟื้นประหารบิ๊กตายสั่งสอบปมใช้เป็นนิ้วตำรวจคดีพลิกครับสาวชัยภูมิหายตัวปริศนาพร้อมจักรยานยนต์ยังมีชีวิตน้องชายหวั่นถูกแก๊งทมิฬอุ้มฆ่าชิงทรัพย์ครับ
0: พาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะโยกย้าย40บิ๊กสพท.ส่อวุ่นประเสริฐนัดเคลียร์ปมคำสั่งกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนค้านย้ายล็อตใหญ่ค่ะ40บิ๊กสพท.ในส่อวุ่นเพราะว่าตัวแทนเนี่ยขู่ลาออกฟ้องศาลปกครองรัฐมนตรีประเสริฐนัดเคลียร์ใจ4ชั่วโมงค่ะ
1: ถกโกงสอบสอถอนะครับประกรณ์ลั่นขอศักดิ์ศรีคืนกรรมใครกรรมมันลุ้นชี้ชะตาคนเอี่ยวนัดสุดท้ายปมโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเฉาประกรณ์เปิดหลักฐานครับและอีกหนึ่งประเด็นก็คือผวาลอบทิ้งขยะพิษสะแก้วผู้ใหญ่บ้านนำทีมสำรวจตะลึง 10.2 อำเภอแจ้งเอาผิดไปแล้ว4ผวาลอบทิ้งขยะพิษโผล่สะแก้วจุดใหม่ผู้ใหญ่บ้านนำทีมสำรวจเห็นตำตาหลังรองผู้ว่าออกมาระบุพบทิ้งไปแล้ว10จุดครอบคลุม4ตำบล2อำเภอแจ้งความเอาผิดเจ้าของที่ดินไปแล้ว4รายจังหวัดงัดมาตรการเร่งด่วนครับมีคำสั่ง ให้ตำรวจฝ่ายปกครองตั้งจุดสกัดบนถนนสายหลัก

0: สายรองทั้งกลางวันกลางคืนป้องกันเต็มที่พร้อมฝากประชาชนเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตานะครับและมีภาพข่าว2ภาพนะครับเป็นภาพแรกเนี่ยบรรจุร่างนะครับเพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาประเทศตุรกีครับก็เผยความคืบหน้าขั้นตอนการบรรจุร่างของฮัลลุนโซโล่นะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังเตรียมขนส่งกลับประเทศไทยในเร็วๆนี้อีกภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพที่ญาติของครอบครัวพ่อแม่ลูก3ศพเหยื่อไอ้ป๋องฆ่าฝังดินในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่เดินทางไปรับศพนำกลับไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดเขาบุญมีดารารามนะครับหรือว่าวัดทุ่งคาจังหวัดชลบุรีวอนให้ประหารชีวิตครับ
1: ค่ะสำหรับข่าวที่จะเริ่มเป็นข่าวแรกนะคะก็เป็นข่าวเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะเมื่อวานนี้นะคะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการแล้วก็พนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะคะมีการประชุมนัดสุดท้ายแล้วก็เตรียมจัดทำรายงานเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการค่ะหลังจากพบว่ามีข้อบกพร่องมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากกว่า100คนนะคะนายประกรณ์นิมประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเผยว่าการประชุมคณะกรรมการเนี่ยได้มีการตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วนะคะโดยรายงานจะระบุข้อบกพร่องของแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เป็นข้อมูลในการตั้งต้นในการดำเนินคดีทั้งทางอาญาทางแพ่งทางวินัยและคดีทุจริตกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมบอกว่าคดีนี้เนี่ยมีการพาดพิงถึงข้าราชการระดับสูงบุคคลภายนอกและคู่สัญญาบางรายซึ่งสร้างความเสียหายต่อรัฐเนี่ยเป็นวงกว้างรองนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าการสอบแข่งขันครั้งนี้จะต้องมีการจัดสอบใหม่เนื่องจากพบข้อบกพร่องที่กระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการโดยกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยนะคะจะเป็นหน่วยงานในการรับผิดชอบในขั้นตอนต่อไปพร้อมย้ำว่าจะมีการพิสูจน์เจตนาแล้วก็ความรับผิดชอบเป็นรายบุคคลไปนะคะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะก็บอกว่าคณะกรรมการเนี่ยใช้เวลาในการตรวจสอบกรอบ30วันตามที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งนะคะโดยที่การตรวจสอบเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนการขออัตรากำลังการจัดทำ TOR การจัดสอบการควบคุมสนามสอบไปจนถึงหลังสอบว่ามีขั้นตอนการทุจริตอย่างไรบ้างนะคะผลการตรวจสอบก็พบความผิดปกติหลายประเด็นทั้งการขออัตราบรรจุการแก้ไขคะแนนสอบการรับรองผลและความผิดปกติของใบคะแนนค่ะหลังจากนี้ก็จะมีการเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีข้อเสนอในการดำเนินคดีกับผู้ที่เข้าข่ายความผิดนะคะก็จะมีการดำเนินคดีทั้งทางอาญาทางแพ่งทางวินัยรวมถึงทางจริยธรรมด้วยค่ะรวมถึงแนวทางในการปรับปรุงระบบการสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดในเหตุลักษณะการโกงแบบนี้ซ้ำอีกค่ะ
0: ครับผมทางด้านของนายอาสพลนะครับที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ครับยืนยันการมีการเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็บอกว่าการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง200คนเสร็จแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลได้ตามกฎหมายในขณะที่การตรวจสอบผู้สอบกว่า 5,900 รายยืนยันว่าจะดำเนินการเสร็จก่อนกรอบเวลา120วันนะครับเมื่อวานนี้ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายอาสพลสันไตรภพครับส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับคณะกรรมการเข้าศึกษาดูงานแล้วก็หารือร่วมกับสำนักงานปปง.โดยมีนายเทพสุขบวรโชติดาราครับเลขาธิการปปง.ให้การต้อนรับในการหารือครับมีคณะกรรมการได้มีการสอบถามประเด็นสำคัญหลายเรื่องทั้งเรื่องของปัญหานอมินีต่างชาติพนันออนไลน์การทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของปปง.พร้อมขอให้เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือการถูกแฮกข้อมูลคดีสำคัญที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้านนายเทพสุขก็เปิดเผยนะครับว่าปปง.ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเต็มที่และก็เชื่อว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมเร็วๆนี้แต่ก็ยอมรับนะครับว่าผลการดำเนินคดีอาจจะไม่ตรงกับกระแสหรือว่าความเชื่อของสังคมในทุกประเด็นเลขาธิการปปง.ก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าในขณะนี้อยู่ระหว่างการผลักดันกฎหมายการฟอกเงินเพื่อเพิ่มฐานความผิดให้ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งนอกจากจะยกระดับมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงินตามหลักสากลแล้วนะครับยังช่วยให้สกัดปัญหานอมินีต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ขอให้ฝ่ายนิติบัญญัติสนับสนุนการแก้ไขปัญหากฎหมายดังกล่าวด้วยหลังจากการหารือครับนายอาสพลบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยได้

0: มีการเตรียมคำถามไปทั้งหมด23ข้อและก็ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากปปง.เพื่อนำไปใช้ประกอบการทำหน้าที่ในการตรวจสอบต่อไปโดยเฉพาะประเด็นนอมินีต่างชาติและก็คดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับสำหรับรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง200คนเลขาธิการปปง.ก็ยืนยันว่าได้รับการร้องขอข้อมูลจากสำนักงานปปช.แล้วและได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้นะครับเนื่องจากว่าข้อจำกัดด้านกฎหมายและยืนยันว่ารายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลตามข้อมูลที่ปรากฏและเป็นผู้ที่ตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินการฝากขังเอาไว้แล้วครับส่วนการตรวจสอบผู้เข้าสอบจำนวน 5,925 รายปปง.ก็บอกว่าแม้กฎหมายกำหนดกรอบเวลาดำเนินการเนี่ยภายใน120วันแต่ยืนยันนะครับว่าจะใช้เวลาน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดขณะที่นายอัศพลก็พูดถึงกรณีที่สังคมจับตาด้วยนะครับจะมีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่ว่าจากข้อมูลล่าสุดนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นข้าราชการระดับสูงและขณะนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการของกปปช.รวมถึงการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเองหากประสงค์จะให้ข้อมูลให้ความร่วมมือหรือว่าขอเป็นพยานก็ยังสามารถที่จะดำเนินการได้ตามช่องทางที่กฎหมายกำหนดนะครับและถ้าหากเส้นทางการเงินหรือว่าธุรกรรมต่างๆตรวจพบความเชื่อมโยงถึงบุคคลในระดับสูงกว่าสำนักงานปปง.ก็จะมีการส่งข้อมูลให้กับปปช.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ค่ะมากันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีบ้างนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ต่อสำนักงานเลขาธิการอาเซียนชู3แนวทางในการขับเคลื่อนอาเซียนหนุนการใช้การแก้ปัญหาของเมียนมาแล้วก็บทบาทใหม่ในเรื่องของกัมพูชาด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับนายเกากิมฮวนเลขาธิการอาเซียนระหว่างการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะคะยืนยันว่าไทยเนี่ยมุ่งมั่นสนับสนุนการสร้างอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทโดดเด่นในเวทีโลกพร้อมกับสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนในทุกด้านค่ะพร้อมยืนยันว่าจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงมะนิลาในช่วงปลายปีนี้นะคะโดยที่เลขาธิการอาเซียนก็ชื่นชมผลการเยือนอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีไทยพร้อมยืนยันว่าจะสนับสนุนไทยในการดำรงตำแหน่งเป็นประธานอาเซียนในปี2571นะคะและเห็นว่าภูมิภาคเนี่ยต้องอาศัยผู้นำที่มีเจตนารมณ์ทางการเมืองที่เข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความเป็นเอกภาพของอาเซียนค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยกล่าวถึงสถานการณ์ไทยและกัมพูชาด้วยนะคะว่าย้ำว่าไทยเนี่ยยึดมั่นในการแก้ปัญหาผ่านกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสนะคะโดยระบุว่าไทยและกัมพูชาเนี่ยเห็นพ้องที่จะฟื้นฟูความไว้วางใจแล้วก็เดินหน้าในการเจรจาแบบทวิภาคีโดยฝ่ายไทยได้เปิดบทบาทใหม่ในความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้หลักสันติวิธีและกฎหมายระหว่างประเทศค่ะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ต่ออนาคตของอาเซียนโดยมีผู้แทนจากกว่า100ประเทศร่วมรับฟังค่ะมีการเสนอ3แนวทางนะคะได้แก่การเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคที่นิยมที่เข้มแข็งค่ะการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมในการรับความผันผวนของโลกและการทำให้อาเซียนเป็นประโยชน์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริงทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและเทคโนโลยีนะคะรวมถึงคุณภาพชีวิตด้วยนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าอาเซียนเนี่ยต้องรักษาความเป็นเอกภาพควบคู่กับการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพร้อมสนับสนุนและมีแนวทางในการร่วมกันที่เหมาะสมนะคะสำหรับสถานการณ์เมียนมาและเห็นว่าเสถียรภาพในเมียนมาจะต้องดีขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการร่วมมือของอาเซียนด้วยนะคะทั้งนี้ในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกล่าวถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีไทยณที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีนับตั้งแต่ปี2552พร้อมประกาศความพร้อมของไทยในการมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของอาเซียนที่จะก้าวสู่การครบรอบปีที่60ของการก่อตั้งในปี2570ค่ะ
0: ครับก็มีการหยิบยกประเด็นของกัมพูชามาด้วยนะครับท่านนายกนะฮะนอกจากทางนายกรัฐมนตรีออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของกัมพูชาแล้วนะครับทางฝากฝั่งของทางทบนะครับเมื่อวานนี้ก็ออกโรงโต้รายงานของผู้แทนพิเศษ UN ย้ำว่าไทยนั้นไม่ใช่ผู้ริเริ่มความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกครับออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับแถลงการสิ้นสุด ภารกิจนะครับของทอมแอนดรูว์ผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาตินะครับบอกว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภายหลังเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนกัมพูชา

0: ระหว่าง20 ถึง 31 กรกฎาคม69ซึ่งเนื้อหาในแถลงการดังกล่าวเนี่ยได้มีการพาดพิงถึงประเทศไทยในบริบทของสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชากองทัพบกยืนยันนะครับว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งแต่อย่างใดแต่ว่าในทางตรงกันข้ามครับฝ่ายกัมพูชาต่างหากที่เป็นผู้สร้างความขัดแย้งในทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้อาวุธและก็กำลังทหารรุกล้ำละเมิดอธิปไตยของประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยเป็นวงกว้างสถานการณ์วิกฤตดังกล่าวนะครับก็บีบบังคับให้ฝ่ายไทยจำเป็นต้องใช้สิทธิในการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองตามหลักสากลและหลีกเลี่ยงอันตรายจากเหตุการณ์สู้รบทำให้ต้องมีการจัดตั้งศูนย์อพยพหรือว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเคลื่อนย้ายประชาชนของทั้งสองประเทศออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับส่วนประเด็นตัวเลขผู้พลัดถิ่นที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามนำเสนอต่อสังคมโลกโดยอ้างว่ามีจำนวนสูงถึง 650,000 คนนั้นพลตรีวินไทยก็บอกว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับตัวเลขดังกล่าวคือประชาชนกัมพูชาที่ย้ายเข้าสู่แหล่งพำนักชั่วคราวเพื่อหนีภัยการสู้รบเท่านั้นขณะที่ฝั่งไทยเองก็มีประชาชนได้รับผลกระทบจนต้องย้ายเข้าศูนย์อพยพจำนวนเกือบ 500,000 คนเช่นเดียวกันซึ่งภายหลังจากการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงวันที่27 ธันวาคม 68ประชาชนส่วนใหญ่ของทั้งสองฝ่ายก็ย้ายกลับเข้าสู่ที่พำนักตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าหากพิจารณากลุ่มประชาชนกัมพูชาที่ไม่สามารถกลับเข้าสู่พื้นที่เดิมได้นั้นมีเพียง 4,690 คนเท่านั้นซึ่งครอบคลุมประชาชนในพื้นที่3จังหวัดได้แก่ในพื้นที่บ้านหนองจาน500หลังคาเรือนหรือว่าประมาณ 1,040 คนบ้านหนองย่าแก้ว60หลังคาเรือนประมาณ150คนบ้านคลองแผง389ครัวเรือนหรือว่าประมาณ 3,500 คนครับซึ่งประชาชนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งนะครับคือส่วนหนึ่งของผู้ที่เข้ามารุกล้ำตั้งบ้านเรือนและชุมชนในเขตอธิปไตยของไทยแบบผิดกฎหมายมากว่า40ปีแล้วนะครับโดยได้รับความยินยอมและก็การสนับสนุนจากรัฐบาลกัมพูชาที่ผ่านมาไทยก็พยายามแก้ไขปัญหาผ่านกลไก MOU 43และกฎหมายฝ่ายปกครองมาโดยตลอดแต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชาครับสำหรับกรณีประเด็นแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศซึ่งผู้ที่เสนอรายงานพิเศษเนี่ยอ้างว่ามีมากถึง 900,000 คนนั้นกองทัพบกก็ขอยืนยันนะครับว่าแรงงานทั้งหมดเดินทางกลับไปด้วยความสมัครใจของตัวเองเนื่องจากตอบรับคำเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชาที่เรียกร้องให้แรงงานเดินทางกลับประเทศไม่ได้เกิดจากการบังคับหรือว่าขับไล่จากฝ่ายไทยแต่ประการใดและยืนยันด้วยนะครับว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพของแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในไทยด้วยดีโดยตลอดและกองทัพบกก็ย้ำนะครับถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลกัมพูชาจะต้องยอมรับความเป็นจริงหันมาใส่ใจดูแลประชาชนของตัวเองอย่างจริงจังแทนการปล่อยข่าวบิดเบือนต่อประชาคมโลกเพื่อหวังทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยใช้ความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองครับ
1: ค่ะขอเพิ่มเติมผลการเยือนของนายกรัฐมนตรีอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการถกกับประธานาธิบดีของอินโดนีเซียค่ะเรื่องนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือแบบเต็มคณะกับนายบราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซียนะคะในโอกาสการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีค่ะซึ่งในส่วนของด้านเศรษฐกิจนะคะผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 7.6 แสนล้านบาทภายในปี2573นะคะจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่19,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมแสดงความเชื่อมั่นด้วยนะคะว่าศักยภาพของทั้งสองประเทศเนี่ยจะสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่ากำหนดค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งสองฝ่ายนะคะยังเห็นพ้องที่จะผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกและเป็นจุดแข็งของอินโดนีเซียในฐานะตลาดผู้บริโภคมุสลิมขนาดใหญ่และมีศักยภาพในการผลิตคุณภาพสินค้าและมาตรฐานฮาลาลของไทยเนี่ยก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศด้วยค่ะสำหรับด้านความมั่นคงค่ะทั้งสองประเทศตกลงที่จะยกระดับความร่วมมือในการปราบสแกมเมอร์เรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยเป็นภัยคุกคามที่

0: ไม่มีพรมแดนซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังค่ะส่วนในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวนะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยยินดีแล้วก็มีแนวโน้มที่จะให้ประชาชนเดินทางระหว่างกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและแสดงความยินดีที่จะมีการลงนามความตกลงความเข้าใจระหว่างการท่องเที่ยวของประเทศไทยกับอินโดนีเซียกับสายการบินของอินโดนีเซียนะคะในการเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพจาการ์ตาบาหลีภูเก็ตซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนด้วยค่ะ
1: ครับมาดูความคืบหน้าคดีไอ้ป๋องนะครับก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อที่จริงกรณีมีพยานอ้างว่าป๋องนะฮะผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเคยเป็นสายลับของตำรวจและก็ย้ำด้วยนะครับถ้าหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการแล้วก็ตามครับเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเปิดเผยความคืบหน้าคดีฆาตกรรม5ศพและข้อสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ห้วยใหญ่กับป๋องนะครับหนึ่งในผู้ต้องหาคดีดังกล่าวหลังจากมีพยานให้ข้อมูลนะครับว่าผู้ต้องหาเคยทำหน้าที่เป็นสายลับหรือว่าเป็นนิ้วให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังเร่งขยายผลคดีอย่างรอบด้านโดยผู้ต้องหาทั้ง4คนอยู่ในอำนาจการฝากขังของศาลแล้วส่วนคำรับสารภาพเบื้องต้นเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนและนำไปสู่การค้นพบศพเพิ่มเติมนะครับขณะที่รายละเอียดเรื่องของแรงจูงใจในการก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานในสำนวนคดีครับสำหรับกรณีที่พยานอ้างว่านายป๋องเนี่ยเคยเป็นสายลับให้กับตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ในช่วงปี56ถึงปี59ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าได้สั่งการให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อรับคำร้องทุกข์และอำนวยความสะดวกแก่พยานทันทีและเร่งรวบรวมข้อมูลพร้อมกับมอบหมายให้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีตรวจสอบข้อที่จริงย้อนหลังนะครับเพื่อระบุตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกกล่าวอ้างและย้ำด้วยนะครับว่าถ้าหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้เห็นเป็นใจหรือว่าเกี่ยวข้องกับการบุคคลดังกล่าวเนี่ยเอาไปกระทำผิดนะครับจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแม้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ตามโดยแม้ความผิดทางวินัยอาจจะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาแต่ว่าความผิดทางอาญาสามารถดำเนินคดีได้นะครับและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังชี้แจงด้วยนะครับว่าการใช้สายลับเป็นแนวทางปฏิบัติสากลของตำรวจทั่วโลกเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านการสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมแต่ว่าเคสนี้เนี่ยยังไม่มีข้อยืนยันนะครับว่านายป๋องเนี่ยเป็นสายลับของตำรวจจริงๆหรือว่าปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่คนใดจึงต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการและตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างทบทวนมาตรการและคุณสมบัติของบุคคลที่น่าจะนำมาเป็นสายลับเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมส่วนกระแสข่าวที่ว่าอาจจะมีการตอบแทนสายลับด้วยการลบประวัติอาชญากรรมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันครับว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากว่าข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรเนี่ยอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีมาตรการควบคุมและก็ตรวจสอบอย่างเข้มงวดและย้ำนะครับว่าการแก้ไขปัญหาการแก้ไขหรือว่าลบข้อมูลประวัติอาชญากรรมเนี่ยคือไม่สามารถกระทำการได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามลำพังแต่ต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนของคณะกรรมการหรือว่าเป็นไปตามคำสั่งศาลหรือว่าหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเท่านั้นนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับว่าผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าประชาชนแล้วก็ทำคุณงามความดีภายหลังเนี่ยมันไม่ใช่เงื่อนไขที่จะนำไปสู่การลบประวัติอาชญากรรมได้ครับ
0: อืมค่ะจากเรื่องนี้นะคะมากันที่ความคืบหน้าการนำร่างของฮลุนโซโล่กับประเทศไทยนะคะครอบครัวของฮลุนโซโล่ค่ะยูทูบเบอร์ชาวไทยที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียมีการแจ้งกำหนดนำร่างกลับประเทศไทยนะคะโดยมีการออกแนวทางว่าที่จะมีการออกนำร่างของฮลุนโซโล่เนี่ยจากประเทศจอร์เจียนะคะมาวันนี้ค่ะแล้วก็จะเดินทางถึงประเทศไทยเนี่ยวันที่6สิงหาคมก็วันพรุ่งนี้นะคะภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยค่ะโดยพี่ชายของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่นะคะเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กค่ะว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยจะเดินทางไปกำกับดูแลการนำร่างกลับมาที่ประเทศไทยโดยที่มีการเดินทางผ่านไปที่สนามบินกรุงทเบลิซีนะคะซึ่งจะได้มีการอำนวยการความสะดวกต่างๆแล้วก็มีการดำเนินงานเนี่ยให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยค่ะก่อนที่จะมีการประสานกับทางการจอร์เจียอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่

0: จ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเนี่ยได้มีการทำหนังสือถึงทางการจอร์เจียให้ขอเร่งในการจัดส่งผลการชันสูตรพลิกศพและผลการตรวจพิษวิทยาให้แก่ทางการไทยค่ะรวมถึงเร่งดำเนินการส่งของใช้ส่วนตัวของผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยโดยเร็วนะคะนอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครชาวไทยและว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ประเทศประจำประเทศจอร์เจียนะคะร่วมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการนำร่างกลับประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้นะคะครอบครัวของฮารุนโซโลก็ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมถึงอาสาสมัครชาวไทยประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือต่างๆแล้วก็ส่งกำลังใจมายังครอบครัวครอบครัวของฮารุนโซโลก็กล่าวขอบคุณผ่านเพจ Facebook นะคะพร้อมบอกว่าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมก็จะแจ้งให้กับสาธารณชนหรือว่าประชาชนรับทราบต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการทำพิธีในการส่งดวงวิญญาณของฮารุนโซโลค่ะช่วงนี
1: ้ก็ปิดท้ายช่วงนี้เป็นข่าวฮิวใจสักนิดนึงนะครับหนักๆมาแล้วนะครับทีมชาติไทยบุกเฉือนชนะฟิลิปปินส์1ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีม B นะครับจากประตูชัยของวาริชชูทองส่งผลให้ช้างศึกไทยนะครับเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มนะครับยังไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งรั้งจ่าฝูงของกลุ่มแล้วก็เข้าใกล้การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่วนโปรแกรมนัดต่อไปครับทีมชาติไทยจะเปิดบ้านพบกับเมียนมาวันที่8สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับ
0: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
4: ศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมภาพจากฝีมือคนไทย
5: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้า1นะคะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้คุณภูเบศทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงไหม
1: ครับผมก็มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยแล้วก็ทักทายกันมาในช่องทาง Facebook หลายๆท่านนะครับก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นไอ้ป๋องมาด้วยนะครับก็ยาวเลยนะฮะแล้วก็สวัสดียามเช้าเข้ามานะครับหลายๆพื้นที่นะครับอากาศค่อนข้างดีเช้านี้อย่างเช่นที่แพร่ก็26องศานะครับแล้วก็อีกหลายๆที่นะครับพัทลุง25องศานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะครับสภาพอากาศนะครับก็แต่ว่าน่าจะไม่มีฝนเนาะวันนี้ไม่เห็นมีใครบ่นเรื่องฝนเข้ามาเลยนะครับก็ฝนแรงอยู่นะครับนะฮะแล้วก็มีคุณจรุน้อยนะครับบอกว่าวังทองหลางอากาศสบายๆหัวค่ำมีฝนนิดหน่อยครับแล้วก็ขอมีความสุขตลอดวันทั้งสองท่านด้วยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วก็พี่เอบอกว่าข่าวแบบหนักๆในหลายข่าวแล้วนะขอข่าวฮิวใจหน่อยเมื่อกี้ก็เลย
0: ฮิวไปยัง
1: ด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลไปนะครับไทยก็ชนะไปเตรียมไปเข้ารอบต่อไปนะฮะ
0: ค่ะสำหรับช่องทางไลน์นะคะคุณสุภชัยก็ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็มีคุณสงครามหัวใจเดิมนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายกันเข้ามาค่ะคุณติ๋วค่ะสวัสดีคุณภูเบศคุณขวัญ นะคะพี่อ๋อย54นะคะก็ทีมชาติไทยชนะฟิลิปปินส์เจ้าบ้านนะคะพี่มายุรีนะคะทักทายบอกว่าคุณภูเบศมีเวลาไปเล่นฟิตเนสดีค่ะอันนี้
1: ทำไมรู้
0: เล่นบ่อยบ่อยไหมหรือเปล่าม
1: าก็เล่นทุกวันไม่บ่อย
0: เล่นทุกวันไม่บ่อยแปลว่าอะไร
1: ไม่บ่อยไม่บ่อยเล่นทุกวันนะครับ
0: ค่ะดูแลสุขภาพกันนะคะทั้งคุณผู้ฟังแล้วก็เราทั้งสองคนด้วยค่ะสุขภาพก็ต้องมีการรับประทานอาหารที่ดี
1: ถูกต้อง
0: เรื่องของการหุงข้าวก็สำคัญนะคะคาชิวะค่ะหม้อหุงข้าวค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 นะคะถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วก็จบทำได้ทุกอย่างเนี่ยขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวะรุ่น RC1822 นะคะตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเขาเป็นหม้อที่อเนกประสงค์แบบไฟอินวันเลยค่ะนึ่งก็ได้ต้มก็ได้ตุ๋นก็ได้ทำซุปทำสตูก็ได้ในหม้อเดียวนะคะความใหญ่สะใจถึง5ลิตรเลยค่ะทำกินได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ประหยัดไฟด้วยลดเวลาในการปรุงไปเกินครึ่งเลยค่ะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมค่ะปลอดภัยหายห่วงมีประกันยาวๆ1ปีนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเลยเหลือ 1,390 บาทค่ะจ่ายแค่หลักพันต้นๆได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้นะคะท่านไหนสนใจจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้ค่ะ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะ
1: ครับและมีอีกเรื่องนึงสำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับตามคำเรียกร้อง MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับคุณผู้ฟังท่านใดเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการกำลังอยากจะนำพาธุรกิจพาองค์กรของท่านเดินหน้านะครับก็โลกทุกวันนี้มันหมุนเร็วมากนะครับก็อยากจะชวนมาเรียนในหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับเพราะตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับเรายกระดับความเข้มข้นไปอีก1ตลอด15สัปดาห์เต็มนะครับตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆนะครับที่เขาประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับมาเปิดประสบการณ์มาเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐจีนนะครับและยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะครับรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกด้วยก็จะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทเท่านั้นเองครับรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะครับจำนวนจำกัดโทรได้เลยที่094-480-3076นะครับ094-480-3034 094-396-6649รีบสมัครด่วนเลยนะครับเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะเรื่องนี้นะคะก็ขออัปเดตไปที่การเมืองอีกนิดนึงนะคะคุณภูเบศคะค่ะการเมืองเมื่อวานเขาก็โหมีการบอกว่าจับขั้วสีนะสีเขียวสีแดงอันนี้นะคะทางท่านรองนายกยศนันก็บอกว่าตอนนี้ไม่จริงนะรัฐบาลยังเป็นปึกแผ่นอยู่ปัดไม่รู้ข่าวการจับขั้วสีเขียวสีแดงแล้วก็ไม่ขอวิจารณ์ความสัมพันธ์ของพรรคเพื่อไทยกับกล้าทำค่ะนายศนันท์วงสวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย

0: และนวัตกรรมค่ะก็บอกถึงกระแสข่าวการจับขั้วทางการเมืองใหม่ในขั้วของสีเขียวสีแดงนะคะว่าจะต้องแยกเรื่องของการเมืองกับการบริหารราชการแผ่นดินค่ะขณะนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยกำลังเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรวมถึงรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภัยแล้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะรองนายกรัฐมนตรียศนันก็บอกว่าไม่ทราบรายละเอียดกระแสข่าวการจับขั้วพรรคสีเขียวพรรคสีแดงตามที่มีกระแสข่าวยืนยันว่าทุกพรรคเนี่ยที่เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นพรรคร่วมรัฐบาลค่ะต่างแต่ละพรรคก็ต่างมีความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะพร้อมระบุว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังมีการทำหน้าที่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเต็มที่ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคกล้าธรรมเนี่ยรวมถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเนี่ยนะคะนายยศนันก็ไม่ขอแสดงความคิดเห็นในฐานะพรรคการเมืองแต่ยืนยันว่าในฐานะรัฐบาลเนี่ยยังสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเข้มแข็งพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการบริหารประเทศยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกติค่ะสำหรับคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจภายในพรรคเพื่อไทยนะคะนายยศนันก็บอกว่าขอให้แยกแยะระหว่างบทบาทการทำงานของพรรคเพื่อไทยกับการทำงานในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลโดยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีนะคะตนเองจะทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มความสามารถค่ะก็ปัดข่าวกระแสข่าวการจับขั้วของพรรคเพื่อไทยกับพรรคกล้าธรรมนะคะ
1: ครับมาดูเรื่องของพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนนะครับคดีศาลฎีกาคดีแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับก็กำหนดกรอบการไต่สวนคดีมาตรฐานจริยธรรมของอดีตสมาชิกส.ส.พรรคก้าวไกล44คนยาวต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี2570นะครับโดยฝ่ายผู้ถูกร้องก็เตรียมนำพยานขึ้นเบิกความรวม60ปากและยืนยันแนวทางในการต่อสู้นะครับว่าการเสนอการแก้ไขมาตรา112ไม่ได้ขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับเมื่อวานนี้ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดคู่ความทั้ง2ฝ่ายเพื่อตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันไต่สวนนะครับในคดีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ยื่นฟ้องอดีตส.ส.พรรคก้าวไกล44คนในข้อหาฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขมาตรา112ครับก่อนหน้านี้ศาลฎีกาก็มีคำสั่งรับคำฟ้องพิจารณาเอาไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีคำสั่งให้ส.ส.ที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันจำนวน10คนหยุดปฏิบัติหน้าที่และกำชับไม่ให้มีพฤติกรรมตามที่ถูกร้องในการนัดตรวจพยานหลักฐานครั้งนี้ครับนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.ก็เดินทางมาศาลด้วยตัวเองโดยฝ่ายผู้ร้องก็เตรียมพยานเอาไว้ทั้งหมด9ปากและศาลกำหนดวันสืบพยานฝ่ายผู้ร้องรวม4นัดนะครับระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมปีนี้ส่วนฝ่ายผู้ร้องนำทีมโดยทนายความและอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลหลายคนรวมถึงแกนนำพรรคทั้งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็เตรียมนำพยานหลักฐานเอาไว้ทั้งหมด60ปากหลังจากปรับลดจากเดิมที่เสนอรายชื่อเข้ามากว่า80คนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของศาลครับทนายฝ่ายความฝ่ายทนายความฝ่ายผู้ถูกร้องเนี่ยก็เปิดเผยนะครับว่าพยานทั้ง60ปากแบ่งเป็นผู้ถูกร้องที่จะขึ้นเบิกความด้วยตัวเองเนี่ย25คนเป็นนักวิชาการ15คนและบุคคลผู้รู้เห็นเหตุการณ์อีก20คนโดยศาลกำหนดวันไต่สวนของฝ่ายผู้ถูกร้องรวม17นัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ปีนี้นะครับต่อเนื่องไปจนถึงพฤษภาคมปีหน้าสำหรับแนวทางในการต่อสู้คดีนะครับทนายความก็ยืนยันว่าประเด็นสำคัญคือการเสนอแก้ไขมาตรา112เป็นการใช้สิทธิและหน้าที่ของส.ส.ตามกระบวนการนิติบัญญัติและไม่ถือเป็นการขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงทั้งนี้ทีมทนายความก็ยอมรับว่าผู้ถูกร้องและแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีเหตุผลและแนวทางในการต่อสู้คดีที่แตกต่างกันจึงอาจจะมีการนำเสนอพยานและก็ข้อเท็จจริงเฉพาะของแต่และบุคคลต่อศาลแต่ก็ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งในการดำเนินคดีร่วมกันหลังจากการไต่สวนพยานครบตามกำหนดครับศาลจะพิจารณากำหนดวันนัดฟังคำพิพากษาในลำดับต่อไปเบื้องต้นคาดว่าอาจจะอยู่ช่วงกลางปี70นะครับปีหน้าอย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นของการไต่สวนและก็พยานหลักฐานที่ศาลได้รับครับ
0: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะก็มากันที่เรื่องของการจัดเวทีของพรรคฝ่ายค้านเมื่อวานนี้มีการจัดเสวนาครบรอบ2ปีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.นะคะก็มีการเปิดเผยข้อมูล

0: ข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการการเลือกสว.พร้อมตั้งคำถามต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะคะพร้อมเรียกร้องให้มีการส่งคดีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาหากว่าเห็นว่ามีพยานหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดค่ะนายภริศวัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะระบุว่าจากข้อมูลที่ได้รวบรวมได้เนี่ยนะคะก็มีการทำให้เกิดข้อสงสัยถึงการดำเนินงานของกกต.ใน5ประเด็นค่ะคือการออกระเบียบที่อาจจะเปิดช่องให้เกิดการทุจริตการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครการกำกับดูแลในวันเลือกส.ว.การดำเนินการของคณะอนุกรรมการการพิจารณาคดีและความกังวลว่าคดีอาจจะไม่ถูกส่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะคะภายในเวทีเนี่ยก็มีทั้งอดีตผู้สมัครสว.มีทั้งอดีตผู้ตรวจการการเลือกตั้งที่ได้ไปถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงการเลือกสว.โดยระบุว่าพบพฤติการที่อาจจะมีความผิดปกติเช่นการใช้เอกสารหรือว่าโพยภายในห้องเลือกสว.นะคะรวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในวันที่มีการเลือกสว.นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะด้านนักวิชาการด้านกฎหมายและภาคประชาชนเนี่ยก็เห็นว่ากกต.เนี่ยมีการรวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเมื่อมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำทุจริตโดยศาลเป็นผู้วินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายค่ะพร้อมเสนอให้มีการปรับปรุงข้อกฎหมายและกระบวนการการเลือกสว.เพื่อเพิ่มกระบวนการให้โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบมากขึ้นนะคะทั้งนี้ข้อสังเกตที่มีการเสนอในเวทีเนี่ยก็เป็นในลักษณะที่เป็นการเปิดข้อมูลจากผู้ร่วมเสวนาทั้งทางด้านผู้ร่วมเสวนาแล้วก็ผู้ร่วมพูดคุยเนี่ยเป็นในฝากฝั่งของฝ่ายค้านนะคะก็เป็นการพูดคุยทางด้านของฝ่ายค้านขณะที่ฝั่งกกต.เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเวทีเสวนานี้ด้วยก็ถือว่าเป็นการชี้แจงในมิติของฝากฝั่งหนึ่งแต่ทางด้านผู้ถูกกล่าวหาอย่างกกต.เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเวทีนี้ด้วยก็เป็นการให้ข้อมูลแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะเรื่องนี้ก็ต้องดูกันต่อว่าทางกกต.นี่จะมีการดำเนินคดีหัวสว.ได้อย่างไรต่อไปเพราะว่าก็ตอนนี้เวลาก็งวดขึ้นมาทุกทีแล้วค่ะ
1: ครับมาดูอีกหนึ่งประเด็นข่าวใหญ่ที่เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งเดลี่นิวส์เช้านี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานครับเปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนตรวจค้นพร้อมกัน25จุดในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดทลายเครือข่ายลักลอบออกบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรทะเบียนศูนย์นะครับให้กับชาวเมียนมาโดยมิชอบโดยมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวม17คนพร้อมกับขยายผลเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการครับเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังร่วมกับกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.แล้วก็ตำรวจภูธรภาค6เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย25จุดในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับผลปฏิบัติการปรากฏว่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด17คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ3คนเจ้าบ้านหรือว่าผู้รับรอง2คนชาวเมียนมาสวมสิทธิ์อีก12คนซึ่งทั้งหมดครับถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกบัตรทะเบียนศูนย์โดยมิชอบพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับและคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการต่อต้านความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองได้รับข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนบางรายร่วมมือกับนายหน้าดำเนินการออกบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรทะเบียนศูนย์นะครับบัตรหัวศูนย์เนี่ยให้กับชาวเมียนมาโดยผิดกฎหมายจากการสืบสวนตรวจสอบทางข้อมูลทางทะเบียนนะครับรวมทั้งเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือกับฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบผู้กระทำผิดชัดเจนเนี่ยอย่างน้อย12คนซึ่งทุกคนถือหนังสือเดินทางเมียนมาอยู่ก่อนแล้วจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับบัตรดังกล่าวตามกฎหมายไทยนอกจากนี้ครับการตรวจค้นยังพบความผิดปกติของการดำเนินการในสำนักทะเบียนอำเภอแม่สอดที่มีลักษณะเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการนำแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอแม่สอดรวมถึงจังหวัดอื่นๆเนี่ยมาสวมสิทธิ์ ทำบัตรทะเบียนศูนย์จนถูกเรียกว่าขบวนการฟอกแรงงานครับและจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ามีการออกบัตรทะเบียนศูนย์เนี่ยในลักษณะที่ผิดปกติไปมากกว่า700ใบแล้วมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตั้งแต่ 40,000 ถึง 100,000 ต่อคนซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลและมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินผู้ร่วมขบวนการที่อาจจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทำความผิดครับสำนักงานตำ

0: ำรวจแห่งชาติก็ยืนยันประเทศไทยมีช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาพำนักเข้ามาทำงานหรือว่าประกอบธุรกิจก็หรือว่าการยื่นขอสัญชาติโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการสวมสิทธิ์หรือว่าใช้นอมินีหรือใช้เอกสารที่ได้มาโดยมิชอบนะครับย้ำว่าจะเดินหน้าตรวจสอบดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
4: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: คุณเอกนงครับวันนี้สภาพอากาศทั่วไทยเป็นยังไงครับ
6: ค่ะจะเริ่มมีฝนเยอะขึ้นค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตอนตกเฉียงใต้แรงขึ้นนะคะก็จะทำให้มีฝนหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะทางด้านที่เป็นด้านรับมรสุมในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็จะมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งอีกตัวแปรหนึ่งก็เป็นเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะ
0: เป็นจังหวัดไหนบ้างครับที่ต้องระวังกันเป็นพิเศษนะครับ
6: ถ้าเป็นทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีฝนตกหนักมากเนี่ยจะเป็นทางด้านจังหวัดบึงกาฬแล้วก็นครพนมนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆที่เป็นตะวันออกของภาคกับตอนบนก็จะมีหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีค่ะอีกที่หนึ่งที่เป็นแนวของร่องมรสุมพัดผ่านก็จะเป็นทางด้านภาคเหนือนะคะซึ่งวันนี้เนี่ย160ของพื้นที่ค่ะฝนตกหนักจะมีได้ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะ
0: จะเป็นอย่างนี้กี่วันครับ
6: จริงๆวันนี้เนี่ยฝนจะยังไม่เท่าไหร่แต่ตั้งแต่วันที่6ไปค่ะถึงวันที่9ก็จะเริ่มมีฝนเกิดขึ้นเพิ่มเยอะขึ้นหลายพื้นที่แล้วก็มีหนักถึงหนักมากด้วยค่ะ
1: ค่ะในพื้นที่ภาคใต้เป็นยังไงบ้างคะ
6: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะคะฝนตกหนักจะมีได้ทางด้านจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ค่ะส่วนคลื่นลมก็จะเริ่มแรงขึ้นด้วยค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาเนี่ย 2-3 เมตรนะคะส่วนกระบี่ลงไปอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะการเดินเรือก็เน้นบริเวณอ่าวทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาที่มีคลื่นกำลังค่อนข้างแรงนะคะเรื่องของเรือเล็กก็ยังต้องงดออกจากฝั่งค่ะ
0: ทางโซนตะวันออกนี่เป็นยังไงบ้างนะครับ
6: ภาคตะวันออกค่ะฝนก็เยอะเช่นกันนะมีตกหนักแถวนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนคลื่นลมแถวอ่าวไทยเน้นอ่าวไทยตอนบนนะคะชายฝั่งของภาคตะวันออกเนี่ยคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรถ้าเป็นบริเวณที่มีฝนจะสูงมากกว่า2เมตรได้ก็ยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: กรุงเทพปริมณฑลวันนี้ล่ะครับ
6: วันนี้ฝน160ของพื้นที่

0: ก60เลยครับ
1: ใช่มีโอกาสมีตกหนักด้วยค่ะ
0: มาช่วงไหนครับเลิกงานเหมือนเดิมไหมครับ
1: จริงๆช่วงสายๆบ่ายๆเนี่ยจะเริ่มมีเข้ามาแล้วค่ะ
0: ก็คือทั้งวันเลยครับหรือว่ามาเป็นช่วง
1: ใช่เย็นตั้งแต่ช่วงสายๆบ่ายๆไปก็จะมีโอกาสตลอดนะคะไปจนถึงช่วงค่ำเลยค่ะ
0: โอเคเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
1: ค่ะช่วงนี้ฝนจะเยอะขึ้นนะคะแล้วก็คลื่นลมแรงขึ้นก็ยังต้อง

0: ันตอนบนนะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
1: ครับสวัสดีขอบคุณนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะก็ 60% เลยนะจริงๆก็ไม่คิดว่าถึง60ด้วยซ้ำนะคะสำหรับวันนี้กรุงเทพมหานครค่ะค่ะมากันที่เรื่องของบัตรทองบ้างคุณภูเบศคุณภูเบศเคยใช้บริการบัตรทองไหมคะ
1: ใช้นานมาแล้ว
2: นานมาแล้วนะคะก็เรื่องบัตรทองค่ะปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่าไม่ล้มบัตรทองนะคะเรื่องนี้นะคะรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหลังปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะยืนยันว่าไม่มีใครคิดยกเลิกบัตรทอง30 บาทนะคะแล้วก็จำเป็นจะต้องมีไปอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อป้องกันปัญหาวิกฤตงบประมาณค่ะทำให้หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี้มีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะคะนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานค่ะปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งนะคะประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนักเลยค่ะงบประมาณติดลบจนกระทบต่อการดูแลผู้ป่วยเช่นการปรับลดระยะเวลาการจ่ายยาการเปลี่ยนยี่ห้อยาตามงบประมาณที่มีขณะที่เงินบำรุงของโรงพยาบาลภาพรวมเนี่ยนะคะก็ลดลงจาก 60,000 ล้านบาทเหลือเพียง 15,000 ล้านบาทเท่านั้นค่ะหากว่าไม่เร่งแก้ไขก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของโรงพยาบาลในอนาคตนะคะนอกจากนี้ค่ะปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกถึงปัญหาด้านกลไกเรื่องของธรรมาภิบาลของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ด้วยค่ะในประเด็นของโครงสร้างคณะกรรมการการพิจารณาสิทธิ์การพิจารณาสิทธิประโยชน์บางประการรวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่เห็นว่าไม่สอดคล้องกับภาระการรักษาผู้ป่วยในบางด้านอันนี้ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเสนอแนวทางในการปฏิรูป6 ข้อได้แก่เรื่องของการเพิ่มงบประมาณให้สอดคล้องกับต้นทุนของการรักษาจริงการจัดลำดับการจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณด้านการสาธารณสุขการจัดตั้งกองทุนระบบสุขภาพปฐมภูมิการเสริมระบบธรรมาภิบาลและการตรวจสอบให้มีความโปร่งใสหยุดเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่ไม่มีงบประมาณรองรับที่ชัดเจนค่ะแล้วก็มีการแยกงบเงินเดือนของบุคลากรด้านสาธารณสุขออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวของกองทุนบัตรทองนะคะเรื่องนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำว่าเป้าหมายในการปฏิรูปครั้งนี้คือการจัดทำระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสมีความยั่งยืนพร้อมยืนยันว่าประชาชนทุกคนนะคะยังคงได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปค่ะ
1: ครับพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะครับกรมบัญชีกลางเตรียมคุมเข้มเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการนะครับหลังพบแนวโน้มการเบิกค่ารักษาด้วยวิธีการนวดไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือมันปวดคอบ่าไหล่กันเยอะขึ้นนะครับ
2: ค
1: ุณแพทริเซียมงคลวณิชครับอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่าการเบิกจ่ายงบประมาณสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปีครับก็ส่งผลให้ภาครัฐต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสำหรับแนวโน้มในการเบิกจ่ายที่พบความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนก็คือค่ารักษาพยาบาลด้วยการนวดไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับโดยมีปัจจัยจากพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานออฟฟิศซินโดรมนะครับเกิดปัญหาขึ้นกรมบัญชีกลางบอกว่าเตรียมออกหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อกำกับดูแลการเบิกจ่ายการรักษาด้วยการนวดไทยให้มีการเหมาะสมและก็รัดกุมมากขึ้นนอกจากนี้สถิติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็พบว่ามีกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NCD เนี่ยนะครับมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและเป็นกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงส่งผลโดยตรงต่อภาระงบประมาณด้านสุขภาพของภาครัฐข้อมูลการเบิกจ่ายค่ายาในระบบเบิกจ่ายโดยตรงเนี่ยปี68พบว่าโรคที่มีการเบิกจ่ายสูงสุดอันดับหนึ่งก็คือโรคเส้นเลือดในสมองแตกหรืออุดตัน7,791 ล้านบาทครับรองลงมาโรคเบาหวาน 6,202 ล้านบาทและก็โรคไขมันในหลอดเลือดสูงนะครับ 3,487 ล้านบาทนะครับแล้วก็โรคความดันโลหิตโรคหัวใจล้มเหลวนะครับตามลำดับนะครับก็ย้ำว่าการเบิกจ่ายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อที่จะไปลดสิทธิของข้าราชการแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจะวางระบบในการจ่ายสวัสดิการให้เกิดความเหมาะสมโปร่งใสแล้วก็รักษาความยั่งยืนของงบประมาณภาครัฐในระยะยาวครับ
2: ค่ะก็ออกกำลังกายกันนะคะคุณภูเบศเอา
1: คุมอาหารด้วย
2: คุมอาหารด้วยนะคะก็เป็นทริคในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะข่าวหน้าหนึ่งเราทั้ง2คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่าย กับ41เครือข่าย MCOT Radio Network

0: จัยข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
5: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
1: ครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่8สิงหาคมพุทธศักราช2000เอ้อประจำวันพุธที่5สิงหาคมครับผมสิงหาคม2569ครับผมเราสองคนมารับหน้าที่อัปเดตข่าวข้อมูลจากทั่วโลกให้กับคุณผู้ฟังจนถึงเวลา 6:40 นาทีวันนี้คุณแฟรงกี้ชานผู้สื่อข่าวจากรูไนนะครับจะพาเราไปชมแล้วก็ฟังบรรยากาศของการจัดงาน Thailand Night Bazaar and Cultural Week นะครับปี2026นี้เป็นยังไงโอ้ยดูแล้วแบบท่าทางน่าจะตื่นเต้นนะครับ
0: ใช่ค่ะและก็ช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะมาเล่าถึงองค์กรหนึ่งนะคะบิมบิก้าคืออะไรทำไมนักธุรกิจไทยต้องสนใจนะคะมาติดตามกันในช่วง 7:10 นาทีค่ะ
1: ครับผมก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องติดตามกันอย่างกระชั้นชิดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพราะว่าบิมบิก้านี้ก็คือตัว B เนี่ยก็คือบรูไนนะครับส่วน I ก็คืออินโดนีเซีย M คือมาเลเซียและ P ก็คือฟิลิปปินส์นะครับ4ประเทศนี้สำคัญอย่างไรและดินแดนของ4ประเทศนี้ที่สำคัญและอาจารย์จะพาไปดูคืออะไรเดี๋ยวมาตามกันเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะงั้นเราไปติดตาม สถานการณ์โลกรวมทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันก่อนนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ครับผมพากันไปดูเรื่องของท่านโดนัลด์ทรัมป์คุณผู้ฟังจะเบื่อนะ
0: ถึงจะเบื่อยังไงก็ต้องติดตามนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่จะเรียกได้ว่ามีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวในโลกใบนี้ก็ว่าได้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าแต่ละความเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยล้วนแต่นำไปสู่การเปลี่ยนทิศทางของโลกได้ค่ะ
1: ครับผมหัวข่าวเนี่ยนะครับของนิวยอร์กไทม์เนี่ยเขาพาดหัวเอาไว้ว่า how the war in Iran is complicating Trump's agenda at home ก็คือตอนนี้มันเริ่มมีความเรียกว่ามีประเด็นในประเทศของตัวเองแล้วครับในบ้านสงครามอิหร่านถล่มวาระของทรัมป์เนี่ยอย่างไรบ้างวุ่นวายในบ้านมีอะไรบ้างนะครับก็ไปดูเขาบอกว่ามีเรื่องของราคาน้ำมันคะแนนนิยมนี่รูดเลยไม่ได้รูดขึ้นนะครับรู
0: ดลง
1: แล้วก็แรงกดดันแรงกดดันทางการเมืองก็ถาโถมไปหมดนะครับอุปสรรคเด่นๆ3ประการที่สงครามอิหร่านเนี่ยทำให้ทรัมป์เนี่ยมีความเรียกว่าทำกลายเป็นปัญหาเป็นเหมือนเป็นลิงแก้แหที่ท่านแก้ไม่ออกเนี่ยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยก็ทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นคนอเมริกันเนี่ยต้องจ่ายค่าน้ำมันเฉลี่ยสูงสุดนับตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาเลยทีเดียวนะครับสมาคมยานยนต์อเมริกันหรือ AAA อันนี้ก็เป็นใครที่ขับรถนะครับในอเมริกาเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนี้เพราะว่าเขาช่วยเหลือเรื่องอะไรต่างๆนานาลดเสียลดอะไรนะครับเขาบอกสมาคมนี้ได้ออกมาประกาศนะครับว่าราคาน้ำมันเมื่อวันจันทร์นี้อยู่ที่เฉลี่ยนะทั้งประเทศอยู่ที่4.4 ดอลลาร์ 10 เซนต์นะครับต่อแกลลอนเพิ่มขึ้นมากกว่า 37% นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็คือวันที่28 กุมภาพันธ์นี่กุมภาพันธ์นี้มีทราบคุณสภาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี้ยราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นไปนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 37% เลยทีเดียวเขาบอกมันก็เลยยิ่งทำให้ผู้คนเนี่ยแล้วก็ลำบากยากจนกันไปใหญ่เพราะว่าปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อก็มาประดังเข้าไปอีกนะครับผู้คนเนี่ยบอกว่าบ่นมากๆเลยที่ราคาน้ำมันมันแพงขนาดนี้แต่ในขณะที่บริษัทน้ำมันครับผมอย่างเชฟรอนและเอ็กซอนเนี่ยเขาบอกว่าทำกำไรเป็นประวัติการเลยจากนโยบายนี้นะครับเพราะว่าราคาน้ำมันมันขึ้นนะครับแน่นอนของแพงนะครับบริษัทอะไรขายอะไรได้แพงๆก็จะได้มีกำไรเยอะขึ้นนะครับโอ้โหเขาบอกกำไรกันอู้ฟู่เลยทีเดียวนะนอกจากนั้นอันดับที่2นี่ก็คือเรื่องของคะแนนนิยมนะครับเขาไปดูผลการสำรวจนะครับของการทำโพลของมหาวิทยาลัยควินนิเพกซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงนะครับอยู่ที่รัฐคอนเนตทิคัตเนี่ยเขาบอกว่า 60% นะครับของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยกับการปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านนะครับที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ทำลงไปเนี่ยนะครับแล้วเขาบอกว่าชาวอเมริกันเนี่ย 74% ของชาวอเมริกันนะครับโดยรวมนะแล้วก็อีก 43% ของคนที่เป็นประกาศตัวว่าเป็นรีพับลิกันเนี่ยมองว่าสงครามนี้ไม่คุ้มค่ากับภาวะ

0: ทางการเงินแล้วก็ชีวิตทหารที่สูญเสียไปนะครับเพราะตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้ว18รายนะครับนอกจากนั้นความกดดันทางการเมืองภายในพรรคเองนะครับก็จะต้องเจอกับเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี
1: ้
0: แต่ละคนที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์แบบว่าเหมือนกับไป endorse แล้วคนนี้จะให้มาสมัครเป็นรับเลือกเป็นผู้แทนของพรรครีพับลิกันคนนี้จะให้เป็นสว.ของรีพับลิกันแต่ละคนก็มีชนักติดหลังกันมานะครับไม่เรื่องของความรุนแรงภายในครอบครัวนะครับทำความรุนแรงตบเมียตีลูกอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็มีเรื่องของsexual harassment นะครับคดีอะไรต่างๆนานาที่เคยล่วงเกินทางเพศกับสุภาพสตรีท่านอื่นๆแล้วก็เป็นคดีอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับนอกจากนั้นตัวท่านเองก็ยังมีคดีความเรื่องถูกโดนฟ้องร้องในเรื่องของกำแพงภาษีปีที่แล้วเราจำได้ไหมฮะนั่นก็อยู่ในศาลเรื่องของบ่อน้ำไอ้ reflecting pool ที่อยู่ที่วอชิงตันสแควร์นะครับในกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยก็ตอนนั้นคนเนี่ยเขาเป็นอดีตนักกีฬาโอลิมปิกของอเมริกานะครับเหรียญทองทั้งพายเรือคายักเนี่ยท่านก็ขี่รถจักรยานมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าออกกำลังกายอ่ะ64ไมล์พอมาถึงที่นี่ก็เราไปคือปกติแล้วผมเคยไปที่นี่ก็ทุกคนก็เวลาเห็นน้ำใสๆเห็นน้ำอะไรเงี้ยก็อยากจะเอามือไปแย่ดูใช่ไหมว่าน้ำมันร้อนมันเย็นมันเป็นยังไงเลยนี่ก็เอามือไปแย่ตำรวจมาจับแล้วก็ไปขังคุกนะครับแล้วก็ส่งขึ้นดำเนินคดีบอกว่าจับไป vandalize ก็คือ vandalize คือแบบไปทำลายไอ้บ่อเนี่ยเพราะว่าจากงบประมาณที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ทำไปเนี่ยก็คือไม่ไปจ้างบริษัทที่เข้ามาทำโดยไม่ผ่านการประมูลเนี่ยนะครับแล้วก็งบประมาณสูงกว่าที่เคยเป็นซึ่งตามปกติเขาทำปีประมาณ3ล้าน US ดอลลาร์นี่ไปทำ15ล้านแล้วก็ได้ออกมาเป็นบ่อที่เต็มไปด้วยกระตาไข่น้ำครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของลูกเขยกับลูกสาวกับที่ประเทศเอาบัลแกเรียนะครับเรื่องแล้วก็เรื่องของไปเอาเงินเนี่ยนะครับไปรับของขวัญจากรัฐบาลต่างประเทศเรื่องปิดล้อมคิวบาเรื่องข่มขู่เวเนซุเอลาเรื่องโอ้โหสารพัดชนิดเลยประเดประดัง
1: ดูความ ร
0: ักครับตอนนี้
1: ใ
0: ช่ครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะก็มีรายงานข่าวจากสื่อต่างชาติหลายสำนักนะคะไม่ว่าจะเป็น CNBC The Guardian นะคะที่ต่างก็พูดกันถึงเบื้องลึกเบื้องหลังค่ะของการฟันกำไรไม่ว่าจะเป็นในตลาดน้ำมันตลาดหุ้นนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการทำสงครามในตะวันออกกลางค่ะอย่างเช่น The Guardian นะคะพาดหัวข่าวแบบนี้เลยค่ะ Traders placed over 1 billion in perfectly timed bets on the Iran war what's going on นะคะ The Guardian เนี่ยค่ะได้ตีแผ่ปรากฏการณ์ที่น่าสงสัยนะฮะเกี่ยวกับวงเงินสะสมมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ 35,000 ล้านบาทนะคะที่นำมาวางเป็นเดิมพันในตลาดการเงินแล้วก็แพลตฟอร์มการทำนายผลลัพธ์ทางออนไลน์ที่เรียกกันว่า prediction markets ค่ะโดยการเดิมพันเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะอย่างผิดธรรมชาติมากๆเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือเพียงไม่กี่นาทีนะฮะก่อนที่เหตุการณ์สำคัญทางทหารหรือการเมืองในสงครามสหรัฐอิหร่านเนี่ยจะประกาศต่อสาธารณชนนะคะอย่างเช่นนะคะการโจมตีทางอากาศเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์เพียง1วันก่อนที่สหรัฐและอิสราเอลเนี่ยจะเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่อิหร่านนะคะปรากฏว่าเป็นบัญชีปริศนาประมาณ150บัญชีบนแพลตฟอร์ม Polymarket นะฮะทุ่มเงินรวมกันมากกว่า 855,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะเพื่อเดิมพันว่าสหรัฐเนี่ยจะโจมตีในวันถัดไปส่งผลให้16บัญชีในนั้นนะคะกวาดกำไรไปอื้อซ่าบัญชีละมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตนค่ะที่ใช้ชื่อว่ามากามีแมนนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามากาเนี่ยจะมาจาก Make AmericaGreat again หรือเปล่านะคะได้วางเดิมพันเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่การสังหารอายะตุลลอฮ์อาลีคามานีอีนะคะผู้นำสูงสุดของอิหร่านโดยกองกำลังอิสราเอลจะเกิดขึ้นค่ะทำให้บัญชีนี้นะคะที่มีชื่อว่าแมกกามีแมนเนี่ยนะคะสามารถกวาดเงินไปได้มากถึง 500,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐหรือแม้กระทั่งการประกาศหยุดยิงนะคะเมื่อวันที่7เมษายนก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะโพสต์ข้อความบน Truth Social นะคะซึ่งเป็นสื่อโซเชียลมีเดียของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะเกี่ยวกับการเจรจาหยุดยิงเพียงไม่กี่นาทีนะคะก่อนที่ทรัมป์จะประกาศเพียงไม่กี่นาทีว่าจะหยุดยิงแล้วเนี่ยมีกลุ่มเทรดเดอร์ค่ะส่งคำสั่งช็อตนะคะหรือว่าเดิมพันว่าราคาน้ำมันจะร่วงลงเป็นมูลค่าสูง950ล้านดอลลาร์สหรัฐทัน

0: ทีที่ทรัมป์โพสต์ตูมเดียวปรากฏว่าราคาน้ำมันดิ่งลงทันทีทำให้เทรดเดอร์กลุ่มนี้เนี่ยรับกำไรไปอื้อซ่าเลยทีเดียวค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกันนะคะกับรายงานข่าวที่เมื่อวานนี้เห็นทางหน้าสื่อนะคะของสื่อต่างชาติอีกสำนักหนึ่งนะคะที่ระบุชัดเจนนะคะว่า Iran accuses Trump's officials of 9 billion insider trading operation ค่ะนะคะนี่ก็เป็นการแฉคือตามข่าวใช้คำว่า accuse นะฮะก็คือกล่าวหาใช่ไหมฮะอิหร่านนี่ก็กล่าวหาว่าทีมงานหรือว่าคณะเจ้าหน้าที่ของทรัมป์เนี่ยดำเนินขบวนการนะคะโดยใช้ข้อมูลวงในที่เรียกกันว่า insider เนี่ยฮะในการซื้อขายหลักทรัพย์ค่ะมูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ฟันกำไรไปเหนาะๆเช่นกันนะคะแต่ว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานจากทางฝั่งทรัมป์หรือว่าฝั่งคณะเจ้าหน้าที่ของทรัมป์นะคะที่จะออกมาพูดถึงรายงานที่หลายสำนักข่าวกำลังรายงานด้วยความสนอกสนใจปนความสงสัยว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องที่เอามาตีแผ่กันเนี่ยมันเป็นความจริงหรือไม่อันนี้ก็คงจะต้องรอฟังจากฝั่งของทรัมป์ด้วยค่ะ
1: ก็เรียกว่าก็ถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าที่แจงยังไงแต่ถ้ามันมีมูลเดี๋ยวก็จะต้องขึ้นเป็นคดีอีกนะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์นี่คดีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวพาไปดูกันที่ยุโรปบ้างนะครับพี่เจเจนอกจากความเรียกวุ่นวายในตะวันออกกลางแล้วเนี่ยทางยุโรปนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ไม่ลดลาวาสอกกันเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยยูเครนนะครับก็ได้ส่งพวกโดรนอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยทางการของรัสเซียเนี่ยเปิดเผยบอกว่ามันเป็นที่น่าสังเกตที่ว่ายูเครนเนี่ยเวลาส่งโดรนเข้ามาโจมตีรัสเซียเนี่ยไม่ได้ไปโจมตีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทางทหารแต่ไปโจมตีพื้นที่ที่เป็นเอกชนก็คือบ้านเรือนของประชาชนนะครับล่าสุดเนี่ยส่งโดรนเข้าไปโจมตีที่รีสอร์ทชายทะเลนะครับที่ชายหาดเลยนะผู้คนเขากำลังเล่นน้ำสนุกสนานแบบพักผ่อนหย่อนใจก็ส่งโดรนลงไปนะครับก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยทั้งหมดถึง58คนแล้วก็ในจำนวนนี้21คนดูก็ยังมีบาดเจ็บอีกด้วยนะครับแล้วก็เป็นเด็กเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว4คนกับเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นที่น่าสังเกตที่ว่ายูเครนอ่ะไม่ได้ส่งตั้งใจอ่ะไม่ได้เข้าไปทำลายพื้นที่ทางทหารแต่ถ้าตั้งใจเนี่ยทำลายประชาชนนะครับผู้คนประชาชนซึ่งมันก็เป็นการผิดกฎของการทำสงครามนะในเรื่องของการทำสงครามเขาก็มีกฎเกณฑ์กันเหมือนกันอันนี้ก็จะกลายเป็นอาชญากรรมสงครามส่วนทางยูเครนเขาก็ตั้งข้อสังเกตอีกเหมือนกันบอกว่าแต่ทางรัสเซียก็ไม่ใช่ย่อยไม่ใช่ว่าอยู่เฉยก็ส่งโดนมาเหมือนกันนะส่งโดนเข้ามาทีนี้ไปทำที่ไหนล่ะไปโจมตีปั๊มน้ำมันครับปั๊มน้ำมันเนี่ย250แห่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกถ้าถนนนี้มีปั๊มน้ำมันอยู่แบบเรียงรายกันไปยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นโดนโจมตีหมดนะครับก็คือว่าโดนเรียกว่าปั๊มน้ำมันใช้ไม่ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการทำให้ประชาชนนั้นลำบากเดือดร้อนหรือเปล่าเพราะไม่สามารถจะเข้าถึงพลังงานแลกกันคนละหมัดครับระหว่างรัสเซียกับยูเครน
0: ค่ะส่วนสถานการณ์แถบยุโรปนะคะตอนนี้ก็มีเหตุด้านมนุษยธรรมนะคะที่กำลังเป็นที่กังวลนะคะของหลายๆประเทศในสหภาพยุโรปรวมไปถึงสหราชอาณาจักรด้วยนะคะที่แม้จะ Brexit ออกมาแล้วค่ะแต่ก็ยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญนะคะที่บรรดาผู้อพยพหนีภัยจากประเทศของตัวเองซึ่งเป็นประเทศต้นทางเนี่ยนะเพื่อไปสร้างอนาคตใหม่ค่ะนอกจากสเปนนะคะจะเป็นเป้าหมายหลักนะคะของบรรดาผู้อพยพจากทวีปแอฟริกาเหนือนะคะที่ต้องการจะเข้าไปแสวงหาโอกาสในอนาคตนะคะสหราชอาณาจักรเป็นอีกประเทศหนึ่งค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะที่เป็นเป้าหมายสำคัญของบรรดาผู้อพยพด้วยเช่นกันแล้วส่วนใหญ่ผู้อพยพเหล่านี้เนี่ยจะไปทางทะเลทางน้ำค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานจาก BBC ค่ะว่าเมื่อวานนี้นะคะได้เกิดเหตุค่ะเรือที่บรรทุกผู้อพยพมานะคะหลายร้อยคนเลยทีเดียวค่ะพยายามที่จะข้ามช่องแคบแล้วก็ขึ้นฝั่งที่สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยนะคะประสบเหตุไฟไหม้ค่ะในระหว่างลอยลำอยู่กลาง ทะเลนะคะปรากฏว่ามีผู้อพยพจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะที่จมน้ำจมท่าไปนะคะแต่โชคดีค่ะที่มีมากกว่า150คนที่ได้รับความช่วยเหลือนะคะจากทางการนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังเข้าสู่กระบวนการนะคะเตรียมที่จะส่งตัวกลับนะคะมีการรายงานนะคะบอกว่าเรือลำนี้เนี่ยพยายามที่จะข้ามช่องแคบเพื่อไปขึ้นฝั่งเพื่อ

0: เพื่อนำผู้โดยสารไปขึ้นฝั่งที่สหราชอาณาจักรแต่ว่าในระหว่างที่กำลังเดินเรืออยู่นั้นเนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เครื่องยนต์ค่ะอันนี้เป็นคำเปิดเผยนะคะของหน่วยงานด้านทางทะเลของฝรั่งเศสนะคะและก็สามารถช่วยเหลือคนที่อยู่บนเรือได้157คนนะคะสามารถนำไปขึ้นฝั่งได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นฝั่งของสหราชอาณาจักรค่ะแต่ว่าเป็นฝั่งของฝรั่งเศสนะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนดรีว์ เบอร์แฮมค่ะของอังกฤษนะคะประกาศว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยจะจำกัดแล้วก็ควบคุมจำนวนประชาชนนะคะที่จะเดินทางเข้ามายังอังกฤษผ่านทางเรือเล็กนะฮะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมนะคะแล้วก็สถานการณ์ของผู้อพยพลี้ภัยที่ต้องการไปแสวงหาโอกาสใหม่ในดินแดนที่ดีกว่าประเทศต้นทางประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มันก็มีเหตุการณ์แบบเนี้ยที่คนที่โมร็อกโกประเทศโมร็อกโกเนี่ยครับที่เขาก็อยู่ตรงติ่งตรงเขาเรียกว่าตรงนั้นก็เป็นช่องแคบยิบบอนต้านะครับพอข้ามทะเลตรงนั้นไปก็จะเป็นประเทศสเปนแต่นี้สเปนเนี่ยเขาก็แปลกอย่างนึงเขาก็มีดินแดนของเขาเนี่ยที่อยู่บนทวีปแอฟริกาที่ติดกับโมร็อกโกเนี่ยที่ชื่อเซอูต้าเนี่ยก็มีเหตุการณ์แบบนี้ที่แบบคน 60,000 คนนะพี่
0: ค่ะ
1: อยู่ก็แบบว่าอพยพจากตัวเองจากโมร็อกโกตัวเองเนี่ยเข้าไปในตรงนี้ดินแดนติ่งๆเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ของสเปนเนี่ยเพื่อที่จะหาทางลี้ภัยไปอยู่สเปนแล้วเนี่ยเพราะเขาบอกว่ามันมีการคนเนี่ยปล่อยข่าวบอกว่าเอ้ยเนี่ยไปได้เลยนะเข้าไปแล้วแบบสเปนถ้าเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยเขาจะไม่ส่งกลับผู้คนแหกแผ่นเข้าไปเต็มเลยแบบนี้เลยอันนี้ก็ไปจากไหนจากฝรั่งเศสไปอังกฤษหรอ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: อันนั้นยิ่งน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวเพราะต้องแค่ตรงนั้นน่าจะกว้างนะครับผมพากลับเข้ามาที่ใกล้ๆบ้านเรากันบ้างนะครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีของเราก็ได้เดินทางกลับมาแล้วนะครับจากการที่ไปเยือนที่อินโดนีเซียนะครับก็บอกการไปเยือนอินโดนีเซียของท่านนายกรัฐมนตรีคราวนี้นะครับก็เป็นก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ5ปีนะครับที่ผู้นำของประเทศเราเนี่ยได้เดินทางไปนะครับไทยอินโดผลิตกำลังพังงาดฮาลาลโลกนะครับพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ลุยปราบโกงแก๊งลวงโลกทั้งหลายนะครับถือเป็นก้าวสำคัญที่ประธานดีปราโบโวซูเบียนโตแห่งอินโดนีเซียและเปิดเนียบที่กรุงจาการ์ตาต้อนรับนายกรัฐมนตรีของไทยอนุทินชาญวีรกูลนะครับเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาแล้วก็มีการคุยกันนะครับว่าจะร่วมมือกันในการนำจุดแข็งของทั้งของไทยและอินโดนีเซียนะครับเพื่อสร้างและขยายห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลให้ครอบคลุมทั้งในภูมิภาคและระดับโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่นำทางแบบโรดแมปด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศนี้นะครับทั้ง2ประเทศก็ตั้งคณะกรรมการร่วมการค้านะครับลุยกันเพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจเรื่องแล้วก็ยกระดับในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารระบบโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็จะเพิ่มเที่ยวบินใหม่นะครับจากกรุงเทพจาการ์ตาและเที่ยวบินจากเดนบาซาในเกาะบาหลีซึ่งก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าสุดฮิตเลยของอินโดนีเซียนะครับกับภูเก็ตให้บินตรงเข้าหากันได้นะครับ
0: yeah.
1: นอกจากนั้นนะครับก็ยังคุยกันถึงเรื่องที่จะช่วยกันปราบปรามนะครับแก๊งพนันออนไลน์แล้วก็แก๊งหลอกลวงอะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าทางการไทยก็ได้ช่วยเหลือนะครับเพราะว่าคนของอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ถูกหลอกมาเนี่ยที่อยู่รอบๆบ้านเราไปทำงานตามเซ็นเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเกือบ 1,000 คนเลยนะครับที่ถูกหลอกมาและทางการไทยก็ช่วยส่งกลับไปครับผมก็เป็นนิมิตใหม่อันดีอินโดนีเซียเป็นตลาดใหญ่มีประชากรเกือบ300ล้านคนครับผม
0: ค่ะไปกันต่อนะคะด้วยเรื่องที่ยังคงเกี่ยวข้องกับอาเซียนค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นอาเซียนในสายตาของบรรดาเอกอัครราชทูตนะคะประเทศฟินแลนด์ค่ะคือมีรายงานนะคะจากหน่วยงานทางการของสหภาพยุโรปนะคะที่เขารายงานข่าวนี้ค่ะบอกว่า Finnish ambassadors to present Southeast Asian market outlook in Helsinki ค่ะก็คือว่าในวันที่20สิงหาคมนี้นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะจะมีการประชุมที่เรียกกันว่า Finland Southeast Asia Business Association ค่ะก็คือการประชุมสมาคมธุรกิจฟินแลนด์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเขาจะเอาข้อมูลของแต่ละประเทศอาเซียนมาจากไหนล่ะนะคะ

0: ็มาจากบรรดาเอกอัครราชทูตประเทศฟินแลนด์ประจำประเทศนั้นๆอย่างเช่นประจำประเทศไทยประจำประเทศอินโดนีเซียประจำประเทศมาเลเซียทั้งหมดค่ะ11ประเทศนะคะไปพูดคุยหารือกันค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้บรรดานักลงทุนนะคะเข้ามาฟังแล้วก็เห็นถึงศักยภาพของตลาดในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะโดยการประชุมนี้นะคะจะจัดขึ้นที่หอการค้าฟินแลนด์นะคะที่กรุงเฮลซิงกิค่ะโดยเป็นความร่วมมือนะคะระหว่างหอการค้าฟินแลนด์นะคะและก็เครือข่ายวิสาหกิจยุโรปเนี่ยรวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์นะคะแล้วงานนี้เนี่ยเขาเปิดให้บรรดา นักลงทุนและก็นักธุรกิจนะคะเข้าฟังการบรรยายฟรีนะคะโดยเขาก็กำหนดค่ะว่าใครที่สนใจเนี่ยสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าฟังได้ค่ะภายในวันที่14สิงหาคมซึ่งก็เชื่อได้ว่านี่จะเป็นอีกปฐมบทหนึ่งนะคะที่ภาพหรือว่าภาพคือภาพรวมเนาะต้องใช้คำว่าภาพรวมของตลาดในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยตลาดของไทยจะเป็นอย่างไรในสายตาของท่านทูตฟินแลนด์ก็คงจะไปได้รับฟังกันในวันที่20สิงหาคมนี้นะคะเนี่ยค่ะอย่างที่ได้เรียนเอาไว้นะคะก็จะมีเอกอัครราชทูตฟินแลนด์นะคะที่ประจำการอยู่ที่กรุงเทพมะนิลาของฟิลิปปินส์นะคะกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียฮานอยของเวียดนามสิงคโปร์และกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียค่ะก็จะไปรวมตัวกันที่งานประชุมครั้งนี้แล้วก็จะแบ่งปันนะคะประสบการณ์มุมมองที่ตัวเองได้มาประจำการในฐานะเอกอัครราชทูตในประเทศนั้นๆ นะคะเพื่อฉายภาพของประเทศที่ตัวเองประจำการเนี่ยและรวมไปถึงโอกาสในการลงทุนและการค้าให้กับผู้ที่เข้าฟังการบรรยายน่าตื่นเต้นมากนะคะพี่ต้นคะอยากทราบเหมือนกันว่าท่านทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเนี่ยท่านจะนำเสนอประเทศไทยอย่างไรเนาะแล้วก็อยากจะทราบจังเลยว่าประเทศไทยในสายตาของท่านทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้จะนำมาเล่าให้ฟังกันต่อในรายการนี้ค่ะ
1: อันนี้ก็เปิดโอกาสให้ผู้คนเนี่ยสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมงานได้นะครับพี่
0: ใช่ค่ะสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นะคะ Enterprise Europe Network ค่ะเดี๋ยวจะนำลิงก์นะคะไปแนบไว้ให้ในโพสต์ของไลฟ์รายการ Good Morning ASEAN เช้านี้ค่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากมากเลยครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับคุณผู้ฟังครับต้องไปติดตามกันเลยทีเดียวพากันไปที่ฟิลิปปินส์บ้างนะครับเขาบอกว่าทางการฟิลิปปินส์เนี่ยประกาศออกมาอีกแล้วนะครับว่าเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับเวฟลิคเกอร์ซอฟต์ดริงค์นะครับทั้งบุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์แล้วก็เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์จะเผชิญกับภาษีที่สูงขึ้นในปีนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับรัฐบาลก็คือใช้เงินในเรื่องของการดูแลประชาชนแล้วก็อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เรียกว่างบประมาณหายไปเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมองหาว่าต่อไปเราจะหาเงินจากที่ไหนมองไปมองมาก็บอกว่าอันนี้แหละครับพวกบุหรี่ไฟฟ้าไอศกรีมน้ำผลไม้ธรรมชาติเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนะครับก็จะต้องเพิ่มในเรื่องของภาษีเข้าไปนะครับเพื่อให้มันมีรายได้เข้าประเทศแล้วก็อีกทางนึงก็คือเพื่ออะไรที่มันเป็นน้ำตาลมีน้ำตาลเยอะๆนี่นะครับลงสุราอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นของบริโภคที่จริงๆแล้วมันก็ทำลายสุขภาพนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มันแพงขึ้นคนจะได้เผื่อจะได้ซื้อน้อยลงนะครับแล้วถ้าเกิดซื้อก็จะได้เอาเงินมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาประเทศนะครับกระทรวงการคลังของฟิลิปปินส์คาดว่าจะมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นของสินค้าบริโภคทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นถึง 48,000 ล้านเปโซหรือประมาณ 1,000 ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ในปีข้างหน้าที่จะมีขึ้นเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับรัฐบาลยังได้พิจารณาเพิ่มอัตราภาษีพวกสินค้าที่ถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เขาคิดอยู่ที่20ให้เพิ่มขึ้นเป็น 25% นะครับอย่างเช่นคนที่มีเครื่องบินส่วนตัวมีกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับรถยนต์หรูอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสำหรับคนที่สำหรับคนที่เขามีสตางค์ที่จะซื้อได้เนี่ยนะครับก็เป็นข่าวมาจากฟิลิปปินส์ครับ
0: ค่ะมีข่าวที่น่าสนใจนะคะเนี่ยให้ติดตามกันต่อนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่นะคะพี่ต้นค่ะ

0: ผู้ฟังคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ห้ามพลาดอุตสาหกรรมแฟนล้านนาตะวันออก2569มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2กว่า100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุกวัน 12-16 สิงหาคม2569เวลา 11:00 นถึง 21:00 นณ BCC Hall ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกันนภัทรตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราภรณ์ปราโมทวิเลปนะและเดียน่าฟรีโปแล้วพบกัน
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส.
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
8: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
10: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะเราไปต่อกันเลยนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
11: ครับผม
0: ค่ะมีรายงานจากสำนักข่าวชายขอบนะคะรายงานว่าผู้แทนสหประชาชาติค่ะลงพื้นที่สังเกตการแม่น้ำปนเปื้อนนะคะพร้อมทั้งรับฟังข้อมูลจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบชาวบ้านแม่สายก็ขอให้รัฐเนี่ยนะคะเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเพื่อรับมือได้อย่างทันท่วงทีนะคะมีรายงานค่ะว่าในระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมเครือข่ายภาคประชาสังคมนะคะอย่างเช่นเครือข่ายตามการลงทุนไทยและความรับผิดชอบข้ามพรมแดนนะฮะที่เรียกกันย่อๆว่า ETOs Watch Coalition นะคะและก็รวมถึงมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

0: กลุ่มเสรีแม่น้ำโขงและ Rivers and Rise นะคะได้ลงพื้นที่ค่ะเก็บข้อมูลวิจัยและก็ประชุมร่วมกับนักวิชาการรวมทั้งประชุมร่วมกับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนลุ่มน้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงค่ะตั้งแต่ชุมชนในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็อีกหลายชุมชนเลยทีเดียวค่ะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากสภาวะมลพิษในน่านน้ำนะคะโดยการประชุมครั้งนี้เนี่ยค่ะมีผู้แทนของคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะฮะและก็ผู้แทนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติร่วมสังเกตการด้วยนะคะในการประชุมครั้งนี้ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองชลประทานแม่สายบอกว่าแม่สายเนี่ยเป็นพื้นที่ผลิตอาหารสำคัญแล้วก็มีพื้นที่เกษตรมากกว่า 60,000 ไร่ค่ะมีชาวบ้านชาวช่องที่ใช้น้ำจากแม่น้ำสายแล้วก็แม่น้ำรวกโดยตรงเนี่ยมากถึง4ตำบลนะฮะรวมๆแล้ว47หมู่บ้านนอกจากนี้แล้วเนี่ยแม่น้ำสายยังเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาซึ่งตอนนี้ตรวจพบการปนเปื้อนสารโลหะหนักที่เป็นพิษปริมาณสูงเกินค่ามาตรฐานมาตลอดทั้ง18ครั้งที่มีการเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะบรรดาชาวบ้านนะคะตามชุมชนต่างๆก็ให้ข้อมูลตรงกันนะคะว่าทุกคนเนี่ยล้วนแต่มีความกังวลค่ะต่อปัญหาสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำโขงซึ่งส่งผลกระทบในแต่เฉพาะปัญหาสุขภาพเท่านั้นแต่ยังส่งผลโดยตรงค่ะต่อรายได้จากอาชีพการหาปลาที่ผู้บริโภคไม่ยอมซื้อปลาในที่จับได้จากแม่น้ำโขงรับประทานแล้วนะคะทำให้ราคาปลาเนี่ยลดลงมากว่าครึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่ส่งต่อกันเป็นทอดๆเลยทีเดียวค่ะ
1: ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับอาจารย์ภากรกัชรีก็ได้นำเสนอเรื่องนี้ให้เราทราบ2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับก็จะทำแก้ไขได้หรือไม่ยังไงก็ต้องผู้คนประชาชนล่ะครับก็ต้องส่งเสียงบอกกับทางรัฐบาลให้ต้องไปจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังๆนะครับพากันไปที่สิงคโปร์บ้างครับรัฐบาลของเขาก็จัดการจริงจังเหมือนกันเมื่อวานนี้ที่การประชุมรัฐสภานะครับสมาชิกสภาผู้แทนของสิงคโปร์เนี่ยก็ได้เอาเรื่องของการขับขี่การจราจรนี่แหละขึ้นมาเป็นประเด็นเป็นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าต่อไปนี้นะใครที่ขับรถนะครับแล้วมีอาการมึนเมาหรือแม้แต่กระทั่งขับรถไปเนี่ยแล้วก็ถือโทรศัพท์ไปด้วยนะก็จะต้องได้รับโทษนะครับถือว่าเป็นการเสี่ยงต่อกฎหมายเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเข้าไปดูนะครับจากสถิติของอุบัติเหตุในรอบ10ปีนะครับเมื่อเทียบกับตั้งแต่ปี2016นะครับหรือ2559จนถึงปี2545 69เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจาก141รายไป149รายแต่ในบรรดาผู้ที่บาดเจ็บก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับในปี24ปีที่แล้วมี 9,342 รายปีนี้ปี25เพิ่มขึ้นเป็น 9,955 รายนะครับทีนี้เข้าไปดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับก็บอก1ก็มาจากเรื่องของขับขี่รถภายใต้การที่คนจะรู้สึกว่ามึนๆตึงๆนะครับก็เรียก under influence ของพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะครับดังนั้นนะครับก็จะไปปรับเปลี่ยนใหม่เมื่อก่อนนี่บอกว่าเวลาดื่มไปนะแล้วโดนเป่าใช่ไหมฮะจะมี3ไม่เกิน35ไมโครกรัมเนี่ยต่อลมหายใจเนี่ยนะครับต่อ100มิลลิลิตรเนี่ยก็จะต้องลดลงเหลือ15ไมโครกรัมนะครับต่อ100มิลลิลิตรลดไปเยอะนะเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นว่าไม่ใช่ว่าเมาแล้วห้ามขับนะดื่มแล้วก็จะไม่ให้ขับด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังบอกว่าจะกำหนดโทษสูงขึ้นอีกด้วยนะครับเมื่อก่อนนี้มีเพียงแค่พวกโทษปรับนะครับต่อไปนี้จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับถึง12เดือนนะครับแล้วถ้าในบางรายที่ทำให้เกิดเหตุที่มันรุนแรงก็อาจจะถึง2ปีได้นะครับนอกจากนั้นการขับรถโดยประมาทก็จะต้องโดนหรือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายอีกเช่นกันนะครับจะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง15ปีนะครับแล้วก็จะต้องถูกเคี่ยนด้วยนะสำหรับพวกที่ขับรถโดยประมาทแบบเฉียนไปเฉียนมาขับอะไรอย่างเงี้ยนะครับขับจี้ขับปาดหน้าอะไรต่างๆเหล่านี้จะมีโทษเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของเรื่องการเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการขับรถการใช้ถนนในสิงคโปร์ครับ
0: ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้คุณแฟรงกี้ชานะคะขวัญใจของคุณผู้ฟังหลายท่านพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเล่า

0: ในประเด็นที่น่าสนใจนะคะการจัดงานเทศกาลเมืองไทยนะคะและสัปดาห์วัฒนธรรมนะคะครั้งที่10บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณแฟรงกี้ชานกันเลยค่ะ
1: Good Morning World
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับแฟรงกี้
3: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับปีเจเจปีต้น
0: You're so grateful วันนี้ดูแบบพลังเกินร้อยเลยนะคะ
3: เหรอ
0: ใช่
2: เลย
3: Do you know one color we are all wearing
0: is Sikai All in white color
3: ใช่
2: Wow
3: How are the both of you?
2: What make you soWe are doing fine. What make you so joyful this morning?
3: Because of the rain, I need for me some talk มา
0: อ๋อฝนตกคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไม่ได้ติดตามผ่านทางหน้า Facebook นะฮะอาจจะคิดว่าเราคุยกับคนไทยที่ไปโตในต่างประเทศ แต่จริงๆแล้วนี่คือคุณแฟรงกี้ชานซึ่งเป็นคนบรูไนนะคะพูดภาษาไทยเก่งมากเมื่อครั้งที่แล้วมีคนไทย มีคนไทยท่านหนึ่งที่ถ้าบอกว่าไม่เก่งนี่แสดงว่าเก่งมีคุณผู้ฟังคนหนึ่งค่ะถามว่าคุณแฟรงกี้ชานเรียนภาษาไทยจากไหนทำไมพูดเก่งแบบนี้บอกเคล็ดลับได้ไหมคะ
3: What do you say
2: ไม่บอกอันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะไม่เปิดเผยถ้าเปิดเผยก็จะไม่เป็นความลับ
3: ไม่รู้นะ
0: I told you that last time there's an audience asked you that how could you
3: Speak Thai,
0: learn Thai, so that you can speak Thai fluently.
3: With friends, with movies, with songs.
0: ก็คุยกับเพื่อนที่เป็นคนไทยนะคะดูหนังที่มีเป็นหนังไทยใช่ไหมละครไทย
3: ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะแล้วก
2: ็ฟังเพลงด้วย
0: ฟังเพลงด้วย Have you ever listened to Piton's song?
3: I want to. I'm waiting for him to introduce some of the songs.
2: Okay, I will send you some of my song, the link, okay?
3: Okay,
2: next time you come here, I wanted you, I hope you can sing them.
3: Okay, come on.
0: So, that's good idea. So, let's move to your topic. Today is quite interesting, the 10th Thailand Bazaar and Culture Week in Brunei.
3: That's right.Thailand's vibrant culture, cuisine, and hospitality are once again taking center stage here in Brunei as the 10th edition of Thailand Bazaar and Cultural Week 2026 returns to One City Shopping Center in the heart of the capital, Bandar Seri Begawan, from July 29 to August the 2nd, this last week. It's organized by the Royal Thai Embassy here in Brunei. The annual event has grown into one of the most anticipated.Most look after cultural showcases here in Brunei, bringing together Thai entrepreneurs, local businesses, and the wider community in a celebration between Thailand and Brunei. And this year, more than 40 vendors participated in Thailand Bazaar. Running over 5 days from Wednesday to Sunday, the bazaar offers visitors an authentic taste of Thailand without having to leave Brunei.It's a colorful showcase of Thai culture, which features traditional cuisine, fresh fruits, handicrafts, wellness products, fashion, and even tourism promotion. Visitors this time round also stepped into the world of Thai heritage through the Thailand National Dress Exhibition and AI photo booth. They discovered the elegance of Thailand's iconic Chut Thai, which features 8 traditional styles introduced by Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, to preserve and promote Thai cultural identity.Visitors can select their favorite style, experience an AI transformation, and take home a memorable keepsake photo inspired by Thailand's cultural heritage. So that's not just for female dress. They also have male Thai dress for this particular exhibition. And I had a look at, and I actually took part in some of the photos. It really looked like me, but a younger version.
0: Have you ever tried that Chut Thai?
3: Thai, I have tried. I have tried Chut Thai, and I am trying to get more of the Chut Thai attires for Phu Thai here from Thailand soon. So I have a couple of costumes from Thailand as well. So at the same time, visitors.

0: We very much Brunei and Thailand. So one Brunei song called Alai Krathong, and also Thailand's Loi Loi Krathong. So Krathong and our Krathong combined into one, becoming to Alai Krathong.
1: Alai Krathong.
2: Alai Krathong.
0: Hi.
2: Well, can't wait to hear that.
0: I will sing that.
1: Okay. Okay. Okay. We are looking forward to. Thank you very much, Frankie Chan, for today's topics. Quite interesting. Until next time.
2: Have a great day.
0: Have a good day.
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ นั่นก็คือคุณ Frankie Chan นะครับมาอัปเดตให้เราทราบกัน
1: ใช่ปกติเนี่ยทุกครั้งที่คุณ Frankie Chan มาเนี่ยบรรยากาศก็จะแบบว่าสดชื่นแจ่มใสร่าเริงแต่ว่าวันนี้เนี่ยร่าเริงเป็นพิเศษแล้วพี่ต้นก็ถามว่าเอมีอะไรนะที่ทำให้ Frankie Chanอารมณ์ดีแล้วก็ดู
2: ร
1: ่าเริงขนาดนี้นะคะคุณแฟรงคี้ชานบอกว่าเพราะว่าวันนี้ฝนตกคืออากาศดีนั่นเองนะคะ
2: ใช่ครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมก็เพิ่งจะมี Thailand Bazaar 2026นะครับเป็นเทศกาลยกเมืองไทยไปอยู่ที่บรูไนแบบจัดกันแบบยิ่งใหญ่เลยนะครับโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรรดาศิริบกวันเนี่ยนะครับท่านเอกอัครราชทูตอัครพงษ์เฉลิมนนท์นะครับเป็นอัครพงษ์เฉลิมนนท์นะครับท่านก็เป็นผู้ที่จัดงานนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นพ่องานแล้วแหละเรียกว่าโอ้โหคุณแฟรงกี้บอกว่าผลกันไปนะครับเป็นสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็มีนิทรรศการชุดไทยนะครับราชนิยมนะครับแบบอย่างที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านได้ทำเอาไว้นะครับแล้วท่านก็ได้ส่งฉลองพระองค์อะไรแบบนั้นนะครับที่สวยๆเนี่ยนะครับใน8รูปแบบนะครับมีนิทรรศการแบบนี้แล้วก็มี AI photo booth ด้วยที่เหมือนทำให้เราเนี่ยได้สามารถแต่งชุดไทยแล้วก็ถ่ายเป็นรูปออกมากลับไปเป็นที่ระลึกนอกจากนั้นก็ยังมีพวกผลไม้นะครับเทศกาลผลไม้ต่างๆตามฤดูของเราเนี่ยมีมะม่วงมีข้าวเหนียวมะม่วงนะครับมีอะไรต่างๆนานาขนมการกินนี่ก็บอกว่าหอมฟุ้งไปหมดทั้งมอเลยเรียกว่าห้างแตกกันเลยทีเดียวคุณแฟงกี้บอกไม่มีที่จอดรถเลยนะครับผู้คนก็มากันเต็มเลยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีภาพยนตร์ไทยชื่อดังของเราเรื่องฉลาดเกมโกงฉลาดเกมโกง Bad Genius นะครับเขาบอกอันนี้ก็ให้ชมฟรีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีมินิเวิร์กช็อปสำหรับคนที่อยากจะฝึกต่อยมวยนะครับก็สามารถที่จะไปตรงนี้ได้แล้วก็ยังมีพวกสินค้าคุณภาพพวกสมุนไพรผลิตภัณฑ์สปางานฝีมือของตกแต่งบ้านมาให้ผู้คนได้ช้อปปิ้งกันด้วยครับ
1: ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะพี่ต้นคะที่นักธุรกิจไทยนะผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะได้นำสินค้านะคะแล้วก็หัตถกรรมนะคะรวมทั้งภูมิปัญญาของคนไทยนี่แหละค่ะไปให้เขาได้รู้จักนะคะแล้วก็จะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสในการค้าในอนาคตก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเครื่องตกแต่งบ้านหรือแม้กระทั่งสมุนไพรนะคะที่ใช้ในการนวดประคบรักษาหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์สปาอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พี่ต้นเล่าไปแล้วนะคะส่วนงานครั้งนี้นะคะคุณแฟรงคี้ชานก็บอกว่าในขณะที่บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะพยายามที่จะส่งเสริมนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง11ประเทศให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยเทศกาลอย่างเช่นงาน Thailand Bazaar แล้วก็สัปดาห์วัฒนธรรมนะที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่10แล้วในปีนี้ได้กระตุ้นเตือนนะคะว่าการทูตเชิงวัฒนธรรมเนี่ยค่ะคือมันไม่ต้องเริ่มจากอะไรที่มันยากๆเลยอ่ะเอาแค่ประสบการณ์ง่ายๆที่คนสามารถสัมผัสได้นะคะอย่างเช่นรับประทานอาหารร่วมกันนะคะดูการแสดงด้วยกันดูภาพยนตร์ด้วยกันหรือว่าเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกันเนี่ยอันนี้ถือได้ว่าเป็นการทูตเชิงวัฒนธรรมที่สามารถทำได้นะคะในภาคประชาชนค่ะแล้วก็ความสำเร็จของการจัดงานประจำปีแบบเนี้ยก็สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพระหว่างไทยกับบรูไนนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ดีของไทยนะคะความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งนโยเขาเรียกว่าอะไรนะคะความอบอ้อมอารีของคนไทยนะคะให้คนบรูไนเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ใช่ครับคุณแฟรงกี้ก็บอกว่าเขาว่าร้องเพลงลอยกระทงได้นะแล้วเขาก็ที่บรูไนเขาก็มีเพลงอะไรที่เกี่ยวกับกระทงเหมือนกันนะครับเขากำลังจะไปคิดค้นว่าเอากระทงของเรากับกระทงของเขาเนี่ยเอามารวมกันเป็นเพลงเดียวกันรู้สึกว่าคำว่ากระทงของเขาเนี่ยจะพูดว่าอะไรมั้งอะไรแปลว่ากระทง

0: ก็จะกลายเป็นอากาศอะไรกระทงเดี๋ยวเรารอติดตามนะครับเพลงนี้คุณตะกี้จะมาร้องให้เราฟังนะครับอาจจะเป็นในช่วงหน้าในปีหน้าหรือคราวหน้าครับผม
1: ค่ะ

0: อาเซียน cultural exchange อะไรต่างๆนั้นนะเดี๋ยวนี้โครงการนั้นหายไปหมดแล้วครับผม
1: ค่ะก็ยังไม่สายเกินไปนะคะที่จะมีผู้ริเริ่มนะคะนำกลับมารื้อฟื้นกันใหม่นะคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณแฟรงกี้ชานบอกนะคะว่าการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะผ่านกิจกรรมง่ายๆนะคะมันทำให้เราเนี่ยได้เชื่อมโยงเข้าหากันได้มากยิ่งขึ้นนะคะไปต่อกันไหมคะยังพอมีเวลานะคะที่จะเล่าข่าวอีกสักประมาณคนละข่าวสองข่าวนะคะเจขออนุญาตไปก่อนนะคะข่าวนี้ค่ะมีรายงานนะคะจากซินหัวนะคะ Laos takes stronger action to combat human trafficking ค่ะคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าทางการลาวเนี่ยทลายแก๊งสแกมเมอร์นะคะแล้วก็สามารถจับกลุ่มคนได้เป็นพันเลยทีเดียวนะคะในจำนวน 1,000 คนที่สามารถจับกลุ่มได้เนี่ยนะคะว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าหลอกลวงทางออนไลน์มีคนสัญชาติญี่ปุ่นนะคะรวมอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาสแกมเมอร์นะคะไม่สามารถที่จะปราบปรามลงได้ง่ายๆนะคะภายในเวลาเพียงลัดนิ้วมือเดียวเพราะฉะนั้นแล้วจึงเป็นงานที่จะต้องร่วมกันทำนะคะล่าสุดค่ะมีรายงานว่าทางการลาวนะคะก็ดำเนินความพยายามให้เข้มข้นมากขึ้นอีกนะคะเพื่อป้องกันการลักลอบค้ามนุษย์นะคะแล้วก็ต่อสู้กับแก๊งต่างๆนะคะที่ลักลอบค้ามนุษย์แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปใช้ลาวเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าการดำเนินการที่ผิดกฎหมายต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและชัดเจนนะคะของทางการลาวค่ะโดยหนังสือพิมพ์นะคะภาษาคนนะคะซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของลาวนะคะก็รายงานโดยอ้างคำกล่าวของรองนายกรัฐมนตรีลาวนะคะแล้วก็ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของลาวด้วยนะคะคุณคำพันธ์พรหมทัตนะคะที่เน้นย้ำถึงความจำเป็นค่ะที่บรรดาหน่วยงานนะคะในภาครัฐไม่ว่าจะเป็นของสปป.ลาวหรือกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะจะต้องร่วมมือกันให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะรวมทั้งจะต้องร่วมมือกับสังคมภาคประชาชนด้วยภาคประชาสังคมด้วยนะคะเพื่อป้องกันและก็ต่อสู้กับกระบวนการลักลอบค้ามนุษย์นะคำกล่าวของรองนายกรัฐมนตรีคำพันธ์พรหมทัตเนี่ยนะคะก็มีขึ้นในโอกาสที่จัดงานนะคะแล้วก็เป็นงานที่ตรงกับวันที่เรียกกันว่า World Day Against Trafficking in Persons ค่ะเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันต่อต้านการค้ามนุษย์โลกค่ะ
0: ก็ต่อต้านการค้ามนุษย์โลกแต่เรื่องของยาเสพติดไปทั่วโลกก็ยังอยู่นะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้อัปเดตข่าวจากอินโดนีเซียนะครับที่นักบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ในขนยาเสพติดเข้าอินโดนีเซียวันนี้ก็มีอีกแล้วนะครับชาวมาเลเซียอายุ22ปีนะครับพยายามลักลอบนำกัญชา 8.6 กิโลกรัมนะครับกับเมทแอมเฟตามีนจำนวน 1.5 กิโลกรัมเข้าสู่สิงคโปร์นะครับซึ่งเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นโทษประหารชีวิตแน่นอนจำนวนของยาเสพติดที่เขานำเข้าไปเนี่ยนะครับมีมูลค่าถึง 361,000 US ดอลลาร์นะครับแล้วบอกสามารถที่จะใช้ได้กับผู้คนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึง 2,136 คนใน1สัปดาห์นะครับคือสามารถจะใช้ยาเหล่านี้ได้1สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับผู้ที่นำเข้าหรือส่งออกนะครับไอซ์หรือว่ายาเสพติดหรือกัญชามากกว่าอย่างไอซ์เนี่ยถ้าเกิน250กรัมหรือกัญชาเกินกว่า500กรัมนะครับก็อาจจะต้องถูกจำคุกแล้วก็ตัดสินประหารชีวิตนะครับแต่คราวนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยครับเอามา8กิโล6ขีดนะครับแล้วก็เม็ดเอฟเฟตามีนอีก1กิโล5ขีดก็คิดว่าคงจะไม่รอดแน่ๆครับ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เวียดนามค่ะเขามีการออกมาตรการนะคะเพื่อที่จะคุ้มครองแล้วก็ปกป้องสิทธิของเด็กนะคะมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN